0: ยาชัยนาทและปทุมธานีอาจได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกับลุ่มน้ำแม่กลองที่ยังคงควบคุมปริมาณการระบายน้ำอยู่ที่ 2,200 ถึง 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกครอบคลุมจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกสระแก้วและระยองปัจจุบันสถานการณ์เป็นไปในทิศทางบวกอย่างต่อเนื่องปริมาณน้ำเริ่มลดลงและทยอยไหลลงสู่พื้นที่ท้ายน้ำแล้วแม้จะมีผลกระทบในพื้นที่รับน้ำท้ายน้ำบ้างแต่ภาพรวมน้ำส่วนใหญ่กำลังไหลลงสู่พื้นที่ส่วนล่างและเริ่มคลี่คลายโดยนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการพร้อมเน้นย้ำถึงการแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบล่วงหน้าและเตรียมรับสถานการณ์เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด
1: รัฐบาลโดยเฉพาะท่านนายกก็ได้มีข้อสั่งการว่าการบริหารจัดการต้องหนึ่งบูรณาการและก็ต้องดูในมิติเรื่องระดับน้ำด้านท้ายด้วยนะครับต้องแจ้งเตือนเป็นเรื่องสำคัญนะครับต้องให้ประชาชนทราบล่วงหน้าในการที่จะต้องเตรียมตัวนะครับตรงนี้คิดว่าถ้าเกิดไม่มีการตกสะสมอยู่ข้างหน้าเขื่อนมากก็น่าจะบริหารจัดการได้มีประสิทธิภาพได้มากที่สุดตอนนี้ 2,300 ลูกบาศก์เมตรแต่ว่าโดยรวมถึง 2,500 นะครับเราพยายามที่จะตั้งรับที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับเพื่อจะลดการระบายน้ำเพื่อลดการสะสมของน้ำเหนือเขื่อนนะครับก็คงค่อยๆปรับทยอยเป็นขั้นบันไดนะครับเราจะชั่วโมงละ10เซน20เซนประมาณนี้ครับ
0: ด้านนายฐานะโรจน์วรรัตน์ประเสริฐผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ประเมินว่าน้ำเหนือที่เข้าเขื่อนเจ้าพระยาจะส่งผลให้ระดับน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มขึ้นช่วง 1-2 วันนี้ก่อนจะไหลต่อเนื่องลงสู่พื้นที่ภาคกลางตอนล่างส่วนลุ่มน้ำแม่กลองระดับน้ำเริ่มลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่จังหวัดราชบุรีและสมุทรสงครามขณะที่เขื่อนวชิราลงกรณ์จะเริ่มระบายน้ำโดยมวลน้ำจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันถึงเขื่อนแม่กลองจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำติดตามสถานการณ์และประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิด
2: เพราะฉะนั้นในส่วนปริมาณน้ำณขณะนี้นะครับที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาครับก็จะคงอยู่นะครับในเกณฑ์ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อวานนี้เองนะครับก็ได้มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำที่ประมาณ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็จะเพิ่มขึ้นนะครับในอัตราวันละ100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีผลของการดำเนินการนั้นนะครับก็จะส่งผลให้ในส่วนของปริมาณน้ำหรือระดับน้ำทางด้านเหนือเขื่อนนั้นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจะไม่สูงกว่าแนวป้องกันจังหวัดนะครับที่ได้มีการดำเนินการนะครับเตรียมความพร้อมเอาไว้ก่อนแล้วนะครับจากนี้ไปน้ำจะถึงเขื่อนในวันที่2จากวันที่2นะครับก็จะถึงวันที่3ถึงพระนครศรีอยุธยา
0: สำหรับการรับมือฝนช่วงวันที่5ถึง8ตุลาคมนี้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อประเมินว่าฝนจะตกบริเวณใดและจะส่งผลต่อการบริหารจัดการน้ำอย่างไรซึ่งหากไม่มีฝนตกสะสมเพิ่มเติมบริเวณเหนือเขื่อนก็น่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยได้เตรียมมาตรการรองรับไว้แล้ววาสนาตระเกตรายงาน
3: โครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเริ่มคุ้มครองผู้ประสบภัยธรรมชาติ3ประเภทแล้วเยียวยาเบื้องต้น 10,000 บาทเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถฟื้นตัวจากผลกระทบของภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงที
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าเมื่อวานนี้เป็นอีกก้าวที่สำคัญของประเทศไทยในการยกระดับการดูแลและคุ้มครองประชาชนจากภัยพิบัติด้วยการสร้างระบบหลักประกันที่สามารถรองรับความเสียหายไว้ล่วงหน้าผ่านโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเพื่อเพิ่มกลไกในการดูแลประชาชนโดยภาครัฐเป็นผู้จัดซื้อประกันภัยให้กับประชาชนเพื่อให้มีหลักประกันรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติคุ้มครองภัยธรรมชาติ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง30กันยายน2570ถือเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบเมื่อเกิดภัยธรรมชาติประชาชนจะมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองที่ชัดเจนสามารถฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ได้อย่างรวดเร็ว
5: รัฐบาลจึงได้ดำเนินโครงการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติสำหรับประชาชนทุกหลังคาเรือนนะครับเพื่อเพิ่มกลไกในการดูแลประชาชนโดยภาครัฐเป็นผู้จัดซื้อประกันภัยให้แก่พี่น้องประชาชน เพื่อให้มีหลักประกันรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติเราให้ความคุ้มครองภัยธรรมชาติ3ประเภทซึ่งได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุมทั้งความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยความสูญเสียต่อชีวิตและกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรโดยเริ่มให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ก็คือวันนี้เป็นต้นไปนะครับครอบคลุมครัวเรือนทั้งสิ้น30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ
4: ด้านนายเจษฎาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยผ่านระบบประกันภัยพิบัติว่าโครงการนี้จะเริ่มนับระยะเวลาคุ้มครองอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปโดยมีเงื่อนไขสำคัญคือจังหวัดต้องมีการประกาศเขตพื้นที่ภัยพิบัติและเป็นผู้ประสบภัยพิบัติจริงหากบ้านเรือนถูกน้ำท่วมหลังจากนี้จะเข้าสู่ระบบคุ้มครองของประกันภัยทันทีซึ่งประชาชนจะได้รับเงินเยียวยาเบื้องต้น 10,000 บาทเพื่อนำไปวางแผนจัดซื้อสิ่งของจำเป็นส่วนการจ่ายเงินเยียวยาค่าซ่อมแซมบ้านเรือนจะเริ่มใช้ระบบเหมาจ่ายแบบอิงตามระดับน้ำตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนเป็นต้นไปเช่นหากระดับน้ำสูงถึง50เซนติเมตรจะได้รับเงินเหมาจ่ายทันที 10,000 บาทโดยไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของประตูหรือผนังบ้านเพื่อเป็นการลดขั้นตอนทางราชการและทำให้การช่วยเหลือถึงมือประชาชนเร็วที่สุด
6: บ้านหลังไหนมีน้ำเข้าท่วมหลังจากวันที่1ตุลาคมก็ถือว่าเข้าในการคุ้มครองของประกันภัยเมื่อวานนี้เราถ่ายภาพถ่ายดาวเทียมตัวเจสต้าเรียบร้อยแล้วเราตีเส้นเรียบร้อยแล้วว่าที่ท่วมปัจจุบันนี้เนี่ยจะเป็นการเยียวยาจากทางรัฐแต่หลังจากถ้ามีสถานการณ์น้ำท่วมในบ้านเรือนไหนอันนี้จะได้รับการคุ้มครองจากประกันภัยครับผมพี่น้องประชาชนสามารถจะเตรียมตัวได้เลยว่าได้รับเงิน 10,000 บาทแน่ๆ 10,000 บาทเนี้ยไปวางแผนได้ว่าเราจะซื้อที่นอนเครื่องนุ่งห่มอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างไรอะไรที่มีความจำเป็นส่วนการซ่อมแซมบ้านเรือนก็จะใช้ระบบเหมาโดยจะใช้ข้อมูลเป็นพาราเมตริกก็คือระดับน้ำนะครับจะเริ่มนับจากวันที่1พฤศจิกายน
4: ขณะที่นายสมพรสืบทวินกุลนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยเปิดเผยว่าการประกันภัยพิบัตินี้จะครอบคลุมเฉพาะที่อยู่อาศัยที่มีผู้อยู่อาศัยเป็นประจำเท่านั้นรวมถึงกลุ่มสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีเลขที่บ้านแต่ผ่านการสำรวจและขึ้นทะเบียนจากกระทรวงมหาดไทยแล้วอีกกว่า 400,000 หลังคาเรือนชดเชยตามจริงสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนโดยไม่ครอบคลุมทรัพย์สินลอยตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าทรัพย์สินส่วนตัวหรือทรัพย์สินภายนอกเช่นรั้วและต้นไม้โดยไม่ครอบคลุมภัยที่เกิดก่อนวันที่1ตุลาคม2569ขณะที่ความคุ้มครองด้านชีวิตจำกัดสิทธิเฉพาะประชาชนสัญชาติไทยโดยชดเชยกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 200,000 บาทสำหรับขั้นตอนการแจ้งเคลมสามารถเรียกร้องสิทธิ์ได้ผ่านทางเว็บไซต์www.thainetcat.org line @thainetcat ศูนย์บริการลูกค้า02-012-5555และจุดรับแจ้งเหตุในพื้นที่เพียงยืนยันตัวตนผ่านไทย ID ระบุข้อมูลบ้านและอัปโหลดภาพความเสียหายเพื่อให้ AI ประเมินผลหากยอมรับข้อเสนอจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์หรือบัญชีธนาคารภายใน15วันแต่หากไม่เห็นชอบสามารถอุทธรณ์เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่และบุรุษไปรษณีย์ไทยลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจริงได้ซึ่งระบบประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองความเสียหายรวมสูงสุดของประเทศไม่เกิน 75,000 ล้านบาทหากความเสียหายรวมทั้งประเทศเกินกว่านี้ภาระการดูแลส่วนเกินจะกลับเข้าสู่ระบบการเยียวยาของภาครัฐตามเดิมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
7: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดลงทะเบียนเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาวันนี้ครอบคลุม 65 จังหวัดและกรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเปิดระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้เวลา 8 นาฬิกาเป็นต้นไปหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีครอบคลุมผู้ประสบภัยในพื้นที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยให้สิทธิ์ช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนครอบคลุมทั้งบ้านพักที่มีทะเบียนบ้านบ้านเช่าซึ่งผู้เช่าเป็นผู้รับเงินเยียวยาและที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆแม้ไม่มีทะเบียนบ้าน นอกจากนี้ผู้ประสบอุทกภัยยังสามารถยื่นเอกสารด้วยตนเองณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร
3: ด้านนางสาวทวิดากมลเวศรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากรุงเทพมหานครได้ปรับลดขั้นตอนกระบวนการเยียวยาผู้ประสบภัยโดยประชาชนไม่จำเป็นต้องเดินทางไปแจ้งความที่สถานีตำรวจสามารถยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานเขตและผ่านระบบออนไลน์เพียงแนบหลักฐานความเสียหายภาพถ่ายสำเนาบัตรประชาชนและบัญชีธนาคารซึ่งคาดว่าจะเปิดระบบได้ภายในวันนี้ส่วนผู้สูงอายุหรือผู้ที่ไม่สะดวกสามารถเดินทางไปยื่นเรื่องที่สำนักงานเขตได้ตามปกติด้านการช่วยเหลือได้ประสานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรมบัญชีกลางปรับเพิ่มเพดานวงเงินช่วยเหลือตามความเสียหายจริงได้แก่ค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านเรือนกรณีเสียหายทั้งหลังปรับขึ้นเป็นไม่เกิน 88,600 บาทค่าที่พักชั่วคราวไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือนสูงสุด2เดือนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพไม่เกิน 13,500 บาทต่อครัวเรือนค่าจัดการศพผู้เสียชีวิตไม่เกิน 35,700 บาทต่อรายและค่าดำรงชีพเบื้องต้นกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังหรือบางส่วนประมาณ 1,900 ถึง 3,800 บาทโดยขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งจัดทำเกณฑ์ประเมินความเสียหายร่วมกับสำนักการโยธาและสำนักการระบายน้ำให้เป็นมาตรฐานเดียวกันพร้อมเตรียมบุคลากรลงพื้นที่สำรวจเพื่อเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาให้รวดเร็วที่สุด
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลพิจารณาแผนกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปี 2569 ถึง 2572 เพื่อเตรียมรับมือความผันผวนด้านพลังงานและรองรับการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ไทยสามารถผลิตวัตถุดิบได้เองในต่างประเทศเชื้อเพลิงชีวภาพจะช่วยทดแทนการใช้น้ำมันจากต่างประเทศบางส่วนลดการพึ่งพาการนำเข้าและยังช่วยเชื่อมโยงภาคพลังงานกับผลผลิตทางการเกษตรของไทยแผนนี้จึงเป็นกรอบให้กองทุนน้ำมันสามารถดูแลทั้งเสถียรภาพราคาพลังงานในช่วงวิกฤตและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่เชื้อเพลิงที่ไทยพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นเพื่อเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดุษณารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
12: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
11: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
13: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายสกอตต์แบทเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเรียกร้องให้ประเทศพันธมิตรในยุโรปเร่งระบายน้ำมันสำรองออกสู่ตลาดโดยทันทีเพื่อช่วยลดราคาน้ำมันดีเซลที่พุ่งสูงขึ้นจากผลกระทบของสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมระบุว่ายุโรปควรเร่งส่งมอบน้ำมันตามที่เคยตกลงไว้และเพิ่มปริมาณน้ำมันสำรองเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนขณะที่ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปมีกำหนดพบหารือกับคณะกรรมการยุโรปในวันนี้เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาราคาเชื้อเพลิงความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังพิจารณาห้ามส่งออกน้ำมันดีเซลจากสหรัฐขณะที่ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยในสหรัฐเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ70นับตั้งแต่สงครามกับอิหร่านปะทุขึ้นโดยมาอยู่ที่แกลลอนละ 6.39 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณลิตรละ57บาททำให้ค่าครองชีพสูงขึ้นก่อนจะถึงการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้
3: หน่วยข่าวกรองภายในประเทศของอังกฤษเตือนว่านักวิชาการของสถาบันการศึกษาในอังกฤษกว่า100คนอาจมีส่วนช่วยพัฒนาเทคโนโลยีการจารกรรมข้อมูลให้กับจีนโดยไม่รู้ตัวผ่านโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีทั่วไปแห่งประเทศจีนโดยกล่าวหาว่าสถาบันดังกล่าวเป็นหน่วยงานบังหน้าที่ให้ทุนวิจัยทางด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

0: ด้านการศึกษาและการวิจัยระหว่างกัน
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดที่ระบุว่าหน่วยงานความมั่นคงและข่าวกรองของตุรกีเชิญเจ้าหน้าที่รัฐบาลซีเรียและตัวแทนกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนร่วมหารือเป็นการลับในตุรกีอย่างน้อยหนึ่งครั้งเมื่อเดือนที่ผ่านมาเพื่อคลี่คลายความขัดแย้งระหว่างกันโดยซีเรียให้คำมั่นว่าจะไม่ส่งทหารเข้าเลบานอนเพื่อปลดอาวุธกลุ่มฮิซบอลเลาะห์พร้อมขอให้ยุติการลักลอบขนอาวุธและยุบเครือข่ายในซีเรียขณะที่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ยืนยันว่าจะไม่แทรกแซงกิจการของซีเรียอย่างไรก็ตามทางการตุรกีและซีเรียออกแถลงการปฏิเสธรายงานดังกล่าว
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: มหกรรมกีฬา

0: ในเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทำนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีก1เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงโดยกีฬาเทควันโดประเภทท่าลำภูมิเซ่รอบชิงชนะเลิศประเภทเดี่ยวชายนาวินปินทสูตรโชว์ลีลาท่าลำได้อย่างยอดเยี่ยมแข็งแกร่งทำผลงานได้ 9.28 คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของยุนคยูซองจากเกาหลีใต้ 9.38 คะแนนด้านท่าลำเดี่ยวหญิงทิตาเรแก้วโอรานวัสุโชว์ลีลาได้ดีเช่นกันทำผลงานได้ 9.04 คะแนนคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จจูจิสุรุ่น48กิโลกรัมหญิงรอบชิงเหรียญทองแดงมิยูซูซูกินักกีฬายูจิสุสาวลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นวัยเพียง16ปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะเฟืองที่หัวจอมเก๋าวัย33ปีจากเวียดนาม 6-4 คะแนนคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จเรือแคนูสลาลอมเดี่ยวชายปิยนัทเกิดสุขโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมทำเวลาได้ 121.68 วินาทีคว้าเหรียญทองแดงส่วนเหรียญทองเป็นของจางจื้อเฉิงจากจีน 98.09 วินาทีวอลเลย์บอลชายหาดประเภทหญิงรอบรองชนะเลิศธราวดีนาราพรพัฒน์กับวรพีระชยากรก้องพบสุรุตตาวดีช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะโปรเจลล่าไคเลมฮาวกับปาการ่าโซเฟียชานินจากฟิลิปปินส์ 2-0 เซต 23-21 21-18 ผ่านเข้าไปชิงเหรียญทองกับเซียนซินยี่กับหยานซู่คู่มือวางอันดับ2จากจีนรองแชมป์เอเชียล่าสุดแข่งขันในวันนี้เวลา 11 นาฬิกาด้านประเภทชายรอบรองชนะเลิศพิทักษ์ทิพย์จันทร์กับปรวิทย์ตาวะโตคู่นักตบหนุ่มไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้คู่จากกาตาร์ 0-2 เซต 21-23 12-21 ส่งผลให้คู่หนุ่มไทยต้องไปชิงเหรียญทองแดงเจอกับคู่จากญี่ปุ่นในวันที่3ตุลาคมเวลา 10 นาฬิกาจักรยานประเภทลู่รายการสปรินต์บุคคลชายชิงเหรียญทองแดงจายอังสุธาสาวิทเจอกับอาวังโมฮัมหมัดอาซิดซุนฮัตนี่นักปั่นอดีตแชมป์โลกคีรินจากมาเลเซียซึ่งในเที่ยวแรกจายเสียหลักล้มในช่วงชิงจังหวะกันบริเวณโค้งผู้ตัดสินพิจารณาให้แพ้ไปในเที่ยวนี้แม้ไทยจะประท้วงให้เริ่มต้นใหม่แต่ก็ไม่เป็นผลก่อนเที่ยวที่2จายปั่นสู้ไม่ไหวแพ้ไปอีกได้อันดับ4ขณะที่เหรียญทองตกเป็นของคาอิยะโอตะนักปั่นเจ้าถิ่นญี่ปุ่นสำหรับการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ในวันนี้มีนักปั่นไทยลงชิงชัย2เหรียญทองจากรายการออมเนียมหญิงจุฑาทิพย์มณีพันธ์และรายการคีรินชายจายอังสุธาสาวิทกับนรเศรษฐาดาบุญมาเริ่มเวลา 8 นาฬิกาพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตามที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณสนามวโรดมหัวหมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยส่งผลให้ไม่สามารถจัดศึกจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยจึงช่วยพระราชทานควีนซิริกิติ์สนามที่5ระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมนี้ได้ตามกำหนดสมาคมกีฬาจักรยานจะเร่งฟื้นฟูสนามให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วและจะกำหนดวันแข่งขันใหม่เมื่อสนามมีความพร้อมผ่านทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของสมาคมกีฬาจักรยาน Thailand Cycling Association พี่จิตกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่2ในช่วงวันที่4-7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่4ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่5-6ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคม2569ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้สำหรับภาคอื่นๆ

0: ฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึง12ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยาลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:56 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร83เซนติเมตรและเวลา 20:09 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร97เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรและเวลา 15:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร44เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:17 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:07 นาที
1: 1นาทีกับกปท.
2: สภาพถนนขณะฝนตกหรือหลังฝนหยุดใหม่ๆจะลื่นมากผู้ขับรถควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษและควรชะลอความเร็วรถให้ช้าลงกว่าปกติยิ่งถ้าเป็นทางโค้งต้องเพิ่มความระมัดระวังและลดความเร็วของรถลงอีกและควรเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้ห่างมากกว่าขับรถบนถนนปกติเพื่อป้องกันการเบรกกระทันหันบนถนนเปียกซึ่งอาจทำให้รถลื่นถลายควรจะเบรกอย่างนิ่มนวลและระมัดระวังไม่เหยียบเบรกกระทันหันเพราะจะทำให้รถเสียการทรงตัวลื่นถลายออกนอกเส้นทางได้ง่ายนอกจากนี้ผู้ขับรถควรจะเลือกใช้รองเท้าที่รัดกุมและไม่ควรใส่รองเท้าที่ไม่มีดอกยางเหยียบเบรกในกรณีฉุกเฉินเพราะอาจจะทำให้รองเท้าลื่นออกจากแป้นเหยียบเบรกทำให้เกิดอันตรายได้ นอกจากนี้ห้ามเปิดไฟสูงอย่างเด็ดขาดเพราะแสงจะสะท้อนกับน้ำฝนทำให้คนขับรถที่สวนทางมาเกิดตาพร่ามัวได้ควรต้องเช็ดล้างทำความสะอาดกระจกรถเพื่อให้สามารถมองทัศนวิสัยโดยรอบได้อย่างชัดเจนค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนมหัศหรือสินส่วนตัวของเจ้าสาวในพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมจะต้องมีการจัดวางมหัศหรือสินส่วนตัวของเจ้าสาวไว้ตรงหน้าเจ้าบ่าวโดยจะห่อไว้หรือเปิดเผยแก่ผู้ร่วมพิธีก็ได้หากมหัศเป็นทรัพย์สินที่ต้องจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ควรจัดการให้เรียบร้อยหรือหากฝ่ายหญิงไม่ได้เรียกร้องมหัศฝ่ายชายควรจัดหาให้อย่างเหมาะสมเพื่อมอบเป็นของขวัญแก่เจ้าสาวในการแต่งงานมิฉะนั้นพิธีแต่งงานจะไม่สมบูรณ์
6: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
7: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837กิโลเฮิรตซ์24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติคลื่นเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวัน
8: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตือนประชาชนอย่ารับสายหมายเลขที่ขึ้นด้วยบวก697เพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงจากมิจฉาชีพจากกรณีมิจฉาชีพโทรศัพท์เข้ามาหลอกลวงประชาชนขณะนี้ทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ประสานความร่วมมือกับกสทช.และผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเพื่อแก้ไขปัญหามิจฉาชีพที่โทรเข้ามาหลอกลวงประชาชนโดยกำหนดหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยบวก697ซึ่งเป็นการโทรเข้ามาจากต่างประเทศผ่านอินเทอร์เน็ตและไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนหมายเลขหรือยืนยันตัวตนมิจฉาชีพจึงอาศัยช่องว่างดังกล่าวในการหลอกลวงทั้งนี้การออกมาตรการให้ผู้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายใส่เครื่องหมายนำหน้าหมายเลขที่โทรจากต่างประเทศเพื่อให้เป็นที่สังเกตของประชาชนและป้องกันการถูกหลอกจากมิจฉาชีพหากประชาชนถูกแก๊ง call center โทรหรือส่งข้อความสามารถแจ้งหมายเลขโทรศัพท์กับทางเครือข่ายมือถือของท่านให้ตรวจสอบพร้อมบล็อกเบอร์ดังกล่าวได้

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความเจริญความเมตตาความปราณีจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จงประสบแด่พี่น้องผู้ติดตามรายการทุกท่านของฝากจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กลับมาพบกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเราก็จะมานั่งกันพูดคุยนะรู้ว่าให้ข้อเสนอแนะนะครับวิธีที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาประกาศให้กับบรรดาซอฮาบะห์รวมทั้งพวกเราที่จะน้อมรับสิ่งเหล่านี้ไปปฏิบัติพี่น้องครับเราเคยเสียสละนะครับบางสิ่งบางอย่างนะครับเพื่อที่จะให้ตัวเองนั้นได้รับสิ่งที่ดีๆไหมเหมือนกับคนคนหนึ่งนะครับที่จะต้องเสียสละอะไรครับเสียสละขาตัวเองเพื่อที่จะให้ร่างกายของตัวเองนั้นอยู่มันก็ต้องเสียสละครับเพราะเราเป็นโรคอะไรโรคร้ายโรคเบาหวานมันกินถึงตรงนี้แล้วมันกินถึงตาตุ่มแล้วกินถึงหัวเข่าแล้วเราก็จะต้องตัดอะไรครับตัดตรงนั้นทิ้งไปเพื่อที่จะให้ร่างกายของเราเนี่ยเป็นร่างกายที่สมบูรณ์แบบเป็นร่างกายที่อยู่นะครับใช้ชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยได้โดยที่โรคร้ายที่กำลังเป็นอยู่นั้นได้หายไปดังนั้นบางครั้งเราก็ต้องเสียสละขาของเราไปบางครั้งเราก็ต้องเสียสละแขนของเราไปแต่พี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอยากที่จะให้เรานั้นจะต้องทำในสิ่งที่เราจะต้องเสียสละให้กับตัวของเราเองบ้างเช่นอะไรครับเราจะต้องเสียสละแต่ต้องเพื่ออัลลอฮ์นะครับต้องเพื่ออัลลอฮ์เสียสละตัวของเราเองจากการที่เคยชินกับการอะไรครับการติดบุหรี่เนี่ยยกตัวอย่างนะที่เราเคยเห็นกันในอะไรครับในสถานที่เยอะแยะมากมายติดบุหรี่เพื่อใครครับเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่ออัลลอฮ์นะไม่ใช่ทำเพื่อลูกบางคนบอกทำเพื่อลูกยังไม่ได้รับการตอบแทนที่ดีครับหรือเพื่อภรรยานะหรือบางคนจะแต่งงานนะบอกเดี๋ยวคุณจะแต่งงานเดี๋ยวทิ้งอะไรครับเลิกบุหรี่ซะก่อนเดี๋ยวฉันจะแต่งงานกับเธอก็ทิ้งอะไรก็ละเลิกอะไรครับเลิกบุหรี่เนื่องจากว่าจะได้แต่งงานกับหญิงที่เรารักพี่น้องครับนั้นอย่างนั้นยังไม่ได้รับความสำเร็จที่แท้จริงเรามาดูในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการทิ้งนะครับบางสิ่งบางอย่างเพื่ออัลลอฮ์แล้วจะได้รับยังไงครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้อย่างนี้นะครับเป็นหะดีษสั้นๆสั้นจริงๆครับสั้นแล้วก็แต่ว่ามันมีความหมายทำให้เรานั้นน่ะสะกิดหัวจิตหัวใจของพี่น้องผู้ศรัทธาอย่างมากเลยเรามาดูหะดีษท่านนบีได้ว่ามันตะรอกะชัยอัลลิลลาห์ใครก็ตามที่ทิ้งนะครับประการหนึ่งประการใดนะทิ้งสิ่งที่ไม่ดีคือว่าละเลิกนะครับสิ่งที่ไม่ดีประการหนึ่งประการใดลิลลาห์เพื่ออัลลอฮ์เลิกเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยเหมือนเราเลิกบุหรี่เนี่ยเพื่อใครครับเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่วนลูกนั้นน่ะอาจจะได้รับภาคผลไปด้วยได้รับความพอใจจากลูกด้วยได้รับความพอใจจากภรรยาด้วยอันนั้นผลพลอยได้แต่หลักที่เราจะต้องเนียดที่ต้องตั้งใจจริงๆเพื่อใครครับเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเอาวันนี้เราเริ่มกันใหม่ซะเราตั้งใจกันใหม่เลิกในสิ่งที่ไม่ดีเพื่อใครครับเพื่ออัลลอฮ์วันนี้เรามาเลิกกันใครมีอะไรนะครับใครมีอะไรที่ไม่ดีไม่งามตั้งใจซะวันนี้ฉันจะเลิกเพื่อใครครับเพื่ออัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์สัญญาว่าอัลวะดะฮุลลอฮุค่อยรอนมินหุอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทดแทน สิ่งที่ดีกว่าให้กับเขาอัลลอฮฺอักบัรใครเลิกสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเพื่ออัลลอฮฺอัลลอฮฺจะทดแทนสิ่งดีให้กับเขาเนี่ยสั้นๆแค่นี้แหละหะดีษดังนั้นพี่น้องครับเราลองคิดว่าอะไรที่ไม่ดีในตัวของเราเนี่ยซึ่งเราก็จะอาจจะทำให้ตัวเองนั้นได้รับสิ่งที่ดีๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้กับเราประการแรกเอาสมมติว่าเราเลิกบุหรี่เนี่ยแน่ๆเลยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราเนี่ยให้เรานะครับได้มีสุขภาพพลานามัยที่ดีแน่นอนที่เราจะต้องเห็นนะครับสุขภาพเป็นบุคลิกที่ดีไม่วันๆอยู่ม่วงจะหาเฮ้ยซองอยู่ไหนต้องไปซื้อปากซอยต้องอย่างนั้นต้องหลายเรื่องหลายราวนะครับที่เป็นนะครับที่เป็นเรื่องที่เราจะต้องทำดังนั้นพี่น้องผู้ยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็จะเห็นนะครับว่าสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกให้กับเรานะครับซึ่งหะดีษก่อนหน้านี้นะอาจจะเป็นหะดีษที่นะค่อนข้างที่จะอ่อนแอหน่อยนะครับแต่มีหะดีษที่ส่งเสริมนะครับในการที่ว่าสำนวนข้างบนเนี่ยเป็นสำนวนที่ถูกต้องนะครับซึ่งหะดีษที่รายงานโดยอบีกอต้านะครับอัตตานะแล้วก็อบีดะห์มะนะครับได้บอกไว้นะครับว่ากอลาอาตานาอาลารจุลมินอัลลบาดียะวะกุลนาฮัลสะมิอตะมินรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชัยอันท่านอบีกอตาดะห์ละกะอบีดะห์มะทั้งสองได้กล่าวว่าได้มาหานะครับมีชายคนหนึ่งมาหาเราซึ่งคนคนนั้นนะครับเป็นชายชนบทนะครับซึ่งเป็นชายชนบทก็ได้มาหาเราฟากุลเนี่ยแล้วเราก็ได้กล่าวว่าเธอน่ะได้เคยได้ยินสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวบ้างไหมนะครับก็ถามก็ละชายคนนี้ก็ได้กล่าวซะมิอะตุฮูยะกูลชายคนนี้ก็ได้บอกว่าฉันได้เคยได้ยินนะครับท่านนบีได้กล่าวไว้อย่างนี้อินนะกะลาตาดาลาตาดาชัยอัลลิลลาฮิอัซซะวะจัลลาอิลลาอับดะลักัลลอฮุบิฮิมาฮุวะค็อยรุลละกะมินฮุนะดังนั้นท่านนบีเขาบอกว่าท่านนบีได้กล่าวไว้อย่างนี้นะครับว่าเมื่อท่านจะเลิกสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะครับเมื่อท่านละเลิกสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วพระองค์ก็จะทรงมอบสิ่งที่ดีกว่านั้นน่ะแทนให้กับท่านนะครับสิ่งที่ดีกว่าให้กับท่านดังนั้นพี่น้องครับเราก็จึงเห็นนะครับว่าสิ่งที่เรานั้นจะทิ้งท่านนบีได้กล่าวทั่วไปว่าครอบคุมนะครับถึงทุกสิ่งที่มนุษย์จะเลอะละจะละเลิกเพื่ออะไรครับเพื่อแสวงหาความเมตตาจากอัลลอฮ์แสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นอะไรก็ตามที่เรานั้นน่ะทำแล้วเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยแน่นอนครับเราต้องได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแน่นอนหรือบางครั้งนะครับเราทำไปเนื่องด้วยจากว่าความละอายต่อมนุษย์หรือกลัวคนอื่นเห็นอันนั้นยังไม่เพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ใครก็ตามที่ทำไปแล้วนะเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนครับท่านนบีได้สัญญานะครับว่าอัลลอฮฺจะให้สิ่งที่ดีๆให้กับตัวท่านนั้นพี่น้องอยากได้สิ่งที่ดีๆนะครับอยากได้ทุกคนอยากได้ดังนั้นเราก็จึงขอดุอากับอัลลอฮ์ถ้าพี่ชีวิตเราเป็นผู้ที่ศรัทธาให้ขอดุอากับอัลลอฮ์ขอดุอาต้นไหนครับขอดุอาต้นนี้ก็ได้ครับ เขาเรียกดุอาครอบจักรวาลเช่นกันขอดุอาไหนครับรับบานาอาตินาฟิดดุนยาฮัสนะวะฟิลอาคิรอติฮัสนะวะกินาอาดาบันนาดเลยประกาศนะครับรับบานาโอพระผู้อภิบาลของเราอาตินาฟิดดุนยาฮัสนะขอให้อะไรครับไม่ใช่ภรรยาชื่อฮาซานะอยู่กับเรานะไม่ใช่แปลอย่างนั้นบางคนไปแปลอย่างนั้นนะครับฮาซานะแปลว่าความดีขอให้เรานั้นได้รับความอะไรครับได้รับความดีในโลกดุนยานี้และให้ได้รับความดีในโลกอาคิเราะห์ด้วยแต่บางคนมีอะไรครับภรรยาชื่อฮาซานะโอ้ร็อบบานาอาตินาฟิดดุนยาฮาซานะวะฟิลอาคิเราะติฮาซานะโออัลลอฮ์ขอให้ฉันอยู่ในโลกดุนยาอยู่กับฮาซานะและอยู่กับโลกอาคิเราะก็อยู่กับฮาซานะเหมือนกันก็เป็นภรรยาของเราเหมือนกันในฮาซานะในโลกอาคิเราะอัลฮัมดุลิลลาห์ถ้ามีอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรครับแต่ในอายะห์ตรงนี้นะครับซูเราะห์บะเกาะเราะห์อายะห์ที่201เนี่ยตรงนี้นะครับได้บอกว่าขอดุอากับอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ทรงประทานประทานอะไรครับประทานคุณงามความดีทั้งในโลกดุนยานี้และประทานคุณงามความดีให้เราได้รับสิ่งดีๆในโลกอาคิเราะห์ด้วยและจากแล้วก็ต่อจากนี้ก็คือวะกีนาอาซาบันนาร์ให้เราพ้นจากไฟนรกเถอะนี่คือสิ่งที่เราน่าจะขอแน่นอนครับเราก็เห็นนะครับชีวิตของเราเนี่ยมีค่าเราก็จะเห็นนะครับจากฮะดีษนะครับว่าครั้งหนึ่งนะครับท่านกอตาดะได้กล่าวกับชายคนหนึ่งที่ละเลิกจากสิ่งที่ฮารอมที่ตัวเองสามารถที่จะทำได้เพียงเพราะว่าตัวเองนั้นน่ะมีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะทรงทดแทนให้กับเขาทันตาเห็นในโลกดุนยาก่อนอาคิเราะห์ด้วยอันนี้ท่านกอตาดะได้บอกไว้นะครับดังนั้นพี่น้องครับเราจะเห็นนะครับว่าสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวิงวอนให้เรานั้นน่ะได้พยายามที่จะทำอะไรครับเสียสละตัวของเราเองให้ได้ใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ให้เราเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์เสียสละทรัพย์สินของเราเองเพื่อให้เรานั้นใช้ไปในหนทางของอัลลอฮ์ให้ทรัพย์สินของเราเนี่ยได้งอกเงยแล้วก็เป็นผลพวงให้เราแม้กระทั่งอยู่ในโลกอาลัมบารซักคืออยู่ในหลุมฝังศพนี่ก็ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์เช่นเราเอาไปสร้างมัสยิดนะครับเราเอาไปสร้างโรงเรียนเราเอาไปสร้างศาลาเราเอาไปสร้างสะพานคนกำลังข้ามสะพานเราได้คุณงามความดีเอาไปให้ส่งเสริมในเรื่องการศึกษาให้เอาส่งคนเรียนรู้ศาสนาตราบใดที่คนคนนั้นเอาศาสนาไปปฏิบัติเอาศาสนาไปบอกผู้อื่นคนที่อยู่ในหลุมฝังศพเขาก็ได้อะไรครับได้คุณงามความดีอันนี้ไปด้วยหรือคำพูดคำแนะนำที่เราสอนคนอื่นเข้าไปนะครับสอนคนอื่นเข้าไปเขานำไปที่ไปปฏิบัติคนนี้นำไปปฏิบัติแล้วไปสอนให้อีกคนอื่นด้วยให้ปฏิบัตินั่นน่ะเราอยู่ในหลุมฝังศพเราก็ได้คุณงามความดีอันนี้ไปด้วยดังนั้นพี่น้องผู้ยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับเราอย่าคิดแค่ช็อตแค่เพียงโลกดุนยานี้เท่านั้นเราต้องคิดให้ยาวไกลนะครับคิดให้ยาวไกลว่าเราต้องมองผ่านโลกดุนยานี้ไปสู่อาคิเราะห์สังคมที่วุ่นวายในปัจจุบันนี้ก็เนื่องด้วยจากว่ามองแค่โลกดุนยาจะเอาและให้ได้ละโลกดุนยานี้ฉันจะต้องดีจะต้องรวยจะต้องแจ๋วจะต้องนำคนอื่นนะจะต้องทันสมัยกว่าคนอื่นแต่ไม่ว่าแล้วไม่วางแผนเลยไม่ใช้สติปัญญาเลยวางแผนว่าฉันพรุ่งนี้มารืนนี้มาเรื่องนี้ว่าจะต้องทำอะไรเพื่อโลกอาคิเราะห์บ้างไม่ได้คิดไม่วางแผนดังนั้นชีวิตของเขาก็เป็นชีวิตที่ไม่มีอะไรครับไม่มีความสุขต้องมัวแต่ขวนขวายเนี่ยแย่งชิงกันเพื่อให้ได้อะไรครับเพื่อให้ได้สิ่งที่จะได้มาปนเปื้อนตัวเองในโลกดุนยาไปนี้แต่ไม่คิดเลยว่าหาความสุขทางใจประกอบปฏิบัติดีทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อสะสมสิ่งที่อยู่ในโลกอาคิเราะ ดังนั้นเราก็จะเห็นนะครับว่าเราเป็นบุคคลที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงรักมั้ยเป็นบุคคลที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทรงโปรดปรานมั้ยงั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกนะครับว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาได้บอกว่าอย่างงี้เมื่อบ่าวของฉันน่ะจะทําชั่วอย่างหนึ่งพวกเจ้านะครับเมื่อบ่าวของฉันจะทําชั่วอย่างหนึ่งพวกเจ้าอย่าเพิ่งจดบันทึกจนกว่าเขาจะทําจริงๆหากเขาทําแล้วก็จงจดบันทึกเท่าที่เขาทํานะครับก็จะบันทึกแค่นั้นแหละเท่าที่เขาทําและถ้าหากเขาละเลิกเพื่อฉันแล้วแล้วก็ละเลิกนะไม่ทำชั่วเนี่ยเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยก็จงบันทึกหนึ่งฮาซานะหนึ่งความดีไปจงบันทึกหนึ่งฮาความนะฮาซานะให้ความดีให้กับเขาไปและถ้าหากล่ะเขาทำความดีอย่างหนึ่งนะครับเขาคิดอ่ะจะทำความดีอย่างหนึ่งแต่เขายังไม่ได้ทำนะคิดไปแล้วว่าจะทำความดีแต่ยังไม่ได้ทำก็จงบันทึกนะครับหนึ่งฮาซานะหนึ่งความดีให้กับชายคนนี้ไปและถ้าหากว่าเขาทำล่ะก็จงบันทึกผลตอบแทน10นะครับ10จนกระทั่งถึง700เท่าให้กับเขาหะดีษนี้บันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีครับพี่น้องเราเนี่ยจะได้คุณงามความดีเมื่อทำความดีแล้วจะได้10ถึง700เท่าดังนั้นพี่น้องครับกำไรไหมครับพี่น้องกำไรครับดังนั้นเรานั้นจะต้องฉกฉวยโอกาสต้องหาในสิ่งที่ดีแล้วละเลิกเพื่อใครครับเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาชีวิตของเราก็จะได้รับความสุขทั้งในโลกดุนยาชีวิตของเราก็จะได้รับนะครับความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาในโลกอาคิเราะห์ดังนั้นของฝากจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันนี้ก็อยากจะบอกว่าให้เรานั้นจงตักตวงในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีและจงละเลิกจากสิ่งที่ความเป็นชั่วร้ายเพื่อใครครับเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาแล้วเราจะได้รับผลสำเร็จทั้งในโลกดุนยาและโลกอาคิเราะห์วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะลาอาลีฮิวะศ็อฮบีวะซัลลัมวะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
1: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
2: วิทยุเสียงอิสลามสร้างความเชื่อมั่นสร้างปัญญาสู่ความศรัทธาของมุสลิมไทยชัดเจนกับสาระวิชาการตลอด24ชั่วโมงสื่อหลักมุสลิมไทยที่คุณวางใจสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
3: ดูอายามเช้าอัลลอฮุมมะบิกะอัสบะฮนาวะบิกะอัมไซนาวะบิกะนะฮยาวะบิกะนะมูตูวะอิไลกันนุชูรโออัลลอฮ์ด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเช้าและด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเย็นและด้วยกับพระองค์ที่เราเป็นและด้วยกับพระองค์ที่เราตายและยังพระองค์คือการฟื้นคืนชีพกลับไป
4: أذكار الصباح أذكار الصباح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสา
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์วิทยุบริการสาธารณะเพื่อความสันติสุขและความมั่นคง
4: กสทช.พาไทยก้าวไกลไปกับสัญญาณ 5G
5: คุณกำลังฟัง AM 837 กิโลเฮิรตซ์เสียงสันติออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติคลื่นเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังผ่านทางเว็บไซต์ http://muslim.fm
6: ขอเชิญคนไทยแสดงพลังพร้อมใจกันบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความต้องการการใช้เลือดเพราะเลือดยังคงเป็นยารักษาโรคที่สำคัญซึ่งต้องได้มาจากการบริจาคเท่านั้นบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยและภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งทั่วประเทศบริจาคโลหิตมั่นใจปลอดภัยเราจะฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน
7: แผ่นดินของเราย่อมเป็นของเราชาติไทยไกลไกลต้องเป็นของเราชาติไทยเลือดไทยไหลโลมลงดินใครหมิ่นศักดิ์ศรีคนไทยต้องมีสักวันให้ไทยล้างใจอับปรีร่วมกันประกาศศักดิ์ศรีคนไทยร่วมกันรักษาแผ่นดินที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเสียงอิสลามสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
8: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับพบกับผมทนายมูฮัมหมัดแจ็คถูกเหมาะครับวันนี้มาคุยกันเรื่องเป่าไม่เป่าไอ้เป่าอะไรเป่าลูกหวีดเป่ากบไม่ใช่เป่าแอลกอฮอล์คือเรื่องเนี้ยคือมุสลิมเราเนี่ยโอเคแหละอาจจะไม่ต้องกังวลคือไม่ใช่ไม่ต้องคือไม่กังวลเลยถูกไหมเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้ดื่มสุรายาเมาอะไรนะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่แล้วสุราเบียร์ไวน์อะไรก็แล้ว ก็ตามมุสลิมเราเนี่ยนะครับถ้าเป็นมุมินจริงๆเนี่ยก็จะไม่ดื่มก็จะไม่ยุ่งเกี่ยวแต่ว่าบางทีเนี่ยใช่ไหมเราไปตามด่านเคยไหมล่ะเป็นมุสลิมขับรถไปเขาให้เป่าเราจะบอกว่าเฮ้ยผมมุสลิมผมไม่เป่าผมไม่ดื่มเพราะนั้นผมก็ไม่มีผมเลยไม่เป่ามันอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะแต่ผมเคยทีนึงนะ อยู่มาที่สุเหร่าขาวซอยไทยราช50เนี่ยเดินบวชใช่ไหมล่ะมันก็เลิกรายการดึกเนาะเลิกรายการดึกก็กลับบ้านสักตอนนั้นก็ประมาณ4ทุ่ม5ทุ่มอะไรประมาณนี้นะ4ทุ่มอะไรประมาณนี้นะกลับไปก็เจอด่านพอดีใช่ไหมเขาก็เราก็เปิดกระจกปุ๊บเขาก็เห็นเราใส่โต๊ะใส่หมวกเขาก็อ๋อผ่านเลยครับผ่านเลยครับแล้วก็มีตำรวจประมาณว่าอะไรนะเหมือนกับว่าทำไมไม่ให้เป่าอะไรประมาณนี้นะบอกอ๋อมุสลิมผ่านเลยครับมุสลิมเขาก็อ๋อโอเคผ่านเลยนะก็แสดงว่าเขาเนี่ยตำรวจเนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยคือให้เกียรติเราไว้เนื้อเชื่อใจเราว่าโอ้มุสลิมเนี่ยเขาไม่กินเหล้าเป่าไปก็เปลืองอุปกรณ์นึกออกไหมเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรักษาเกียรติอันนี้เอาไว้ให้ดีๆแต่นี้มาถึงเรื่องของเรากันบ้างนะครับสมมุติเราไปเจอบอกว่าเฮ้ยผมเป็นมุสลิมผมไม่ได้กินเหล้าเพราะนั้นผมไม่เป่าเนี่ยแทนที่จะรอดเนี่ยนะครับกฎหมายเขาตั้งข้อสันนิษฐานไปเลยนะกฎหมายเมาแล้วขับเนี่ยนะครับเขาบอกว่าถ้าใครเนี่ยนะครับไม่เป่าเนี่ยให้สันนิษฐานไปเลยว่าคนนั้นแหละมีแอลกอฮอล์เกินหรือว่าดื่มมานะฮะไม่เป่าไม่ได้แปลว่าไม่ได้ทำไม่เป่าไม่ได้แปลว่าไม่มีหลักฐานเมื่อเราปฏิเสธว่าเราไม่เป่าเนี่ยกฎหมายบอกว่าจะต้องมีเหตุผลอันสมควร พราะถ้าเราไม่มีเหตุผลอันสมควรแค่พูดว่าเฮ้ยพี่ผมเป็นมุสลิมผมไม่กินเหล้าผมไม่กินเบียร์ผมไม่ต้องเป่าไอ้ตรงนี้แหละถือว่าไม่ใช่เหตุผลอันสมควรถ้ามุสลิมอ้างแบบนี้ปุ๊บกฎหมายให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าคุณเนี่ยขับรถในขนาดเมาสุราเท่ากับว่าตำรวจเนี่ยไม่ต้องมีตัวเลขปริมาณแอลกอฮอล์ก็สามารถที่จะดำเนินคดีในข้อหาเมาแล้วขับได้มันก็สามารถคือส่งฟ้องศาลเราก็ต้องไปพิสูจน์ซึ่งจริงถ้าแบบเนี้ยถ้าเราเป่าก็จบนึกออกไหมเออมันไม่ใช่แบบนั้นสินะมันก็กลายว่าอุ้ยถ้าคนไม่เป่าเนี่ยถูกตั้งข้อสังเกตเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเจอด่านก็เป่าไปเลยแล้วบางคนบอกเฮ้ยอ้าวแล้วมุดเหตุผลอันสมควรที่จะไม่เป่าล่ะมันอ้างโอเคอ้างว่าเป็นมุสลิมไม่ได้แล้วเหตุผลสมควรที่อ้างว่าจะไม่เป่าล่ะมันต้องขนาดไหนล่ะถึงว่ามันจะทำลายข้อสันนิษฐานไปได้อย่างเช่นพวกอะไรอ่ะผ่าตัดมาเงี้ยสมมติว่าบางทีเราก็ผมก็ไม่รู้นะไม่ได้เป็นหมอเนาะอะไรนะเป็นโรคปอดเป็นโรคอะไรหลอดลมอะไรเงี้ยนะเพิ่งผ่าตัดปอดมาปอดเป็นอะไรปอดมีปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะแจ้งเหตุแจ้งเหตุได้นะครับแจ้งเหตุว่าโอเคเนี่ยผมมีใบรับรองแพทย์เพิ่งผ่าตัดมาไอ้ตรงเนี้ยผมเป่าไม่ไหวแต่ในทางปฏิบัติผมว่าก็คงไม่ค่อยมีแบบผมไม่ค่อยมีหรอกมั้งคนผ่าตัดปอดแล้วเที่ยวจะไปขับรถกลางค่ำกลางคืนดึกดื่นจนถูกตรวจแอลกอฮอล์ผมว่ามันก็ไม่มีนะแต่ว่าโอเคแหละเราอธิบายในหลักของวิชาการนะครับแต่ว่าบางทีนะสมมตินะถ้าแบบเป่าไม่ได้นะสมมติโอเคครับผมเป่าไม่ได้ครับผู้หมวดครับผมปวดท้องครับตำรวจบอกโอเคไม่เป็นไรครับเป่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับแต่คุณต้องขับรถไปโรงพยาบาลครับเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อตรวจเลือดอ่ะถ้าเขาจะเขาเอาได้นะนี่พูดในฐานะอธิบายในเชิงกฎหมายนะคือถ้าตำรวจจะเอาเนี่ยก็เอาได้คือบอกว่าอ้าวคุณไม่เป่าใช่ไหมคุณเจ็บท้องใช่ไหมเป่าไม่ได้ใช่ไหมได้งั้นไปเจาะเลือดที่โรงพยาบาลถ้าเจอนี่คือแบบเรียบร้อยเลยนะเพราะว่าผลเลือดนี่คือมันชัดเจนยิ่งกว่าไอ้ผลเป่าอีกนะโอเคผลเป่าอ่ะมันก็ชัดเจนอยู่แล้วแหละแต่ว่าผลเลือดนี่คือมันแบบว่ามันเป็นหลักฐานที่แบบมันชัดแจ้งเลยนะครับเพราะนั้นก็นะถ้าเจอด่านเป่าเขาให้เป่าก็เป่าไปไม่ต้องไปอ้างว่าเอ้ยเราเป็นมุสลิมเราไม่กินเหล้าเพราะนั้นเราจะไม่เป่าก็เป่าไปหรือว่าบางทีก็อาจจะเจออย่างที่ผมบอกก็ได้บางคนไม่ได้ใส่หมวกนะผมเคยเจอนะรุ่นน้องนะไม่ได้ใส่หมวกไม่ได้ใส่แต่งโต๊บเลยนะแต่เขาบอกว่าเขาเจอด่านปุ๊บตำรวจก็ขายเราขายกระจกรถลงไปใช่ไหมเห็นเป็นแบบไว้ข่าวอ่ะตำรวจก็ถามว่ามุสลิมไหมเขาบอกว่าใช่ครับผ่านเลยครับผ่านเลยเห็นไหมคือเขาว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยแบบเนี้ยเขาให้เกียรติเราไงอย่างที่ผมบอกตอนต้นอ่ะคือเมื่อเขาให้เกียรติเราเนี่ยเราในฐานะเป็นมุสลิมก็ต้องให้เกียรติเขาขอบคุณครับยกมือไหว้อะไรก็ว่ากันไปแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าอย่าไปทำเกียรติตรงเนี้ยให้มันเสื่อมเสียให้คนภายนอกเขามองว่าอ๋อมุสลิมเขาดีนะเขาไม่กินเหล้าเขาไม่ทำตัวเกะมะเลเกเรพวกเราก็ต้องทำตัวแบบว่าในภาพที่เขาเห็นว่ามุสลิมเขาเรียบร้อยอะไรแบบนี้นะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับ
9: ที่จบไปแล้วเป็นทนายสยามถูกเหมาะ
10: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน
11: ร่วมดูแลห่วงใยผู้พิการและกลุ่มเปราะบางในสังคมไปกับวิทยุเสียงสันติสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสิทธิที่คนพิการควรได้รับตอนที่1คุณผู้ฟังครับคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการสามารถขอใช้สิทธิสวัสดิการและความช่วยเหลือจากรัฐตามมาตรา20แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจะได้รับความช่วยเหลือทางด้านการแพทย์การฟื้นฟูสมรรถภาพค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลค่าอุปกรณ์เครื่องช่วยเหลือและสื่อเสริมสร้างพัฒนาการเพื่อปรับสภาพร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมพฤติกรรมสติปัญญาการเรียนรู้นะครับหรือว่าเสริมสร้างสมรรถภาพให้ดีขึ้นโดยการฟื้นฟูสมรรถภาพนะครับโดยกระบวนการทางการแพทย์คนพิการจะได้รับการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์คือค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลค่าอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการเพื่อส่งเสริมพัฒนาการการปรับสภาพ
12: ภาพทางร่างกายจิตใจอารมณ์พฤติกรรมสติปัญญารวมไปถึงการเรียนรู้หรือการเสริมสร้างสมรรถภาพให้ดีขึ้นนะครับนอกจากนี้ยังมีการคุ้มครองสิทธิคนพิการทางด้านการศึกษาคือคนพิการสามารถที่จะศึกษาได้ตามความเหมาะสมในสถานศึกษาเฉพาะนะครับหรือว่าการศึกษานอกระบบหน่วยงานจะรับผิดชอบเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อการเรียนการสอนบริการต่างๆและความช่วยเหลือทางการศึกษาพร้อมให้การสนับสนุนตามความจำเป็นและความเหมาะสมอย่างทั่วถึงครับ
11: ร่วมดูแลห่วงใยผู้พิการและกลุ่มเปราะบางในสังคมไปกับวิทยุเสียงสันติสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติติดตามรับฟังได้ทางคลื่น AM 837กิโลเฮิรตซ์และทางเว็บไซต์ muslim.fm
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98 MHz วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
10: คุณกำลังฟัง AM 837 GHz วิทยุเสียงสันติออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติคลื่นเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังทางเว็บไซต์ muslim.fmขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน
13: อัลฮัมดุลิลลาฮ์

0: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
1: ทุกความยากลำบากที่ผ่านเข้ามาล้วนเป็นสัญญาณแห่งการเรียกคืนเป็นสัญญาณที่อัลลอฮ์ทรงใช้ปลุกหัวใจของผู้ศรัทธาให้ตื่นให้ผู้ศรัทธามองย้อนกลับไปยังพระองค์ผู้ทรงเป็นที่พึ่งหนึ่งเดียวที่แท้จริงรู้ไว้เถอะว่าไม่มีหยดน้ำตาใดที่ร่วงหล่นเว้นแต่พระองค์ทรงเห็นไม่มีความเจ็บปวดใดแผ่วผ่านหัวใจเว้นแต่พระองค์ทรงรับรู้และไม่มีการอดทนใดที่พระองค์จะทรงปล่อยให้สูญเปล่าที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเสียงอิสลามสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับท่านผู้ฟังผู้ชมที่ติดตามรับฟังรับชมวิทยุเสียงอิสลามครับเราพูดคุยกันต่อเนื่องครับก่อนหน้านั้นก็คือมากกว่า 1,000 ซุนนะห์วัน1กับคืน1ที่ผู้ศรัทธาสามารถที่จะปฏิบัติได้มากกว่า 1,000 ครั้งครับนั่นคือซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการปฏิบัติซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นเครื่องหมายแสดงออกถึงความรักที่มีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและความรักที่มีต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่รักของอัลลอฮ์ครับเราอยู่ในสังคมร่วมกันเราก็สามารถที่จะปฏิบัติความดีนะครับตามคันลองของธรรมของอิสลามนั่นก็คือซุนนะเมื่อเราได้พบกันนะครับพี่น้องปฏิบัติอยู่แล้วนะครับแต่เราให้เกิดความรู้สึกวอยร้อนหรือมีความปรารถนานะครับที่จะทำในสิ่งนี้ครับนั่นก็คือเมื่อมุสลิมพบเจอกันเมื่อมุสลิมผู้ศรัทธาพบเจอกันก็มีซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับให้ปฏิบัติครับก็เรียบเรียงต่อไปครับว่า1ก็คือการกล่าวสลามกันนะครับกล่าวสลามนะครับนี่คือคำแนะนำของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับมีผู้คนที่ถามท่านนบีหรือซอฮาบะต้องขอบคุณซอฮาบะของท่านนบีขอดุอาให้กับบรรดาซอฮาบะของท่านนบีครับเมื่อเขาเหล่านั้นท่านเหล่านั้นได้ถามท่านนบีก็เหมือนกับว่าถามแทนเราและเราก็ได้รับความรู้จากสิ่งนี้ครับคนหนึ่งจากซอฮาบะหรือท่านนบีได้ถูกถามครับว่าสิ่งใดที่ดีที่สุดในอิสลามนะครับท่านนบีบอกตอนนี้ครับว่าตุดอีมุตตออามตุดอีมุตตออามนะครับคือการเลี้ยงอาหารใครที่ชอบเลี้ยงอาหารนะครับกับแขกนะครับที่มาบ้านเราหรือใครก็แล้วแต่นะครับตุดอุบุตอาตุดอิบุตตออาวะตะกรุสสลามอะลามันอะรับตะวะมันลัมตะริฟนะครับแต่ความดีนะครับนั่นก็คือคือผู้ที่จะได้รับความดีนั่นก็คือการเลี้ยงอาหารอาจจะเป็นอาหารเล็กน้อยจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดอย่างไรก็ตามครับการเลี้ยงอาหารนะครับแล้วก็ให้สลามแก่คู่ผู้ที่ท่านรู้จักแล้วก็ลาตาริบหรือผู้ที่ท่านไม่รู้จักแต่รู้ว่าเป็นมุสลิมผู้ชายกับผู้ชายก็ให้สลามกันจับมือกันได้นะครับสำหรับผู้หญิงนะครับนอกจากคุณพ่อคุณแม่ก็จับมือกันได้นะกับลูกๆนะครับส่วนคนอื่นที่ไม่ใช่มะห์รอมก็ไม่สามารถอย่างที่เราได้เข้าใจกันนะครับสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาดูตัวอย่างครับคุณผู้ชมผู้ฟังที่รักของอัลลอฮ์ครับมีชายคนหนึ่งเนี่ยได้มาหาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็กล่าวว่าอย่างนี้กล่าวสั้นๆกล่าวว่าอะไรนะอัสสลามุอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมนะครับท่านนบีก็ตอบรับนะครับและชายผู้นี้ก็นั่งลงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็พูดขึ้นว่าท่านกล่าวอัสสลามุอะลัยกุมและฉันก็ตอบรับท่านว่าอะลัยกุมุสสลามท่านได้ผลบุญถึง10ผลบุญกับการกล่าวนะครับประโยคหนึ่งนะครับกับการกล่าวรับสลามหรือการกล่าวสลามต่อมาชายอีกคนหนึ่งนั่นก็คือซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

0: วะซัลลัมต่อมาครับมีซอฮาบะห์ของท่านนบีครับก็มาหาท่านนบีแล้วก็กล่าวนะครับอันนี้กล่าวเต็มๆประโยคเลยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ท่านนบีก็ตอบรับว่าอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ท่านนบียิ้มครับแล้วก็ตอบรับชายผู้นี้และชายผู้นี้ก็นั่งลงท่านนบีก็บอกว่าท่านได้รับจากผลบุญความดีที่ท่านกล่าวอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ถึง30ผลบุญอันนั้นจะกล่าวยังไงนะครับกัสซีอัสสลามุอะลัยกุมนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์หรืออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับผลบุญคุณค่าฟาดิละห์จะได้รับถึง30ผลบุญ10ผลบุญหรือ20ผลบุญอินชาอัลเลาะห์ครับด้วยความเมตตาของเราครับวันนี้จากลาไปก่อนครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับ
1: ที่จบไปแล้วนั้นจากหนังสือมากกว่า 1,000 ซุนนะที่มุสลิมปฏิบัติได้ใน1วันนำเสนอโดยอาจารย์อบูบักชิมวิเศษผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาเพื่อสังคมสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
2: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
5: ดุอาขอให้เกิดความง่ายดายในชีวิตให้กล่าวว่าอัลลอฮุมะลาซะฮละอิลลามาจะอันตะฮูซะฮละวะอันตะตัจอาลุลฮัซอิซาชิตะซะฮละความหมายในดุอาบทนี้โอ้อัลลอฮ์ไม่มีความง่ายใดๆนอกจากสิ่งที่พระองค์จะทำให้มันง่ายได้และพระองค์จะทำให้ความยากลำบากหากอัลลอฮ์ประสงค์กลายเป็นสิ่งที่ง่ายได
6: ้บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
7: ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอ
6: ซับบิฮิสมะร็อบบิกัลอะอ์ลา
7: จงแซ่ซ่องสดุดีพระนามแห่งพระเจ้าของเจ้าผู้ทรงสูงสุดยิ่งผู้ทรงสร้างแล้วทรงทำให้สมบูรณ์และผู้ทรงกำหนดสภาวะแล้วทรงชี้แนะทางและผู้ทรงนำทุ่งหญ้าออกมาให้งอกเงยเป็นอาหารของปศุสัตว์
6: فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى
7: แล้วทรงทำให้มันสังแห้งสีคล้ำมอซอ
6: سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى
7: เราจะสอนให้เจ้าอ่านแล้วเจ้าจะไม่ลืม

0: เว้นแต่สิ่งที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์แท้จริงพระองค์ทรงรอบรู้สิ่งที่เปิดเผยและสิ่งที่ซ่อนเร้นและเราจะทำให้เป็นการง่ายดายแก่เจ้าซึ่งบัญญัติศาสนาอันง่ายดายดังนั้นจงตักเตือนกันเถิดเพราะการตักเตือนกันนั้นจะยังคุณประโยชน
1: ์
0: ผู้ที่หวั่นกลัวจะได้รำลึกและผู้ที่ชั่วช้ายิ่งจะหลีกเลี่ยงการตักเตือนนั้นซึ่งเขาจะเข้าไปเผา

0: เผาไหม้ในไฟกองใหญ
1: ่ซุมมะลายะมูตุฟีฮาวะลายะฮยา
0: แล้วเขาจะไม่ตายในนั้นและจะไม่เป็นด้วย
1: กอดอัฟละฮะมันตะซักกา
0: แน่นอนผู้ที่ขัดเกลาตนเองย่อมบรรลุความสำเร็จ
1: วะซักะรัสมะร็อบบิฮีฟะศอลลา
0: และเขารำลึกถึงพระนามแห่งพระเจ้าของเขาแล้วเขาทำละหมาด
1: บัลตุซิรูนัลฮายาตัดดุนยา
0: หามิได้แต่พวกเจ้าเลือกเอาการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ต่างหาก
1: วัลอาคิเราะตุค็อยรุวะอับก
0: อทั้งที่ปรโลกนั้นดีกว่าและจีรังกว่า
1: อินนะฮาซาลฟิสซุฮุฟิลอูลา
0: แท้จริงขอตักเตือนสตินี้มีอยู่ในคัมภีร์ก่อนๆมาแล้ว
1: ซุฮุฟอิบรอฮีมวะมูซา
0: คือคัมภีร์ของอิบรอฮีมและมูซาน
2: าลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนคุณมาลัยหรือคุณมายูรีเทิดเกียรติศักดิ์คุณมาลัยหรือคุณมายูรีเทิดเกียรติศักดิ์นามสกุลเดิมพองโสภาอายุ64ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของชากีนโตะนะผ่องโสภารอฮิมะฮุลลอฮ์จะละหมาดจนาซะในวันศุกร์ที่2ตุลาคมเวลาหลังละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดอันวาริสุนนะคลองเครสซอยสุภาพงษ์1แยก9เขตประเวศสอบถามโทร0831372467 0831372467คุณมัสอูดีผ่องโสภาอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนโตเรียมเย็นกุรุโมโตเรียมเย็นกุรุโมอายุ97ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะในวันศุกร์ที่2ตุลาคมเวลา 13:30 นาทีหรือบ่ายโมงครึ่งณมัสยิดดารุนมุฮาจิรินคลอง13สายบนบ้านทหารผ่านศึกสอบถามโทร0861235937 0861235937โตเดะเย็นกุรุโมบุตรสาว
3: อินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจฮาวอหรือโตย่าหวังเจริญฮัจฮาวอหรือโตย่าหวังเจริญสกุลเดิมดวงเกิดอายุ79ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของฮัจญีชาริฟรอฮิมะฮุลลอและฮัจหลานดวงเกิดจะละหมาดจนาซะห์ในวันศุกร์ที่2ตุลาคมเวลาหลังละหมาดวันศุกร์ประมาณ 13:00 นณมัสยิดเนี้ยมะตุนอิสลามทับช้างคลองล่างซอยกรุงเทพกรีฑา20แยก9เขตสะพานสูงสอบถามครูกอล์ฟฟานหลุมวิสัยโทร0947876910 0947876910อินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีสมหวังเย็นภูเขาหรือหวังดำฮัจญีสมหวังเย็นภูเขาหรือหวังดำได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันศุกร์ที่2ตุลาคมณมัสยิดเชคมูฮัมหมัดอาลีพัทยา
4: บิสมิลลาฮิเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอลวะลากุวะติลลาบิลลาฮิลอาลีลอซีมاللهم فكنا في الدين وعلمنا التابين رب اشرح لي صدري ويسري أملي وحل أقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความเมตตาปานีความจำเริญนะครับวิดายะทางนำจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้โปรดประสบกับท่านผู้มีอีมานมีศรัทธาต่ออัลลอฮฺที่รักและเคารพทุกท่านศรัทธาชนที่รักและเคารพทุกท่านนะครับเรื่องของเยาวชนของเราถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมากนะครับเยาวชนของเราหรือเยาวชนมุสลิมของเราเยาวชนหรืออุมมะซึ่งเป็นเยาวชนเป็นชาบาบถือว่ามีความสำคัญนะครับกับการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นองค์กรไม่ว่าจะเป็นพัฒนาภาพลักษณ์ของศาสนาอิสลามก็ตามถือว่าเป็นผู้ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดถ้าเกิดเยาวชนชาบาบนะครับเป็นคนคุณภาพสังคมมุสลิมของเราก็จะเป็นสังคมที่มีคุณภาพแล้วก็มีพลังแต่การที่สังคมหรือว่าเยาวชนจะเป็นคนที่มีคุณภาพได้นั้นก็ต้องเป็นบุคคลต้องเป็นบุคคลที่มีคุณภาพการที่เยาวชนจะมีคุณภาพก็ต้องมีผู้ฝึกนะครับผู้ดูแลผู้พัฒนาหรือเป็นภาษาอาหรับเขาเรียกมุรับบีนะครับผู้อบรมสั่งสอนผู้ดูแลที่มีคุณภาพ อย่างนั้นถึงจะทำให้เยาวชนของเราเป็นอย่างเยาวชนที่มีคุณภาพเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะนำเสนอนะครับคุณสมบัติคุณลักษณะของมุรับบีของบุคคลที่จะอบรมคนนะครับซึ่งมีหลากหลายมากประการแต่ประการที่หนึ่งเนี่ยนะครับก็จะนำเสนอให้ท่านผู้มีอีมานมีศรัทธาได้รับทราบนั่นก็คือประการที่หนึ่งก็คืออัตตักวาวะฮุสนุสิละบิลละนะครับประการที่หนึ่งก็คือการที่คนคนนี้จะต้องมีตักวาต่ออัลลอฮ์มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็เป็นคนที่เชื่อมโยงอยู่กับอัลลอฮ์ตะอาลาตลอดนะครับในการที่เราจะอบรมในการจะบ่มนิสัยลูกของเราก็ดีนะครับนักเรียนของเราก็ดีนักศึกษาของเราก็ดีนะครับหรือคนที่อยู่ในกลุ่มต่างๆเราคนที่จะอบรมนั้นต้องเป็นคนที่มีตักวามีความยำเกรงนะครับซึ่งตักวาคืออะไรตักวาคืออันอิมติซาลูบินอวามิรคือการที่ปฏิบัติตามสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้วะจิตนาบูอันินนาวาฮีและออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์ตาลาห้ามอันนี้ก็คือคุณสมบัติหรือลักษณะหรือความหมายคำว่าตักวาเพราะนั้นคนที่จะอบรมคนไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อก็ดีคุณแม่ก็ดีเป็นคุณครูก็ดีเป็นอาจารย์เป็นด็อกเตอร์ก็ดีเนี่ยต้องเป็นคนที่มีตักวามีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์แล้วประการต่อมาก็คือฮุสนุสซีละบิลละก็คือจะต้องนะครับเป็นบุคคลที่เชื่อมโยงอยู่กับอัลลอฮ์ตลอดหมายถึงว่าในขณะที่เขาทำเรื่องราวต่างๆนานาเนี่ยต้องเป็นเรื่องราวที่เขาทำด้วยการที่เขานั้นเนี่ยเชื่อมโยงกับอัลลอฮ์นะครับผมก็อยากจะนำเสนอให้เห็นภาพจากอายะกุรอานนะครับซึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ในคัมภีร์กุรอานแห่งพระองค์นะครับอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าวะมัยยัตตะกิลลาฮะยะจอัลละฮูมะคอรอญะใครก็ตามที่ได้ทำการเป็นคนที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ถ้าเราเป็นดาอีนะครับเราเป็นมุรับบีไปเป็นอะไรเนี่ยนะครับถ้าเราตักวาต่ออัลเลาะห์เรายำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับยะจาลละฮูมะคอรอญะอัลเลาะห์ก็จะให้ทางออกก็หมายความว่าในขณะที่เราตัรบียะอบรมนักเรียนฝึกนักเรียนฝึกลูกของเราเนี่ยมันก็จะมีปัญหานะครับก็จะมีปัญหามากมายนะครับที่จะทำให้เราท้อแท้แต่จงสำนึกอยู่เสมอว่าถ้าเราทำไปด้วยการที่เราตักวาต่ออัลลอฮ์เนี่ยนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะทำให้นะครับให้เราเนี่ยมันเกิดความง่ายดายขึ้นให้มีทางออกขึ้นเหมือนกับอีกอายะห์นึงที่บอกว่าวะมัยยัตตะกิลลาฮะจะจอัลละฮูมินอัมริฮียุสรอใครก็ตามนะครับที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการที่เขาได้อบรมบ่มนิสัยลูกหลานของอัลลอฮ์ตะอาลาจะให้เรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องยากนะฮะอาจจะเป็นเรื่องยากในมุมหนึ่งนะครับเวลาเราจะทำให้เด็กเป็นเด็กดีเด็กสรุปยกตัวอย่างง่ายๆว่าเด็กจะไม่เคยละหมาดมาเลยเด็กละหมาดไม่ติดเด็กทิ้งละหมาดนะครับเราก็เป็นเรื่องยากสำหรับเราแต่ว่าถ้าเราทำไปเพราะว่าเรายำเกรงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ตะอาลาจะให้งานนั้นง่ายได้แล้วในขณะที่เราทำตรงนี้นะครับทำงานตัรบียะห์นักเรียนอะไรเหล่านี้เป็นต้นตัรบียะห์ลูกของเราอาจจะมีความลำบากนะครับอย่างที่ทราบก็คือคนที่เป็นครูนะครับนะครับโดยเฉพาะยิ่งครูปะเนาะครูบาบอครูฮาฟิซครูอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเงินเดือนก็จะไม่ค่อยมีก็มีน้อยอาจจะลำบากแต่ไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องห่วงเพราะอัลลอฮ์ตะอาลาได้สัญญาว่าวะยัรซุกุมินไฮซุลายะฮ์ตะซิบอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยก็จะให้ริสกีกับเขาโดยที่เขาคาดไม่ถึงนะครับซึ่งจะมาจากทางอื่นก็ได้นะครับซึ่งอาจจะเป็นจำนวนที่มากกว่าที่เขาคาดคิดไว้ก็ได้แล้วที่สำคัญอีกประการหนึ่งของคนที่จะเป็นมุรับบีก็คือวะมัยยะตะวักกัลอะลัลลอฮีฟะฮุวะฮัสบุใครที่มอบหมายกับอัลลอฮ์ในการทำงานเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ตะอาลาก็จะพร้อมที่จะดูแลเขาพี่น้องที่รักศรัทธาชนที่เคารพนี่คือเรื่องใหญ่นี่คือเรื่องสำคัญนะครับนี่คือซีฟัสสำคัญที่อยากจะบอกก็คือว่าคนเราเนี่ยมุรับบีที่จะประสบความสำเร็จนะครับจากอายะที่กล่าวมาทั้งหมดหรือส่วนมากแล้วเนี่ยก็คือ 1. ต้องเป็นคนที่ตักวาอัลเลาะห์ยำเกรงอัลเลาะห์นะครับแล้วคนอันที่2ก็คือต้องเป็นคนที่ตะวักกันมอบหมายกับอัลเลาะห์การมอบหมายกับอัลเลาะห์เนี่ยเท่ากับเราเนี่ยได้เชื่อมโยงอยู่กับอัลเลาะห์ตลอดเวลาเราจะทำงานอะไรของเราเนี่ยนะครับ ทำงานตารบียานักเรียนอบรมนักเรียนตารบียาลูกอบรมลูกนะครับเราต้องทำไปด้วยการที่เราตักวัลลอลูกไม่ละหมาดนะฮะสมมติยกตัวอย่างลูกเราไม่ละหมาดเราก็ยอมไม่ได้ที่จะปล่อยให้ลูกของเราไม่ละหมาดเพราะอะไรเพราะเรายำเกรงอัลลอฮ์เรากลัวอัลลอฮ์นะครับเพราะว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยเรารู้แล้วว่าถ้าใครไม่ละหมาดอัลลอฮ์ตะอาลาก็จะลงโทษครับเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้เรายอมไม่ได้นะครับเรายอมให้ลูกของเราทิ้งละหมาดไม่ได้เพราะเรากลัวอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นการที่ทำอย่างนี้ถือว่าเราตักวาต่ออัลลอฮ์เราเชื่อมโยงกับอัลลอฮ์นะครับเมื่อเป็นอย่างนี้นะครับพี่น้องที่รักศรัทธาชนที่เคารพอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาถ้าเรามีเนียดอย่างเงี้ยอัลลอฮฺตะอาลาก็จะให้งานเนี้ยง่ายได้นะครับแล้วก็สามารถฝ่าวิกฤตนั้นไปได้ประการที่1ผมจะสรุปให้ฟังนะครับในช่วงในท่อนนี้นั้นก็คือ1คุณสมบัติที่1ต้องมีตักวา2ต้องเชื่อมโยงกับอัลลอฮฺอยู่ตลอดนะครับแล้วก็3ต้องมอบหมายต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตะวักกันกับอัลลอฮฺแล้วก็4นะครับก็ให้ถือว่าการทำการอบรมดูแลลูกหลานของเรานะตรงนี้ถือว่าทำก็เราทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์นะครับอิบาดะห์ไม่ใช่ว่าเราละหมาดอย่างเดียวการอบรมลูกหลานของเราการอบรมลูกๆของเราการตัรบียะห์อบรมลูกๆของเราการตัรบียะห์เด็กนักเรียนของเรานักศึกษาของเราเนี่ยก็ให้ถือว่าเป็นอิบาดะห์แล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือดุอานะครับขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ซึ่งสูตรตรงนี้ระบบตรงนี้อัลลอฮ์กล่าวในอายะห์กุรอานที่บอกว่าอียากะนะบุดุวะอียากะนะสตัยน์เฉพาะอัลลอฮ์เท่านั้นนะครับที่เราจะต้องกราบไหว้ก็เพราะว่าเวลาเราตะเบียนทั้งเดือนเราถือว่าทำอิบาดะห์ด้วยประการที่2ก็คือวะอียากะนะสตัยน์เฉพาะท่านอัลลอฮ์เท่านั้นที่เราขอความช่วยเหลือก็คือเวลาเราทำงานเนี่ยเราก็ต้องขอความช่วยเหลือต่ออัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์ช่วยด้วยนะช่วยให้การอบรมลูกของฉันมีประสิทธิภาพสำเร็จด้วยลูกของฉันที่ไม่เคยละหมาดก็ขอให้เขาละหมาดลูกของฉันที่บางครั้งเนี่ยปฏิจยาเสพติดนะก็ขออัลลอฮ์ได้ให้เขารังเกียจยาเสพติดเหล่านั้นแล้วก็ทิ้งยาเสพติดได้เถิดเพราะนั้นต้องมีกระบวนการตัวนี้สอดประสานส่งเสริมกันถ้าเราทำได้อย่างนั้นนะครับมีระบบอย่างเงี้ยโดยที่ว่าเรามีจิตที่จะให้ความสำคัญตรงนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้เกิดการง่ายดายขึ้นแล้วก็ประสบความสำเร็จขึ้นและอีกประการหนึ่งนะครับคำว่าเชื่อมโยงกับอัลลอฮ์เนี่ยเราต้องนึกถึงนามชื่อของอัลลอฮ์นะครับพี่มีนามชื่อว่าอัรกีบพงพุทธตรวจสอบในขณะที่เราทำงานศาสนาตรงนี้ทำงานดูแลลูกหลานของเราตรงนี้เราต้องนึกอยู่เสมอว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังตรวจสอบอัรกีบนะเขาเรียกว่ามูรอกาบะตรวจสอบเราอยู่แล้วก็นึกถึงนามชื่ออัลลอฮ์อีกนามชื่อหนึ่งก็คืออันฮาซีบอัลลอฮ์จะสอบสวนเรานะครับว่าเวลาที่เราทำงานตรงเนี้ยทำเต็มที่ไหมนะครับจริงจังไหมนะเพราะว่าวันหน้าอาคิเราะห์อัลลอฮ์ตะอาลาจะสอบสวนเราเพราะฉะนั้นเราต้องสอบสวนตัวของเราก่อนด้วยการนึกถึงนามชื่อของอัลลอฮ์สองนามชื่อก็คืออัลลอฮ์คอยดูแลดูอยู่แล้ววันกิยามะห์อัลลอฮ์จะสอบสวนเราฮาซิบูกับฮาซิบูอัมฟุซะกุมกับละอันตุฮาซิบูนะครับก็จงสอบสวนตัวของท่านก่อนที่จะถูกสอบสวนในโลกหน้าอาคิเราะห์กับพี่น้องที่รักนี่ก็คือคุณสมบัติที่1ที่นำเสนอตรงนี้อีกคุณสมบัติหนึ่งก็คืออัลอิลมุนะครับจะต้องมีความรู้นะครับผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นมุรับบีเนี่ยนะครับเป็นผู้ดูแลเป็นผู้พัฒนาเยาวชนเนี่ยจะต้องมีความรู้ความรู้ก็แบ่งได้เป็นหลากหลายมากประการนะครับความรู้ที่1 นั่นก็คือความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอัลอิลมุชะรอียะห์ความรู้ทางด้านศาสนาอันนี้จำเป็นต้องรู้มุรับบีจำเป็นต้องรู้อิลมุชะรอียะห์ก็แบ่งออกไปเป็น2สะมีแบ่งไปเยอะแต่นำเสนอตัวนี้ก็คือ1อัลอิลมุนะครับความรู้เกี่ยวกับฟิลอะกีดะห์ในเรื่องหลักการศรัทธานะครับเราคนที่จะเป็นมุรับบีเนี่ยอะกีดะห์ของเขาเนี่ยจะต้องแม่นและต้องแน่นนะครับก็คือว่าแน่ๆเลยก็คือคนเป็นมุรับบีเนี่ยต้องรู้จักอัลลอฮ์เหมือนกับหะดีษนบีที่บอกว่าอาวาลุดดีนมาริฟะตุลลอฮ์นะครับสิ่งแรกประการที่1ของศาสนาก็คือการรู้จักอัลลอฮ์เราต้องรู้จักอัลลอฮ์การรู้จักอัลลอฮ์เนี่ยผ่านอะไรครับผ่านกระบวนการเกี่ยวกับเรื่องของอะไรนะเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาหาความรู้นะครับรู้จักอัลลอฮ์ผ่านศึกษาความรู้เกี่ยวกับซิฟัตของอัลลอฮ์ นะเกี่ยวกับซิฟัตคุณลักษณะของอัลลอฮ์แล้วก็นามชื่อของอัลลอฮ์เมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับว่าอัลลอฮ์มีนามชื่อว่าอัรกีบตรวจสอบทีนี้เรารู้จักอัลลอฮ์ด้วยกันว่าเออนามชื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ซึ่งที่ตรวจสอบเราเป็นผู้ที่ดูแลเรานะครับเราก็ต้องรู้ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นมุรับบีนี้จะต้องมีความรู้โดยเฉพาะยิ่งรู้เรื่องอะกีดะห์เรื่องศาสนาเขามีเรื่องประชุมกันระหว่างคุณครูที่สอนนะครับเด็กๆแล้วก็มีแม่ผู้ปกครองมาผู้ปกครองของเด็กก็มาเล่าให้ฟังว่าเออคุณครูพอดีลูกของฉันเนี่ยก็พูดกับฉันว่าอัลลอฮ์เนี่ยมีจริงหรือเปล่าเออทำไมจึงถามอย่างนั้นเหตุที่ถามอย่างนั้นเพราะว่าเขาก็บอกว่าทำไมอัลลอฮ์มีจริงหรือเปล่าทำไมฉันขอไปตั้งเยอะแยะเลยฉันขอหลายเรื่อง1 2 3 4แต่ทำไมอัลลอฮ์ไม่ยอมรับไม่ตอบรับสักทีแสดงจะมีจริงหรือเปล่าเนี่ยนะเหมือนกับเด็กก็จะถามไปเรื่อยไปอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นคนที่เป็นมุรับบีไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ก็ดีเป็นคุณครูก็ดีก็ต้องสามารถตอบคำถามแล้วก็เคลียร์เรื่องนี้ให้ได้นะครับประการที่1ในคำว่าอัลลอฮ์มีจริงหรือไม่เนี่ยนะครับเราก็ต้องพิสูจน์ให้เด็กได้เห็นได้ว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นมีจริงแล้วก็เป็นผู้สร้างพวกเราดูจากอะไรครับถ้าในยุคนี้ก็ดูจากคัมภีร์อัลกุรอานนะครับเอาคัมภีร์กุรอานมาให้เด็กดูอะในกุรอานเนี่ยถามว่าอันดับแรกกุรอานนี้เป็นคัมภีร์ใช่ไหมเป็นคัมภีร์ของใครเป็นคัมภีร์ของอัลลอฮ์นะครับอัลลอฮ์พระเจ้าของใครของศาสนาอิสลามเนี่ยอัลลอฮ์นี่แหละเป็นเจ้าของคัมภีร์นี้แล้วก็ไปดูในอายะห์ในกุรอานก็จะบอกอัลลอฮ์บอกว่าอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักจงอ่านด้วยนามชื่อของอัลลอฮ์ผู้เป็นผู้ที่สร้างนะครับเป็นผู้ที่สร้างคอลักอันอินซานามินอัลลอฮ์อัลลอฮ์สร้างมนุษย์จากเลือดก้อนนะครับในอายะในสุรานอัลลอฮ์เนี่ยนี่เป็นคำพูดของอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ได้สร้างมนุษย์จากเลือดก้อนเราก็พาเด็กดูว่ากุรอานคัมภีร์เนี่ยลงมาเนื่อ 1,400 กว่าปีนะตอนนั้นนบีมูฮัมมัดที่มาเผยแพร่ศาสนาได้รับคัมภีร์จากอัลลอฮ์ยุคนั้นประเทศซาอุดีอาระเบียนี่ไม่มีแม้กระทั่งน้ำมันไฟอะไรไม่มีทั้งหมดนั่นแหละนะครับมีแต่ทะเลทรายแต่คัมภีร์เนี้ยบอกไว้ถึงการว่าสร้างด้วยกับมนุษย์จากเลือดก้อนแล้วก็มีอายะห์อื่นๆที่พูดถึงเรื่องว่าอัลลอฮ์เนี่ยสร้างมนุษย์พอเป็นเลือดก้อนนะครับเป็นอสุจิแล้วก็ไปเป็นเลือดก้อนแล้วก็ไปเป็นเนื้อก้อนแล้วมีกระดูกแล้วก็มีหนังหุ้มกระดูกแล้วก็จนกระทั่งคลอดออกมานี่คือกระบวนการนะครับซึ่งในกุรอานกล่าวไว้หมดแต่เมื่อ1,400กว่าปีเมื่อ1,400ปีนั้นไม่มีใครรู้เลยนะครับอัลลอฮ์บอกเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นหลังจากนั้นพอมาถึงยุค 2-300 ปีที่ผ่านมาวิทยาศาสตร์ก็ไปค้นพบว่าโอ้กระบวนการที่กุรอานบอกไว้นั้นจริงทั้งหมดอันนี้เราพูดกันนะครับเพราะเราเรียนมาตั้งแต่ประถมป.5 ป.6 ม.1 2 3เนี่ยมันก็มีระบบอยู่นี้แล้วว่าสุจิของผู้ชายนะครับสเปิร์มของผู้ชายไปผสมกับไข่ของผู้หญิงจนกระทั่งกลายเป็นก้อนเลือดแล้วก็เป็นก้อนเนื้อแล้วก็วิวัฒนาการเรื่อยมาจนกระทั่งคลอดออกมาเป็นทารกตรงกับในกุรอานนะเราก็บอกว่าเออนี่แหละคือหลักฐานยืนยันว่าผู้ที่เป็นเจ้าของคัมภีร์เล่มนี้เป็นพระเจ้าจริงๆนะครับจึงบอกทุกสิ่งทุกอย่างถูกเป๊ะทั้งหมดนี่ก็คือจุดหนึ่งที่สร้างอีหม่านให้เขามั่นใจให้เขามั่นใจคือพิสูจน์ความมีของอัลเลาะห์ผ่านกระบวนการจากกุรอานซึ่งยืนยันด้วยกับระบบวิทยาศาสตร์แล้วอีกประการหนึ่งที่ว่าอัลเลาะห์เนี่ยไม่ตอบรับคำของเขาเราก็ต้องบอกว่านี่คือคำสอนของท่านนบีบอกว่าอัลเลาะห์จะให้กับบ่าวในสิ่งที่มันเหมาะสมกับบ่าวแสดงว่าสิ่งที่หนูขอไปเนี่ยอาจจะยังไม่เหมาะสมกับหนูณเวลานี้อัลเลาะห์จะให้ในเวลาหน้าก็ได้ข้างหน้าในอนาคตข้างหน้าก็ได้นี่เป็นประเด็นที่2หรืออัลลอฮ์จะเก็บเอาอันเนี้ยที่หนูขอเนี่ยเปลี่ยนเป็นสิ่งที่มันดีกว่านะครับไว้ให้กับหนูในยามในโลกหน้าอาคิเราะห์คือในสวรรค์ของอัลลอฮ์ก็ได้แต่อัลลอฮ์ให้ตอบรับแต่กระบวนการตอบรับของอัลลอฮ์เนี่ยไม่ใช่ขอปุ๊บแล้วก็ให้ตามที่ขอไม่ใช่แต่ให้ในสิ่งที่มันเหมาะสมกับหนูเพราะฉะนั้นก็ต้องเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือความรู้ไงครับนี่เขาเรียกว่าความรู้เพราะนั้นจะสรุปง่ายๆก็คือมุรับบีก็ต้องมีความรู้ทั้งด้านศาสนาทั้งเรื่องอะกีดะห์ทั้งเรื่องอัคลากมารยาทนะครับความรู้เกี่ยวกับพวกฟิกวิธีอาบน้ำละหมาดอะไรเหล่านี้เป็นต้นการละหมาดที่ถูกต้องเป็นยังไงนะครับก็ต้องให้ความรู้กับเด็กๆนะครับแล้วสิ่งที่ มอรับบีจะต้องมีความรู้อีกอย่างนึงก็คือความรู้เกี่ยวกับวัยเช่นจิตวิทยาจิตวิทยากับวัยของเด็กบางทีก็วัยอนุบาลยังไงวัยประถมยังไงวัยมัธยมอย่างไรนะครับคุณครูก็ต้องมีความรู้ตรงนี้ด้วยเพราะนั้นซีฟัตที่สำคัญอีกประการหนึ่งของมอรับบีที่ประสบความสำเร็จก็คือจะต้องมีความรู้นั่นเองนะครับก็ขอให้พวกเราได้เข้าใจแล้วสุดท้ายก็จะยกคำพูดของท่านอาลียิบนะอบีตอลิบไว้นิดหนึ่งนั้นอาลียิบนะอาลีอาลีบอกว่าซอฮีบูฮุซับอันจงเป็นเพื่อนกับลูกของท่านเมื่อยามลูกของท่านเนี่ยอายุประมาณ4-7ขวบก็หมายถึงว่าเป็นเพื่อนกับเขาสนิทสนมกับเขาวาลาอีบูฮุซับอันแล้วก็เล่นกับเขานะครับเล่นกับเขาในระหว่างที่เป็นเพื่อนหรือว่าเล่นเนี่ยก็อาจจะสอนเรื่องมารยาทสอนอะไรพร้อมกันไปแล้วประการที่3ก็คืออัดดีบูฮุซับอันสอนมารยาทกับเขาในวัย7ขวบแล้วก็อัลลีมูฮุซับอันนะครับให้ความรู้สอนความรู้กับเขาในช่วงวัย7ขวบเช่นเดียวกันครับตรงเนี้ยมันเป็นการแสดงว่าท่านอาลียิบนะอบีตอลิบเนี่ยนะครับศึกษาจากท่านนบีแล้วก็มาสรุปเป็นคำพูดว่าจิตวิทยากับเด็กเนี่ยควรที่จะเริ่มด้วยกับอะไรคือท่านดูท่านนบีทำมาตลอดนะครับแล้วก็สรุปความหมายว่าต้องเป็นเพื่อนกับเขาเหมือนกับท่านนบีเป็นเพื่อนเหมือนเป็นเพื่อนกับท่านฮัสซันฮุเซนนะครับแล้วก็เล่นกับฮัสซันฮุเซนอย่างที่ทราบนะครับฮัสซันฮุเซนเนี่ยเคยขี่คอนบีในขณะที่ละหมาดนะครับแล้วก็สอนมารยาทสอนสิ่งดีๆกับเขานะครับและให้ความรู้กับเขานี่คือจิตวิทยาประการหนึ่งนะครับที่มุรับบีควรที่จะมีอยู่กับพี่น้องที่รักศรัทธาชนที่เคารพนะครับคุณสมบัติที่สำคัญของมุรับบีก็คือนะครับ1ต้องมีตักวา2เชื่อมโยงต่ออัลเลาะห์นะครับแล้วก็3ถือว่าการกระทำตรงนั้นนะเป็นอิบาดะห์สำหรับเราแล้วก็4นะครับขอความช่วยเหลือต่ออัลเลาะห์ดุอาต่ออัลเลาะห์5ก็จะต้องมีความรู้แล้วรู้ก็รู้เรื่องของอะกีดะห์นะครับหลักการศรัทธารู้ของเกี่ยวกับเรื่องของฟิกรู้เกี่ยวกับเรื่องของมารยาทรู้เรื่องของจิตวิทยานะครับสิ่งเหล่านี้นะครับจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณสมบัติของมุรับบีนั้นสมบูรณ์แล้วการตัรบียะของเขาจะเป็นการตัรบียะที่ทรงคุณภาพที่สุดสุดท้ายนี้ก็ขออนุญาตจบการนำเสนอด้วยคำว่าบิลลาฮิตาฟิกวันฮิดายะห์สลาม
2: ะอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณมาลัยหรือคุณมายูรีเทิดเกียรติศักดิ์คุณมาลัยหรือคุณวัยยุรีเทิดเกียรติศักดิ์นามสกุลเดิมผ่องโสภาอายุ64ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของชายกีนโต๊ะนะผ่องโสภารอฮิมะฮุลลอฮ์จะละหมาดจนาซะในวันศุกร์ที่2ตุลาคมเวลาหลังละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดอันวาริสุนนะคลองเครสซอยสุภาพงษ์1แยก9เขตประเวศสอบถามโทร0831372467 0831372467คุณมัสอูดีผ่องโสภาอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนโต๊ะเรียมเย็นกุรุโมโต๊ะเรียมเย็นกุรุโมอายุ97ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะในวันศุกร์ที่2ตุลาคมเวลา 13:30 นาทีหรือบ่ายโมงครึ่งณมัสยิดดารุนมุฮาจิรินคลอง13สายบนบ้านทหารผ่านศึกสอบถามโทร0861235937 0861235937โต๊ะเดะเย็นกุรุโมบุตรสาว
3: อินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะฮาวอหรือโตย่าหวังเจริญฮัจญะฮาวอหรือโตย่าหวังเจริญสกุลเดิมดวงเกิดอายุ79ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของฮัจญีชาริฟรอฮิมะฮุลลอฮ์และฮัจญะหลานดวงเกิดจะละหมาดจนาซะห์ในวันศุกร์ที่2ตุลาคมเวลาหลังละหมาดวันศุกร์ประมาณ 13:00 น.ณมัสยิดเนี้ยมะตุนอิสลามทับช้างคลองล่างซอยกรุงเทพกรีฑา20แยก9เขตสะพานสูงสอบถามครูกอล์ฟฟานหลุมวิสัยโทร0947876910 0947876910อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีสมหวังเย็นภูเขาหรือหวังดำฮัจญีสมหวังเย็นภูเขาหรือหวังดำได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันศุกร์ที่2ตุลาคมณมัสยิดเชคมูฮัมหมัดอาลีพัทยา
5: พี่น้องผู้ศรัทธา สามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
6: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความรักความสันติความเมตตาและความจำเริญจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จงประสบแด่ท่านพี่น้องผู้ร่วมรับชมรับฟังรายการทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้เรามีโอกาสมาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งกับการที่จะได้นำเสนอเนื้อหาเรื่องราววิชาการจากหนังสือที่ชื่อว่าอันวาซิซุฟิสซุนนะตินนะบะวียะห์ของเชคซอเลห์อัชชามีซึ่งเป็นหนังสือที่ได้รวบรวมเนื้อหาเรื่องราวไว้ในหลากหลายหมวดหมู่ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอะกีดะห์เรื่องของอิบาดะห์เรื่องของมุอามะลาตรวมถึงซีเราะห์ชีวประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้เรายังคงอยู่เนื้อหาในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอิบาดะห์เรื่องราวที่สำคัญที่สุดที่เรานั้นจะต้องพบเจอในชีวิตของเราถ้าหากว่าเรานั้นเป็นผู้ศรัทธาเรื่องราวของการปฏิบัติที่สิ่งที่เรียกว่าอันวุดูหรือว่าสิ่งที่เรานั้นจะเรียกว่าการอาบน้ำละหมาดหะดีษบทหนึ่งซึ่งรายงานโดยท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เล่าว่าอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอนแท้จริงท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้กล่าวว่าอิดาตะวัดดะอัลอับดุลมุสลิมอะวินมุมินุเมื่อบ่าวคนหนึ่งที่เป็นมุสลิมหรือว่าเป็นมุมินผู้ศรัทธานั้นได้ทำการอาบน้ำละหมาดฟะกอซะละวะจะฮะฮูคอรอจามินวัจฮิฮิกุลลุคอติอะตินนะซะรออิไลฮาบิอัยไนฮิมาอันมาอิเอามาอาคิรกอตรินมาอิคนหนึ่งคนใดที่เป็นมุสลิมหรือว่าเป็นมุมินที่เขาได้อาบน้ำละหมาดโดยที่เขาได้ล้างใบหน้าของเขาขอรจามินวัตที่ฮีกุลุคอติอาจินความผิดบาปที่เขาได้เคยมองด้วยกับสายตาทั้งสองของเขานั้นมันก็จะถูกลบล้างไปด้วยน้ำนั้นเอามาอาคิริกอตรินมาอินหรือจนกระทั่งหยดสุดท้ายของน้ำนั้นฟาอิดะกอซะลายะไดฮีและเมื่อเขาได้ทำการล้างมือทั้งสองของเขาคอรจามินยาไดฮิกุลคอตีอาจินกานาบัตชัดฮายาดาหูมาอันมาอีเอามาอาคิริกอตรินมาอีเมื่อเขาได้ล้างมือของสองของเขาบาปทั้งสองจากมือทั้งสองของเขาที่ได้เคยกระทำไว้มันก็ล่วงหลุดออกไปด้วยจนกระทั่งว่าน้ำหยดสุดท้ายฟาอีดากอซาลาริจเลฮิและแน่นอนนะครับและเมื่อเขาได้ทำการล้างเท้าทั้งสองของเขาคอรจัตกุลลุคอตีอาจินมาชัดฮาริจลาหูความผิดบาปที่เท้าทั้งสองของเขาได้เดินที่ได้เคยเดินไปทำความผิดบาปไม่ว่าจะเดินไปทำร้ายคนไม่ว่าจะเดินไปโกงคนไม่ว่าจะเดินไปยักยอกนะครับไปทำผิดบาปอะไรต่างๆเนี่ยเมื่อเขาได้นะครับเดินไปเนี่ยความผิดบาปตรงนี้นะครับก็จะถูกลบล้างออกไปเท้าของเราเคยไปทำไม่ดีอะไรตรงไหนอับนั้นละหมาดนั้นมันก็จะร่วงหล่นไปมาอันมาอีเอามาอาอาคิริกอตรินมาอีจนกระทั่งว่าน้ำหยดสุดท้ายฮัตตายะคุจานากียันมินัซซุนูบีจนกระทั่งว่าเขานั้นเสร็จสิ้นการอับนั้นละหมาดและตัวของเขานั้นบริสุทธิ์จากความผิดบาปความผิดบาปนะครับที่ล่วงลนจากการอาบน้ำละหมาดนี้หมายถึงบาปเล็กๆที่เราอาจจะเผลอไปมองในสิ่งที่ต้องห้ามมือของเราอาจจะเผลอพลาดพังไปทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเท้าของเราอาจจะเดินไปนะครับทำความผิดบาปอะไรต่างๆนานาทำเรื่องไร้สาระอะไรก็แล้วแต่นะครับความผิดบาปตรงนี้นะครับก็จะถูกลบล้างออกไปจะหากว่าเป็นความผิดบาปที่ใหญ่นั้นเราจะต้องเตาบัตตัวหรือว่าความผิดบาปที่เราได้ไปละเมิดหรือว่าไปเอาทรัพย์สินของคนอื่นมานั้นเราก็ต้องคืนให้กับเขานะครับดังนั้น พี่น้องครับทุกครั้งที่เวลาเรานั้นได้อาบน้ำละหมาดให้เราได้รำลึกถึงเสมอนะครับว่ามือสองข้างที่เราได้ล้างนะครับความผิดบาปมันก็จะถูกถอดออกถูกลบล้างออกไปด้วยใบหน้าของเรานะครับดวงตาทั้งสองที่อยู่บนใบหน้าของเรานั้นที่เราได้อาบน้ำละหมาดล้างใบหน้าของเรานั้นนะครับดวงตาของเรามันก็ถูกลบล้างความผิดออกไปด้วยเท้าทั้งสองข้างของเราที่เราอาจจะเดินไปทำสิ่งที่ไม่ดีมันก็จะถูกลบล้างไปด้วยกับน้ำละหมาดนี้เช่นเดียวกันนะครับนี่คือสิ่งในเรื่องของการชำระล้างความสะอาดนะครับ สำหรับวันนี้คงจะฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
1: ์ที่จบไปแล้วนั้นบทความพิเศษจากหนังสืออันวะญีซฟิสซุนนะอันนะบะวีโดยอิหม่ามนัสลุดดีนโตมังีผลิตรายการโดยวิทยุเสียงอิสลามสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
2: รับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: โรคอ้วนอาจดูเหมือนแค่เรื่องของรูปร่างแต่ความจริงแล้วมันคือภัยเงียบที่แฝงอันตรายร้ายแรงหากปล่อยปละละเลยโรคอ้วนสามารถนำพาโรคเรื้อรังตามมาเช่นเบาหวานความดันหัวใจไขมันพอกตับโรคหยุดหายใจขณะหลับหรือแม้แต่มะเร็งบางชนิดสาเหตุของโรคอ้วนมีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการกินอาหารไขมันและน้ำตาลสูงขาดการออกกำลังกายหรือแม้แต่การนอนดึกและความเครียดสะสมแล้วเราจะป้องกันได้อย่างไรเริ่มจากการควบคุมอาหารออกกำลังกายสม่ำเสมอนอนหลับให้เพียงพอและดูแลจิตใจให้แจ่มใสหากคุณกำลังเผชิญกับภาวะโรคอ้วนอย่าปล่อยไว้คนเดียวปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำที่เหมาะสมสุขภาพดีเริ่มต้นได้ที่ตัวคุณสถานีวิทยุเสียงอิสลามดูแลร่างกายเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน
2: เมื่อความช่วยเหลือของอัลลอฮ์และการพิชิตได้มาถึงแล้วและเจ้าได้เห็นประชาชนเข้าในศาสนาของอัลลอฮ์เป็นหมู่ดังนั้นจงแซ่ซ้องสดุดีด้วยการสรรเสริญพระเจ้าของเจ้าและจงขออภัยโทษต่อพระองค์เถิดแท้จริงพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษเสมอซูเราะห์อันนัสรอายะห์ที่1ถึงอายะห์ที่3
5: วิทยุเสียงอิสลามความรู้เสริมศรัทธาสร้างปัญญาสู่สังคมมุสลิมชัดเจนกับสาระวิชาการตลอด24ชั่วโมงสื่อหลักมุสลิมไทยที่คุณวางใจสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ

مرصدا ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج

0: กบาร
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับดุลลอฮ์มานะ
4: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดอัดดาอีอิลัลฮักวะอิลาซิรอติมุสตะกีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติสุขและความเมตตาจากอัลลอฮ์พึงประสบแก่ท่านผู้ชมรายการทุกท่านนะครับวันนี้ครับข้อคิดจากกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ครับเราก็ยังจะอยู่ที่เรื่องที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานและท่านนบีได้กล่าวไว้ซุนนะห์ของท่านนะเกี่ยวกับเรื่องของอะไรทำความดีต่อเพื่อนบ้านทำความดีต่อญาติที่ใกล้ชิดนะครับท่านครับเพื่อนบ้านเนี่ยตามหลักการอิสลามเนี่ยถือว่ามีความสำคัญนะครับจนกระทั่งว่าบางคนพูดว่าท่านจะต้องหาเพื่อนบ้านก่อนที่ท่านจะปลูกบ้านนะหมายความว่าให้มีเพื่อนบ้านที่ดีก่อนที่ท่านจะไปปลูกบ้านถ้าปลูกบ้านไปแล้วไม่มีเพื่อนบ้านหรือว่าปลูกบ้านไปแล้วท่านเป็นท่านกับคนเพื่อนบ้านนั้นเป็นศัตรูกันหรือไม่ถูกกันเป็นคู่อดีตกันไอ้ความไม่ราบรื่นในที่อยู่นั้นมันก็จะเกิดขึ้นและบารากะห์มันก็จะไม่มีด้วยนะครับหลายคนนะครับที่เพื่อนบ้านเนี่ยพออยู่ด้วยกันแล้วเพื่อนบ้านไม่รู้จักกันก็มีเป็นคู่อริกันก็มีแล้วก็ผลสุดท้ายก็ของหายนะคนอยู่ไกลๆไม่มาลักหรอกครับกับคนใกล้ๆบ้านนั่นแหละอะไรทำนองนี้ด้วยเหตุนี้แหละก็การทำดีต่อเพื่อนบ้านจึงเป็นคำสอนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนเอาไว้นะครับไปดูในอัลกุรอานเลยอัลกุรอานจะกล่าวไว้กี่ข้อด้วยกันให้เราทำความดีเนี่ยนะครับนะเอาฟังนะอัลลอฮ์กล่าวว่าวะบูดุลลอฮ์วะลาตุชริกูบิฮิชัยอา1แหละพวกท่านจงเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์เพียงองค์เดียวไม่ให้เอาสิ่งอื่นมาเป็นภาคีกับอัลลอฮ์วะบินวาลิดัยนิอิห์ซานา2ให้ทำความดีต่อพ่อแม่ทำความดีต่อพ่อแม่นะว่าบิดินกุรบาให้ทำความดีต่อเครือญาติวันยาตามาทำความดีกับเด็กกำพร้าวันมาซากีนทำความดีต่อคนยากจนวันยาดิดินกุรบาทำความดีต่อเพื่อนบ้านที่ใกล้เคียงกันนะครับวันยานีบินยูนุบทำความดีต่อเพื่อนบ้านที่อยู่ห่างไกลกันไปนิดนึงอะไรทำนองนี้วัซซอฮิบินจัมทำความดีต่อมิตรสหายวับนิสซาบีนต่อคนเดินทาง ว่ามามาละกัดไอมานุกุมต่อสิ่งที่มือขวาของท่านครอบครองอยู่อันได้แก่ทาสนี่คือคำใช้ในอัลกุรอานนะกี่ข้อเดียวกัน10กว่าข้อที่อัลกุรอานบอกไว้ให้เราทำความดีทำความดีไล่มาแต่ทำความดีต่อพ่อแม่อันนี้แน่ไม่มีใครทุกคนก็ทำความดีอยู่แล้วกับพ่อแม่ญาติที่ใกล้ชิดกับเด็กกำพร้ากับคนยากจนกับเพื่อนบ้านที่จะเอาตรงนี้คือเพื่อนบ้านนะที่เราพูดกันอยู่เนี่ยนะครับเพื่อนบ้านนี่เพื่อนบ้านที่กำแพงบ้านติดกันหรือว่ารั้วบ้านติดกันหรือว่าเพื่อนบ้านที่ห่างกันไปหน่อยนึงอะไรก็แล้วแต่เถอะให้เรานี่ผูกความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านนะครับเจอกันก็อ้อให้สลามสลามมวยอะไรกุมถามทายเป็นยังไงสบายดีการงานไปแค่ไหนแล้วอะไรเนี่ยก็คุยกันบ้างนะแต่ถ้าเรามาดูแล้วในปัจจุบันเนี่ยบางทีรั้วบ้านติดกันเนี่ยไม่รู้จักกันครับไม่รู้จักกันเลยเพราะไม่เคยพูดกันเลยอยู่ไปคุยกับคนทั่วไปแต่ว่าคนใกล้บ้านนี่ไม่เคยคุยไม่เคยแม้แต่จะให้สลามถ้าเป็นมุสลิมนะครับนี่แหละคืออิสลามจึงได้ใช้ให้เราเนี่ยทำความดีดังที่ได้บอกไปแล้วการทำความดีไล่ตั้งแต่พูดดีทำดีปฏิบัติดีนะหรือจะทำความดีโดยการหยิบยื่นหยิบยื่นของให้ฮะดียะห์นิดหน่อยอะไรก็แล้วแต่เรียกว่าเป็นความดีหมดเลยนะครับนี่แหละคือสิ่งที่อิสลามได้สอนนะอบูฮุรอยเราะห์อบูฮุรอยเราะห์ได้รายงานหะดีษได้รายงานหะดีษจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านนบีได้กล่าวว่าวัลลอฮิลายุมินวัลลอฮิลายุมินุวัลลอฮิลายุมินุกีละมันยารอซูลัลลอฮ์นี่นบีกล่าวว่าขอสาบานนะขอสาบานต่ออัลลอฮ์ว่าเขายังไม่มีศรัทธาขอสาบานต่ออัลลอฮ์ว่าเขายังไม่มีศรัทธาขอสาบานต่ออัลลอฮ์ว่าเขายังไม่มีศรัทธานบีกล่าวถึงสามหุนสาบานต่อล้อถึง3หนว่าเขาไม่มีศรัทธาเขาไม่มีศรัทธานะครับกีละมันยารอซูลัลลอฮ์นะก็มีผู้ถามท่านว่าโอ้รอซูลแห่งอัลลอฮ์เขาเป็นใครที่ยังไม่มีศรัทธาเนี่ยกอละนบีก็กล่าวว่าอัลลดีลายุมานุยารูฮูบาวาอีกอฮูนะครับก็คือผู้ที่เพื่อนบ้านนะเพื่อนบ้านของเขาไม่ได้รับความปลอดภัยจากเขาไม่ได้รับความปลอดภัยจากการสร้างความเดือดร้อนของเขานี่เห็นไหมก็แสดงให้เห็นว่าเขายังไม่มีอีมานยังไม่มีศรัทธาจนกว่าว่าเขาเนี่ยจะไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนบ้านนะไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนบ้านถ้าเพื่อนบ้านยังได้รับความเดือดร้อนจากเขานะก็แสดงว่าเขาไม่มีศรัทธานะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนบ้านเป็นสิ่งที่ที่นบีได้กำชับตรงนี้ไว้นะครับอีกบทหนึ่งนี่รายงานจากตะกี้รายงานมุตตะฟะกุนอะไรบันทึกในบุคอรีและมุสลิมส่วนรายงานในมุสลิมเนี่ยใช้สำนวนว่าลายัดุคุลุนยันนะโอ้อย่างนี้เลยลายัดุคุลุนยันนะตะมันมัลลายุมนุยารูหูบาวาอิกอหูนะก็แปลว่าไม่ได้เข้าสวรรค์นบีบอกว่าไม่ได้เข้าสวรรค์ผู้ที่เพื่อนบ้านของเขาไม่ได้รับความไม่ได้รับความปลอดภัยจากความสร้างความเดือดร้อนของเขาเนี่ยเห็นไหมนบีใช้ ใช้คำว่าไม่ได้เข้าสวรรค์เลยคนที่สร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนบ้านและเพื่อนบ้านไม่ได้รับความปลอดภัยจากอันตรายที่เขาทำอะไรก็แล้วแต่นะครับจากการปฏิบัติหรือจากการวาจาจากคำพูดจากการด่าจากอะไรแต่ละเพื่อนบ้านไม่ได้รับความปลอดภัยนี่ถือว่าเขานี่ยังห่างไกลนะสองบทนี้หนึ่งไม่มีอีหม่านบทนี้บอกว่าไม่ได้เข้าสวรรค์เห็นไหมครับแสดงว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับนี่แหละครับจึงได้บอกว่าการทำความดีต่อเพื่อนบ้านเนี่ยเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานนะและก็ท่านนบีได้สอนไว้ในซุนนะของท่านที่เราจะต้องมาหันมาพิจารณานะครับเอาแหละทีนี้ถ้าเราไปอ่านอีกบทหนึ่งนบีจะใช้สำนวนอย่างนี้นบีใช้สำนวนว่ามังกานะยุมินุบิลลาฮิวันยามินอาคิดฟาลายุดีจารอหูนะหนึ่งแล้วนะผู้ใดที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่อวันสุดท้ายคือศรัทธาต่อวันโลกหน้าเขาจะต้องไม่ทำร้ายเพื่อนบ้านของเขานี่หนึ่งว่ามังกาเนยุมินุบิลลาฮิวันยาวมิลอาคิดฟันยุกริมดอยฟาหูนะผู้ใดที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่อวันโลกหน้าเขาจงให้เกียรติกับแขกของเขานะว่ามังกาเนยุมินุบิลลาฮิวันยาวมิลอาคิดฟันยักุลคอยรอนเอาลียัสกุดนะครับผู้ใดที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่อวันโลกหน้าเขาจงพูดแต่ความดีหรือไม่ก็นิ่งเสียมุตตะฟะกุนอะไรบันทึกในซอฮีฮ์บุคอรีในซอฮีฮ์มุสลิมเรามาดูว่าจะอธิบายยังไงหะดีษนี้นะครับนบีใช้สำนวนในวรรคแรกว่าใครที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ต่อวันสุดท้ายนี่ต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนบ้านไม่ทำอันตรายเพื่อนบ้านไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนบ้านนะครับเห็นไหมใครที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ศรัทธาต่อวันโลกหน้าเขาต้องให้เกียรติกับแขกอันนี้เป็นมารยาทแขกในที่นี้หมายถึงแขกมาเยี่ยมบ้านนะมาบ้านเขาเขาก็ต้อนรับแขกหน้าที่นะต้อนรับแขกแล้วก็เชื้อเชิญแขกแล้วก็เอาน้ำมีน้ำไม่มีอะไรมาเลี้ยงเอาน้ำมาสักแก้วนึงก็ยังดีนะแล้วก็พูดจาพาทีว่าเขามาธุระอะไรอะไรอะไรแล้วก็คุยกันกับแขก

เขาจงให้เกียรติกับแขกของเขานะครับและนบีบอกว่าสำนวนเดียวกันว่าใครศรัทธาต่ออัลเลาะห์ศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์เขาจงพูดความดีถ้าพูดไม่ดีก็พูดดีไม่ได้ก็ให้นิ่งนี่แหละครับถามว่าทำไมล่ะครับเวลาพูดนี่นบีก็บอกแล้วว่าพูดดีเป็นซอดาเกาะห์พูดดีเป็นสีกับปากนะบางคนบอกว่าพูดดีๆนะทำให้คนเนี่ยมันได้ใจหัวใจมันได้ไปแล้วนะครับว่าโอ้เขาก็คิดในทางดีเพราะเราพูดจาดีเพราะงั้นเราต้องพูดจาที่สุภาพอ่อนโยนไว้ก่อนถ้าเราสาว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยเราจะพูดดีไม่ได้แล้วแหละสอบบัตรอดทนไม่พูดนิ่งดีกว่าพูดนิ่งดีกว่าพูดนบีสอนอย่างนั้นนะพูดไปแล้วไม่ดีพูดไปแล้วเกิดการทะเลาะกันพูดไปแล้วเกิดการแตกแยกกันนิ่งดีกว่าพูดนี่แหละคือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนนะครับพอเรารู้อย่างนั้นก็นี่คือคำสอนที่อิสลามสอนนะอิสลามเนี่ยสอนเรานะให้เราเนี่ยทำดีนะครับทำดีบางอย่างเนี่ยได้ผลบุญเท่ากับทำซอดาเกาะห์นะครับนบีสอนจนกระทั่งว่าจะบอกกับเราว่าท่านพวกท่านนะอย่าได้ดูถูกความดีแม้ว่าความดีนั้นจะเป็นความดีเล็กๆน้อยๆนะครับแม้ว่าท่านเนี่ยท่านออกไปพบกับพี่น้องของท่านด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะไปพบกับพี่น้องของท่านแล้วท่านก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะนั่นก็เป็นความดีแล้วเป็นความดีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่าได้ดูถูกว่าแม้ความดีมันเล็กน้อยไม่ใช่นะเราสนทนากับใครเราพูดความดีเราพูดจาสุภาพอ่อนโยนและกับใบหน้าเรายิ้มแย้มแจ่มใสนี่เราก็ได้รับความดีตอบแทนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วนะครับนั่นอย่างกับคำพูดในภาษาไทยก็พูดว่าเขาบอกว่าไงนะให้ไปคบคนที่ยิ้มก่อนพูดยิ้มก่อนพูดอย่าไปคบคนที่พูดไปตั้ง10นาทียังไม่ยิ้มเลยอะไรอย่างอันตรายเขาว่าอย่างนั้นนะครับนี่เพราะงั้นเราต้องเป็นคนที่มีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสนะเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีอารมณ์ดีนะครับนี่แหละคือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนเรานะครับอย่างกับถ้าเราไปดูแล้วในอัลกุรอานนี่ก็สอนนะสอนตะกี้ยังติดอยู่อย่างนึงก็คือให้ทำความดีต่อพ่อแม่ใช่ไหมทำความดีข้อแรกเลยพ่อแม่ญาติที่ใกล้ชิดเด็กกำพร้าคนอะไรนะคนขัดสนเพื่อนบ้านใกล้ชิดเพื่อนบ้านห่างไกลเพื่อนสนิทคนเดินทางอะไรต่างให้ทำความดีเนี่ยนะครับพอเราพูดว่าทำความดีต่อพ่อแม่นะทำความดีต่อพ่อแม่เนี่ยอะไรบ้างที่เราเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทำความดีต่อพ่อแม่นะครับไปดูในอัลกุรอานเนี่ยอัลกุรอานบอกว่าให้เราทำความดีต่อพ่อแม่โดยการพูดดีทำดีปฏิบัติดีนะครับอิมมายับลูกอนนาอินดากันกีบาระอาฮาดูฮูมาเอากีลาฮูมาน่ะท่านทั้งสองขณะที่ท่านทั้งสองเนี่ยเป็นคนชราภาพน่ะแม่ของท่านเป็นคนชราภาพพ่อของท่านเป็นคนชราภาพเป็นคนแก่แล้วนะครับฟาลาตะกุลลาฮูมาอุฟฟินท่านอย่าได้พูดกับคุณพ่อคุณแม่ว่าคำว่าอุฟนะครับคำว่าอุฟเนี่ยมันเป็นคำที่แสดงถึงความเบื่อหน่ายเป็นการแสดงถึงความเบื่อหน่ายว่าไม่ไหวเลย
เมื่อไรจะตายสักทีนึงอะไร

0: ทำนองนี้นะครับเบื่อหน่ายมากนะครับวะลาตันฮารูมาแล้วก็อย่าได้ขู่ตะคอกท่านทั้งสองนะครับวะกุลละฮูมาเกาลังกะรีมาแต่ให้พูดกับท่านทั้งสองด้วยคำพูดที่ดีคำพูดที่อ่อนโยนมีหางเสียงในการพูดกับพ่อกับแม่มีครับมีผมพูดกับพ่อกับแม่ไม่ใช่ไว้พูดกับพ่อกับแม่พ่อแม่ฟังไม่ได้นี่นะบางทีไซตันอยู่รอบๆต้องอุดหูอย่าว่าพ่อแม่เลยไซตันยังอุดหูเลยความฟังไม่ได้มันได้ยังไงไม่ใช่นั่นไม่เรียกว่าทำความดีต่อพ่อแม่ทำความดีต่อพ่อแม่ต้องพูดด้วยจาพูดด้วยคำพูดที่ดีนะครับแล้วตอนสุดท้ายของอายะห์นี้อัลลอฮ์บอกว่าวะกุรร็อบบิรฮัมฮูมากะมารบบายานีซอกีรอนะแล้วก็ให้กล่าวขอดุอาต่ออัลลอฮ์ว่าโอ้อัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าขอพระองค์โปรดเมตตาท่านทั้งสองนะเสมือนกับท่านทั้งสองได้เลี้ยงดูฉันมาเมื่อตอนที่ฉันยาววัยอัลลอฮ์นี่คือสิ่งที่อัลกุรอานได้กล่าวไว้นะให้ขอดุอาให้กับพ่อแม่นะพ่อแม่จะรู้หรือไม่รู้เราไม่เป็นไรนั่นคือทำความดีต่อพ่อแม่แล้วในการที่เราขอดุอาให้กับพ่อแม่และนบีสอนยังไงให้เราขอดุอาเนี่ยนบีก็มีสอนว่าให้เรากล่าวดุอาอย่างนี้อัลลอฮุมมักฟิรลีดูนูบีวะลีวาลิดัยวะอัรฮัมฮุมากะมารับบายานีซอกีรออัลลอฮุมมักฟิรลีดูนูบีวะลีวาลิดัยวะอัรฮัมฮุมากะมารับบายานีซอกีรอนี่นบีสอนอย่างงี้ว่าโอ้อัลลอฮ์ขออัลลอฮ์โปรดอภัยโทษในความผิดให้แก่ฉันและโปรดอภัยโทษให้กับพ่อแม่ของฉันโปรดเมตตาท่านทั้งสองเหมือนท่านทั้งสองเลี้ยงดูฉันมาเมื่อตอนฉันยังเยาว์วัยให้เราขอดุอาเป็นประจำให้กับพ่อแม่แล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบรับดุอาจะเมตตาทั้งพ่อแม่เราและก็ผู้ของลูกด้วยที่ขอดุอาให้กับพ่อแม่ก็หวังว่าท่านคงจะได้รับสาระจากคำสอนจากกิตาบุลลอและก็ซุนนะตรงนี้นะครับสำหรับวันนี้เวลาในรายการหมดครับอัลบิลลาฮิตาฟิกวันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ
1: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลอฮ์มานะผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะ
2: อินาลิลลาฮ์วะอินาอิลัยฮิรอจิอูนคุณมาลัยหรือคุณมายูรีเทิดเกียรติศักดิ์คุณมาลัยหรือคุณมายูรีเทิดเกียรติศักดิ์นามสกุลเดิมผ่องโสภาอายุ64ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของชากีนโตนาผ่องโสภารอฮิมะฮุลลอฮ์จะละหมาดจนาซะห์ในวันศุกร์ที่2ตุลาคมเวลาหลังละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดอันวาริซุนนะห์คลองเครสซอยสุภาพงษ์1แยก9เขตประเวศสอบถามโทร0831372467 0831372467คุณมัสอูดีผ่องโสภาอินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนโตเรียมเย็นกุรุโมโตเรียมเย็นกุรุโมอายุ97ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซะในวันศุกร์ที่2ตุลาคมเวลา 13:30 นาทีหรือบ่ายโมงครึ่งณมัสยิดดารุนมุฮาจิรีนคลอง13สายบนบ้านทหารผ่านศึกสอบถามโทร0861235937 0861235937โตเดะเย็นกุรุโมบุตรสาว
3: อินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนฮัจญะฮาวอหรือโตย่าหวังเจริญฮัจญะฮาวอหรือโตย่าหวังเจริญสกุลเดิมดวงเกิดอายุ79ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของฮัจญีชาเรฟรอฮิมะฮุลลอและฮัจญะหลานดวงเกิดจะละหมาดจะนาซะในวันศุกร์ที่2ตุลาคมเวลาหลังละหมาดวันศุกร์ประมาณ 13:00 นณมัสยิดเนี้ยมะตุนอิสลามทับช้างคลองล่างซอยกรุงเทพกรีฑา20แยก9เขตสะพานสูงสอบถามครูกอล์ฟฟานหลุมวิสัยโทร0947876910 0947876910 อินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนฮัจญีสมหวังเย็นภูเขาหรือหวังดำฮัจญีสมหวังเย็นภูเขาหรือหวังดำได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซาในวันศุกร์ที่2ตุลาคมณมัสยิดเชคมูฮัมหมัดอาลีพัทยา
2: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
4: ที่นี่วิทยุเสียงสันติออกอากาศในระบบ AM คลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อดีสังคมดี
1: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตัฟซีรอัลกุรอานโดยอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีนัดดวี
5: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีนอซีมอัมมาบะอ์ดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความจำเริญจากองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับครับพี่น้องครับมาต่อเนื่องกันเลยนะครับในรายการของการทำความเข้าใจอัลกุรอานนะครับที่เราพยายามที่จะนำเสนอให้กับพี่น้องจากซูเราะห์นะครับหรืออายะที่เราคุ้นเคยคุ้นชินกันมาโดยตลอดนะครับที่เรียนตรงนี้เพราะว่าเราทุกคนถูกสอนนะครับในประเทศเราในเมืองเรานะฮะในชุมชนของเรานะฮะถูกสอนตั้งแต่เล็กๆนะฮะที่เราเรียกกันว่าหัวเล็กนะครับนั้นเราถูกสอนถูกอ่านแล้วก็ท่องจำการมาโดยต่อเนื่องนะครับเราก็นำสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะครับเป็นซูเราะห์เป็นอายะห์ต่างๆนั้นมาพูดคุยกันถึงความหมายถึงสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกให้กับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายอย่าลืมนะครับพี่น้องครับว่ากุรอานเป็นสิ่งที่ผู้ศรัทธาหรือเราทุกคนจะต้องให้เวลากับการศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจอัลกุรอานเพราะนี่เป็นสิ่งหนึ่งในสองสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกได้ฝากเอาไว้ได้ห่วงใยอุมมะห์ประชาชาติของท่านนะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกก็คือเรื่องของอัลกุรอานอันที่สองเรื่องของฮะดีษคือแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นเราก็ต้องย้อนกลับมาดูว่ากุรอานสอนบอกอะไรกับเราไหมกุรอานเตือนสติอะไรตรงไหนอย่างไรกับเราหรือเปล่ากุรอานทำให้เรานั้นได้เข้าใจเรื่องของศาสนาเรื่องของการเป็นพระเจ้าของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่แท้จริงเนี่ยให้มันอยู่ในตัวเราให้มากที่สุดแล้วก็ลึกซึ้งที่สุดแล้วก็มั่นคงที่สุดตรงนี้แหละครับที่วันนี้เราก็ต้องนำอายะห์กุรอานนำซูเราะห์ต่างๆนะครับที่อินชาอัลเลาะห์หมุนเวียนกันเข้ามานะครับเพื่อที่จะให้เราทุกคนได้เมื่ออ่านแล้วก็อย่างน้อยสุดเราก็ถืออาจจะไม่ได้ทั้งซูเราะห์แต่อย่างน้อยสุดสักช่วงนึงตอนนึงนะครับของช่วงแต่ละอายะห์เนี่ยนะเราจะได้เข้าใจว่ากุรอานบอกอะไรกับเรานะครับอย่างวันนี้นะครับเรายังอยู่ในซูเราะห์อัลกอชิยะห์นะหรือซูเราะห์ฮัลอาตาเนี่ยนะครับบอกอะไรกับเราครับก็แน่นอนแหละครับในช่วงแรกบอกในเรื่องของสภาพของชาวนรกแล้วก็สภาพของชาวสวรรค์เสร็จแล้วพระองค์อัลเลาะห์ตะอาลาก็บอกต่อไปว่าให้เราคิดพิจารณาในสิ่งที่มันอยู่ใกล้ๆตัวเราเนี่ยในสิ่งที่เราใช้มันในสิ่งที่เราได้เอาประโยชน์ได้ประโยชน์จากพวกมันทั้งหลายนี่นะครับให้คิดพิจารณาวิเคราะห์สักนิดหนึ่งก็ได้นะครับว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรมันเป็นนิยามได้อย่างไรมันซับซ้อนขนาดนี้เนี่ยผู้สร้างต้องเป็นผู้สร้างที่มีความยิ่งใหญ่เป็นผู้ที่คอยกำหนดเพราะไม่ได้สร้างมาอย่างเดียวนะพี่น้องต้องเข้าใจก่อนนะพระองค์อัลเลาะห์ไม่ได้สร้างมาแล้วก็เอาแล้วแต่จะใช้ไม่ใช่พระองค์สร้างมาเสร็จแล้วพระองค์กำหนดครับ ให้ว่ามันจะต้องดำเนินไปอย่างไรทิศทางใดนะที่บอกอย่างนี้นะก็ย้อนกลับไปดูในเรื่องแรกที่เราบอกอะหรืออายะที่เราอ่านกันเป็นประจำที่บอกว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนหมวดการสรรเสริญทั้งหลายเป็นสิทธิของพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกพี่น้องลองดูว่าพระองค์อัลลอฮฺสลาใช้คำว่ารับนั่นหมายถึงผู้ไม่ใช่แค่สร้างอย่างเดียวนะแต่ผู้อภิบาลดูแลกำหนดนะสิ่งต่างๆที่พระองค์สร้างขึ้นให้มันเป็นวงโคจรนะครับหรือทำงานตามสภาพตามสิ่งที่มันควรจะเป็นไปใครกำหนดนะครับอัลลอฮฺสุตาลาไม่ว่าเขาเรียกทวนของเก่าของตอนที่แล้วสักนิดหนึ่งนะไม่ว่าจะเป็นอูฐไม่ว่าจะเป็นท้องฟ้าไม่ว่าจะเป็นภูเขาไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินหรืออื่นๆทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยพระองค์สร้างมาแล้วให้มันอยู่ให้มันดำเนินไปตามวิถีของมันไม่ใช่คิดเองนะไม่ใช่แผ่นดินคิดเองว่าจะต้องหมุนรอบตัวเองนะครับท้องฟ้าคิดเองว่าฉันจะลอยไม่ไหวไม่อยากหล่นลงมาภูเขาก็คิดเองว่าฉันจะปักหลักอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนแล้วไม่ใช่ครับแต่ทั้งหมดเหล่านี้เป็นการกำหนดเป็นการบริหารจัดการเป็นการอภิบาลของพระผู้สร้างคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอ้าวพี่น้องครับมาดูต่อไปนะครับในอายะที่22ซึ่งก่อนหน้านี้เราบอกไปแล้วนะครับไม่ว่าพระองค์อัลลอฮฺให้เราพิจารณาใน4ประการพิจารณาเพื่ออะไรครับได้ข้อคิดพิจารณาเพื่อเราจะได้กระตุ้นอีมานที่มันหลับไหลความเชื่อมั่นที่มันอาจจะเจือนจางความสงสัยความสงสัยว่าจริงเปล่าแน่หรือเปล่าแน่และแต่ว่าอะไรเงี้ยมันคือคำสงสัยอะไรที่มันยังไม่มั่นใจในการยืนหยัดในการเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์ในการให้ของอัลลอฮ์ในการช่วยเหลือของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับบางทีเนี่ยเราบอกว่าเราเชื่อมั่นบางทีเราบอกว่าเรามั่นใจแต่เวลาเจอกับสถานการณ์หรือปัญหาที่มาเพื่อบททดสอบพวกเราทุกคนบางทีเราก็บอกว่าถ้าต้องเรียกว่าอย่างนั้นนะฮะถ้าไม่ทำอย่างนี้มันจะได้อย่างนี้ได้ยังไงเรากำลังจะบอกว่าการให้ของอัลลอฮ์คือเราต้องมีความสามารถก่อนเราต้องพยายามก่อนแต่อย่าลืมนะครับว่าคำว่าตะวักกุลหรือคำว่ามอบหมายเนี่ยมันหมายถึงว่าถึงแม้นว่าเราจะเขาเรียกว่ามืดแปดด้านเลยว่าไม่มีหนทางในการที่จะได้ในสิ่งนี้หรือจะทำในสิ่งนี้มืดแปดด้านเลยแต่อยากจะทำนี่คือเป้าหมายในการที่เราจะไปแต่มันมองแล้วไม่มีประตูเลยในการที่จะไปถึงนั่นอย่าลืมครับว่าผู้ให้ที่แท้จริงคือใครผู้สร้างที่แท้จริงคือใครนะนั้นหน้าที่ของเราจะต้องทำนั่นก็คือปฏิบัติอามันที่ถูกต้องที่ดีงามขอดุอาวิงวอนขอดุอามันขอดุอานะครับและสุดท้ายอินชาอัลลอฮ์สิ่งนั้นมันคงจะต้องเกิดขึ้นนะเราต้องมั่นใจอย่างนี้ครับอย่ามั่นใจว่าไม่รู้จะได้หรือเปล่านะแสดงว่าไม่มั่นใจนั้นการพิจารณาเนี่ยอย่างนี้แหละครับมันจะเกิดความมั่นใจเกิดขึ้นในการเป็นพระเจ้าของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการให้ของพระองค์ในการช่วยเหลือของพระองค์ทุกอย่างจะเกิดขึ้นอินชาอัลลอฮ์จากการพิจารณานะครับเพราะอะไรครับมาดูอายะห์ถัดไปที่บอกเน้นย้ำตรงนี้ครับบอกฟะซักกิรอินนามาอันตะมุซักกิรดูนะฮะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเลยครับว่าให้ท่านเป็นผู้ที่ตักเตือนเถิดคือบอกเถอะนะแนะนำกันเถิดนะเราทุกคนเนี่ยนะครับอันนี้แกกล่าวกับท่านนบีก็แน่นอนนะก็หมายถึงพวกเราว่าถ้าวันนี้เรารู้เรื่องศาสนาเราเข้าใจอย่าไปคิดว่าถ้าเราบอกแล้วเขาจะไม่ทำเขาไม่คงไม่ทำละมั้งไม่ต้องเรามีหน้าที่ในการตักเตือนพี่น้องมีหน้าที่ในการบอกกล่าวมีหน้าที่ในการทำสิ่งที่เราทำได้ดังนั้นนี่เป็นเหตุหนึ่งด้วยและเชื่อว่านี่เป็นสาเหตุหลักที่วันนี้บรรดาคณาจารย์ทั้งหลายพยายามที่จะนำอัลอิสลามบอกต่อ พยานำอัลอิสลามสื่อสารต่อไปแนะนำเชิญชวนนะครับเพื่อให้พี่น้องทุกๆคนนะครับที่อาจจะชมอยู่ฟังอยู่ติดตามรายการอยู่เนี่ยนะครับได้ข้อคิดได้ยินได้ฟังนะครับส่วนจะเข้าใจแค่ไหนจะหันกลับมาสู่หลักการอิสลามหรือไม่อย่างไรก็อันนี้เราก็ตะวักกันเพราะเราทุกคนรู้และเข้าใจหน้าที่ที่เราปฏิบัตินะฟะซะกิรอินนามาอันตะมุซะกิรนะเพราะเราเป็นผู้ที่ตักเตือนเท่านั้นทำอย่างอื่นไม่ได้พี่น้องคำว่าทำอย่างอื่นไม่ได้หมายถึงจะบังคับให้เขายอมรับเราจะบังคับให้เขาเขาเรียกอะไรอ่ะปฏิบัติตามในสิ่งที่เราตั้งใจเราปรารถนามันไม่ใช่นะให้เราได้เข้าใจหน้าที่ให้เราได้รู้ถึงสิ่งที่เราทำได้นะเพราะเราไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงคนคนหนึ่งไม่สามารถที่จะไปเขาเรียกดลใจนะคนคนหนึ่งให้มาทำในสิ่งที่เราอยากให้เขาทำไม่ได้เลยอายะห์หนึ่งที่อัลลอฮฺสุลตานบอกไว้บอกว่าอินนัลลอฮะลายุกอยิรุมาบิกอมินฮัตตายุกอยิรุมาบิอันฟุซิฮิมว่าแท้จริงอัลลอฮฺจะไม่เปลี่ยนแปลงประชาชาติหนึ่งประชาชาติใดหรือกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดคนหนึ่งคนใดจนกว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเขาเองเสียก่อนเห็นไหมฮะนั่นกำลังจะบอกว่าเราไม่มีสิทธิ์เลยเราไม่มีไม่ใช่หน้าที่เราเลยและอายะห์นี้ก็มาตอบแล้วทำอะไรได้อะก็นี่แหละครับพี่น้องครับอันนี้แหละครับที่บอกว่าวันนี้มุสลิมเราอยู่นิ่งไม่ได้พี่น้องพุทธศิลป์มาอยู่นิ่งไม่ได้อยู่เฉยๆไม่ได้จะบอกว่าเป็นมุสลิมเราฉันไม่ได้เป็นอาจารย์ฉันไม่ได้นู่นนะฉันก็เนี่ยขายของดูแลลูกเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนะและอยู่ไปเรื่อยๆเอาว่าไม่ทำผิดหลักการก็โอเคแล้วพี่น้องอันนี้มันคิดสั้นไปนิดหนึ่งพี่น้องเราต้องมองใหม่ครับจากอายะห์กุรอานจากสิ่งที่เราเข้าใจนะไม่ได้เข้าใจเองคือเข้าใจจากอัลกุรอานที่กุรอานบอกกับพวกเราทั้งหลายว่าฟะซะกิรให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่ตักเตือนเป็นผู้ที่บอกกล่าวในเรื่องดีๆในเรื่องของศาสนาอินนามะอันตะมุซะกิรนะตอกย้ำบอกย้ำๆว่าเราเป็นเพียงคนที่ตักเตือนเท่านั้นนะเตือนถึงเมื่อไหร่ล่ะครับหลายคนเตือนแล้วรู้สึกเหนื่อยเตือนแล้วรู้สึกเบื่อเตือนแล้วรู้สึกว่าไม่สำเร็จรู้สึกท้อก็เลยจะไม่อยากจะพูดจะบอกใครแล้วเพราะรู้สึกบอกแล้วก็ไม่ได้ผลแต่ถ้าเราเอาอายะห์นี้มามองเราจะรู้ทันทีว่าอ๋อมันไม่ใช่หน้าที่เราเลยมันไม่ใช่หน้าที่เราจริงๆเลยแต่สิ่งที่หน้าที่เราคือเราต้องบอกไปเรื่อยๆเตือนไปเรื่อยๆนะคำว่าเตือนเรื่อยๆหมายถึงเขาเรียกเตือนด้วยวิทยาปัญญาเตือนด้วยกลยุทธ์วิธีการคำพูดที่ดีงามและถามว่าจำเป็นไหมต้องเตือนแบบยาวๆนะนั่งเตือนกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงก็ไม่ใช่จำเป็นมันขึ้นอยู่สถานการณ์ซึ่งมันไม่มีรูปแบบที่ตายตัวแต่มันที่ตายตัวก็คือว่าวันนี้คนที่เป็นมุสลิมเรามีหน้าที่เหมือนกันก็คือการตักเตือนครับอีกหะดีษบทหนึ่งมีหะดีษบทหนึ่งที่บอกว่าอัดดีนุนนะซีฮะศาสนาคือการตักเตือนนะเราก็มองในมุมว่าถ้าเราจะเตือนใครก็เหมือนมีความรู้สึกว่าเราปฏิบัติศาสนาแล้วแต่ลืมนึกไปว่าคำว่าตักเตือนมันไม่ใช่อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่มันอยู่ที่พวกเราทุกคนรู้แค่ไหนเราก็เตือนแค่นั้นเข้าใจแค่ไหนก็เตือนแค่นั้นเรื่องนั้นนะอย่าไปมองว่าเรื่องที่เราเตือนเป็นเรื่องเด็กๆเรื่องที่เราเตือนเป็นเรื่องชิบๆเป็นเรื่องเขาเรียกคนเขาไม่พูดกันแล้วเขารู้กันหมดแล้วไม่ใช่เลยพี่น้องไม่ใช่เลยครับเพราะสิ่งที่ท่านนบีสอนนี่นะครับมันไม่ใช่ว่าเรื่องเล็กมันไม่ใช่ว่าเรื่องธรรมดามันไม่ใช่เรื่องว่าเอาเด็กๆพูดก็พอแต่มันเป็นเรื่องที่มุสลิมเราควรจะต้องตระหนักนะต้องตระหนักเจอกันให้สลามเนี่ยเป็นเรื่องเด็กๆครับว่าใช่ไหมเคยเรียนกับพี่น้องมาครั้งหนึ่งแล้วว่าตอนเด็กๆเนี่ยเราบอกว่าไม่ให้นั่งไม่ให้ยืนทานไม่ให้ทานมือซ้ายเราสอนเด็กๆครับแต่เวลาเราโตขึ้นเราเป็นผู้ใหญ่ สิ่งต่างๆเหล่านี้จะถูกมองข้ามไปทันทีเลยจะถูกมองข้ามว่า เรื่องพูดเกี่ยวกับการยืนดื่มก็ดีการนั่งทานก็ดีมันเป็นเรื่องเด็กๆการให้สลามนี่ของเด็กๆต้องให้จริงๆแล้วไม่ใช่เลยครับมันเป็นของพวกเราคือเป็นมุสลิมทุกๆคนดังนั้นการเตือนคือการตักเตือนมันก็ต้องอยู่ที่พวกเราแหละครับบางทีอาจจะเผลอเรอไปนิดนึงก็เตือนกันบอกกันนะฮะบางทีอาจจะเขาเรียกด้วยความคุ้นเคยหรือเคยชินกับอยู่คนเดียวแล้ววันนี้มามีเพื่อนมีอะไรก็บางทีก็ไม่ทันให้สลามมาถึงก็พูดจาทักทายแล้วเป็นไงบ้างกินอะไรยังเห็นไหมฮะเรื่องสลามยังไม่เกิดขึ้นเราก็ต้องเตือนกันได้นะเพราะเรามีหน้าที่เตือนส่วนเขาจะทำได้หรือไม่ก็วัลลอฮุอาลัมขอดุอาอ์ละเปลี่ยนใจฮิดายะนะครับมาดูอายะห์ต่อลัสตะอะลัยฮิมบิมุไซติรเห็นไหมฮะชัดเจนมากๆเลยอ่ะอัลลอฮ์บอกเลยว่าท่านไม่มีอำนาจเหนือพวกเขาอ่ะคือจะไปบังคับเขาให้ทำแบบนั้นให้ทำแบบนี้ให้คิดพิจารณาอย่างนั้นให้เชื่ออัลลอฮ์อย่างนี้ให้ไม่มีครับไม่มีความสามารถและไม่ใช่หน้าที่ด้วยไม่ใช่หน้าที่ที่จะไปบังคับใครนะไม่ใช่หน้าที่ที่จะไปบีบคั้นใครให้มายอมรับอิสลามให้มาปฏิบัติเรื่องอิสลามนะอายะห์กุรอานอีกอายะห์นึงก็ได้บอกละอิกรอฮฟิดดีนนะฮะไม่มีการบังคับขู่เข็นในเรื่องของศาสนาหมายถึงให้มารับศาสนานะอย่าเข้าใจผิดนะพี่น้องนะเดี๋ยวบอกแปลบอกว่ามีไม่มีการบังคับกันในศาสนาก็แสดงว่าไม่ต้องนมาดอย่าบังคับให้นมาดนะไม่มีการบังคับกันไม่ใช่นะหมายความว่าไม่มีการบังคับในการที่จะให้คนคนหนึ่งมายอมรับอิสลามไม่มีฮะนะนมาดวาญิบก็จริงนะนมาดวาญิบก็จริงแต่ถ้าคนหนึ่งคนใดเขาไม่ทำอ่ะเราจะทำยังไงได้ครับในหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่านะถ้าเตือนด้วยอะไรปากไม่ได้อำนาจด้วยมือก่อนมือหมายถึงอำนาจถ้าคนคนนั้นเป็นลูกเราเป็นลูกศิษย์เราเป็นนักเรียนนะเป็นนักเรียนเป็นลูกแล้วก็เป็นภรรยานะครับเป็นคนที่อยู่ใต้การดูแลของเราลูกน้องเราสามารถมีอำนาจในการที่จะสั่งใช้เขาบีบบังคับเขาไม่ได้บีบเขาเรียกว่าเขาเรียกกำหนดให้เขาซึ่งมันทำได้ถ้ามีโอกาสหรือถ้ามีศักยภาพในการทำด้วยมือถ้าไม่ได้ด้วยลิ้นแปลว่าเจรจาพูดคุยตักเตือนเห็นไหมฮะมันมีสเต็ปมีขั้นตอนสำหรับใครล่ะครับก็สำหรับคนที่ไม่ใช่ลูกคนที่ไม่ใช่อยู่ใต้การดูแลของเรานะอาจจะเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักนะเราก็ต้องใช้ลิ้นในการบอกนะถ้าไม่ได้อีกแล้วครับหมายถึงพูดไม่ได้เพราะถึงแม้ว่านั่นก็คนละเขาเรียกคนละชั้นกันคนละระดับกันพูดก็ไม่มีโอกาสได้พูดด้วยอะไรด้วยก็ด้วยหัวใจเห็นไหมฮะนี่คือการเตือนที่มันบอกลัสตะอะลัยฮิมบิมุไซติรเพราะอะไรเราไม่มีอำนาจเหนือในการที่จะไปบีบบังคับสั่งใช้ให้เขาทำนู่นทำนี่ไม่มีนะครับอิลามันตะวันเล่าว่ากะฟรนะย่อกับคนที่พูดง่ายว่าไม่ศรัทธาไม่ยอมรับพูดง่ายว่าเรื่องศาสนาไม่ยอมฟังแล้วก็ผินหลังให้ประมาณนั้นเบนหน้าหนีนะฟะยุอัซิบุลลอฮุลอะซาบัลอักบัรนะดังนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเป็นผู้ลงโทษพวกเขาเป็นการลงโทษอันยิ่งใหญ่พูดง่ายๆว่าถ้าใครก็แล้วแต่หันหลังผินหลังไม่ยอมเชื่อฟังปฏิบัติตามคำนาซีฮัดคำตักเตือนข้อวิคิดวิเคราะห์พิจารณาตรงนี้นะครับนะไม่ใส่ใจแล้วก็คิดว่าไม่เป็นไรของใครของมันนะฉันทำดีเดี๋ยวก็ฉันรับอัลลอฮ์เองคิดเองเองทั้งหมดอัลลอฮ์บอกเลยว่าพระองค์ก็จะลงโทษคนเหล่านี้เนี่ยที่ผินหลังหันหลังให้กับศาสนานี่นะเป็นบทลงโทษที่ยิ่งใหญ่อินนาอะไลนาอียาบะฮุมอย่าลืมครับว่าแท้จริงยังเราคือยังอัลลอฮ์ซะพวกเขาจะต้องกลับคืนมาอยู่แล้วนะจะยิ่งใหญ่ไปไหนจะมีอำนาจไปไหนจะร่ำรวยไปไหนนะครับสุดท้ายก็ต้องกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ให้รู้ว่าไม่ว่าเขามองว่าเราต่ำต้อยเพราะเรามัวแต่ทำเรื่องเล็กๆน้อยๆนี่แหละนะเตือนเรื่องเล็กๆเตือนเรื่องที่เขาเรียกกันในสังคมว่าเรื่องไม่ใช่เรื่องไม่เป็นเรื่องอะไรเงี้ยเขาก็จะมองยังไงก็แล้วแต่แต่อย่าลืมครับอัลลอฮฺสตาให้พวกเราได้เข้าใจให้ทุกคนได้รู้ว่าไม่ว่าจะยิ่งใหญ่ยากจนหรือใครก็แล้วแต่อ่อนแอแข็งแรงอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายก็ต้องกลับไปอัลลอฮฺสตาละ แล้วอะไรเกิดขึ้นครับนะซุมมาอินนาอะลัยนาฮิซาบะฮุมและหลังจากนั้นน่ะบัญชีการคิดบัญชีก็จะอยู่กับพวกเขาแน่นอนพูดง่ายว่าเราก็จะเป็นผู้ที่คิดบัญชีกับพวกเขาจากผลงานจากการกระทําที่อยู่บนโลกดุนยานี้ดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเราจึงได้บทสรุปตรงนี้นะครับว่าสิ่งต่างๆที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับพวกเราทั้งหลายตั้งแต่ต้นซูเราะห์จนกระทั่งท้ายซูเราะห์นี่นะครับให้เราได้เข้าใจว่าวันนี้เรายังมีโอกาสวันนี้เรายังมีทิศทางในการที่จะปฏิบัติในการที่จะทำอะไรต่อมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายเพื่อชีวิตหลังความตายเพื่อในวันอาคิเราะห์เราจะได้ไปอยู่ในสิ่งที่เราอยากจะอยู่ก็คือสวงสวรรค์ความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือปลอดภัยจากนรกนั่นเองแต่ถ้าหากว่าเราเป็นผู้ที่ผินหลังและหันหลังให้กับศาสนาไม่เชื่อฟังไม่ปฏิบัติตามเรื่องที่ทำง่ายๆเราไม่ทำแต่เรามาคิดอะไรต่อมีอะไรจนกระทั่งเราไม่ทำอะไรเลยนะครับสุดท้ายจะเกิดอะไรขึ้นนะครับนะไม่ว่าใครในโลกดุนยานี้เกิดขึ้นมาแล้วสุดท้ายก็ต้องตายแล้วก็กลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการคิดบัญชีก็จะเกิดขึ้นนะครับและสุดท้ายนะครับเราก็จะเป็นผู้ที่ขาดทุนอย่างย่อยยับและเป็นการขาดทุนที่ไม่น่าขาดทุนจริงๆถ้าวันนี้เราไม่ใส่ใจวันนี้เราไม่ตระหนักวันนี้เราไม่ใช้สติปัญญาความเข้าใจนะแล้วก็อัลกุรอานที่เราประทานให้นั้นเอามาคิดวิเคราะห์และนำสู่การปฏิบัติเราจะเป็นผู้ที่ขาดทุนอย่างไม่มีวันลืมตาอ้าปากได้เลยนะครับเอาละครับพี่น้องเวลาหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
1: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
6: ์มูฮัมหมัดอาลีนัดดวี
1: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม
2: นาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนคุณมาลัยหรือคุณมายูรีเทิดเกียรติศักดิ์คุณมาลัยหรือคุณวัยยุรีเทิดเกียรติศักดิ์นามสกุลเดิมพองโสภาอายุ64ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของชากีนโต๊ะนะพองโสภารอฮิมะฮุลลอฮ์จะละหมาดจนาซะในวันศุกร์ที่2ตุลาคมเวลาหลังละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดอันวาริสุนนะคลองเครสซอยสุภาพงษ์1แยก9เขตประเวศสอบถามโทร0831372467 0831372467คุณมัสอูดีผ่องโสภาอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนโต๊ะเรียมเย็นกุรุโมโต๊ะเรียมเย็นกุรุโมอายุ97ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะในวันศุกร์ที่2ตุลาคมเวลา 13:30 นาทีหรือบ่ายโมงครึ่งณมัสยิดดารุนมุฮาจิรินคลอง13สายบนบ้านทหารผ่านศึกสอบถามโทร0861235937 0861235937โต๊ะเดะเย็นกุรุโมบุตรสาว
3: อินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะฮาวอหรือโตย่าหวังเจริญฮัจญะฮาวอหรือโตย่าหวังเจริญสกุลเดิมดวงเกิดอายุ79ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของฮัจญีชาริฟรอฮิมะฮุลลอฮ์และฮัจญะหลานดวงเกิดจะละหมาดจนาซะห์ในวันศุกร์ที่2ตุลาคมเวลาหลังละหมาดวันศุกร์ประมาณ 13:00 นณมัสยิดเนี้ยมาตุนอิสลามทับช้างของล่างซอยกรุงเทพกรีฑา20แยก9เขตสะพานสูงสอบถามครูกอล์ฟฟานหลุมวิสัยโทร0947876910 0947876910อินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีสมหวังเย็นภูเขาหรือหวังดำฮัจญีสมหวังเย็นภูเขาหรือหวังดำได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันศุกร์ที่2ตุลาคมณมัสยิดเชคมูฮัมหมัดอาลีพัทยา
4: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
7: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศ ขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
8: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอะซีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับพี่น้องครับมารยาทหนึ่งนะครับที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเป็นห่วงพวกเรานะครับก็คือมารยาทของการทำอามันโดยการมีความบริสุทธิ์ใจนะครับบรรดานักวิชาการนะครับได้พูดถึงนะครับว่าการทำอามันนอกจากจะตรงต้องต่อแนวทางของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเนี่ยนะครับก็จะต้องมีความบริสุทธิ์ใจด้วยนะครับสอดรับกับคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์ตะตรงต้องต่อการปฏิบัติต่อรอซูลนะครับของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับที่สำคัญก็คือต้องอะไรอัลอิคลาสต้องมีความทำด้วยกับความบริสุทธิ์ใจด้วยนะครับและในขณะเดียวกันถ้าหากว่า เรานะครับทำตรงต้องต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรงต้องกับการคำพูดของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่หากว่าขาดความบริสุทธิ์ใจอามันอิบาดะห์ของเรานั้นก็ไม่ถูกตอบรับณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับมารยาทนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเหลือเกินนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าวะมาอุมิรูอิลลาลิยะบุดุลลอฮะมุคลิซีนละฮุดีนะครับว่าและพวกเขานั้นไม่ได้ถูกใช้ให้อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะด้วยให้ไม่ได้ใช้ให้อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเลยนอกเสียจากว่านอกจากจะต้องปฏิบัติด้วยกับความบริสุทธิ์ใจมีความบริสุทธิ์ใจนะครับและหลายคนนะครับที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เล่าเอาไว้ให้พวกเราฟังนะครับในหะดีษของท่านนะครับ3อะไร3บุคคลด้วยกันที่เป็นผู้ที่ล้มละลายนะในวันอาคิเราะห์เนื่องจากว่าเขาไม่มีการไม่มีความบริสุทธิ์ใจในการทำอามันนะครับในการทำอิบาดะห์ของเขาหรือว่าอามันในการทำหน้าที่ของเขาถ้าไม่มีความบริสุทธิ์ใจนั้นไม่เป็นที่ถูกตอบรับแล้วที่สำคัญที่สุดก็คืออัลลอฮ์ลงโทษด้วยด้วยเหตุนี้นะครับจึงฝากกับพี่น้องว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับเราจะพูดก็ต้องด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ด้วยกับความบริสุทธิ์ใจนะครับเพราะว่าการที่ทำด้วยกับความไม่บริสุทธิ์ใจนั้นนะครับจะเป็นสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นไม่รับอามันไม่รับการงานของเราคน3คนนะครับที่ท่านรอซูลเล่าเอาไว้นะครับคนออกญิฮาดไม่บริสุทธิ์ใจอัลเลาะห์ก็ไม่รับคนสอนอัลกุรอานให้ความรู้ไม่บริสุทธิ์ใจอัลเลาะห์ก็ไม่รับนะครับแล้วก็อีกบุคคลหนึ่งนะครับที่ทำซอดาเกาะห์บริจาคที่ไม่บริสุทธิ์ใจอัลลอฮ์ก็ไม่รับโดยเหตุนี้นะครับและไม่รับแล้วเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาเลยนะอัลลอฮ์ใช้ให้คน3คนเนี่ยให้มาลาอิกะห์ลากเอาคน3คนเนี่ยโยนลงไปในนรกฝากกับพี่น้องนะครับว่าอามันอิบาดะห์ของเราจะไม่สูญเปล่าหากเราทำแล้วเราทำเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาองค์เดียวไม่ได้หวังผลการตอบแทนนะครับจากผู้ใดนอกจากอัลลอฮ์นั่นแหละอัลลอฮ์จะรับการงานของเรานะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ
9: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
10: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

0: يا رب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوته إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيمAssalamu alaikum alaykum wa rahmatullah wa barakatuh ครับขอความสันติความเจริญและความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับขอชูโกรธขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับที่ให้ผมได้มีโอกาสมาพบกับทุกท่านในสถานที่แห่งนี้นะครับมุมฮาลานใช่ไหมแน่นอนนะชื่อมันติดอยู่แล้วนะอยู่ใน Facebook อยู่ในสื่ออยู่ในโซเชียลแต่อันนี้เป็นครั้งแรกของผมนะที่มีโอกาสมาก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับถือว่าได้มาพบกับทุกท่านนะครับเป็นการบอกให้รู้นะครับว่าการเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยพี่น้องมุสลิมของเราเนี่ยค่อนข้างจะกระตือรือร้นในการเรียนในการทำความเข้าใจเรื่องราวของอัลอิสลามกันเยอะเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามีสื่อเพราะนั้นการใช้สื่อให้เกิดประโยชน์เนี่ยถือว่าเราใช้ได้ถูกต้องนะเพราะในยุคปัจจุบันเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าพอสื่อมันเยอะมันก็ทำให้มีคนที่เอาไปใช้ประโยชน์ก็เยอะและไอคนที่เอาไปไม่ใช้ประโยชน์ก็เยอะก็เรียกใช้ไม่เกิดประโยชน์อ่ะเยอะเหมือนกันแต่ทำอยู่เลยละนะครับเราถือว่าเราใช้สื่อให้เกิดประโยชน์โลกมันหมุนนะความเจริญมันเข้ามาเราไม่ได้ปฏิเสธความเจริญนะครับไม่ได้หมายความว่ามุสลิมจะต้องอยู่หลังเขาล้าหลังอยู่กับความอะไรนะอยู่กับความโบราณอย่างเดียวไม่ใช่นะ อะไรก็ตามที่มันเป็นความทันสมัยเราเอามาใช้ประโยชน์ได้นะครับ เรื่องราวที่ทางผู้จัดได้ตั้งเอาไว้นะครับมุสลิมต้องเรียนอิสลามถึงเมื่อไหร่มุสลิมจะต้องเรียนอิสลามถึงเมื่อไหร่นั่นก็แปลว่ามันมี2ประเด็นที่ผมอยากจะได้พูดคุยกับทุกท่านนะประเด็นหลักๆ2ประเด็นครับก็คือทำไมต้องเรียนอิสลามแล้วก็ต้องเรียนจนกระทั่งถึงเมื่อไหร่เอาประเด็นแรกก่อนก็แล้วกันนะครับว่าการที่เราเรียนอิสลามหรือทำไมต้องอิสลามเนี่ยนั่นหมายความว่าเราต้องมีคำตอบนะวันนี้คนที่เป็นมุสลิมต้องมีคำตอบให้กับตัวเราเองเหมือนกันนะครับในเบื้องต้นต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าวันนี้ทำไมเราเป็นมุสลิมทำไมวันนี้เรายึดมั่นอยู่กับหลักการของนั่นอิสลามทำไมวันนี้เราไม่เชื่อกับความเชื่ออื่นเราต้องบอกกับตัวเองให้ได้ก่อนเสร็จแล้วเราจะได้ไปบอกกับชาวบ้านเขาได้เพราะถ้าเรายังไม่มั่นคงในสิ่งที่เราเป็นเราจะไปคุยกับใครเขาอะเราจะเห็นว่าหลายคนที่มันไปดูสื่อเยอะๆไปดูโซเชียลเยอะๆปรากฏว่าด้วยความที่ตัวเองเนี่ยพื้นฐานด้านศาสนาอ่อนก็เลยคล้อยตามความเชื่อของคนอื่นเขาก็พูดดีเหมือนกันเว้ยมันก็น่าจะถูกต้องนะเนี่ยแสดงว่ามันใช้ได้เหมือนกันสุดท้ายแล้วเป็นไงสุดท้ายแล้วคอยตามนั่นแปลว่าเรากำลังรับรองความเชื่อของคนอื่นเขาซึ่งนั่นสุ่มเสี่ยงนะครับจะตกมุรตัดเอาง่ายๆอันเนื่องมาจากอะไรอันเนื่องมาจากว่าอันอิสลามุยะอลูวาลายุอลาอะไรที่นบีประกันเอาไว้นะท่านนบีบอกว่าอิสลามสูงส่งไม่มีอะไรสูงส่งกว่าส่วนใครจะบอกว่าศาสนาของเขาดียังไงอันนั้นเรื่องของเขานะไม่เกี่ยวกับเรานะเพราะนั้นวันนี้เราอยู่กันคนละความเชื่อไงครับเรากุ้มดีหนูกุ้มวาลียาดีนของเราดียังไงพูดให้เต็มที่เลยครับของเขาดียังไงเรื่องของเขาเลยครับไม่เกี่ยวกันเพราะนั้นวันนี้เนี่ยถึงบอกว่าเราอยู่ในสังคมที่เรียกสังคมพหุวัฒนธรรมขออนุญาตใช้คำที่มันเป็นทันสมัยนิดนึงของภาษาเขาอะนะเขาเรียกพหุวัฒนธรรมก็คือความเชื่อที่หลากหลายศาสนาที่หลากหลายแต่เรามีอิสรภาพเรามีเสรีภาพในการนับถือศาสนาก็อัลฮัมดุลิลละห์ตรงนี้เป็นสิ่งที่เราต้องขอบคุณต่ออัลลอฮ์ให้มากๆเพราะเราสามารถที่จะยืนหยัดอยู่บนหลักการของเราได้และเราสามารถที่จะปฏิบัติตามหลักการของเราได้และเราก็สามารถที่จะบอกได้ว่าอิสลามของเราดีที่สุดสำหรับชีวิตของเราส่วนจะไม่ดีกว่าคนอื่นอันนั้นเรื่องของเขาเราบอกแล้วไงเราต้องอยู่แบบรู้เขารู้เราของคุณก็ของคุณไปเราไม่ได้ว่าอะไรของผมก็ของผมคุณก็ไม่ต้องมาว่าแต่ถ้าคุณอยากรู้คุณมาถามผมจะบอกแต่ถ้าคุณไม่อยากรู้คุณไม่มีสิทธิ์มาตำหนิผมเพราะผมก็ไม่มีสิทธิ์ไปตำหนิคุณเหมือนกันศาสนาห้ามนะเราจะไม่ไปด่าทอศาสนาอื่นครับเราจะไม่ด่าทอพระเจ้าของศาสนาอื่นเพราะสุดท้ายแล้วมันจะเป็นผลให้ใครให้เขากลับมาด่าใครด่าพระเจ้าของเราซึ่งอิสลามห้ามเราเอาไว้เพราะฉะนั้นเราจึงเชื่อในความเชื่อของเราและยืนหยัดอยู่บนศาสนาของเราฉะนั้นถึงบอกว่าถามว่าอิสลามดียังไงทำไมต้องอิสลามเราก็ต้องมาดูก่อนว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกถึงสัจธรรมข้อหนึ่งนะในเมื่อเราเชื่อว่าอัลลอฮฺเป็นพระเจ้าพวกเราทุกคนเชื่อเราเป็นมุสลิมเราเชื่ออัลลอฮฺเป็นพระเจ้า สัจธรรมข้อหนึ่งที่อัลลอฮ์บอกกับเราก็คือว่าอัฟฮาซิบตุมอันนามาอันนามาคอลักนากุมอาบาเซวะอันนากุมอิไลนาลาตูรจาอุนพวกเจ้าทั้งหลายคิดหรือว่าเราก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างพวกเจ้าขึ้นมาโดยไม่มีจุดมุ่งหมายอะไรในเมื่อเราเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าหลักง่ายๆนะการที่เราเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าพระเจ้าในภาษาไทยเนี่ยนะพระเจ้าแปลว่าอะไรพระเจ้าแปลว่าผู้สร้างเอาแค่อันเดียวก่อนจริงๆแล้วผู้สร้างผู้ทรงเป็นที่พึ่งอะไรสารพัดอย่างเอาแค่ว่าเป็นผู้สร้างก่อนเพราะฉะนั้นสิ่งใดก็ตามที่ไม่สามารถสร้างอะไรได้เราไม่เรียกสิ่งนั้นว่าพระเจ้าและอีกอย่างนึงผู้สร้างกับผู้ถูกสร้างเหมือนกันได้ไหมเหมือนกันไม่ได้เอาถ้าเหมือนกันมันจะต่างกันตรงไหนอะเราเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเพราะอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างแปลว่าอัลลอฮ์ไม่ถูกสร้างเอาแล้วใครสร้างอัลลอฮ์ก็อัลลอฮ์ไม่ถูกสร้างเพราะถ้าถูกสร้างไม่ใช่พระเจ้าจบแค่นั้นง่ายไหมนี่คือความเชื่อของเราเพราะนั้นเราเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าแล้วอัลลอฮ์ก็บอกว่าอัลลอฮ์สร้างทุกสิ่งทุกอย่างมันอาจจะมีคนค้านรู้ได้ไงเราสร้างทุกสิ่งทุกอย่างแน่นอนไอ้ของเล็กๆเนี่ยแล้วก็บอกมนุษย์สร้างมนุษย์สร้างมนุษย์สร้างสังเกตไหมโทรศัพท์มีใครสร้างเอาบริษัทนั้นบริษัทนี้รถยนต์ใครสร้างญี่ปุ่นสร้างจรวดใครสร้างอเมริกาสร้างถามว่าทะเลใครสร้างเห็นไหมทีแรกก็ฉลาดนะพอทะเลใครสร้างธรรมชาติสร้างเอ้าเมื่อกี้ยังฉลาดอยู่เลยเห็นไหมสุดท้ายแล้วอ่ะถ้าเราไม่ดื้อซะอย่างเดียวเราจะรับว่านี่คือสัจธรรมเพราะเราเชื่อเป็นปกติอยู่ก่อนแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีผู้สร้างถูกไหมทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีผู้สร้างเพราะมันไม่มีอะไรที่มันผุดขึ้นมาถ้าผมบอกว่ารถที่จอดอยู่เนี่ยมันผุดขึ้นมาเองไม่มีใครสร้างพวกเราเชื่อผมไหมอาจารย์บ้าไปแล้วถูกไหมเพราะอะไรอ้าวแล้วเห็นไหมว่าใครสร้างไม่เห็นเอารู้ได้ไงมีผู้สร้างรู้ได้ไงก็นี่มันมีหลักฐานอยู่เนี่ยเอาตังค์ไปซื้อมาแล้วกันเนี่ยหลักฐานเหมือนกันชั้นใดก็ชั้นนั้นครับนี่คือหลักง่ายๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีผู้สร้างมันคนก็มีอีกแหละคนก็จะบอกว่าอ้าวแล้วใครสร้างอัลลอฮ์เอ้าก็บอกอยู่เมื่อกี้ตอนต้นว่าไงผู้สร้างกับผู้ถูกสร้างเหมือนกันได้ไหมไม่ได้เพราะถ้าเหมือนกันมันก็ไม่ต่างกันสิครับเพราะนั้นนี่คือความเชื่อของเราเราจึงเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างและอัลลอฮ์ก็บอกว่าอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างมนุษย์มาให้เดินเกะกะเกะกะอยู่ในดุนยาไปวันๆไม่ใช่นะไม่ใช่ให้เรามานั่งนับดวงอาทิตย์ขึ้นดวงอาทิตย์ตกไปวันๆไม่ใช่นะอัลลอฮ์บอกว่าวะอันนะมาคอลักนากุมอาบาซาวะอันนะกุมอิไลนาลาตูรจาอุนพวกเจ้าคิดหรือว่าเราสร้างพวกเจ้าขึ้นมาโดยไม่มีจุดมุ่งหมายอะไรและพวกเจ้าจะไม่ถูกนำกลับคืนสู่เรามีใครปฏิเสธความตายบ้างมีไหมไม่มีให้ศาสนาไหนด้วยเขาก็ต้องเชื่อว่าทุกคนต้องตายปัญหามันอยู่แค่ตรงนี้ว่าตายแล้วเนี่ยหลังจากตายจะเป็นยังไงบางคนบอกว่าตายไปแล้วก็อาจจะกลับไปเกิดใหม่อันนั้นก็ความเชื่อหนึ่งว่ากันไปแต่ของเราไม่ใช่ทำไมอ่ะเพราะเราเชื่อว่าตายแล้วเราต้องถูกฟื้นคืนชีพและอัลลอฮ์จะสอบสวนและอัลลอฮ์จะคิดบัญชีและอัลลอฮ์จะตอบแทนนี่คือความยุติธรรมเอาลองคิดง่ายๆถ้าสมมุติว่ามันไม่มีการคิดบัญชีไม่มีการสอบสวนวันนี้ผมไปจอเล่นใครไปเอาเปรียบใครไปลักขโมยใครใครก็จับผมไม่ได้ผมรอดไหมรอดผมไปโกงชาวบ้านเข้ามาผมรอดไหมรอดเอาแล้วไอ้คนถูกโกงอ่ะใครจะคืนสิทธิ์ให้เขาไอ้คนที่ถูกฆ่าตายอ่ะแล้วก็กฎหมายบ้านเมืองจับไม่ได้ใครจะไปคืนสิทธิ์ให้เขานี่ไงความยุติธรรมก็ไม่มีสิแต่อัลลอฮ์ทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์จะคิดบัญชีทั้งหมดอัลลอฮ์จะคืนสิทธิ์ให้ทุกคนทั้งหมดถึงบอกว่าเราจึงอยู่แบบอย่าเอารัดเอาเปรียบกันอย่าซอเล่มกันอย่าโกงกันเพราะอะไรเพราะท้ายที่สุดแล้วเราถูกสอบสวนครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสอบสวนทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นจากพฤติกรรมของเราคำพูดการกระทำเราต้องรับผิดชอบวันนี้ยังอาจจะยังไม่เห็นผลเพราะใครก็จับเราไม่ได้เพราะเราเก่งไงเราหลบตรงนู้นหลบตรงนี้หลบตรงนั้นใครก็จับเราไม่ได้แต่วันกิยามะห์จะไปหลบตรงไหนครับจะไปหลบตรงไหนวันกิยามะห์นี่กระดิกไปไหนไม่ได้ถ้าเขายังไม่อนุญาตก็ยืนอยู่อย่างนั้นแหละแล้วเขายังไม่ให้ไปไหนด้วยจนกว่าจะสอบสวนให้เสร็จซะก่อนเราจะไปติดสินบนอะไรกล้าเหรอเป็นไปไม่ได้อีกเหมือนกันนั่นก็แสดงให้เห็นว่าอะไรท้ายที่สุดแล้วเราหนีสัจธรรมที่อัลลอฮ์กำหนดไม่พ้นเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์จึงบอกว่าพระองค์ไม่ได้สร้างมนุษย์มาโดยไร้จุดมุ่งหมายและอย่าคิดว่าจะไม่ถูกนำกลับคืนสู่อัลลอฮ์นะอย่าคิดว่าตายแล้วจบกันนะอย่าคิดว่าตายไปแล้วเนี่ยไม่ต้องถูกสอบสวนอะไรทั้งสิ้นจะไปโกงใครเขาไว้จะไปลักขโมยใครเขาจะไปฆ่าใครเขาจะไปโกงที่โกงทางใครเขาอย่าคิดว่าจะไม่ถูกสอบสวนนะเพราะอัลลอฮ์จะเอามาสอบสวนทั้งหมดเอามาคิดบัญชีทั้งหมดเพราะนั้นเราจึงต้องเข้าใจว่า อัลลอฮ์สร้างมาทำไมเมื่อกี้อัลลอฮ์บอกเราแล้วนะอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างมาโดยไร้จุดมุ่งหมายแปลว่าไม่ได้ให้เรามาเป็นแค่หนึ่งในอะไรนะในประชากรของโลกนี้เท่านั้นแต่อัลลอฮ์สร้างมาบนจุดมุ่งหมายที่ยิ่งใหญ่มากๆอัลลอฮ์บอกว่าวามาคอลักตุนยินนวันอินซาอิลลาลิยาบูดูนฉันไม่ได้สร้างยินและมนุษย์ขึ้นมาในดุนยาใบนี้ด้วยจุดประสงค์ใดทั้งสิ้นเว้นแต่ให้ทั้งยินและมนุษย์ทำการอิบาดะแปลว่าเป้าหมายในการสร้างของอัลลอฮ์สร้างเราขึ้นมาเพื่อให้รู้จักว่าพระองค์เป็นพระเจ้าแล้วจะได้อิบาดะต่ออัลลอฮ์ได้อย่างถูกต้องนั่นหมายความว่าวันนี้ถ้าใครยังไม่รู้จักอัลลอฮ์ก็ต้องถือว่าเขาขาดทุนนะเพราะเขาจะไม่มีโอกาสเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ผมใช้คำว่าสวรรค์ของอัลลอฮ์นี่คือความเชื่อของเราเพื่อให้ต่างจากคนอื่นเขาเราบอกแล้วว่าเราอยู่ในโลกทางความเป็นจริงเรากุ้มดีนูกุ้มวาลียาดีนศาสนาใครศาสนามันไม่เกี่ยวกันคุณจะเชื่ออะไรเรื่องของคุณผมจะเชื่ออะไรเรื่องของผมเพราะฉะนั้นวันนี้ถึงบอกว่าอิสลามดีที่สุดสำหรับชีวิตของเราแต่อาจจะไม่ดีสำหรับชีวิตของเขาก็ว่ากันไปเหมือนกันอย่างที่บอกว่าสวรรค์ของอัลลอฮ์เราใช้คำว่าสวรรค์ของอัลลอฮ์แล้วคนอื่นไม่มีโอกาสเข้าสวรรค์เลยมันต้องถามจริงๆแล้วคำถามแบบเนี้ยเขาต้องถามตัวเขาเองว่าเราหวังสวรรค์จากอัลลอฮ์และเขาหวังสวรรค์จากใครเราตอบได้ไหมเราก็ตอบไม่ได้เห็นไหมมันต้องทะเลาะกันด้วยเห็นไหมซึ่งถ้าเขามีคำตอบเขาจะเข้าใจเองเขาจะเข้าใจเองแต่เรามีคำตอบของเราเรามั่นใจว่าสวรรค์เป็นของอัลลอฮ์วันนี้ที่อยู่กันทุกวันเนี่ยที่ยังมีชีวิตอยู่กันเนี่ยหรือจะต้องทำอิบาดะห์กันอยู่เพื่ออะไรเพื่อหวังความโปรดปรานหวังความเมตตาจากอัลลอฮ์จะได้มีโอกาสเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์นั่นแหละครับเพราะนั้นอยู่ในดุนยาจึงต้องรู้เป้าหมายของการมีชีวิตอยู่ไม่ใช่อยู่ไปวันๆว่ามาขอรักจุนยินนวันอินอิลลาลิยาบูดูนอยู่เพื่อการทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้อิบาดะห์ที่เราต้องทำต่ออัลลอฮ์เนี่ยต้องทำถึงเมื่อไหร่ต้องทำถึงเมื่อไหร่ต้องทำจนกว่าเราจะทำไมอ่ะเราจะตายล่ะครับแล้วอย่าชะล่าใจนะอย่าคิดว่าวันนี้เป็นมุสลิมแล้วหลายคนเนี่ยเป็นมุสลิมตั้งแต่เกิดเลยอัลฮัมดุลิลละห์เต็มตัวเข้าสวรรค์ใช่ไหมไม่ใช่อย่าชะล่าใจเพราะไอการรักษาอีหม่านให้ตลอดรอดฝั่งนะอันนั้นต้องระวังให้ดีวันนี้หลายคนเดิมทีเป็นมุสลิมไม่ใช่มุสลิมแล้วก็มีไหมมีเพราะเขาไปสู่ความเชื่ออื่นนั่นแปลว่าโอกาสของเขาเริ่มลิบหลีแล้วแต่ถ้าเขาเตาบ้าตัวกลับมาสู่อันอิสลามได้เหมือนเดิมนะก็อินชาอัลลอฮ์เขาก็ยังมีโอกาสอยู่แต่ถ้าหากว่าเขาไปในสภาพนั้นก็จบกันครับเพราะอะไรเพราะสวรรค์เป็นของอัลลอฮ์จะให้เข้าสำหรับคนที่เชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเพราะนั้นอิบาดะห์ที่เราต้องทำก็คืออิบาดะห์ที่เราจะต้องปฏิบัติตามรูปแบบของใครของนบีเราคิดเองได้ไหมศาสนาอิสลามไม่ใช่ศาสนาคิดแปลว่าไม่ต้องนึกเองสบายใจได้ไม่ต้องนึกเองเพราะถ้านึกเองถามว่าคนที่อยู่ในความเชื่อเดียวกับเราตั้งกี่พันล้านคนถ้ามันนึกกันคนละอย่างรอไปกี่พันล้านอย่างแล้ววันนี้มันก็มีนะไอ้คนคิดเองมีไหมมีแต่มันก็ทำไมมันก็อ้างว่ามันเป็นมุสลิมเหมือนกับเราอะนะแต่มันคิดเองไงคิดเองได้ไหมศาสนาคิดเองได้ไหมถ้าคิดเองได้เราจะส่งนบีมาทำไมอะใช่ไหมอัลลอฮ์ส่งนบีมาเพื่อให้มาเป็นแบบอย่างนบีคือรอซูลุลลอฮ์ศาสนทูตของอัลลอฮ์นำอะไรมานำคำสั่งของอัลลอฮ์มานำแบบอย่างของอัลลอฮ์มาเพราะฉะนั้นสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งให้เราจะต้องปฏิบัติตามก็คือละกอดกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮะซะนะแน่นอนว่าในตัวของรอซูลมีแบบอย่างอันดีงามสำหรับพวกเจ้าทั้งหลายนั่นหมายความว่าวันนี้ถ้าเราคิดว่าเราจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ก็ไม่ยากเราแค่ไปเรียนรู้ในสิ่งที่นบีสอนแล้วก็ปฏิบัติตามสิ่งที่นบีปฏิบัติไม่ต้องคิดเองไม่ต้องเองเพราะวันนี้ปัญหาที่มันเกิดก็เนื่องมาจากว่าหลายคนชอบทำตัวเป็นอะไรเป็นผู้รู้เองนึกเองคิดเองทำเองถามว่าศาสนาถ้าใช้ไอ้นี่ทุกอย่างยุ่งนะยุ่งประโยคท่านอาลีบอกถ้าศาสนาใช้ไอ้นี่ทุกอย่างเวลาเช็ดคุฟเราคงต้องเช็ดใต้เท้าแต่ท่านอาลีบอกทำไมเราเช็ดบนหลังเท้าถูกไหมถามว่าไอ้ที่เปื้อนข้างบนหรือข้างล่างข้างล่างอ้าวทำไมไม่ใช่ข้างล่างอ่ะ

ฉะนั้นไม่ทันสมัยนี่มันเด็กยุคนี้เขาเจนอะไรนะเจนแซดใช่ไหมเจนแซดกับเจนพวกเราคุยกันเคยรู้เรื่องเห็นว่าล่ะเพราะนั้นศาสนาบางศาสนาเขาเลยต้องมีการสังคายนาเพื่อให้มันเหมาะกับยุคสมัยแต่อิสลามต้องอย่างนั้นไหมไม่ต้องเพราะอิสลามสมบูรณ์ยังสมบูรณ์แล้วสมบูรณ์ตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่นบีประกาศตั้งแต่นบีรับอายะอันกุรอานอายะไหนอายะเด็ดเลยอันเย้ามาอักมันตุลากุมดีนากุมวะอัจมัมตุอะลัยกุมเนอะมะตีวะรอดีตุลากุมุลอิสลามมาดีนาวันนี้อันนี้ประโยคนี้อัลลอฮ์บอกกับนบีในฮัจญะตุลวะดาฮัจญ์อัมลาแล้วก็ฮัจญ์ครั้งเดียวนะนบีทำฮัจญ์ครั้งเดียวนะถ้าใครขยันจะไปก็ไปทำอุมเราะห์แทนนะเพราะฮัจญ์เนี่ยวาญิบแค่ครั้งเดียวแต่ท่านจะมีโอกาสจริงๆแล้วเพราะว่าโดยระบบมันเป็นโควต้าเราบอกเรามีตังค์เยอะอ่ะทำไมอ่ะกูจะไปทุกปีให้คนอื่นเข้าไปเถอะนะเราก็ไปทำอุมเราะห์สิยากอะไรล่ะอุมเราะห์จะไปทั้งปีก็ไปดิเพราะฮัจญ์มันตายตามโควต้าอุมเราะห์ไปได้เรื่อยๆครับอยากจะขยันไปวันละ3อะไรนะปีละ3ครั้งปีละ4ครั้งให้ปีละ6เลยไปมันทุกไปละ2เดือนครั้งเอ้าก็ไปดิอยากจะไปก็ไปแต่ว่าฮัจญ์เนี่ยเอาแค่ครั้งเดียวพอเราจะให้โควต้าคนอื่นเขาบ้างแต่อยากไปอีกอ่ะก็ไปอุมเราะห์ไงอยากไปอีกก็ให้ตังค์ชาวบ้านเขาไปก็ได้ใช่ไหมล่ะคนที่เขาเนี่ยพลากงตากล้องไปยังไปแล้วนะใครยังไม่ได้ไปใช่ไหมก็ใครที่มีเงินก็ให้เขาไปซึ่งผมก็ทำอยู่นะเพิ่งได้มีโอกาสไปเมื่อที่ผ่านมาก็มีผู้ใหญ่ใจดีออกทุนให้เหมือนกันเนี่ยเพราะนั้นคนที่ไปแล้วเราก็ไม่วายิบกับเราแล้วไงถ้าเราจะไปอุมเราะห์ก็ไปนะครับแต่ว่าถ้าฮัจญ์เนี่ยก็ให้คนหนึ่งเข้าไปก็ได้ทีนี้นบีฮัจญะตุลวะดาของนบีเนี่ยหรือฮัจญ์อัมลาเนี่ยนบีรับอายะห์นี้มาเพื่อเป็นการบอกให้รู้ว่าศาสนาสมบูรณ์ยังวันนี้เราได้ให้ความสมบูรณ์ได้ให้เนี่ยมาได้ให้ความโปรดปรานทุกอย่างสมบูรณ์แล้วและทำให้ศาสนาสมบูรณ์แล้วและพอใจให้อิสลามเป็นศาสนาของพวกเจ้าจบแปลว่าไม่ต้องเติมไม่ต้องแต่งไม่ต้องสังคายนาไม่ต้องทำตัวเป็นผู้รู้เองแค่ไปเรียนรู้ว่าเขาบอกยังไงเขาสอนยังไงจบที่อิสลามถือว่าง่ายนะก็ไปเรียนรู้เฉยๆว่านบีสอนยังไงนบีทำยังไงไอ้ประเภทแบบว่าอะไรเผื่อมันจะได้เคยได้ยินใช่ไหมก็มันไม่ดีเลยตอบไงดีไม่ดีเลยเนี่ยไม่ดีถ้าถามเราในมุมศาสนาเราก็ต้องบอกไม่ดีอ้าวทำไมไม่ดีอ่ะก็นบีไม่ได้ทำนบีไม่ได้ทำศาสนาใครรับรองอ่ะนบีเนี่ยใครรับรองละก็อดการะละกุมฟีรอซูลีละอุสวะตุนฮาซะนะใครรับรองนบีอัลลอฮ์รับรองนบีและใครรับรองเราไม่มีใครรับรองเราเราเลยต้องทำไมต้องไปอิงกับแบบอย่างของนบีแบบอย่างของคนที่เขาได้รับการรับรองซึ่งนบีรับรองใครไว้บ้างอ่ะรับรองซอฮาบะไว้รับรองตาบีอินไว้รับรองอัตบาอุตตาบีอินไว้รับรองไว้กี่ร้อยปีนะ300ปีใช่ไหมที่นบีบอกคอยรุนนัสกอร์นีซุมมัลละดีนายาลูนะฮุมซุมมัลละดีนายาลูนะฮุมนบีพูดแค่นี้เองนบีบอกดีที่สุดในหน้าดุนยานี่ยุคสมัยของฉันนี่แหละซอฮาบะนบีซอฮาบะนบีก็คือคนที่เกิดทันนบีศรัทธาต่อนบีตายบนอีหม่านนี่แหละซอฮาบะต่อมาคือยุคตาบีอินไม่เจอนบีจะเจอซอฮาบะยุคอัตบาอุตตาบีอินไม่เจอซอฮาบะจะเจอตาบีอินและรวมๆแล้วเท่าไอ้300ปีเนี่ยเราเรียกเขาว่าชาวซาลาฟไงนั่นแหละเราเลยต้องอิงกับเขาวันนี้เราไม่ต้องนึกเองแล้วไปดูได้บรรดาอุลามะทั้งหลายบรรดามัซฮับทั้ง4อ่ะเขาอยู่นี้แหละอยู่ในยุคนี้เพราะนั้นเราจึงต้องไปอิงกับเขาไงเราจึงไม่คิดเองครับเพราะนั้นศาสนาไม่คิดเองเพราะนั้นการที่เราจะเชื่อมั่นว่าเราถูกต้องไม่ถูกต้องก็ไปดูว่าเราตรงกับใครบ้างไหมปรากฏว่าวันนี้ไม่ตรงอะไรกับใครเลยจะเอาแต่ใจอย่างเดียวเลยเหรอถ้าเอาแต่ใจนี่วันกิยามะห์จะเดือดร้อนนะเพราะศาสนาเป็นของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้นบีมาให้นบีมาประกาศและอัลลอฮ์รับรองนบีเอาไว้เพราะนั้นนบีนำอะไรมานบีนำศาสนามานำอิสลามมาแล้วก็อิสลามเนี่ยเป็นอิสลามเดียวกันกับอิสลามตั้งแต่นบีอาดัมมาแล้วนะไม่ใช่อิสลามเพิ่งเกิดนะเพราะถ้าเราไปดูจากเขาเรียกอะไรนะบันทึกที่เขาบันทึกเขาก็จะบอกอิสลามเพิ่งเกิดมา1400กว่าปีใช่ไหมก็จะคิดแค่นั้นเพราะอะไรเพราะเอาปีที่ตั้งแต่นบีเกิดไล่มาเรื่อยๆประมาณ1400กว่าปีแต่ต้องอย่าลืมว่าอิสลามมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่มีมาตั้งแต่วันที่อัลลอฮ์สร้างโลกแล้วครับอัลลอฮ์สร้างนบีอาดัมนบีอาดัมเคารพใครอิบาดะห์ใครเคารพอัลลอฮ์หลังจากนบีอาดัมเสร็จนบีนูห์เคารพภักดีใคร
บรรดานบีทั้งหลายเคารพภักดีใครเคารพภักดีอัลเลาะห์หมดเลยเพราะนั้นทุกนบีเนี่ยเราถือว่าอยู่บนหลักการของอัลอิสลาม

0: พราะอิสลามแปลว่าการยอมจำนนการยอมจำนนต่อใครอ่ะต่ออัลลอฮ์องค์เดียวเพราะฉะนั้นนี่คือสาเหตุว่าทำไมเราจึงต้องเชื่อว่าอิสลามเป็นศาสนาที่ดีที่สุดวันนี้ถ้าตั้งคำถามว่าทำไมต้องอิสลามมีคำตอบให้กับตัวเองยังทำไมต้องอิสลามถ้ายังไม่มีเอาเป็นข้อๆก็ได้ผมมีเหตุผลให้เพราะอิสลามเป็นศาสนาที่อัลลอฮ์รับรองไงทำไมอ่ะเพราะอัลลอฮ์รับรองศาสนานี้เอาไว้ศาสนาอื่นอัลลอฮ์รับรองว่าล่ะอัลลอฮ์ไม่ได้รับรองอัลลอฮ์รับรองอันอิสลามเท่านั้นอัลลอฮ์บอกอินนัดดีนอินดัลลอฮินอิสลามศาสนาเนี่ยอัลลอฮ์หรือศาสนาที่อัลลอฮ์จะรับรองไว้เนี่ยคือศาสนาอิสลามเท่านั้นอิสลามแปลว่าการยอมจำนนอย่างที่ผมบอกอิสลามไม่ใช่เพิ่งเกิดในสมัยนบีเกิดมาตั้งแต่สมัยนบีอาดัมจนกระทั่งถึงนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นศาสนทูตท่านสุดท้ายพอเราไปดูวิธีการดะวะวิธีการเชิญชวนเรียกร้องของบรรดาอัมบียะทั้งหลายเหล่านี้เขาเรียกร้องสู่ใครหมดเลยเรียกร้องสู่อัลลอฮ์หมดเลยไม่มีใครเรียกร้องสู่ตัวเองนะแม้กระทั่งนบีอีซาอะลัยฮิสลามที่บางลัทธิความเชื่อเขาเชื่อว่านบีอีซาเนี่ยทำไมเป็นพระเจ้าด้วยซ้ำช่วงนี้เราก็เลยได้ยินอายะอัลกุรอานที่เขาเอามาอ่านกันเนี่ยที่เป็นทำนองไงอะไรนะออลาอินนีอับดุลลอฮิอาตานียันกิตาบวะจาอาลานีนบีอะรู้ไหมอายะนี่หมายความว่าไงอายะทุกเนี่ยที่เขาอ่านเนี่ยมันคือการตอบโต้ความเชื่อที่เชื่อว่านบีอีซาเป็นพระเจ้าไงเพราะอันนี้คือคำพูดของนบีอีซาเองนบีอีซาบอกว่าก็ล่ะคือนบีอีซากล่าวก็ล่ะอินนีอับดุลลอฮ์ฉันเป็นใครนะเป็นบ่าวของอัลลอฮ์อาตานียันกิตาบอัลลอฮ์ประทานคัมภีร์ให้กับฉันวะจาอาลานีนบียาและตั้งฉันเป็นนบีแปลว่านบีอีซาเป็นใครเป็นนบีเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์นี่ไงอันนี้คือคำอะไรคือคำยืนยันจากตัวท่านนบีอีซาเองก็แสดงว่านบีอีซาไม่ใช่พระเจ้านะในความเชื่อเราผมมีคำถามนิดนึงนบีอีซาตายยังผมชอบถามเวลาผมไปพูดเนี่ยผมชอบถามผมจะดูว่าใครแกว่งมั่งนบีอีซาตายยังไม่ตายนะเป็นความเชื่อของเรานะเป็นอะกีดะห์ด้วยนะถ้าใครบอกนบีอีซาตายแล้วนี่เข้ากะลิมาใหม่เลยนะเพราะอะไรอ่ะเพราะอะกีดะห์ไงนบีอีซายังไม่ตายเอาแล้วนบีอีซาอยู่ไหนอ่ะก็อัลลอฮ์ยกไว้ไงอัลลอฮ์อยู่ยังไงอันนี้ยุ่งละอันนี้เรากำลังก้าวไก่เพราะอย่าลืมบางอย่างมันเป็นอินมุนเกฟเราไม่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่องก็ได้ถามว่าไอ้คนที่เขาตายในหลุมฝังศพถูกทรมานในหลุมฝังศพถ้าอัลลอฮ์ให้เรารู้อ่ะทุกคนเป็นยังไงเราจะกล้าเดินผ่านกูโบสไหมล่ะพอเดินผ่านก็โอยเงี้ยกล้าไหมล่ะไม่กล้าดีแล้วบางอย่างอัลลอฮ์ไม่ให้รู้น่ะดีแล้วนะเพราะนั้นอินมุนเกฟเนี่ยแล้วมันเป็นลักษณะหนึ่งของคนที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์นะคนที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮีนายุมินูนบินไกบก็คือศรัทธาต่อสิ่งเร้นลับแปลว่าอัลลอฮ์บอกยังไงเชื่อตามนั้นศรัทธาต่อมาลาอิกะห์วันนี้ใครเคยเห็นมาลาอิกะห์บ้างไม่เคยอยากเจอไหมอย่าเพิ่งเลยนะอย่าเพิ่งเลยเห็นไหมแต่เราเชื่อเพราะอะไรเพราะเราเชื่อว่าเราเป็นพระเจ้าก่อนแล้วไงวันนั้นถ้าเราเชื่อว่าเราเป็นพระเจ้าเราจึงเชื่อทุกอย่างที่อัลลอฮ์บอกจบแค่นั้นพอนี่คืออีหม่านของเรานี่คืออีหม่านของเราแล้วเราไม่ต้องไปสอแสวงหาแล้วไม่จำเป็นที่เราจะต้องวิเคราะห์พิสูจน์ได้เราไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์นะต้องรอให้พิสูจน์ได้ทุกเรื่องเราค่อยเชื่อถามว่าหลายเรื่องความตายพิสูจน์ได้ไหมล่ะเมื่อยังพิสูจน์ไม่ได้ก็ต้องเชื่อวิญญาณพิสูจน์ได้ไหมก็ยังเชื่อว่าวิญญาณยังไงก็มีจริงเพราะไอ้ที่นั่งกันอยู่เพราะมีใครอยู่ในตัวเท่านั้นเนี่ยวันหนึ่งวันใดวิญญาณออกไปเป็นยังไงจบเห็นไหมเราเชื่อเห็นไหมเพราะนั้นเราจับต้องได้ไหมเราสัมผัสได้ไหมเราก็ไม่ได้รับรู้แต่เราเชื่อเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์บอกไว้แล้วเพราะนั้นบางอย่างไม่ต้องรอพิสูจน์ครับไม่ต้องรอพิสูจน์เพราะเราเชื่อว่าเราเป็นพระเจ้านะเพราะนั้นในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเราก็เชื่อตามนั้นและนบีอีซาเนี่ยมหัศจรรย์อีกแล้วไม่มีพ่อใช่ไหมนบีอีซาไม่มีพ่อพอไม่มีพ่อปุ๊บเอ้ยเป็นไปได้ยังไงไม่มีพ่อแต่เป็นมาก่อนเขาไม่มีพ่อเขาคือยังไงมันต้องมีพ่อแต่พ่อมันจะรับไม่รับยังก็อีกเรื่องนึงมันต้องมีพ่อเนี่ยถามว่าท่านการที่นบีอีซามีแต่คุณแม่อย่างเดียวเป็นเรื่องแปลกไปดูใครที่แปลกกว่านี้อีกใครนบีอาดัมไม่มีพ่อไม่มีแม่น่าสงสารเนาะไม่มีทั้งพ่อไม่มีทั้งแม่แล้วใครปฏิเสธบ้างไม่มีทุกคนยอมรับหมดเลยว่ามนุษย์คนแรกของโลกคือนบีคืออาดัมกับอีฟที่เขาเรียกกันนะตานังปานังฮาวะแต่คนแรกคือนบีอาดัมแน่นอนไม่มีใครปฏิเสธมีพ่อมีแม่ไหมไม่มีทำไมยอมรับได้พอนบีอีซาบอกว่าไม่มีพ่อจะหาพ่อให้นบีอีซาชัวร์แหละ ดูดินะก็ผักนบีซาไปเป็นลูกใครซะไปกันยกใหญ่เลยตอนนี้เราไม่เอาอย่างนั้นเราเชื่อตามที่อัลลอฮ์บอกแล้วเราเชื่อว่านบีซายังไม่ตายถึงแม้ว่าจะอะไรนะความเชื่อของเขาจะบอกว่าตายไปแล้วเพื่อไถ่บาปให้ชาวโลกก็เรื่องของเขาอ้าวแล้วเรารู้ยังไงหลักฐานมีในอัลกุรอานอินนีมุตะวัฟฟีกะวะรอฟีอุกะอิลัยยะวะมุตะฮิรุกะมินัลละดีนกะฟะรูอันนี้คืออายะห์กุรอานที่อัลเลาะห์บอกว่าเราจะทำให้เจ้าตายเราจะยกเจ้าขึ้นบนฟากฟ้าเราจะทำให้เจ้าปลอดภัยจากบรรดาผู้ปฏิเสธนักตัฟซีรอธิบายอย่างนี้ว่าความหมายก็คือว่าอัลเลาะห์ยกขึ้นไปแล้วอัลเลาะห์จะให้ลงมาที่เราตามอะกีดะห์ของเราลงมาเพื่อทำหน้าที่ประกาศศาสนาต่อจากนบีมุฮัมมัดนะแล้วหลังจากนั้นถึงจะให้ตายแต่ที่ยกไปนี่เพื่ออะไรเพื่อให้เห็นว่าอัลลอฮฺเดชานุภาพขนาดไหนนี่คือความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺเพราะนั้นอิสลามถูกประกาศโดยบรรดา นบีทุกท่านไม่ใช่นบีมุฮัมมัดอย่างเดียวนะเพราะนั้นอิสลามไม่ใช่เพิ่งมีมา 1,420 กว่าปีไม่ใช่นะมีมาตั้งนานแล้วนะครับแล้วทุกนบีทำหน้าที่เหมือนกันหมดวามาอัรซัลนามิงกอบลิกามิรอซูลินอิลลานูฮีอิไลฮิอันนะฮูลาอิลาฮะอิลลาอานาฟะบูดูนในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกว่าและเราไม่ได้ส่งใครมาก่อนหน้าเจ้าเว้นแต่เราจะวะฮีให้กับเขาเหล่านั้นว่าให้ไปประกาศนะหมายความว่านบีที่มาก่อนนบีมุฮัมมัดมีอะกีดะห์เดียวกันทั้งหมดนั่นก็คือให้ไปประกาศให้ไปทำหน้าที่ไม่มีนบีท่านใดเรียกร้องสู่ตัวเองเลยนะแม้กระทั่งนบีอีซาเพราะวันกิยามะห์นบีอีซาจะถูกสอบสวนเหมือนกันนะเจ้าเรียกร้องผู้คนให้สู่การเคารพภักดีเจ้าใช่ไหมพักดีตัวเองไม่พอพักดีแม่ด้วยใช่ไหมนบีอีซาทำไงอ่ะถามว่าอัลลอฮ์ไม่รู้เหรออัลลอฮ์รู้แต่ถามแบบนี้เหมือนเอาผู้กรณีมาไงเอาโจทย์เอาจำเลยมาแล้วถามต่อหน้ามันจะได้รู้ว่าใครโกหกฉันไม่รู้ฉันไม่เกี่ยวแล้วแหละไอตอนฉันอยู่ฉันทำหน้าที่ไอตอนฉันไปเนี่ยพระองค์รู้ดียิ่งแปลว่าอ้าวและไอที่อุปโลกกันขึ้นมาเนี่ยอ้าวทั้งนั้นต้องรับผิดชอบเพราะนั้นถึงบอกว่าศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่เรียนรู้และปฏิบัติตามเราไม่ต้องนึกเองไม่ต้องนึกเองครับเรียนรู้อะไรมาแล้วต้องมั่นใจว่าไอ้สิ่งที่ได้มาถูกต้องก่อนนะถ้ายังไม่มั่นใจยังไม่ต้องทำไม่รู้ไม่ชี้ไม่เป็นไรไม่รู้ก็ยังไม่ต้องทำมั่นใจเมื่อไหร่ค่อยทำแต่ต้องเรียนรู้นะจะมานั่งอยู่เฉยๆก็บอกก็ฉันไม่รู้ไอ้อย่างนี้ไม่ใช่นะโดนคดีเหมือนกันนะไม่เรียนหนังสือผู้ศรัทธาต้องไม่อะไรต้องพระเล็กต้องไม่จะเห็นนะเราถูกสั่งมานะในอัลกุรอานถามว่าอายะห์แรกที่อัลลอฮ์ลงมาบอกกับนบีอายะห์ว่าไงนะอิกรอจงอะไรจงอ่านมันก็คือไนยะที่บ่งบอกว่าคุณต้องเรียนหนังสืออ้าวแล้วทำไมนบีไม่เรียนหนังสือเอาอีกแล้วนบีเรียนหนังสือป่ะนบีอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่อย่าลืมนะนบีคือศาสนทูตและเดชานุภาพของอัลลอฮ์การเตรียมพร้อมของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้นบีอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้มันจะได้ไม่มีข้อกังขาไงว่าสิ่งที่นบีพูดนบีไม่ได้พูดเพราะไปลอกมาจากหนังสือเล่มนั้นความเชื่อนั้นไม่แต่ทุกอย่างที่พูดให้ไอ้คนที่เก่งๆยังไงมันก็หักล้างไม่ได้อ้าวแสดงว่าคำพูดนี้ไม่ใช่คำพูดของมนุษย์เสียทั้งนั้นว่ามายันติกูอานินฮาวาอินฮัวอิลลาวะฮยูยูฮานี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์บอกมุฮัมมัดไม่ได้พูดตามอำเภอใจหากแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มุฮัมมัดพูดเป็นวะฮยุนเป็นวะฮีที่มาจากอัลลอฮ์ถึงได้เป็นการค้ำประกันให้กับท่านนบีไงว่าสิ่งที่นบีพูดสิ่งที่นบีเอามาสอนนบีไม่ได้นึกเองเองแต่นบีพูดตามคำสั่งพูดตามบัญญัติพูดตามวะฮีที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดนะครับเพราะนั้นบรรดานบีทุกคนทำหน้าที่เดียวเหมือนกันหมดเลยให้ประกาศศาสนาว่าไงลาอิลาฮะอิลลาอะนาฟะบูดูนี่ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นจงอิบาดะห์ต่อฉันเท่านั้นเพียงแต่ว่าวิเคราะห์สำนวนที่ใช้อาจจะต่างกันเช่นบางนบีก็ละอิละอย่าได้อิบาดะห์ต่อใครนอกจากฉันเท่านั้นฟะบูดูนี่แต่ว่าถ้าของนบีมุฮัมมัดเราจะคุ้นกับคำว่าอะไรละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ก็จะเป็นประโยคคู่กันแบบนี้แต่ว่าประโยคเบื้องต้นจะเหมือนกันทั้งหมดเป็นการยืนยันว่าไม่มีพระเจ้าที่แท้จริงเพราะไอ้คำว่าลาอิลาฮะเราเคยน่าจะเคยเรียนความหมายกันมาแล้วอาจารย์หลายๆท่านน่าจะอธิบายในรายละเอียดมาแล้วลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยในความหมายลึกๆมันก็คือว่าไม่มีพระเจ้าที่คู่ควรแก่การเคารพสักการะอย่างแท้จริงนอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นแปลว่าพระเจ้าในโลกนี้ตามความเชื่อของคนมีเยอะไหมเยอะ แต่พระเจ้าที่เป็นหนึ่งเดียวพระเจ้าที่มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวมาลิกียามิดดีนจะได้เห็นกันมาลิกียามิดดีนแปลว่าอะไรผู้มีอำนาจเด็ดขาดแห่งวันแห่งการตอบแทนแปลว่าวันนั้นไม่มีใครทั้งสิ้นใครไม่มีใครกล้าเสนอหน้าทั้งหมดเพราะอัลลอฮ์จะถามนะวันนี้เนี่ยบรรดามุลูกทั้งหลายบรรดาผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายอยู่ไหนกันหมดมีใครกล้าโผล่มาไหมไม่มีเพราะวันนั้นทุกคนรอวันตัดสินอย่างเดียวเพราะนั้นความเชื่อของเราเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ยิ่งใหญ่อัลลอฮ์เป็นพระเจ้ากุลฮุวัลลอฮุอะฮัดที่อ่านกันลงแปลความหมายมันคือความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์มันคือเตาฮีดทั้ง3อย่างที่เราเคยเรียนมาแล้วมันมีทั้งเตาฮีดอูลูฮียะรูบูบียะอันอัสมาอัลซิฟาตมีทั้งหมดเลยกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮ์1เดียวอัลลอฮุสมัดอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งลัมยะลิดวะลัมยูลัดอัลลอฮ์ไม่ได้กำเนิดใครและไม่ถูกกำเนิดแปลว่าอัลลอฮ์ไม่ถูกสร้างวะลัมยะกุลละฮูกุฟวันอะฮัดไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนพระองค์ก็ไม่ต้องไปจินตนาการว่าอัลลอฮ์จะหน้าตาเป็นยังไงนั่นแน่พระเจ้าเป็นยังไงวะบางคนอยากรู้ไงแล้วก็ไปยุ่งกับอะไรศาสตร์ของอัลลอฮ์อีกอัลลอฮ์อยู่บนบัลลังก์อัลลอฮ์อยู่ยังไงผมมีคำถามนิดนึงว่างใช่ไหมเรื่องที่เป็นที่มันเกี่ยวกับตัวเราอะรู้หมดยังยังนี่ไงเรารู้จากอัลลอฮ์เท่าที่อัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์บอกไลซะกะมิสลิฮิชัยอุนพระองค์ไม่เหมือนสิ่งใดจินตนาการให้หัวแตกตายก็ไม่รู้หรอกเพราะอัลลอฮ์บอกพระองค์ไม่เหมือนสิ่งใดถามว่าของไม่เคยเห็นคุณจะจินตนาการกันยังไงไม่เคยเห็นเราจะจินตนาการยังไงจินตนาการไม่ได้อยู่แล้วเพราะนั้นเราก็ไม่ต้องจินตนาการแต่เราเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเพราะเราเชื่อมาตั้งแต่ต้นทางแล้วไงว่าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างอัลลอฮ์เป็นเจ้าของอัลลอฮ์มีกรรมสิทธิ์ทุกสิ่งทุกอย่างคือพูดง่ายๆว่าเบื้องต้นเราต้องเคลียร์ก่อนเคลียร์ตัวเองให้ได้ก่อนว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าและไอ้ข้างหลังเนี่ยมันจะมาโดยอัตโนมัติแต่ถ้าหากว่าเรามาสงสัยไอ้ข้อ2ข้อ3ข้อ4แปลว่าข้อแรกเราเนี่ยมีปัญหาละกลับไปเคลียร์ใหม่ไอ้อีหม่าน6ประการของเราอ่ะข้อแรกสำคัญสุดเลยนะใช่มั้ยอีหม่านมี6หรือ5นะช่วยทำมาหากินหน่อย6นะอีหม่านมี6นะผมเวลาผมสอนว่าผมเมื่อก่อนผมสอนฟัดดูอินเด็กๆด้วยผมชอบถามเด็กๆก็จะ5หรือ6 5หรือ6เพราะมันจะมีอย่างนี้ใช่ไหมลูกกฎอิมานลูกกฎอิสลามมีลูกกฎอิมาน6ลูกกฎอิสลาม5พอถามไปถามมาตีกันหมดยังไม่มี7นะยังมีว่าอันไหน5อันไหน6แต่ข้อแรกสำคัญกว่าเพื่อนข้อแรกไปดูนะว่าท่านมูอัซบินญะบันซอฮาบะที่เขาเรียกเป็นอะไรล่ะเป็นปรมาจารย์นะเป็นอาจารย์นั่นแหละนบีส่งไปเยเมนนบีบอกท่านมูอัซบอกว่าสิ่งแรกนะมูอัซสิ่งแรกที่ท่านจะต้องไปเคลียร์ให้เรียบร้อยก่อนท่านจะไปยังสถานที่หรือว่าไปดินแดนซึ่งอารุนกิตาบอารุนกิตาบก็คือยะฮูดนะซอรอนั่นแหละเพราะนั้นอันแรกเลยท่านต้องเคลียร์เรื่องนี้ให้ได้ก่อนให้เขายอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวก่อนแล้วหลังจากนั้นค่อยบอกว่าอัลลอฮ์ใช้ให้เขาละหมาดวันกับคืน5เวลาหลังจากนั้นค่อยบอกว่าอัลลอฮ์ใช้ให้เขาถือศีลอดหลังจากนั้นค่อยบอกว่าอัลลอฮ์ใช้ให้เขาจ่ายซะกาตแปลว่าข้ออื่นๆยังไม่ต้องเคลียร์เรื่องไหนก่อนเรื่องความเชื่อก่อนเรื่องอะกีดะห์ก่อนเพราะวันนี้ถ้าอะกีดะห์แกว่งจบเลยถ้าวันนี้อะกีดะห์ไม่ถูกต้องไอ้สิ่งที่ทำมาเป็นศูนย์นะครับไอ้สิ่งที่ทำมาเป็นศูนย์ให้เราทำความดีขนาดไหนแต่เราเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าในขณะเดียวกันแล้วก็เชื่อว่าสิ่งอื่นมีอำนาจเหมือนอัลลอฮ์ด้วยน่ะจบเลยแปลว่าไอ้ที่ทำมาทั้งหมดเป็นศูนย์อัลลอฮ์ยังไม่รับเพราะอัลลอฮ์ไม่ต้องการชิรกุลอัลลอฮ์ไม่ต้องการชะรีกอัลลอฮ์ไม่ต้องการภาคีอัลลอฮ์ไม่ต้องการหุ้นส่วนเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ไม่มีหุ้นส่วนมาลาอิกะห์ก็ไม่ใช่ส่วนอัลลอฮ์นะมาลาอิกะห์เป็นเจ้าหน้าที่นะเป็นเจ้าหน้าที่ที่อัลลอฮ์สร้างมาเพื่อทำหน้าที่และท่านทั้งหลายเหล่านี้ไม่เหมือนกับเราเราก็ไม่ต้องเหมือนกับเขาหรอกเพราะถ้าเราเหมือนกับเขาก็ยุ่งเหมือนกันเนี่ยนะ เขาไม่กินไม่ดื่มไม่หลับไม่นอนมีเพศชายเพศหญิงเขาไม่มีเรื่องของอะไรเรื่องของเช้าว่าเรื่องเราทุกอย่างที่กล่าวมาเรามีหมดเลยแต่เราเอาอีหม่านคุมมาไว้ไงไม่ใช่ไม่มีนะถามว่าวันนี้ใครไม่มีอารมณ์ไม่มีความโกรธไม่มีความรู้สึกไม่มีรักโลภโกรธหลงอะไรนะไม่มีมีไหมไม่มีหรอกถ้าไม่มีไม่ใช่คนนะเราต้องมีเพียงแต่เราเอาอีหม่านคุมเอาไว้ไงครับเอาอีหม่านคุมเอาไว้ว่าอย่าออกนอกลู่นอกทางนะอิสลามไม่ได้ห้ามนะเนี่ยอย่างวันนี้ที่เราจะมีการนิกายเนี่ยอิสลามส่งเสริมนะเรื่องการแต่งงานถามว่าบางศาสนาบางความเชื่อเขาบอกเฮ้ยไม่ได้พวกที่อยากจะเป็นอะไรนะอยากจะเป็นนักบวชนักพจน์คุณต้องไม่ยุ่งกับเรื่องของผู้หญิงเรื่องของการแต่งงานพอไม่ยุ่งแล้วเป็นไงเห็นไหมล่ะพอไม่ยุ่งแล้วปัญหามาไหมปัญหามายุ่งอะดีแล้วยุ่งเถอะแต่ให้อยู่ในกรอบถูกไหมอิสลามส่งเสริมโดยเฉพาะยิ่งอะไรนะในวัยหนุ่มเนี่ยในวัยหนุ่มที่มีความสามารถแต่งงานเลยครับท่านนบีบอกว่าไง มานิสตอตออามิงกุมุนบาอัตฟันยะตะซอวัชใครก็ตามที่มีความสามารถให้แต่งงานนักวิชาการได้แบ่งไอ้ความสามารถเป็น2แขนง2แบบไอ้คำว่าบาอะในที่นี้หมายความว่าความสามารถในการจ่ายนาฟะกะยังขอยังแบมือขอตังมะป๋าอยู่เลยจะแต่งงานมะป๋ายอฉันอยากมีเมียไม่ต้องอะทำงานก่อนความสามารถในการเขาเรียกอยู่กันฉันสามีภรรยา2อย่างถ้ามี2อย่างแต่งเลยครับอย่างอื่นไม่เกี่ยวนะไม่ต้องรอให้รวยก่อนนะไม่ต้องรอให้รวยให้มีบ้านก่อนให้มีรถก่อนแล้วถ้าชีวิตนี้ไม่มีทำไงไม่ต้องแต่งนะไม่ต้องแต่งไม่ใช่ศาสนาสอนให้แต่งศาสนาเนี่ยวิธีการเขาอย่างนี้ด้วยซ้ำนะท่านนบีเนี่ยให้ดูแค่นี้เองนะเพราะนั้นคู่บ่าวสาวทั้งหลายเนี่ยเขาก็ให้ดูแค่นี้แหละผู้หญิงถ้าจะเลือกคู่ครองเอา2อย่างผู้ชายจะเลือกคู่ครองนบีพูดไว้4อย่างก็จริงแต่นบีเน้นข้อสุดท้ายใช่ไหมท่านนบีบอกว่าผู้หญิงจะถูกแต่งงานด้วย4ปัจจัยผมสรุปภาษาไทยเลยรูปสวยรวยทรัพย์ตระกูลดีมีศาสนาใช่ไหมรูปสวยรวยทรัพย์ตระกูลดีมีศาสนารูปสวยมาก่อนเลยนะใครไม่ชอบสวยบ้างชอบทุกคนเลยนะชอบสวยรวยทรัพย์โอ้ทรวยด้วยแจ๋วเลยตระกูลดีอ่ะตระกูลไปที่เชิดหน้าชูตาแต่ถามว่า3อย่างเนี้ยถูกไอ้นั่นก็จริงแต่นบีให้ดูข้อสุดท้ายนบีบอกให้ดูผู้หญิงที่เขามีศาสนาก็เป็นอันมัดอันมุตะไดยีนะผู้หญิงที่เคร่งคัดศาสนาเพราะเขารู้จักพระเจ้าเขารู้จักอัลลอฮ์เขารู้จักอิสลามเวลาเกิดปัญหาเป็นยังไงเขาจะได้ไม่เฮ้ยไอ้บังมึงอย่าให้กูเหอะไม่มีแน่นอนเพราะอะไรเพราะเราเป็นมุสลิมเราอยู่บนหลักการของอัลลอฮ์และอิสลามเนี่ยส่งเสริมเรื่องของการแต่งงานเขาเรียกแต่งเพื่ออยู่ไม่ใช่แต่งเพื่อยาไม่ใช่จ้องจะยาถ้าจะยาไม่ต้องแต่งไม่ต้องแต่งแต่ถ้าแต่งแล้วต้องเนียดว่าจะไม่ยาแต่ถ้ามันถึงขั้นว่าจะต้องยานั่นอีกเรื่องนึงนะเพราะเรื่องของวันข้างหน้าเราจะรู้ไหมล่ะเราไม่รู้นะเราไม่รู้แต่เราเนียดไว้ก่อนว่าเราจะพยายามอยู่กันไปเรื่อยๆแล้วเราพยายามเอาอิสลามมาใช้นะบ่าวสาวก็ฟังไว้ด้วยกันแล้วกันจะได้ทีเดียวเลยนะชิงอะไรตัดหน้ากุตบาเขาก่อน เพราะนั้นอย่าลืมว่าเวลาแต่งด้วยกันแล้วเนี่ยมันต้องปรับตัวไงแล้วก็ผู้หญิงเวลาเลือกผู้ชายเขาเอา2ข้อเองนะนั่นท่านนบีบอกว่าอิซาคอตะบะอิลัยกุมมันตัรดาวนะดีนะฮูวะคุลกะฮูฟะซาวิจูฮูนบีบอกว่าเมื่ออันนี้จริงๆแล้วเขาบอกวะลีอ่ะนะวะลีคือผู้ปกครองเมื่อมีผู้ชายที่ท่านพอใจใน2อย่างต่อไปนี้ของเขาแต่งให้ลูกสาวแต่งลูกสาวให้เขาไปเลยดีนูฮูดีนก็อะไรศาสนาคุลกุฮูมารยาท2อย่างครับศาสนาและมารยาทเพราะ2อย่างเนี่ยคุมทั้งชีวิตแล้วนะคนถ้าศาสนาดีแปลว่าเขารู้จักสิทธิ์ระหว่างเขากับอัลลอฮ์ถ้ามารยาทดีเขารู้หน้าที่ระหว่างเขากับผู้คนทั้งหลายและมนุษย์พวกเราเนี่ยถูกสร้างมา2เงื่อนไขนี่เองนะรวมๆแล้วเราถูกสร้างมา2เงื่อนไข1หน้าที่ระหว่างเรากับอัลลอฮ์ต้องรู้จักว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าทำการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์รักษาอีหม่านให้ตลอดรอดฝั่งและตายจากโลกนี้บนอีหม่านเราถึงจะมีโอกาสเข้าสวรรค์และเราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกใบนี้เราต้องอยู่กับใครอยู่กับสังคมอยู่กับคนรอบข้างอยู่กับผู้คนมากมายมันจึงมีเรื่องของมูอามาลาตเรื่องของการปฏิบัติกับคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่เพราะนั้นอย่างที่ผมบอกนะว่าเราเนี่ยถูกสร้างบน2เงื่อนไขระหว่างเรากับอัลลอฮ์และระหว่างเรากับมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่เครือญาติเพื่อนฝูงพี่น้องคนในสังคมนั่นก็คือบรรดามักลุมักลุกอทั้งหลายที่เราจะต้องปฏิสัมพันธ์กับเขาเพราะนั้นเวลาศาสนาดีมารยาทดีแปลว่ามันคุมทั้งหมดแล้วแล้วเวลาถ้าใครก็ตามได้ลูกเขยที่ก็มีศาสนาและมารยาทฮัมดุลิลละห์แต่ต้องเอา2อย่างนะถึงจะไว้ใจได้แต่ถ้าอย่างหนึ่งอย่างใดก็เสี่ยงอยู่อะนะถ้ามารยาทดีศาสนาไม่ดีเพราะบางคนพูดจาเพาะนะครับผมครับผมครับได้เลยครับป๋าได้ดูนี่นั่นแต่ว่าอะไรนะมารยาทดีแต่ว่าศาสนาไม่เอาไหนนมาดไม่เอาต้องคอยสะกิดกันอยู่เรื่อยถ้าใครก็ตามที่ว่าจะถึงเวลานมาดแล้วต้องคอยสะกิดไอ้เนี่ยเราเอาไว้เป็นเกตสังหลังก่อนเกตไม่เคยดีเท่าไหร่เพราะนั้นมันจะต้องไม่สะกิดถึงเวลาแล้วเขานมาดเพราะอะไรเพราะถ้าเขารู้สิทธิ์ระหว่างเขากับอัลลอฮ์เราไว้ใจได้แล้วระหว่างเขากับมนุษย์เนี่ยไม่น่าบกพร่องละมันนั้น2ข้อแต่ถ้าผู้หญิงเนี่ยเลือกผู้หญิงเนี่ยนบีบอก4ปัจจัยที่จะถูกเลือกแต่ให้เลือกข้อสุดท้ายแล้วมือของพวกท่านจะไม่เปื้อนฝุ่นความหมายก็คือว่าชีวิตมันจะได้ไม่มีปัญหาไอ้คำว่าไม่มีปัญหาไม่ได้หมายความว่าคือมีปัญหาก็จริงแต่ปัญหามันจะถูกแก้ไขด้วยอันอิสลามเพราะแต่งงานเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาบ้างอะนะงอนกันโมโหกันไม่พอใจกันมีไหม มีแต่เราเอาอิสลามมาใช้เพราะศาสนาสอนกับเราว่าผู้ชายให้อภัยภรรยาวันละเยอะๆหน่อยเนาะเอาให้เยอะกว่าร้อยก็ได้ไม่เป็นไรนะและผู้ชายต้องหนักแน่นสังเกตไหมว่าทำไมสิทธิการหย่าถึงไม่ให้ผู้หญิงสิทธิการหย่าไอ้สิทธิการแต่งเนี่ยเขาให้วลีใช่ไหมอย่างวันนี้วลีมอบหมายให้ผมเดี๋ยวผมทำหน้าที่แทนสิทธิการหย่าให้กับผู้ชายเพราะอะไรเพราะผู้ชายกับผู้หญิงผู้ชายหนักแน่นกว่าแต่ถ้าผู้หญิงเนี่ยไม่แน่นะโมโหมาบังฉันหย่าบังจบแล้วได้ไปได้หนึ่งบังเข้ามาซื้อผัดไทยปากซอยมาฝากด้วยนะอ๋อหลอลืมฉันหย่าบังแล้วได้ไปอีกหนึ่งเป็นไงวันหนึ่งใส่ได้หลายสิบพูดเล่นเป็นจริงนะเราเคยเรียนแล้วใช่ไหมสามอย่างนบีบอกพูดเล่นเป็นจริงพูดจริงเป็นจริงนิกะห์ตอลากรูยัวพูดเล่นเป็นจริงพูดจริงก็เป็นจริงเพราะฉะนั้นมีคนถามว่าอาจารย์อย่าภรรยาตอนโมโหขาดไหมขาดไหมขาดไหมขาดไหมฮะเอาฟังกันเยอะแล้วต้องตอบได้สิขาดไหมนับหนึ่งแล้วตกไหมนับไหมนับเพราะอะไรก็พูดเล่นเป็นจริงพูดจริงเป็นจริงและอีกอย่างหนึ่งมีใครหย่าตอนไม่โมโหมั้งอยู่ดีๆยิ้มแย้มแจ่มใสเด้บางหย่าเด้แล้วนะมีไหมไม่มีหรอกครับไม่มีเพราะนั้นแต่ว่าไอ้คำพูดแบบนี้มันจะไม่ออกจากปากของคนที่มีศาสนาง่ายๆมันจะไม่ออกง่ายๆไงเพราะมันรู้ว่าโหกว่าจะได้มานี่หมดทองไปหลายบาทนะบาทละเท่าไหร่เมื่อกี้เราคุยกันอะเราตอนที่ 50,600 จะ 60,000 อยู่แล้วอย่างเงี้ยใช่ไหมคิดเยอะอะคิดเยอะถ้าอย่างงั้นโมโหกันได้งอนกันได้ออกนอกบ้านสักพักนึงเดี๋ยวอารมณ์ดีค่อยเข้ามาใหม่ก็มันเป็นทักษะชีวิตคู่ไงก็แค่นั้นแต่ถามว่าโอ้โหไม่ใช่เรื่องศักดิ์ศรีนะกูไม่ผิดเนี่ยทำไมกูต้องยอมล่ะเห็นมั้ยอันนี้ไม่ใช่ถามว่าถ้าจะอยู่ด้วยกันเอาเรื่องแบบนี้มาใช้จบเลยนะก็ไม่ผิดเนี่ยทำไมต้องงออ่ะกูไม่ผิดเนี่ยถามว่าเขางอนเพื่ออะไรผู้หญิงเขางอนเพราะอะไรนุ่มๆหน่อยแล้วกันรุ่นนี้ไม่ต้องงอนกันแล้วนะเอารุ่นนี้หน่อยเขางอนเพราะอะไรเพราะต้องการให้เราทำไมให้เราเอาใจให้เรางอก็งอสิจบไม่ใช่เรื่องศักดิ์ศรีถูกไหมมันเป็นเรื่องของทักษะชีวิตคู่ใช่ป่ะล่ะก็งอก็จบเขาต้องการให้เราง้อก็ง้อไปแต่ถ้าบอกก็ฉันไม่ผิดทำไมต้องง้อโอ้โหเนี่ยที่ก่อนนั่นแหละก่อนแต่งละหวานกันเชียวแหละพอแต่งไปแล้วเป็นยังไงอะไรนิดอะไรหน่อยก็ไม่ยอมมันไม่ใช่นะเพราะนั้นต้องอย่าลืมว่านี่คืออิสลามครับอิสลามสอนทุกเรื่องนะถึงแม้ว่าเอาเรื่องนี้มาคุยกันถามอิสลามสอนไหมนบีเนี่ยเฟรนลี่ขนาดไหนนันนบีสวีทนะโรแมนติกนะกับภรรยาวิ่งแข่งกับทหารช้างเนี่ยคนละรุ่นเลยนะถ้าเรามองอายุเป็นไงคนละรุ่นเลยแต่ว่าเรามองบางคนอาจจะมองว่ามันอายุห่างอย่าลืมเวลาเขาแต่งกันสามีภรรยาเวลาอยู่ด้วยกันสถานะจริงของการอยู่คืออะไรสามีและภรรยาถูกไหมเขาอยู่กันในสถานะสามีและภรรยาแปลว่าสามีก็แสดงบทบาทของสามีภรรยาก็แสดงบทบาทของภรรยานี่แหละครับนี่คือชีวิตคู่และนบีทำให้ดูทุกๆอย่างนี่คือความสมบูรณ์ของอิสลามถึงได้บอกไงว่าอิสลามนั้นเป็นศาสนาที่เหมาะสมกับทุกๆคนและเหมาะสมกับพวกเราในฐานะที่เป็นมนุษยชาติทั้งหลายและถ้าใครก็ตามไม่เอาอิสลามมาใช้หรือไม่เอาอิสลามมาเป็นบรรทัดฐานของชีวิตไม่เอาอิสลามมาเป็นศาสนาของตัวเองก็ต้องยอมรับนะวันกิยามะห์เขาขาดทุนนะครับในอัลกุรอานอัลเลาะห์บอกว่ามายัตตะกีกอยรอิสลามมีดินันฟัลลายุกบะละมินฮุวะฮุวะฟิลอาคิเราะติมินัลคอซิรินใครที่แสวงหาแนวทางอื่นที่ไม่ใช่อิสลามแล้วก็วันกิยามะห์เขาขาดทุนเขาขาดทุนเพราะอะไรเพราะไอ้สิ่งที่เขาทำวันนี้จริงอยู่เขาทำสิ่งดีในดุนยาบริจาคเก่งเป็นจะกี่ร้อยกี่พันล้านก็แล้วแต่อัลเลาะห์ก็ตอบแทนให้แล้วไงเขาก็มีความสุขในดุนยาอยู่สุขสบายในดุนยานี่อัลเลาะห์ตอบแทนให้แล้วต้องอย่าลืมว่าโลกหน้าโลกอาคิเราะห์เป็นของผู้ศรัทธาเท่านั้นเพราะคำว่าอัลเราะห์มานอัรเราะฮีมอ่ะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานุรเราะฮีมใช่มั้ยมี2คำตรงนี้อัรเราะห์มานกับอัรเราะฮีมอัรเราะห์มานเนี่ยดุนยานี่ทุกคนได้หมดเลยครับจะปฏิเสธต่ออัลเลาะห์จะศรัทธาต่ออัลเลาะห์แล้วให้หมดเลยแต่อัรเราะฮีมอัลเลาะห์จะให้กับคนที่ศรัทธาต่อพระองค์เท่านั้นนั่นก็คือบรรดาผู้ศรัทธาซึ่งแน่นอนรางวัลใหญ่สุดคือการที่เราได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและใหญ่ซ้อนใหญ่ก็คือการได้เห็นพระพักตร์ของอัลเลาะห์ซึ่งนั่นคือรางวัลที่ทุกคนอยากจะได้แต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเราต้องผ่านตรงนี้ไปเราต้องผ่านตรงนี้ไปแปลว่าเราต้องผ่านดุนยานี้ไปให้ได้เราต้องเอาอิสลามมาใช้และใช้จนกระทั่งเราจากโลกนี้ไปเพราะนั้นมันการอาคิรุกะลามิฮิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะคอลันจันนะนั่นคือสิ่งที่เราต้องประคองเอาไว้ ท่านนบีบอกว่าใครก็ตามที่วาระสุดท้ายคือการปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์เขาจะได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์เขาจะได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์นี่คือสาเหตุว่าทำไมวันนี้ต้องเรียนศาสนากันเยอะๆเรียนศาสนาเพื่อประคองอีหม่านไงครับเรียนศาสนาเพื่อประคับประคองตัวเองให้อยู่ในบนคันลองที่ถูกต้องเพราะเราอย่าลืมนะอย่าคิดว่าวันนี้เป็นผู้ศรัทธาแล้วจะเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์อย่างที่เราได้เห็นว่าในอดีตคนตั้งมากมายเป็นมุสลิมวันนี้เป็นผู้ปฏิเสธก็เยอะเหมือนกันวันนี้คนหลายคนเป็นผู้ปฏิเสธก็เยอะเพิ่งไปตราหน้าเขาว่าเขาจะเป็นผู้ปฏิเสธและเป็นชาวนรกเพราะไม่แน่เขาอาจจะมีโอกาสเข้าสวรรค์เพราะเขาเป็นผู้ศรัทธาในอนาคตเราเองก็เหมือนกันจึงต้องทำไมอ่ะจึงต้องขอดุอากันเยอะๆนะครับเราต้องประคับประคองอีหม่านของเราวิธีการในการก็คือขอดุอากันให้เยอะๆยามุกอลิบันกุลุบซับบิดกอลบีอาลาดีนิกาโอ้ผู้ที่พลิกผันหัวใจขอพระองค์ได้โปรดให้หัวใจฉันมั่นคงอยู่บนศาสนาของตลอดไปตลอดไปยังเมื่อไหร่อัลบุตรอบบักะฮัตตายะติยะกันยากินคำสั่งนี้อัลลอฮ์สั่งนบีจงอิบาดะห์ต่อพระเจ้าของเจ้าจนกว่าความตายจะมาเยือนแปลว่าอีหม่านต้องอยู่กับเราจนกว่าเราจะตายจากโลกนี้เพราะนั้นนี่คือสาเหตุเราจะต้องทบทวนเรื่องราวของอิสลามบ่อยๆอิสลามไม่ใช่เป็นการเรียนรู้ในเบื้องต้นที่เราเรียกฟะดูอินเท่านั้นไม่ใช่นะครับแต่อิสลามจะต้องเรียนไปเรื่อยๆเรียนถึงเมื่อไหร่ล่ะนู่นเลยจนกว่าเราจะหมดลมหายใจถามว่านบีเป็นห่วงเราขนาดไหนนบีสอนเราในเรื่องของอันอิสลามและนบีเตือนเราในเรื่องของการนมาดจนกระทั่งวาระสุดท้ายนบีอัสซอลาอัสซอลานมาดนมาดเพราะนมาดคืออะไรนมาดคือการสร้างความผูกพันระหว่างเรากับอัลลอฮ์ถ้าไม่นมาดไม่มีโอกาสเข้าสวรรค์ครับผมบอกกับนักเรียนบอกว่าถ้าละหมาดไม่ครบแปลว่าเป็นคนไม่ดีอันนี้ออกอากาศใช้คำว่าไม่ดีแล้วกันจริงๆมันมีคำอีกคำหนึ่งซึ่งเพิ่งฟังคืออย่างนี้คือคนไทยเนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนที่เขาเรียกหูบางใช่ไหมมันจะมีคำว่าดีกับไม่ดีแต่จริงๆแล้วในความเป็นจริงมันมีคำว่าดีกับเลวใช่ไหมดีเข้าสวรรค์เลวลงนรกแต่พอเราบอกเลวปุ๊บอาจารย์ปากจัดก็เลยต้องระวังคำนิดนึงเดี๋ยวอะไรนะเพจเขาจะโดนแบนเอาดังนั้นขอดูอานะขอดูอาให้เรามั่นคงในศาสนาขอร้องแล้วก็การงานเขาดูที่บ้านปลายอย่างที่บอกท่านนบีบอกว่าอินทามันอามาลูบินคอวาตีมการงานดูที่บ้านปลายนะบ้านปลายเป็นยังไงนั่นแหละคุณที่มีโอกาสเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นขอดุอากันเยอะๆร็อบบานาลาตุซิกุลูบานาบะดะอิซฮะดายตานาวะฮับลานามินละดุนกะเราะห์มะอินนะกะอันตันวะฮับอันนี้ก็ดีหรือว่าต้นสั้นๆอย่างต้นเมื่อกี้ก็ได้ที่หลายๆท่านน่าจะท่องกันได้ขอบ่อยๆครับขอบ่อยๆถามว่าซอฮาบะห์เค้าสงสัยนะทำไมต้องขอบ่อยถามว่าในเมื่อวันนี้เราก็ศรัทธาต่อเราก็ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ทำไมซอฮาบะห์ท่านอานัสเป็นผู้รายงานหะดีษดุอาบทเนี้ยนะถามว่าทำไมอ่ะฟาฮันตะคอฟัวอะไรนะท่านกลัวว่าเราจะกลายเป็นผู้ปฏิเสธเหรอท่านนบีบอกนามอินนันกุลุบไบนาอุสบูไอนีมินอาซอบีอินละเพราะว่าหัวใจทุกดวงของเราเนี่ยอยู่ระหว่าง2พระสระเล็ก2นิ้วของอัลเลาะห์นั่นก็แปลว่าอัลเลาะห์จะให้เป็นไปยังไงก็ได้ซึ่งเราไม่รู้ไงพอเราไม่รู้เราต้องยังไงก็ต้องขอสิครับเราจะต้องขยันขอว่าโอ้อัลเลาะห์ขอให้ฉันเนี่ยมั่นคงในศาสนาของพระองค์ตลอดไปวันนี้เป็นมุสลิมอย่าชะล่าใจอย่าเพิ่งคิดว่าตัวเองจะได้เข้าสวรรค์เพราะตราบใดก็ตามที่เรายังไม่ได้จากโลกนี้บนกาลิมาลาอิลาฮิลลอฮ์ยังไม่มีอย่าเพิ่งยืนยันว่าเราจะเป็นชาวสวรรค์แต่เรามีความหวังครับเมื่อมีความหวังเราก็ต้องใช้วิธีการในการที่ประคับประคองอีหม่านของเราดูแลตัวของเรานะครับเพราะนั้นการเรียนรู้เรื่องราวของศาสนายิ่งอยู่เราเรียนตั้งแต่เล็กๆแต่ทุกวันนี้ก็ต้องทบทวนเพราะอย่าลืมนะถามว่าวันนี้ที่เขาคุยกันอยู่เนี่ยนักวิชาการก็ดีอาจารย์ทั้งหลายที่เขาพูดกันอยู่เนี่ยคุยเรื่องอะไรก็คุยเรื่องกุรอานคุยเรื่องหะดีษเราเคยเรียนยังเคยเรียนแล้วแต่บางครั้งไอ้บางสิ่งบางอย่างเราลืมไปแล้วบางเรื่องบางราวเนี่ยเราเก็บตกในรายละเอียดได้ไม่หมดวันนี้เรามาเก็บตกในบางข้อแล้วเราจะได้ทำไมเอามาปรับปรุงวิถีชีวิตมาพัฒนาการดำเนินชีวิตของเราให้มันอยู่ในคันลองของศาสนามากยิ่งขึ้นนะครับก็คิดว่าด้วยกับเวลานะจริงๆอยากจะพูดอีกแหละแต่ก็เวลาที่ให้มันก็เกินแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมใช่ไหมใช่ไหมก็ขออนุญาตแต่เพียงเท่านี้นะครับหรือยังไงนะก็เดี๋ยวมีอะไรนะมีอัคดุนิกาต่อนะครับก็ขออนุญาตแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณมาลัยหรือคุณมายูรีเทิดเกียรติศักดิ์คุณมาลัยหรือคุณมายูรีเทิดเกียรติศักดิ์นามสกุลเดิมผ่องโสภาอายุ64ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของชากีนโตนะผ่องโสภารอฮิมะฮุลลอฮ์จะละหมาดจนาซะในวันศุกร์ที่2ตุลาคมเวลาหลังละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดอันวาริสุนนะคลองเครสซอยสุภาพงษ์1แยก9เขตประเวศ
1: สอบถามโทร0831372467 0831372467คุณมัสอูดีผ่องโสภาอินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนโตเรียมเย็นกุรุโมโตเรียมเย็นกุรุโมอายุ97ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันศุกร์ที่2ตุลาคมเวลา 13:30 นหรือบ่ายโมงครึ่งณมัสยิดดารุนมุฮาจิรีนคลอง13สายบนบ้านทหารผ่านศึกสอบถามโทร0861235937 0861235937โตเดะเย็นกุรุโมบุตรสาวอินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะฮาวอหรือโตย่าหวังเจริญฮัจญะฮาวอหรือโตย่าหวังเจริญสกุลเดิมดวงเกิดอายุ79ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของฮัจญีชาริฟรอฮิมะฮุลลอและฮัจญะหลานดวงเกิดจะละหมาดจะนาซะในวันศุกร์ที่2ตุลาคมเวลาหลังละหมาดวันศุกร์ประมาณ 13:00 นณมัสยิดเนี้ยมะตุนอิสลามทับช้างของล่างซอยกรุงเทพกรีฑา20แยก9เขตสะพานสูงสอบถามครูกอล์ฟฟานหลุมวิสัยโทร0947876910 0947876910อินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีสมหวังเย็นภูเขาหรือหวังดำฮัจญีสมหวังเย็นภูเขาหรือหวังดำได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจะนาซะในวันศุกร์ที่2ตุลาคมณมัสยิดเชคมูฮัมหมัดอาลีพัทยา
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
1: แนะนำการใช้ไฟฟ้าในกรณีที่มีน้ำท่วมหรือน้ำท่วมขังช่วงน้ำท่วมอย่ามองข้ามภัยจากไฟฟ้าช็อตหรือไฟดูดแจ้งเตือนระวังอันตรายจากไฟฟ้าดูดเพื่อความปลอดภัยในพื้นที่น้ำท่วมห้ามแตะต้องและอยู่ใกล้เสาไฟฟ้าหรือสายไฟฟ้าสับสวิตช์หรือถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทันทีเมื่อน้ำท่วมอุปกรณ์ไฟฟ้าหากพบเหตุไฟฟ้าขัดข้องหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าเสียหายจากน้ำท่วมด้านระบบไฟฟ้าดูแลประชาชนพื้นที่น้ำท่วมโทรการไฟฟ้านครหลวง1130การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโทร1129ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวง1130การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค1129ตลอด24ชั่วโมง
4: การสำรวจสุขภาพคนไทยใน20ปีที่ผ่านมาพบว่ามีคนป่วยเป็นเบาหวานเนี่ย6ล้านคนอันที่2ก็คือโรคความดันโลหิตสูง17ล้านคน
5: อุ๊ยอันนี้เยอะมาก
4: และอันสุดท้ายเนี่ยคนที่เป็นโรคอ้วนแล้ว27ล้านคนครับ
5: เกือบครึ่งประชากรคือน้ำหนักเกิน
4: น่าเป็นห่วงคือคนที่มีภาวะน้ำหนักเกินพวกนี้เนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 5.7 ล้านคนทุกคนเสี่ยงหมดเลยอย่าเพิ่งเป็นโรคอย่าเพิ่งไปอยู่ในเปอร์เซ็นต์ตรงนั้นนะครับหนอป้องกันไว้ก่อนดีกว่า
6: อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีน

0: الله أكبر
1: الله أكبر
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีเกียรติที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์เราขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆนะครับวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดให้เราท่านทั้งหลายมาพูดคุยกันในเรื่องของศาสนาในลักษณะเช่นนี้อีกครั้งหนึ่งซึ่งการพูดคุยกันในเรื่องของศาสนาแต่ละครั้งเนี่ยพี่น้องครับถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดสำหรับชีวิตของเราเพราะชีวิตของผู้ศรัทธานั้นจะได้ดีหรือไม่ได้ดีมันขึ้นอยู่กับว่าชีวิตของเขานั้นสนใจต่อศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากน้อยเพียงใดถ้าชีวิตของคนคนหนึ่งสนใจต่อศาสนาของอัลลอฮ์พยายามที่อยากจะรู้ว่าสิ่งไหนที่อัลลอฮ์ใช้พยายามอยากจะเข้าใจว่าสิ่งไหนที่อัลลอฮ์ห้ามเมื่อรู้แล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติสิ่งใช้เนี่ยเราก็ทำตามสิ่งที่ถูกห้ามก็ออกห่างนี่คือวิถีทางแห่งการดำเนินชีวิตที่ดีที่สุดสำหรับผู้ศรัทธาแล้วผู้ศรัทธาชนิดที่พยายามที่จะเรียนรู้ศาสนาของอัลลอฮ์ไปเพื่อปฏิบัติผู้ศรัทธาชนิดนั้นแหละที่จะเป็นชนิดที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเมตตาให้ได้เข้าสวรรค์วันนี้เรามาฟังในเรื่องของศาสนาเนี่ยเพื่อที่จะผลักดันตัวของเราเนี่ยไปสู่การได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ให้ได้เข้าสวรรค์ของพระองค์ด้วยการทุ่มเทที่จะปฏิบัติตามสิ่งที่เราได้รับทราบนะครับวันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ที่ผมถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากที่อยากจะทำความเข้าใจกับพี่น้องท่ามกลางการที่เราท่านทั้งหลายอยู่ในสังคมที่มีแต่ความปั่นป่วนมีแต่ความวุ่นวายการอิจฉาริษยาเกิดขึ้นอย่างมากมายการตะกับบทการเย่อหยิ่งเกิดขึ้นในสังคมของเราอย่างมากมายมีอยู่เรื่องหนึ่งพี่น้องของเราหลายๆคนโดนอย่างนี้คือถูกฟิตนะถูกกล่าวร้ายถูกใส่ร้ายถูกใส่ความบางคนถูกกล่าวหาว่าโกงเงินสุราทั้งที่เป็นคนดีคนก็หาว่าโกงแบบเนี้ยพี่น้องของเราก็ชอกช้ำแล้วก็เจ็บปวดใจเหลือเกินโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคท้ายๆเนี่ย คนที่โกงเนี่ยนบีบอกว่าจะได้รับการเชื่อถือในสังคมส่วนคนซื่อๆมือสะอาดใจสะอาดคนจะกล่าวหาว่าเขาเป็นคนช่อฉนเป็นคนคดโกงนี่คือสังคมในยุคท้ายๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งยุคของเราเนี่ยมันก็เกิดสิ่งต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อผู้ศรัทธาถูกฟิตนะเราจะทำอย่างไรเมื่อผู้ศรัทธาถูกใส่ร้ายเมื่อผู้ศรัทธาถูกใส่ความขั้นตอนการปฏิบัติตัวของผู้ศรัทธาเนี่ยจะต้องทำอย่างไรข้อสำคัญก็คือชีวิตของผู้ศรัทธานั้นท้อไม่ได้อย่างเด็ดขาดถูกใส่ร้ายถูกใส่ความแล้วเราจะทำอย่างไรมันเครียดมันปวดหัวมันเจ็บปวดใจที่สุดบางคนเนี่ยปฏิบัติตัวผิดหันไปสัมมาเลเทเมาเลยในเมื่ออยากจะเป็นคนดีได้ปฏิบัติในสิ่งดีๆแล้วสังคมยังกล่าวหาว่าเป็นคนชั่วอีกเลยชั่วให้มันสมใจไปเลยบางคนเขาก็เป็นแบบนั้นซึ่งเป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องในหลักการของศาสนาดังนั้นวันนี้อยากที่จะทำความเข้าใจกับพี่น้องนะครับภายใต้หัวข้อเรื่องเมื่อผู้ศรัทธาถูกฟิตนะห์เมื่อผู้ศรัทธาถูกใส่ร้ายเมื่อผู้ศรัทธาถูกใส่ความถูกใส่ร้ายป้ายสีผู้ศรัทธาจะต้องทำอย่างไรให้ชีวิตเนี่ยมันครองอยู่ในกรอบของคุณงามความดีให้ได้ ให้ชีวิตดำเนินต่อไปข้างหน้าได้ด้วยความถูกต้องท่านพี่น้องครับ ไม่มีใครหรอกครับในชีวิตเนี่ยต้องการเหลือเกินอยากที่จะประสบกับความปั่นป่วนวุ่นวายในการดำเนินชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้ไม่มีใครอยากจะประสบกับความเจ็บปวดความขมขื่นในจิตใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่ถูกใส่ร้ายถูกใส่ความเนี่ยหรือถูกทำให้เกิดความเข้าใจผิดทั้งที่เราเองเนี่ยไม่ได้ทำผิดตามสิ่งที่ถูกกล่าวหาบางคนถูกกล่าวหาว่าโกงเงินมัสยิดบางคนถูกดูถูกนะครับถูกเหยียดหยามว่าเป็นคนทำซินาเป็นคนที่ผิดประเวณีเป็นคนสามสนทั้งที่ตนเองไม่ได้ทำท่านหญิงไอชาเองเนี่ยก็เคยถูกกล่าวหาว่าไปมีชู้นะครับไปมีสัมพันธ์ทางชู้สาวกับซอฮาบะคนหนึ่งอัลลอฮฺอักบัรท่านหญิงไอชาปวดใจมากท่านหญิงไอชาเสียใจอย่างยิ่งแล้วก็โดนในสภาพที่นางเนี่ยยังป่วยไข้อยู่แล้วก็รู้ข่าวนางปฏิบัติตนอย่างไรนางจึงพ้นจากวิกฤตตรงนั้นได้แล้วก็อัลลอฮ์ก็ช่วยเหลือนางเดี๋ยวเราจะค่อยๆ คุยเป็นลำดับข้อสำคัญก็คือว่าณเวลาเนี่ยที่พี่น้องนั่งชมอยู่ทางบ้านนะพี่น้องลองคิดดูซิว่าเราเนี่ยเคยถูกใส่ร้ายไหมเราเคยถูกใส่ความไหมเราเคยถูกใส่ร้ายป้ายสีบ้างหรือเปล่าลองคิดดูซิว่าในชีวิตของเราเนี่ยเคยไหมแล้วเราทำตนอย่างไรเดี๋ยวผมจะบอกแบบอิสลามเนี่ยเขาทำตนอย่างไรแบบอิสลามเนี่ยมีทางออกอย่างไรอย่างไรก็ตามแต่พี่น้องหากการถูกใส่ร้ายถูกใส่ความถูกกล่าวหาในทางที่ไม่ดีเนี่ยมันมาเกิดขึ้นกับชีวิตของเราตอนนี้อาจจะยังไม่เกิดวันนี้เรียนรู้ไปก่อนว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรหนึ่งสองสามสี่บรรดานักวิชาการอิสลามได้หยิบยกเอาประเด็นต่างๆที่จะให้ผู้ศรัทธามาปฏิบัตินี่นะครับแนะนำเอาไว้ดีมากๆผมเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นกำลังใจกับพี่น้องเพราะว่าวิถีชีวิตของเราอะนะมันอยู่ท่ามกลางสังคมที่มีแต่ความอิจฉามีแต่การเลียแข้งเลียขามีแต่การเห็นแก่ตัวมีแต่การเห็นแก่ได้มีแต่การหวังผลประโยชน์แน่นอนอย่างยิ่งไอ้เรื่องการใส่ร้ายใส่ความสาดโคลนผู้อื่นกล่าวหาคนอื่นไปในทางที่ไม่ดีย่อมจะเป็นกลเม็ดที่นำเอามาใช้ปราบคู่ต่อสู้แม้กระทั่งจะเลือกตั้งอิหมัมเนี่ยก็มีสิ่งต่างๆเหล่านี้กล่าวหาคนนั้นตำหนิคนนี้ทั้งที่ไม่ได้มีข้อมูลอะไรเลยเพื่อสร้างกระแสให้คนในสังคมนั้นๆเนี่ยเข้าใจคนอื่นผิดจะได้หันมานิยมชมชอบในตัวเองนี่คือวิธีที่สามานที่สุดการเลือกตั้งอิหมัมในสังคมบ้านเราก็เป็นแบบนี้แหละพี่น้องใช้วิธีที่สถุนใช้วิธีที่สามานในการที่จะให้ตนเองเนี่ยเป็นที่ยอมรับกับคนในสังคมแต่ว่าสาดโคลนคนอื่นใส่ร้ายคนอื่นนี่แหละเป็นเรื่องที่สามานชั่วช้าต่ำทรามจริงๆสำหรับคนที่ทำแบบนี้มาดูนะครับอิสลามสอนว่าอย่างไรในขณะที่เราต้องถูกใส่ร้ายเราจะต้องถูกกล่าวหาหรือเราถูกใส่ความไปในทางที่ไม่ดีเนี่ยเราจะทำอย่างไรประเด็นที่หนึ่งพี่น้องเมื่อผู้ศรัทธาถูกฟิตนะเมื่อผู้ศรัทธาถูกใส่ความถูกใส่ร้ายถูกกล่าวหาไปในทางที่ไม่ดีประการที่หนึ่งอุลามะบอกว่าต้องอดทนสงบนิ่งอดทนก่อนอย่าโวยวายสงบให้นิ่งในขณะที่อดทนสงบนิ่งอยู่เนี่ยนึกถึงอัลลอฮ์ให้มากๆเมื่ออดทนแล้วก็สงบนิ่งแล้วเนี่ยพยายามตั้งสติให้ได้อย่าเป็นคนสติแตกในขณะที่ต้องเผชิญกับฟิตนะห์ต่างๆอย่าทำอย่างนั้นสงบนิ่งอดทนก่อนในระหว่างอดทนเนี่ยอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์กล่าวแบบนี้พี่น้องแล้วก็อย่าลืมนะอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนทุกภัยพิบัติที่มาประสบกับเราทำอย่างนี้อดทนสงบนิ่งกล่าวแบบนี้ซะก่อนโดยเฉพาะคำว่าอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเนี่ยมีหะดีษบางบทนะครับบอกว่าใครก็ตามแต่เมื่อภัยพิบัติเกิดขึ้นกับเขาหมั่นที่จะกล่าวคำนี้อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนไม่ใช่กล่าวกันตอนตายอย่างเดียวนะพี่น้องบ้านเราใช้กันตอนตายอย่างเดียว แต่กุรอานบอกว่าอิซาอซอบัตฮุมมุซีบะเมื่อภัยพิบัติความทุกข์ร้อนความขมขื่นใจมาประสบกับชีวิตนะให้กล่าวเลยกอลูอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคนที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ก็จะกล่าวว่าแท้จริงเราเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ทดสอบเราและเราก็จะกลับคืนสู่พระองค์ถ้าหากว่าเราตายในขณะที่ถูกบททดสอบตรงนี้ให้กล่าวอย่างนี้นบีบอกกับเราเอาไว้เนี่ยผมดีใจมากที่อ่านหะดีษบทนั้นเนี่ยเพราะผมก็ช้าอยู่ตลอดเวลาในขณะที่เกิดวิกฤตของชีวิตเพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยพี่น้องมันไม่มีใครหรอกที่จะไม่โดนบททดสอบไม่เกิดความทุกข์ร้อนไม่เกิดวิกฤตไม่เกิดความขมขื่นไม่มีเลยชีวิตแม้แต่ชีวิตเดียวเนี่ยไม่มีที่จะสุขสบายไปตั้งแต่เกิดจนตายไม่มีต้องมีสิ่งที่เป็นวิกฤตความทุกข์ร้อนความทุกข์ระทมความเสียใจความเศร้าโศกมันมีนะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาเกิดกับชีวิตของเราไม่ทุกข์มันก็สุขชีวิตเนี่ยแล้วมันก็จะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปอย่างเงี้ยตลอดไปจนกระทั่งวันตายเมื่อเกิดความทุกข์ร้อนเกิดความขมขื่นใจประเด็นแรกนี้อุลามะบอกว่าสงบนิ่งอดทนตั้งสติให้ได้แล้วในใจก็พยายามนะครับอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเมื่อกล่าวอย่างนี้แล้วท่านนบีบอกว่าอัลลอฮ์จะให้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยจบเร็วเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นบททดสอบที่มาจากอัลลอฮ์ในเมื่อบททดสอบมาจากอัลลอฮ์สิ่งแรกที่เรานึกถึงคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ย่อมให้เกียรติเราพระองค์ย่อมช่วยเหลือเราเวลาเกิดปัญหาเนี่ยนะพี่น้องอย่าไปคิดถึงสิ่งอื่นเราไปคิดถึงสิ่งอื่นก่อนที่จะนึกถึงอัลลอฮ์พอเอาตัวไม่รอดไม่รู้จะไปทางไหนแล้วค่อยมานั่งนึกถึงอัลลอฮ์ค่อยมานั่งขอดุอาอย่างนี้ทําผิดทั้งนั้นเอาใหม่เวลาใครใส่ความเราใส่ร้ายเราถูกเหยียดหยามทั้งที่เราไม่ได้ทำเขากล่าวหาเราในทางที่ไม่ดีแล้วเราก็ไม่ได้ทำด้วยนึกถึงอัลลอฮ์เป็นอันดับแรกอย่าคิดในการที่จะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอันดับแรกเราเนี่ยเอาอัลลอฮ์ไปไว้ที่หลังตัวอย่างเช่นพี่น้องปวดหัวเป็นไข้นึกถึงอะไรก่อนพี่น้องร้อยทั้งร้อยพี่น้องส่วนใหญ่เราจะนึกถึงพาราเซตามอลนึกถึงยาแก้ปวดนึกถึงยาแก้ไข้ถ้าเป็นหนักๆ นึกถึงคลินิกหนักไปกว่านั้นนึกถึงโรงพยาบาลใช่ไหมเราไม่ได้นึกถึงอัลลอฮ์เป็นอันดับแรกเอาใหม่พี่น้องต่อไปนี้นะความปวดร้าวความทุกข์ระทมใจที่มันเกิดขึ้นนึกถึงอัลลอฮ์เป็นอันดับแรกกล่าวมากๆว่าอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนท่านนบีสัญญาว่าอัลลอฮ์จะทำให้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นความทุกข์ระทมใจที่เกิดขึ้นเนี่ยคลี่คลายโดยเร็วจบโดยเร็วเพราะนั้นนะพี่น้องประเด็นแรกนี่อดทนนะสงบนิ่งตั้งสติให้ได้กล่าวมากๆว่าอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนปัญหาจบเร็วนี่นบีสัญญาเอาไว้นะประการที่สองพี่น้องเมื่อสงบนิ่งเมื่ออดทนใจของเรานึกถึงอัลลอฮ์เป็นอันดับแรกแล้วเนี่ยประการที่สองให้พยายามมั่นคงอยู่กับการทำความดีถ้าทำความดีน้อยไปทำความดีให้มากขึ้นหรือทำความดีมากอยู่แล้วหนักไปกว่านั้นทำความดีให้มากกว่าเก่าอีกอย่าลืมนะบททดสอบที่มันเกิดขึ้นอัลลอฮ์ทดสอบนะเราก็พยายามทำในสิ่งที่อัลลอฮ์พอใจแล้วก็อัลลอฮ์ก็จะเมตตาให้สิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเนี่ยจบโดยเร็วนี่คือประการที่สองในขณะที่เราถูกฟิตนะห์ในขณะที่รู้ถูกกล่าวหาถูกกล่าวร้ายถูกใส่ความประเด็นที่สองนี่นะครับมั่นคงอยู่กับการทำความดีให้เรามั่นใจอย่างนี้พี่น้องให้เรามั่นใจว่าความดีเนี่ยจะช่วยให้เหตุการณ์อันเลวร้ายต่างๆเนี่ยคลี่คลายไปในทางที่ดีอย่าไปคิดเลิกดีกว่าถอยแล้วฉันไม่ทำความดีแล้วนะครับพยายามนะพี่น้องนึกถึงคนที่เขาโดนใส่ร้ายป้ายสีมากกว่าเรานบีเคยถูกใส่ร้ายป้ายสีไหมเคยซอฮาบะห์เคยไม่เคยนบีก่อนๆเคยถูกใส่ร้ายป้ายสีไหมเคยเช่นท่านนบียูซุฟเป็นคนที่ เป็นเด็กหนุ่มที่หล่อมากทำไปทำมาคนที่เก็บเขามาเลี้ยงเนี่ยในวังในเมืองนั้นเนี่ยภรรยาของเจ้าเมืองเนี่ยจะปั้มนบียูซุฟเนี่ยไม่ได้ผิดเลยแม้แต่น้อยแต่ความเลวทรามความสามานแผนอันเลวร้ายเนี่ยมาจากภรรยาของเจ้าเมืองเมืองนั้นพยายามจะปั้มท่านนบียูซุฟแต่แน่นอนนบียูซุฟเองก็ต้องการที่จะหนีเสื้อขาดกับขาดทั้งด้านหลังคนเขาก็บอกว่าให้มาพิจารณาดูซิถ้าหากว่าเสื้อขาดทั้งด้านหน้าแล้วก็เสร็จนบียูซุฟไปปั้มเขาแต่ถ้าหากว่าเสื้อมันขาดทั้งด้านหลังนะแสดงว่านบียูซุฟพยายามจะหนีผู้หญิงปั้มผลการสอบสวนออกมาเสื้อเนี่ยมันขาดข้างหลังในกระจุยเลยแปลว่านบียูซุฟพยายามจะหนีภรรยาของกษัตริย์นี่แหละปั้มแต่แน่นอนอย่างยิ่งภรรยาของกษัตริย์อยู่เหนือกว่ายังไงก็ต้องถูกมันผิดไปไม่ได้นบียูซุฟโดนใส่ร้ายว่าทำในสิ่งที่เลวทรามต่ำช้าไปปั้มภรรยาของเจ้าเมืองทั้งที่ไม่ได้ทำสักทีนึงท่านนบียูซุฟถูกตัดสินติดคุกอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนี่ขณะท่านนบีนะถูกตัดสินติดคุกอยู่ในเมืองนั้นนะเป็นระยะเวลาหลายปีกว่าจะออกมาแล้วก็มาทำหน้าที่เป็นผู้ปกครองนะครับคุมกองคลังต่างๆของประเทศอียิปต์พี่น้องสิ่งนี้ที่เล่าให้พี่น้องฟังเนี่ยอยากจะบอกกับพี่น้องว่านบียูซุฟหลังจากที่ถูกอัลลอฮ์ทดสอบในเรื่องของการใส่ร้ายในเรื่องของการถูกกล่าวหาแล้วก็ถูกตัดสินจำคุกในหลายปีเนี่ยพี่น้องนบียูซุฟไม่ได้ท้อถอยเลยจากการทำความดีท่านตระหนักอยู่อย่างมั่นคงว่าจะอยู่ที่ไหนก็ทำดีได้อยู่ในคุกอยู่ในตารางก็ทำดีได้อยู่ที่บ้านทำดีได้อยู่ที่ทำงานทำดีได้อยู่ในกลางป่าก็ทำดีได้อยู่คนเดียวก็ทำดีได้นี่คือสิ่งที่ท่านนบียูซุฟมีจุดยืนอย่างนี้เราต้องเอาเยี่ยงอย่างนะเมื่อถูกใส่ร้ายเมื่อถูกฟิตนะห์ต่างๆอย่าไปท้อถอยพี่น้องยิ่งต้องทำดีมากขึ้นไปยิ่งต้องมั่นคงอยู่กับการทำความดีมากยิ่งขึ้นชีวิตของผู้ศรัทธานั้นเนี่ยพี่น้องจะตกไปอยู่ในสภาพใดก็ตามแต่สิ่งสำคัญประการหนึ่งผู้ศรัทธาจะต้องเอาใจใส่ให้มากมากก็คือมั่นคงอยู่กับการประกอบคุณงามความดีอัลลอฮ์ตรัสอย่างนี้นะพี่น้องอินนัลลอฮีนะกาลูร็อบบุนัลลอฮ์

ตรัสว่าแท้จริงบรรดาผู้ที่กล่าวยืนยันอย่างมั่นคงว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้าของพวกเราแล้วเขาเหล่านั้นก็ยืนหยัดปฏิบัติตามคำกล่าวอย่างเหนียวแน่นหมายความว่ายืนหยัดปฏิบัติความดีตามที่อัลลอฮ์ได้กำหนดเอาไว้อย่างเหนียวแน่นทุกความดีเนี่ยน้อมรับมาปฏิบัติคนที่ทำได้อย่างนี้นะอัลลอฮ์บอกว่าไม่มีความกลัวใดๆเกิดขึ้นแก่เขาพวกเขาจะเป็นผู้ที่ไม่เศร้าสลดเสียใจคนเหล่านี้คือชาวสวรรค์พวกเขาจะบำนักอยู่ในสวรรค์นี้ตลอดกาลเป็นการตอบแทนสิ่งที่เขายืนหยัดอยู่กับการทำความดีและถามว่าชีวิตของผู้ศรัทธาเนี่ยมันมีกี่สภาพล่ะพี่น้องลองดูสิพี่น้องที่นั่งชมอยู่ทางบ้านลองตอบผมซิว่าชีวิตของมนุษย์เนี่ยมีอยู่ได้กันกี่สภาพพี่น้องบางคนตอบได้ชีวิตของมนุษย์เนี่ยในโลกดุนยานี้นะไม่ว่าจะอยู่ในสถานะที่สูงเหมือนกับกษัตริย์เจ้าเมืองหรือจะอยู่ในสถานะที่ต่ำเหมือนยาจกคนรากหญ้าขอทานชีวิตของมนุษย์ทุกระดับชั้นเนี่ยอยู่ด้วยกัน2สภาพ1มีความสุข2มีความทุกข์ไม่ทุกข์มันก็สุขไม่สุขมันก็ทุกข์ทีนี้ในเมื่อมนุษย์เนี่ยอยู่ด้วยกัน2สภาพก็แปลว่าความสุขและความทุกข์เนี่ยจะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาสู่ชีวิตอยู่ตลอดเวลาบางช่วงของชีวิตก็สุขบางช่วงของชีวิตมันก็ทุกข์แต่ข้อที่ผู้ศรัทธาทั้งหลายจะต้องตระหนักก็คือต้องกล่าวยืนยันว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าแล้วก็ยืนหยัดอยู่กับความดีที่ทําเพื่ออัลลอฮ์นั่นแหละไม่ว่าจะสุขไม่ว่าจะทุกข์ยืนหยัดอยู่กับการทำความดีในขณะที่ถูกบททดสอบยืนหยัดทำความดีให้มากกว่าเดิมอัลลอฮ์จะได้รักอัลลอฮ์จะได้พอใจมากกว่าเดิมแล้วปัญหาต่างๆมันก็จะคลี่คลายไปในทางที่ดีผู้ศรัทธาจะต้องเกิดความเชื่อมั่นอย่างนี้นะด้วยการมั่นคงอยู่กับการทำความดีนั้นเนี่ยมันจะทำให้ความเลวร้ายต่างๆเนี่ยหลุดพ้นไปจากชีวิตพี่น้องต้องเชื่ออย่างนี้นะยิ่งถูกฟิตนะเท่าไหร่ฉันยิ่งมั่นคงอยู่กับการทำความดีมากเท่านั้นแล้วแถมยังยิ่งอยากที่จะทุ่มเททำความดีให้มากกว่าเดิมถ้าทำได้อย่างนี้กุรอานบอกอย่างนี้อินนัลฮะซะนาตยุซฮิบนัสซัยยิอาตดาลิกะซิกรอลิซซาคิรีนแท้จริงการประกอบคุณงามความดีนั้นเนี่ยจะทำให้สิ่งเลวทรามต่างๆคลี่คลายไปจากชีวิตหลุดพ้นไปจากชีวิตทำความดีพี่น้องกุรอานยืนยันเอาไว้อย่างเนี้ยเวลาเราถูกฟิตนะห์แล้วจะหยุดทำไมหยุดทำดีทำไมอ่ะพี่น้องถ้าหยุดทำดีก็แสดงว่าไอ้ทำดีก่อนๆนี่นะเราทำเพื่อมนุษย์ใช่ไหมมนุษย์เนี่ยฟิตนะห์เราไม่ได้ทำจริงๆมนุษย์เขาอาจจะมีความสามารถสร้างความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องให้แก่เราหรือว่าทำให้เราเนี่ยเป็นที่เข้าใจผิดของผู้คนเขาสามารถทำได้ปล่อยเข้าไปถ้าชี้แจงความเป็นจริงได้ชี้แจงถ้าหากว่าหมดความสามารถที่จะชี้แจงมอบหมายตัวต่ออัลลอฮ์พี่น้องทำความดีให้หนักเข้าทำความดีให้มากขึ้นกว่าเก่าอินนัลฮะซะนาตยุซฮิบุนัสซัยยิอาตแท้จริงการประกอบคุณงามความดีนั้นจะทำให้สิ่งเลวทรามต่างๆเนี่ยหลุดพ้นออกไปจากชีวิตذلك ذكرى للذاكرين นี่คือคำเตือนข้อเตือนใจสำหรับผู้ที่มันล้ำลึกถึงอัลลอฮ์เป็นข้อเตือนใจสำหรับคนดีๆทั้งหลายพี่น้องขอให้เราได้มั่นคงอยู่กับอัลลอฮ์โดยการทำความดีนะพี่น้องในประเด็นที่สองนี้แล้วเราก็จะเกิดความสงบในจิตใจแม้ว่าใครจะใส่ร้ายเราขนาดไหนก็ตามแต่เรายิ่งจะมีความสุขด้วยการทำดีเรายิ่งจะมั่นคงอยู่กับการทำความดีนี่คือวิธีการปฏิบัติข้อที่สองภายหลังจากที่เราถูกฟิตนะห์ถูกใส่ความนะครับ ประเด็นที่สามพี่น้องข้อปฏิบัติข้อที่สามนะใครที่ถูกฟิตนะห์ทำอย่างนี้ให้มันขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้มากๆเพราะอะไรพี่น้องต้องวิงวอนต้องอ้อนวอนต้องวอนขอต่ออัลลอฮ์ให้มากๆเพราะคนที่ถูกอาธรรมนั้นเนี่ยอัลลอฮ์จะตอบรับการขอดุอาของเขาโดยไม่มีอะไรมาปิดกั้นเราอยู่ในฐานะที่ถูกอาธรรมท่านหญิงไอชาเคยถูกใส่ร้ายป้ายสีว่ามีชู้สาวกับซอฮาบะห์คนหนึ่งชื่อซอฟวานอิบนุมุอัตตัล

0: นางร้องไห้เสียใจแต่ว่าในระหว่างที่นางเสียใจเนี่ย สังเกตดูให้ดีนะครับนางจะเป็นผู้ที่ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ตลอดเวลาเป็นระยะเวลาหลายสิบวันที่นางอยู่กับความขมขื่นที่ถูกใส่ความว่าไปเป็นชู้นางเป็นภรรยาของท่านศาสนทูตของอัลลอฮ์จะทำตัวเลวทรามอย่างนั้นได้ยังไงนางไม่ได้ทำแต่ว่านางเป็นเด็กอายุยังน้อยมากนะครับแล้วก็ถูกใส่ความแบบนี้ลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์แต่ในระหว่างนั้นนะผมอ่านประวัติศาสตร์ในช่วงนี้แล้วนะรู้ไหมท่านหญิงไอชาทำยังไงละหมาดขอดุอาขอลูกโทษต่ออัลลอฮ์ละหมาดขอดุอาขอลูกโทษต่ออัลลอฮ์วอนขอต่ออัลลอฮ์มากเหลือเกินหลังจากนั้นไม่นานเนี่ย อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นางสอบผ่านโดยประทานอัลกุรอานอายะห์นะครับที่อยู่ในอัลกุรอานรับรองความบริสุทธิ์ของท่านหญิงไอชาว่าเป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์มีความใสสะอาดไม่ได้เกี่ยวข้องกับความโสมมแห่งบุญทินที่มนุษย์เขากล่าวหากันนางดีใจอย่างมากที่นั้นแต่ว่าระหว่างที่นางกำลังรอคอยวะฮีที่มาจากอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ตัดสินเนี่ยนางเจ็บปวดใจมากเหลือเกินพี่น้องแต่ว่านางก็มันวิงวอนขอดุอาต่ออัลลอฮ์เรื่องนี้ที่นำเอามาบอกกับพี่น้อง อยากจะบอกกับพี่น้องว่าคราใดก็ตามแต่ที่เราถูกฟิตนะห์เราเจ็บปวดใจใช่ไหมเราขมขื่นใจใช่ไหมทำไมเราไม่ฟ้องกับอัลลอฮ์ล่ะทำไมเราไม่วอนขอต่ออัลลอฮ์ล่ะยกมือขอดุอาต่ออัลลอฮ์ถ้ามันเดือดร้อนสุดๆมันเป็นวิกฤตที่สุดในชีวิตเวลาจะขอดุอายื่นสุดมือเลยพี่น้องขอดุอาต่ออัลลอฮ์เป็นการวอนขอความเห็นใจจากพระองค์นะครับร้องเรียนกับพระองค์ว่าเราหมดทางสู้เราถูกใส่ร้ายเราถูกใส่ความไอ้การยิ่งวอนขอต่ออัลลอฮ์มากเท่าไหร่นี่นะยิ่งจะทำให้ตัวของเราเนี่ยนะครับได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์เพราะท่านนบีได้มาประกาศให้เราท่านทั้งหลายทราบว่าในสภาพที่ผู้ศรัทธาถูกอาธรรมเป็นสภาพที่อัลลอฮ์ทรงเห็นใจที่สุดพระองค์จะทรงเมตตาให้แก่ปวงบ่าวของพระองค์ในสภาพที่เขาถูกอาธรรมด้วยการถูกใส่ร้ายนบีจึงส่งเสริมให้ขอดุอาให้มากๆเพราะอัลลอฮ์กำลังเห็นใจคนเหล่านี้กำลังเมตตาต่อคนเหล่านี้ซึ่งเราจะต้องเกิดความมั่นใจว่าอัลลอฮ์อยู่เคียงข้างเราแต่ข้อสำคัญก็คือให้เราเนี่ยวอนขอต่อพระองค์ให้มากๆร้องไห้กับพระองค์สิพี่น้องน้ำตาออกมาเพียงหยดเดียวเนี่ยท่านนบีบอกว่าน้ำตาที่ไหลออกมาเท่ากับหัวของแมลงวันเนี่ยที่ร้องไห้เพื่ออัลลอฮ์น้ำตาแบบนี้จะเป็นน้ำตาที่ปกป้องตัวเราเนี่ยให้รอดพ้นจากไฟนรกถ้าเรายังมีความสุขสบายอยู่นะพี่น้องคิดเลยว่าจะมีโอกาสร้องไห้กับอัลลอฮ์คิดเลยจะได้มีโอกาสเสียใจร้องไห้จนน้ำตาไหลออกมาในขณะที่เราวอนขอในขณะที่เราร้องเรียนกับอัลลอฮ์ผมว่าไม่มีวันหรอกถ้าหากว่าเรายังสุขสบายอยู่นะอัลลอฮ์ก็ให้บททดสอบเกิดขึ้นพอบททดสอบมันเกิดขึ้นแล้วปั๊บเนี่ยเราก็ยิ่งยังยืนหยัดอยู่กับการทำความดียังหมั่นขอดุอาต่ออัลลอฮ์มากขึ้นมากขึ้นแล้วคนเนี่ยเวลาถูกอาธรรมแล้วก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์เนี่ยน้ำตามันจะไหลโดยอัตโนมัติพี่น้องอัลลอฮ์ให้นะและน้ำตาที่ไหลออกมาตรงนั้นเนี่ยนบีบอกว่าเป็นน้ำตาที่เราร้องไห้เพื่ออัลลอฮ์จริงๆและน้ำตาเหล่านั้นแหละมันจะเป็นน้ำตาที่ปกป้องเราให้พ้นจากไฟนรกในวันกิยามะห์ด้วยตัวบทหลักฐานจากฮะดีษอย่างชัดเจนมากพี่น้องครับมีดุอาอยู่บทหนึ่งคนที่โดนฟิตนะห์คนที่ถูกใส่ร้ายคนที่ถูกใส่ความโดยพี่น้องทางจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับที่ถูกเจ้าหน้าที่รัฐบาลใส่ร้ายจับไปติดคุกโดยไม่มีความผิดอะไรทำนองเนี่ยนะครับสิ่งต่างๆนี้เกิดขึ้นกับพี่น้องของเราเนี่ยเยอะเลยเกิดพี่น้องไม่ต้องเสียใจนะเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ทดสอบแล้วเราพยายามทำข้อสอบตรงนี้ให้ผ่านให้ได้ด้วยการสงบนิ่งอดทนด้วยการทำความดีให้มากกว่าเดิมด้วยการทำข้อที่3เนี่ยก็คือ วิงวอนขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้มากกว่าเดิมเหมือนดังที่ท่านหญิงไอชาทำมีดุอาบทหนึ่งตรงนี้นะครับที่อยากจะให้พี่น้องที่กำลังถูกฟิตนะห์กำลังถูกใส่ร้ายเนี่ยวอนขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้มากๆดุอาสั้นๆ นะครับยามุกัลลิบัลกุลูบรับบิดกัลบีอาลาดีนิกะกล่าวสั้นๆอย่างนี้นะยามุกัลลิบัลกุลูบซับบิดกัลบีอาลาดีนิกะขอมากๆเลยแปลว่าโอ้อัลลอฮ์พระผู้อภิบาลของฉันพระองค์คือผู้สามารถเปลี่ยนแปลงหัวใจทั้งหลายขอได้โปรดทำให้หัวใจของข้าพระองค์นั้นยึดมั่นอยู่กับศาสนาของพระองค์อย่างเหนียวแน่นด้วยเถอะต้องขอให้ใจของเราเนี่ยมั่นคงอยู่อย่างนี้พี่น้อง หลังจากนั้นอาจจะขอดุอาบทอื่นๆจะขอเป็นภาษาไทยก็ได้ยาอัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ปลดเปลื้องความทุกข์ร้อนตรงนี้ออกไปจากตัวของข้าพระองค์ด้วยเถอะนะครับอาจจะขอดุอาบทอื่นๆด้วยแต่อย่างน้อยๆต้องขอให้หัวใจของเราเนี่ยอย่าคิดท้อถอยให้มั่นคงอยู่กับศาสนาของพระองค์อย่างเหนียวแน่นนะครับให้มั่นคงอยู่กับศาสนาของพระองค์อย่างหนักหน่วงต้องขอแบบนี้ดุอาบทนี้บอกอย่างนี้นะพี่น้องละยามุกัลลิบัลกุลูบซับบิตกัลบีอาลาดีนิกขอให้มากๆนะครับพอเกรงว่าไอ้ความทุกข์โศกไอ้ความระทมขมขื่นความเจ็บปวดที่มันเกิดขึ้นในหัวใจความขมนะครับความร้อนดนที่มันเกิดขึ้นในหัวใจเนี่ยพี่น้องบางทีมันก็ทำให้เราเครียดพอเวลาเราเครียดแล้วเนี่ยผมเกรงว่าชัยฏอนมันจะมาดึงเราออกไปจากหนทางที่ถูกต้องไปสู่หนทางที่เลวทรามต่ำช้ากลัวอย่างนี้เพราะนั้นดุอาบทนี้ขอสกัดเอาไว้ก่อนให้อัลลอฮ์ได้ทำให้หัวใจของเราเนี่ยมั่นคงอยู่ในศาสนาของพระองค์อย่างเหนียวแน่นขออย่างนี้ซะก่อนนะครับพี่น้องประการที่4ผู้ศรัทธาที่ถูกฟิตนะห์ทำยังไงอีกอุลามะเตือนอย่างนี้นะครับว่าเมื่อถูกฟิตนะห์แล้วถูกใส่ความถูกกล่าวหาไปในทางที่ไม่ดีมันขมขื่นใจใช่ไหมมันเจ็บปวดใจใช่ไหมประเด็นที่4นี้อุลามะเตือนว่าอย่าแก้ไขปัญหาแบบซ้ำเติมตนเองอย่าแก้ไขปัญหาแบบซ้ำเติมตนเองด้วยการทำชั่วและด้วยการทำในสิ่งที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ตรงนี้สำคัญมากทีเดียวพอบางคนเนี่ยตั้งใจไว้สูงมากอยากจะทำดีอยากจะทำดีพอถูกกันแกล้งถูกใส่ความถูกใส่ร้ายปั๊บคิดอย่างนี้เลยอยากใส่ร้ายฉันดีนักต่อไปนี้อย่าเลวให้มันสุดกูไปเลยประท้วงเลยพี่น้องอย่าซ้ำเติมตัวเองแบบนี้อย่าแก้ปัญหาแบบซ้ำเติมตัวเองด้วยการทำชั่วอย่าซ้ำเติมตัวเองด้วยการทำในสิ่งฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ใช้ตอนมันมาในทันทีเลยนะพอเวลาท้อแท้ใจพอเวลาโดนฟิตนะห์ต่างๆใช้ตอนมันมาบอกเลยนะกระซิบเลยแบบอยากจะใส่ร้ายฉันดีนักพวกเองเนี่ยอยากใส่ร้ายฉันดีนักเอาละในเมื่อใส่ร้ายว่าฉันเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้ก็ชั่วให้มันสุดกูไปเลยกินเหล้าให้มันเมาหยำเปไปเลยให้มันสะใจไปเลยเสพยาเสพติดให้มันเละเทะไปเลยเที่ยวผู้หญิงซ้ำซ้อนให้มันอิ่มเอมใจแล้วก็เมามันไปเลยบางคนคิดอย่างนี้นะพี่น้องทีนี้เหตุการณ์แบบนี้เวลามันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นยังไงรู้ไหมมันจะเกิดขึ้นกับคนที่อยู่คนเดียวไม่มาหากลุ่มของคนดีไม่ยอมโทรศัพท์คุยกับบรรดาผู้ที่เขาน่าจะแนะนำสิ่งที่ดีๆให้แก่เราไม่ยอมที่จะอยู่กับอัลลอฮ์ด้วยการวิงวอนขอดุอาอยู่คนเดียวไม่สนใจเอ้ยทำยังไงดีทำยังไงคิดโดยที่อยู่คนเดียวเนี่ยอันตรายเนี่ยก็ไอ้การอยู่คนเดียวนี่แหละพี่น้องมันทำให้ชัยฏอนเนี่ยค่อยๆหล่อล้อมความคิดจะแก้แค้นยังไงดีแก้แค้นไม่ได้เอาละเมามันย้ำเปไปเลยกินเหล้าให้มันสะใจไปเลยเสพยาเสพติดให้มันเมาเละเทะไปเลยบางคนคิดอย่างนี้นี่คือการหลอกล่อของชัยฏอนเพราะนั้นต้องวางเป็นกฎไว้เลยนะกฎข้อที่4นี่อย่าแก้ไขปัญหาแบบซ้ำเติมตนเองคิดดูว่าทำอย่างนี้แล้วอัลลอฮ์จะอยู่ข้างเราเราเนี่ยถูกอาธรรมถูกใส่ร้ายถูกใส่ความ ัดเจนอยู่แล้วว่าอัลลอฮ์เห็นใจเราในสภาพนี้อัลลอฮ์เตรียมที่จะช่วยเหลือแต่ว่าขอสักนิดหนึ่งก่อนว่าเป็นบททดสอบแล้วแก้ไขปัญหาชีวิตอย่างไรบางคนทนไม่นานในเมื่อถูกใส่ร้ายแล้วพวกเองใส่ร้ายข้าได้ก็ให้มันเลวไปเลยกันเลยให้มันเละเทะไปเลยกินเหล้าเมายาเที่ยวผู้หญิงเล่นการพนันให้มันเละเทะไปเลยนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นและมันก็ทำให้คนคนนั้นเนี่ยทำข้อสอบไม่ผ่านสอบตกพอข้อสอบของอัลลอฮ์มาแล้วสอบตกถามว่าเมื่อเราแก้ไขปัญหาด้วยการซ้ำเติมตัวเองในการทำชั่วสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะช่วยอะไรให้ดีขึ้นบ้างไม่มีเลยสิ่งเหล่านี้จะไม่ช่วยอะไรให้ดีขึ้นเลยแม้แต่น้อยหนึ่งไม่ทำให้ชีวิตหรือจิตใจเนี่ยพบกับความสงบสุขได้เลยแม้แต่น้อยถ้าหันไปทำชั่วนะสองยิ่งจะทำให้อัลลอฮ์โกรธกริ้วมากยิ่งขึ้นสามคนในสังคมรังเกียจรวมทั้งลูกภรรยาก็หาความสุขไม่ได้เดือดร้อนกันไปหมดเลยถ้าหากว่าเราแก้ไขปัญหาด้วยการซ้ำเติมตนเองในการทำชั่วคนก็รังเกียจทำไปทำมาเนี่ยผู้คนก็เลยเข้าใจผิดอีกนั่นไงมันเป็นเหมือนดังที่ทั้งที่ถูกใส่ร้ายนะมันเป็นเหมือนคนที่เขากล่าวกันว่ามันเป็นแบบนั้นเห็นไหมมันเมามันสำเร็จเทมามาเล่นการพนันมันเที่ยวผู้หญิงในงานมันเป็นแบบนี้แล้วแสดงว่าคนที่เขากล่าวกันมันเป็นความจริงแล้วเนี่ยคนก็จะรังเกียจด้วยเพราะนั้นอย่าเด็ดขาดพี่น้องทำความดีให้มากขึ้นกว่าเดิมแล้วอย่าไปซ้ำเติมตนเองในการที่หันมาทำความชั่วถามว่าทำความชั่วตรงนั้นแล้วเนี่ยอะไรมันดีขึ้นไม่มีเลยช่วยอะไรไม่ได้เลยใจก็ไม่สงบอัลลอฮ์ก็โกรธเกลียวและแถมอาซาบของอัลลอฮ์จะมาอีกหลังจากนั้นนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นพี่น้องต้องระมัดระวังให้มากๆดังนั้นเมื่อฟิตนะห์มันเกิดขึ้นแล้วนี่นะมีสติตรึกตรองให้มากที่สุดสงบนิ่งลงด้วยการซิกรุลลอฮ์แล้วก็พยายามนะมองหาคนดีๆที่มีอีมานที่เราจะไปสนทนาพูดคุยกับเขาเพื่อขอคำปรึกษาทีนี้ประเด็นการแก้ปัญหาด้วยการทำความชั่วเนี่ยตรงนี้ถือว่าเป็นสภาพของมนุษย์ที่ล้มเหลวเป็นคนดีอยู่นี่แหละเพราะเวลาปัญหามันเกิดขึ้นปั๊บแก้ปัญหาด้วยการทำชั่วตรงนี้เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าคนคนนั้นเนี่ยมีความท้อแท้ต่อการเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์มีอีหม่านที่กำมะลอมีอีหม่านที่ไม่มั่นคงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสอย่างนี้นะลาตักนะตูมิรเราะห์มะติลลาห์อินนัลลอฮะยักฟิรุซซุนูบะญะมีอะอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีมผู้ศรัทธาทั้งหลายอย่าได้หมดหวังอย่าได้สิ้นหวังไปจากความเมตตาของอัลลอฮ์แท้จริงอัลลอฮ์จะทรงอภัยโทษจะทรงกำจัดสิ่งต่างๆที่เป็นความไม่ดีออกไปทั้งหมดแท้จริงพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตายิ่งปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นอัลลอฮ์เรียกร้องว่าให้เราอย่าสิ้นหวังให้เราอดทนให้เราเป็นผู้ที่พยายามนะครับที่จะหวังความเมตตาจากอัลลอฮ์อายะห์กุรอานอายะห์นี้ชัดเจนมากอย่าสิ้นหวังไปจากความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องตรงนี้ก็คือว่าความชั่วเนี่ยมีบ้างไหมที่จะทำให้ใครได้ดีนะคิดให้มากนะพี่น้องคิดให้มากเวลาปัญหาเกิดขึ้นปั๊บเอาเลยฉันหมดอะไรตายอยากแล้วชั่วให้มันสุดๆไปเลยเลวให้มันสุดๆไปเลยถ้าแก้ปัญหาแบบซ้ำเติมอย่างนี้นะพี่น้องผิดแบบความล้มเหลวจะเกิดขึ้นและพี่น้องคิดตามผมนะคิดความชั่วเนี่ยมันทำให้ใครได้ดีบ้างแม้ความชั่วนั้นเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายก็ตามแต่มันเคยทำให้ใครได้ดีบ้างลองหามาสิไม่มีเลยพี่น้องไม่มีใครไม่มีทางที่จะทำให้ใครได้ดีมาได้เพราะนั้นถูกทดสอบถูกฟิตนะห์ถูกกล่าวหาจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องไม่แก้ปัญหาแบบซ้ำเติมตนเองโดยหันไปทำชั่วแล้วก็ทิ้งความดีอย่าทำเด็ดขาดนะครับพี่น้องประเด็นที่5เป็นประเด็นที่มีหะดีษรับรองไว้อย่างชัดเจนพี่น้องต้องทำตรงนี้ให้มากๆในขณะที่ถูกฟิตนะห์ในขณะที่ถูกกล่าวหาในขณะที่ถูกใส่ความพยายามขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ให้มากๆขอยังไง สั้นๆเนี่ยอัสตักฟิรุลลอฮ์อัสตักฟิรุลลอฮ์อัสตักฟิรุลลอฮ์แปลว่าฉันขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ฉันขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์หรือจะใช้สำนวนอื่นๆก็ได้นะครับในการขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์เช่นดุอานะครับบทยาวที่เป็นไซยิดุลอิสติกฟารเป็นหัวหน้าของการขออภัยโทษหมายถึงเป็นดุอาต้นนำต้นที่ดีต้นที่ประเสริฐที่สุดในการขออภัยโทษอัลลอฮุมะอันตะร็อบบีลาอิลาฮะอิลลาอันตะคอลักตานีว่าไปจนจบต้นเลยอันนี้เป็นสิ่งที่ถือว่าบทขอดุอาแห่งการอภัยโทษหรือบทขออภัยโทษในลักษณะที่ดีที่สุดหรือกล่าวสั้นๆอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์กล่าวอย่างนี้ให้มากๆสิ่งนี้เนี่ยมีตัวบทหลักฐานจากหะดีษชัดเจนนะว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะหาทางออกให้เร็วที่สุดให้ดีที่สุดแล้วก็จะเพิ่มพูนริสกีให้ด้วยนอกจากให้พ้นจากการถูกกล่าวหานอกจากให้ปัญหามันจบลงแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ยังเพิ่มพูนริสกีให้อีกมาดูหะดีษบทนี้อันอับดุลลาฮิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมากอละกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันลาซิมัลอิสติกฟารجعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب หะดีษบันทึกโดยท่านอิหม่ามอบูดาวูดมีใจความว่าท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาได้รายงานว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าผู้ใดก็ตามที่มันขอลูกโทษต่ออัลลอฮ์อยู่สม่ำเสมอเนี่ยเราต้องทำนะพี่น้องตอนนี้ยังไม่ถูกใส่ร้ายเนี่ยทำซะก่อนขอมากๆนั่งรถไปทำงานเนี่ยอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์นั่งคุยกับคนเนี่ยนะในระหว่างที่ฟังเขาคุยเนี่ยในใจกล่าวได้นะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์นะครับในขณะที่พักเที่ยงอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์กล่าวให้มากๆในระหว่างทำงานเนี่ยพี่น้องทำงานเนี่ยจับนู่นทำจัดนี่ทำจัดตรงนั้นจัดแฟ้มให้แกคนที่เป็นหัวหน้าเราระหว่างนั้นนะกล่าวให้มากๆอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ไม่ได้ห้ามนะขณะทำงานเนี่ยไม่ได้ห้ามในการที่จะอะไรนะขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีบอกว่าใครก็ตามที่มันขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้อะไรรู้ไหมอัลลอฮ์จะทำให้ความทุกข์ร้อนใจเนี่ยคลี่คลายไปจากตัวเราเองคลี่คลายไปด้วยความรวดเร็ววามิงกุลลิดีกินมักรยาทำให้ความขมขื่นใจทำให้ความเจ็บปวดใจนี่นะครับหลุดพ้นไปจากชีวิตของเราโดยเร็ววารซักกูมินไฮซูลายะตะซิบแล้วอัลลอฮ์จะได้ทรงเพิ่มพูนริสกีให้แก่เขาโดยที่เขาไม่ได้คาดคิดมาก่อนเพิ่มพูนโดยที่เราไม่ได้คาดฝันเลยว่าจะได้ริสกีเพิ่มพูนขึ้นนี่คือสิ่งที่อยากจะให้พี่น้องทำโดยเฉพาะความทุกข์ร้อนความทุกข์ระทมความเจ็บปวดความขมขื่นใจอัลลอฮ์คลี่คลายทั้งหมดถ้าหากว่าเราเป็นผู้ที่อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาฉันขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ฉันขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์พี่น้องที่ถูกฟิตนะห์อยู่กำลังนั่งฟังอยู่ในขณะนี้นะครับทำตรงนี้ให้มากๆนะ5ประการแล้วนะที่บอกกับพี่น้องจำได้เปล่าถ้าจำไม่ได้เอาสมุดมาจดเลยพี่น้องมาเขียนนะครับผมทวนให้ใหม่ก็ได้นะครับตั้งแต่ประการที่1ประการที่1เมื่อถูกฟิตนะห์ถูกใส่ร้ายแล้วนี่นะครับอุลามะห์แนะนำว่า1อดทนสงบนิ่งพยายามตั้งสติให้ได้แล้วก็กล่าวมากๆอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนบีสัญญาว่าอัลลอฮ์จะให้ปัญหาจบเร็วประการที่2ให้มั่นคงอยู่กับการทำความดีให้มากกว่าเดิมความดีที่ทำอยู่เนี่ยนะครับให้ทำมากกว่าเดิมเพิ่มความดีให้มากนี่คือข้อที่2นะครับซึ่งท่านนบีบอกว่าด้วยการทำความดีตรงนี้แหละอัลลอฮ์จะรักอัลลอฮ์จะภูอะไรนะพอใจและอัลลอฮ์ก็จะเมตตานะครับประการที่3มั่นขอดุอาวอนขอดุอาต่ออัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาเหมือนดังที่การกระทำของท่านหญิงไอชะรอฎิยัลลอฮุอันฮาในขณะที่นางถูกใส่ร้ายว่าไปมีชู้กับผู้ชายคนหนึ่ง แล้วอัลกุรอานก็ประทานลงมานะครับจากอัลลอฮ์เป็นการอะไรนะให้ผู้คนทั้งหลายได้เข้าใจว่าท่านหญิงไอชานั้นบริสุทธิ์เป็นการให้ความบริสุทธิ์แก่ท่านหญิงไอชาโดยคำตัดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใครก็ตามแต่ที่ไม่เชื่อตามคำตัดที่อัลลอฮ์ได้บอกว่าท่านหญิงไอชาบริสุทธิ์คนคนนั้นทรยศต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะคำที่พูดว่าท่านหญิงไอชาบริสุทธิ์นั้นเป็นคำตัดที่มาจากอัลลอฮ์ไม่ใช่มาจากอุลามะคนใดไม่ใช่คำที่มาจากนบีด้วยไม่ใช่คำที่มาจากซอฮาบะห์ท่านใดนะครับประการที่4อย่าซ้ำเติมชีวิตอย่าซ้ำเติมชีวิตอย่าแก้ปัญหาแบบซ้ำเติมชีวิตโดยการทำชั่วอันนี้ได้คุยไปแล้วนะครับและประการที่5ที่เรากำลังพูดคุยตรงนี้ก็คือพยายามให้มากๆพี่น้องมันขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆนี่แหละคือสิ่งหนึ่งนะครับที่อยากที่จะให้พี่น้องได้ทำนะครับ5ประการนี้ถือว่าเป็นทางออกที่ดีมากเหลือเกินโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประการที่5เนี่ยพี่น้องสามารถทำได้เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยตอนที่ยังไม่ได้ถูกฟิตนะห์นี่แหละอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ขอเอาไว้อย่างน้อยๆฟิตนะห์มันไม่ได้เกิดกับเราเนี่ยอัลลอฮ์ให้รอซะกอฮูมินไฮซุลายะฮ์ตะซิบอัลลอฮ์ให้ริสกีของเราเพิ่มพูนขึ้นอันเนื่องมาจากเราเนี่ยมันขอลุกขอโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้ง5ประการนี้พี่น้องครับฝากกับพี่น้องเอาไว้เพื่อที่จะให้พี่น้องเนี่ยได้ปฏิบัติตนไปตามนี้และมันก็จะทำให้ชีวิตของเราสงบลงได้ท่ามกลางการที่ถูกใส่ความถูกใส่ร้ายถูกฟิตนะห์และเราก็จะสามารถยืนหยัดอยู่กับคุณงามความดีได้สอบให้ผ่านพี่น้องฟิตนะห์ที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตการถูกใส่ร้ายการถูกใส่ความที่มันเข้ามาสู่ชีวิตของเราเป็นข้อสอบข้อใหญ่เลยเป็นข้อสอบที่ยากพอสมควรสอบให้ผ่านให้ได้ทำให้ผ่านให้ได้ด้วยการปฏิบัติตาม5ประการดังที่ผมได้นำเสนอกับพี่น้องไปก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าพี่น้องที่ได้ฟังตรงนี้แล้วก็อาจจะทำให้อะไรนะความคิดนั้นนะครับมันอยู่ในกรอบของความดีทำให้รู้สึกสบายอกสบายใจบ้างว่าอิสลามสอนเราอย่างนี้นะ1 2 3ลองทำตามเนี่ย5ประการตรงนี้แหละพี่น้องผมว่าชีวิตสงบได้ชีวิตมีความสุขได้แม้ว่าใครจำนวนมากขนาดไหนก็ตามแต่มันจะใส่ร้ายป้ายสีเราหนักหน่วงขนาดไหนก็ตามแต่ดำเนินตามวิธี5ประการนี่แหละแล้วชีวิตของเราก็จะสามารถสอบผ่านบททดสอบข้อที่ยากมากด้วยการถูกใส่ร้ายด้วยการถูกใส่ความเราจะสามารถสอบผ่านบททดสอบตรงนี้ไปได้นะครับสุดท้ายนี้พี่น้องก่อนจากกันผมขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับขอพระองค์ได้โปรดให้เราเนี่ยมั่นคงอยู่กับศาสนาของพระองค์อย่างนี้ตลอดไปจนกว่าจะถึงวันตายขออัลลอฮ์ได้โปรดให้หัวใจของเราเนี่ยนะรักในสิ่งที่เป็นความดีแล้วก็เกลียดในสิ่งที่เป็นความชั่วขออัลลอฮ์ทรงโปรดให้วิถีชีวิตของเราแต่ละวันมุ่งมั่นที่จะขออภัยโทษต่อพระองค์อยู่ตลอดเวลาและในท้ายที่สุดขอให้เราได้เป็นคนดีของอัลลอฮ์เป็นบ่าวที่ดีของพระองค์ไปจนกระทั่งถึงวันตายนะครับคงจากกับพี่น้องไปเพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
1: ์นาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนคุณมาลัยหรือคุณมายุรีเทิดเกียรติศักดิ์คุณมาลัยหรือคุณมายุรีเทิดเกียรติศักดิ์นามสกุลเดิมพงโสภาอายุ64ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของชากีนโตนะพงโสภารอฮิมะฮุลลอฮ์จะละหมาดจนาซะห์ในวันศุกร์ที่2ตุลาคมเวลาหลังละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดอันวาริสุนนะห์คลองเครสซอยสุภาพงษ์1แยก9เขตประเวศสอบถามโทร0831372467 0831372467คุณมัสอูดีผ่องโสภา อินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนโตเรียมเย็นกุรุโมโตเรียมเย็นกุรุโมอายุ97ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันศุกร์ที่2ตุลาคมเวลา 13:30 นาทีหรือบ่ายโมงครึ่งณมัสยิดดารุนมุฮาจิรินคลอง13สายบนบ้านทหารผ่านศึกสอบถามโทร0861235937 0861235937โตเดะเย็นกุรุโมบุตรสาวอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญะฮาวอหรือโตย่าหวังเจริญฮัจญะฮาวอหรือโตย่าหวังเจริญสกุลเดิมดวงเกิดอายุ79ปีได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรีของฮัจญีชาริฟรอฮิมะฮุลลอและฮัจญะหลานดวงเกิดจะละหมาดจะนาซะห์ในวันศุกร์ที่2ตุลาคมเวลาหลังละหมาดวันศุกร์ประมาณ 13:00 น.ณมัสยิดเนี้ยมะตุนอิสลามทับช้างคลองล่างซอยกรุงเทพกรีฑา20แยก9เขตสะพานสูงสอบถามครูกอฟานหลุมวิสัยโทร0947876910 0947876910อินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีสมหวังเย็นภูเขาหรือหวังดำฮัจญีสมหวังเย็นภูเขาหรือหวังดำได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดจนาซะห์ในวันศุกร์ที่2ตุลาคมณมัสยิดเชคมูฮัมหมัดอาลีพัทยา
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
1: คณะกรรมการครูผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนบ้านอั้นกุรอานชุมชนลำสาลีพัฒนาขอเชิญทุกท่านร่วมดื่มน้ำชาการกุศลในงานรวมใจสู่บ้านอั้นกุรอานปี69เพื่อหารายได้เป็นเงินเดือนครูและใช้ในกิจการของโรงเรียนในวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลา 14:00 น.ถึง 22:00 น.ณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีซอยกรุงเทพกรีฑา7แยก1หัวหมากบางกะปิอาจารย์ยะยาแดงโกเมนประธานจัดงานอิหม่ามมุฮัมมัดผู้มีสุขประธานพิธีฮัจญียะลาลุดดีนกลิ่นมาลัยประธานอำนวยการมัสยิดอั้นฮุสตาขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมประจำเดือนตุลาคมในหัวข้ออิสลามคือศาสนาแห่งมารยาทโดยอาจารย์ไฟซ้อนพุ่มดอกไม้ในวันเสาร์ที่3ตุลาตั้งแต่หลังเวลาละหมาดมักริบเป็นต้นไปคมณมัสยิดอั้นฮุสตาเจรดับคูซ้ายมิดไมตีกลุ่มซุนนะคลองลากคอนขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมโดยอาจารย์ยูซุฟพงกาวีในวันศุกร์ที่2ตุลาคมเวลาหลังละหมาดมักริบเป็นต้นไปณบ้านโต๊ะฟ้าแดงชิดบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีขอเชิญทุกท่านร่วมดื่มน้ำชาการกุศลเพื่อหารายได้บำรุงการศึกษาและใช้จ่ายในกิจการของโรงเรียนในงานวันรวมน้ำใจสู่อันฟุตก่อนครั้งที่24ในวันเสาร์ที่3ตุลาคมและวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมณโรงเรียนอันฟุตก่อนราชนิยมไซน้อยนนทบุรีอาจารย์นูรุ่นล้อหรือคุณบัญญัติปูเตะประธานพิธีอาจารย์ยะฟัดหรือคุณเฉลิมผ่องใสประธานจัดงานฮัจญีอับดุลลอฮ์นิมาประธานอำนวยการขอเชิญทุกท่านร่วมงานมัสยิดสิงห์บุรีณมัสยิดญะมีอุซุนนะในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมอิหม่ามกาเซมสุขพงศ์ประธานจัดงานอาจารย์บับลีอับดุลรอมานบรรยายศาสนธรรมขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อผู้ที่ได้รับชัยชนะทั้งดุนยาและอาคิเราะห์โดยอาจารย์อับดุลฮาลีมสุไลมัด ณศูนย์การเรียนรู้ดารุนมานิตคลอง6วาในวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลาหลังละหมาดอิชาเป็นต้นไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0899332015 0899332015ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันรวมน้ำใจมุสลิมผู้สูงอายุศิลปวัฒนาครั้งที่28ในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณอาคารลิเบียมูลนิธิช่วยเหลือเด็กกำพร้าของสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และจำหน่ายสินค้าอุปโภคจอดรถฟรีที่โรงเรียนนานาชาติโชสเบอรี่ขอเชิญทุกท่านร่วมงานบุฟเฟ่การกุศลโครงการสร้างอาคารร้อยรวงใจเพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารหน้ามัสยิดนูรุ่นเยซานทับช้างคลองบนในวันอังคารที่13ตุลาคมเวลา14นาฬิกาถึง18นาฬิกาณมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยขอเชิญทุกท่านร่วมงานจิบชาประสาคนกันเองในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีจนถึงเวลา 12:00 นาฬิกาณมัสยิดบางหลวงกุดีขาวซอยอรุณอมรินทร์7แขวงวัดกัลยาเขตธนบุรีสอบถามเส้นทางได้ที่0850629333 0850629333คุณอับดุลลอแสงเอี่ยม
4: บิ

0: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: ทุกวันนี้เราใช้มือถือกันตลอดเวลาใช่ไหมรู้หรือไม่การจ้องหน้าจอนานๆอาจทำให้เกิดอาการตาล้าตาแห้งหรือแม้แต่ตาพร่ามัวเคล็ดลับง่ายๆคือกด20 20 20ทุกๆ20นาทีให้พักสายตา20วินาทีด้วยมองไปไกลๆประมาณ20ฟุตจะช่วยให้กล้ามเนื้อตาคลายตัวไม่ตึงเครียดและการกระพริบตาบ่อยๆจะช่วยเพิ่มน้ำหล่อเลี้ยงลดอาการตาแห้งอย่าลืมปรับความสว่างของหน้าจอให้เหมาะสมไม่มีแสงจ้าเกินไปและพักผ่อนสายตาเป็นระยะการดูแลตาไม่ใช่เรื่องยากแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆก็ช่วยให้สายตาดีขึ้นแล้วสถานีวิทยุเสียงอิสลามดูแลร่างกายเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน
2: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนแนะนำการใช้ไฟฟ้าในกรณีที่มีน้ำท่วมหรือน้ำท่วมขังช่วงน้ำท่วมอย่ามองข้ามภัยจากไฟฟ้าช็อตหรือไฟดูดแจ้งเตือนระวังอันตรายจากไฟฟ้าดูดเพื่อความปลอดภัยในพื้นที่น้ำท่วมห้ามแตะต้องและอยู่ใกล้เสาไฟฟ้าหรือสายไฟฟ้าสับสวิตช์หรือถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทันทีเมื่อน้ำท่วมอุปกรณ์ไฟฟ้าหากพบเหตุไฟฟ้าขัดข้องหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าเสียหายจากน้ำท่วมประสานความช่วยเหลือด้านระบบไฟฟ้าดูแลประชาชนพื้นที่น้ำท่วมโทรการไฟฟ้านครหลวง1130การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโทร1129ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวง1130การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค1129ตลอด24ชั่วโมง

0: มา
1: ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
2: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร

0: Chapter
1: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชือผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
4: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
7: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837 กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
8: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสรรอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสรรฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาม
3: ูลนิธิอันซอดบริหารงานโดยอาจารย์อามีนมูซานะดวีมีโครงการปัจจุบันดังต่อไปนี้ 1. โครงการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม 2. โครงการผลิตนิตยสารอันซอดเป็นการเผยแผ่ให้ความรู้และความเข้าใจอิสลาม 3. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตแบบอิสลาม 4. โครงการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้ายากจนและถูกทอดทิ้งให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านศาสนาและสามัญและการดำรงชีวิตซึ่งน้องๆ อยู่ที่มูลนิธิอันซอด 5. โครงการเครดิตดารุนอันซอดส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับพี่น้องมุสลิมตามหลักการอิสลาม 6. โครงการโรงเรียนนะดวาตุนอันซอดให้ความรู้เยาวชนทางด้านการศึกษาด้านศาสนาและการปฏิบัติตามหลักกิตาบุลลอและซุนนะ 7. โครงการกุรบานอันซอดจัดทำทุกปีเพื่อเลี้ยงน้องกำพร้ายากจนแจกจ่ายเนื้อแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ญาติสนิทมิตรสหายผู้ทำงานในหนทางอิสลาม 8. โครงการวิทยุเสียงอิสลามคลื่น FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ให้ความรู้ทางศาสนาเพื่อความเข้าใจอิสลามสามารถร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆได้ที่คุณฮาลิมะศรีสมัยโทร089771 1009 089 0771 1009
0: วิทยุเสียงอิสลามยืนหยัดเคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลง
9: หลังจากละหมาดฟัรดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟัรดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซัลญะลาลิวัลอิกรอมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرلا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์อินกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุนอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซี

ี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

0: ี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
2: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการเรื่องเล่าจากอัลกุรอานโดยอาจารย์มุบารอกมหมัดซอเลห์
3: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาที่กำลังติดตามรับฟังและรับชมช่วงรายการเรื่องเล่าจากอัลกุรอานทุกท่านนะครับพี่น้องครับเรื่องเล่าจากอัลกุรอานในตอนที่ผ่านมานะครับเราอยู่จากในอายะห์อัลกุรอานที่เล่าถึงลักษณะของนบีอิบรอฮีมคือในความรวมๆก็คือเราอยู่ในเรากำลังพูดคุยกับพี่น้องในเรื่องเล่าของนบีอิบรอฮีมนะครับหลังที่ผมได้นำเรียนกับพี่น้องแล้วว่าไอ้เรื่องเล่าอ่ะพี่น้องก็ได้รับคือผลความรู้แบบสรุปรวบยอดมีอยู่แล้วแต่ส่วนที่อัลกุรอานได้ให้รายละเอียดเอาไว้เนี่ยผมก็นำเสนอกับพี่น้องนะครับแต่ว่าอยู่ในเรื่องของนบีอิบรอฮีมแหละนะเช่นในตอนที่ผ่านมาเนี่ยนบีอิบรอฮีมนะได้เรียกได้ถูกเรียกได้ฉายานามว่าเป็นสลีมุนกอลหรือว่ามูนีบันหรือว่าฮาลีมันมูนีบานะครับอันนี้นะครับหรือฮานีฟันซัมฮันต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นฉายานามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกล่าวเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานทั้งสิ้นนะครับแล้วก็แต่ละฉายานามนั้นเป็นฉายานามที่อัลลอฮฺทรงชื่นชอบแล้วก็ชมเชยนบีอิบรอฮีมเอาไว้นะครับในตอนสุดท้ายนะครับของตอนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนบีอิบรอฮีมถูกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเรียกฉายานามว่าเป็นกะรีมันก็แปลว่าผู้ที่มีเกียรติผู้ที่ใจบุญมูดีฟันเป็นผู้ที่ยินดีในการต้อนรับแขกเห็นไหมครับเป็นคนใจบุญแล้วก็เป็นผู้ที่อะไรเอาอกเอาใจต้อนรับพิถีพิถันในการดูแลแขกนะครับบอกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับว่ากอดอัลลอฮฺรอดาลิกาฟีมาละกอรอฮุลกุรอานบอกว่าเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ที่บอกว่านบีอิบรอฮีมเนี่ยเป็นคนที่ใจบุญแล้วก็เป็นคนที่ให้เกียรติแก่แขกก็คือเนื่องจากว่าพฤติกรรมเนี้ยได้ปรากฏอยู่ตามที่พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานคัมภีร์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงเล่าเอาไว้นะว่าอะไรนบีอิบรอฮีมเนี่ยรีบเร่งในการที่จะให้เกียรติดังที่อัลลอฮฺได้เล่าเอาไว้นะครับว่าฮัลอาตากะฮะดีซุดอยฟีอิบรอฮีมัลมุกรอมีนะครับอัลลอฮ์ถามนบีมูฮัมมัดว่ามูฮัมมัดน่ะได้เคยได้ยินข่าวของนบีอิบรอฮีมไหมเคยได้ยินไหมว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคของนบีอิบรอฮีมที่เกี่ยวกับแขกของนบีอิบรอฮีมแขกอันทรงเกียรติที่อัลลอฮ์ตะอาลาที่บอกว่านบีอิบรอฮีมเป็นผู้ที่ทรงให้เกียรติกับแขกนั้นนะบอกว่าอะไรฮะดีบอกว่าฮัลอาตากะฮะดีซุดอยฟีบรอฮีมมูฮัมมัดฮะดีซุดอยฟีบรอฮีมข่าวของแขกของนบีอิบรอฮีมที่มีเกียรติมาถึงเจ้ามั่งหรือยังอัลลอฮ์ถามนบีอย่างนั้นที่ถามเนี่ยนะครับที่ถามเนี่ยไม่ได้ถามอะไรหรอกนะแต่ถามเพื่อที่จะให้รู้ว่านบีอิบรอฮีมนั้นให้นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รู้ว่านบีอิบรอฮีมนั้นนะเป็นคนที่ใจบุญแล้วก็เป็นคนที่ให้เกียรติแขกเพื่อที่จะนบีนั้นจะได้อะไรสืบสานสืบทอดเอา พฤติกรรมจรรยามารยาทว่าในนบีของอัลลอฮ์ในยุคก่อนๆเนี่ยมาเล่าให้ฟังแล้วก็นอกจากนั้นนะครับสื่อให้รู้ว่าเบื้องหลังเนี่ยนะครับว่าไอ้แขกของนบีอิบรอฮีมน่ะคือใครมาถึงเรียงแขกของนบีอิบรอฮีมน่ะคือใครไม่ได้แปลว่าจะให้รู้ว่านบีต้อนรับแขกนี่ย่างงัวเลี้ยงแล้วนบีอิบรอฮีมทำอย่างนี้จะให้นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำตามด้วยอันนั้นหนึ่งนะครับแต่ว่าเบื้องหลังจากนั้นก็คือว่าแขกชุดนี้เนี่ยเป็นมาลาอิกัตแล้วก็มาเนี่ยมาเพื่อจะมาสืบข่าวมาดูพฤติกรรมของกลุ่มชนของนบีลูตอะลัยฮิสลามนะครับกลุ่มชนของนบีลูตอะลัยฮิสลามว่ามันมีพฤติกรรมอะไรเกิดขึ้นมาแวะมาดูนะครับอันนี้อัลลอฮ์ก็อะไรทรงให้มาลาอิกัตลงมาพอมาลาอิกัตลงมานบีอิบรอฮีมก็ไม่รู้ว่าเป็นใครก็ต้อนรับทำท่าพิลีนะคือภาษาบ้านบ้านเราเนี่ยนะครับจะบอกว่าพิถีพิถันแล้วก็เอาอกเอาใจนะเอารู้เอาชี้กับแขกไม่ได้ปล่อยให้ไอ้นั่นทั้งที่อะไรไม่รู้ว่าแขกเนี่ยมาจากไหนโดยซ้ำนะครับต่อมาอันนั้นอัลลอฮ์ก็บอกอะไรนั่นนบีอิบรอฮีมได้ฉายานามนะว่าเป็นคนที่อะไรกะรีมันแล้วก็มูดอยิฟานะก็บอกว่าเป็นผู้ที่ให้เกียรติแขกด้วยนะครับต่อมานะครับรอชิดันเป็นผู้ที่เขาเรียกสติปัญญากว้างไกวไหวพริบดีนะครับอันนี้เป็นอีกฉายานามหนึ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่านบีอิบรอฮีมเป็นผู้อย่างนั้นนะครับบอกว่าอะไรอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับให้นบีอิบรอฮีมเนี่ยมีความปราดเปรื่องตั้งแต่ยังทรงเยาว์พระวัยอยู่นะตั้งแต่อายุยังน้อยๆอยู่ดังที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าววะลากอดอาตัยนาอิบรอฮีมรุชดะฮูมิงกอบลุนะว่าแน่นอนเราได้ให้อิบรอฮีมนั้นได้มีความปราดเปรื่องนะมีความปราดเปรื่องมีแบบคือคิดอะไรมองบรรลุเห็นก้าวไกลอย่างเนี้ยนะครับเร็วตั้งแต่อะไรตั้งแต่มุนซุอันกานะซอกีรอนตั้งแต่นบีอิบรอฮีมเนี่ยยังเล็กๆอยู่นะอัลเลาะห์ก็เล่าเอาไว้นะว่าพระองค์ให้นบีอิบรอฮีมนั้นทรงเป็นผู้ที่มีความฉะฉานเชี่ยวชาญนะชำนาญการปราดเปรื่องตั้งแต่ยังทรงเยาว์พระวัยอยู่นะครับดังที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าวะลากอดอาตัยนาอิบรอฮีมอัลลอฮ์ใช้เตากีดถึง2ครั้งด้วยกันคือที่ลาว่าลานะลาก็เป็นลามเขาเรียกลามเตากีดกอดก็เตากีดเหมือนกันว่าแน่นอนแน่แท้เสียยิ่งนักเรานั้นได้ให้ความอะไรความบรรลุนะความชัดเจนความเข้มแข็งนะให้กับนบีอิบรอฮีมมุนซุอันกานะตั้งแต่นะมารุชดะฮูมิงกอบตั้งแต่เล็กๆว่ากุนนาบีฮีอาลีมีนเรารู้ว่าอิบรอฮีมเนี่ยเป็นยังไงเราให้นบีอิบรอฮีมตั้งแต่เล็กๆเลยนะครับก็บอกว่านี่แหละวะกอซรอฮารุชดบีนาดามีอัลลามายัฟอลูฮูนะมินัสซอกออิบอกว่านั่นแหละนะตรงนี้แหละเป็นสิ่งหนึ่งที่ปรากฏว่าไอความบรรลุผลความรู้เร็วความฉะฉานของนบีอิบรอฮีมเนี่ยนะก็ปรากฏขึ้นว่านบีอิบรอฮีมหลังจากนั้นหลังจากที่นบีเข้าใจผิดว่านี่เป็นพระเจ้าดวงดาวนี่เป็นพระเจ้าดวงอาทิตย์เป็นพระเจ้านะครับนบีอิบรอฮีมอะไรเสียใจอัลามายัฟอัลูนะมีนัสซอกออิดตั้งแต่เล็กๆเนี่ยนะวะบิฮิลมีอัลลมุกตีบิฮักกีนะแล้วก็ด้วยกับความสุขุมลุ่มลึกในการทำความผิดในสิทธิของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอันนี้อัลลอฮ์ก็เรียกนบีอิบรอฮีมนะเป็นผู้ที่อะไรเป็นผู้ที่มีความเป็นผู้ที่มีความเขาเรียกมีความกว้างไกลมีความมีวิสัยทัศน์นะครับอันนี้ต่อมานะครับอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเรียกนบีอิบรอฮีมให้ฉายานามแก่นบีอิบรอฮีมอีกว่าเป็นซิดดีก่อนเป็นผู้ที่มีความตั้งมั่นสัจจะวาจานะครับบอกว่าลักษณะนี้เนี่ยเป็นลักษณะที่ลิกัสโรติตัสดีกีฮีบินฮักเนี่ยเป็นลักษณะที่นบีอิบรอฮีมนั้นเชื่อมั่นในเรื่องสัจธรรมมากที่สุดเลยจนกระทั่งเป็นผู้ที่อะไรถูกรู้จักเกี่ยวกับเรื่องนี้มัชฮูรันบีฮีเห็นไหมคือไม่สนใจเห็นไหมล่ะความถ้าหากว่าเป็นพวกเราเนี่ยเหมือนกับนบีอิบรอฮีมเนี่ยเป็นคนบุ่มบามนะที่ในการที่จะ เขาเอาใครมาชวนไปเที่ยวไม่ไปนะมาชวนออกไปที่ไม่ไปไปงานไปสังสรรค์ไม่ไปอยู่แต่ละเสร็จแล้วเป็นไงไปทำลายรูปปั้นทำลายอันนี้เป็นการเขาเรียกอิซฮารุลฮักนะครับไม่ใช่หมายความว่าเป็นนบีรีมเป็นคนทะลึ่งบูมบามนะครับไม่ใช่แต่ว่าเป็นต้องการพอรู้มีความสุขุมลุ่มลึกคิดแล้ววันนี้มันไม่ใช่นะที่จะมาเป็นพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ที่เวลาเจ็บใครเจ็บก็ไปหาใครไม่สบายก็ไปขอใครอยากมีความสุขก็ไปขอต่างๆเหล่านี้ไปขอริสกีไปขอปัจจัยยังชีพพอเวลาใครทำผิดไปสารภาพผิดนี่มันไม่ใช่นะมันไม่ใช่นะเนี่ยนะครับแล้วก็อะไรพอรู้อย่างนี้ก็เพื่อที่จะอิซฮารุลฮักนะครับก็เอาขวานนะครับในบางรีวายะบอกว่าเอาขวานไปฟันขาดหมดนะแล้วเสร็จแล้วก็เอาขวานไปตั้งไว้ที่ตัวใหญ่พอกลับมาคนอะไรบรรดากลุ่มชนของเขากลับมามาเห็นรูปปั้นถูกทำลายรูปเจเวตถูกทำลายทั้งหมดก็ไปถามอิบรอฮิมบอกนี่มันต้องอิบรอฮิมแล้วปรึกษาคุยกันไปคุยกันมามันต้องอิบรอฮิมแล้วเพราะว่าเนี่ยใครมันพูดถึงอยู่ว่ามันไม่ใช่มันเรียกร้องอยู่ว่านี่ไม่ใช่พระเจ้ามันมาทำลายพระเจ้าของเรานี่ไม่มีใครแล้วต่ออิบรอฮิมพอไปหานบีอิบรอฮิมนายอิบรอฮิมบอกว่าไม่รู้นะทั้งที่รู้ไหมที่บอกไม่รู้อ่ะไอ้มาทั้งที่รู้ไหมรู้นะครับแต่บอกไม่รู้พี่น้องครับนบีอิบรอฮิมเนี่ยนะมีอะไรมีในชีวิตของนบีอิบรอฮิมที่จะพูดถึงนะครับว่าที่อัลกุรอานเล่าเอาไว้เนี่ยชีวิตในการดะวะห์ของอิบรอฮิมเนี่ยมีพูดปลดอยู่3ครั้งพี่น้องครับปลดเรื่องอะไรบ้างปลดเรื่องแรกนะบทเรื่องแรกก็คือ เรื่องที่พอเวลามีกลุ่มชนเนี่ยมาชวนออกไปที่จะไปมิทติ้งกันข้างนอกนะไปเฉลิมฉลองกันข้างนอกชวนนบีอิบรอฮีมไปนบีอิบรอฮีมบอกว่าไม่ไปบอกว่าอินนีสกีมอัลลอฮ์เล่าในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานครับอินนีสกีมฉันไม่ไปอะฉันป่วยจริงๆป่วยไหมไม่ได้ป่วยแต่อัลลอฮ์เล่าไว้คำว่าสกีมเนี่ยแปลว่าไม่สบายปวดหัวนะประมาณนั้นนะครับว่าไม่สบายไม่ไปอินนีสกีมไม่ไปอันนี้เขาเรียกอะไรโกหกครั้งที่หนึ่งนะที่ว่าอัลกุรอานเล่าไว้ว่านบีพูดปลดเนี่ยนะครับฟังแล้วว่าพูดโกหกเนี่ยมันจะไม่ดีนะคือปลดเนี่ยนะอยู่สามครั้งในชีวิตของนบีอิบรอฮีมพี่น้องจำให้ดีนะครับอันนี้เป็นเกร็ดความรู้นะว่าปลดสามปลดครั้งที่หนึ่งคือเขาชวนกันออกไปข้างนอกไปเฉลิมฉลองนบีอิบรอฮีมไม่ไปอัลลอฮ์เล่าว่าอินนีสกีมฉันป่วยแต่ไม่ได้เป็นอะไรสองพอไปแล้วเรียบร้อยแล้วออกไปข้างนอกนะอยู่ทางนี้ทำลายรูปเจเวตทั้งหมดเลยแล้วขวานไปทัดเอาไว้ที่หูของตัวที่ใหญ่กว่าเพื่อนเลยพอกลับมาบอกว่าเนี่ยอิบรอฮีมเป็นคนทำไม่มีใครแล้วนะมันเหลืออยู่คนเดียวนี่แหละต้องมันนั่นแหละนะใครจะทำอีกล่ะต้องอิบรอฮีมนะพากันไปหานบีอิบรอฮีมนบีอิบรอฮีมบอกอะไรบันฟาลากาบีรูฮุมไอ้ตัวใหญ่นั่นแหละทำเห็นไหมแล้วเป็นเรื่องจริงไม่จริงใครทำนบีอิบรอฮีมทำแต่นบีอิบรอฮีมบอกอะไรบัลฟาละกะบีรูฮุมตัวใหญ่นั่นแหละมันทำเพื่ออะไรเนี่ยที่โกหกอย่างเงี้ยเพื่ออะไรโกหกเพื่อที่จะให้ความจริงมันประจักษ์ออกมาแต่เพื่อที่จะให้รู้ไงไอ้เพื่อที่จะยืนยันเขาเรียกอีกอมาตุนฮุจญะห์เป็นการยืนยันหลักฐานว่าเนี่ยมันไม่ใช่อะไรมันไม่ใช่ไอ้พวกนี้ปัญญาของมันฟิตรอของมันก็ไม่เชื่ออยู่แล้วใช่ไหมล่ะจะทำได้ไงล่ะเดินไปไหนก็ไม่ได้ไปถามมันดูสิฟัสอาลูไปถามอิบรอฮีมว่าฟัสอาลูอิงกานูตันติกูนไปถามมันหากว่ามันบอกแกได้มันพูดมันบอกแกได้เห็นไหมไอ้พวกนี้ก็บอกจะไปถามทำไมจะต้องไปถามนั่นล่ะเดินแล้วก็เดินไม่ได้จะไปอยู่ตรงนั้นนะพวกเราเอาไปวางเห็นไหมแล้วจะให้ไปถามอีกมันพูดได้ที่ไหนล่ะเข้าช่องนบีอิบรอฮีมเลยนบีอิบรอฮีมบอกเดินก็เดินไม่ได้พูดก็พูดไม่ได้แล้วมันจะช่วยเหลืออะไรพวกแกได้เห็นไหมเข้าช่องไหมเข้าช่องเดี๋ยวเพราะนั้นไม่สบายไปขอมันจะช่วยได้เด้อเพราะว่าพระเจ้าที่แท้จริงนั้นจะต้องทำยังไงจะต้องปกป้องนะสิ่งอื่นได้ปกป้องอันตรายจากตัวเองไ และเมื่อปกป้องอันตรายจากตัวเองแล้วก็ต้องปกป้องผู้อื่นได้แต่นี่ตัวเองยังปกป้องไม่ได้เลยใครมาทำอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเห็นมั้ยยังปกป้องแล้วจะไปปกป้องพวกแกได้ยังไงเห็นมั้ยนั่นที่ถามนั้นโกหกอะไรนบีอิบรอฮีมพูดปลดครั้งที่2ที่อัลกุรอานเล่าให้ฟังว่าบัลฟาละกาบีรูฮุมนู่นไอตัวใหญ่มันทำแต่จริงๆแล้วใครทำนบีอิบรอฮีมทำเองนั่นบทครั้งที่2นะครับบทครั้งที่3นะครับบทครั้งที่3ก็คือเวลาเข้าไปในเมืองเนี่ยไอ้น้ำรุ่นไม่ยอมให้คนที่มีเมียเนี่ยเข้าไปแต่มีเมียมันจะให้ฆ่าผัวแล้วมันก็จะเอาเมียเข้าไปทำเมียนั่นคือนิสัยโฉดนิสัยเลวของมันนะครับก็เลยบอกว่าบอกอะไรเอาอะไรเอาพนางฮายัดไปเอาซาร่าไปเนี่ยนะครับเอาซาร่าไปเนี่ยบอกว่าอะไรไม่ใช่ฟาฮียอุกตีบอกอัลลอฮ์เล่าไว้นะว่านบีอิบรอฮีมบอกกับใครบอกกับทหารบอกกับกษัตริย์นัมรุดว่าอะไรฟาฮียอุกตีนั่นน้องสาวฉันเห็นไหมน้องสาวฉันอันนี้จริงๆแล้วอะไรเป็นเมียแต่นบีอิบรอฮีมพูดไปเนี่ยปลดไปเนี่ยเนื่องจากว่ามีอัลกุรอานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเล่าเอาไว้บอกว่าอะไรอินนามัลมุมินูนะอิควะนะบอกว่าแท้จริงบรรดาผู้ศรัทธานั้นเป็นพี่น้องกันเพราะนั้นนบีอิบรอฮีมเป็นผู้ศรัทธาภรรยาของนบีอิบรอฮีมก็เป็นผู้ที่ศรัทธานะตามคำสอนของนบีอิบรอฮีมก็เป็นอะไรผู้ศรัทธานั้นเป็นพี่น้องกันคือเจตนาอย่างนี้เจตนาแบบนี้นะเหมือนกับว่าตัวเองไม่ได้โกหกหรอกแต่เขาเรียกตามหลักภาษาเนี่ยเขาเรียกมาฮาริดมันดูฮะนะเป็นเขาเรียกเป็นคำเลี่ยงเลี่ยงเรียบเรียบไปให้คนคิดไปอย่างงั้นแต่จริงๆมันเป็นอย่างนี้นะครับให้คนคิดไปอ๋อเป็นพี่น้องกันแต่จริงๆแล้วอะไรมันสุขุมมันลุ่มลึกกว่านั้นความหมายที่ท่านนบีอิบรอฮีมเอาก็คือเป็นอะไรเป็นพี่น้องกันเพราะเป็นผู้ศรัทธาแค่นั้นแหละที่นบีอิบรอฮีมจะเอาเห็นไหมครับฉะนั้นบรรดาปราชญ์ว่าปวงปราชญ์ของตัฟซีรเนี่ยนะครับมักจะพูดกันอยู่บ่อยๆว่านบีอิบรอฮีมนั้นจะพูดปดอยู่3ครั้งเท่านั้นแหละในชีวิตของนบีคือ1พูดตอนคนมาชวนออกไปสนุกสนานข้างนอกไปมิตติ้งข้างนอกบอกป่วยไม่สบาย2พูดตอนคนมาถามตอนหลังจากทำลายรูปเจเวตแล้วเนี่ยทำลายรูปเจเวตแล้วถามว่าใครทำนบีบอกไอ้ตัวใหญ่ทำ2ครั้งครั้งที่3ผู้หญิงคนนี้เป็นใครผู้หญิงคนนี้เป็นภรรยานะจริงๆได้เป็นภรรยาแต่บอกว่าเป็นใครเป็นพี่น้องไฟยาอุกตีเป็นพี่น้องของฉันเพราะฉะนั้นบรรดาปวงปราชญ์นักวิชาการตัฟซีรนั้น อะไรสรุปไว้ว่าชีวิตของนบีอิบรอฮีมนะพูดปดแค่3ครั้งเท่านั้นเห็นไหมครับเพื่อเอาตัวรอดโกหกแต่ละครั้งเป็นการเป็นเขาเรียกเป็นการปดเพื่อเอาตัวรอดทั้งสิ้นเห็นไหมครับเพื่อรักษาชีวิตเป็นที่อนุญาตนะครับการพูดปดนะเพื่อที่จะรักษาชีวิตเอาไว้ในทางหากบอกความจริงไปแล้วเนี่ยเสียชีวิตเนี่ยนะครับต้องพูดปลดเอาไว้เพื่อรักษาชีวิตในศาสนาอนุญาตให้เลยนะครับศาสนาอนุญาตเพราะนั้นนบีบรีมที่พูดปลดครั้งแรกอะที่บอกว่าอะไรฉันป่วยฉันไม่ไปนะนั่นถ้าไปก็ไม่ได้ทำงานของอัลลอฮ์เห็นไหมผมกลับมานั่นบอกครั้งแรกที่อัลลอฮ์เล่าว่าเวลาฉันป่วยอินนีสกีนบีบรีมบอกฉันป่วยอันนั้นรักษาเอาไว้รักษางานรักษาหน้าที่เอาไว้พอหลังจากกลับมาเป็นไงทำลายรูปเจเวตเอาไว้เรียบร้อยใครทำไม่พูดมาถามใครทำนายวิริมบอกว่าอะไรบาลฟ้าลากาบีรูปไอตัวใหญ่แหละมันทำนี่ปลดครั้งที่2เห็นไหมถ้าหากูบอกว่าฉันทำตายเลยเห็นไหมขนาดนั้นเอาจริงๆแล้วเป็นไงเถียงกันไปเถียงกันมา

0: ไว้ในพระมหาคัมภีร์กุรอานนะเพราะฉะนั้นนบีอิบรอฮีมจึงได้อีกฉายานามหนึ่งที่เราเรียกว่าอะไรเป็นซิดดีกอนนะครับเป็นซิดดีกอนต่อมานะครับกอวียันบาซีรอเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างขวางเป็นผู้ที่มีพละมีกำลังนะครับท่านนบีอิบรอฮีมนั้นเป็นผู้ที่กอวียันนะครับเป็นผู้ที่มีความเข้มแข็งนะครับในการเป็นอะไรลูกนะเข้มแข็งในการเป็นลูกในการที่จะดะวะพ่อนะและในขณะเดียวกันก็ตออัตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยพี่น้องครับถ้าหากว่าเราดูอย่างนี้ผมเคยเรียนกับพี่น้องแล้วนะว่าเราเนี่ยไม่ได้เป็นตำแหน่งนบีเลยเนี่ยนะเห็นไหมว่าบางคนเนี่ยพอเวลาเรียนบางคนเป็นได้รับพอเป็นสุนนะแล้วเนี่ยเห็นไหมหุกมหมดเลยไม่เข้าใจในการที่จะเรียกร้องไม่สุขุมลุ่มลึกเห็นไหมบางคนพ่อไล่ออกจากบ้านเหมือนกันเป็นคนที่เป็นลูกให้เอานิสัยของนบีอิบรอฮีมไปใช้ในการดะวะนะครับให้ความสุขุมลุ่มลึกที่อัลลอฮ์เรียกนบีอิบรอฮีมในการดะวะเพราะอะไรพ่ออยู่คนละศาสนาแต่เรากับพ่อเราในศาสนาเดียวกันนะแต่แค่มีความคิดไม่ตรงกันเราศึกษาซุนนะมาเราเข้าใจซุนนะแต่พ่อเรายังไม่เข้าใจซุนนะแต่พอละพ่อเราละหมาดไม่ละหมาดละหมาดหรือเปล่าเขาก็ละหมาดนะครับยืนยันว่าเราเป็นเจ้าเปล่ายืนยันแต่ว่าเป็นยังไงแค่มีความเชื่อที่ว่าออกข้างๆไม่เข้าใจในบางเรื่องบางราวเราก็ค่อยๆชี้แจงแต่นบีอิบรอฮีมเป็นไงอัลลอฮ์ส่งมานะพ่อกับลูกอยู่คนละอากีดะห์เลยนบีอิบรอฮีมก็ยังทำหน้าที่นะครับพี่น้องครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งหน้าที่นบีอิบรอฮีมเป็นผู้ที่มีความเขาเรียกความสุขุมลุ่มลึกแล้วก็มีความเข้มแข็งในการเป็นลูกเป็นพ่อแล้วก็ดะวะลูกนะครับไอ้ดะเป็นลูกที่ดะวะพ่อนะครับแล้วก็ใช้สำนวนในการดะวะที่เขาเรียกสำนวนในการดะวะที่มีความสุขุมแล้วก็อ่อนโยนตลอดเวลานะครับพี่น้องครับพี่น้องจะได้ติดตามนะครับในตอนต่อไปว่านบีอิบรอฮีมเนี่ยนะครับอัลลอฮฺตะอาลาได้กล่าวถึงนบีอิบรอฮีมได้ชื่นชมนบีอิบรอฮีมในแง่มุมไหนบ้างนะครับวันนี้คงต้องยุติเอาไว้ด้วยกับเวลาเพียงแค่นี้วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอบีวะซัลลัมวะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
1: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
2: ์มุบารอกมะฮัมมัดซอเลห
1: ์ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะ
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
1: สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการ
2: ตัฟซีรอัลกุรอาน
1: โดยอาจารย์มุนซิรมันติมะ
5: อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามอะลาอัชรอฟิลอันบิยาอ์วัลมุรสลีนวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิوَمَن تَبِعَهُم بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا وَأَنتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ أَمَّا بَعْدُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสงบสุขความสันติความเมตตาปราณีจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมแล้วก็รับฟังรายการตัฟซีรุลกุรอานนะครับ
6: อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับขอบคุณในกรุณาที่คุณของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้มีให้กับผมมีให้กับพี่น้องทุกๆคนแล้วก็มีให้กับสถานีนะครับของวิทยุเสียงอิสลามหรือว่า

0: เสียงสันติ24ชั่วโมงตรงนี้นะครับให้เรานั้นได้เรียนรู้ได้ศึกษาทำความเข้าใจกับสิ่งที่เป็นคำดำรัสของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสูงส่งแล้วก็ทรงยิ่งใหญ่นะครับวันนี้รายการตัฟซีรุลกุรอานก็กลับมาพบกับท่านพี่น้องกับการอธิบายในซูเราะห์อัตตักวีรวันนี้เราก็จะได้มาเข้าสู่องค์การที่24ของซูเราะห์อัตตักวีรส่วนเนื้อหาสาระจะเป็นยังไงหลังจากที่เรานั้นได้เรียนรู้ได้ทำความเข้าใจว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นความยิ่งใหญ่ของมาลาอิกะฮ์หนึ่งที่ชื่อว่าญิบรีลอะลัยฮิสสลามแล้วก็ความยิ่งใหญ่ของมนุษย์ท่านหนึ่งที่ชื่อว่ามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราทราบแล้วเรารู้แล้วว่าฐานันดรศักดิ์ของทั้งสองของท่านสองท่านนี้นะครับมีความยิ่งใหญ่อย่างไรนะครับเราจึงจำเป็นจะต้องพยายามศึกษาเรียนรู้แล้วก็พยายามทำความเข้าใจกับอัตตะชีวประวัตินะครับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับวันนี้เรื่องราวก็ยังคงอยู่กับตัวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับที่หลังจากที่เราได้พูดคุยกันมานะครับหลังจากที่ท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามได้หยิบยกเรื่องราวต่างๆนะครับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามามอบให้แล้วก็มาทำการสอนสั่งกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับวันนี้เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรพี่น้องเราไปดูกันนะครับในองค์การที่24ของซูเราะห์อัตตักวีรครับอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมوما هو على الغيب بدونين وما هو على الغيب بدونين นะครับอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เริ่มต้นด้วยกับคำว่าว่ามาแน่นอนครับว่ามานี่ว่าวุนอาติฟะนะครับซึ่งนะอยู่ในตำแหน่งเหมือนเดิมนะครับซึ่งพี่น้องนะครับว่าวุนอาติฟะแล้วก็เป็นนาฟิยะด้วยนะครับตรงนี้ว่ามาตรงนี้นักวิชาการเขาแปลว่าว่าไลซานะครับไลซ่าตรงนี้ก็คือมิใช่นะครับเป็นการปฏิเสธนะครับเป็นการปฏิเสธนะหัวนี่เป็นดอมีดเป็นสรรพนามที่อะไรครับมุนฟัสซิรุนแปลว่าถูกตั้งเอาไว้โดดๆเลยนะครับว่ามาหัวอาลัลกอยบีอาลัลกอยบีอาลานี่เป็นฮาร์ฟูจัรรินนะครับเป็นคำที่ทำให้คำนามหลังจากมันตกเป็นสระกัสรออัลกอยบีจึงอ่านเป็นอัลกอยบีสระอีนั่นเองนะครับอัลกอยบีตรงนี้เป็นอิสมุนมัจรูรุนนะครับวะอาลามะตุจัรวะอาลามะตุจัรรินนะครับบีดอนีนินดอนีนินตรงนี้พี่น้องครับบีญาตวะมัจรูรเช่นเดียวกันนะครับก็อ่านเป็นบีดอนีนินประโยคนี้ทั้งประโยคเลยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายังไงวะมาฮูวะอะลัลกอยบีบีดอนีนนะครับวะมาฮูวะนะและเขาไม่นะครับและเขาไม่เขาตรงนี้คือใครก็กลับไปหานะครับกลับไปหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นเองนะครับซึ่งนักวิชาการก็ได้อธิบายนะครับเอาไว้นะครับบอกว่าตรงนี้เนี่ยนะครับว่ามาฮูอะลัลกอยบีบีดอนีเนี่ยว่ามามุฮัมมัดอะลาอันซะลอันซะละฮุลลอฮุอะลัยฮิบีดอนีนินนะครับบีดอนีนินนะพี่น้องครับอ้าวมาดูความหมายของประโยคนี้นะครับอายันกุรานองค์การนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายังไงนักวิชาการก็อธิบายนะครับก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมิใช่เป็นผู้ที่ตระหนี่หรือเป็นผู้ที่ทรงปกปิดนะครับสิ่งที่เป็นเรื่องราวที่เป็นความเร้นลับนะกอยบีคำว่าอัลกอยบีแปลว่าความเร้นลับสิ่งที่อยู่เนื้อยานวิสัยนะครับบีบีดอนินอัลอัลกอยบีบีดอนินนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมิได้ทำการปกปิดนะสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานลงมาให้นะครับอายุบีมุตตะฮามินนะครับก็คือการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานสิ่งใดมาให้กับท่านนบีเนี่ยวะมินฮุมมัลกอรออะซาลิกะบิดดอตนะครับนักวิชาการเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยบีบีดอนีเนี่ยนักวิชาการบางท่านเนี่ยอ่านจากตัวดอตเดิมเนี่ยนะครับอัดดอดูนะครับตัวดอตเนี่ยเป็นตัวดอจากตัวดอตเนี่ยเป็นตัวดอบีบีดอนีนนะครับวันนี้นักวิชาการมุฟัสซิรีนอธิบายนะครับนักวิชาการบางท่านเนี่ยอ่านเป็นบีบีดอนีนนะครับแต่ว่าในอายะห์กุรอานองค์การนี้อ่านว่าบีบี บิดอนีนนะครับแปลว่าฮอยบิดอนีนนะครับดังนั้นอันนี้เป็นหลักการอ่านนะครับซึ่งอยู่ในนะอยู่ในหลักการอ่านที่อยู่ในสายทานของอะลิสุนนะวัลญะมาอะห์เค้าเรียกว่าซะบะอ์กิรออาตนะครับที่เรานะครับได้รับรายงานอย่างแท้จริงนะครับซึ่งเป็นรายงานจากถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เสริมเพิ่มเติมให้กับท่านพี่น้องได้รับทราบนะครับดังนั้นพี่น้องครับคำว่าบิบิดอนีนนะครับหรือว่าบิดอนีนตรงนี้บิดอนีนหรือว่าบิดอนีนตรงนี้นักวิชาการบอกว่ายังไงอายุบิบะคีลินก็คือไม่ได้งกไม่ได้ตรณีนะครับไม่ได้ปกปิดนะครับแต่ว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกกล่าวเรื่องราวต่างๆเอาไว้อัลลอฮ์บอกยังไงประทานสิ่งใดมาให้ท่านนบีก็บอกหมดนั่นแหละนะครับแต่ว่าหมดของท่านนบีเนี่ยนะครับหมดของท่านนบีเนี่ยก็เป็นเท่านั้นมันเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนน้อยในความรอบรู้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเรื่องเล่นรับนั้นเป็นเรื่องราวที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสงวนเอาไว้กับพระองค์ไม่ได้บอกใครเยอะไม่ได้สอนใครมากเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นเรื่องราวที่มนุษย์นะครับคิดไม่ถึงเป็นไปไม่ได้มันอยู่นอกเหนือญาณวิสัยหรือวิจารณญาณของความเป็นมนุษย์อย่างเราๆดังนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกแล้วก็ปฏิเสธคนที่อาจจะมีความเข้าใจผิดและบรรดาพวกกุฟาร์มุชริกีนที่เข้าใจว่านบีนั้นเป็นพ่อมดเป็นแม่หมอแล้วก็ปกปิดสิ่งต่างๆที่นะครับควรจะบอกแต่ก็ไม่บอกอันนั้นเป็นความเข้าใจผิดของคนที่คิดไม่ดีกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ตอบโต้นะครับวะมาฮุวะอะลัลฆอยบิบิดอนีนและมุฮัมมัดนั้นเขาไม่ได้เป็นผู้ที่มาเก็บเล็กปิดนิ่นปิดหน่อยเป็นผู้ที่ตระหนี่ในเรื่องราวของสิ่งลึกลับต่างๆอัลลอฮฺตะอาลากล่าวต่อนะครับในองค์การที่25วะมาฮุวะบิกอูลิชัยฏอนิรรอญีมวะมาฮุวะบิกอูลิชัยฏอนิรรอญีมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวต่อว่ามานะครับเป็นมาวาวนะครับวาวอาติฟะแล้วก็เป็นมาตัวนี้ก็เป็นนาฟิยะเช่นเดิมนะครับและท่านนบีดอมิรุนก็ยังอยู่นะครับฮุวะและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นคอมอัฟครับและนะครับตรงนี้เขาบอกว่าและฮุวะตรงนี้กลับไปหานักวิชาการอธิบายนะครับตรงนี้นะว่ามาฮุวะนะครับไอ้ว่ามาฮาดัลกุรอานและอัลกุรอานนั้นมิใช่เป็นบิกอูลิชัยฏอนิรรอญีมไม่ใช่เป็นคำกล่าวของซาตานหรือไม่ใช่เป็นคำกล่าวของชัยฏอนมารร้ายอัรรอญีมแปลว่าชัยฏอนมารร้ายที่ถูกสาปแช่งไอ้ลายักดิรุอะลาฮัมลิฮิวะลายูรีดุฮูวะลายันบะกีละฮูนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้นักวิชาการหยิบยกในอายะห์อัลกุรอานที่อยู่ในซูเราะห์อัชชูอะเราะห์นะครับหรือว่าซูเราะห์อัชชะเราะห์นะครับก็อ่านได้นะครับทั้งสองอย่างนะในซูเราะห์อัชชูอะเราะห์พี่น้องครับนักวิชาการหยิบยกมาอธิบายเอาไปดูในซูเราะห์อัชชูอะเราะห์กันนะครับแปลว่าอย่างไรนะครับทำไมนักวิชาการจึงหยิบยกอายะห์อัลกุรอานในองค์การนี้มาอธิบายนะครับสิ่งที่อยู่ในซูเราะห์ตักวีรให้กับพวกเราได้เรียนได้ศึกษากันนะครับพี่น้องครับในซูเราะห์อัชชอะเราะห์นะครับองค์การที่210ถึง212โอ้โหนะครับเป็นองค์การที่ยาวทีเดียวนะครับ210ถึง212นะครับ210ว่ายังไงครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับวะมาตะนัซซะลัตบิฮิชัยฏอนวะมาตะนัซซะลัตบิฮิชัยฏอนแปลว่าอะไรและพวกชัยฏอนมารร้ายนั้นนะครับแต่นัซซะลัตมันไม่ได้นำลงมาไม่ได้นำลงมาไม่ได้นำอะไรพี่น้องครับไม่ได้นำอัลกุรอานนั่นเองวะมายันบะกีละฮุมวะมายัสตะตีอูนและไม่ได้เป็นการเหมาะสมนะไม่เหมาะสมใดๆแก่พวกมันเลยชัยฏอนเนี่ยไม่เหมาะสมกับอัลกุรอานนะครับพวกมันก็ไม่มีความสามารถในการที่จะนำอัลกุรอานลงมาจะขึ้นไปก็ไม่ได้นะครับจะนำลงมาก็ไม่ได้เช่นเดียวกันอันนี้เป็นการกล่าวที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอก นะครับเพราะสิ่งนี้คืองานและเป็นหน้าที่ของท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามเท่านั้นไม่มีชัยฏอนตนใดและไม่มีมะลาอิกะฮ์ท่านใดที่จะมาทำหน้าที่นี้ได้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวองค์การที่212ครับอินนะฮุมอานิสซัมอิละมะซูลูนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอย่างไรแท้จริงพวกมันนั้นเป็นผู้ที่คอยเขาเรียกอะไรครับมะซูลมะซูลแปลว่าผู้ที่คอยกีดกันนะครับอานิซัมอีจากการฟังอย่างแน่นอนนะครับอินนะฮุมอานิซัมอีละมะซูลูนนะแท้จริงพวกมันนั้นคอยกีดกันนะครับคอยกีดกันนะอย่างด้วยกับการฟังนะครับจากการฟังนะครับอายะห์กุรอานองค์การนี้นักวิชาการหยิบยกมาอธิบายใน210 211 212ของซูเราะห์อัชชุอะเราะห์หรืออัชชิอะเราะห์นี่นะครับอธิบายหยิบยกมาอธิบายองค์การของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่บอกว่าวะมาฮุวะบิกอลิชัยฏอนิรรอญีมอัลกุรอานนั้นมิใช่คำของชัยฏอนมารร้ายที่ถูกสาปแช่งเพราะอะไรล่ะนักวิชาการหยิบยก3องค์การนี้บอกว่าชัยฏอนเนี่ยมันไม่สามารถนำอัลกุรอานลงมาจากฟากฟ้าได้มันไม่สามารถที่จะขึ้นไปเอาอัลกุรอานได้และไม่สามารถที่จะนำอัลกุรอานลงมาจากฟากฟ้าลงมาจากซิดรอตุลมุนตะฮามันไม่สามารถทำอย่างนั้นได้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกต่ออีกนะครับและอัลกุรอานไม่เหมาะสมกับชัยฏอนมารร้ายพวกมันไม่สามารถนะครับจะจับจะสัมผัสหรือจะขึ้นไปรับหรือว่าจะนำมันลงมานำอัลกุรอานลงมาเนี่ยก็ไม่สามารถแต่ไอ้พวกนี้ทำยังไงพวกชัยฏอนมารร้ายเนี่ยมันมีหน้าที่ในการกีดกันในการขัดขวางนะครับอานิซัมบีจากการฟังพวกนี้นะครับชัยฏอนมารร้ายเนี่ยที่ถูกกล่าวไว้ในองค์การนี้นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเนี่ยนะครับมันไม่สามารถที่จะนำอัลกุรอานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงมาได้ดังนั้นผู้ที่นำลงมาก็คือท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามนั่นเองไม่ใช่ชัยฏอนมารร้ายอย่างที่พวกใครคนใดคนหนึ่งเข้าใจและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับในองค์การต่อมาในองค์การที่26ของซูเราะห์อัตตักวีรฟะอัยนะตะซฮะบูนบอกว่ายังไงฟาไอนาฟาไอนาพี่น้องครับฟาอัลอิสติอานาฟิยะเป็นอิสมุนอิสติฟฮามเป็นคำถามจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเป็นการตั้งคำถามจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไอนาที่ไหนอ่ะที่ไหนล่ะที่พวกเจ้าจะตะฮาบูนฟิอัลมุดาริอุนนะครับแล้วก็มีดามิรุนมุตตะซิลฟีมะฮัลลิรัฟอินฟาแอนอยู่ในประโยคนี้ก็คือคำว่าตาอาตาตะฮาบูนตรงนี้ที่ไหนล่ะที่พวกเจ้าจะไปจะไปกันที่ไหนนะพวกเจ้าทั้งหลายพวกเจ้าจะไปทางไหนเล่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งคำถามนะครับอินฮุวะอิลลาซิกรุลลิลอาลามีนอัลกุรอานนั้นอินแท้จริงนะครับฮัรฟุนนับจีตรงนี้แท้จริงอัลกุรอานนั้นมิใช่นะแท้จริงอินฮุวะแท้จริงหรืออัลกุรอานนั้นอิลลามิใช่ซิกรุนมิใช่อะไรอื่นใดเลยนอกจากเป็นซิกรุนข้อตักเตือนลิลอาลามีนแก่บรรดาประชาชาติทั้งหมดนะครับนักวิชาการอธิบายคำว่าฟะไอนะตะฮะบูนก็คือฟะไอนะตะฮะบูอุกูลุกุมฟีตะซกีฟีตักซีบิกุมบิฮาซัลกุรอานนะนักวิชาการบอกว่ายังไงสติสตังของพวกเจ้าเนี่ยนะสตินะถ้าจะแปลแบบคนสมัยใหม่นี่เขาบอกว่ากลับมาสติกลับมานะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังเย้ยนะครับกำลังบอกกับบรรดาผู้ที่มีสติปัญญาว่าสติสตังของพวกเจ้าเนี่ยไปอยู่ที่ไหนกันหมดนะไปอยู่ไหนกันหมดหายไปไหนหมดล่ะทำไมนะครับจึงปฏิเสธสิ่งที่อยู่ในอัลกุรอานหรือสิ่งปฏิเสธสิ่งที่อัลกุรอานนำมาอย่างพวกเจ้าเนี่ยนะครับดังนั้นนะพี่น้องครับมาอาซูฮูริฮีชัดเจนกว่าชัดเจนนะครับวาวูดูไฮฮีนะครับแจ่มแจ้งแดงแจ๋วาบายาเนกาวนิฮีจาอามินอินดิลลาฮิอัลซาวะจัลลาเป็นการอธิบายที่มาจากพระเจ้าผู้ทรงสูงทรงกามาก็ลสิดดีกูเหมือนกับที่นะครับท่านอัสซิดดีกได้กล่าวรอดิยัลลอฮุอันฮุอัสซิดดีกตรงนี้ก็คือท่านอบูบักรอิสซิดดีกนักวิชาการอธิบายนะครับบอกว่าท่านอบูบักรอิสซิดดีกได้กล่าวนะครับลิวัฟดิบะนีฮานีฟะนะฮีนะกอดิมูมุสลิมีนะวะอามะรอฮุมฟะกอตะลูอะลัยฮิชัยอันมินกุรอานิมุซัยลามะตมุซัยลามะตอัลลซีฮุวะฟีฆอยะตุล ฮะดายานีวะรากากะฟะกอละฟะยะฮ์กัมฟะยะวัยฮะกุมอัยนะตอัยนะตุอัยนะยุซฮะบูนะบิอุกูลิกุมวัลลอฮ์อินนะฮาซัลกะลามลัมยะคอรุจมินอิลลินมินอิลลินนะครับอายุมินอิลาฮินوقال قتادة فأين تذهبون أي عن كتاب الله وعن طاعته นะครับตรงนี้นักวิชาการก็อธิบายนะครับซึ่งคำคำหนึ่งที่ท่านอบูบักรซิดดิกนั้นมีวิวาทะกับกลุ่มคนนะครับที่ไปติดตามติดสอยห้อยตามมุไซลามะอันกะซาบมุไซลามะอันกะซาบเป็นผู้ที่สถาปนาตนเองเป็นนบีต่อจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านอบูบักรซิดดิกก็ใช้หลักการใช้เหตุใช้ผลนะครับใช้ตรรกะในการที่จะเรียกสติของบุคคลที่ไปติดสอยห้อยตามมุไซลามะอันกะซาบนะครับนี่ไม่ใช่นะคำดำรัสที่ออกมาจากมินอิลลินมินอิลลินนักวิชาการบอกอายุมินอิลาหินไม่ใช่คำที่ออกมาจากพระผู้เป็นเจ้านะไม่ใช่คำออกที่ออกมาจากพระผู้เป็นเจ้าคำที่มุไซลามะอันกะซาบพูดนะเป็นคำของเขาเป็นคำของมนุษย์ที่เสกสรรปั้นแต่งขึ้นมาเองนะครับและนี่เองนะครับเป็นสิ่งที่ท่านนะอบูบักรซิดดิกได้พยายามดึงสติผู้คนนักวิชาการก็หยิบยกเหตุการณ์ครั้งนี้แหละครับเพื่อที่จะเป็นการอธิบายคำว่าฟะไอนะตะฮะบูนฟะไอนะตะฮะบูอุกูลูนะอุกูลุกุมสติสตังของพวกท่านหายไปไหนกันหมดนะหายไปไหนกันหมดทำไมไม่คิดทำไมไม่พิจารณาท่านอิหม่ามกอตาดะอธิบายคำว่าฟะไอนะตะฮะบูนบอกว่าอายุอัลกิตาบิลลาฮิวะอันตออะติก็คือสิ่งที่นะครับมาจากกิตาบุลลอแล้วก็สิ่งที่เป็นการเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์นะครับดังนั้นใครที่นะครับใครที่กำลังติดเขาเรียกว่าอะไรหลงละเมอเพ้อพกกับสิ่งอื่นเนี่ยพี่น้องครับไหนล่ะการเชื่อฟังอัลลอฮ์อยู่ไหนนะสิ่งที่เราบอกว่าเราจะตามกิตาบุลลอสิ่งที่เราจะเชื่อฟังอัลลอฮ์เนี่ยอยู่ที่ไหนหมดนะครับดังนั้นตรงนี้เองเป็นประโยคที่นักวิชาการหยิบยกมาว่าอันกุรอานเนี่ยอินฮุวะอิลลาซิกรุนลิลอาลามีนแท้จริงอันกุรอานนั้นเป็นซิกรุนเป็นอะไรครับเป็นการตักเตือนนะครับเป็นข้อตักเตือนกับบรรดามวลมนุษยชาตินักวิชาการบอกว่ายังไงฮาซัลกุรอานุซิกรุนลิจามีอินนาสมนุษย์ทุกผู้ทุกคนนะจะต้องได้รับการตักเตือนจากอัลกุรอานและอัลกุรอานจะไปตักเตือนพวกเขาเหล่านั้นยะตะซักกะรูนบิฮิวะยะตะอิซูนะเป็นข้อคิดเป็นข้อตักเตือนให้เขาได้พินิจพิจารณาลิมัญชาอะมิงกุมอัยยัสตะกีมสำหรับบรรดาบุคคลที่อยู่ในหมู่พวกเจ้ามิงกุมอัยยัสตะกีมที่เขาคนนั้นชาอะประสงค์และต้องการอยากจะได้อยู่ในทางนำอันเที่ยงตรงนักวิชาการบอกว่ามันอะรอดะอัลฮิดายะใครต้องการทางนำใครต้องการนะครับทางนำที่ถูกต้องเนี่ยฟะอะลัยฮิบิฮาซัลกุรอานก็จำเป็นที่เขาจะต้องปฏิบัติตามอัลกุรอานนั่นเองฟะอินนะฮูนะครับมันมินจาตุลละฮูวะฮิดายะตุนเป็นทางนำและเป็นทางรอดนะครับวะลาฮิดายะตุนฟีมาซิวาฮูไม่มีทางนำอันใดที่จะเทียบเท่าและเสมอเหมือนกับอัลกุรอานอีกแล้วนะครับดังนั้นนี่คือสิ่งที่นักวิชาการได้อธิบายไว้ประโยคสุดท้ายพี่น้องครับอายะสุดท้ายวะมาตะชาอูนอิลลาอัยยะชาอัลลอฮ์ร็อบบุลอาลามีนนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายังไงว่ามาตาชาอูและพวกเจ้าจะไม่อะไรตาชาอูไม่ประสบความสำเร็จนะหรือไม่ประสบความสำเร็จไม่สมประสงค์ในสิ่งใดอิลลาอัยยะชาอัลลอฮ์เว้นแต่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นพระประสงค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาร็อบบุลอาลามีนพระผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลกตรงนี้เองครับพี่น้องครับนักวิชาการอธิบายอายุนะไลซะติลมาชีอะห์นะครับไม่ใช่พระประสงค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ไม่ความประสงค์ของมนุษย์ก็จะไม่มีวันประสบความสำเร็จดังนั้นนะครับฟามันชะอะอิฮตะดาใครที่ต้องการอยากจะได้รับทางนำที่ถูกต้อง นะครับอัลลอฮ์ก็จะให้เขาประสบกับทางนำที่ถูกต้องว่ามันชะอัดลละและใครต้องการอยากจะอยู่ในทางหลงอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาก็จะให้เขาอยู่ในทางหลงบัลซาลิกะกุลลุฮุตาบิอุลิมาชีอะติลลาทุกสิ่งทุกอย่างทุกๆประสงค์ของมนุษย์ทุกๆความต้องการของมนุษย์นั้นจะสอดคล้องแล้วก็จะดำเนินไปตามพระประสงค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงยิ่งใหญ่ร็อบบิลอาลามีนผู้ทรงบริหารจัดการโลกทั้งผองนะครับตรงนี้เองนักวิชาการก็ได้อธิบายเอาไว้เพิ่มเติมนะครับบอกว่าลิมันชาอะมิงกุมอัยยัสตะกีมใครที่ประสงค์อยากจะอยู่ในทางนำที่เที่ยงตรงเขาก็จะได้อยู่นักวิชาการหยิบยกนะครับคำของอบูจาฮันอัลอัมรุอิไลนาอินชินาอิสตะกิมนาใครที่ประสงค์จะอยู่กับเราเราก็จะอะไรนะอิสตะกิมนาก็จะนะทำให้พวกเขานั้นดำรงอยู่นะครับในหนทางที่เที่ยงตรงว่าอินชินาลัมนัสตะกิมใครที่ไม่อยากจะอยู่นะครับกับพวกเรานะฟาอันซาลลอฮูนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาก็ได้ทรงประทานอายะห์อัลกุรอานองค์การนี้ลงมาเลยว่านะครับว่ามาตะชาอูนอิลลาอัยยะชาอัลลอฮฺร็อบบุลอาลามีนนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาก็ประทานองค์การอัลกุรอานองค์การนี้ลงมาเพื่อที่จะเป็นการตอบโต้กับอบูญะฮันนะครับซึ่งได้มีคำสั่งคำใช้นะครับกับบรรดามุสลิมในอดีตนะครับในยุคของท่านนบีในยุคต้นนะครับใครที่จะประสงค์จะอยู่ในแนวทางของเราก็จะให้กินให้ดื่มให้นะครับให้เขาดำรงชีพอยู่ได้นะใครที่ไม่ประสงค์ก็แน่นอนแหละพวกนี้ก็จะไม่ให้การช่วยเหลืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ประทานอายะห์อัลกุรอานองค์การนี้มาเลยนะครับดังนั้นพี่น้องครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราได้รับจากอายะห์อัลกุรอานในซูเราะห์ตักวีรหลังจากที่เรานั้นเรียนรู้ศึกษาในช่วงต้นที่เป็นการบอกเล่าเรื่องราวและเหตุการณ์ต่างๆของวันกิยามะห์แล้วก็นะครับในช่วงต่อมาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดถึงเดชานุภาพของพระองค์ในการสรรสร้างนะครับในการสาบทสาบานกับสิ่งอื่นๆที่พระองค์ได้ทรงสร้างมาและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดเอาไว้ในช่วงที่3เกี่ยวกับการให้ฐานันดรศักดิ์ของท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแล้วก็มาถึงในส่วนช่วงสุดท้ายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงความสำคัญของอัลกุรอานและทางนำที่เรานั้นจะได้รับจากอัลกุรอานดังนั้นนี่คือสิ่งทั้งหมดทั้งปวงที่เราได้จากซูเราะห์อัตตักวีรอินชาอัลลอฮ์พี่น้องครับในครั้งต่อไปเราคงจะได้ขึ้นซูเราะห์ใหม่กันวันนี้เวลาหมดลงพอดีเลยนะครับอินชาอัลลอฮ์พี่น้องครับช่วยกันสนับสนุนวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติให้อยู่คู่กับสังคมมุสลิมต่อไปเสียงอิสลามไม่ได้จัดงานแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องการความช่วยเหลืออยากให้พี่น้องทุกคนตระหนักรู้ถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้คนทำงานศาสนาองค์กรที่ทำงานศาสนาต้องการแรงสนับสนุนต้องการกำลังใจจากท่านพี่น้องทุกๆภาคส่วนอินชาอัลลอฮ์นะครับช่วยเหลือกันสนับสนุนกันจุนเจือซึ่งกันและกันและขออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาทรงตอบแทนคุณงามความดีจากกุศลกิจของท่านพี่น้องตรงนี้ทุกประการเลยนะครับวันนี้จากลาแต่เพียงเท่านี้ครับวัลลอฮุวะลิยุตตอฟีกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
1: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
2: ์มุนซิรมันติมะ
3: ผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร
4: ์พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
6: เพียง100บาทของพี่น้องผู้ศรัทธาสามารถร่วมสนับสนุนการผลิตสื่อศีลธรรมสร้างสรรค์ความดีสู่สังคมรับผลบุญญาริยะทานที่ไหลรินร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796 7796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคที่สนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอดขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วน
7: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
8: อะรออัยตัลลซียุกัซซิบุบิดดีนฟะซาลิกัลลซียะดุอุลยะตีมวะลายะฮัลลุอะ

0: สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786
1: เสนอบทความพิเศษโดยอาจารย์อามีนมูซาอันนัดวี
2: บิสมิลลาฮิราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะติลลาบิลลาฮิลอะลีนอะซีมอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละوأشهد أن محمد العبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญจากอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องผู้ติดตามรายการทุกท่านนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเรากลับมาคุยกันเรื่องของคนที่มุสลิมที่พยายามสร้างตัวเองให้เข้มแข็งนะคือมุสลิมเนี่ยต้องเข้าใจว่าเราเป็นมุสลิมแต่ถ้าเรายังไม่เข้มแข็งโปกเปียกโปกเปียกอ่อนแออย่างเงี้ยนะครับเป็นมุสลิมที่ค่อนข้างจะ ด้อยค่านะค่อนข้างจะไม่มีค่าเลยก็ว่าได้นะครับงั้นวันนี้เราเป็นมุสลิมเนี่ยต้องเป็นมุสลิมที่เข้มแข็งนะครับลุกขึ้นยืนขึ้นอย่างสง่าผ่าเผยนะครับและอวดความเป็นมุสลิมได้ด้วยนะให้คนได้มองเห็นว่าคนเป็นมุสลิมเนี่ยเขามีสง่าราศีแบบไหนนะครับว่าทำไมเพราะเขามีอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าไงเขามีพระเจ้าองค์เดียวครับอันนี้ก็เป็นความสง่าราศีของเรานะเพราะการที่มีพระเจ้าองค์เดียวเนี่ยยอดเยี่ยมมากเลยนะจะทำไงให้เหลือพระเจ้าองค์เดียวให้ได้เพราะว่าการมีพระเจ้าหลายองค์เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องของความคิดมนุษย์เท่านั้นเองนะครับแต่การจะรวมทั้งหมดให้เหลือพระเจ้าองค์เดียวผู้ทรงกรุณาปานีผู้ทรงเมตตาเสมอเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากครับอย่างมุสลิมเราเนี่ยมีอยู่แล้วก็ออกไปอยากจะมีพระเจ้าหลายองค์เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดและอันตรายเพราะฉะนั้นเราเห็นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงไม่พอใจครับคนที่ตั้งภาคีกับพระองค์ด้วยวันนี้การนมาดเป็นการเรียกร้องสู่พระเจ้าแต่ถ้าเรานำสิ่งอื่นมาใหญ่กว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับก็เรียกว่าการตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺการที่เราไม่เร่งรีบในการนมาดนะครับเมื่อได้เวลาการจัดเวลาของการนมาดอัลลอฮฺเป็นผู้จัดเวลาครับเวลาซุฮูร อัสร มักริบอิชาทั้งหลายพวกอัลลอฮฺมาเป็นวางเวลาไว้ให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเห็นนะไม่ว่าจะเป็นสมัยก่อนนี่ก็ไม่ได้ใช้นาฬิกาแต่เขาใช้เงาในการวัดเพื่อจะเข้าสู่เวลาของการนมาดต่างๆหรือว่าดูแสงอาทิตย์นะครับอย่างนี้เป็นต้นว่า ได้เวลาของเวลาอะไรบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะคนอดีตเขาใช้วันนี้เราผ่านมาเรามีเวลาเรามีนาฬิกาในการที่จะควบคุมหรือว่าบอกกล่าวถึงเวลาของการนมาดที่เกิดขึ้นนั้นเมื่อได้เวลาละหมาดนะครับเราก็เข้าสู่การละหมาดบางคนเนี่ยนะมีนาฬิกาที่ตั้งเวลาได้ด้วยนะครับตั้งเวลาบางทีก็ตั้งเวลาอาซานครับในเวลาต่างๆที่ถือว่าเป็นการทำให้เรากระตุกตัวเราเนี่ยนะครับให้สนใจกับการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากๆนี่คืออีหม่านอย่างที่เราเห็นได้ว่าบางคนเนี่ยว่าเวลาเข้าเวลาแล้วก็จะลาไปสักนิดนึงนะครับหรือว่าบางทีก็ถอยไปเนื่องจากการงานต่างๆแต่อย่างไรก็ตามนะเมื่อเราละหมาดอาจจะท้ายๆวันถัดมาต้องขยับขึ้นมาเรื่อยๆนะอย่าให้ลากนะครับถามทำไมต้องกระทบก็เพราะว่าเราจะกระทบเข้าหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเราพยายามจะปัดสิ่งอื่นเนี่ยให้เล็กลงแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นใหญ่ให้ได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าเงินเดือนจะแพงสักแค่ไหนไม่ว่าเราอยู่ในตำแหน่งใดนะครับหรือเวลาใดเมื่อเสียงเรียกร้องสู่การอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการนมาดเกิดขึ้นแล้วเนี่ยทุกคนจะวางทุกสิ่งทุกอย่างหมดนะครับแล้วก็เข้าหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่อะไรคือสิ่งหนึ่งที่เรากำลังอยากจะผลักดันและสร้างความเข้าใจว่าการนมาดอย่างล่าช้าเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ทำให้สังคมแย่ลงแล้วก็อีหม่านเราถดถอยท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดอย่างนี้นะครับบอกว่าคนที่มาละหมาดเนี่ยนะครับจะมาแบบล่าๆที่ท่านพูดไว้แล้วเมื่อ1,400กว่าปีนะครับคนจะมาละหมาดนอกจากจะมาแบบล่าๆมาเหมือนกันแต่มาช้ามาไม่ทันจะมาบ้างมาแบบไม่ได้รีบเร่งหรือให้ใส่ใจต่อการละหมาดจะมาสำหรับต้นนะครับ พราะว่าอย่างบ้านเราพอมาไม่ทันก็ตั้งยามาใหม่นะครับตั้งยามาใหม่ไม่เป็นไรเราสามารถตั้งยามาได้นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะหนึ่งที่เราเห็นในบ้านเราแต่ถ้าเป็นในสายของอบูฮานิฟะแล้วเนี่ยนะครับเขาจะไม่ตั้งยามาใหม่เพราะถือว่ายามาแรกสำคัญที่สุดนะครับและผลบุญ27เท่าที่พูดถึงเนี่ยก็คือผลบุญกับยามาแรกเราเห็นว่าคนเหล่านั้นก็จะกระตือร้นนะครับเมื่อที่จะนะฮะแล้วก็เวลาก่อนการอิกอมาก็จะมีช่วงเวลาที่เขาจะได้รีบเร่งนะครับทำงานอยู่ก็จะได้วางงานนะครับหรือว่าเรากำลังทำภารกิจส่วนตัวก็จะรีบในการให้เสร็จสิ้นในภารกิจเหล่านั้นเพื่อไปสู่การอีหม่านมันจึงเป็นมันไต่เต้าอีหม่านมันเกิดอีหม่านมันทำให้มีความกระตือร้นมากขึ้นนะครับก็จะเห็นได้ว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานั้นสำคัญที่สุดครับจะไม่เป็นอย่างที่เราเป็นเหมือนทุกวันนี้ที่เราจะไม่ค่อยใส่ใจเรื่องเวลาของการนมัสนะครับแล้วก็ไม่ค่อยใส่ใจเรื่องของญะมาอะห์ด้วยมันก็เลยทำให้เรามองความรู้สึกมองภาพเราเนี่ยเป็นทีหลังไปนะครับคือว่าไม่ค่อยใส่ใจนะครับแต่วันนี้เราจะกลับมาใส่ใจกันใหม่แล้วก็ทำให้ดีที่สุดนะครับเหมือนที่เหล่าบรรดาซอฮาบะห์ได้เคยสร้างความรู้สึกเหล่านี้มาแล้วกับเรื่องการนมาสแล้วก็เรื่องของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาที่ให้ความสำคัญมากกับชีวิตของเขาเลยทีเดียวว่าอัลลอฮฺรอซูลต้องมาก่อนนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราจะพบได้ในหะดีษอีกหลายบทด้วยกันที่พูดถึงอีหม่านความศรัทธาแล้วอัลลอฮฺรอซูลมาก่อนนี่คือความสำคัญที่อยากให้พี่น้องหลายๆท่านนะครับลองมาดูกันในสภาพการเหล่านี้ว่าเราจะไม่ล่าช้าหรือว่าปล่อยปละละเลยเรื่องการละหมาดอีกต่อไปแต่จะเร่งรีบสู่การละหมาดเพื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเวลาหมดลงแล้วครับพบกันในครั้งหน้าครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ
1: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อามีนมูซาอันนะดวี
0: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด

0: فضل وإلى ربك فارغب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمينصلاة والسلام على رسول الله الكريم أما بعد اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماءوهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم عافني في بدني وعافني في سمعيوعافني في بصري أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما أنا من المشركيناللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك لهله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ก่อนอื่นผมและพี่น้องต้องขอบคุณอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เยอะๆแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่มัดเจ้าของทรีอินทาวน์ที่จัดอบรมวิชาการอิสลามความรู้ที่มาจากอัลกุรอานและความรู้ที่ผ่านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมความรู้สองแหล่งนี้เป็นความรู้ที่สะอาดเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์เพราะไม่ใช่เป็นความรู้ของมนุษย์แต่เป็นความรู้ที่มาจากอัลลอฮ์เรียกว่าเป็นวะฮีก่อนที่กุรอานจะมาถึงเราเนี่ยอัลลอฮ์เคลียร์ท้องฟ้าก่อนท้องฟ้านี่อัลลอฮ์เคลียร์ก่อนเคลียร์ท้องฟ้าทำยังไงรู้เปล่าก่อนเนี้ยเมื่อก่อนเนี้ยอัลลอฮ์อนุญาตให้ชัยฏอนและยินเนี่ยขึ้นไปอยู่บนท้องฟ้าได้หลังจากที่อัลลอฮ์แต่งตั้งนบีคนสุดท้ายเนี่ยนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเนี่ยไม่ให้ชัยฏอนและยินเนี่ยขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วขนาดอัลลอฮ์ห้ามเนี่ยมันยังแอบไปเลยนี่คือชัยฏอนขนาดห้ามเนี่ยมันยังแอบไปเลยแอบไปฟังว่าอัลลอฮ์เนี่ยสั่งอะไรมาลาอิกะห์เวลามาลาอิกะห์ได้รับคำสั่งจากอัลลอฮ์มาเนี่ยมาลาอิกะห์ก็จะคุยกันระหว่างมาลาอิกะห์กับมาลาอิกะห์นี่จะคุยกันว่าฉันเนี่ยถูกสั่งมาจากอัลลอฮ์นะให้ทำนั้นทำนั้นทำนั้นทำนั้นทำนั้นยินกับอิบลีสมันก็แอบฟังการแอบของมันเนี่ยไปแอบที่ไหนรู้เปล่าไปแอบที่ก้อนอะไรก ก้อนเมฆก้อนเมฆนี่แข็งนะนั่งเครื่องบินเนี่ยนั่งเครื่องบินเนี่ยคนขับเครื่องบินเนี่ยไม่กล้าเอาเครื่องบินผ่านก้อนเมฆเนี่ยเขาจะพยายามหลบหลบพอเข้าก้อนเมฆมันสั่นเลยมันเป็นน้ำอ่ะฉะนั้นชัยฏอนกับยินมันก็ถือโอกาสไปแอบอยู่ที่ก้อนเมฆแล้วก็ไปแอบฟังว่ามลายกาเนี่ยคุยเรื่องอะไรเพราะการคุยของมลาอิกะห์ก็คือคุยว่าอัลลอฮ์สั่งโน้นสั่งนี้สั่งมาเอาวิญญาณคนนั้นมาเอาวิญญาณคนนี้น่ากลัวนะสั่งให้ฝนตกสั่งให้แดดออกสั่งให้แผ่นดินไหวสั่งให้ทำลายบ้านนี้สั่งให้ฟ้าผ่าคนนั้นคนนี้นี่เมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยฟ้าผ่าตายไป3คนฉะนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเองบนโลกนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยความบังเอิญไม่มีอัลลอฮ์บริหารจัดการแต่เพียงผู้เดียวทีนี้ทำไมอัลลอฮ์ต้องเคลียร์ท้องฟ้าเพราะอัลลอฮ์ต้องการจะให้ญิบรีลเนี่ยลงมาเนี่ยไม่มีอะไรมาขวางกุรอานจะลงมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องเคลียร์ท้องฟ้าก่อนอย่าให้มาเลยไม่ให้ชัยฏอนเข้าไปเพ่นพ่านอยู่บนท้องฟ้าเพื่อจะให้เกียรติกับอัลกุรอานที่มาหาเราฉะนั้นความรู้ที่ผ่านกุรอานเป็นความรู้ที่สะอาดเชื่อได้เลยปฏิบัติตามอัลกุรอานได้เลยถามว่าการเชื่อฟังคำสอนที่อยู่ในคัมภีร์กุรอานเนี่ยแล้วก็ซุนนะห์นบีเนี่ยซุนนะห์นบีเนี่ยอธิบายอย่างนี้กุรอานเนี่ยอัลลอฮ์ประทานอัลกุรอานเป็นคำๆเนี่ยมาจากอัลลอฮ์เลยนะแล้วก็ญิบรีลเนี่ยก็จะเอาคำพูดของอัลลอฮ์เป็นถ้อยคำเนี่ยมาโดนใจของท่านนบีเลยสะอาดบริสุทธิ์ฉะนั้นกุรอานเนี่ยมาจากอัลลอฮ์มาถึงพวกเราวันนี้มลาอิกะห์ญิบรีลพามาสะอาดบริสุทธิ์ไม่มีใครมาต่อเติมมาตัดตอนไม่ได้ส่วนซุนนะห์นบีเนี่ยนบีมาอธิบายเนี่ยญิบรีลก็มาหานบีเหมือนกันมาเล่าให้รู้ว่านบีให้ทำงั้นทำงี้ทำงั้นนบีก็พูดตามภาษาของท่านนบีเองเรียกว่าหะดีษฉะนั้นกุรอานกับหะดีษเนี่ยของคู่กันฉะนั้นกุรอานเป็นเพชรพจนาตที่มาจากอัลลอฮ์ผ่านญิบรีลเคลียร์ท้องฟ้าก่อนเอามาให้กับท่านนบีสองแห่งกับมักกะฮ์กับมะดีนะห์แล้วก็ส่วนสุนนะห์นบีเขาเรียกว่าหะดีษเนี่ยนบีมาอธิบายอัลกุรอานด้วยภาษาของนบีเองแต่ความรู้นั้นมาจากญิบรีลมาจากอัลลอฮ์ท่านเราต้องให้เกียรติกันทั้งสองอย่างให้เกียรติกุรอานด้วยแล้วก็ให้เกียรติสุนนะของท่านนบีวันนี้หัวข้อจะพูดเรื่องนมาดเรื่องของเรานี่แหละนมาดได้อะไรนมาด5เวลาเนี่ยแล้วก็นมาดรอวาติบวันหนึ่ง12รอกะอาตแล้วก็นมาดตะฮัจญุดแล้วก็นมาดดูฮาที่ชาวบ้านเรียกว่านมาดอิชรอกอิสรอกแปลว่าตะวันขึ้นคือเราสามารถนมาดดูฮาได้ลั่งตั้งแต่ตะวันขึ้นได้ประมาณสัก15นาที20นาทีเนี่ยสามารถนมาดได้แล้วชาวบ้านเรียกว่านมาดอิสรอกอิสรอกแปลว่าตะวันขึ้น sunrise นมาดตะวันขึ้นไม่มีถ้าจะเรียกก็นมาดดูฮาในเวลาอิชรอกนมาดอย่างน้อยก็4รอกอัตนมาดดูฮาเนี่ยได้ถึง8รอกอัตก็นมาดอย่างนี้เสียอย่างเมื่อเช้าเนี่ยผมสอนตัฟซีร ั้งแต่ตีห้าครึ่งถึงหกโมงครึ่งเมื่อเช้านี่ทำงานศาสนาแล้วนะแล้วก็พอสอนเสร็จก็ประมาณหกโมงครึ่งก็นมาดูฮาในเวลาอิชราแล้วกลับไปนอนงีบนิดหนึ่งก็ต้องรีบมาที่ทรีอินทาวเสร็จจากทรีอินทาวไปนู่นคอยสุนนะพอเราบอกอัลลอฮ์ว่าอยากทำงานศาสนาอัลลอฮ์ก็ให้งานอัลฮัมดุลิลลาห์ได้ทำงานศาสนาตามที่เราต้องการอัลลอฮ์กำหนดให้ทั้งหมดไม่ใช่ทำเองวันอาทิตย์เนี่ยวันนี้สามงานนะครับทำเพื่ออัลลอฮ์หวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์การอบรมศาสนาเนี่ยนบีขอดุอาให้คนที่จัดอบรมเนี่ยขอดุอาว่าอย่างนี้นัดดอรอลลอฮูโออัลลอฮ์โปรดประทานความสดชื่นหรือความสดใสให้กับคนที่จัดอบรมนี่ครอบครัวผู้ใหญ่มัดนี่อัลลอฮ์ให้หมดเลยนะทั้งภรรยาทั้งสามีทั้งลูกทั้งหลานที่คิดกันหรือว่าที่สันติชนคณะกรรมการได้ผลบุญหมดเลยอ่ะคิดกันว่าจัดอบรมถ้าเข้าสันติชนยังไม่ได้ก็มาจัดที่ทรีอินทาวไอ้คิดแบบนี้เนี่ยอัลลอฮ์ให้รางวัลรางวัลก็คือนบีขอดุอาว่านัดดรอลลอฮูอัลลอฮ์อัลลอฮ์จ๋าโปรดประทานความสดชื่นความสดใสให้แก่คนที่คิดจัดอบรมให้ผู้คนได้ฟังศาสนาได้ฟังหนึ่งอายะห์หนึ่งฮะดีษนี่ถ้าจัดการทุกๆแห่งเนี่ยดีไม่ดีเนี่ยตามมัสยิดเนี่ยคนจัดน้อยเพราะจัดมันต้องค่าใช้จ่ายมันมีต้องเลี้ยงน้ำเอาใครบวชก็อย่ากินนะผมบวชพรุ่งนี้วันที่สิบบวชได้สามวันนะเก้ากับสิบสิบเอ็ดสามวันหรือสิบสิบเอ็ดหรือสิบอย่างเดียวพรุ่งนี้วันเดียวก็ได้เพราะนบีถือวันที่สิบวันเดียวแล้วก็มีคนถามนบีว่าอ้าวนี่บวชตามยิวหรอบวชตามพวกคริสเตียนเหรอนบีบอกมีอะไรเหรอเพราะเขาบวชในวันที่เสียดังนั้นฉันถ้ายังมีชีวิตอยู่ปีหน้าฉันจะขอบวชอีกวันหนึ่งเพื่อไม่ให้เหมือนกับพวกยิวและคริสเตียนนบีก็เสียชีวิตก่อนท่านใครจะบวชสามวันก็ได้สองวันวันนี้พรุ่งนี้หรือมะรืนนี้หรือจะบวชเก้ากับสิบหรือสิบกับสิบเอ็ดหรือจะบวชวันเดียวก็ได้ผลบุญก็คือลดโทษกี่ปีอัลฮัมดุลิลลาห์เราคนมีบาปเนี่ยนะฉะนั้นอะไรที่นบีให้เป็นรูปแบบไว้นั่นมาจากอัลลอฮ์ทั้งหมดนบีไม่ใช่คิดเองนะครับก็ถือบวชกันนะครับทีนี้จะพูดเรื่องนมาดเนี่ยนมาดจากคุชัวได้เนี่ยหนึ่งต้องรู้ความหมายของอะไรนะของดูอาในนมาดเช็ดอิหม่ามเขาอ่านในเวลานมาดเสียงดังเนี่ยนะเราก็ฟังอิหม่ามแล้วก็นึกความหมายไปด้วยใจมันสงบเรื่องที่สองเวลายืนนมาดเนี่ยตามองที่ไหนมองที่สุญูดตาอย่าแวบผมก็ไปนะไปตามสุเหร่าเนี่ยบางคนเนี่ยมองเราอ่ะอันนี้คนแปลกหน้ามองทำไมอ่ะนี่แล้วก็นึกได้เลยว่าสุเหร่านี้ไม่มีการสอนอบรมได้แต่ให้คนมานมาดอย่างเดียวแต่ไม่ได้สอนอบรมว่าอัคลากของคนนมาดเนี่ยควรจะทำยังไงเนี่ยผลบุญของคนไปนมาดที่มัสยิดเนี่ย ผลบุญอยู่ตรงไหนรู้เปล่าเป็นลองบันทึกไปเลยหนึ่งผลบุญตอนออกเดินออกจากบ้านรางวัลมันอยู่ตรงนั้นผลบุญการเดินไปมัสยิดผลบุญในการเดินมีครับนบีสอนอย่างนี้กุลุขุดวะตินตัมชีฮาอิลัสซอลาสอดากะการทุกก้าวที่เดินไปมัสยิดเนี่ยมีสอดากะอีกก้าวหนึ่งลดโทษอีกก้าวหนึ่งเพิ่มความดีเรื่องที่สองผลบุญตอนเข้ามัสยิดเข้าด้วยเท้าอะไรเวลาเข้าส้วมเท้าอะไรอ้าวต้องนึกอ๋อฉันเข้าบ้านอัลลอฮ์ต้องเข้าด้วยเท้าขวาอ่านดุอาว่าไงอัลลอฮุมมัฟตัฮลีอับวาบะเราะห์มาติกะนี่อิสลามสอนผ่านนบีมุฮัมมัดเอาเมื่อเข้าไปแล้วให้เกียรติกับมัสยิดก่อนนมาตีรากาศสองรากาศถ้ายังมีเวลาถ้าเวลาไม่มีอีกหนึ่งนาทีเขาจะอีกประมาณนมาแล้วก็ยืนรออย่านั่งยืนรอรอวันแล้วก็เข้าแถวเลยเข้าแถวต้องให้แถวชิดกันนี่ถ้าจะเอาซุนนะห์นบีจริงๆมาใช้เนี่ยนมาของเราวันนี้เนี่ยมันยังไม่ถูกพูดมากเพิ่งกระเกียดอีกต้องให้ตาตุ่มกับตาตุ่มคนที่หนึ่งกับคนที่สองต้องชิดกันตาตุ่มเนี่ยเรานี่แค่เอาปลาใช่ไหมเอาปลายเท้าปลายเท้าปลายเท้าก็ยังไม่ถูกกันเลยไม่ถูกด้วยผมไปนมาแห่งอย่าไปเอ่ยชื่อที่ไหนผมก็เอาสุนัขนบีมาใช้ก็ขยับไปเอาเท้าไปดิเข้ามาทำไมกูร้อนมึงเข้ามาทำอะไรมาเบียดกูทำไมกูร้อนถูกด่ามาแล้วสุราไหนผมไม่บอกนะเราก็นึกสงสารรอครับเนี่ยเห็นงานฉะนั้นผลบุญในการนมาญะมาอะห์หนึ่งออกจากบ้านแต่ผลบุญตอนออกต้องมีดุอาก่อนใช่ไหมบิสมิลลาฮิตะวักกัลตุอัลลอฮิวะลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิถ้านั่งรถมาอัลลอฮ์ขึ้นรถอ่านดุอามั้ยอย่าใช่ไหมลงรถอ่านดุอาไหมไอ้อ่านเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เอาเข้ามัสยิดด้วยเท้าขวาอ่านดุอาไหมแล้วก็นมาดตั้งทรงตั้งแถวให้ชิดกันนี่ผลบุญอยู่ตรงนั้นหมดเลย25เท่าแล้วก็ไปนมาดที่มักกะเนี่ยที่มักกะนะแสนเท่านมาดที่นครมะดีนะห์ 5,000 เท่านมาที่เยรูซาเล็ม500แต่ที่พวกเรามุสลิมน่ะไปอยู่ที่มักกะก็จริงแต่มันยังนมาที่มัสยิดนมาที่หอพักนั่นแหละมันติดนิสัยจากเมืองไทยไปไงติดนิสัยจากเมืองไทยนบีให้รางวัลอัลลอฮ์ให้รางวัลตั้งแสนเท่ายังไม่เอากันเลยแล้วก็ต้องอยู่ครบ40วันด้วยนะนี่เป็นทัศนะของผู้รู้ทั้งหมดไม่ใช่ของนบีต้องอยู่40วันจะได้ให้ครบเท่าไหร่เนี่ย200นมาดแล้วไปนมาดที่มัสยิดที่ไหนแล้วมันไม่มีใครไปสักคนตะครูดังๆที่เมืองไทยนี่แหละเอาละอย่าไปตำหนิเยอะไปเนาะเอานะก็เล่าให้พี่น้องฟังว่าถ้าเรามีโอกาสไปทำฮัจญ์พยายามไปนมาดที่มัสยิดอยู่เป็นประจำนะทีนี้ก่อนจะนมาดสิ่งแรกก็คืออาบน้ำนมาดและที่สำคัญก็คือก่อนอาบน้ำนมาดต้องแปรงฟันเมื่อวานมีอาเลมอุลามะคนโทรศัพท์มาหาผมบอกว่ามุสตาฟาผมนี่สมองไม่เคยดีความจำไม่ดีผมไม่เอ่ยชื่อว่าใครนะแล้วก็ผมก็ชีวิตคนนี้ก็ชอบพูดเรื่องมัซฮับอิหม่ามชาฟิอีแกอาเลมด้านนี้อิหม่ามชาฟิอีนี่สอนไว้นะ ในด้านหนังสือกิตาบุลอุ้มเนี่ยการแปรงฟันทำให้สมองดีการแปรงฟันทำให้เหงือกสะอาดการแปรงฟันทำให้ฟันเนี่ยสวยงามในอิหม่ามชาฟิอีพูดแล้วยึดมัซฮับชาฟิอีได้ยังไงอ่ะปล่อยให้อันนั้นก็หลงไอ้นี่ก็ลืมจำนู่นจำนี้แสดงว่าไม่ได้เอาคำพูดของอิหม่ามชาฟิอีมาใช้ไม่ใช่ของนบีนะเนี่ยของอิหม่ามชาฟิอีอย่าเอามาใช้ไม่ได้เลยนะนั่นผมก็ให้ท่านพี่น้องฟังว่านบีสั่งให้แปรงฟันนบีเนี่ยแปรงฟันเนี่ยวันหนึ่งกี่ครั้งรู้ไหม11 ถึง 15 ครั้งนี่ผมตั้งแต่เช้ามาแปรงมาแล้ว3ครั้งแล้วตอนตี 3ครึ่งผมตื่นแปรงฟันมันมาตะฮัจญุดไปสอนตัฟซีรกลับมาล้างหน้าแปรงฟันอีกตอนจะออกมานี่แปรงฟันอีก3ครั้งแล้วนี่เล่าให้ฟังพี่น้องเพราะเรากลัวว่าเอ๊ะสนาลีพูดว่าใครก็ตามถ้าในตัวของเขาไม่มีซุนนะห์นบีอยู่เนี่ยมันไม่ต่างอะไรกับศพเดินได้อ่ะมันเป็นคนน่ะแต่เป็นคนแบบศพอ่ะ

มัสฮับท่านหัวหน้ามัสฮับชาวบอกให้แปรงฟันทำให้สมองดีแต่นบีเนี่ยไม่ได้พูดถึงที่ว่านบีทำเป็นแบบนบีฉันแปรงฟันวันละประมาณ15ครั้งตอนไหน5ครั้งตอนนมาศออกจากบ้านพอเข้าบ้านแปรงฟันล้างมือด้วยโรคโควิดไม่มีครับพี่น้องแปรงฟันล้างมือเนี่ยโควิดจะมาไหมล่ะแล้วนบีออกจากบ้านวันละกี่ครั้งหลายครั้งทุกครั้งที่ออกจากบ้านพอเข้าบ้านล้างมือแปรงฟันนบีทำเป็นแบบเอาไว้ท่านนบีฟันไม่หักที่ท่านนบีตายเพราะวะฮีหมดเพราะวะฮีหมดนบีตอนเสียชีวิตเป็นไข้ตัวร้อนแล้วก็เสียชีวิตเลยไม่ใช่เป็นโรคอย่างพวกเราโรคนู้นโรคนี้โรคนี้โรคนั้นฉะนั้นเนี่ยประคักแปรงฟันอย่างเดียวรักษาสุขภาพได้ตั้ง300โรคเพราะว่าไม่ได้สอนเรื่องโรคนะสอนเรื่องว่าน้ำมาดเนี่ยมันได้อะไรครับเรื่องแรกคือต้องแปรงฟันก่อนแล้วก็อบทำตัวของเราบอกภรรยาเราบอกสามีบอกลูกเราว่าลูกนะแปรงฟันเยอะๆนะมีทั้งหมด10ข้อครับคนที่นมาดนี่นะข้อที่1จะเป็นนมาดดูฮานมาด5เวลานมาดอิชรอกนมาดดูฮานอิชรอกหรือนมาดตะฮัจญุดนมาดทั้งหมดจะต้องสุนัตนี่เก็บให้หมดเนี่ยนะเฉพาะเก็บนมาดรอวาติวันละ12รอกอะอ์เนี่ยอัลเลาะห์สร้างบ้านหลังหนึ่งให้เขาในสวนสวรรค์เอาหรือไม่เอาสร้างบ้านน่ะเราไม่ได้สร้างเองน่ะถ้าสร้างเองก็ลงทุนเท่าไหร่ที่อัลเลาะห์สร้างให้แค่ทํานะนมาซุนัต12รอกอะอ์ต่อวันอย่าให้ขาดก่อนนมาซุบฮ์2ก่อนนมาซุฮรี4ทําทีละ2หลังนมาซุฮรีอีก2ใช่เป็น8แล้วนะหลังนมาดมักริบ2เป็น10หลังนมาดอิชาอีก2เป็น12บันอัลลอฮุละฮูบัยตันฟิลญันนะห์อัลลอฮ์จะสร้างบ้านหลังหนึ่งให้เขาในสวนสวรรค์นี่อัลลอฮ์ให้นบีมาสอนถ้านักเรียนหรือว่ามุสลิมะผู้ใหญ่สันติชนเนี่ยนำมาไปใช้ซะพี่น้องก่อนจะตายนี่นะแล้วหวังบ้านหลังหนึ่งเพราะสร้างเองสร้างไม่ไหวในสวรรค์เนี่ยนอนเนี่ยอัลลอฮ์สร้างให้อัลฮัมดุลิลลาห์ทีนี้อยากจะให้บ้านเราเนี่ยมีต้นไม้แบบนี้ไหมล่ะเอาทำไงรู้ป่ะให้ต้นไม้ขึ้นเยอะๆให้กล่าวซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรซุบฮานัลมะลิกิลกุดดูสเนี่ยซุบฮานัลลอฮ์เยอะๆเป็นการปลูกต้นไม้ในสวนสวรรค์เอาหรือไม่เอาหรือว่ามีแต่บ้านอย่างเดียวข้าวไปโอ้โหแห้งแล้งจริงเอาเถอะซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะนี่นบีเล่าให้เราฟังหมดแล้วถ้าต้องการจะอยู่ในสวรรค์และมีแต่มนต้นไม้ขึ้นงามเนี่ยขณะนี้ปลูกต้นไม้ไว้ก่อนเข้าฮัมดุลิลลาห์อ่ะทีนี้เรื่องที่1คนที่รักษานมาดเนี่ยนะไซนุลวาจิสใบหน้าเนี่ยจะมีความชุ่มชื่นใบหน้าจะสวยใบหน้าเราเนี่ยเพราะอาบน้ำนมาวันละกี่ครั้งเดี๋ยวอาบอัลลอฮฺกับอัลฮัมดุลิลลาห์นี่ไงใช่ไหมใบหน้าเราจะให้ใบหน้าเนี่ยใบหน้าชุ่มชื่นสวยอัลฮัมดุลิลลาห์เรื่องที่สองครับนูรุลกอลบีหัวใจมาเรื่องข้างในหัวใจมีรัศมีอัลลอฮ์ใบหน้าไม่ออกที่ใบหน้าก่อนผมเคยไปเยี่ยมคนป่วยที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพนี่แหละไปกับคุณเฉลิมเราหมดเขาจะไปเยี่ยมคนที่เรารู้จักผมมองหน้าคนป่วยอยู่โรงพยาบาลมันมืดหมดเลยคนป่วยจะมาหน้าตาไม่สดใสจะมีอยู่คนหนึ่งใบหน้ามีรัศมีแล้วมองออกใบหน้าของรัศมีเนี่ยพออ้าใช่เลย

0: คนนี้เป็นมุสลิมผมถามว่าตอนป่วยนมาดเปล่านมาดครับตอนป่วยไม่ได้หยุดนมาดยังไงบางทีขึ้นไม่ไหวก็นมาดบนเตียงถ้าขึ้นไหวก็ยืนนมาดข้างๆเตียงมองใบหน้านี่รู้คนตั้งเป็นร้อยอ่ะในโรงพยาบาลเนี่ยหน้ามืดกันหมดแต่มีอยู่คนหนึ่งใบหน้าใสก็คนนี้เดียวจะไปเยี่ยมอ่ะใช่ไหมพี่น้องฉะนั้นการรักษานมาดอย่าให้ขาดนี่นะที่เสียงที่อัลลอฮ์ให้บนดุนยาเนี่ยนะใบหน้ามีรัศมีเรื่องที่สองข้างในหัวใจนี่อะไรนะใบหน้าอะไรมีใบหน้ามีอะไรนะชุ่มชื่นหัวใจมีรัศมีคนถ้านมาดสะอาดจะไม่ขี้เหนียว ไม่ขี้เหนียวแล้วก็สงสารคนก็เก่งเมตตาคนมีเงินไม่ได้มือสั่นเพราะบริจาคหายสั่นแฮะก่อนให้สั่นอย่างนี้แหละอยากจะบริจาคอยากจะทำบุญเห็นคนจนไม่ได้อยากจะบริจาคอยากจะช่วยเหลือเขาเพราะว่าพ่อนมาดเนี่ยมันจะเตือนเขาให้ทำความดีเรื่องที่สามนะครับรอฮาจุลบาดันร่างกายจะรับการพักผ่อนเนี่ยเราผมนั่งคิดอยู่เมื่อคืนผมก็กลับหลายทุ่มนะกี่ทุ่มเมื่อคืนเนี่ย3-4 ทุ่มนะมึงเออใช่อ่ะสี่ทุ่มถึง 5 ทุ่มอ่ะผมไปพูดอีกแห่งหนึ่งเอจะลุกขึ้นนมาตะฮัจญุดไหวหรือเปล่านี่ขอดุอาอัลลอฮ์จะให้ฉันได้ขึ้นนมาตะฮัจญุดเถอะอัลลอฮ์รับดุอาพอ3:45ขึ้นปอดถามนี่แล้วเราจะมีแรงหรือเปล่าวันนี้เนี่ยลุกขึ้นมาทำให้แรงมีทำให้สุขภาพดีแรงมีนี่อัลลอฮ์แฝงให้อ่ะท่านคำสั่งอัลลอฮ์ให้เราทำพี่น้องก็มันแอบแฝงมันจะฮิกมาหลายๆอย่างเราไม่รู้ทำตามที่อัลลอฮ์สั่งพอลุกขึ้นมานี่นะครับจะทำให้ร่างกายของเราเป็นการพักผ่อนเพราะนบีพูดกับบิลาลเอ้ยพอได้เวลาแล้วรีบอาดานนะฉันอยากจะเข้าเฝ้าอัลลอฮ์พอเข้าเฝ้าอัลลอฮ์เป็นการพักผ่อนเพราะยังที่นบีพูดนำมาไว้เมื่อ1,400 ปีว่าการยืนนมาดนะครับการรุกัวการสุญูดทำให้ร่างกายเป็นการพักผ่อนอธิบายกันใช่ไหมระหว่างนมาดอย่าไปนึกแพะแกะวัวควายภรรยาลูกเมียลืมไม่หมดมุ่งหน้ากับใครอัลลอฮ์องค์เดียวนั่นแหละทำให้ร่างกายพักผ่อนเอาฉะนั้นคนที่รักษานมาด้วยหัวใจที่ขุ่นชั่วจริงๆเนี่ยนะอัลลอฮ์จะให้ร่างกายของเขาเป็นการพักผ่อนไปในตัวแล้วก็แข็งแรงด้วยละฮัมดุลิลลาห์ผมสังเกตตัวผมเองนะครับเรื่องที่สี่วาอุนซุนฟิลกอบรีอันนี้เรื่องหลังตายคนที่รักษานมาดครบ5 เวลาเนี่ยเขาจะมีเพื่อนของเขาที่สุสานไม่เหงาครับนึกภาพอยู่ในสุสานอยู่กี่คน พาทีวีไปได้ไหมเขาไม่ให้เข้า หมอนเอาไปไหมหมอนดินรวยจะตายเงินตั้งร้อยล้านเงินธนาคารเนี่ยเวลาตายจริงๆเนี่ยเอาหมอนใส่ไปจากบ้านใช่ไหมพอจะฝังจริงๆเอาหมอนออกเอาอะไรใส่นะทำไมอ่ะท่านคนที่มีนมาดถ้าเวลาไม่ขาดนะครับนอนอยู่ในกูโบเนี่ยถึงจะเป็นหมอนดินไม่เหงาไม่ใช่อยู่คนเดียวครับมีมาเลกามาอยู่เป็นเพื่อนด้วยมาคุยกับเราด้วยยิ่งคนที่อ่านกุรอานบางคนอ่านกุรอานปีนึง10 จบมีไหมมีครับก็ค่อยอ่านไปเราอ่านกุรอานได้ครึ่งเล่มแล้วก็ตายที่เหลืออยู่อีกครึ่งเล่มมาเลยก็มาอ่านให้เราฟังที่กุโบเอาได้ไม่เอา นี่ไงอิสลามสอนเรื่องชีวิตอยู่ในกุโบหมดเลยฉะนั้น อย่าไปหวังว่าให้ใครทำบุญส่งถึงเราไม่ถึงอ่ะไปอ่านกุรอานที่กุโบผลบุญไม่ถึงคนตายทั้งสี่มัซฮับเลยครับแล้วอิหม่ามมาลิกบอกว่าบิดอะห์ด้วย ไปอ่านกุรอานที่กุโบหวังจะให้ถึงคนตายเป็นบิดอะห์นบีไม่เคยทำน้องให้อ่านกุรอานก่อนนี้ละก่อนตอนเป็นๆ นี่พี่น้องให้อ่านกุรอานอย่างน้อยวันละร้อยอายะเยอะไหมไม่เยอะวันละร้อยอายะนั่นแหละมีกุรอานอยู่ที่บ้านเราให้อ่านวันละร้อยอายะอ่านอย่างนี้สิตอนซุบฮ์20อายะตอนซุฮร์20อายะตอนอัสยี่สิบอายะตอนมะริบตอนอิชาก็ครบร้อยอายะละใช่ไหมบางคนโอ้น้อยไป200เชิญแต่ว่าอย่างน้อยก็อย่าให้น้อยกว่าร้อยอายะเป็นการแค่ว่าสิทธิระหว่างเรากับกุรอานนั้นเราปฏิบัติหน้าที่ครบแล้วอย่าลืมนะอัลลอฮ์จะถามบรรดาอังเกียร์ว่าสิทธิระหว่างเรากับพ่อแม่เนี่ยทำครบอย่างตวาดพ่อแม่หรือเปล่าถ้าตวาดพ่อแม่ดุพ่อแม่ไม่ผ่านนะแล้วก็คนที่มีสามีต้องดูแลสามีก่อนนะอย่าเพิ่งไปนมาที่เล่าให้ฟังที่ผ่านๆมามีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งอ่ะมาฟ้องนบีว่าโอ้รอซูลของอัลลอฮ์ฉันนมาที่ได้สามีดุทุกทีเป็นสามีเขานั่งอยู่ในเหตุการณ์นบีว่าสุฟยานอัสยานจานมานี่มานี่นี่ภรรยาคุณมาฟ้องฉันว่าคุณเนี่ยชอบดุภรรยาไม่ให้นมาศสามีก็บอกกับนบีว่าที่ฉันดุเพราะเป็นอย่างนี้ฉันนี่มีอาชีพทำงานกลางคืนกลางคืนอยู่นอกบ้านทำงานพอกลางวันอยู่บ้านก็อยากจะอยู่ใกล้ชิดกับภรรยาบ้างนมาซุฮรีเนี่ยมันอ่านกว่าจะรู้กลัวบางทีครึ่งชั่วโมงอ่ะมันยืดนมาดนานเหลือเกินฉันเลยสั่งบอกว่าอย่านมาดเลยเลือกก็พยาว่าฉันอ่านสองสุรอไม่รู้สุรออะไรยาวๆนะถ้าอ่านสุรบักรอนี่นบีว่าอ่านสุรอดเดียวสั้นๆก็พอแล้วเพราะต้องการจะอยู่กับสามีให้เขาได้อยู่ใกล้ชิดบ้างอะไรบ้างนี่นบีเตือนหมดเลยฉะนั้นหน้าที่ของภรรยาระหว่างสามีกับอัลลอฮ์เนี่ยหน้าที่ของสามีปฏิบัติก่อนเช่นจัดอาหารให้สามีได้ทานจัดเสื้อผ้าให้สามีได้ใส่ใช่ไหมดูแลลูกแทนสามีไปก่อนแล้วก็หน้าที่ระหว่างเรากับอัลลอฮ์เนี่ยมาทีหลังสิทธิสำคัญที่สุดอย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาตัวลงว่าเพื่อนอยู่ในกุโบมีไหมมีครับถ้าเรามีนมาดไปมีอ่านกุรอานไปเรื่องที่ห้านะครับพี่น้องมันดิลุรอห์มะคนที่นมาดครบห้าเวลาเนี่ยมันเป็นแหล่งนะอะไรนะความเมตตาของอัลลอฮ์ก็จะลงประทานมาให้กับคนที่นมาดห้าเวลาเราจะเดินไปไหนมาไหนก็ตามรักมามาหาเราตลอดเวลาเลยใครส่งมาอัลลอฮ์ส่งมาพี่ต้องเคยสังเกตไหมเรานั่งรถไปเนี่ยรถคว่ำแต่เรารอดนะเพราะอะไรมาเพราะเรามีนมาดเนี่ยไอ้รอฮ์มะห์จะคุ้มครองเราไม่ให้พบกับอันตรายอ่ะมีหลายคนโทรศัพท์มาหาผมรถคว่ำอ่ะไม่เป็นอะไรเลยอ่ะรถพังหมดอ่ะแต่ตัวเองปลอดภัยอ่ะผมก็นึกคุณนมาดป่ะผมเป็นอิหม่ามครับอ๋อนี่อิหม่ามอัลมาติกเนี่ยรถไปคว่ำอ่ะจากภูเขาลงมานะรถพังแต่คนปลอดภัยอ่ะทำไมอ่ะนี่ไงมันซิลุรอฮ์มะห์คนที่รักษานมาดห้าเวลาเนี่ยอัลลอฮ์จะคุ้มครองคนนั้นมีความเมตตาจากอัลลอฮ์คุ้มครองเขาอยู่เป็นแหล่ง ที่จะประทานเราะห์มะฮ์ให้กับคนนี้ถ้าเขาตายเขาจะตายอะไรนะตายชะฮีดแต่ที่เราจะออกนอกบ้านจะไปไหนต้องเนียดใหม่นะเนียดไปฟังศาสนาเป็นเราะห์นี่แหละเขาเรียกว่าเพื่อศาสนาเนียดไปสอนศาสนาผมนี่เนียดสอนศาสนาทุกทีละจะออกไปไหนอัลเลาะห์ได้พบคนสักคนนึงจะพูดเรื่องเตาฮีดให้พี่น้องฟังเนียดศาสนาครับผมจะพูดเรื่องศาสนามาช้าหนึ่งสอนตับสี่คนแรกที่พอสอนเรื่องเตาฮีดนะใครลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์สอนให้ชาวโลกรู้จักเนี่ยใครใช่ไหมนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเป็นคนแรกของโลกเลยนะแล้วก็นบีอิบรอฮีมเนี่ยพ่อของเขามีอาชีพทำอะไรหรือเปล่าทำจเวตแล้วก็ขายจเวตเลี้ยงครอบครัวอยู่แต่นบีอิบรอฮีมเนี่ยไม่เคยยุ่งกับเรื่องเหล่านี้แต่ท่านก็ทำดีกับพ่อแม่ไม่เคยทะเลาะกับพ่อแม่ท่านมาทำลายจเวตและถูกจับได้ถูกจับโยนใส่อะไรใส่ไฟตายได้ไม่ตายไม่ตายทำไมเราคุ้มครองนี่ไงมันซิลุรเราะห์มะห์เราคุ้มครองนบีอิบรอฮีมไม่ให้จะรับอันตรายทั้งที่จับโยนใส่ไฟอัลเลาะห์สั่งไฟเอ๋ยจงเย็นบัรดันวะซะลามันอะลาอิบรอฮีมเย็นด้วยแล้วก็สันติด้วยถ้าเย็นอย่างเดียวไม่สันติก็ตายเนี่ยฉะนั้นที่ผมนำมาเรื่องนี้มาให้กำลังใจพี่น้องมุสลิมว่าอยู่กับอิสลามนี่แหละอยู่กับนมาดนี่แหละอัลลอฮ์จะดูแลคุ้มครองชีวิตของเรามีแต่เราะห์มะห์ความเมตตาจะเดินไปไหนมาไหนก็มีเราะห์มะห์ครับผมนั่งเครื่องบินไปหาดใหญ่นี่จะไปมาเนี่ยจะไปวันพุธเนี่ยก็มีงานที่กระบี่ในรับงานเขาว่าจะไปเป็นบรรยายที่กระบี่แล้วเป็นงานที่ปากประยูนพัทลุงผมก็นึกนึกเรื่องโควิดก่อนทำไงโควิดจะผ่านไม่ผ่านเครื่องบินจะตกหรือไม่ตกนึกตลอดเวลาอะแต่พออ่านหะดีษโอ้คนที่รักษานมาดห้าเวลาคนที่อ่านอัลกุรอานมีน้ำนมาดมันซิลุรเราะห์มะห์เป็นแหล่งที่อัลลอฮ์จะทุ่มความเมตตาประทานความเมตตาให้จะอยู่ตรงไหนของโลกก็ตามจะเดินไปไหนก็ตามมีเราะห์มะห์มาอยู่กับเขาตลอดเวลาสบายใจไหมพี่น้องนี่คืออิสลามนะครับต่อมาครับมิฟตาฮุสซะมาข้อที่6คนที่รักษานมาดเนี่ยเขาเป็นกุญแจเปิดท้องฟ้าคนหลายคนตายแล้วท้องฟ้าไม่เปิดต้อนรับเขาอ่ะหลายคนตายบนโลกดุนยาใบนี้วิญญาณต้องขึ้นข้างบนหมดเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ก่อนแล้วก็ลงมาที่หลังทีนี้วิญญาณที่สกปรกเนี่ยท้องฟ้าไม่รับอ่ะเอาอ่ะฉะนั้นพอเรามีนมาดปั๊บเนี่ยถ้าเราถือกุญแจเปิดท้องฟ้าต้อนรับวิญญาณเราขึ้นไปบนชั้นฟ้าอัลฮัมดุลิลลาห์พอไปสุญูดกับอัลเลาะห์วิญญาณก็ลงมาที่กุโบนี่คือความเมตตาของอิสลามท่านอยู่กับอิสลามนี่แหละเป็นศาสนาเดียวนะมาช้าสอนกุรอานสอนตัฟซีรตัวศาสนาในโลกนี้นะครับคือมีหลายศาสนาแต่ศาสนาอิสลามที่ผ่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยนะกะลิมาตอฮีดเนี่ยลาอิลลัลลอฮ์นะกะลิมาตันบากียะตันกะลิมาตอฮีดอัลลอฮ์องค์เดียวนี่นะจะหลงเหลืออยู่บนโลกใบนี้ไม่มีวันหมดอายุสบายใจไหมอิสลามเป็นศาสนาเดียวที่หลงเหลืออยู่ยั่งยืนอยู่ไม่หมดอายุยิ่งคนตำหนิอิสลามและคนตำหนิอิสลามเยอะเลยไม่เยอะเยอะครับมีอยู่คนหนึ่งคนไทยเนี่ยนายทุกคนเพชรไม่ใหญ่ชื่อ ด่านบีด่ากุรอานด่ามัสยิดยิ่งด่าคนยิ่งเข้าอิสลามอ่ะเพราะอิสลามเป็นศาสนาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นเจ้าของครับ แล้วอัลลอฮ์เปิดท้องฟ้านะครับให้กุรอานลงมาหานบีเนี่ยยังดูถูกอิสลามไว้เลยอ่ะคนที่ดูถูกอิสลามนะบ้านปลายชีวิตลำบากหมดเลยครับแต่ก่อนตายอัลลอฮ์ให้อร่อยให้เพลินกับเงินกับอาหารอร่อยอร่อยกับชื่อเสียงตำแหน่งเกียรติยศที่มีอยู่เอาไปเองได้เฉพาะโลกนี้โลกเดียวก่อนตายพอความตายมาถึงกระหอยหมดไม่ให้แล้วเราเอางั้นไหมเราไม่เอาครับเราต้องเอาว่าชีวิตหลังตายอยู่ในกูโบต้องมีแล้วนะมีไม่เหงามีคนมาเป็นเพื่อนคุยมีอัลกุรอานมีมลาอิกะห์มาอยู่กับเราดีใช่ไหมดีมาเชิญลองตายดูแล้วขึ้นมาบอกผมด้วยต่อมาข้อที่เจ็ดซิกลุลมีซานในวันเกียร์มาต้องนึกภาพนะมีตาชูมีตาช่างผลงานของเรานะครับถูกช่างหมดบนดุนยาไปนี้ก็ดูมันช่างทุกอย่างใช่หรือไม่ใช่ไฟช่างได้ไหมมีมิเตอร์ใช่หรือไม่ใช่น้ำช่างได้ไหมได้แตงโมช่างไหมแตงกวาช่างหมดมีอะไรบ้างที่ไม่ช่างมีอามันที่ซอแล้วที่ช่างไม่ได้แต่อัลลอฮ์จะช่างอามันที่ซอแล้วของเราในวันเตียมาต้องนึกภาพเอ้ยแล้วก็เวลาช่างอามันที่ซอแล้วที่ดีที่สุดที่มีน้ำหนักมากที่สุดอะไรรู้ไหมอัสซอลาคือการนมาดนมาดของเราเวลาเอาไปช่างปั๊บอัลลอฮ์น้ำหนักมันขึ้นแต่ต้องนมาดห้าเวลาตรงเวลานมาด้วยท่าทางที่ขูชัวตาไม่ลอยใจไม่ลอยแล้วก็สุนนะนบีซอลลูกะมาไอตูมูนีอุสลิจงเรียนศึกษาวิธีการนมาดของท่านนบีแล้วก็นมาดตามสุนนะนบีนั่นแหละถึงจะมีน้ำหนักตาช่างตาชูในวันกิยามะห์เราจะช่างบวชช่างฮายีช่างความดีกับพ่อแม่ช่างความดีที่ทำกับภรรยาที่ทำกับสามีช่างหมดแต่ที่มีน้ำหนักมากที่สุดอะไรรู้ไหมอัสซอลาคือการนมาดฮัลโหลสบายใจพี่น้องฉะนั้นนมาดขาดไม่ได้พี่น้องถ้ายืนไม่ได้ให้ทำไง ท่านนั่งไม่ได้ให้ทำไงนมาดยกเว้นได้ไหมหยุดได้ไหมมีอยู่อย่างเดียวนมาดหยุดไม่ได้หยุดนมาดไม่ได้ขอลาหยุด2วันอัลลอฮ์จะเขียนจดหมายไปส่งใครอ่ะนมาดหยุดไม่ได้พี่น้องมีสามีภรรยาอยู่คู่นึงในสมัยนบีชายคนนี้เนี่ยนะมานมาดกับท่านนบีที่มัสยิดพอนมาดเสร็จแล้วเนี่ยนบีจะอบรมประมาณ10นาที15นาทีเกือบทุกวันนั่นแหละจะชายคนนี้ลุกขึ้นออกพอให้สลามปั๊บอ่านซุบฮานัลลอฮ์ลุกขึ้นพรวดนบีว่าเรียกมาสิออกไปทำไมไม่นั่งฟังนบีสอนสัก5นาที10นาทีบ้างไม่ได้หรือชายคนนี้ตอบโอ้รอซูลของอัลลอฮ์ฉันมีผ้าอยู่ชุดเดียวเห็นไหมมีผ้าอยู่ชุดเดียวจะร้องมีผ้าอยู่ชุดเดียวรีบนมาดรีบกลับไปบ้านไปถอดผ้านี้ให้ภรรยาใส่นมาดนั่นคือความจนของคนในสมัยนบีพวกเรามีแบบนี้ไหมอ่ะเปิดตู้ร้อยชุดน่ะไอชุดนี้ก็ใช้แล้วครั้งหนึ่งอันนี้ก็ใช้ตัดไหมนี่บ้านผู้ใหญ่มาจะรับลูกสะพายจากอเมริกาตัดไหมอีกชุดนึงอ่ะจากคนในสมัยนบีเนี่ยเขาจนขนาดว่าไม่มีเสื้อผ้าจะใส่แต่เขามานมาดไม่ขาดนี่คืออิสลามข้อที่เจ็ด คนที่มีนมาท่าเวลาเนี่ยเวลาเอาไปชั่งนะถ้าชั่งจะมีน้ำหนักมากครับต่อมาครับข้อที่9เนี่ยสามนุลจันนะถือตัวสวรรค์ถือตัวเข้าสวรรค์เมื่อคืนเนี่ยผมไปบรรยายแล้วมีคนถามบอกว่าติงตอรอกับซิรอตสะพานกินตอรอเนี่ยเป็นสะพานมันมีอยู่สองสะพานซิรอตเนี่ยสะพานผ่านนรกกินตอรอเนี่ยสะพานจะเข้าสวรรค์ตรงที่เรามาผ่านสะพานซิรอตแล้วไม่ตกนรกใช่ไหมจะไปสวรรค์ต้องเดินผ่านสะพานอีกเรียกว่ากินตอรอสะพานนั้นญาติพี่น้องเราที่เราทะเลาะกับเขาไว้อะที่เราทะเลาะกันด่ากันบนโลกดุนยาใบนี้แล้วเรามีพวกเยอะชนะมันหมดเลยนะมันทำอะไรฉันไม่ได้วันนี้เขาจะเอาทวงสิทธิ์ทวงไม่ได้พวกมันเยอะก็ชนะไปบนโลกดุนยาไปวันอาคิเราะห์เขาจะไปยืนทวงถามสิทธิของเขาที่กินตอรออย่าเพิ่งเข้ามานี่ก่อนเอ็งทำอะไรก็ฉันว่าจังเยอะก่อนบนโลกดุนยาเนี่ยเคลียร์ก่อนทำไงฉะนั้นพี่น้องครับพญานบีทำเป็นแบบเอาไว้พญานบีมีหลายคนบางทีพญาคนนี้กับคนนี้ก็มีอะไรมีอะไรมีอะไรนะมีอิจฉากันบ้างอะไรกันบ้างพอพญาอีกคนหนึ่งเนี่ยไม่สบายพอสบายก็กลัวตายหรือเปล่าก็จะบอกเพื่อนฝูงไปตามพญาคนนี้มาหาฉันหน่อยสิมาเยี่ยมฉันหน่อยพอไปตามมาก็บอกฉันขอมาอาบน้ำที่ฉันทำอะไรไม่ดีไม่แรงๆกับพี่ไว้กับพญานบีอีกคนนึงเนี่ยรูปแบบนี้เนี่ยคุณในบันทึกคุณในฮะดีษหมดเลยเนี่ยพญานบีทำเป็นแบบเอาไว้เขาจะไม่เก็บความเคืองความโกรธเอาไว้ถึงวันเกียมะเขาไม่เก็บครับเขาพยายามจะเคลียร์ให้มันก่อนที่จะกลับไปหาอัลลอฮ์ไม่ต้องไปยืนรอที่กินตอรอใช่ไหมก่อนจะเข้าสวรรค์อยู่แล้วเนี่ยพี่น้องครับไปเจอคดีเคลียร์ก่อนถ้าเคลียร์ไม่ดีมันจะไปสวรรค์ท่านที่ฟังศาสนานี่เราก็ต้องนึกนะเราก็ต้องให้ตัวเองสะอาดบริสุทธิ์ทะเลาะกับคนมีไม่มีแต่ก็เคลียร์กันซะส่วนใหญ่หลายคนก็บอกผมเคลียร์ในวันอีดเขาเขียนในวันอีดวันเราไปนมาที่กลางแจ้งอ่ะนี่ขอมาอาบด้วยนะอะไรที่ได้ทำที่มันเกินเลยกันไว้จะวิธีการขอมาอาบต้องไปที่บ้านเขาเนี่ยที่ถูกต้องเนี่ยขับรถไปที่บ้านซื้ออาหารไปด้วยที่มาวันนี้จะมาขอมาอาบที่ชั้นเนี่ยที่ชั้นเนี่ยเล่นงานท่านไว้ตั้งหลายข้อขอมาอาบด้วยนะอันนี้ฮาดียะของขวัญอย่าไปนานไปสัก5นาที10นาทีก็ลากลับนี่วิธีการขอมาอาบกันมีอิสลามเท่านั้นที่สอนเรื่องอย่างนี้ศาสนาอื่นผมไม่ทราบแต่อิสลามสอนเรื่องนี้ให้ขอมาอาบกันบนโลกดุนยาใบนี้ก่อนที่จะกลับไปหาอัลเลาะห์ข้อที่9นะครับถือตั๋วสวรรค์ข้อ10ข้อสุดท้ายฮิญาบุมมินันนาสปกป้องจากไฟนรกนรกมีจริงครับสวรรค์ก็มีจริงครับกระนั้นทุกคนมี2ที่นะเลือกไปสวรรค์ก็ได้ไปเลือกไป เลือกไปนรกเนี่ยสบายทำตามใจตัวเองอย่าฝืนอารมณ์เพราะว่าการฝืนอารมณ์เนี่ยมีรางวัลลุกขึ้นนมาตะฮัจญุดเนี่ยฝืนหรือไม่ฝืน ยิ่งนอน11โมงและเที่ยงคืนอายุเยอะๆเนี่ย70 80เนี่ยจะขึ้นไหวหรือไม่ไหวเนี่ย มันต้องฝืนอารมณ์พอฝืนอารมณ์ปั๊บไซตอนแพ้มลาอิกะชนะเราได้รางวัลต้องฝืนอารมณ์ครับเดินออกไปมีคนยืนด่าฝืนอารมณ์คือไม่ด่าแล้วก็เดินผ่านยิ้มๆกูให้อภัยมันเอาเหตุการณ์ในสมัยนบีมีท่านอบูบักรกับท่านนบีเนี่ยยืนกันอยู่สองคนท่านอบูบักรเห็นศัตรูที่ชอบด่านั่นแหละเดินมาเนี่ยท่านบอกนบีครับนั่นนะศัตรูเรามาแล้วนบีว่าวันนี้เขามองฉันไม่เห็นเขามองฉันไม่เห็นวันนี้มลาอิกะห์มายืนบังแล้วเขาเดินมานะก็มองไม่เห็นนะพี่จริงๆเห็นท่านอบูบักคนเดียวมาถึงก็ด่าเลยตำหนิท่านอบูบักตำหนิอะไรก็ไม่ทราบภาษาเขาไม่ได้เล่าว่าตำด่ายังไงนะท่านอบูบักเนี่ยตอนเริ่มต้นถูกด่าใหม่ๆท่านไม่ตอบท่านยืนฟังเฉยพอถูกด่ามากๆเข้าทนไม่ไหวก็เลยด่าตอบเป็นบางคำเมื่อนบีได้ยินท่านอบูบักด่าตอบเป็นบางครั้งก็เดินออกเลยไงพอเดินออกไปภาพท่านอบูบักก็เดินตามท่านนบีจะถามท่านนบีว่านบีเดินออกมาทำไมนบีก็ตอบอบูบักเอ๋ยเมื่อตอนที่คุณถูกด่าใหม่ๆแล้วก็คุณไม่โต้ตอบอะไรเลยฉันเห็นมลาอิกะห์เพราะนบีอัลลอฮ์ให้เห็นมลาอิกะห์อยู่แล้วฉันเห็นมลาอิกะห์ยืนอยู่กับคุณแล้วก็ด่าตอบแทนอบูบักรอยู่ฉันก็ดีใจนบียิ้มพอท่านอบูบักรด่าเองฉันเห็นไซตอนเดินเข้ามามลาอิกะห์เดินออกฉันก็เดินออกตามมลาอิกะห์ไปยังครับนี่อิสลามสอนแบบนี้ฉะนั้นการให้อภัยต้องเหยียบอารมณ์ไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยนี่แหละจึงมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ท่านนบีให้อภัยกับผู้หญิงชาวยิวคนหนึ่งชอบเอาขยะโยนใส่ศีรษะนบีนบีเดินผ่านหน้าบ้านเอาขยะโยนใส่ศีรษะ5-6วันนบีก็ไม่ได้โต้ตอบไปน้องตะปัดลงวันสุดท้ายวันที่7เดินผ่านไม่มีขยะโยนใส่ศีรษะนบีก็งงเอ๊ะวันนี้มีอะไรเลยขยะไม่มาก็ถามว่าบ้านนี้ไปไหนปรากฏว่าผู้หญิงที่โยนขยะใส่ที่สามีป่วยไม่สบายนบีก็เลยขออนุญาตขึ้นไปเยี่ยมพอเข้าไปก็เข้าไปอิสลามสลามอะลัยกุมรอฮ์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ทราบข่าวว่าไม่สบายเนี่ยมาเยี่ยมอัลลอฮ์ผู้หญิงอายอ่ะผู้หญิงอายอ่ะนี่ความรู้สึกของคนเนี่ยนะอายไอ้คนที่ยุสนามสนุนให้คว้างอ่ะไม่เห็นมันมาเยี่ยมอ่ะแต่คนที่ถูกคว้างเนี่ยมาเยี่ยมก่อนเพื่อเลยต่อมารับอิสลามอัลลอฮ์ฉันแอนตี้อิสลามมาตั้งหลายปีไปไม่รอดเห็นอัคลากมารยาทของนบีมุฮัมมัดไม่เคยโกรธคนฉะนั้นการให้อภัยกับคนดีหรือไม่ดีทำฝึกกันยังหรือว่ายังยังไม่จบหลักสูตรสันติชนใช่ไหมต้องจบหลักสูตรทีนเท้าก่อนเอาเราฟังอย่างนี้ก็เอาไปใช้ได้แล้วไปฝึกผมก็ฝึกประจำนะยิ่งสอนศาสนาเนี่ยคนด่ามีไหมมีคนเนี่ยส่งเฟซมาด่าเนี่ยมีไหมมีแต่เราก็นั่งฟังเฉยๆอ๋อนี่ใช่เลยนี่แหละคนที่เผยแผ่ซุนนะห์นบีถูกตำหนิแบบนี้ก็บางทีก็ไม่ให้เข้าสุเราด้วยอย่างเมื่อคืนไม่เข้าสุเราใช่ไหมไปบรรยายที่ไหนอย่าไปเอ่ยชื่อนะซุนนะห์นบีเนี่ยเข้ามัสยิดไม่ได้เนี่ยมันอันตรายขนาดไหนความจริงซุนนะห์นบีมันต้องสอนที่มัสยิดใช่ไหมถ้าชาวบ้านไม่ให้เข้าฮะก็ไม่ให้เข้าก็ต้องสอนตามบ้านตามคนต้นไม้ทรีอินทาวนี่แหละพี่น้องสุดท้ายนี้ผมขอดุอาต่อรองให้พี่น้องที่มาฟังรายการนะครับ มีบารักัตในชีวิตเยอะๆมีหัวใจที่งดงามมีริสกีที่ฮัลลานเพิ่มพูนมีสุขภาพที่แข็งแรงมีอีหม่านเยอะๆมีตะกวามียะกีนมีอิซานมีอิคลาสมีสุนนะนบีกำกับชีวิตและมีลูกหลานที่ซอลแล้วไว้ขอดุอาให้อามีนยารับบิลอาลามีซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเรา
3: ะห์อะไรที่อัลลอฮ์เอากลับไปนั้นเป็นของพระองค์และสิ่งที่พระองค์ให้ก็เป็นของพระองค์ณที่อัลลอฮ์แล้วทุกๆสิ่งจะมีกำหนดของมันอย่างแน่นอนดังนั้นจงอดทนและจงคำนวณนับผลบุญจากการอดทนหนึ่งในสำนวนปลอบใจที่ท่านนบีมีให้วิทยุเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติเพื่อการศึกษาสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
4: ซื้อขายทองคำออนไลน์ได้แค่เครดิตไม่มีการส่งมอบหรือรับมอบทองจริงๆขณะซื้อขายกันฮารอมครับ

0: นต่างศาสนิกไปซื้ออาหารสดจากร้านมุสลิมแล้วมาทำให้แล้วมาทำอาหารให้มุสลิมทานเราจะทานได้หรือไม
1: ่แบ่งเป็น2ตอน
0: ครับ
1: ถามดีมากเลยฮะพี่น้องจากสตูลถามมาคืออย่างนี้คุณนาอิมกรณีที่เขาเป็นต่างศาสนิก
0: ครับ
1: เขาอาจจะเป็นเพื่อนบ้านเราเสร็จแล้วเขาไปซื้ออาหารสดอาหารสดตรงนี้อาจจะเป็นถ้ากินถ้าเกิดกรณีที่ต้องระวังก็คือมีเนื้อกับไก
0: ่
1: จริงไหม
0: สมมติเขาไปซื้อเขียงมุสลิมแหละ
1: ไปซื้อของมุสลิมมาเลยสินเขาเรียกอะไรเขาเรียกเนื้อ
0: ไก
1: ่ไก่ที่เขาซื้อมาเนี่ยตรงนั้นไม่ใช่ประเด็นห้ามประเด็นที่บอกว่าเขามาปรุงเขามาทำ
0: อ
1: ัน
0: นี้ส่วนที่สอง
1: แล้วเอามาให้เรา
0: ครับ
1: ไอการที่เขาปรุงหรือทำนี่แหละถ้าเราจะเคลือบแคลงสงสัยก็มีตรงนี
0: ้ภาษาอาหรับก็ชุบฮัด
1: ชุบฮะคือชุบฮัดเนี่ยคำคุณอิมพูดคำว่าชุบฮัดในดีนะ
0: ครับ
1: คำว่าชุบฮัดที่พูดว่าเคลือบแคลงสงสัยเนี่ยแปลว่าเป็นการเคลือบแคลงสงสัยโดยมีเหตุที่ทำให้สงสัยนะเพราะบ้านนี้อย่างเช่นเขาใช้น้ำมันหมูอยู่แล้ว
0: เขาเป็นคน
1: พูดนี่เขาก็ใช้อาหารของเขาว่า
0: เครื่องปรุง
1: เครื่องปรุงต่างๆนานาที่เขามีอยู่เนี่ยมันก็เป็นตามอาหารเขาเขาไปซื้อของที่มันถูกต้องมาแต่เวลามันมาผ่านกระบวนการปรุงนี่บ้านของเขาแล้วเขาเอามาให้เราเนี่ยอันนี้เราไม่มั่นใจแล้วไงเพราะว่าพื้นฐานเดิมของเขาเนี่ยเขากินอย่างนั้นอยู่แต่ถ้าเกิดเขาไปซื้อมาแล้วเขามาปรุงบ้านเราวัสดุอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเครื่องปรุงทั้งหลายก็เป็นครัวเราเพียงแต่เขามาทำให้อาจจะมีฝีมือทำสเต็กฝีมือทำมักกะโรนีฝีมือทำอาหารอร่อยและเป็นเพื่อนบ้านเราแต่ว่าเฮ้ยไปแล้วก็เป็นเก่งคนทำอาหารเก่งไปซื้อตลาดไปซื้อวัสดุไปซื้อเขาเรียกอะไรซื้อ
0: วัตถุดิบ
1: ไปซื้อวัตถุดิบมาเสร็จแล้วก็มาเข้าครัวบ้านเราเลยไม่ฉันทำให้กินเป็นเพื่อนบ้านที่ไม่ใช่มุสลิมอันนี้
0: กรณีแบบนี้ที่อาจารย์มินบอกเนี่ยก็น่าจะเข้าข่ายกรณีสมมติอาจารย์มีนเป็นเจ้าของร้านอาหาร
1: ครับ
0: วัตถุดิบอาจารย์มีนซื้อหมดทุกอย่าง
1: ครับ
0: เครื่องครัวเป็นเครื่องครัวที่เราจัดการหมดทุกอย่าง
1: ครับ
0: เพียงแต่เราทำอาหารไม่อร่อยไปจ้างกุ๊กคนที่มาปรุงอาหารที่เป็นคนพุทธเข้าขายในลักษณะที่อาจารย์
1: ทำได้ครับทานได
0: ้อันนี้ก็คือทานได้เลยคือร้านอาหารมุสลิมเจ้าของเป็นมุสลิมซื้อวัตถุดิบเองแต่ว่าคนปรุงเป็นคนต่างศาสนิกก็ทานได้
1: ทานได
0: ้อันนี้เข้าข่ายผมพยายามที่จะให้พี่น้องได
1: ้คือต้องแยกคนละประเด็นนะแต่กี้พี่น้องที่ถามเนี่ยผมว่าเขาก็ถามดีนะและผมเชื่อว่าอันเนี้ยเกิดจริงในชีวิตของเขาเพราะว่าในสังคมเราเป็นสังคมที่มันเป็นสังคมรวมอ่ะ
0: ครับ
1: มันเป็นข้อที่จริงอย่างนั้นคือเขาไปซื้อไอ้วัตถุดิบมาเนี่ยมาจากสิ่งที่มันถูกต้องร้านมุสลิมเลยแต่ว่าถ้าไปปรุงบ้านเขาเนี่ยอันนี้เรายัง
0: สงสั
1: ยเพราะเราไม่รู้ว่าคือเครื่องไม้เครื่องมือหรือเครื่องปรุงของเขาถ้าพูดถึงภาชนะอันนี้ไม่ใช่ปัญหาเพราะภาชนะเนี่ยมันล้างน้ำก็สะอาดแล้ว
0: เพราะบางทีเพื่อนบ้านเนี่ยบางทีคนมุสลิมเราใจดีเวลาเราทำแกงเสร็จเราทำแกงเขียว
1: ก็ไปให้เขา
0: ไปให้เขาเขาก็อยากตอบแทนเรามาก
1: ถูก
0: เวลาเขายกมาให้เราเอ้าเขาบอกเนี่ยไก่ซื้อที่ตลาดร้านมุสลิมนะพอเรารับมาเนี่ยอันนี้แหละอย่างที่อาจารย์มีนบอกว่าหนึ่งเราสงสัยไหมมันก็น่าคิดเหมือนกันนะแต่ว่าคำถามนี้ดีมากแล้ว
1: แล้วก็อีกอย่างนึงประเด็นคำว่าชุบฮะเนี่ยคำว่าสงสัยเนี่ยแปลว่าไม่ใช่เราสงสัยโดยไม่มีองค์ประกอบอะไรเลยคือไม่มีองค์ประกอบที่มันจะชี้ชวนไปสู่สิ่งที่จะสงสัยเลย
0: เดี๋ยวก็ชุบฮะกลายเป็นวิสวัต
1: ไอ้นั่นกลายเป็นโรควิสวัตเลยแปลว่าอะไรฉันก็ไม่ได้หมดเลยบางทีบางคนเยอะถึงขนาดร้านมุสลิมนี่แหละ
0: ครับ
1: เฮ้ยไปซื้อเนื้อมาจากไหนเนี่ย
0: ล้างน้ำนั้น
1: คือถ้าต้องไปนั่งดูว่าไปซื้อมาจากไหนทั้งที่คนที่ปรุงคนที่ทำเป็นมุสลิมเนี่ยผมว่าอันเนี้ยไม่ได้เกิดขึ้นกับคนทำแล้วแหละไอ้คนคิดนั่นแหละเริ่มไม่สบายแล้ว เพราะมันเยอะเกินไปไง
0: ครับ
1: เพราะแต่ถ้ามันมีเหตุที่ทำให้สงสัยชูบะฮะเฮ้ยมันไปซื้อมาร้านไหนเคยมันเห็นไม่ไปซื้อร้านนี
0: ้
1: แล้วบางทีมันก็ไปซื้อร้านนี
0: ้ครับ
1: อย่างนี้มันมีเหตุในการที่จะทำให้เกิดการจูงใจว่ามันเกิดการสงสัยเข้าใจนะไม่ใช่ทุกอย่างฉันสงสัยหมดเกลี้ยงเลยอันนี้ไม่ได้ละ
0: อันนี้อยู่ยาก
1: เราเองจะลำบากเพราะมันจะทุกอย่างมันอยู่ในข่ายที่เราจะต้องสงสัยหมดเลย
0: ครับ
1: แล้วอย่างเนี้ยมันจะเป็นโรคละเขาเรียกภาษาเขาเรียกว่าวิสวาสหรือวิสวาส
2: นั่นพี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251 กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
4: แนะนำการใช้ไฟฟ้าในกรณีที่มีน้ำท่วมหรือน้ำท่วมขังช่วงน้ำท่วมอย่ามองข้ามภัยจากไฟฟ้าช็อตหรือไฟดูดแจ้งเตือนระวังอันตรายจากไฟฟ้าดูดเพื่อความปลอดภัยในพื้นที่น้ำท่วมห้ามแตะต้องและอยู่ใกล้เสาไฟฟ้าหรือสายไฟฟ้าสับสวิตช์หรือถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทันทีเมื่อน้ำท่วมอุปกรณ์ไฟฟ้าหากพบเหตุไฟฟ้าขัดข้องหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าเสียหายจากน้ำท่วมประสานความช่วยเหลือด้านระบบไฟฟ้าดูแลประชาชนพื้นที่น้ำท่วมโทรการไฟฟ้านครหลวง1130การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโทร1129ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวง1130การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค1129ตลอด24ชั่วโมงคณะกรรมการครูผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนบ้านอั้นกุรอานชุมชนลำสาลีพัฒนาขอเชิญทุกท่านร่วมดื่มน้ำชาการกุศลในงานรวมใจสู่บ้านอั้นกุรอานปี69เพื่อหารายได้เป็นเงินเดือนครูและใช้ในกิจการของโรงเรียนในวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลา14นาฬิกาถึง22นาฬิกาณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีซอยกรุงเทพกรีฑา7แยก1หัวหมากบางกะปิอาจารย์ยะยาแดงโกเมนประธานจัดงานอิหม่ามมุฮัมมัดผู้มีสุขประธานพิธีฮัจญียะลาลุดีนกลิ่นมาลัยประธานอำนวยการ
5: มัสยิดอันฮุสตาขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมประจำเดือนตุลาคมในหัวข้ออิสลามคือศาสนาแห่งมารยาทโดยอาจารย์ไฟซ้อนพุ่มดอกไม้ในวันเสาร์ที่3ตุลาตั้งแต่หลังเวลาละหมาดมักริบเป็นต้นไปผมณมัสยิดอันฮุสตาเจรดับคูซ้ายมิตรไมตรีกลุ่มซุนนะคลองลากคอนขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมโดยอาจารย์ยูซุฟพงกาวีในวันศุกร์ที่2ตุลาคมเวลาหลังละหมาดมักริบเป็นต้นไปณบ้านโต๊ะฟ้าแดงชิดบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี
4: ขอเชิญทุกท่านร่วมดื่มน้ำชาการกุศลเพื่อหารายได้บำรุงการศึกษาและใช้จ่ายในกิจการของโรงเรียนในงานวันรวมน้ำใจสู่อันฟูดก่อนครั้งที่24ในวันเสาร์ที่3ตุลาคมและวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมณโรงเรียนอันฟูดก่อนราชนิยมไซน้อยนนทบุรีอาจารย์นูรุลล้อหรือคุณบัญญัติปูเตะประธานพิธีอาจารย์ยะฟัดหรือคุณเฉลิมผ่องใสประธานจัดงานฮัจญีอับดุลลอนิมาประธานอำนวยการขอเชิญทุกท่านร่วมงานมัสยิดสิงห์บุรีณมัสยิดญามีอุสซุนนะในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมอิหม่ามกาเซมสุขพงศ์ประธานจัดงานอาจารย์บับลีอับดุลรอมานบรรยายศาสนธรรมขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อผู้ที่ได้รับชัยชนะทั้งดุนยาและอาคิเราะห์โดยอาจารย์อับดุลฮาลีมสุไลมัดณศูนย์การเรียนรู้ดารุนมานิดคลอง6วาในวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลาหลังละหมาดอิชาเป็นต้นไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0899332015 0899332015ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันรวมน้ำใจมุสลิมผู้สูงอายุศิลปะวัฒนาครั้งที่28ในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณอาคารลิเบียมูลนิธิช่วยเหลือเด็กกำพร้าของสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และจำหน่ายสินค้าอุปโภคจอดรถฟรีที่โรงเรียนนานาชาติโชสเบอรี่ขอเชิญทุกท่านร่วมงานบุฟเฟ่การกุศล
5: โครงการสร้างอาคารร้อยรวงใจเพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารหน้ามัสยิดนูรุ่นเยซานทับช้างคลองบนในวันอังคารที่13ตุลาคมเวลา14นาฬิกาถึง18นาฬิกาณมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยขอเชิญทุกท่านร่วมงานจิบชาประสาคนกันเองในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีจนถึงเวลา12นาฬิกาณมัสยิดบางหลวงกุดีขาวซอยอรุณอมรินทร์7แขวงวัดกัลยาเขตธนบุรีสอบถามเส้นทางได้ที่0850629333 0850629333คุณอับดุลลอแสงเอี่ยม

فاعترفوا بذنبهم فصح

خير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم

ตุมอินอะห์ละกะนยอม

สตอเลมูนะมันหัวฟีบอลา

0: บีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าการงานที่เป็นที่รักยิ่งณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดคือการงานที่มีความสม่ำเสมอถึงแม้ว่ามันจะน้อยก็ตามเราไม่จำเป็นต้องทำให้เหนื่อยเราไม่จำเป็นต้องทำให้มากแต่เราสมควรที่จะทำให้มันมีความอิสติกอมะห์มีความสม่ำเสมอในการงานของเราอาจจะอ่านกุรอานแค่วันละหนึ่งหน้าหรือหนึ่งบรรทัดแต่เราอ่านทุกวันทำมันให้ได้ทุกวันนบีบอกการงานแบบนี้เนี่ยแหละอัลลอฮ์รักที่สุดพยายามอย่าหักดิบตัวเองพยายามทำให้มันหนักเหมือนกับในรอมฎอนบอกตัวเองว่าฉันจะต้องทำให้เหมือนกับรอมฎอนที่สุดคำถามคือถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยมันได้ไหมแน่นอนว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอยู่แล้วแต่ด้วยการนับสู่ตัวเราเองเราย่อมรู้จักตัวเองดีว่าคนแบบเราสามารถทำมันได้หรือไม่ประการต่อมาการเริ่มต้นจากการเลือกอามานที่เรารักบางคนอาจจะชอบการอ่านกุรอานบางคนอาจจะพอใจกับการยืนละหมาดยามค่ำคืนให้เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆโดยหวังว่าสิ่งเล็กๆดังกล่าวนั้นอาจจะเป็นการเปิดประตูสู่อิบาดะห์ใหม่ที่เราจะชอบอีกอย่างหนึ่งก็เป็นได้และประการที่3ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสมอให้พระองค์คงมั่นจิตใจของเราอยู่ในหัวใจอยู่ในศาสนาของพระองค์ให้พระองค์คงมั่นความรักของเราที่มีต่ออิบาดะห์ของพระองค์ให้เราเป็นคนที่รักในการอิบาดะห์รักในการละหมาดรักในการห้ามปรามตนเองจากทุกความชั่วทั้งหลาย
1: หะดีษเตือนใจท่านศาสนทูตของอัลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าวันที่ดีที่สุดที่ดวงอาทิตย์ขึ้นมานั้นคือวันศุกร์ในวันนั้นอาดัมถูกสร้างขึ้นในวันนั้นเขาได้เข้าสวรรค์และในวันนั้นเขาถูกนำออกจากสวรรค์และวันกิยามะห์จะเกิดขึ้นในวันศุกร์บทเรียนเตือนใจข้อแรกความประเสริฐของวันศุกร์หะดีษนี้แสดงให้เห็นว่าวันศุกร์เป็นวันที่ประเสริฐที่สุดในรอบสัปดาห์มีเหตุการณ์สำคัญหลายอย่างเกิดขึ้นในวันนี้ทั้งการสร้างนบีอาดัมการเข้าสวรรค์และการออกจากสวรรค์ข้อต่อมาโอกาสแห่งการพักดีและทำความดีวันศุกร์เป็นวันพิเศษที่มุสลิมควรขวนขวายในการละหมาดดุอาและทำความดีต่างๆเพราะมีความพิเศษกว่าวันอื่นๆและข้อสุดท้ายการเตรียมตัวสำหรับวันสำคัญหะดีษนี้เตือนใจให้มุสลิมให้ความสำคัญกับวันศุกร์เตรียมตัวสำหรับการละหมาดวันศุกร์คือละหมาดญุมอะห์และใช้เวลาในวันนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำความดีและการรำลึกถึงอัลลอฮ
2: ์หน้าที่หลักที่สำคัญที่สุดของตับก็คือการกรองของเสียและกระจัดสารพิษตกค้างจากการทานอาหารออกไปจากร่างกายหากทานอาหารที่ไม่มีคุณประโยชน์อาจส่งผลเสียต่อตับได้ดังนั้นเราจึงควรใส่ใจการทานอาหาร

0: ารเพื่อบำรุงตับให้มากขึ้นรวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้ตับแข็งแรงนั่นก็คือการควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมลดหรือหลีกเลี่ยงการบริโภคไขมันอิ่มตัวเช่นเนื้อสัตว์ติดมันเนื้อสัตว์แปรรูปรับประทานอาหารที่มีเส้นใยอาหารสูงและลดปริมาณอาหารและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลฟรุกโตสเช่นเครื่องดื่มที่มีรสหวานหรือขนมหวานแล้วดื่มน้ำเปล่าให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและหลีกเลี่ยงการรับประทานยาสถานีวิทยุเสียงอิสลามดูแลร่างกายเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน
1: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
2: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
3: ขนาดนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
4: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร

0: ตอร
1: ์ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชือผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
4: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
5: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837 กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
7: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 MHz ขึ้นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสรรอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสรรฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาม
3: ูลนิธิอันซอร์ดบริหารงานโดยอาจารย์อามีนมูซานะดวีมีโครงการปัจจุบันดังต่อไปนี้ 1. โครงการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม 2. โครงการผลิตนิตยสารอันซอร์ดเป็นการเผยแผ่ให้ความรู้และความเข้าใจอิสลาม 3. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตแบบอิสลาม 4. โครงการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้ายากจนและถูกทอดทิ้งให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านศาสนาและสามัญและการดำรงชีวิตซึ่งน้องๆ อยู่ที่มูลนิธิอันซอร์ด 5. โครงการเครดิตดารุนอันซอร์ดส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับพี่น้องมุสลิมตามหลักการอิสลาม 6. โครงการโรงเรียนนะดาวาตุนอันซอร์ดให้ความรู้เยาวชนทางด้านการศึกษาด้านศาสนาและการปฏิบัติตามหลักกิตาบุลลอฮ์และซุนนะ 7. โครงการกุรบานอันซอร์ดจัดทำทุกปีเพื่อเลี้ยงน้องกำพร้ายากจนแจกจ่ายเนื้อแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ญาติสนิทมิตรสหายผู้ทำงานในหนทางอิสลาม 8. โครงการวิทยุเสียงอิสลามคลื่น FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ให้ความรู้ทางศาสนาเพื่อความเข้าใจอิสลามสามารถร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆได้ที่คุณฮาลิมะศรีสมัยโทร089-771-1009 089-771-1009 0771-1009
0: วิทยุเสียงอิสลามยืนหยัดเคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลง
8: หลังจากละหมาดฟารดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟารดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซัลจะลาลิวัลอิกรอมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرلا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุลอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุนอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยูมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู
9: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมยาซีนวัลกุรอานิลฮะกีม

แล้วในอายะห์กุรซีนี่มันจะมี2พระนามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีหะดีษนะครับจากอบีอุมามะห์กอละรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิสมุลลอฮ์อัลอะซอมพระนามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอัลลซีอิซาดุอิยาบิฮิอะจาบซึ่งเวลาที่เราขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยใช้พระนามเนี้ยชื่อเนี้ยของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ตะอาลาจะตอบรับดุอาของเราเวลาที่เราขอดุอาเนี่ยเราต้องใช้พระนามของอัลเลาะห์ในการขอดุอาวะลิลลาฮิลอัสมาอุลฮุสนาฟะดออูฮูบิฮาอัลเลาะห์ตะอาลามีพระนามอันงดงามเพราะฉะนั้นพวกเจ้าจงขอดุอาด้วยกับพระนามของอัลเลาะห์เถิดยาอัลเลาะห์ยาเราะห์มานยาเราะฮีมยาอาลีมยาฮาลีมยาฮะกีมยาฮัยยูนี่คือการขอดุอากับพระนามของอัลเลาะห์ทีนี้ท่านนบีบอกว่าพระนามของอัลเลาะห์ตะอาลาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอยู่ในซูเราะตุลบะเกาะเราะห์วะอาลีอิมรานวะตอฮาอยู่ใน3ซูเราะห์ซูเราะห์บะเกาะเราะห์ซูเราะห์อาลีอิมรานและซูเราะห์ตอฮาอุลามะก็มาบอกว่ากอละฮิชามวะฮุวะอิบนุอัมมาร์ฮะตีบดิมัชกอัมมัลบะเกาะเราะห์อัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลัลฮุวัลฮัยยุลกอยยูมوفي آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو القيوم وفي طه وعنت الوجوه للحي القيوم ปรากฏว่าพระนามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราใช้ขอดุอาแล้วอัลเลาะห์จะตอบรับดุอาของเราก็คือฮัยอัลฮัยยุอัลกอยยูมเพราะฉะนั้นเวลาที่ขอดุอาเนี่ยให้นึกถึง2พระนามนี้ยาฮัยยุยากอยยูมแล้วขอดุอาท่านนบีบอกว่าอัลเลาะห์ตะอาลาจะตอบรับดุอาของบ่าวที่ขอดุอาด้วยพระนามของพระนามนี้มันมีดุอาที่เราใช้อ่านเช้าเย็นอยู่ที่ท่านนบีสอนลูกสาวของท่านเป็นดุอาพิเศษพ่อสอนลูกสาวอ่ะพ่อซึ่งเป็นนบีสอนลูกสาวสุดที่รักของตัวเองใครให้เดาว่าเป็นดุอาอะไรเช้าเย็นที่เราอ่านในอัสกาบที่มีพระนามนี้เอาพระนามนี้เลยครับيا حي يا قيوم بك أستغيث فأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين อันนี้เป็นดุอาที่พ่อสอนลูกสาวท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนฟาติมะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮา

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสุขความสันติความเมตตาความโปรดปรานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องที่ร่วมกันรับฟังเรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้โอกาสผมได้มาพบปะกับพี่น้องณสถานที่แห่งนี้ในสถานที่ที่เต็มไปด้วยกับความจำเริญความบารอกะห์จากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ส่งมวลมาลาอิกะห์มาห้อมล้อมแล้วก็ขอดุอาอ์ให้กับพวกเราเรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญเพราะมุมหนึ่งนั้นเป็นสิ่งที่ทำลายชีวิตของมนุษย์ทั้งในโลกดุนยาและอาคิเราะห์แต่อีกมุมหนึ่งของคำนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นกับชีวิตของมนุษย์ทั้งในโลกนี้แล้วก็โลกหน้าคำนี้ในภาษาอาหรับเนี่ยนะครับหรือสิ่งที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยมันมีสองนัยยะมีสองความหมายเรื่องที่เราจะคุยกันเนี่ยนะครับในภาษาอาหรับใช้คำว่าอัตตอมะตอมีมปีนตอมะอะนะครับถ้าพี่น้องไปดูในอัลกุรอานเนี่ยนะครับก็จะพบว่าคำนี้เนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะกล่าวไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยเป็นจำนวน12ครั้งด้วยกันและ12ครั้งที่ว่านี้เนี่ยก็เป็นทั้ง2แนวทางทั้งในเรื่องของการชื่นชมทั้งในเรื่องของการตำหนิมันอยู่ที่ว่าเราจะใช้คำนี้ในรูปแบบไหนเพราะนั้นการเรียนรู้การศึกษาจึงถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเพื่อให้พวกเราเนี่ยนะครับได้ตระหนักและก็รู้จักนะครับที่จะใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้อย่างมีตอมะอย่างมีที่เราเรียกคือมันแปลได้สองอย่างถ้าแปลในทางที่ดีเนี่ยจะแปลว่าความปรารถนาอันแรงกล้าแต่ถ้าแปลในทางที่ไม่ดีเนี่ยจะแปลว่าความละโมบคำนี้เนี่ยมันมีสองความหมายนะครับบรรดานักวิชาการได้กล่าวนะครับว่าอัตตอมะอูความปรารถนาอันแรงกล้าหรือความต้องการหรือความละโมบเนี่ยตะอัลละกูอัลบาลูบิชัยอีมินกอยริตะกัตตุมิซะบะบิละหูก็คือในเรื่องของการที่ตัวของเราหัวใจของเราไปผูกพันกับสิ่งเหล่านั้นนะครับมีความผูกพันมีความต้องการมีความปรารถนามีความละโมบกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นมินก้อยดีตะกอตตูมิซาบะบินละหูโดยที่ปราศจากการแสวงหาหนทางที่จะนำไปสู่ในสิ่งที่เราปรารถนามีความต้องการมันมีความแตกต่างนะครับระหว่างคำสองคำคือคำว่าอัตตอมะซึ่งเราอาจจะแปลว่าความละโมบความปรารถนาอย่างแรงกล้ากับคำว่าอัรรอยะคือความหวังสองคำนี้เนี่ยมันมีความแตกต่างกันในคำในเรื่องของความหมายแต่เวลาที่เราแปลเนี่ยเราจะแปลในลักษณะของคำแปลที่คล้ายคลึงกันความหวังความปรารถนาความละโมบมันก็คือความหวังนั่นแหละแต่สองคำนี้มันมีความแตกต่างกันอยู่ที่ว่าอัรรอยะนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งที่จ้องอยู่ในหัวใจของผู้ศรัทธาทุกคนก็คือความมุ่งหวังในความรักความเมตตาความพึงพอพระทัยของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำว่ารอยะเนี่ยนะครับเราจะหมายถึงความหวังในสิ่งที่ดีอย่างเช่นเราหวังอะไรเราหวังสวรรค์ดีไหมสวรรค์เราหวังความเมตตาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดีไหมดีเราหวังการอภัยโทษดีไหมดีเพราะนั้นความหวังเนี่ยมันจะเป็นสิ่งหรือเป็นคำที่สื่อถึงเรื่องของสิ่งที่เป็นคุณงามความดีอย่างเช่นเรากล่าวว่าอัรยูอันยะตะคุลันญันนะตะเราหวังว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของบุคคลผู้ที่ได้รับสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
ส่วนคำว่าตอมะนะครับที่เราจะพูดคุยกันในประเด็นวันนี้เนี่ยนะครับมันจะหมายถึงสิ่งที่เป็นความปรารถนามินก้อยลิซาบะบินยาตอุยเลยโดยที่ปราศจากสาเหตุที่จะนำไปสู่ในสิ่งต่างๆเหล่านั้นหมายความว่าสิ่งที่เราปรารถนามีความต้องการเนี่ยหนทางที่มันจะไปเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นไปไม่ได้อย่างเช่นความหวังในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองความหวังในเรื่องของการที่เราเห็นคนที่ร่ำรวยเราก็อยากที่จะรวยแบบเขาโดยที่ปราศจากแนวทางหรือหนทางที่จะนำไปสู่เป้าหมายที่เราตั้งไว้เราเรียกคำประเภทนี้ว่าตอมะแต่คำว่ารอย่าเนี่ยเรามีเป้าหมายเรามีความหวังและเรามีแนวทางที่จะนำตัวของเราไปสู่สิ่งที่เรามุ่งหวังเราหวังสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาอูวะตาลาพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาอูวะตาลาก็สั่งให้เราประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีออกห่างจากสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาอูวะตาลาเพื่อที่จะไปสู่เป้าหมายที่เราหวังแต่คำว่าตอมะเนี่ยนะครับอย่างเช่นเราเห็นคนรวยนะครับมหาเศรษฐีเราก็อยากที่จะเป็นแบบเขาอยากที่จะมีฐานะแบบเขาโดยที่เราไม่มีความสามารถหรือไม่มีหนทางที่จะไปในสิ่งที่เราอยากที่จะเป็นแบบนั้นมีความปรารถนาแบบนั้นเราเรียกว่าตอมะหรือความละโมบเหมือนกับความละโมบในทรัพย์สินของบุคคลอื่นเหมือนกับความละโมบในตำแหน่งที่บุคคลอื่นเขามีนะครับแต่อีกในย่านหนึ่งเนี่ยนะครับศาสนาจะใช้คำว่าตอมะเนี่ยเคียงคู่กับเรื่องของความหวังถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีอย่างเช่นความหวังที่เรามีต่อความเมตตาของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานูวะตาลาเรียกว่าความหวังเรียกว่าเป็นอัตตอมะนะครับเพราะอายะห์กุรอานเนี่ยใช้คำว่าเยอะแต่มาอูนะอย่างเช่นในอายะห์กุรอานเนี่ยครับพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานูวะตาลากล่าวเอาไว้ถึงลักษณะของผู้ศรัทธาตาตายาฟายูนูบุฮุมตาตายาฟาแปลว่าอะไรออกห่างยูนูบุฮุมแปลว่าสีข้างของพวกเขาสีข้างของพวกเขาออกห่างจากอะไรอานินมาดอยิจากที่ที่เขานอนหลับก็คือการที่พวกเขาเหล่านั้นลุกขึ้นมาในยามค่ำคืนเพื่อที่จะปฏิบัติในสิ่งที่เป็นอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานูวะตะอาลาไม่ว่าจะเป็นการละหมาดตะฮัจญุดไม่ว่าจะเป็นการอ่านอัลกุรอานไม่ว่าจะเป็นการซิกรุลลอฮ์โดยเฉพาะคนที่เป็นสวเนี่ยนะครับมักที่จะนอนไม่หลับใช่ไหมพอนอนไม่หลับเป็นไงฝืนจะนอนก็นอนไม่หลับก็ลุกขึ้นมาพี่น้องอาบน้ำละหมาดแล้วก็ละหมาดตะฮัจญุดละหมาดวิเตรนั่งอ่านอัลกุรอานนั่งซิกรุลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วมันจะเข้าข่ายอายะห์กุรอานยานี้ตะตะยาฟายูนูบุฮุมอานินมาดอยิพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยนะครับอายะห์กุรอานบอกว่าหุ้มแปลว่าไม่ใช่คนเดียวแต่หลายๆคนก็คือผู้ที่มีความหวังมีความละโมบในความเมตตาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบุคคลเหล่านี้เขาจะลุกมาจากที่ที่เขาหลับไหลยะดออูนร็อบบะฮุมยะดออูดะวะเรียกร้องวอนขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวอนขอต่อพระผู้บันของพวกเขาเข้าฟันด้วยกับความกลัวเราจะสังเกตนะครับว่าในอายะห์กุรอานเนี่ยหลากหลายอายะห์พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาพูดถึงสิ่งที่ทำให้จิตใจของมนุษย์มีความท้อแท้มีความท้อถอยเนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะพูดนำด้วยกับความกลัวก่อนอย่างเช่นอายะห์กุรอานอายะห์หนึ่งวะลานะบลูวันนะกุมบิชัยอิมพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าวะลานะบลูวันนะกุมและแน่นอนเราจะทดสอบพวกเจ้าพวกเราถูกทดสอบมนุษย์ทุกคนถูกทดสอบไม่ว่าจะเป็นคนที่มีอีหม่านหรือไม่ว่าจะเป็นคนที่ไม่มีความศรัทธาถูกทดสอบจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบิชัยอินบีบาตัวนี้เนี่ยนะครับในภาษาอาหรับเรียกว่าอัตตับอีดแปลว่าถูกทดสอบด้วยกับบางส่วนพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความรักความเมตตาของพระองค์เนี่ยจะไม่ทดสอบพวกเราด้วยกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความผิดหรือการทรยศฝ่าฝืนของพวกเราแต่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทดสอบเราเพียงแค่บางส่วนบางส่วนของสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดขึ้นกับชีวิตของพวกเราบิชัยอิมมินันเอชเอาใครจำได้วะลานะบลูวันนะกุมบิชัยอิมมินันคาฟจากความกลัวเพราะอะไรพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงเริ่ม
ในสิ่งที่เป็นบททดสอบที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ด้วยกับความกลัวเพราะคนเราเนี่ยเวลาที่มีความกลัวเกิดขึ้นในหัวใจเนี่ยการใช้ชีวิตจะไม่มีความสุขพี่น้องว่าจริงไหมสมมติว่าเรากลัวยกตัวอย่างนะครับผมเคยยกตัวอย่างมาแล้วสมมตินักโทษคนหนึ่งเนี่ยถูกตัดสินให้ประหารชีวิตเขารู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่จะประสบกับเขาหลังจากนี้คืออะไรคือถูกยิงเป้าหรือถูกตัดศีรษะถูกตัดคอแล้วก่อนที่จะลงโทษเนี่ยก็จะมีการนำอาหารที่เขาต้องการที่จะรับประทานเป็นมื้อสุดท้ายเป็นอาหารอะไรก็ได้หรือสิ่งใดก็ได้ที่เขามีความปรารถนามีความต้องการในสิ่งที่เขารักในสิ่งที่เขาคิดว่าเขามีความสุขพี่น้องเขากินอาหารเหล่านั้นได้ไหมไม่ได้ทำไมล่ะเพราะเขารู้ว่าเมื่ออาหารที่เขารับประทานหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่จะประสบกับเขาคืออะไรคือความตายดังนั้นเองเนี่ยนะครับจึงเป็นแรงผลักดันให้กับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเป็นการบอกแก่พวกเรานะครับว่าความสุขของคนที่ปฏิเสธต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เกิดขึ้นในโลกดุนยานี้เนี่ยบั้นท้ายของชีวิตของพวกเขาคือการถูกลงโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นความสุขเหล่านี้จึงเป็นความสุขที่ไม่ทําให้เกิดความสุขอย่างแท้จริงเพราะบั้นท้ายคืออะไรคือการถูกลงโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะแตกต่างจากผู้ศรัทธาความลําบากการถูกทดสอบที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดขึ้นกับพวกเรามันสร้างแรงผลักดันมันสร้างความอดทนให้เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะเรารู้ว่าสิ่งที่เราจะได้รับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากที่เราเสียชีวิตคืออะไรคือรางวัลการตอบแทนด้วยกับสวงสวรรค์จากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นชีวิตของเราจึงมีความสุขชีวิตของผู้ปฏิเสธศรัทธาจึงเป็นชีวิตที่มีความทุกข์พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานนะครับว่า وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ และใครก็ตามแต่ที่ออกห่างจากการรำลึกถึงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบุคคลที่จะมาอยู่ใกล้ชิดกับพวกเขาก็คือชัยฏอนชัยฏอนมันก็จะมาบอกนะครับชีวิตของพวกท่านอัลเลาะห์หาทรัพย์สินเงินทองได้ใช้จ่ายไปในทางที่ให้พวกท่านมีความสุขเอาไปท่องเที่ยวเอาไปใช้ในสิ่งที่ไร้สาระนะครับไปใช้ในสิ่งที่ฮารอมทรัพย์สินที่ได้มาไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินแบบไหนเอามาก่อนเป็นความโลภเป็นความละโมบที่มันอยู่ในหัวใจของมนุษย์ที่ชัยฏอนเนี่ยมันก็รู้และมันก็ใช้จุดนี้เนี่ยนะครับในการหลอกลวงมนุษย์และทุกวันนี้เนี่ยนะครับด้วยกับเทคโนโลยีที่มันเจริญก้าวหน้าพี่น้องเคยได้ยินคำหนึ่งไหมเมื่อกี้เนี่ยผมระหว่างที่นั่งขับรถมาที่นี่เนี่ยเปิดวิทยุแล้วก็ฟังเขาพูดถึงคำว่า romance scam รู้จักไหมเคยได้ยินไหม romance scam แล้วก็ hybrid scam romance scam เนี่ยแปลว่าอะไร romance เนี่ยแปลว่าความรัก scam แปลว่าการหลอกลวงในเรื่องของความรัก hybrid scam เนี่ยก็คือการหลอกลวงในเรื่องของความรักของในเรื่องของความรักและก็หลอกลวงในเรื่องของทรัพย์สินเขายกตัวอย่างเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่ที่จะตกเป็นเหยื่อของกลุ่มนี้เนี่ยส่วนใหญ่ไม่ใช่ชาวบ้านจะเป็นคนที่มีการศึกษาและมีความสำเร็จในหน้าที่การงานฟังนั่งฟังก็แปลกใจเหมือนกันว่าทำไมเพราะเขาบอกว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยนะครับจะมีอีโก้จะมีความเชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างสูงแล้วเวลาที่ถูกหลอกเนี่ยเขาจะไม่เชื่อและไม่ปรึกษาใครเราเคยเห็นข่าวเนี่ยที่ส่วนใหญ่พวกเราจะได้ยินในเรื่องของอะไรนะที่เขาหลอกๆกันอะอะไรนะเขาเรียกมิจฉาชีพที่หลอกโทรศัพท์มาคอลเซ็นเตอร์เมื่อก่อนเนี่ยคอลเซ็นเตอร์พี่น้องเชื่อไหมคนที่ใกล้ชิดคนที่ผมรู้จักเนี่ยโดนหลอกนะโทรมาบอกว่ามาจากหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้ในช่วงแรกก็ในเรื่องของข่าวสารเรื่องของการให้ความรู้พวกนี้ก็ยังไม่ค่อยเยอะก็โดนหลอกแต่ปัจจุบันเนี่ยก็น้อยลงแต่ถามว่าหมดไปไหมไม่หมดได้ยินไหมข่าวล่าสุดใคร
นักข่าวคือคนที่อ่านข่าวคนที่รู้ข้อมูลเนี่ยโดนหลอกแล้วถามว่านี่ไงวิธีการในการหลอกเนี่ยมันมีการพัฒนามากขึ้นบอกว่าไอ้โรแมนต์แกรมเนี่ยก็คือหลอกให้รักโดยอ้างว่านะครับเป็นชาวต่างชาติเกษียณอายุและมีทรัพย์สินเงินทองมีอยากที่จะมาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงว่านั้นเวลาที่โดนหลอกเนี่ยไม่ใช่ผู้หญิงโดนหลอกอย่างเดียวนะเดี๋ยวนี้ผู้ชายก็โดนหลอกแล้วนะแล้วโดยเฉพาะสว.เนี่ยผมก็เริ่มกลัวแล้วเนี่ยเพราะอะไรเขาใช้เขาหลอกด้วยกับความรู้สึกของมนุษย์คือเขาจะรู้นะครับว่ามนุษย์เนี่ยมีจุดอ่อนคืออะไรคือความเหงาคือต้องการเพื่อนคุยต้องการที่จะระบายเขาก็หลอกพอหลอกเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็หลอกให้ลงทุนนี่ไงพอลงทุนเนี่ยมันเกิดอะไรเรียกว่าความโลภความโลภอย่างเช่นในประเทศไทยเนี่ยเมื่อประมาณสัก 5-6 ปีที่แล้วเนี่ยพี่น้องเคยได้ยินเรื่องของเป็นเรื่องที่ค่อนข้างโด่งดังมากในสังคมมุสลิมเลยนะแชร์ตั๋วเครื่องบินเคยได้ยินไหมไม่เคยเลยหรอเดี๋ยวเล่าให้ฟังผมโดนมาแล้ว ด้วยกับความโลภเอาแชร์ตั๋วเครื่องบินเนี่ยนะครับก็จะมีผู้ประกอบการคนหนึ่งเขาเป็นบริษัททัวร์นะแล้วก็ขายตั๋วเครื่องบินแล้วเขาก็อ้างนะครับว่าเขาเนี่ยได้ติดต่อกับหน่วยงานราชการเพื่อให้หน่วยงานราชการเนี่ยซื้อตั๋วเครื่องบินราคาถูกแล้วหน่วยงานราชการเนี่ยก็จะเบิกงบที่มีมูลค่าสูงกว่าราคาตั๋วสมมติว่าราคาตั๋ว 500,000ก็อย่างที่เรารู้ระบบราชการเนี่ยเวลาเบิกเท่าไหร่แปดแสนหนึ่งล้านเขาก็บอกว่าเขาก็ติดต่อกับหน่วยงานราชการเนี่ยแล้วก็เอาส่วนต่างในเรื่องของผลกำไรแล้วก็จ่ายกัน2อาทิตย์3อาทิตย์แล้วก็มีคนมาชักชวนครูบาอาจารย์บ้านเราเนี่ยโดนกันเยอะมากผมก็โดนด้วยกับความโลภแล้วเขาหลอกเก่งมากเอาผมยกตัวอย่างถ้าเป็นพวกเราคิดว่าเราจะโดนหลอกไหมเอาคนที่เราไว้ใจเนี่ยนะครับบริษัทมีไหมมี เขาบอกว่าสมมติว่ารอบนี้เนี่ยจะมีทัวร์พาข้าราชการไปดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นต้องใช้งบประมาณ 500,000 บาทก็มารวบรวมเงินคนต้องการลงทุน 500,000 ใช่ไหมคนนี้ลงไป 10,000 คนนี้ลงไป 100,000แต่จริงแล้วมันไม่ใช่แค่ 500,000 นะแต่ละครั้งเนี่ยเป็นหลักล้านสมมติว่า3ล้าน4ล้านนะครับคนที่มีตังเยอะก็ลงทุนเยอะคนมีตังน้อยแบบผมก็ลงทุนน้อยก็ลงไปด้วยพออีก2อาทิตย์ก็บอกว่าเรียบร้อยแล้วราชการทางราชการโอนเงินมาให้แล้วเรียบร้อยแล้วและปกติเนี่ยไอ้พวกแชร์ลูกโซ่เนี่ยเขาจะโอนเฉพาะกำไรถูกไหมแต่เขาก็ศึกษามาแล้วว่าคนมันเริ่มรู้ทันเขาก็โอนทั้งต้นทั้งกำไรไปให้สมมติว่าผมลงทุนเป็น 10,000 บาท2อาทิตย์เขาโอนคืนมาให้ผมด้วยกับต้นทุนกับกำไรอีก 5,000 บาทเป็น 15,000 บาทผิดสิครับมันผิดตั้งแต่หลอกแล้วคือมันไม่ได้มีการลงทุนจริงๆอ่ะมันเหมือนกับเอาเงินจากตรงนี้ไปหมุนกับอีกตรงโน้นสมมติพอครั้งที่2มูลค่าก็มากขึ้นต้องการลงทุนรอบนี้ต้องพาข้าราชการประมาณ 10,000 คนเอ้ยประมาณ100คนไปดูงานที่ประเทศนั้นใช้งบที่สูงขึ้นพอเราเอ้ยครั้งแรกเราได้กําไรทั้ง 5,000 2อาทิตย์ได้ 5,000 ลงทุนแค่หมื่นเดียวดีมั้ยครั้งต่อไปลงทุนมากขึ้นละโมบละจาก 10,000 ก็ลงเป็น 20,000 2อาทิตย์ก็ได้กําไรกลับมาจากเดิมกำไร 5,000 กลายเป็นกำไร 10,000 ลง 20,000 กำไร 10,000

พอรอบสุดท้ายนะครับถ้าจำไม่ผิดเนี่ยไปนาริตะประเทศญี่ปุ่นงบประมาณในการลงทุนเนี่ยเขาบอกว่าประมาณ5ล้านบาทแล้วคืนทุนภายใน3อาทิตย์โอ้โหคนก็ลงกันเต็มเลยแต่รอบนั้นผมไม่ลงแล้วลงกันเต็มเลยปรากฏว่าหายทั้งทุนทั้งกำไรตอนนี้โดนจับได้แล้วเขาบอกว่ามูลค่าความเสียหายในแชร์ที่ว่านี้เนี่ยประมาณ500ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นมุสลิมหมดเลยเพราะคนที่ชักจูงคือมุสลิมแล้วก็โต๊ะครูมันเป็นเรื่องของความโลภไงเนี่ยครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับจึงได้ตักเตือนพวกเราในเรื่องของความโลภนะครับในเรื่องของความโลภรายงานจากท่านยาบิรนะครับบุตรของท่านอับดุลลอฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุเนี่ยได้กล่าวนะครับว่าอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับว่าอิตตะกุซซุลพวกท่านทั้งหลายจงระมัดระวังนะครับจงเกรงกลัวในเรื่องของการไปอธรรมไปละเมิดต่อสิทธิของบุคคลอื่นฟะอินนัซซุลมาซุลูมาตุยอมัลกิยามะห์เพราะการอธรรมนั้นมันจะเป็นความมืดมิดที่จะเกิดขึ้นในวันกิยามะห์ความอาธรรมตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะมีอยู่สองนัยยะนัยยะแรกคืออาธรรมที่เรามีต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวาตาละคือการที่เรานำสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปตั้งภาคีกับพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวาตาละเราเรียกว่าการอาธรรมนะครับและการอาธรรมต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวาตาละด้วยกับการนำสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปตั้งภาคีเนี่ยและทุกวันนี้รูปแบบของการชิริกการตั้งภาคีไม่ใช่เพียงแค่การเคารพกราบไหว้กับรูปปั้นรูปเจเวตนะครับไม่ใช่การที่เราไปเชื่อการที่เราไปรักการที่เราไปปฏิบัติให้กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดเหมือนกับการที่เราปฏิบัติต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการตั้งภาคีด้วยอย่างเช่นเราละหมาดเป็นอิบาดะห์มั้ยเป็นแต่เราละหมาดเราไม่ได้มุ่งหวังนะครับต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรามุ่งหวังต่อคำสรรเสริญเยินยอเรามุ่งหวังนะครับต่อผลประโยชน์ของโลกดุนยาเราละหมาดก็จริงละหมาดเป็นเรื่องของอิบาดะห์แต่เมื่อใดก็ตามที่หัวใจของเราในขณะละหมาดเนี่ยไม่ได้มุ่งไปสู่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปมุ่งต่อสิ่งอื่นมีคนกำลังมองเราอยู่มีคนกำลังพิจารณาเราอยู่นะครับเวลาที่คนละหมาดเยอะเนี่ยเป็นอิหม่ามใช่ไหมปกติถ้าละหมาดคนเดียวที่บ้านก็รอการแรกก็กุนฮุวัลลอฮ์รอที่สองก็กุนอาอูนะพอคนละหมาดเยอะอัลลอฮ์เล่นบะกอเราะห์เลยนะตรงนี้ถ้าอ่านแบบนั้นจริงถามผิดไหมไม่ผิดแต่มันอยู่ที่ในหัวใจไงภายนอกเนี่ยไม่มีใครรู้แต่หัวใจเรากับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้การที่คนหนึ่งคนใดเนี่ยนะครับตั้งภาคีหรือเอาในเรื่องของการปฏิบัติอิบาดะห์ไปแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์คำสรรเสริญเยินยอหรือผลประโยชน์ในโลกดุนยานั่นคือการชิริกนั่นคือการตั้งภาคีที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับว่าพระองค์อัลลอฮฺ سبحانه อินนัลลอฮฺยักฟิรุไอยุชรออินนัลลอฮฺลายักฟิรุไอยุชรอกะบิฮิวะยักฟิรุมาดูนะซาลิกะลิมัยยะชาพระองค์อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จะไม่อภัยโทษให้แก่บรรดาบุคคลผู้ที่ตั้งภาคีต่อพระองค์การงานที่เราทำนะครับการบริจาคเพื่อความเพื่อโอ้อวดนะครับการละหมาดการถือศีลอดการประกอบพิธีการไปทำอุปราชถ้ามันวางอยู่บนพื้นฐานของความโอ้อวดสิ่งต่างๆเหล่านั้นอัลลอฮฺไม่รับและจะไม่ได้รับการอภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยจนกว่าเราจะเตาบะห์อินนัลลอฮะลายัฆฟิรุอัยยุชรอกะบิฮิวะยัฆฟิรุมาดูนะซาลิกะลิมัยยะชาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่อภัยโทษแก่บรรดาบุคคลผู้ที่ทำภาคีต่อพระองค์แต่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอภัยโทษในบาปอื่นที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประสงค์อายะห์กุรอานอายะห์นี้กำลังบอกแก่พวกเรานะครับว่าบาปอื่นเนี่ยเราอาจจะได้รับการอภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่บาปที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการตั้งภาคีเนี่ยถ้าเราไม่เตาบะห์ตัวเราไม่สำนึกตัวบาปต่างๆเหล่านั้นจะไม่ได้รับการตอบรับพี่น้องเคยได้ยินเรื่องราวของซอฮาบะห์บางท่านไหมครับที่เขาเข้ามารับอิสลามและออกไปทำสงครามโดยที่ไม่เคยที่จะละหมาดแม้แต่รอกัดเดียวเพื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ตายในสงคราม

0: ขาเป็นชาวสวรรค์พี่น้องเคยได้ยินไหมครับเรื่องราวของชายคนหนึ่งของบันีอิสราเอลของพวกยะฮูดีเนี่ยที่ลงไปในบ่อแล้วก็ดื่มน้ำแล้วเห็นสุนัข กำลังเอาลิ้นออกมาด้วยกับความกระหายน้ำเขาก็เอารองเท้าเนี่ยตักน้ำให้สุนัขดื่มและพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็อภัยโทษให้กับเขาและเป็นชาวสวรรค์แต่ในเรื่องของการตั้งภาคีการทำชิริกต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้มันจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่าในเรื่องของอิบาดะห์ซะอีกนะครับเพราะนั้นเวลาที่เราปฏิบัติอิบาดะห์จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยตรวจสอบ3ขั้นตอนพี่น้องขั้นตอนแรกระดับแรกก่อนที่จะทำเนี่ยเรากำลังทำเพื่อใครเรากำลังทำอิบาดะห์นี้เพื่อใครเรากำลังบริจาคเพื่อใครเรามุ่งหวังอะไรจากการบริจาคนี้ของเราเรากำลังละหมาดเพื่อใครเรากำลังยืนเพื่อที่จะตอบโต้กับใครเราปฏิบัติการประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยไปลำบากใช้ทรัพย์สินเงินทองมากเนี่ยเราทำเพื่ออะไรเพื่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่านั่นคือประเด็นแรกประการต่อมาระหว่างที่เราทำระหว่างที่เราปฏิบัติอิบาดะห์อย่าลืมนะครับว่าชัยฏอนมันไม่ปล่อยให้เราทำอิบาดะห์ได้อย่างมีความสุขมันก็จะเข้ามายุแย่มันจะเข้ามาล่อลวงโอ้ตอนตักบีรไม่เป็นไรเนียดดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอนนี้ไม่มีใครเห็นแล้วนะวันนั้นละหมาดเพื่อแบบไก่จิกข้าวนะครับถือสินอดแอบไปกินนู่นกินนี่ก็ได้บริจาคไม่เป็นไรเดี๋ยวพอเราบริจาคเสร็จแล้วบอกให้คนประกาศนิดนึงตอนเริ่มต้นเนี่ยเนียดดีสุดท้ายแล้วประการที่3ขอดุอาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้การทำความดีต่างๆเหล่านั้นของเราได้รับการตอบรับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือการทำระหว่างมนุษย์กับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกว่าชิริกระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันเนี่ยมันจะเป็นอัซซุลุมาตนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันการทําระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันมันจะเป็นซุลุมาตเพราะอะไรมันจะเป็นสิ่งที่เราถูกตรวจสอบจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งใดก็ตามที่ไปละเมิดต่อบุคคลอื่นเราจะถูกตัดสินในวันนั้นแต่ในวันนั้นมีทรัพย์สินเงินทองที่จะไปคืนเขามั้ยไม่มีมันหมดตั้งแต่โลกดุนยานี้แล้วนะครับวันนั้นเรามีคำขอโทษที่สามารถที่ไปกล่าวกับพี่น้องของเราที่เราละเมิดได้ไม่มีมันหมดเวลาไปแล้วนะครับดุนยาอัลอามัลเพราะโลกดุนยาคืออะไรคือการประพฤติปฏิบัติคือการกระทำวันอาคิเราะห์คืออะไรคือการถูกสอบสวนจะไม่มีแล้วนะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ตรวจสอบนะครับเคยไปละเมิดต่อบุคคลอื่นไหมเคยไปด่าทอเคยไปใช้สิทธินะครับเกินเลยต่อบุคคลอื่นไหมส่งคืนในสิทธิต่างๆเหล่านั้นก่อนที่ถึงวันกิยามะห์เพราะในวันกิยามะห์ทุกสิ่งทุกอย่างมันสิ้นสุดเคยไปละเมิดต่อใครพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเอาคุณงามความดีของเราไปมอบให้กับบุคคลผู้ที่เราไปละเมิดแล้วมันเป็นสิ่งที่อะไรพี่น้องเป็นสิ่งที่จะทำให้เราซุลุมาตมีแต่ความมืดมิดเพราะในวันกิยามะห์นะครับดวงอาทิตย์ถูกดับแสงมนุษย์ทุกคนในวันนั้นจะเดินไปทุ่งมะชัรด้วยกับรัศมีที่มีอยู่แล้วรัศมีของแต่ละคนขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับการงานที่เขาประพฤติปฏิบัติในขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้ท่านนบีเล่าให้เราฟังนะครับว่าบางคนเดินในวันกิยามะห์ที่มืดมิดด้วยกับรัศมีเหมือนกับอินทผาลัมที่กิ่งมันกว้างเดินโอ้โหทางนี่โล่งทางมันสะดวกบางคนเดินไปนะครับด้วยกับเหมือนกับความแสงสว่างเหมือนกับแสงของตะเกียงบางคนเดินไปเนี่ยนะครับแสงสว่างดับบ้างติดบ้างบางคนเดินไปไม่มีแสงสว่างเลยมันเป็นความมืดนะครับมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังให้มากๆนั่นคือเรื่องของการอธรรมจากนั้นท่านนบีได้กล่าวต่อไปนะครับว่าวัตตะกุชชุและพวกท่านทั้งหลายจงระวังในเรื่องของอัชชุห์แปลว่าอะไรอัชชุห์แปลว่าความปรารถนาในสิ่งที่มีอยู่ณที่บุคคลอื่นท่านเชคอุไซมินได้อธิบายเอาไว้นะครับว่าอัชชุห์ตรงนี้ก็คืออัตตอมะอูฟีฮุกูกินคอยรคือความปรารถนาในสิ่งที่มีอยู่ณที่บุคคลอื่น ปรารถนาละโมบที่จะได้รับในทรัพย์สินปรารถนาละโมบที่จะได้รับในชื่อเสียงปรารถนาที่จะได้รับในสิ่งที่เป็นตำแหน่งเพราะอะไรฟาอินนัชชฮาเพราะความละโมบเนี่ยนะครับอะฮละกะมังกานะกอบะละกุมมันได้เคยทำลายประชาชาติก่อนหน้าพวกเจ้าฮะมะละฮุมอะลาอันซะฟะกูดิมาอะฮุมมันได้เคยนำไปสู่การทำสงครามการฆ่าล่าทำลายล้างเผ่าพันธุ์พี่น้องลองอ่านในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เนี่ยความละโมบเป็นสิ่งที่ทำลายประชาชาติเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดสงครามขึ้นอย่างเช่นในยุคสมัยหนึ่งเนี่ยเราเคยเรียนใช่ไหมยุคของการล่าอาณาจักรอะไรนะจักรวรรดิอาณานิคมถามว่าสาเหตุเกิดจากอะไรคือโลกตะวันตกมีความละโมบในสิ่งที่เป็นทรัพยากรของโลกตะวันออกแล้วก็ยกทัพมาเพื่อที่จะกดขี่ข่มเหงและก็ครอบครองแล้วเวลาพี่ไปกดขี่ข่มเหงถามว่าเขายอมกันง่ายๆไหมล่ะเขาไม่ยอมก็ต้องในเรื่องของมีการรบมีการฆ่าฟันมีการสูญเสียนั่นคือผลของการของความโลภที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่ยุคสมัยอดีตนะครับท่านนบีจึงได้กล่าวนะครับความโลภมันนำมาซึ่งการซะฟะกูดิมาอะฮุมในเรื่องของการหลั่งเลือดให้เกิดขึ้นบนหน้าแผ่นดินนี้วัสตะฮิลูมะฮาริมาฮุมและเป็นการทำให้สิ่งที่ต้องห้ามเนี่ยนะครับสิ่งที่ต้องห้ามได้ถูกสูญสลายไปสตรีที่เขาเคยอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ที่เป็นผู้ปกครองเวลาเกิดสงครามเป็นไงบ้านแตกสลายขาดกลายเป็นทาสกลายเป็นอะไรต่างๆนะครับที่มันเกิดขึ้นในหน้าประวัติศาสตร์ที่เราเคยเรียนรู้แต่ยุคสมัยปัจจุบันมันก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วการครอบงำนะครับในทุกวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่การครอบงำในเรื่องของสงครามแต่มันเป็นการครอบงำทางวัฒนธรรมรูปแบบนะครับของความละโมบหรือการละเมิดต่อที่อธิปไตยของบุคคลอื่นเนี่ยมันใช้ในเรื่องของการครอบงำในศีลธรรมให้มีการเปลี่ยนแปลงจากภายในเมื่อก่อนเนี่ยใช้กำลังบังคับใช้กำลังข่มขู่แต่ทุกวันนี้ไม่ใช่ปลูกฝังความรู้สึกที่เขาต้องการให้เกิดขึ้นในหัวใจของบุคคลผู้ที่เป็นเยาวชนเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เนี่ยภาพที่เราเห็นลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่ลูกศิษย์ไม่ให้ความเคารพต่อผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์ความกตัญญูกตเวทีมันกำลังจะหายไปในสังคมคือสิ่งที่เราอ่านบางครั้งไอ้คนยุคเราเนี่ยมันก็ไม่นึกนะว่ามันจะเกิดขึ้นจริงว่าความคิดของบางคนในยุคสมัยนี้ที่บอกว่าการที่เขาเกิดมาเนี่ยมันเป็นหน้าที่ที่พ่อแม่จะต้องกระทำเขาเกิดมาด้วยกับแรงผลักดันทางอารมณ์ของพ่อแม่เพราะนั้นเขาไม่จำเป็นที่จะต้องกตัญญูเลี้ยงดูหรือเชื่อฟังพ่อแม่เมื่อเขาเติบโตนี่คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นการครอบงำทางวัฒนธรรมที่มันกำลังเกิดขึ้นในหลากหลายสังคมนะครับท่านวะอิบนุมุนับบิห์ได้กล่าวไว้นะครับว่าอันกุฟรุอัรบะอะตุอัรกานลักษณะหรือมูลเหตุที่จะนำไปสู่การปฏิเสธศรัทธาเนี่ยมันจะมีอยู่หลักใหญ่ๆอยู่4ประการด้วยกันอัรุกนุลมินฮูประการที่1อัลกอดอบความโกรธความโกรธมันจะนำมาซึ่งการกระทำในสิ่งที่ทำให้บุคคลนั้นเนี่ยนะครับไม่สนใจในหลักการของศาสนาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมีชายคนหนึ่งได้มาหาท่านและบอกแกถามแกท่านนบียารอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาซินีสั่งเสียตักเตือนฉันหน่อยท่านนบีตักเตือนชายคนนั้นว่าไงลาตักบอย่าโกรธนะคือการระงับอารมณ์ความรู้สึกเวลาโกรธท่านนบีสอนนะครับว่าเวลาที่เราโกรธเนี่ยไปทำอะไรให้ไปอาบน้ำละหมาดเวลาที่เราโกรธให้ไปอาบน้ำละหมาดถ้าอาบน้ำละหมาดแล้วยังไม่หายโกรธเป็นไงให้นั่งถ้านั่งแล้วยังไม่หายโกรธเป็นไงให้นอนเพราะอะไรเพราะทุกวันนี้เนี่ย พี่น้องเคยได้ยินคำการฆ่าฟันที่มันเกิดขึ้นด้วยกับสาเหตุคำว่าบันดาลโทสะนี่ไงนี่คือความโกรธความโกรธที่ขาดการควบคุมนะครับความโกรธที่ไม่สามารถระงับทำให้เกิดความเสียหายในสังคมนะครับและมันจะเป็นสิ่งที่จะนำไปสู่ในเรื่องของการปฏิเสธทรยศต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ในกุรอานอายะห์หนึ่งนะครับว่าวะซาริอูอิลามักฟิรติมมิร็อบบิกุมวะญันนะติลอัรฎุฮัสสะมาวาติวัลอัรฎุอุฮิดดะตลิลมุตตะกีนจงรีบเร่งไปสู่การอภัยโทษของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปสู่รางวัลการตอบแทนด้วยกับสวงสวรรค์ที่ความกว้างของมันมากกว่าชั้นฟ้าและหน้าแผ่นดินและหนึ่งในคุณลักษณะของพวกเขาอัลกาซีมีนัลกอยซ์คือบุคคลผู้ที่สามารถระงับความโกรธของเขาได้นะครับจะหมดเวลาแล้วเนี่ยยังไม่เข้าเรื่องประการที่สองนะครับสิ่งที่จะเป็นสิ่งที่ชักนำเราไปสู่การทรยศต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชะฮวะชะฮวะคือความปรารถนาทางอารมณ์หนึ่งคือความโกรธที่ขาดการควบคุม2คือชะฮวะนะครับมนุษย์เนี่ยมันจะมีชะฮวะอยู่2ประการชะฮวะตุนฟัรจกับชะฮวะตุนบัตชะฮวะตุนฟัรจคือความปรารถนาในเรื่องของกามอารมณ์ชะฮวะตุนบัตคือความปรารถนาในเรื่องของการอุปโภคบริโภคความปรารถนาทั้ง2อย่างนี้ถ้าขาดการควบคุมและได้รับการสนับสนุนจากตอมะหรือความละโมบมันจะนำบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติไปสู่ความพินาศความปรารถนาในเรื่องของกามอารมณ์นำมาในเรื่องของการผิดประเวณีในเรื่องของซินานะครับความปรารถนาในเรื่องของการบริโภคนำมาในเรื่องของการละเมิดในเรื่องของการกินดอกเบี้ยนะครับในเรื่องของการบริโภคในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามในเรื่องของการไปละเมิดต่อสิทธิของบุคคลเพื่อที่จะได้มาในสิ่งที่จะเข้าสู่ท้องของเขาเพราะนั้นมัน2สิ่ง2อย่างนี้เนี่ยมันอยู่ในชะฮวะและมนุษย์ทุกคนมีชะฮวะเพียงแต่ว่าผู้ศรัทธาจะสามารถควบคุมชะฮวะทั้ง2อย่างนี้ด้วยกับคำสอนของศาสนาและประการที่3อัลคาวฟคือความกลัวนะครับคือความกลัวที่เราได้อธิบายไปแล้วในเบื้องต้นและประการที่4ก็คืออัตตมะคือความละโมบคือความละโมบความละโมบเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่2ลักษณะเหมือนอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับว่าจะมีความละโมบอัตตมะมะห์มูดที่เป็นที่ได้รับการยอมรับนะครับและได้รับการสรรเสริญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมีตอมะอันมัซมูมจะมีตอมะที่ถูกตำหนิอายะห์กุรอานเนี่ยนะครับมีทั้ง2อย่างเลยอัตตมะที่ได้รับการสรรเสริญก็คืออัตตมะอูฟีตอลบินมักฟิรอตินละลินอินซานคือความปรารถนาที่จะได้รับการอภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นตอมะด้วยเช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ในอัลกุรอานนะครับว่าอินนาอายะห์กุรอานอันนี้เนี่ยเป็นอายะที่พระองค์พูดถึงบันีอิสราเอลนะครับแต่เป็นบันีอิสราเอลที่มีความศรัทธาต่อพระองค์อินนานัตมาอูเรามีความปรารถนาเราจะไม่แปลตรงนี้ว่าเรามีความละโมบนะเพราะเป็นเรื่องที่ดีเรามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าอันยะฟิรลานารับบูนาที่จะให้พระผู้บานของพวกเราเนี่ยอภัยโทษให้กับพวกเราขอตอยานาอิงกุนนาอวลันมุมินินด้วยกับการที่เรานั้นเป็นกลุ่มแรกของผู้ที่มีความศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นตอมะที่ได้รับการสรรเสริญคือ1ด้วยกับความปรารถนาที่จะได้รับการอภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรงนี้สำคัญพี่น้องผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับอย่าได้ลำพองด้วยกับอามันอิบาดะห์ที่เขาปฏิบัติอย่าได้ลำพองด้วยกับการละหมาด5เวลาอย่าได้ลำพองด้วยกับการละหมาดในยามค่ำคืนอย่าได้ลำพองด้วยกับการบริจาคอย่าได้ลำพองด้วยกับการไปทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์ทุกปีไม่ใช่แต่สิ่งที่ผู้ศรัทธาจะต้องมีอยู่ในหัวใจของพวกเขาทุกคนก็คื หวังการอภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะต้องนัตมะเราจะต้องมีความปรารถนาในสิ่งเหล่านี้และความปรารถนาตรงนี้เนี่ยความปรารถนาด้วยกับการกระทำในสิ่งที่เป็นหนทางที่ถูกวางเอาไว้ประการที่2อัตตอมาอูฟีดุคูลินยันนะความปรารถนาที่จะให้เราเป็นส่วนหนึ่งของชาวสวรรค์เป็นความปรารถนาของทุกคนทุกเชื้อชาติทุกสัญชาติทุกศาสนาคำว่าสวรรค์เนี่ยนะครับไม่ว่าจะศาสนาไหนก็จะพูดถึงคำนี้และจะเป็นคำที่ใช้เพื่อที่จะชักจูงบุคคลผู้ที่มีความเลื่อมใสในความคิดความเชื่อเหล่านั้นเนี่ยบางคนเนี่ยนะครับพูดถึงสวรรค์แล้วก็ชักจูงมาถึงเรื่องของการบริจาคในบางลัทธิเห็นไหมครับคนที่เลื่อมใสเนี่ยโอ้โหบริจาคจนหมดเนื้อหมดตัวเลยสวรรค์จอมปลอมแต่ในศาสนาอิสลามไม่ใช่อิสลามไม่ได้สอนให้มุสลิมเนี่ยบริจาคจนกระทั่งหมดอิสลามสอนให้มนุษย์ผู้ศรัทธาแต่ละคนเนี่ยทำในสิ่งที่มีเขามีความสามารถใครมีความสามารถแบบไหนก็ทำแบบนั้นใครมีความสามารถที่หลากหลายก็ทำอย่างหลากหลายถ้ามีความสามารถแค่ไหนก็ทำแค่นั้นนะครับอยู่ที่แต่ละคนประการต่อมาอัตตอมาอูฟีกอรมินละความปรารถนานะครับในความเมตตาการประทานของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราในขณะที่มีชีวิตอยู่ในดุนยาคือปรารถนาในริสกีที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดให้กับเราและปรารถนานะครับในรางวัลการตอบแทนที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้กับเราในวันกิยามะห์คือเอาง่ายๆตั้งแต่วันที่เรากลับไปสู่ความเมตตาของพระองค์ในหลุมฝังศพเนี่ยนั่นก็เราปรารถนาแล้วที่จะให้ชีวิตในกุบฏในหลุมฝังศพของเราเนี่ยเป็นชีวิตที่มีความสุขท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานเนี่ยนะครับเวลาที่ท่านไปเยี่ยมกุโบสไปเยี่ยมสุสานท่านอุสมานเนี่ยนะครับเวลาที่ท่านไปเยี่ยมกุโบสเยี่ยมสุสานเนี่ยท่านจะร้องไห้จนกระทั่งเคราของท่านเนี่ยเปียกชุ่มด้วยกับน้ำตาบรรดาซอฮาบะห์ถามนะครับว่าอุสมานทำไมล่ะเวลาที่ท่านไปเยี่ยมกุโบสไปเยี่ยมสุสานเนี่ยท่านถึงร้องไห้มากเลยท่านอุสมานบอกว่าอัลกอบรูเอาวะลูมานาซิลุลอาคิเราะห์สุสานกุโบสเป็นสถานีแรกของโลกอาคิเราะห์และใครก็ตามที่เขาประสบความสำเร็จในสถานีแรกสถานีต่อไปก็จะง่ายดายสำหรับเขาและใครก็ตามที่ล้มเหลวในสถานีแรกคือในกุโบสนี่ถูกลงโทษเพราะนั้นวันอาคิเราะห์หนักหน่วงนะครับขอดุอาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆเหมือนที่ท่านนบีขอนะครับขอดุอาให้พ้นจากการถูกลงโทษในกุโบสในหลุมฝังศพนะครับต่อมาประเภทที่2เรียกว่าความละโมบความละโมบในที่น่าตําหนิหรือความละโมบที่ศาสนานั้นให้ผู้ศรัทธาออกห่างประเภทอย่างแรกนะครับก็คืออัตตอมาอูฟีตอลาบิดดุนยาวะยัมอิลมานคือความละโมบในการรวบรวมในการสะสมเครื่องประดับของโลกดุนยาและแสวงหาในสิ่งที่เป็นทรัพย์สินนะครับโดยที่ไม่สนใจว่าได้มาด้วยกับหนทางที่ฮาลาลหรือหนทางที่ฮารอมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้นะครับว่านี่คือธรรมชาติของมนุษย์นะครับหะดีษบทนี้ท่านนบีกำลังบอกถึงธรรมชาติของมนุษย์เราอันลิบนีอาดัมวาดียันมินซะฮบินถ้าลูกหลานของอาดัมแสดงว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยมีความคิดแบบนี้หมดเลยเพราะนั้นพวกเราก็ไม่ต้องปฏิเสธเราก็มีความคิดแบบนี้แหละถ้าหากว่าลูกหลานของนบีอาดัมเนี่ยนะครับมีวาดีแปลว่าอะไรวาดีแปลว่าที่ราบระหว่างหุบเขาเราเคยไปมักกะห์มั้ยถ้ามองรอบๆมักกะห์เราจะเห็นภูเขานะครับจริงๆแล้วตัวมักกะห์เนี่ยถ้าเอาบ้านเรือนที่ถูกก่อสร้างออกไปเนี่ยเราเห็นนะครับว่าเป็นที่ราบแล้วก็มีภูเขาอยู่รอบๆเขาเรียกวาดีว่าที่ราบระหว่างหุบเขากว้างหากว่ามนุษย์เนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขามีทองเท่ากับ1วาดีเยอะมากเลยอะฮับบุอัยยะกูนะละฮูวาดียานมนุษย์คนนั้นเนี่ยก็อยากที่จะมี2 อยากที่จะมี3 มีเงิน 10,000 บาทก็อยากจะมี 20,000 โดนมาแล้วมีเงิน 100,000 ก็อยากจะมี 200,000 นี่คือมนุษย์นี่คือความโลภแต่ท่านนบีเตือนพวกเราทำให้พวกเราเนี่ยนะครับมีความตระหนักท่านนบีกล่าวว่าไงวะลันยัมลาฟาฮาอิลลัตตุรอบแต่มนุษย์ทั้งหลายพึงทราบเถิดว่าสิ่งที่จะเข้าไปในปากของเขาในวันที่เขาจบชีวิตก็เพียงแค่ก้อนดินวะยะตูบุลลอฮุอะลามันตาบดังนั้นเองพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะรับการเตาบะห์ของบุคคลผู้ที่สำนึกในประเด็นนี้ความละโมบนะครับที่มันเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นนักวิชาการก็อธิบายนะครับอธิบายเอาไว้นะครับว่ามนุษย์เนี่ยจะแสวงหานะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็กล่าวไว้ในอัลกุรอานนะครับว่าซุยยะนะลินนาสิฮุบุชชะฮาวาติมินันนิซาวัลบะนีนวัลกอนาตีรินมุกันตาระติมินัซซะฮับวัลฟิดดะติวัลคอยรินมุซัวมะติวัลอัลอามิวัลฮัรซซุยยะนะลินนาสถูกประดับประดาให้กับจิตใจของมนุษย์ตัวของมนุษย์เนี่ยฮุบุชชะฮาวาตความรักในเรื่องของอารมณ์มินันนิซารักในสตรีผู้ชายรักผู้หญิงผู้หญิงรักผู้ชายวันกอนาทีรินมุกอนตอรติมินัซซะฮับวันฟิดดะรักในทรัพย์สินรักในเงินในทองวันคอยรินมุซาวะมะรักในสิ่งที่เป็นยานพาหนะอดีตจะอาจจะเป็นม้าเป็นช้างเป็นม้าทุกวันนี้เนี่ยเรารักอยากที่จะมีรถคันใหญ่ๆคันสวยๆวันอัลอามีวันฮาร์สรักในสิ่งที่เป็นปศุสัตว์อยากที่จะมีฟาร์มอยากที่จะมีเรือกสวนไร่นาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ในตอนท้ายอายะห์ว่าซาลิกะมาตาอุลฮายาติดดุนยาพึงทราบเถิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันเป็นเพียงแค่เครื่องประดับของโลกดุนยาที่วันที่เราตายสิ่งที่เราจะเอากลับไปได้คือผ้าเพียงแค่2ผืนแล้วก็ดินที่กลบร่างของพวกเรานะครับท่านอิหม่ามอะห์มัดเนี่ยนะครับได้เคยถูกถามคือท่านอิหม่ามอะห์มัดของเราเนี่ยเป็นอิหม่ามอะลุซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์นะครับเป็นบุคคลผู้ที่รวบรวมหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเป็นครูของท่านอิหม่ามบุคอรีเป็นลูกศิษย์ของท่านอิหม่ามอัชชาฟีท่านอิหม่ามอะห์มัดเนี่ยนะครับในตอนบั้นปลายของชีวิตของท่านเนี่ยปรากฏว่าลูกศิษย์ลูกหาเห็นท่านถือสมุดแล้วก็ถือขวดหมึกคือเมื่อก่อนเวลาที่เขาเขียนเนี่ยเขาไม่ได้มีปากกาเหมือนพวกเราเขาก็ใช้เหมือนกับหัวแร้งอ่ะผมว่ารุ่นนี้เนี่ยพอพูดหัวแร้งเนี่ยทันหมดแล้วเด็กๆยังไม่รู้เรื่องแล้ว เวลาจะเขียนต้องจุ่มลงไปในหมึกแล้วมาเขียนท่านก็ถือขวดน้ำหมึกนะฟาซุยลาอันฟีซาลิกนะครับเราบรรดาลูกศิษย์ลูกหาก็ถามว่าอิหม่ามอะห์มัดเนี่ยอายุก็เยอะแล้วเนี่ยทำไมยังมาถือขวดน้ำหมึกนะครับฟะกอละมาอัลมะฮบะเราะติอิลัลมักบะเราะการเรียนรู้การศึกษามันจะไปพร้อมกับมนุษย์จนกระทั่งถึงหลุมฝังศพผมมาที่นี่เนี่ยผมดีใจมากนะครับเห็นพวกเรามาศึกษามานั่งเล่าเรียนมาฟังในเรื่องของวิชาการศาสนานะครับดีใจมากเหมือนกับที่ท่านอิหม่ามอะห์มัดบอกการเรียนรู้ของเราเนี่ยจะสิ้นสุดเมื่อเรากลับไปพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความปรารถนานะครับที่ถูกตำหนิก็คือในเรื่องของดุนยาในเรื่องของการไปร้องขอการที่ไปขอต่อบุคคลอื่นโดยปราศจากความจำเป็นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ในหะดีษบทหนึ่งนะครับขอตัดในส่วนของหะดีษอย่างเดียวนะครับว่าวะลาฟะตะฮะอับดุนบาบะมัสอะลาตินการที่บ่าวคนหนึ่งเนี่ยเขาใช้เวลาในการขอบาบะมัสอะลาตินไปขอต่อคนอื่นไม่ว่าจะเป็นการขอในเรื่องของทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นการขอในตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นการขอในเรื่องใดก็ตามแต่ที่เขาไม่มีความเหมาะสมหรือสมควรที่จะได้รับในสิ่งนั้นเนี่ยอิลลาฟาตะฮัลลอฮุอะลัยฮิบาบะฟักรินเว้นแต่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ความยากจนเกิดขึ้นกับเขา ความยากจนที่ว่านี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาฐานะยากจนนะคือความรู้สึกละโมบที่อยู่ในหัวใจที่ไม่รู้จักที่จะพอคนที่ไม่รู้จักพอเนี่ยนั่นคือคนจนคนที่ซูฮาบอย่างพวกเราคนที่มีความสมถะนั่นคือคนรวยคือคนที่มีความสมถะเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคนจนนะครับบางทีเขาอาจจะได้รับริสกีปัจจัยยังชีพจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมากมายแต่เขาใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ในสภาพเหมือนกับคนจนๆเขามีความเพียงพอเขาไม่ทะเยอทะยานเขาไม่ไปละโมบนะครับต่อทรัพย์สินหรือสิ่งที่อยู่ในบุคคลอื่นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก่อนจะจบฝากดุอาบทหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับรายงานจากท่านอบีฮุรอยเราะห์นะครับได้สอนพวกเราให้ขอดุอาบทนี้ให้มากๆท่านอบูฮุรอยเราะห์ได้รายงานนะครับว่ากานะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกะยะกูลท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมักที่จะกล่าวดุอาบทนี้ดุอาที่ว่านี้คืออะไรอัลลอฮุมมะอัลลอฮุมมะแปลว่าโอ้พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนีอาอูดุบิกะมินัลอัรบะอีฉันขอความคุ้มครองจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากสี่สิ่งสี่ประการให้เราขอเยอะๆขอขณะที่สุญูดนะครับขอขณะที่ละหมาดขอขณะที่หลังจากที่ทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีอัลลอฮุมะอินนีอูซุบิกะมินัลอัรบะอีประการแรกมินอิลมินลายังฟะจากความรู้ที่ไม่ยังประโยชน์ความรู้ที่ไม่ยังประโยชน์คืออะไรคือรู้และไม่ปฏิบัติมินอิลมินลายังฟะหรือความรู้ที่มันไม่เพิ่มพูนอีหม่านความศรัทธาของพวกเราวะมินกอนบิลลายักชะจากหัวใจที่ไม่มีความเกรงกลัวต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตะกับบุรเย่อหยิ่งจองหองนะครับคิดว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่หน้าที่เขาเนี่ยมันมาจากความรู้ความสามารถของเขาเองเหมือนกับกอรูนที่ถูกแผ่นดินสูบมินกอนบิลลายักษะหัวใจที่ไม่ขอบคุณนะครับหัวใจที่ไม่สำนึกในบุญคุณที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้กับเขาวะมินนัฟซิลลาตัชบะนะครับและจากหัวใจที่ไม่รู้จักที่จะพอมีแต่ความละโมบอย่างที่เราบอกนะครับว่าความละโมบที่มหมูดเป็นสิ่งที่จะต้องมีปรารถนาที่จะได้รับการอภัยโทษสวรรค์การตอบแทนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูเป็นสิ่งที่หัวใจของเราจะต้องมีแต่ความละโมบนะครับที่ตรงที่ท่านนบีกล่าวตรงนี้นะครับที่ขอความคุ้มครองก็คือมินนัฟซินตัมมาอะคือหัวใจที่มีแต่ความละโมบลาตัชบะอุมินัดดุนยาไม่พอในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ในดุนยานี้มะฮ์มาอูติยัตแม้ว่าสิ่งเหล่านั้นจะมากมายสักแค่ไหนนะครับวะมินดุอาอินลายุสมะและประการที่4ขอความคุ้มครองจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พ้นจากดุอาของเราที่ไม่ได้ถูกตอบรับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องลองคิดดูนะครับเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าเวลาที่เราทําอะไรสักอย่างหนึ่งท้ายสุดที่เราจะต้องทําคืออะไรขอดุอาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ตอบรับการประพฤติปฏิบัติการงานของเราเพราะนั้นดุอาบทนี้ฝากพี่น้องนะครับอัลลอฮุมมะอินนีอูซุบิกะมินัลอัรบะมินอินมิลลายังฟะวะมินกอนบิลลายักชะวะมินนัฟซิลลาตัชบะวะมินดุอาอิลลายุสมะนะครับเพื่อที่จะใช้ชีวิตของเราในดุนยานี้ในโลกนี้อยู่อย่างคนที่มีความสมถะไม่ละโมบนะครับและเป็นสิ่งที่จะทำให้เราได้รับอาการอภัยโทษและรางวัลการตอบแทนอันยิ่งใหญ่จากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์นะครับก็คงจะจากลาพูดคุยกับพี่น้องทุกท่านในวันนี้นะครับด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้ครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีอินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อบีฮิอัจมาอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์ วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี03411477 96เลขที่บัญชี03411477 96ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
3: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

0: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดย
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอฮุสูลรอซูลิฮิลกะรีมวะอะลาอาลิฮิวะศอฮบิฮิอัจมาอีนอัมมาบะอ์ดพี่น้องครับคราวที่แล้วหรือที่ผ่านมาก็ยกเรื่องราวหนึ่งก็ยาวไปจนกระทั่งจบในหะดีษที่ท่านอาลีมารายงานจากท่านรอซูลนะครับว่าอัลลอฮ์ทรงสาปแช่งคนที่เชิดถวายอื่นจากพระองค์ท่อนต่อมาของหะดีษก็คือละอานัลลอฮุมันละอานาวาลีใดอัลลอฮ์ทรงสาปแช่งอีกคนที่สาปแช่งบิดามารดาของตนมีคนแย้งว่ายะรอซูลุลลอฮ์จะเป็นไปได้หรือที่คนเรานั้นจะไปด่าว่าสาปแช่งพ่อและแม่ของนบีบอกว่ามีก็คือทะเลาะกันนะครับสองคนคนหนึ่งก็ด่าถึงพ่อถึงแม่อีกคนหนึ่งไอ้คนที่ถูกด่าพ่อแม่ก็ด่าตอบก็เหมือนกับว่าแต่ละฝ่ายต่างด่าทอพ่อแม่ของตนนั่นเองนี่คือกรณีนะครับเพราะฉะนั้นกับบิดามารดาก็ห้ามที่จะไปล่วงเกินด้วยการด่าว่าร้ายนะครับเพราะว่าการทำดีต่อพ่อแม่นั้นเป็นลำดับรองต่อจากการทำดีต่ออัลลอฮ์เลยทีเดียวนะครับอัลลอฮ์บอกมาอย่างนั้นไม่ใช่เคารพเป็นพระเจ้าแต่นับถือเป็นผู้ให้กำเนิดที่เป็นต้นเหตุเกิดทุกคนมานะครับก็ต้องเคารพเทิดทูนนะครับทำดีตอนมีชีวิตอยู่ก็เชื่อฟังยกเว้นวันในกรณีที่ทั้งสองแนะนำให้ฝ่าฝืนหรือไปนอกทางของอิสลามเราก็หยุดไม่ต้องตามนะครับแต่ปลดออกจากกรรมความเป็นพ่อเป็นลูกไม่ปลดนะครับแม้กระทั่งต่างศาสนาที่พ่อแม่ไม่ได้อยู่ในอิสลามนะครับลูกมาเข้าอิสลามตัดออกจากพ่อจากแม่ไม่ตัดครับยังเป็นพ่อเป็นแม่เหมือนเดิมในคำสั่งของศาสนาบอกว่าซอฮิบฮุมาฟิดดุนยามารูฟาให้อยู่ใกล้ชิดสนิทกับทั้งสองด้วยคุณธรรมนะครับเหมือนกับครั้งหนึ่งมีซอฮาบะห์บางท่านนะมาบอกท่านรอซูลว่ามีญาติพี่น้องมีพ่อมีแม่มาเหมือนกับว่าจะมาพึ่งพาอาศัยนบีบอกให้ต้อนรับแล้วก็แจกจ่ายไปตามอัธยาศัยไม่ให้ตัดสัมพันธ์นั่นคือด้านมนุษยธรรมนะครับเพราะนั้นข้อความตรงนี้ก็เป็นบาปใหญ่อีกอันหนึ่งถ้าไม่ทำดีต่อพ่อแม่และอัลลอฮุมันละอานาวาลีใดข้อต่อมาละอานัลลอฮุมันกาวามุฮดิซันมุฮดิสหรือมุฮดัสได้สองอย่างนะครับมุฮดัสนี่เป็นคนที่เปลี่ยนแปลงศาสนาทำนอกศาสนาห้ามช่วยห้ามสนับสนุนห้ามร่วมมือถ้ามุฮดิสคนร้ายครับอ่านได้สองอย่างนะครับละนัลลอฮุมันอาวามุฮดิซันหรือมุฮดัสันถ้ามุฮดัสคนที่เปลี่ยนแปลงศาสนาไม่ปฏิบัติตามต่อเติมเสริมแต่งตัดต่ออะไรพวกนี้ถ้ามุฮดิสคนร้ายนะครับศาสนาห้ามอุปถัมภ์ห้ามค้ำจุนห้ามปกป้องนะครับมันอาวาก็คือให้ที่พักพิงปกป้องสนับสนุนกันให้พ้นจากการถูกจับกุมสำหรับคนร้ายกันให้ทำกิจกรรมที่ไม่ถูกศาสนานั้นทำต่อไปอีกอยู่ในคำว่าอาวายะวีอีวานอันนี้ก็เป็นกบีรอด้วยเป็นบาปใหญ่ด้วยที่นบีบอกว่าอัลเลาะห์ตรัสว่าละอานัลลอฮุมันอาวะมุฮดิซันหรือมุฮดัซันเข้าใจนะครับคนที่เปลี่ยนแปลงศาสนามุฮดัสเปลี่ยนแปลงในที่นี้ก็คือมีอยู่ในอิสลามก็ยังเป็นมุสลิมแต่ว่าทำนู่นทำนี่ทำเติมเสริมแล้วก็โดยเฉพาะไปเรียนแบบต่างศาสนิกที่เขาไม่ได้อยู่ในอิสลามที่เขาสามารถจะกระทำตามที่เขาจะกระทำได้เราเป็นมุสลิมก็ต้องดูนะครับอันนั้นอันหนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งคนร้ายนะครับรู้ว่าอันนี้เป็นฆาตกรรู้ว่าคนนี้เป็นคนชั่วนะครับที่กฎหมายกำลังติดตามอยู่ก็ปกป้องช่วยกันปิดบังช่วยกันเก็บซ่อนอันนี้ทางอิสลามถือว่าเป็นบาปใหญ่มากๆเลยนะครับก็จะต้องไม่กระทำเพราะทำไปแล้วจะโดนละนัดจากอัลลอฮฺสุภาห์นะฮูวาตาลาประเด็นที่4ประโยคที่4ที่นบีพูดไว้ว่าละอานัลลอฮุมันไกรมานารอลอัคอัลลอฮ์ทรงสาปแช่งคนที่เปลี่ยนแปลงโยกย้ายหลักเขตของแผ่นดินหรือสัญลักษณ์ของแผ่นดินวันนั้นก็พูดไปก่อนหน้านี้แล้ว แต่อาจจะฟังกันไม่ครบก็มาซ้ำอีกทีหนึ่งได้นะครับประเด็นที่4ประเด็นที่1เชิดถวายอื่นจากอัลเลาะห์ประเด็นที่2สาปแช่งพ่อแม่ประเด็นที่3ให้ที่พักพิงกับคนทำลายศาสนาแล้วก็คนร้ายประเด็นที่4ก็คือคนที่ย้ายหลักเขตหรือเปลี่ยนแปลงสัญญาณที่อยู่บนท้องถนนป้ายบอกทางไปทางนี้นึกสนุกไปหมุนกลับเดินทางมาครึ่งๆวันมาถึงนี้หันกลับไปอีกทางนึงหรือเลี้ยวไปอีกทางนึงซึ่งผิดไปคนละที่เลยเงี้ยบาปใหญ่นะครับถ้าทำเช่นนี้หรือหลักเขตที่ดินมันแค่นี้อยากจะได้ต่อไปนู่นย้ายไปปักซะอีกคืบหนึ่งศอกหนึ่งวาหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นก็จะเป็นกะบีรอหรือบาปใหญ่ที่จะโดนเข้าในวันเกียมัตและโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะถูกนำมาแขวนไว้ที่คอของผู้ที่ทำเช่นนั้นนะครับพี่น้องครับเรื่องราวที่เป็นคำสอนของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี้เป็นเรื่องราวที่ทุกคนจะต้องยึดมั่นถือมั่นนะครับแล้วก็ให้น้ำหนักให้มากให้น้ำหนักให้มากเพราะว่าถ้าละหลวมปล่อยไปละเลยไปแล้วก็อาจจะทำให้ท่านพลาดจากแนวทางที่ถูกต้องนั้นไปได้นะครับซึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้พูดเอาไว้นะครับว่าถ้ารักฉันจริงก็ต้องตามฉันและใครที่ตามฉันเขารักฉันแล้วก็จะไปอยู่พร้อมกับฉันในสวรรค์ซึ่งมีซอฮาบะห์ได้สงสัยแล้วก็ร้องไห้มาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็บอกว่าเมื่อท่านตายท่านก็เข้าสวรรค์ไปและเมื่ออบูบักตายก็เข้าไปในสวรรค์ไปอยู่ในสวนสวรรค์แล้วก็ฉันเนี่ยตายแล้วก็ยังไม่รู้จะไปไหนจะเข้าสวรรค์หรือไม่ก็ไม่รู้ได้เหมือนกันไม่รู้ได้เหมือนกันท่านนบีจึงบอกว่าอัลมัรอุมะอามันอาฮับบะบุคคลนั้นจะไปอยู่พร้อมกับคนที่เขารักนะครับผู้คนนั้นจะไปอยู่พร้อมกับคนที่เขารักตกลงว่าในดุนยานี่ท่านรักจะอยู่กับใครล่ะอยู่กับอะไรล่ะนะครับถ้ารักที่จะอยู่กับกลุ่มชนที่ดีกลุ่มชนที่ซอและเพราะกลุ่มชนที่ซอและเหล่านั้นเข้าสวรรค์ท่านก็จะได้เข้าตามเหมือนกับที่นบีบอกอัลมัตอุมาอามันอาฮับบะแต่ถ้าไปใกล้ชิดรักใคร่อยู่กับกลุ่มชนที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นักและโดยเฉพาะถ้าบั้นปลายไม่ได้เข้าสวรรค์เมื่อท่านใกล้ชิดกับเขาอย่างนั้นก็จะไปอยู่รวมกับพวกเขาอันนี้ก็แน่นอนแล้วครับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดเอาไว้นะครับซึ่งซอฮาบะห์หลายคนนะครับก็เคร่งครัดนะครับกลัวจะพลาดไปจากเส้นทางของนบีแม้กระทั่งว่าเดินทางนี่แทบจะเดินทางตามรอยเท้าของท่านนบีเลยมันไม่ถึงขั้นนั้นหรอกครับมันไม่ถึงขั้นนั้นจนกระทั่งบางท่านนะครับได้ยินเสียงนบีบอกว่าให้นั่งเขาก็นั่งเลยไม่ว่าจะตรงที่นั่งนั้นจะเปียกแฉะจะเปื้อนจะอยู่บนอะไรนั่งเลยถามว่าทำไมนั่งอย่างนั้นล่ะเขาบอกว่าเกรงไปว่าถ้าไม่ตามคำสั่งนบีแล้วกลัวจะเป็นการฝ่าฝืนพอเป็นการฝ่าฝืนแล้วโดนโทษนะครับนี่ความเข้าใจของเขาเองนะครับจนกระทั่งบางท่านเดินทางร่วมกับนบีแล้วคราวหลังก็ไม่ได้ไปพร้อมกับนบีนบีปลีกตัวไปในบางที่ไปทำธุระส่วนตัวพอไปถึงตรงนั้นซอฮาบะห์ผู้นั้นก็ปลีกตัวไปตรงที่ที่นบีเคยไปด้วยตามถึงขนาดนั้นนะครับความเคร่งครัดของซอฮาบะห์ริฎวานุลลอฮิอะลัยฮิมแต่เรานั้นไม่ต้องถึงขั้นนั้นนะครับเพียงรู้ว่าท่านสั่งสอนท่านบอกกล่าวอันใดไว้ก็ให้ดำเนินตามนั้นไปนะครับเพื่อที่จะได้เป็นแนวทางแล้วก็เป็นหลักฐานว่าได้ปฏิบัติตามท่านอย่างเต็มภาคภูมินะครับไม่ใช่ เอาจิตใจตัวเองมาเป็นที่ตั้งแล้วก็เป็นที่ยึดมั่นเพราะตามหลักของซะลัฟอัสซอลิฮนั้นตามหลักฐานครับตามแนวทางแบบอย่างของทางศาสนาไม่ใช่ตามสติปัญญาทางนักวิชาการบอกว่าสติปัญญานั้นก็ตามได้อยู่เหมือนกันแต่ต้องมีเงื่อนไขว่าไม่ขัดไม่แย้งกับหลักการถ้าขัดแย้งกับหลักการให้หยุดสติปัญญาไว้ก่อนเอาหลักการที่เป็นแนวทางนั้นมาเป็นบรรทัดฐานนี่คือสไตล์หรือแบบของซะลัฟอัสซอลิฮที่จะต้องมายึดมั่นถือมั่นแล้วก็ใช้กันนะครับในส่วนของเรื่องราวนะครับที่เป็นศาสนานี้ท่านพี่น้องต้องแยกแยะออกนะครับว่าในชีวิตของมุสลิมเนี่ยมีภาคศาสนาแล้วก็ที่ไม่ใช่ศาสนาและที่ไม่ใช่ศาสนานี่จะทำอย่างไรที่ไม่ใช่ศาสนาก็ดูก่อนว่าเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนไหมฮาลาลไหมฮารามไหมเนี่ยเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตที่ตรงนั้นที่จะไปมีข้อห้ามไว้ไหมไปแล้วเสียความเป็นมุสลิมไหมก็ต้องดูนะครับเนี่ยเป็นสิ่งประจำชีวิตเพราะว่ามุสลิมนั้นต้องเน้น4อย่างอย่างที่ว่านะครับ 1. เรื่องหลักศรัทธาให้มันถูกต้อง 2. ภาคพิธีกรรมหรืออิบาดะห์ก็ต้องตรงถูกต้องภาคสังคมตรงนี้แหละครับหลายคนบอกว่าไม่เกี่ยวกับศาสนาแต่ว่าที่ไปสังคมตรงนั้นน่ะเสียศาสนาไหมเช่นเขาสวนเสเฮฮารำวงตีค้องเป่าร้องกันอยู่ก็คนจะหลบเลี่ยงกรณีอย่างนั้นที่เขาตั้งวงฉลองสำเริงทั้งร้านเสพติดจริงมึนเมาอยู่ก็คนจะหลบเลี่ยงไปไม่เข้าไปร่วมนะครับวงพนันก็คนจะหลีกเลี่ยงนะครับเพราะเป็นสถานที่ที่ไม่สมควรจะเข้าไปนะครับในส่วนของสังคมที่เป็นมุอามะลาตก็ยังไม่พอเพียงเท่านั้นในส่วนของอัคลากก็เช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นกิจวัตรคนที่อีมานสมบูรณ์ที่สุดเต็มที่สุดก็คือคนที่มารยาทงดงามที่สุดไม่ใช่รุ่มร่ามนะครับเป็นมุสลิมสบรอกสบแรกพูดภาษาตลาดนะครับต้องเรียบร้อยสะอาดสุภาพนะครับรู้จักกาละเทศะนะครับไม่วกเวกโวยวายแล้วก็ไม่พูดจาหยาบคายนะครับนี่ก็เป็นมารยาทข้อสำคัญก็คือต้องอดทนแล้วก็มีความซื่อตรงในคำพูดไม่มีเล่ห์เหลี่ยมชั้นเชิงกลโกงใดๆทั้งสิ้นนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการของอิสลาม4ช่องที่มุสลิมควรจะตระหนักดูให้ดีนะครับไม่ใช่กูชอบอย่างเนี้ยกูก็จะเอาอย่างเนี้ยชอบพูดอย่างเนี้ยก็พูดอยู่อย่างเนี้ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับถ้ามันไม่ดีเราก็เปลี่ยนแปลงได้เรื่องอุปนิสัยเรื่องของจรรยามารยาทก็ต้องระวังด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ขายหน้าในเรื่องของศาสนาเดี๋ยวบอกเป็นมุสลิมอย่างเนี้ยเห็นแก่ตัวเป็นมุสลิมเห็นก็ได้อะไรไม่ใช่ครับเราก็ดูว่าอันไหนควรอันไหนไม่ควรนะครับก็ปฏิบัติไปตามนั้นเพื่อความรอดแล้วก็ปลอดภัยครับพี่น้องในวันนี้ก็คงจะสมควรแก่เวลาอีกแล้วนะครับก็อย่าลืมที่ผมย้ำอยู่เรื่อยว่านำมาซึ่งคำพูดเพื่อการเปลี่ยนแปลงตามหลักการนะครับอินนัลลอฮะลายูกอยิรุมาบิกอมินฮัตตายูกอยิรุมาบิอัมฟุซิฮิมแท้จริงอัลลอฮ์นั้นจะไม่ทรงเปลี่ยนแปลงชนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดจนกว่าว่าชนกลุ่มนั้นจะเปลี่ยนแปลงสภาพของตนเองเปลี่ยนแปลงจากชั่วมาเป็นดีเอาก็เอื้ออำนวยให้เปลี่ยนแปลงจากที่ดีไปสู่สิ่งไม่ดีก็ปล่อยนะครับเพราะบอกแล้วว่าทำสิ่งที่ดีจะได้รับผลตอบแทนที่ดีทำสิ่งที่ไม่ดีก็จะได้รับการลงโทษแล้วยังไปในทางที่ไม่ดีอีกก็ต้องปล่อยไปตามนั้นนะครับวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนก็หมดเวลาลงอีกแล้วด้วยเวลาตรงนี้เพียงเท่านี้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีญินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิอัจมะอีนวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
0: ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี 009-8493-9096 999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม
2: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายอบิดีนจามจุรีนายอบิดีนจามจุรีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลา 11:00 น.ณ มัสยิดนูรุนอิบาดะห์ซูเราะห์
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

0: ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم
1: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฮะดีษโดยอาจารย์ยะฟัดรื่นพิทักษ
2: ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลินัลกะรีมนบียินาวะฮะบีบินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานอิลายามิดดีนวะศ็อลลัมตัสลีมันกะซีรออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความเมตตาความจำเริญได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกๆท่านครับอัลฮัมดุลิลลาห์เราอยู่ในช่วงเวลาที่เรามาพูดคุยกันนะครับกับเรื่องราวของความประเสริฐของการทำซอดากะห์ครับพี่น้องเป็นมีซะห์เหมือนกับที่ผมเน้นย้ำกับพี่น้องนะครับว่าเป็นมีซะห์เป็นเขาเรียกว่าจุดเด่นนะครับหรือว่าจุดขายก็ได้เป็นกิมมิกก็ได้นะครับของคนที่เป็นมุสลิมที่เขาเนี่ยนะครับเป็นบุคคลที่มีความเอื้ออาทรและเป็นผู้ที่ให้นะครับแล้ววันนี้เราจะมาดูว่าผู้ที่ให้ทั้งหลายนี่เขาจะได้อะไรเป็นการตอบแทนว่าคนที่ทำซอดากะห์เขาจะได้อะไรคนจ่ายซะกาตเขาจะได้อะไรคนที่เผยแพร่ศาสนาเขาจะได้อะไรคนที่ทำคุณงามความดีทั้งในยามเช้าในยามเย็นเขาจะได้อะไรสิ่งที่เขาได้นี่มหาศาลครับเขาจะได้ดูอาครับพี่น้องดูอาจากใครครับคนหลายคนอยากจะได้ดูอาจากพ่อแม่ก็ดีครับคนหลายคนอยากจะได้ดูอาจากครูบาอาจารย์ก็ดีเช่นเดียวกันคนหลายคนอยากจะได้ดูอาครับจากคนที่ดีๆคนซอและคนหลายคนอยากจะได้ดูอาจากเพื่อนคนหลายคนอยากจะได้ดูอาจากคนใกล้ชิดเพื่อนบ้านที่ดีแน่นอนนะครับเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องที่ทรงคุณค่าแต่สิ่งที่ท่านจะได้ต่อไปนี้คือดูอาของมาลาอิกะห์ครับพี่น้องดูอาของมาลาอิกะห์ที่ขอให้กับผู้บริจาคมาชาอัลลอฮ์พี่น้องจะไม่มีอิบาดะห์ใดนะครับที่เป็นอิบาดะห์ที่สูงส่งขนาดนี้นอกจากมาลาอิกะห์จะขอดูอาให้กับท่านขอดูอาให้กับท่านครับพี่น้องขอดูอาในยามเช้าที่ท่านนั้นได้ทำซอดากะห์ผมเองก็เป็นอีกเสียงหนึ่งครับพี่น้องที่อยากจะเรียกร้องพี่น้องทุกท่านเชิญชวนพี่น้องทุกท่านบอกว่าวิทยุเสียงอิสลามเนี่ยนะครับเป็นวิทยุที่

ตะขิดตะขวงใจใดๆด้วยความเต็มใจที่นำอิสลามมามอบให้กับท่านด้วยคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เป็นสัจธรรมความจริงและจะอยู่จนกระทั่งถึงวันกิยามะห์วันนี้หะดีษบทนี้สำคัญที่สุดครับสำหรับคนที่มีสตางค์สำหรับคนที่มีเงินสำหรับคนที่มีเนียมัตสำหรับคนที่มีทุกสิ่งทุกอย่างแต่ถ้าหากว่าเขาไม่กระทำดังกล่าวนั้นเนี่ยนะครับมันจะเป็นในทางตรงกันข้ามมันจะเป็นหนทางในทางตรงข้ามเราเองนะครับต้องพยายามครับปรับจูนหรือว่าพยายามปรับความรู้สึกตัวเองเพื่อให้เรานั้นได้รับดูอาดีๆทั้งในยามเช้าและในยามเย็นวันนี้เนี่ยนะครับเป็นดูอายามเช้าครับไม่ใช่ดูอาที่เราอ่านนะครับแต่จะเป็นดูอาของมาลาอิกะห์ที่ขอให้กับท่านมาชาอัลลอฮ์มาลาอิกะห์นี่นะครับเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ครับพี่น้องเห็นครูบาอาจารย์นี่พี่น้องก็มองว่านี่คือผู้บริสุทธิ์ผู้ทรงศีลแล้วนะครับผู้ที่ปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงห้ามแต่มนุษย์ทุกคนมีความบกพร่องพี่น้องรู้ถึงความจริงใจแม้ว่าพ่อแม่ของพี่น้องบางครั้งอาจจะมีผิดมีพลาดแต่เมื่อพ่อแม่ขอดุอาให้กับลูกนี่นะครับทำด้วยความบริสุทธิ์ใจแบบนี้ดุอาของครูบาอาจารย์ดุอาของพ่อแม่ดุอาของผู้รู้นักวิชาการนี่ก็เท่าจะเป็นดุอามุสตะญาบอยู่แล้วแต่วันนี้เราจะพูดถึงดุอาของมาลาอิกะห์ที่ขอให้กับผู้บริจาคครับพี่น้องขอให้กับคนที่ทำซอดาเกาะห์เพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับหะดีษของอบีฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลารายงานจากท่านอบีฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลากอลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามามินยามินยุสบิฮุลอิบาดฟีฮิอิลลามะลากานยันซิลานิฟะยะกูลุอะฮะดุฮุมาอัลลอฮุมมะอะติมุมฟิกันคอลฟาวะยะกูลุอาคอรุอัลลอฮุมมะอะติมุมซิกันตะลฟามุตตะฟะกุนอะลัยหะดีษบทนี้บันทึกตรงกันทั้งอิหม่ามบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมเป็นหะดีษซอฮีหะนะครับท่านนบีนั้นได้บอกอย่างนี้นะครับมามินยามินไม่มีวันใดในดุนยานี้ก็คือแสดงว่าทุกๆวันเลยครับพี่น้องไม่มีวันใดในดุนยานี้ที่จะยุสบิฮูที่อัลลอฮ์จะให้มียามเช้าก็คือพูดง่ายว่าไม่มียามเช้าวันใดๆวันเนี่ยมันจะอยู่หรือมันจะสายเลยไม่ได้นะครับต้องมียามเช้าเป็นอย่างไรครับในยามเช้าวันนั้นครับยุสบิฮุลอิบาดที่บ่าวนั้นจะตื่นขึ้นมาในยามเช้าไม่มีวันใดในดุนยานี้ที่บ่าวจะตื่นขึ้นมาในยามเช้าฟีฮีที่เขาอยู่ในยามเช้านะครับอิลลานอกจากว่ามาลากานียันซีลาเนี่ยไอ้ที่อัลลอฮฺสุบฮานุอัตตาลาจะให้มาลาอิกะห์สองท่านมาในดุนยานี้ยันซีลานี้ลงมาในดุนยานี้เราเคยเห็นแต่มาลาอิกะห์มาดึงวิญญาณมาลาอิกะห์มารับวิญญาณมาลาอิกะห์มาถามคำถามในกุโบร์มาลาอิกะห์มาห้อมล้อมคนที่นั่งซิกรุลลอฮ์มาลาอิกะห์คนที่เรียนอัลกุรอานมาลาอิกะห์ที่เอาศอลาวาตของเราไปให้ที่กุโบร์ของท่านนบีมาลาอิกะห์ที่ให้ควบคุมให้ฝนตกตามคำสั่งของอัลลอฮ์ให้เมฆอะไรต่างๆมากมายแต่มีมาลาอิกะห์สองท่านที่อัลลอฮ์ให้หน้าที่เป็นการเฉพาะยันซีลานีที่เขาจะลงมาในทุกๆเช้าในดุนยาที่บ่าวตื่นขึ้นมาละมาซุบฮีมาชาอัลลอฮ์แล้วเขาก็จะมาลาอิกะห์ทั้งสองท่านก็จะลงมาหน้าที่ของเขาฟายากูลูอะฮาดูฮูมาคนหนึ่งคนใดในมาลาอิกะห์เนี่ยท่านหนึ่งท่านใดในมาลาอิกะห์ทั้งสองเนี่ยท่านหนึ่งจะกล่าวว่าอัลลอฮุมมะอาติมุมฟิกอนคอลาฟาขอดุอาที่ฟากฟ้าครับและดุอาของมาลาอิกะห์คือมุสตะญาบเป็นดุอาที่อัลลอฮ์จะรับทันทีทันใดเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ผุดพองคุณสมบัติของมาลาอิกะห์คือหนึ่งยุสบิฮูนัลไลลวันนะฮาดลายัฟตูรูนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกในกุรอานว่าเหล่าบรรดามาลาอิกะห์ทั้งหลายนั้นจะสะดุดีแซ่ซ้องต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งในยามยุสในยามค่ำคืนและในยามเช้าในยามกลางวันจะแซ่ซ้องสะดุดีแบบนั้นมาลาอิกะห์ไม่มีมะซียัตใดๆไม่มีความผิดใดๆทั้งสิ้นนะครับทำแบบนั้นสรรเสริญซาดูดีแซ่ซ้องต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นที่รักยิ่งนะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยเอกฉันท์เลยครับพี่น้องมาลาอิกะห์ยุซับบิฮูนัลไลลิวันนะฮาร์ลายัฟตูรุนและไม่เหน็ดไม่เหนื่อยไม่เหมือนมนุษ

มนุษย์เราละหมาดได้สัก15นาทีก็เหนื่อยแล้วมนุษย์เราสรรเสริญสดุดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สัก10นาทีอ่านกุรอานได้สัก10นาทีอ่านกุรอานได้สักครึ่งชั่วโมงก็ต้องหยุดแล้วนี่คือความเหน็ดเหนื่อยของมนุษย์แต่มลาอิกะฮ์ลายัฟตูรุนไม่มีคุณสมบัตินั้นครับไม่มีวันไม่มีเหน็ดเหนื่อยมี24ชั่วโมงก็สดุดี72ชั่วโมงก็72ชั่วโมงสดุดีแซ่ซ้องต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบนั้นครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงมลาอิกะฮ์นะครับว่าจะปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ฝ่าฝืนลายะซูนัลลอฮะมาอะมะรอฮุมวะยะฟะอลูนะมายุมารุนโดยที่เขาเหล่านั้นคือเหล่าบรรดามาลาอิกะฮ์นั้นไม่ฝ่าฝืนคำสั่งใดๆของอัลลอฮ์มนุษย์เรานะครับฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์เดี๋ยวก็ฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์แต่มาลาอิกะฮ์ลายะซูนัลลอฮะมาอะมะรอฮุมไม่ฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์และปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงใช้มนุษย์เราปฏิบัติตามสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงใช้เดี๋ยวก็ฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์เดี๋ยวก็ดื้อดึงต่ออัลลอฮ์อันนี้เป็นคุณสมบัติของมนุษย์แต่แตกต่างจากคุณสมบัติของมลาอิกะฮ์แต่วันนี้เราจะได้ดุอาของคนที่บริสุทธิ์ที่สุดครับคือเหล่าบรรดามลาอิกะฮ์ที่ให้อัลลอฮ์ให้ลงมาจากฟากฟ้าสองท่านและท่านหนึ่งก็จะกล่าวว่าอัลลอฮุมมาขอดุอาต่ออัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์โอ้พระผู้อภิบาลของฉันอาอาตีขอพระองค์จงให้ขอดุอาให้เลยนะครับอาอาตีจงให้มุมฟิกอนคอลาฟาให้กับคนที่บริจาคครับพี่น้องให้กับคนที่จับจ่ายในหนทางของอัลลอฮ์ให้กับคนที่ทำคุณงามความดีในยามเช้าครับมุมฟิกอนคนที่จ่ายคนที่เสียสละคนที่ปฏิบัติในเรื่องดีๆในหนทางของอัลลอฮ์ในยามเช้าที่มาลาอิกะฮ์จะขอให้คอลาฟาทดแทนในสิ่งที่ดีกว่าแม้ว่าเขาจะเสียไปนะครับแต่อัลลอฮ์จะให้มาลาอิกะฮ์จะขอดุอาให้ในสิ่งที่ดีกว่าที่เขาได้เสียไปแม้ว่าเขาจะเสียไป10บาท20บาท100บาท1,000บาท10,000บาทนะครับอัลลอฮ์จะมาลาอิกะฮ์จะขอดุอาให้เขาได้มากกว่านั้นนี่คือสิ่งที่เป็นดุอาของมลาอิกะฮ์ท่านนบีได้บอกต่อไปวะยะกูลุนอาคอรและอีกคนนึงล่ะครับมลาอิกะฮ์อีกท่านนึงล่ะครับขอโทษนะครับมลาอิกะฮ์อีกท่านนึงล่ะครับก็จะกล่าวว่าอัลลอฮุมมะอะตีโออัลลอฮ์ขอพระองค์นั้นได้ทรงให้เหมือนกันมุมซิกันให้กับใครครับคนที่ตรณีทีเหนียวคนที่ไม่ยอมจ่ายนักวิชาการบอกว่าคำว่ามุมซิกันในที่นี้คือคนที่ไม่จ่ายในหนทางของอัลลอฮ์หมายถึงว่าเขาเนี่ยไม่ยอมจับจ่ายในสิ่งที่เป็นซะกาตวาญิบแน่นอนนะครับความหายนะเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นกับสิ่งที่เป็นกำหนดที่เป็นวาญิบของอัลลอฮ์หนึ่งในนั้นคือซะกาตสองหนึ่งในนั้นคือนะฟะกอห์ที่เขาจะต้องจับจ่ายให้กับครอบครัวแต่เขาไม่ให้ครอบครัวกินครับเขาขี้เหนียวครับเขาไม่สนใจครับเรื่องราวของครอบครัวลูกภรรยาเขาจะขออะไรลูกเขาจะขออะไรเขาไม่สนใจเขาไม่ใส่ใจครับคนที่ตนีทีเหนียวแบบนี้นะครับไม่สนใจไม่สิทธิขั้นพื้นฐานที่ครอบครัวควรจะได้นะครับแต่เขายังตนีทีเหนียวเก็บไว้กับตัวเองหวงไว้กับตัวเองหรืออาจจะมีคนที่เดือดร้อนมากๆมาเคาะประตูบ้านเขาซึ่งเขามีทั้งซะกาตที่ก็ยังไม่ได้จ่ายมีทั้งซอดาเกาะที่สามารถที่จะให้ได้ต้องเห็นอกเห็นใจคนอื่นนี่นะครับเขาไม่ทำแบบนี้นะครับเป็นอย่างไรครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้มาลาอิกะฮ์ขอดุอาครับอัลลอฮุมมะอะติมุมซิกันโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์นั้นได้ทรงให้กับคนที่หวงแหนคนที่เก็บเอาไว้ตะลาฟาให้หายนะไปด้วยวะอียาซุบิลลาห์และดูอาของมาลาอิกะฮ์คือดูอามุสตะจาบไม่เคยแม้ยามเช้าขอดูอาให้ใครไม่ตื่นมาละหมาดซุบฮีตามเวลาไม่ได้สนใจเรื่องราวของศาสนาไม่ได้สนใจว่าครอบครัววันนี้จะทานอะไรจะกินอะไรไม่ได้สนใจว่าเขาเนี่ยจะต้องจับจ่ายอะไรไม่ได้สนใจว่าเมื่อถึงรอบปีซะกาตเขาต้องจ่ายอะไรไม่ได้สนใจว่าผู้ที่มาขอหน้าบ้านนั้นขออะไรไม่ได้สนใจเรื่องราวในหนทางของอัลลอฮ์ว่ามีอะไรบ้างในหนทางของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดหนึ่งใน8จำพวกคือวะฟีซะบีลิลลาห์บุคคลที่อยู่ในหนทางของอัลลอฮ์คนเดินทางกระเป๋าหายถูกฉีกกระเป๋าหายถูก
ฉกชิงวิ่งราวเงินหายไม่สามารถกลับบ้านกลับบ้านเมืองของเห็นเรามีเป็นคนมีดูภาพลักษณ์ภายนอกของเราแต่เรากลับปฏิเสธเรากลับไม่ให้ทั้งที่เรามีเรื่องวาญิบกับอัลลอฮ์แต่เราก็ยังไม่ให้หรือแม้กระทั่งเราพอจะมีฐานะจับจ่ายเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการให้เขาสามารถไปถึงเป้าหมายของเขาได้ไปถึงบ้านเรือนของเขาได้หรือเพื่อเป็นการที่จะให้เขานั้นเขาเรียกว่าคือเรียกว่าให้เขาได้ลดความหิวโหยของเขาลงนี่นะครับแต่เราไม่กระทำแบบนั้นหรือกิจการที่เป็นหนทางของอัลลอฮ์เช่นเดียวกันนะครับเขาก็ไม่ช่วยเหลือไม่เกื้อกูลสิ่งที่เขาได้รับบนอียาซุบิลละมาลาอิกะห์ขอดุอาให้กับเขาว่าให้กับเขาเหมือนดุอาเหมือนจะไปสาปแช่งเขาด้วยซ้ำว่าอะไรครับว่าให้เขาหายนะไปว่าให้ทรัพย์สินของเขาหมดไปบางทีทรัพย์สินของเขาอาจจะหมดไปในสภาพที่ถูกขโมยหวงนักอัลลอฮ์ให้เกิดไฟไหม้วันอียาซุบิลละเราไม่อยากให้เกิดกับบ้านใครเมืองใครทั้งสิ้นแต่สิ่งที่เราควรจะทำล่ะครับพี่น้องใครที่ไม่มีผมไม่ได้บังคับขู่เข็นใครนะครับใครที่ไม่มีเราอ่านอัลกุรอานครับเราฟังศาสนาครับพี่น้องเราพยายามทำตัวให้อยู่ในหนทางของอัลลอฮ์ครับแล้วมาลาอิกะห์ก็จะขอดุอาให้กับเราให้เรานั้นมีอายุที่ยืนยาวให้เรามีริสกีที่เพิ่มเติมให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงคำว่าผู้ที่จับจ่ายในหนทางของอัลลอฮ์ไม่ได้จับจ่ายเฉพาะทรัพย์สินนะครับจ่ายเวลาของตัวเองในหนทางของอัลลอฮ์จ่ายเวลาของตัวเองในอาการอ่านอัลกุรอานจ่ายเวลาของตัวเองในการส่งเสริมกำชับลูกหลานของตัวเองให้เป็นคนดีจ่ายเวลาของตัวเองในการบอกกล่าวเรื่องราวที่เป็นความดีห้ามปรามในเรื่องของความชั่วเราเรียกว่าการจับจ่ายในหนทางของอัลเลาะห์เราทำแบบนี้เราละหมาดเราปลุกลูกเราละหมาดอัลเลาะห์ก็จะขอดุอาให้กับเราเราบรรดาบรรดาก็ขอดุอาให้กับเรามาชาอัลเลาะห์คนนี้เป็นคนดีตื่นมาละหมาดซุบฮีปลุกลูกของตัวเองขึ้นมาละหมาดมาลาอิกะห์ก็จะขอดุอาให้กับเราให้เรามีอายุที่ยืนยาวให้เรานั้นมีริสกีที่กว้างขวางให้เรานั้นเป็นคนที่มีอามันที่ดีต่อไปนี่คือสิ่งที่เป็นความงดงามของอันอิสลามที่เราไม่ได้มองเพียงแค่ทรัพย์สินแต่แน่นอนนะครับคนที่ตื่นเช้าขึ้นมาตามหะดีษในยะนี้เนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาแล้วบริจาคโทรมาบริจาค กับวิทยุเสียงอิสลามบริจาคกับเรื่องราวของศาสนาของอัลลอฮ์ตามทีวีที่เขาขอกันอยู่นี่นะครับบริจาคให้กับเขาได้ทำงานศาสนาต่อไปมาลาอิกะห์ก็ขอดุอาให้กับท่านขอดุอาให้กับท่านแม้ว่าทรัพย์สินของท่านในภาพลักษณ์ภายนอกมันจะหมดไปแต่อัลลอฮ์จะเพิ่มพูนให้กับท่านอัลลอฮ์จะเพิ่มพูนมาทางใดก็แล้วแต่โดยที่เราไม่สามารถคณานับได้ไม่สามารถคิดได้ว่าตกลงเนี่ยเราจ่ายไปตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะเพิ่มมาทางไหนเราไม่สามารถพิจารณาได้มาอาจจะเหนือความคาดคิดของเราเพราะฉะนั้นแน่นอนเหลือเกินนะครับนี่คือความมั่นใจที่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าให้เรานั้นถ้าอยากจะได้ดุอาของเหล่าบรรดามาลาอิกะห์ต้องจับจ่ายครับพี่น้องในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าเราไม่อยากได้ในทางตรงกันข้ามและทุกๆเช้าทุกๆวันอัลเลาะห์จะให้เป็นแบบนั้นมีมาลาอิกะห์2ท่านลงมาแบบนี้ขอดุอาแบบนี้ให้กับคนที่ทำเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาและให้กับคนที่ไม่ได้ทำอะไรเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลานั่นก็คือผู้ที่ทำอะไรเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาเขาจะได้ทำต่อไปและอัลลอฮฺจะชดเชยให้กับเขาอย่างมากมายมหาศาลทั้งดุนยาและอาคิเราะห์อินชาอัลลอฮฺและสำหรับคนที่ไม่ทำอะไรเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาไม่สนใจหลักการของศาสนาไม่จับจ่ายในหนทางของอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาอัลลอฮ์ก็จะให้ทรัพย์สินของเขาตัวของเขาวันอียาซุบิลละได้เขาเรียกว่าได้ถูกบททดสอบอันมากมายเราจึงเห็นคนที่มีฐานะบางคนไม่มีความสุขนะครับกับทรัพย์สินของตัวเองเพราะตัวเองพยายามหวงไว้พยายามกักไว้พยายามไม่อยากให้กับใครเราเห็นใบหน้าของเขาไม่มีความสุขเห็นใบหน้าเขาไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นความสุขดังกล่าวมันคือความสุขแห่งการจับจ่ายในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฝากกับพี่น้องนะครับกับรายการที่เราจะนำพาเรื่องราวของศาสนามาพูดคุยกับท่านเรื่องราวของสิ่งที่เป็นความจำเป็นที่เราจำเป็นจะต้องกระทำต่อไปเรื่องราวของอิสลามท่านก็คือผู้หนึ่งที่จะช่วยเหลือเราให้เรานั้นสามารถที่จะจิฮาดฟีซะบีลิลลาห์ได้ในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการนำความรู้มาสู่สังคม
ให้พี่น้องทุกท่านได้ฟังนะครับแบบนี้อินชาอัลเลาะห์มาพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปนะครับกับรายการอันหะดีษอะกูลุกอลีฮาซาฟัสตัฆฟิรุลลอฮะลี

0: กุมวะลิซาอิมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรุอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีมวะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุ
1: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
2: ์ยะฟัดรื่นพิทักษ
1: ์ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะ
3: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
5: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh รายการเพื่อสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนเสนอเรื่องหะดีษซอฮีฮ์อันบุคอรีแปลโดยอาจารย์บรรจงบินกาซันประธานโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามมูลนิธิสันติชนอ่านโดยประเสริฐมัสรีเรื่องทรัพย์สินของนักรบมุสลิมที่ยังมีชีวิตหรือตายแล้วและเคยต่อสู้เคียงข้างกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือผู้นำเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อจากตอนที่แล้วอับดุลลอฮ์ได้ขายสวนของส่วนของเขาให้แก่มุอาวิยะในราคา 600,000 เมื่ออิบนุอัสซุเบสชำระหนี้ทั้งหมดแล้วพวกลูกชายของอัสซุเบสได้พูดกับเขาว่าแจกจ่ายมรดกให้แก่พวกเราได้แล้วเขาได้กล่าวว่าไม่ขอสาบานด้วยอัลลอฮ์ฉันจะไม่แจกจ่ายให้แก่พวกเจ้าจนกว่าฉันจะประกาศในการทำฮัจญ์ต่อเนื่องกัน4ครั้งว่าใครที่เรียกร้องเงินจากอัสซุเบสขอให้มาเพื่อที่เราจะได้ชำระหนี้ให้พวกเขาดังนั้นเขาได้เริ่มประกาศในที่สาธารณะทุกฤดูการทำฮัจญ์เมื่อ4ปีผ่านไปเขาจึงได้แจกจ่ายมรดกแก่ผู้รับมรดกอัสซุเบสมีภรรยา4คนและหลังจากทรัพย์สิน1ใน3ของเขาถูกแยกออกไปตามพินัยกรรมของเขาภรรยาของเขาแต่ละคนได้รับคนละ1ล้าน2แสนดังนั้นจำนวนทรัพย์สินทั้งหมดของเขาคือ50ล้านกับ2แสนเรื่องถ้าผู้นำส่งใครบางคนไปปฏิบัติหน้าที่บางอย่างหรือสั่งใครคนหนึ่งให้อยู่ที่บ้านเขาจะได้รับส่วนแบ่งจากทรัพย์ที่ยึดได้จากสนามรบไหม 3,130 จากอิบนุอุมัรอุสมานไม่ได้เข้าร่วมสงครามบาดัดเพราะเขาแต่งงานกับลูกสาวคนหนึ่งของท่านรอซูลุลลอฮ์และนางกำลังป่วยดังนั้นท่านนบีจึงได้บอกเขาว่าท่านจะได้รับรางวัลตอบแทนและส่วนแบ่งจากทรัพย์ที่ได้ในสนามรบเช่นเดียวกับรางวัลตอบแทนและส่วนแบ่งของคนที่ได้มีส่วนร่วมในสงครามบาดัลเรื่องหลักฐานที่ว่าคุมุสถูกใช้เพื่อตอบสนองความจำเป็นของมุสลิมก็คือเมื่อคนใดในเผ่าอาวาซินร้องขอต่อท่านนบีให้คืนสิ่งที่ท่านได้รับจากพวกเขาไปในฐานะทรัพย์ที่ยึดได้ในการทำสงครามโดยเอ่ยว่าผู้หญิงคนหนึ่งของพวกเขาเคยเลี้ยงดูท่านและท่านได้ขอให้มุสลิมสละส่วนแบ่งของตนให้แก่พวกเขาหลักฐานที่สองก็คือท่านนบีเคยสัญญาผู้คนว่าจะให้พวกเขาจากทรัพย์สินที่ได้เป็นไฟกล่าวคือทรัพย์สินของศัตรูที่ได้มาโดยไม่มีการต่อสู้และจากคูมุสกล่าวคือ1ใน5ของทรัพย์ที่ยึดได้จากสนามรบเป็นรางวัลพิเศษอีกหลักฐานหนึ่งก็คือสิ่งที่ท่านนบีได้ให้แก่ชาวอันซอสและสิ่งที่ท่านให้แก่ยาบิดบินอับดุลลอฮ์จากอินทผลัมของคอยบัต 3,131 3,132 จากมัตรวานบิลอัลฮากิม และมิสวัตบิลอักรอมะเมื่อตัวแทนของเผ่าฮาวาชินมาหาท่านรอซูลุลลอฮ์หลังจากที่พวกเขาเข้ารับอิสลามและขอให้ท่านคืนทรัพย์สินเฉลยศึกของพวกเขาให้แก่พวกเขาและท่านรอซูลุลลอฮ์ได้กล่าวว่าสำหรับฉันการพูดที่ดีที่สุดก็คือความจริงดังนั้นพวกท่านจงเลือกเอาอย่างหนึ่งอย่างใดในสองสิ่งนี้นั่นคือเฉลยหรือทรัพย์สินเพราะฉันเสียเวลาแจกจ่ายทรัพย์สินของพวกเขาแล้วท่านรอซูลุลลอฮ์ได้รอพวกเขาเป็นเวลากว่า10วันเมื่อท่านกลับมาจากตออีฟดังนั้นเมื่อคนเหล่านั้นรู้ว่าท่านรอซูลุลลอฮ์จะไม่คืนอะไรให้พวกเขานอกจากหนึ่งในสองสิ่งดังกล่าวพวกเขาจึงกล่าวว่าเราเลือกเฉลยสงครามของเราดังนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์จึงได้ยืนขึ้นท่ามกลางบรรดามุสลิมและหลังจากกล่าวสดุดีอัลลอฮ์แล้วท่านได้กล่าวว่าตอนนี้บรรดาพี่น้องเหล่านี้ของพวกท่านได้มาหาเราพร้อมกับการสำนึกผิดและขออภัยโทษและฉันเห็นว่ามันเหมาะสมที่ฉันจะส่งเฉลยของพวกเขาคืนให้แก่พวกเขาดังนั้นใครในหมู่พวกท่านอยากจะทำเพื่อเป็นการเอาใจเขาก็สามารถทำได้และใครในหมู่พวกท่านที่ยังคงติดอยู่กับส่วนแบ่งของเขาก็ขอให้เขาปล่อยเฉลยของตนไปและเราจะชดเชยให้เขาจากไฟแรกกล่าวคือทรัพย์เฉลยที่ยึดมาได้โดยไม่ได้ทำสงครามที่อัลลอฮ์จะทรงให้แก่เราเมื่อได้ยินเช่นนั้นทุกคนได้กล่าวว่าโอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์พวกเราตกลงที่จะคืนเฉลยให้ด้วยความเต็มใจดังนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์จึงได้บอกพวกเขาว่าฉันไม่รู้ว่าใครในหมู่พวกท่านเห็นด้วยกับเรื่องนี้และใครไม่เห็นด้วยพวกท่านควรกลับไปและให้บรรดาผู้นำของพวกท่านบอกให้ฉันรู้ถึงที่สิ่งที่ท่านเห็นด้วยเมื่อผู้คนได้กลับไปและหลังจากบรรดาผู้นำของพวกเขาได้พูดกับผู้คนแล้วพวกเขาได้มาหาท่านรอซูลุลลอฮ์และกล่าวว่าทุกคนเต็มใจที่จะทำเช่นนั้นและอนุญาตให้ท่านคืนเฉลยสงครามโดยไม่ต้องชดใช้อัชชูรีผู้รายงานต่อกล่าวว่านี่เป็นสิ่งที่ถูกบอกเล่าแก่เราเกี่ยวกับพวกอาวาฮาซินที่ถูกจับเป็นเฉลย3133จากชะดัมครั้งหนึ่งเราอยู่ในบ้านของอบูมูซาที่นำเอาไก่ปรุงมาเป็นอาหารมาให้เราในตอนนั้นมีชายคนหนึ่งจากเผ่าบานูไตมิลละที่มียิวสีที่มีผิวสีแดงราวกับว่ามาจากเฉลยสงครามชาวไบเซนตินอยู่ที่นั่นด้วยอบูมูซาได้เชิญเข้ามากินอาหารด้วยแต่เขากล่าวว่าฉันเห็นไก่กินสิ่งสกปรกดังนั้นฉันจึงไม่อยากกินมันและได้สาบานไปแล้วด้วยว่าฉันจะไม่กินไก่อบูมูซากล่าวว่ามานี่ฉันจะบอกท่านเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ท่านได้รู้กล่าวคือการยุติคำสาบานฉันได้ไปหาท่านนบีกับชาวอัชอารีกลุ่มหนึ่งเพื่อขอให้ท่านจัดพาหนะขนส่งให้แก่เราท่านกล่าวว่าขอสาบานด้วยอัลลอฮ์ฉันจะไม่จัดหาพาหนะขนส่งใดๆให้แก่พวกท่านและฉันก็ไม่มีสิ่งใดที่จะให้พวกท่านขี่หลังจากนั้นมีคนนำอูฐที่ได้มาเป็นทรัพย์จากการทำสงครามมาให้ท่านรอซูลุลลอฮ์และท่านได้ขอให้พวกเราโดยกล่าวว่ากลุ่มอัชอารีอยู่ไหนหลังจากนั้นท่านได้สั่งว่าเราควรจะได้รับอูฐที่มีหนอกสีขาว5ตัวเมื่อเราออกมาเราได้กล่าวว่าเราได้ทำอะไรไปเราจะไม่ได้รับความจำเริญกับสิ่งที่เราได้รับดังนั้นเราจึงกลับไปหาท่านนบีและกล่าวว่าเราขอให้ท่านจัดหาพาหนะเดินทางแก่เราแต่ท่านสาบานว่าท่านจะไม่จัดหาพาหนะเดินทางให้แก่เราท่านลืมคำสาบานของท่านเมื่อท่านให้อูฐแก่เราแล้วหรือท่านตอบว่าฉันไม่ได้จัดหาพาหนะเดินทางให้แก่พวกท่านแต่อัลลอฮ์ต่างหากที่จัดหาให้พวกท่านขอสาบานด้วยอัลลอฮ์ หากอัลลอฮ์ทรงประสงค์ถ้าฉันสาบานจะทำสิ่งใดและต่อมาฉันพบว่ามันจะเป็นประโยชน์มากกว่าที่จะทำอะไรบางอย่างที่ต่างไปจากนั้นฉันจะทำสิ่งที่ดีกว่าและฉันจะทำสิ่งนั้น3134จากนาฟิผู้รายงานจากอิบนุอุมัรท่านรอซูลุลลอฮ์ได้ส่งทหารหน่วยหนึ่งไปยังแคว้นนัชและอับดุลลอฮ์บินอุมัรก็อยู่ในหน่วยทหารนั้นด้วยพวกเขาได้ทรัพย์ที่ยึดจากศัตรูเป็นอูฐจำนวนมากโดยแต่ละคนได้รับส่วนแบ่งเป็นอูฐ11หรือ12ตัวและพวกเขายังได้รับเพิ่มเป็นการพิเศษอีกคนละ1ตัว3135จากอิบนุอุมัรท่านรอซูลุลลอฮ์ได้ให้ส่วนแบ่งพิเศษแก่บางคนในหน่วยทหารที่ท่านเคยส่งออกไปปฏิบัติการนอกเหนือไปจากส่วนแบ่งที่พวกเขาได้รับร่วมกับกองทัพโดยทั่วไป3136ท่านอบูมูซาเราได้ข่าวการอพยพของท่านนบีในขณะที่เราอยู่ในเยเมนดังนั้นเราจึงได้อพยพไปหาท่านเราสามคนมีฉันและพี่ชายสองคนโดยที่ฉันเป็นคนเล็กสุดและพี่ชายคนหนึ่งของฉันก็คืออบูบุรดะและอีกคนหนึ่งคืออบูรุฮัมพวกเรามีด้วยกันมากกว่า50คนหรือ52หรือ53คนจากคนของเราเราได้ขึ้นเรือลำหนึ่งที่นำเราไปยังอันยาซีในเอธิโอเปียและที่นั่นเราได้พบยะฟัดบินอบูตอลิบและคนที่มากับเขาอยู่กับอันยาซียะฟัดได้บอกเราว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ได้ส่งเรามาที่นี่และสั่งเราให้อยู่ที่นี่ดังนั้นพวกท่านต้องอยู่กับพวกเราด้วยเราอยู่กับเขาจนกระทั่งเราทั้งหมดออกจากเอธิโอเปียและได้พบท่านนบีในตอนที่ท่านพิชิตคอยบัตแล้วท่านได้ให้ส่วนแบ่งจากทรัพย์ที่ยึดได้จากการรบให้เราส่วนหนึ่งท่านได้ให้แต่เฉพาะมอนดาผู้ที่เข้าร่วมในการทำสงครามกับท่านแต่ท่านไม่ได้ให้ส่วนแบ่งใดๆแก่ใครที่ไม่ได้เข้าร่วมในการพิชิตคอยบัตนอกจากไปจากคนที่มากับเรือของเราพร้อมกับยาฟัดและคนที่มากับเราซึ่งท่านได้ให้ส่วนแบ่งเหมือนกับที่ท่านให้แก่คนที่มากับเรือ3137จากยาบิรท่านรอซูลุลลอฮ์ได้พูดกับฉันว่าถ้าทรัพย์สินจากบาเรนมาถึงเราฉันจะให้ท่านมากเท่านั้นเท่านี้แต่ทรัพย์สินจากบาเรนก็ยังไม่มาจนกระทั่งท่านนบีเสียชีวิตดังนั้นอบูบักจึงได้สั่งให้ใครบางคนประกาศว่าใครที่มีเงินจะเรียกร้องจากท่านรอซูลุลลอฮ์หรือใครที่อัลลอฮ์ได้ทรงสัญญาอะไรบางอย่างไว้จงมาหาเราดังนั้นจึงไปหาเขาและกล่าวว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ได้สัญญาว่าจะให้ฉันมากเท่านั้นเท่านี้อบูบักจึงได้เอาสองมือของเขาลงไปตักเงินขึ้นมาสามครั้งให้ฉันซุบยานผู้รายงานต่อได้แสดงท่าทางโดยการเอามือทั้งสองของเขาลงไปตักและกล่าวว่าอิบนุอัลมุลกาดิรผู้รายงานอีกคนหนึ่งก็เคยแสดงท่าทางในลักษณะนี้จากยาบิกดังนั้นฉันได้ไปหาอบูบักและขอเงินเขาแต่เขาไม่ได้ให้ฉันต่อมาฉันได้ไปหาเขาอีกแต่เขาก็ไม่ได้ให้ฉันดังนั้นฉันจึงไปหาเขาอีกเป็นครั้งที่สามและกล่าวว่าฉันขอท่านแต่ท่านไม่ให้ฉันหลังจากนั้นฉันขอท่านเป็นครั้งที่สองและท่านก็ไม่ให้ฉันอีกดังนั้นฉันจึงขอท่านเป็นครั้งที่สามท่านก็ไม่ให้ฉันท่านต้องการให้ฉันหรือไม่ยอมให้ตัวท่านถูกถือว่าเป็นคนขี้เหนียวต่อฉันอบูบักกล่าวว่าท่านบอกฉันว่าฉันเป็นคนขี้เหนียวต่อท่านแต่อันที่จริงแล้วเมื่อใดก็ตามที่ฉันปฏิเสธการขอของท่านฉันก็มีความต้องการที่จะให้ท่านในอีกรายงานหนึ่งยาบิกกล่าวว่าดังนั้นอบูบักจึงได้เอาสองมือของเขาตักเงินขึ้นมาให้ฉันและขอให้ฉันนับฉันพบว่ามันเป็นจำนวน500 อบูบักบอกฉันให้เอาไป2เท่าของจำนวนนั้นให้เป็นการพิเศษอีกเท่ากับจำนวนแรก 3,138 จากยาบิดบินอับดุลลอฮ์ในขณะที่ท่านรอซูลุลลอฮ์กำลังแจกจ่ายทรัพย์ที่ยึดได้จากสงครามที่อัลยิรอนะมีบางคนได้พูดกับท่านว่าจงยุติธรรมในการแจกจ่ายของท่านท่านนบีตอบว่าแท้จริงฉันจะเป็นคนขัดสนถ้าฉันไม่ปฏิบัติอย่างยุติธรรมเรื่องท่านนบีปล่อยเฉลยให้เป็นอิสระโดยไม่เอาคูมุสจากทรัพย์ที่ยึดได้ในสงคราม 3,139 จากยูเบตบินมุตอิมท่านนบีได้พูดเกี่ยวกับเฉลยของสงครามบาดัดโดยกล่าวว่าถ้ามุตอิมบินอดีมีชีวิตและมาหาฉันเพื่อขอความช่วยเหลือให้คนที่ตกทุกข์ได้ยากเหล่านี้ฉันจะปล่อยพวกเขาให้เป็นอิสระเพื่อเห็นแก่เขาว่าบิลลาฮิตาฟิกวันฮิดายะฮ์ซัลลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
6: ์ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการเพื่อสันติชนแปลไทยโดยอาจารย์บรรจงบินกาซันอ่านโดยอาจารย์ประเสริฐมัสซาลี
5: โรงเรียนอิสลามสันติชนเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา2570ชั้นอนุบาล1ถึง3รับได้ชั้นละ35คนชั้นอนุบาล1รับสมัครตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เด็กที่เกิดระหว่างวันที่17พฤษภาคม2566ถึงวันที่16พฤษภาคม2567เต็มแล้วปิดชั้นป.1ถึงป.6รับได้ชั้นละ80คนรับสมัครวันที่4มกราคม2570เป็นต้นไปชั้นป.1รับนักเรียนที่จบชั้นอนุบาลทดสอบทักษะพื้นฐานและเรียนปรับพื้นฐานทุกคนชั้นป.2ถึงชั้นป.6สอบในวันสมัครสอบเทียบโอนความรู้สายสามัญและสอบอ่านกุรอานเต็มแล้วปิดชั้นม.1รอบแรกรับสมัครนักเรียนชาย160คนนักเรียนหญิง160คนขายใบสมัครวันที่1ตุลาคมถึงวันที่20พฤศจิกายนยื่นใบสมัครวันที่16ถึงวันที่20พฤศจิกายนสอบวันที่21พฤศจิกายนและประกาศผลวันที่25พฤศจิกายน2569ชั้นม.1รอบ2ขายใบสมัครวันที่25พฤศจิกายน2569ถึงวันที่5กุมภาพันธ์สอบวันที่6กุมภาพันธ์ประกาศผลวันที่10กุมภาพันธ์2570ชั้นม.4รับสมัครนักเรียน220คนมี4สายการเรียนคือ1วิทย์คณิต2ศิลป์อังกฤษ3ศิลป์เทคโนโลยี4ศิลป์สนาวีและมี6เซกเตอร์ให้เลือกเรียนขายใบสมัครวันที่1มกราคมถึงวันที่5กุมภาพันธ์ยื่นใบสมัครวันที่1กุมภาพันธ์สอบวันที่6กุมภาพันธ์ประกาศผลสอบวันที่10กุมภาพันธ์2570นักเรียนสมัครใหม่ทุกคนที่ได้เกรด3ขึ้นไปจากโรงเรียนเดิมไม่ต้องสอบสายสามัญโดยแสดงหนังสือรับรองจากโรงเรียนเดิมสอบอ่านกุรอานและสัมภาษณ์เท่านั้นนักเรียนที่ต้องการเข้าเรียนชั้นม.2ถึงม.3และชั้นม.5ถึงม.6ผู้ปกครองติดต่อสมัครเรียนได้ที่โรงเรียนทุกวันทำการเพื่อเทียบโอนความรู้และสอบในวันสมัครเฉพาะห้องเรียนที่ไม่เต็มเท่านั้น
4: ที่นี่สถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
7: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยธงชาติและเพลงชาติยืนตรงเคารพเป็นสัญลักษณ์ของด้วยความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักชาติศาสตร์กษัตริย์ช่วยกันขจัดภัยให้บ้านเมือง
1: วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาเสริมสร้างปัญญาพัฒนาชีวิตสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
4: อัลลอฮ์รักคนขอดุอาใครที่ขอดุอามากๆอัลลอฮ์รักมากรู้ไหมคนขอดุอากับอัลลอฮ์มากๆเนี่ยไม่ว่าดุนยาอาคิเราะห์จะเป็นคนใกล้ชิดอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮุสมัดยึดอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งขอดุอากับอัลลอฮ์มากๆขอรบกวนพี่น้องหน่อยถามความรู้ที่เรียนมาแล้วนบีหยุดขอดุอาเวลาไหนจำไม่ได้แล้วอ้าวบอกให้ทีนี้ทีเดียวนะแล้วทีหลังบอกใหม่นบีหยุดขอดุอาเวลาหลับเท่านั้นแหละก่อนจะนอนขอดุอาตื่นนอนขอดุอาจะออกเดินทางขอดุอาจะกลับเข้าบ้านขอดุอาผมบอกให้อย่างง่ายๆแล้วพี่น้องไปทำนะพอเวลาเข้าบ้านเนี่ยรายงานจากยาบิดนบีบอกว่าบิสมิลลาห์อัสสลามุอะลัยกุมยะกุนบะเราะกะตันอะลัยกะวะอะลาอะห์ลิบัยติกะตัวเจ้าและครอบครัวของเจ้าน่ะอัลลอฮ์จะให้ทํามาค้าขึ้นมีความสิริมงคลและทุกคนพอจะเข้าบ้านน่ะบิสมิลลาห์อัสสลามุอะลัยกุมชัยฏอนบอกว่าบ้านหลังนี้เขาไม่มีที่อยู่เวลาจะทานอาหารบิสมิลลาห์ชัยฏอนบอกฉันไม่มีอาหารจะทานคนที่นึกคนที่อยู่กับอัลลอฮ์เนี่ยชัยฏอนกลัวแต่ถ้าคนที่ไม่ได้อยู่กับอัลลอฮ์เหมือนอาจารย์วิทยาเล่าให้ฟังตะกี้ไงตัวเองก็ละหมาดไม่ครบ5เวลาชัยฏอนไม่กลัวและกุรอานเนี่ยถ้าอ่านเป็นดุอาแม้แต่กำลังมีรอบเดือนมีอัลลอฮ์ก็อนุญาตให้อ่านเป็นดุอานะเช่นนบีบอกว่าก่อนจะนอนใครอ่านอายะกุรซีอัลลอฮ์จะคุ้มครองให้ปลอดภัยจนกระทั่งสว่างของคืนนั้นทั้งที่กำลังมีรอบเดือนหรือมิฉะนั้นยกสองมือขึ้นแล้วก็เป่าไปที่มือเนี่ยแล้วอ่านกุลฮุวัลลอฮ์ต้นหนึ่งกุลอูซุบิลฟะลักต้นหนึ่งกุลอูซุบิลนาสต้นหนึ่งลูบจากบนที่ศีรษะลงมาด้านหน้าของร่างกายนี่ให้ทั่วแล้วใครทำอย่างเนี้ยสามครั้งพี่น้องอย่าเป็นเถนตรงนะเดี๋ยวว่าคุณไอ้สั่งว่าบิสมิลลาห์คุณฮุวัลลอฮ์ต้นหนึ่งกุลอูซุบิลฟะลักต้นหนึ่งกุลอูซุบิลนาสต้นหนึ่งลูบมืออะไรไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่ารู้ไหมความขี้เกียจของเด็กที่ขี้เกียจจะอ่านกุรอานเนี่ยครูสอนกลับมาก็ทำตามอย่างก่อนจะนอนพี่น้องไปทำนะแล้วมีบารักัตบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุซะมัดลัมยะลิดวะลัมยูลัดวะลัมยะกุลลูฮุฟะอะฮัดบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกุลอะอูซุบิรับบิฟะลักมินชัรริมาคอลักวะมินชัรริกาซิกินอิซาวะกับวะมินชัรรินนัฟฟาซาติฟิลอุกัดวะมินชัรริฮาซิดอิซาฮาซัดبسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لكلوب จากบทที่สามลงมาทั่วร่างกายให้ทำสามครั้งพอคืนพวกนี้ยกมือขึ้นบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮ์เหมือนเมื่อคืนนะ แสดงว่าคืนนี้ไม่ต้องงานแล้วอยู่ใกล้ชิดอัลลอฮ
1: ์วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
5: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
6: เพราะศรัทธาไม่ใช่เรื่องของเมื่อวานแต่คือพลังของวันนี้และเส้นทางของวันพรุ่งนี้เสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งการส่งเสียงจากใจสู่ใจที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเสียงอิสลามสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ

0: ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
1: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร

0: ตอร
1: ์ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชื้อผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
4: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
7: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837 กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
8: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสรรอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสรรฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาม
9: ูลนิธิอันซอดบริหารงานโดยอาจารย์อามีนมูซานะดวีมีโครงการปัจจุบันดังต่อไปนี้ 1. โครงการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม 2. โครงการผลิตนิตยสารอันซอดเป็นการเผยแผ่ให้ความรู้และความเข้าใจอิสลาม 3. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตแบบอิสลาม 4. โครงการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้ายากจนและถูกทอดทิ้งให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านศาสนาและสามัญและการดำรงชีวิตซึ่งน้องๆ อยู่ที่มูลนิธิอันซอด 5. โครงการเครดิตดารุนอันซอดส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับพี่น้องมุสลิมตามหลักการอิสลาม 6. โครงการโรงเรียนนะดาวาตุนอันซอดให้ความรู้เยาวชนทางด้านการศึกษาด้านศาสนาและการปฏิบัติตามหลักกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ 7.โครงการกุรบานอันซอดจัดทำทุกปีเพื่อเลี้ยงน้องกำพร้ายากจนแจกจ่ายเนื้อแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ญาติสนิทมิตรสหายผู้ทำงานในหนทางอิสลาม 8. โครงการวิทยุเสียงอิสลามคลื่น FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ให้ความรู้ทางศาสนาเพื่อความเข้าใจอิสลามสามารถร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆได้ที่คุณฮาลิมะศรีสมัยโทร089771 1009089 0771-1009
0: วิทยุเสียงอิสลามยืนหยัดเคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลง
10: หลังจากละหมาดฟัรดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟัรดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซัลญะลาลิวัลอิกรอมلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمدوهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮะดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุลอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุลอูซุบิร็อบบินนาสอย่างละ1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละ3ครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะห์กุรซีเมื่ออ่านอายะห์กุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยูมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู

أشد ولعذاب الآخرة أشد وأبقى.

0: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: ที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติออกอากาศในระบบ AM 837กิโลเฮิรตซ์ออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงคลื่นเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวัน
2: สังคมวันนี้ไม่ไหวแล้วจริงๆเนาะวันนี้โต๊ะครูไม่มีที่บรรยายไม่เป็นไรแต่ขอให้มือที่บรรยายแล้วงานนั้นมันงานฮาลาลไม่ใช่เขียนว่างานฮาลาลแต่มีเดินแฟชั่นโชว์แล้วพี่น้องก็ไปกันพี่น้องก็ไปยืนยันความสิ่งฮารอมที่มันเกิดขึ้นในสังคมไปขายของในงานเหล่านี้เนี่ยพี่น้องต้องระมัดระวังนะก็เพราะสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ไงเขาก็เลยจัดลองพี่น้องไม่ไปออกร้านสิลองพี่น้องไม่ไปเที่ยวสิบอกว่าถ้างานนี้ยังมีเปิดเพลงนะยังมีแฟชั่นโชว์มีมุสลิมะขึ้นมาเดินโชว์ความสวยความหล่อแล้วก็วัสลามไม่ต้องไปเดินผ่านยังมักกะเราะห์เลยพี่น้องพอพี่น้องเดินผ่านพี่น้องก็ดอดมองเข้าไปใช่ไหมล่ะแล้วฝรั่งมังค่ามาเขาบอกอ๋อนี่งานแหละพอเข้าไปเขาบอกว่าอ๋อไม่ได้แตกต่างเลยอายเขาไหมแล้วเราก็สนับสนุนพี่น้องถ้าเราเกรงใจกันอยู่แบบนี้เราก็จะเป็นแบบนี้แหละถามเขาเลยว่ากรรมการยังมีเหมือนเมื่อปีที่แล้วไหมถ้ามีแบบปีที่แล้วไม่ออกร้านนะปีที่แล้วผมก็พลาดมาแล้วหนูก็พลาดมาแล้วทุกร้านออกแบบนี้พูดแบบนี้รับรองเขาไม่จัดถ้าจะไม่จัดบรรยายก็ไม่เป็นไรขายของเฉยๆแต่อย่าเอาสิ่งฮารอมอยู่บนเวทีในงานฮาลาลในงานสุเราเข้าใจนะสังคมวันนี้ไม่ไหวแล้วจริงๆเนาะ
3: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตัฟซีรอัลกุรอานโดยอาจารย์มุนซิดมันติเมาะ
4: อูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัศศอลาตุวัสสลามอะลาอัชเราะฟิลอันบิยาอ์วัลมุรสะลีนวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิฮซานอิลายอมิดดีนร็อบบิชะรอลีซอดรีวะยัสซิรลีอัมรีวะห์ลุลอุกดะตัมมินลิซานียัฟกะฮูกอลีاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสงบสุขความสันติความเมตตาปราณีจากเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องผู้ที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมรายการนะครับทางวิทยุเสียงอิสลามนะครับทางมุสลิมออนแอร์พี่น้องครับเราก็ยังคงอยู่กับรายการอธิบายอัลกุรอานพี่น้องครับวันนี้เราจะมาขึ้นนะครับในอายะห์ใหม่ของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะครับซูเราะห์ที่เป็นซูเราะห์ลำดับที่2ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานครับใครที่มีอัลกุรอานนะครับไม่ว่าจะเป็นแปลไทยหรือใครที่มีอัลกุรอานนะครับที่เป็นเล่มที่เอาไว้อ่านนะครับพี่น้องลองเปิดนะครับเปิดไปซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะครับไปอายะห์ที่21แล้วก็อายะห์ที่22นะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้มาทำความเข้าใจนะครับอ้าวพี่น้องมาดูก่อนนะครับในอายะห์ที่21นะครับอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมยาอัยยูฮันนาสุอ์บุดูร็อบบะกุมุลลซีคอละกะกุมวัลลซีนามินกับลิกุมละอัลละกุมตัตตะกูนยาอัยยูฮันนาสนะครับพี่น้องอ่านยาวนะยาอัยยูฮันนัสนะครับยาวนะครับยาว6ฮารอกัตนะครับเป็นมัดวาญิบมุตตะซิลแล้วก็พี่น้องอัยยูอัยยูพี่น้องอ่านเป็นเน้นนะครับเขาเรียกว่าชิดดะนะครับเป็นชิดดะที่สับดูตรงนี้นะครับให้อ่านเน้นพี่น้องจำง่ายๆแล้วกันนะครับสับดูจะมีอยู่2ชนิดด้วยกัน1อ่านเน้น2อ่านหน่วงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอ่านเน้นตรงไหนอ่านหน่วงตรงไหนนะครับยาอัยยูฮันนัสนะครับอัยยูอ่านเน้นนะครับส่วนสับดูที่อ่านหน่วงก็อยู่ตรงนี้ครับพี่น้องครับอันนาสอันนาสอันนาสนะครับอ่านหน่วงนะครับหน่วงเสียงให้อยู่ใน อยู่ในโพรงจมูกนะครับให้ลากเสียงยาวนิดหนึ่งนะครับไม่เกิน2อารอกัตประมาณ2อารอกัตด้วยกันยาอายุฮันนาสุนะครับหรือถ้าอ่านติดไปเลยก็เป็นยาอายุฮันนาสุบูดูรับบะกุมุลละดีนะครับถ้าอ่านติดไปเลยเพราะว่าฮัมซะตุนวัสอยู่ข้างหลังนะครับตัวซีนอู้สู้พี่น้องดูนะครับในองค์การนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวยาอัยยูฮันนาสุอ์บูดูร็อบบะกุมุลละซีคอละกะกุมวัลละซีนามินกับลิกุมละอัลละกุมตัตตะกูนในองค์การที่21โอ้บรรดามนุษยชาติยาอัยยูฮันนาสอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวโอ้บรรดามวลมนุษยชาติทั้งหลายนะยะบูดูแปลว่าอะไรจงเคารพภักดีคำว่าอิบูดูแปลว่าจงเคารพภักดีนะครับเวลาอ่านอยู่กับคำตรงหน้ามันก็อ่านเป็นอันนาสุอบูดูอ่านติดเข้าไปข้ามไปที่ตัวฮัมซะตุลวัสลีนะครับจงเคารพภักดีเคารพภักดีกับใครครับรับบูรับบะนะครับจงเคารพภักดีต่อพระผู้อภิบาลกุมุลละซีของพวกท่านที่ซึ่งนะที่ซึ่งคอละก็กุมสร้างพวกท่านมาวัลละซีนะและผู้ที่ซึ่งถูกสร้างมานะครับมิงกอบลิกุมก่อนหน้าพวกท่านละอันละกุมครับหวังว่าพวกท่านทั้งหลายตัตตะกูลจะเป็นบุคคลที่มีความยำเกรงอันนี้เป็นในองค์การที่21นะครับเป็นการแปลแบบสรุปคร่าวๆมาดูในองค์การที่22ต่อเนื่องครับอัลละซีจะอะละละกุมุลอัรฎอฟิรอชะวัสซะมาอบินาอาวะอันซะละมินัสซะมาอิมาอาفأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون นะครับก็อ่านให้กับท่านพี่น้องได้รับทราบเป็นคำๆนะครับพี่น้องสามารถที่จะอ่านเป็นคำๆเป็นประโยคแบบนี้สำหรับพี่น้องท่านใดที่ไม่มีความสามารถนะครับหรืออาจจะไม่ค่อยคล่องในการอ่านอัลกุรอานนะครับแต่ให้รู้ให้จบประโยคตรงคำของมันนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ประโยคของการอ่านอัลกุรอานหรืออายะห์อัลกุรอานนั้นเสียไปนะครับอ่านอย่างที่ผมได้อ่านให้กับท่านพี่น้องฟังนะครับแล้วก็อ่านแบบนี้ซ้ำๆจนกระทั่งเราคล่องนะครับเราสามารถที่จะพอจำได้ดังนั้นเราก็จะใส่ลากูหรือจะใส่ลูกเล่นใส่ลูกคออะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็เป็นเรื่องของพี่น้องต่อไปนะครับพี่น้องครับในองค์การที่22ครับอัลลซีจะอะลาละกุมุลอัรฎอฟิรอชาวัสซะมาอะบินาอาวะอันซะละมินัสซะมาอิมาอาฟะอะคอรอจะบิมินัสซะมะรอติริซกอลละกุมฟะลาตัจอะลูลิลลาฮิอันดาดาวะอันตุมตะอ์ลามูนในองค์การนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับอัลลอฮีแปลว่าพระองค์ผู้ที่ซึ่งจะอาลาละกุมุลอัรฎอจะอาลาละนะครับมีลามอาลาอยู่2ตัวแต่เป็นคนละคำนะครับจะอาลาละกุมุลอัรฎอเป็นผู้ที่ซึ่งทำให้แผ่นดินเป็นที่นอนนะครับให้แผ่นดินเป็นที่นอนนะฟิรอชาแปลว่าเป็นที่นอนหรือฟิรอชจะแปลว่าเตียงก็ได้วัสซะมาอะบีนาแล้วก็ทำให้แผ่นฟ้าหรือว่าท้องฟ้านั้นเป็นอาคารนะครับบีนาวะอันซะละมินัสซะมาอินะครับแล้วก็ทำให้มีน้ำถูกหลั่งนะครับไหลออกมาจากฟากฟ้ามาอันเป็นน้ำนะครับฟะอัคระจะบิฮีมินัสซะมะรอติแล้วก็ทำให้ผลหมากรากไม้นะครับพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆนั้นได้พรั่งพรูออกมานะครับจากพื้นดินริซกอนและกลุ่มเพื่อที่จะให้เป็นริซกีเป็นปัจจัยยังชีพสำหรับพวกเจ้าทั้งหลายหรือสำหรับพวกท่านทั้งหลายฟาลาตัจอาลูลิลลาฮินะครับและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับเพื่อเป็นปัจจัยยังชีพแล้วเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้กล่าวต่อมานะครับพวกเจ้าจงอย่าให้อะไรครับมีผู้ที่เสมอตนอย่าให้ใครมาเทียบเท่ากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอย่าให้มีใครมาเสมอเทียบเท่ากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นอันขาดอันนี้นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นการกล่าวแล้วก็บอกแล้วก็เป็นการตั้งคำถามนะครับคำว่าอันดาดันแปลว่าเทียบเท่าเสมอนะครับแล้วก็คำว่าวะอันตุมตะอ์ลามูนในขณะที่พวกเจ้าทั้งหลายรู้ดีอยู่นี่เป็นสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับแล้วก็นักวิชาการมุฟัสซิรีนบอกว่าเป็นการจัดอยู่ในหมวดของเตาฮีดอัลอูลูฮียะเป็นการจัดอยู่ในหมวดของอัตเตาฮีดอัลอูลูฮียะแปลว่าอะไรพี่น้องครับ เตาฮีดอัลอูลูฮียะก็คือเตาฮีดก็คือการให้ความเป็นหนึ่งในด้านความเป็นพระเจ้าคือจะต้องเคารพสักการะบูชาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นนี่คือการประกาศความเป็นเอกะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับบรรดาผู้ศรัทธาได้รับรู้ได้รับทราบว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับในองค์การนี้ก็คือให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นบังเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับบรรดาผู้ที่ศรัทธาเป็นประโยชน์กับบรรดามวลมนุษยชาติเพราะในต้นอายะนะครับในอายะที่21ต้นอายะเนี่ยอัลลอฮ์กล่าวถึงบรรดามวลมนุษยชาติยาอัยยูฮันนาสอบูดูร็อบบะกุมุลลซีคอละกอกุมโอบรรดามวลมนุษยชาติทั้งหลายพวกเจ้าทั้งหลายจงสักการะจงบูชาตรงนี้พี่น้องครับมันเป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงความเป็นเอกภาพในด้านการเคารพสักการะบูชาที่นักวิชาการอุซูลุดดีนเขาบอกว่ามันคือการที่เราจะต้องกราบไหว้บูชาในพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นสิ่งนี้เองครับเป็นประเด็นที่นักวิชาการเขาบอกว่าการเคารพบูชาในการเคารพบูชาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เป็นพระเจ้าองค์เดียวนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดสำหรับศาสนาอิสลามแล้วก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับมนุษย์ทุกคนเพราะการเคารพสักการะบูชาพระเจ้านั้นไม่ได้เฉพาะเจาะจงอิสลามและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ไม่ได้ทรงเรียกร้องเฉพาะผู้ศรัทธาเท่านั้นแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกร้องกับบรรดามนุษยชาติทั้งหมดเลยให้เขาได้คิดให้เขาได้พินิจพิจารณาถึงการมีอยู่ของพระเจ้าให้ได้รู้ว่าการที่เขาจะต้องเคารพสักการะต่อพระผู้เป็นเจ้าแต่เพียงองค์เดียวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จำเป็นเพราะมนุษย์เป็นสิ่งถูกสร้างชนิดหนึ่งที่ถูกสร้างโดยพระผู้เป็นเจ้าและพระเจ้าก็สร้างพวกเขามาเพื่อที่มีจุดประสงค์ในการที่จะให้พวกเขาเหล่านั้นทำการเคารพสักการะบูชาต่อพระองค์เท่านั้นดังนั้นนะครับนักวิชาการนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านอิบนุกะซีรรอฮิมะฮุลลอฮ์ก็ได้หยิบยกอีกองค์การหนึ่งในซูเราะตุลอันบิยาอธิบายนะครับองค์การที่21ของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะครับในซูเราะห์อัลอันบิยาอายะที่32นะครับท่านอิบนุกะซีรก็ได้หยิบยกวะจะอัลนัสซะมาอะซะกอฟามะห์ฟูซออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้กล่าวนะครับเอาไว้ในองค์การนี้ซึ่งท่านอิบนุกะซีรก็ได้หยิบยกมาอธิบายซึ่งกันนะครับในองค์การนี้อัลลอฮฺตะอาลากล่าวว่ายังไงครับว่าจะอันนาและเราก็ได้ทำให้อะไรครับอัสสามะชั้นฟ้านะครับเป็นอะไรพี่น้องซักฟันแปลว่าหลังคาทำให้เป็นหลังคานะครับเป็นที่ปกป้องเป็นเหมือนกับที่คุ้มนะครับที่คุ้มภัยนะครับให้กับบรรดามวลมนุษยชาติมะฟูซอแล้วก็หลังคาพื้นนี้ถูกปกปักพิทักษ์รักษาเอาไว้ไม่ให้มันหล่นลงมาพี่น้องครับวะฮุมอันอายาติฮามูอริดูนแล้วก็นี่เป็นอะไรครับเป็นสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเหมือนกับจะเป็นการเย้ยหยันให้กับบรรดามนุษยชาติได้รู้ว่าทั้งที่อัลลอฮฺสร้างท้องฟ้ามาให้เป็นเหมือนกับหลังคาที่คอยคุ้มกาลาหัวพวกเราเอาไว้เนี่ยนะครับแต่พี่น้องเชื่อไหมอัลลอฮฺกล่าวเอาไว้ในองค์การนี้นะครับกล่าวว่ายังไงวะฮุมแต่ว่าบรรดาพวกเขาเหล่านั้นอันอายาตินะมูอริดูนก็ยังผินหลังให้กับสิ่งต่างๆที่เป็นเครื่องหมายที่เป็นที่ประจักษ์ในสายตานะครับในการได้ยินในการรับรู้ซึ่งในอายะก่อนหน้านี้ก็ได้อธิบายไปแล้วว่ามันคือสิ่งที่เขาถูกปิดหูปิดตาเห็นไหมครับพี่น้องครับเขาจะไม่พินิจพิจารณาไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชนที่เป็นมูนาฟิกีนหรือจะเป็นกลุ่มชนที่เป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธากาฟิรีนก็ตามเขาก็จะไม่พยายามรับรู้สิ่งต่างๆที่มันเป็นข้อเท็จจริงเป็นความจริงเชิงประจักษ์ที่อัลลอฮฺตะอาลาได้สร้างสรรพสิ่งมายังโลกใบนี้นะครับแล้วก็ให้เขานั้นได้พินิจพิจารณาดังนั้นพี่น้องครับในซูเราะห์อัลบิยะท่านอิบนุกะซีรได้หยิบยกอธิบายนะครับในองค์การที่21ของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์บอกว่ายังไงพี่น้องครับอัลลอฮฺสร้างมาสร้างหลังคามาโดยปราศจากเสาสร้างหลังคามาเพื่อที่จะให้คุ้มกะลาหัวผมขออนุญาตใช้คำแบบนี้เพื่อที่จะให้เรานั้นได้สำนึกนะครับแล้วก็ได้สำเนียกในสิ่งที่เป็นการสรรสร้างของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาดูอีกนะครับอีกองค์การหนึ่งที่ท่านอิบนุกะซีรได้หยิบยกมาอธิบายซึ่งกันและกันว่าอันซะละละกุมมินัสซะมาอิมาอันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ในซูเราะตุนนัมลีอายะที่60นะครับท่านอิบนุกะซีรได้หยิบยกมาอธิบายเช่นเดียวกันบอกว่ายังไงครับว่าอันซะละและพระองค์ได้ทรงอะไร ประทานลงมาคำว่าอันซาละยุนซิลุแปลว่าประทานลงมาจากเบื้องบนและกลุ่มให้กับพวกเจ้าทั้งหลายให้กับพวกท่านทั้งหลายประทานอะไรลงมานะครับมินัสซามาอีประทานลงมาจากฟากฟ้าประทานอะไรลงมาพี่น้องครับมาอันประทานน้ำอัลลอฮ์ให้น้ำนะครับจากฟากฟ้านักวิชาการมุฟัสซิรินก็บอกก็คือน้ำฝนนั่นเองที่ให้ลงมาจากฟากฟ้านะครับจุดมุ่งหมายตรงนี้พี่น้องครับนักวิชาการมุฟัสซิรินได้หยิบยกคำว่านะครับมินัสซามาอีนะครับจุดมุ่งหมายนะครับที่ทำให้เกิดฝนตกพี่น้องเชื่อไหมครับนักวิชาการอธิบายว่าจุดประสงค์สิ่งที่อัลลอฮ์ได้กล่าวในองค์การเนี่ยสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ประทานลงมาให้กับบรรดาผู้ศรัทธาและบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาที่อาศัยใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยอัลลอฮ์ต้องการที่อยากจะบอกให้เขารู้แล้วก็ทราบว่าเหตุของการกำเนิดน้ำบนท้องฟ้านี่ก็คืออัสซาฮาบูนะครับนักวิชาการบอกจุดประสงค์ก็คืออัสซาฮาบูการมีเมฆฝนการก่อตัวของบรรดาเมฆฝนนี่แหละครับที่ทำให้เกิดฝนตกพี่น้องครับนี่คือเรื่องที่เป็นเรื่องราวที่สอดคล้องกับหลักวิทยาศาสตร์อย่างมากมายทีเดียวถ้าใครได้คิดแล้วก็พิจารณาเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าสิ่งต่างๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานให้กับเขาเนี่ยมันมีคุณูปการให้กับเขาอย่างมากมายแค่เรื่องเดียวเท่านั้นสายฝนหรือน้ำฝนที่ถูกหลั่งลงมาจากฟากฟ้าและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้บอกแหล่งกำเนิดของสายฝนเนี่ยก็คือก้อนเมฆนะครับนี่คือทฤษฎีหนึ่งพี่น้องครับเป็นทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับกันทั่วโลกนักวิชาการมุฟัสซิรีนเองก็อธิบายประมาณนี้พี่น้องครับสาเหตุของการเกิดฝนบนท้องฟ้านั่นก็คือการที่มีก้อนเมฆอัสซะฮาบนะครับการที่มีก้อนเมฆได้มารวมตัวกันแล้วก็ก่อตัวเป็นสายน้ำนะครับเป็นหยดน้ำฝนที่หลั่งลงมาจากฟากฟ้าทำให้ผลหมากรากไม้ที่อยู่ภายใต้พื้นดินเนี่ยมันได้เจริญงอกงามมันได้เจริญพันธุ์สิ่งนี้คือความสำคัญซึ่งเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ล้วนๆเลยพี่น้องครับแต่จะมีมุสลิมสักกี่คนที่จะพินิจพิจารณาถึงคำสั่งคำสอนแห่งอัลกุรอานพินิจพิจารณาถึงสิ่งต่างๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานลงมาให้รอบตัวของเขาดังนั้นพี่น้องครับนี่คือความได้เปรียบของบรรดาผู้ศรัทธาที่เขารู้ที่เขาศึกษาเรื่องราวของอัลกุรอานนี่คือสิ่งที่เราจะต้องรู้และจะต้องเข้าใจว่านี่คือนัยยะแห่งอัลกุรอานที่บรรดานักวิชาการได้อธิบายนะครับท่านอิบนุกะซีรก็ได้หยิบยกนะครับอีกบางองค์การนะครับก็ค่อนข้างที่จะยาวพอสมควรเหมือนกันนะครับในซูเราะห์กอฟิรอายะที่64พี่น้องครับอัลลอฮุลลาซีจะอะละละกุมุลอัรฎอกิรารวัสสะมาอะบินาอะวะซอวะรกุมฟะอะห์ซะนะซูวะรกุมวะรอซะกะกุมมินัตตอยยิบาติอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับพระองค์คือผู้ที่อะไรพี่น้องครับพระองค์คือผู้ที่จะอาละละกุมุลอัรฎอทำให้พื้นแผ่นดินนั้นเป็นที่พำนักกิรอรแปลว่าที่พำนักที่มั่นคงด้วยนะครับคำว่ากิรอรหมายถึงที่พำนักที่มั่นคงให้พื้นแผ่นดินพื้นปฐพีเนี่ยเป็นที่พำนักกับบรรดามวลมนุษยชาติเป็นที่พำนักที่มีความมั่นคงแก่พวกเจ้าทั้งหลายพี่น้องครับวัสซะมาอะบีนาอะและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทำให้ท้องฟ้านั้นเป็นเพดานนะครับเป็นเพดานแล้วก็ไม่ได้เปรียบประดุจด้วยเป็นไม่ใช่เป็นอุปมาและอุปไมยด้วยอัลลอฮฺทำให้มันเป็นเพดานที่เอาไว้คอยคุ้มนะครับคอยคุ้มกันพวกเรานะครับให้พ้นจากสิ่งที่เป็นอันตรายนะครับอันนี้นักวิทยาศาสตร์เขามีการค้นคว้าแล้วก็วิจัยนะครับว่าท้องฟ้านั้นคือสิ่งสำคัญมากๆของการดำรงชีวิตของมนุษย์นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ศรัทธาหรือไม่ศรัทธาก็ตามเขาจะต้องมีท้องฟ้าโลกใบนี้จะต้องมีท้องฟ้าเพื่อที่มันจะได้เป็นชั้นบรรยากาศคอยปกป้องรังสี UV ที่จะมาจากดวงอาทิตย์ไม่ให้คอยแผดเผานะครับให้โลกใบนี้ไม่เป็นจุลนี่คือความสำคัญของท้องฟ้าและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ก็ทรงได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าซอวะรกุมฟะอะห์ซะนุนะฟะอะห์ซะนะซูวะรกุมวะรอซะกะกุมมินัตตอยยิบาติพระองค์ก็ได้ทรงทำให้ท้องฟ้าเป็นเพดานที่มีความมั่นคงแล้วก็ทรงทำให้อะไรครับทำให้บรรดามนุษย์นะมีรูปร่างนะครับที่ดีเลิศนะฟะอะห์ซะนะซูวะรกุมมีรูปร่างมีลักษณะที่ดีเลิศและพระองค์ก็ทรงทำให้อะไรครับรูปร่างของมนุษย์นั้นเป็นรูปร่างที่มีความเพลิดเพล้วมีความสวยสดงดงาม
5: นะครับแล้วก็วะรอซากอกุมมินัตตอยยิบาตและพระองค์ก็ได้ทรงประทานปัจจัยยังชีพดีๆนะครับซาลิกุมุลลอฮุร็อบบุกุมฟะตะบารักัลลอฮุร็อบบุลอาลามีนนี่คือความจำเริญความสิริมงคลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้นะครับอัลลอฮ์กล่าวว่ายังไงครับซาลิกุมุลลอฮ์อันนี้คือสิ่งดังกล่าวนี่คืออะไรครับคือสิ่งที่พระผู้อภิบาลของพวกเจ้านะครับได้ให้ฟะตะบารักัลลอฮุร็อบบุลอาลามีนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับเป็นพระองค์เป็นพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกที่มีความจำเริญยิ่งพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านองค์การนี้มีความหมายกับการดำรงชีวิตของเรามากเนื้อหาสาระขององค์การนี้เป็นการบ่งบอกถึงการสรรสร้างนะครับของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ประกาศตนเป็นพระเจ้าและพระองค์ประกาศตนเป็นผู้สร้างนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราได้เป็นเตาฮีดที่เราได้จากองค์การอายะอันกุรอานในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อายะที่21แล้วก็นักวิชาการก็ได้เพิ่มเติมนะครับอีกเล็กน้อยอินชาอัลลอฮ์พี่น้องครับเราคงจะได้มีโอกาสติดตามกันนะครับต่อไปแล้วก็ขอให้พี่น้องขอดุอาแล้วก็ช่วยกันสนับสนุนกับวิทยุเสียงอิสลามด้วยนะครับวันนี้จากลากันแต่เพียงเท่านี้ครับวัลลอฮุวะลีตอฟิกวันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุ
6: ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย
7: ์มุนซิดมันติเมาะ
6: ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม
0: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
8: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
9: ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบีนัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอะซีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอความสันติความรักความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงโปรดประทานสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงให้กับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับพี่น้องครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะเรียนกับพี่น้องนะครับว่าการทำอามันของเราเนี่ยที่เราสามารถที่จะทำได้เลยนะครับทุกยามสุขยามทุกข์ของเรานะครับสิ่งนั้นก็คือไม่ว่าร่างกายเราจะสุขภาพดีหรือจะไม่ดีนะครับเราจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเราจะถือศีลอดหรือเราจะไม่ถือศีลอดนะครับสิ่งที่เราทำแล้วก็เราได้ผลบุญอย่างทันทีทันใดเลยนะครับนั่นก็คือการบริจาคนะครับพี่น้องครับพี่น้องรู้ไหมว่าการบริจาคของพวกเราเนี่ยนะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดได้บอกกล่าวเอาไว้ในพระวจนะของท่านนะครับว่าการที่เราบริจาคเนี่ยนะครับที่เราทำการช่วยเหลือนะครับบริจาคไม่ว่าจะบริจาคช่วยเหลือองค์กรนะครับช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆของศาสนาในเรื่องราวเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็ตามเนี่ยนะครับลำดับแรกเลยเมื่อเงินออกจากกระเป๋าของเราพี่น้องรู้ไหมว่าเราได้อะไรนะครับสิ่งที่เราได้ก็คือดุอาจากมาลาอิกะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกเช้าเลยนะครับในยามเช้ามาลาอิกะห์ก็ขอดุอาให้นะครับให้กับใครให้กับคนที่บริจาคท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไม่มีเช้าวันหนึ่งเช้าวันใดเลยที่เป็นวันที่ดวงอาทิตย์ขึ้นมาเนี่ยนอกจากมาลาอิกะห์2มาลาอิกะห์เนี่ยจะมายืนขอดุอาให้นะครับว่าอัลลอฮุมมะติมุมฟีกอนคอลฟันโออัลลอฮ์จ๋า ขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทรงชดเชยทดแทนให้กับคนที่บริจาคนั่นแปลว่าบริจาคไปแล้วเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเพิ่มให้นะครับจะชดให้กับเราในการที่เราบริจาคทุกเช้าเลยนะเราบริจาคแล้วเนี่ยมะลิกัตก็จะขอดุอาให้ในยามเช้านะครับอัลลอฮุมมะติมุมฟีกอนคอละฟันโออัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ทรงชดเชยนะครับการบริจาคให้กับคนที่บริจาคด้วยนะครับวะติส่วนมะลิกัตอีกมะลิกัตหนึ่งบอกอะไรวะติมุมสีกันตาละฟาโออัลลอฮ์จ๋ามะลิกัตอีกมะลิกัตหนึ่งนะโออัลลอฮ์จ๋าขอพระองค์ได้ทรงอะไรทรงให้ความอะไรล่ะให้ความแร้นแค้นกับคนที่ตนีทีเหนียวอัลลอฮ์พี่น้องครับพี่น้องลองนึกนะว่าเราดุอาของมะลาอิกัตนะพวกเราเนี่ยอยากได้ดุอาของท่านผู้รู้ครูผู้สอนอยากได้ดุอาของคนที่ดีๆนะครับเพราะหวังว่าดุอาของพวกเขาเหล่านั้นมุสตะญับแต่พี่น้องรู้ไหมว่าเมื่อพี่น้องเป็นผู้ที่จับจ่ายใช้สอยทรัพย์สินของพี่น้องไปในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกๆเรื่องในเรื่องการเรียนรู้การสนับสนุนนะครับให้กับนักเรียนให้กับโปรแกรมต่างๆกิจกรรมต่างๆที่บอกผลักดันในเรื่องของการทำคุณงามความดีเนี่ยนะครับเป็นบริจาคในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำซะดะกอไปเนี่ยนะครับอัลลอฮฺจะให้มาลาอิกะฮ์มายืนขอให้ทุกๆชาว่าให้อัลลอฮฺเพิ่มพูนให้จากการบริจาคส่วนอีกมาลาอิกะฮ์อีกท่านหนึ่งจะมาบอกอะไรวะติมุมสีกันตะละฟาส่วนไอ้คนที่กอดเอาไว้ไม่ให้ใครหวงเอาไว้ขี้เหนียวไว้ไม่ให้ใครนั้นให้เขาได้รับความแร้นแค้นพี่น้องเลือกนะครับว่าพี่น้องอยากได้ดุอาจากมาลาอิกะฮ์ท่านใดนะครับถ้าเป็นคนที่บริจาค ก็ได้ดุอาของมาลาอิกะฮ์ที่ขอให้กับคนที่บริจาคถ้าเป็นคนที่ตนีทีเหนียวก็จะได้ดุอาของมาลาอิกะฮ์ที่ขอดุอาให้คนที่ตนีทีเหนียวนั้นได้แร้นแค้นฝากกับพี่น้องเอาไว้นะครับให้พี่น้องนั้นได้รับดุอาจากมาลาอิกะฮ์นะครับที่ขอดุอาให้เราเพิ่มพูนริสกีตลอดนะครับก็ฝากกับพี่น้องเอาไว้วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอบีวะซัลลัมวะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
7: ์วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
10: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبنستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب صلي صدري ويسر لي أمري وحلول أقدة من لثاني يفقه قولي اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความจำเริญความเมตตาความปราณีจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องผู้ติดตามทุกท่านพี่น้องครับของฝากจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันนี้มาพบกับท่านพี่น้องอีกครั้งนึงวันนี้อยากจะย้ำตัวของผมเองนะครับและก็เตือนนะครับตัวพี่น้องนะครับให้อยู่ใกล้ชิดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นะครับสอนพวกเรานะครับว่าการมีชีวิตอยู่ของโลกของนะครับพวกเราทุกคนเนี่ยมีความสำคัญอย่างมากนะครับแต่ใช้ความสำคัญของเราเนี่ยไปในทิศทางใดบ้างเรามีพละกำลังเรามีร่างกายเรามีสติปัญญาทุกอย่างเราสามารถที่จะเอื้อสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อแผ่สิ่งต่างๆเหล่านี้ให้กับบุคคลอยู่รอบข้างเราเราทำความดีได้ครับเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกนะครับว่าค่อยรุนนัสมันอัมฟาฮูลินนัสเอากามากอลท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้นะครับว่าผู้ที่ประเสริฐสุดนะครับ ในหมู่มนุษย์นั่นก็คือผู้ที่ทำประโยชน์ให้มากที่สุดกับบุคคลรอบข้างคนที่ให้ประโยชน์กับคนรอบข้างพี่น้องครับปัจจุบันนี้เราหาประโยชน์ใส่อะไรครับหาประโยชน์ใส่ตัวอย่างเดียวเลยหาประโยชน์ใส่ให้กับครอบครัวเราอย่างเดียวเลยแต่สังคมที่อยู่รอบข้างเราเนี่ยเป็นอย่างไรเนี่ยเราจะเห็นนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแม้กระทั่งการสร้างมัสยิดนะครับมัสยิดนบวีเนี่ยอพยพจากมักกะฮ์สู่นครมะดีนะห์นะครับท่านนบีจะสร้างมัสยิดท่านนบีก็ยังรำลึกนึกถึงบุคคลที่นะครับเป็นชาวอะลุซุฟฟะห์นะครับคนที่ไม่มีอันจะกินท่านก็จัดห้องนะครับเพื่อที่จะให้บุคคลเหล่านี้ได้พักอาศัยนะครับบุคคลเหล่านี้ก็จะมาอาศัยนะครับพาดนะครับพาดไม้พาดไรอยู่ข้างนะครับกำแพงมัสยิดอยู่ข้างมัสยิดนบีก็เปิดโอกาสที่จะให้บุคคลเหล่านี้ได้พักอาศัยอยู่ในนะครับขอบรั้วนะครับรอบๆมัสยิดเป็นการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับบางคนไม่ต้องการอะไรมากนะครับเราก็จะเห็นนะครับบางคนไม่ต้องการอะไรมากต้องการบางครั้งการต้องการคำพูดแบบดีๆนะครับคำพูดแบบสวยงามนะครับเขาก็มีความสุขแล้วไม่ต้องการทรัพย์สินเงินทองไม่ต้องการยศถาบรรดาศักดิ์ไม่ต้องการอะไรมากแค่ต้องการให้เรามีกิริยามารยาทที่สวยงามให้เรามีการพูดจาที่ดีงามแค่นี้เขาพึงพอใจแล้วเหมือนข่าวอาลุซูฟะต้องการที่พักอาศัยอยู่แค่นั้นพอใจแล้วนะครับอยากอยู่ใกล้ๆท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มาอยู่รอบๆมัสยิดนบีนั้นพี่น้องผู้ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับเราก็จะเห็นนะครับว่าผู้ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักนะครับที่สุดในหมู่มนุษย์นั่นก็คือบุคคลที่ให้ประโยชน์มากที่สุดซึ่งไม่มีความขัดแย้งนะครับในการสายรายงานนะครับใดๆเพราะผู้ที่มีประโยชน์ที่สุดนะครับเพื่อย่อมที่จะสร้างนะครับคุณประโยชน์นะครับให้กับบุคคลอื่นและแน่นอนการที่เรานั้นสร้างให้บุคคลอื่นนั้นน่ะได้รับประโยชน์ในสิ่งที่เราได้ทำขึ้นมานะครับแน่นอนครับเป็นการที่ทำให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอใจในการกระทำของเราถามว่าเราทำความดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมไม่ใช่แต่เราทำความดีต่อมนุษย์ด้วยกันแต่ผู้ที่เป็นพระเจ้าของเราพึงพอใจในการกระทำของเราพี่น้องครับพี่น้องลองเห็นนะครับพี่น้องก็อาจจะได้ยินอาจได้ฟังว่าหญิงคนหนึ่งเป็นหญิงนะครับเป็นหญิงโสเภณีนะครับหิวน้ำนะครับแล้วก็ตักน้ำขึ้นมานะครับหิวน้ำลงไปในบ่อตักน้ำขึ้นมามากินนะครับและหลังจากนั้นนะครับพอขึ้นมาที่นะครับปากบ่อก็มีสุนัขนะครับนอนหิวน้ำอยู่นางก็ไปเอารองเท้าของนางเนี่ยไปตักมานะครับให้กับสุนัขนะครับที่หิวน้ำนี้ในหะดีษบอกอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาอภัยโทษให้กับเขานั่นดูสิเนื่องด้วยจากอะไรครับเนื่องด้วยจากความเอ็นดูเมตตาซึ่งทำประโยชน์กับแม้กระทั่งใครครับแม้กระทั่งสัตว์ครับพี่น้องแม้กระทั่งสัตว์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลายังอภัยโทษให้กับบุคคลนี้เลยและฉะนั้นแล้วถ้าหากว่าเราทำความดีกับมนุษย์ด้วยกันครับพี่น้องเราก็จึงเห็นในสังคมปัจจุบันนะครับกับมนุษย์ด้วยกันมีกับสัตว์เนี่ยมีความนะครับตั้งกองทุนสัตว์นั้นสัตว์นี้สงสารสัตว์ที่นั่นสงสารสัตว์ตรงนี้นะครับมีกองทุนนั่นกันบริจาคกันเยอะแยะมากมายแต่พอบอกว่าบริจาคให้กับชาวบุคคลที่อพยพมาบุคคลที่โดนระเบิดมาโดนอะไรเนี่ยไม่ค่อยบริจาคให้กับกันครับเราดูวัดนะครับว่าหัวใจของเราเนี่ยนะครับเห็นค่าของมนุษย์กับเห็นค่าของสัตว์อะไรมากกว่ากันนั้นพี่น้องครับก็ต้องคิดนะครับว่าหัวจิตหัวใจของเรานั้นมีความอ่อ ่อนน้อมรู้ว่ามีความแข็งกระด้างดังนั้นพี่น้องครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าไว้นะครับว่าคนที่ประเสริฐที่สุดหรืออีกรายงานบอกว่าคนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารักมากที่สุดก็คือบุคคลที่ทำประโยชน์ต่อมนุษย์ด้วยกันดังนั้นพี่น้องครับอย่าให้ตัวของเรานี่ไร้ค่าครับบางครั้งเราอาจจะเป็นผู้รับแหละครับพี่น้องแต่ในเมื่อบางครั้งเรามีโอกาสที่จะเป็นมือบนมีโอกาสที่จะสร้างให้นะครับให้ผู้คนนั้นได้รับในสิ่งที่เรามีความสามารถเราก็น่าจะทำครับพี่น้องเราน่าจะทำครับแล้วอย่ารอเวลาได้อย่าประวิงเวลาบอกให้ฉันมีเงินก่อนให้ฉันมีสตางค์ก่อนและหลายๆอย่างเราสามารถที่จะทำได้ดังนั้นในสังคมเรานะครับอาจจะประสบกับหลายอย่างนะครับที่ต้องการที่จะแก้ไขอะไรครับแก้ไขพฤติกรรมแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่ดีพฤติกรรมที่ผิดความอะไรครับความคิดที่ผิดแล้วคนดีๆในสังคมเนี่ยเยอะแยะมากมายแล้วพี่น้องครับการที่เรานั้นจะเป็นบุคคลที่มีนะครับมีประโยชน์อย่ามีประโยชน์แค่ตัวเราเองต้องมีความเสียสละนะครับเสียสละเวลาแหมบางคนเนี่ยไม่เสียสละเวลานะครับไม่เพื่อแพร่คนอื่นเอาแต่ตัวเองอย่างเดียวไม่เสียเวลาไม่เสียสละเวลาให้กับแม้กระทั่งลูกของตัวเองยังไม่เสียสละเวลาให้กับลูกให้กับสามีให้กับภรรยานะครับเสียสละด้านทรัพย์สินบางครั้งมีเงินทองเยอะแยะมากมายคนนะครับขอทานมาขอบาท2บาทนะครับ5บาท10บาทไม่ให้ตาวาดนะครับดูถูกดูแคลนนะครับว่านะครับเสียๆหายๆเราก็รู้นะครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับบอกว่าอย่าตะเพิดอย่าไล่อย่าด่าอย่าว่าบุคคลเหล่านี้นะครับถ้าท่านไม่ประสงค์ท่านก็นะครับอยู่เฉยเฉยรวบบอกเชิญบ้านอื่นก่อนนะครับแต่ห้ามใช้นะครับวาจาหรือกิริยาที่หยาบคายสำหรับกับเขานะเพราะอัลลอฮ์ได้กล่าวว่าอัมมัสซาอิลาฟาลาตันฮัดสำหรับคนที่มาขอนั้นท่านอย่าตะคอกอย่าไล่อย่าตะเพิดดังนั้นพี่น้องครับได้รู้นะครับว่าในสังคมถามว่าผู้ที่มาขอนะครับมีไหมในสังคมถ้าเราสะดวกอยากที่จะให้ครับพี่น้องจะมากจะน้อยเนี่ยอีกเรื่องนึงนะแต่บริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเราบางทีเรามีทรัพย์สินเราเสียสละทางด้านทรัพย์สินเพื่อให้เกิดประโยชน์กับมนุษย์เรามีอะไรครับเรามีพละกำลังอยากที่จะให้เกิดกับมนุษย์นะครับเราก็สามารถที่จะใช้กำลังที่นะครับเรามีอยู่รับใช้สังคมเรามีสติปัญญาเราเอาไปใช้นะครับพัฒนานะองค์กรพัฒนาสังคมพัฒนาหมู่บ้านพัฒนามัสยิดนะครับเพื่อที่จะให้นะครับตรงนั้นได้รับความเจริญรุ่งเรืองนะครับแต่เราใช้อย่าใช้ของเรานะครับเพื่อความคิดของเรานะครับวางแผนนะครับอยากจะให้เงินเข้านะครับตัวเองได้มากเท่าไหร่นะครับวางแผนแต่ไม่เคยใช้สติปัญญาในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในหนทางของศาสนาเลยดังนั้นพี่น้องครับเราก็จึงเห็นนะครับว่าบางครั้งในสิ่งที่เราทำเนี่ยบางครั้งการที่หวังดีกับบุคคลบางกลุ่มคนเนี่ยบางครั้งอาจจะเกิดโทษก็ได้เช่นยกตัวอย่างนะครับบางโรงเรียนนะครับที่เราได้เห็นนะครับมีคนบริจาคอะไรครับบริจาคเครื่องดนตรีมานะครับราคาโอ้ยแพงนะครับเปียโนอะไรต่างๆบริจาคเข้ามาเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพวกเขาคิดว่าสิ่งที่เขานั้นบริจาคให้กับโรงเรียนเนี่ยนะนักเรียนนะจะได้ประโยชน์กับสิ่งเหล่านี้แต่พี่น้องครับเราก็ต้องดูนะครับว่าเราที่เราเสียสละไปที่เราทำไปเนี่ยมันสร้างความนะครับเสียหายหรือทำประโยชน์ให้กับนะครับสถานที่หรือบุคคลเหล่านั้นแต่ถ้าหากว่าเราให้ไปแล้วนะครับเราใช้ไปแล้วไม่ก่อเกิดประโยชน์และการหัวสร้างความเสียหายแน่นอนครับเราก็จะต้องยับยั้งในการกระทำของเราดังนั้นพี่น้องครับแน่นอนถ้าหากว่าเราเอาสิ่งเหล่านี้ไปให้เขาแน่นอนครับ เสียงเพลงเสียงดนตรีอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นข้อห้ามของอิสลามแทนที่เราจะให้ประโยชน์กับบุคคลเหล่านั้นกลับให้โทษและก็โทษของเรารับอยู่ตลอดเวลาถ้าหากว่าตราบใดที่เด็กคนนั้นเอาไปใช้เอาไปนะครับเอาไปทำเอาไปนะครับดำเนินการในการนะครับเล่นดนตรีบ้างอะไรบ้างเราก็รับผิดบาปในสิ่งเหล่านั้นฉะนั้นประโยชน์ไม่ใช่มองและก็คิดว่านั่นคือประโยชน์ที่จะให้กับบุคคลเหล่านั้นแต่เราต้องเอามุมมองที่ศาสนาได้กำหนดไว้ว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าหากเราให้ไปเนี่ยมันในตามหลักอิสลามนั้นถูกต้องไหมในตามหลักอิสลามนั้นได้ถูกต้องไหมถูกต้องหรือเปล่าดังนั้นเราก็จึงเห็นนะครับว่าอันใดก็ตามที่มีโทษเราก็จะต้องยับยั้งสิ่งเหล่านั้นไว้แล้วอันใดก็ตามที่มีประโยชน์เราก็จะต้องนะครับดำเนินไปตามในสิ่งที่อิสลามได้มองไว้เราก็จะเห็นนะครับว่าโทษหลายๆอย่างนะครับที่อิสลามได้บอกไว้นะครับมันมีโทษและก็มีประโยชน์เช่นในเรื่องสุรามีอะไรนะครับบางคนบอกสุราเอาเป็นเอาไปเป็นยาได้ไปยาแก้ผื่นแก้คันได้แต่พี่น้องครับแต่ถ้าหากว่าเราคิดนะครับว่าถ้าว่ายาเนี่ยมียาอันนี้กับยาอันนี้นะครับอันไหนที่ฮารามอันไหนที่ฮาลาลนะครับถ้าเรามีเลือกเราเลือกในสิ่งที่ฮาลาลสิ่งที่อนุมัติในสิ่งที่ถูกต้องที่เราจะใช้บางคนเอาสิ่งที่ผิดนะครับแล้วก็เอานำมารักษาเอานำมาใช้ประโยชน์บางครั้งเรามีตัวเลือกแต่เราไม่เลือกเยอะแยะไหมครับมีตัวเลือกแต่บางทีเราไม่เลือกจะเอาอย่างนี้นะเขาว่ามาอะไรว่ามานะครับก็ตามแต่มีตัวเลือกที่ดีกว่าตัวเลือกที่นะครับสมควรกว่าและก็เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอนุมัติเราก็ต้องเลือกสิ่งเหล่านั้นดังนั้นพี่น้องครับไม่ว่าจะเรื่องไรก็ตามแต่เราอย่าลืมผู้ที่จะเดินตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกหลานของเรานะครับเราก็จะต้องนะครับแนะนำลูกหลานของเราบางทีเราเป็นคนที่อยู่ในองค์กรนะครับรับใช้ศาสนาเป็นผู้ที่มีความรู้นะครับรับใช้สังคมนะครับแต่เราไม่เคยสอนไม่เคยฝึกนะครับไม่เคยให้นะครับโอกาสกับลูกของเราหลานของเราในการที่เขานั้นจะมาลงสนามในการที่จะรับใช้ศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาแน่นอนครับผู้ที่เป็นพ่อผู้ที่เป็นแม่นะครับบางคนนะครับอาจจะปล่อยให้ลูกหรือนะครับหลานของเราเนี่ยไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้องบางครั้งก็เลือกในทิศทางที่ไม่ถูกต้องเราก็ต้องดูกรอบดูขอบเขตยกตัวอย่างเราไม่ควบคุมดูแลให้ลูกของเราเช่นลูกเกิดมาแล้วสังคมตอนนี้เกิดขึ้นอะไรครับเกิดนะครับมนุษย์แปลงมนุษย์อะไรนะมนุษย์แปลกประหลาดนะครับรู้ว่ามนุษย์แปลงกายเยอะหมายความว่ายังไงครับมนุษย์แปลงกายหนึ่งด้วยจากมนุษย์น่ะอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาสร้างให้เป็นเพศชายมาเนี่ยแต่กับอยากเป็นเพศหญิงอัลลอฮฺสร้างให้เป็นเพศหญิงมานะครับกับอยากเป็นกลายเป็นพูดเพศชายเขาเรียกว่ามนุษย์กลายพันธุ์ฮะพี่น้องตอนนี้พี่น้องมนุษย์กลายพันธุ์เริ่มเยอะแล้วถ้าหากว่าเราจะปล่อยให้ลูกชายนะครับหรือลูกสาวของเราเลือกในการที่จะเบี่ยงเบนทางเพศนะครับทำให้เขามีอิสระนะครับเนาะทำไมต้องบังคับกันนะครับทำไมต้องมากำหนดขอบเขตกันนะครับทำไมไม่ให้อิสระกับลูกที่จะเลือกว่าจะเพศไหนพี่น้องครับให้อิสระในด้านความคิดนะได้นะครับแต่อยู่ในกรอบที่อิสลามได้กำหนดไว้ครับพี่น้องนะครับความนะครับสิ่งเหล่านี้เราก็จึงเห็นนะครับว่าสังคมกำลังปล่อยปะละเลยนะครับลูกอยากจะเลือกเพศไหนนะครับก็ตามใจลูกนะลูกจะเลือกเกิดมาเป็นเพศหญิงอยากจะเลือกเพศชายพี่น้องครับเราก็ต้องมั่นใจอีมานต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากขึ้นว่าต้องสอนลูกหลานของเรา ในบางครั้งกำหนดที่อัลลอฮฺสุบานตลากำหนดสภาวะที่อัลลอฮฺสุบานตลาที่เราเรียกว่ากอดอกอดัตที่อัลลอฮฺได้กำหนดไว้เนี่ยบางเรื่องนี่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เช่นให้ผมเกิดมานะในตระกูลนี้ตระกูลนี้ให้ผมเกิดมานะนะครับเป็นเพศนั้นเพศนี้เราก็ต้องยอมรับเราก็ต้องนะครับยืนหยัดอยู่ตรงนั้นอยู่ตลอดไปเราก็จะไม่เปลี่ยนนะกอดอกอดัตที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาได้มอบให้กับเราดังนั้นพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะเลือกได้ดังนั้นเมื่อเราเห็นนะครับว่าสิ่งใดก็ตามแต่ที่ไม่สร้างความเสียหายนะครับให้กับตัวของเราเองและก็ทำให้อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาไม่พึงพอใจอะไรก็ตามถ้าหากว่าอัลลอฮฺไม่พึงพอใจเราก็จะต้องหลีกห่างแล้วแสวงหาจากสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาพอใจมิฉะนั้นแล้วเราก็จะเป็นบุคคลที่นะครับได้รับการขาดทุนทั้งในโลกดุนยาใบนี้โดนนะครับการดูถูกเหยียดหยามจากผู้คนและแน่นอนไปสู่อาคิเราะห์เราก็จะต้องนะครับถูกลงโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเมื่อเราเป็นผู้คนที่ฝ่าฝืนคำสอนของอัลลอฮฺวันนี้นะครับของฝากจากท่านรอซูลก็ต้องจากลากับท่านพี่น้องไว้เพียงเท่านี้วะบิลลาฮิตอฟีกวันฮิดายะวะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
0: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
11: อัสอลุลลอฮัลอะซีมร็อบบัลอัรชิลอะซีมอันยัชฟียักอัสอลุลลอฮัลอะซีมร็อบบัลอัรชิลอะซีมอันยัชฟียักอัสอลุลลอฮัลอะซีมร็อบบัลอัรชิลอะซีม

0: ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
1: อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร

0: เตอร
1: ์ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
2: วันนี้พื้นที่กรุงเทพและจังหวัดขอนแก่นรับฟังวิทยุเสียงอิสลามในระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ เป็นการทดลองออกอากาศขอขอบคุณสำนักงานกสทช.บริษัท IFZ Innovative ห้างหุ้นส่วน JKP Engineering Radio วิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทดลองแต่คืออนาคตของวิทยุไทยวิทยุดิจิตอล DAB+ ไม่ใช่เพียงการยกระดับคุณภาพสัญญาณแต่คือการยกระดับอนาคตการสื่อสารของประเทศไทย
3: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชื้อผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติ

0: อิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
0: ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837 กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
2: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสรรอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจญีไฟซ้อนวงสรรฮัจญีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาม
3: ูลนิธิอันซอดบริหารงานโดยอาจารย์อามีนมูซานะดวีมีโครงการปัจจุบันดังต่อไปนี้ 1. โครงการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม 2. โครงการผลิตนิตยสารอันซอดเป็นการเผยแผ่ให้ความรู้และความเข้าใจอิสลาม 3. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อสัมผัสการใช้ชีวิตแบบอิสลาม 4. โครงการช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้ายากจนและถูกทอดทิ้งให้โอกาสทางการศึกษาทางด้านศาสนาและสามัญและการดำรงชีวิตซึ่งน้องๆ อยู่ที่มูลนิธิอันซอด 5. โครงการเครดิตดารุ่นอันซอดส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้กับพี่น้องมุสลิมตามหลักการอิสลาม 6. โครงการโรงเรียนนะดาวาตุนอันซอดให้ความรู้เยาวชนทางด้านการศึกษาด้านศาสนาและการปฏิบัติตามหลักกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ 7.โครงการกุรบานอันซอดจัดทำทุกปีเพื่อเลี้ยงน้องกำพร้ายากจนแจกจ่ายเนื้อแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ญาติสนิทมิตรสหายผู้ทำงานในหนทางอิสลาม 8. โครงการวิทยุเสียงอิสลามคลื่น FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ให้ความรู้ทางศาสนาเพื่อความเข้าใจอิสลามสามารถร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆได้ที่คุณฮาลิมะศรีสมัยโทร089-771-1009089-771-1009
4: วิทยุเสียงอิสลามยืนหยัดเคียงข้างทุกการเปลี่ยนแปลง
5: หลังจากละหมาดฟัรดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟัรดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجدلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدينวะลาอกะริฮันกาฟิรูนหลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮะดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักษ์

0: กุลเอาซุบิรับบินนาสอย่างละหนึ่งครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละสามครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะกุรซีเมื่ออ่านอายะกุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮ์ดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยุมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอิงกอดีดให้อ่านหนึ่งครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่านสามครั้งนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู
1: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟังรายการเสียงอิสลามทางสถานีวิทยุสมาย FM ในระบบ FM 89.25 MHz อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
2: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายอบิดีนจามจุรีนายอบิดีนจามจุรีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลา 11:00 น.ณ มัสยิดนูรุนอิบาดะห์ซุเราะห์บึง
3: หนองดุอาเมื่อฝนตกหนักจงเกรงว่าจะเกิดอันตรายเมื่อฝนตกหนักจนเริ่มสร้างความเสียหายท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนให้เราขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยท่านได้กล่าวว่าโอ้อัลเลาะห์โปรดให้ฝนตกบริเวณรอบๆพวกเราและอย่าให้ตกลงบนพวกเราโดยตรงโออัลเลาะห์โปรดให้ตกบนเนินเขาและพื้นที่สูงบนท้องหุบเขาและบริเวณที่ต้นไม้เจริญเติบโตดังนั้นเมื่อเราประสบภัยพิบัติต้องอดทนขอดุอาให้มากและไม่บ่นเราอาจรักษาทรัพย์สินทั้งหมดไว้ไม่ได้แต่เราสามารถรักษาอีหม่านของเราไว้ได้โดยยอมรับในการกำหนดของอัลเลาะห์ตะอาลาอย่าปล่อยให้ภัยพิบัติทำให้เราสิ้นหวังจากความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่นี่วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับขอความรักความสันติความจำเริญความเอ็นดูเมตตายิ่งจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ผู้ทรงกรุณาพระองค์ผู้ทรงปราณีต่อบาปของพระองค์อยู่เสมอและความสันติสุขพึงประสบแด่ผู้ที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺและปฏิบัติตามแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชีวิตของผู้ศรัทธานั้นจะมีความสุขพี่น้องครับอัลลอฮ์นั้นพระองค์เมตตาพระองค์ได้ทรงกรุณาพระองค์ได้ทรงปราณีพระองค์ได้ทรงบอกถึงข่าวดีใครก็ตามนะครับพระองค์ได้ทรงจำกัดนะฮะจำกัดชีวิตของผู้ศรัทธานั้นอยู่ในคำสั่งของพระองค์และแบบอย่างของท่านนบีเป็นแนวทางแห่งความรอดปลอดภัยทั้งชีวิตทั้งในโลกนี้และก็โลกหน้าไม่ว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนไปอย่างไรก็ตามแต่อิสลามนั้นยังคงสูงส่งขอบคุณอัลลอฮ์นะครับที่เรายังมีชีวิตที่เป็นผู้ที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์พี่น้องที่รักขออัลลอฮ์ครับในสังคมเนี่ยมันมีอะไรหลายๆอย่างสถานภาพต่างๆเช่นเรื่องของการชีวิตคู่นะครับในปัจจุบันเราอาจจะพบว่าเราอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผิดนักหรอกถ้าหากว่าการที่จะมีคู่ครองแล้วก็มองถึงสถานภาพในฐานะที่ดีคนหนึ่งสามีนะครับผู้ที่จะเป็นว่าที่สามีครับมีมารยาทดีมีศาสนาอัลฮัมดุลิลลาห์จะจนจะรวยไม่ใช่กำแพงแห่งความขวางกั้นเพราะท่านนบีได้พูดถึงนะครับว่าโปรไฟล์ของชายนะครับชายที่ชายหนุ่มที่ศรัทธาที่จะแต่งงานมีอยู่2 อย่างเท่านั้นนะครับที่มุสลิมะนั้นจะพิจารณาหรือผู้หลักผู้ใหญ่ทางวาลีจะพิจารณาก็คือไม่ได้พูดถึงเรื่องฐานะแต่พูดถึงอะไรนะพูดถึงเรื่องเขานั้นมีอัตตีนมีศาสนาอัลอัคลากมีจรรยามารยาทที่ดี2 อย่างเท่านั้นแหละนะครับเมื่อเขาจนอัลเลาะห์จะทรงให้รวยนะครับแล้วก็ผู้หญิงนั้นก็ดูเรื่องของตระกูลความสวยเรื่องของสถานะเรื่องของศาสนาแต่ท่านนบีได้บอกว่าถ้าหาว่าใครได้ทั้งหมดอัลฮัมดุลิลละห์นะครับสถานภาพของหญิงที่ศรัทธาที่จะมาเป็นคู่ครองประหมายการแต่งงานนั้นขึ้นอยู่กันเพื่อที่จะให้ได้ทําอามานปฏิบัติศาสนกิจร่วมกันแล้วมีความสุขและมีความสมบูรณ์ในการดําเนินชีวิตแต่ถ้าหากว่าเลือกรวยไม่มีศาสนาเลือกตระกูลแต่ศาสนานั้นบกพร่องไปครับเลือกทรัพย์สินแต่ศาสนาบกพร่องมันก็จะเป็นสิ่งที่น่าเสียดายกับการเดินบนชีวิตแต่ทั้งหมดถ้ามีศาสนาชีวิตก็จะไม่เปื้อนฝุ่นมือก็จะไม่เปื้อนฝุ่นนั่นหมายความว่าเขานั้นจะได้รับความปลอดภัยนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับพี่น้องครับเรื่องของท่านจุไลบิบสหายของท่านนบีนะครับจริงๆแล้วเรื่องของจุไลบิบพี่น้องก็คงจะเคยอ่านเจอนะเคยได้ยินแต่มันเป็นตัวอย่างจริงๆครับสหายของท่านนบีท่านเนี้ยท่านจุไลบิบเนี่ยพี่น้องครับกล่าวกันว่าท่านไม่มีใครรู้จักชื่อเสียงของผู้คือไม่รู้ว่าท่านเป็นเด็กที่เรียกว่าอนาถานะครับเสื้อผ้าของท่านมีเพียงแค่2ชิ้นเก่าๆโทรมๆนะครับเป็นคนที่อาจจะเรียกว่าถูกรังเกียจก็ได้นะครับเรียกแค่ว่าจุไลบิบแต่ไม่มีคำว่าอิบนุนะครับหรือบินหรือว่าจุไลบิบไม่มีใครรู้ว่าคุณพ่อคุณแม่ของท่านเป็นใครก็หมายความว่าท่านเป็นเด็กอนาถาที่ไม่มีพ่อแม่คือเสียชีวิตนั่นแหละครับเป็นเด็กกำพร้าที่เติบโตในท่ามกลางของการถูกล้อเลียนจากคนรุ่นเดียวกันจากเพื่อนๆเพราะว่าจุไลบิบท่านเป็นบุตรมีศาสนาไม่มีคือหลับอาศัยหลับนอนประทังชีวิตเกี่ยวกับการหากินนะครับถ้าปัจจุบันอาจจะเรียกว่าหากินตามอะไรกองอะไรก็แล้วแต่นะครับหิวมีความหิวตลอดเติบโตมาในสารภาพแล้วท่านก็จะเป็นคนหนึ่งที่ขาของท่านค่อนข้างจะพิการไปข้างหนึ่งหน้าตานั้นนะครับไม่ได้มีความหล่อเหลาอะไรผมเผ่านะครับทั้งหมดเนี่ยแต่สิ่งที่ท่านยูไลบิบได้รับเด็กหนุ่มคนนี้นะครับอยู่เมื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินทางมาถึงเมืองมะดีนะห์ท่านรับอิสลามเป็นตัวอย่างของเด็กหนุ่มเลยนะครับท่านนบีนั้นรักนะครับ
ไม่รังเกียจท่านยูไลบิบเลยทั้งๆที่เป็นคือมีการยกสถานภาพให้ท่านยูไลบิบนั้นเป็นเด็กหนุ่มที่ในสายตาของผู้คนอาจจะมองว่าท่านนั้นเป็นคนที่ขอโทษนะฮะการที่ว่าไม่รู้จักว่าหัวนอนปลายเท้าหรืออะไรประมาณนั้นเป็นคำพูดแบบนี้เป็นคำพูดที่หยาบๆนั่นแหละนะครับประมาณนั้นถ้าท่านรับอิสลามท่านนบีมักจะเรียกชื่อว่ายูไลบิบไปไหนนี่คือความอ่อนโยนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกครั้งที่ท่านนบีประชุมมุชาวะเราะห์ทุกครั้งที่ท่านนบีละหมาดท่านก็จะมองไปที่ยูไลบิบอยู่หรือเปล่าเด็กหนุ่มยูไลบิบอยู่ตรงไหนนะครับเวลาที่ท่านนบีประชุมปรึกษาหารือกันเนี่ยท่านจะเรียกยูไลบิบอย่างกับยูไลบิบเนี่ยมุฮัมมัดเนี่ยมานั่งใกล้ๆอัลลอฮฺอักบัรเป็นสิ่งที่มีเกียรติที่อัลลอฮฺได้ทรงให้กับท่านจุไลบิบอย่างมากครับ นั่นคือสิ่งที่ท่านอยู่ได้มีความสุขมากๆสถานภาพของท่านนั้นได้รับความสุขอย่างมากที่ท่านนบีได้ให้เกียรตินี่คือตัวอย่างของท่านนบีว่าท่านนบีนั้นให้เกียรติกับผู้คนถึงแม้ในสังคมผู้คนอาจจะมองคนนี้ไม่มีเกียรติเลยคนนี้เพราะสังคมเราอย่างที่ทราบนะครับว่าโดยเฉพาะในสังคมปัจจุบันทั่วๆไปเนี่ยครับเป็นอาจจะเป็นเรียกว่าสังคมที่มองถึงสถานภาพของคนเสียงหัวเราะเสียงพูดคุยของคนที่มีสถานะในสังคมบางทีแค่กระแอมคนก็รู้สึกว่าดีแล้วมีความเห็นคล้อยค่อยตามไปด้วยแต่คนจนๆคนที่ในสังคมมองเนี่ยบางทีต่อให้ตะโกนบางทีก็ไม่ได้ยินเท่าไหร่นะครับนี่คือสิ่งที่มันเป็นปกติไปเสียแล้วณปัจจุบันท่านยูไลบิบเติบโตมาทุกครั้งท่านไม่เคยพลาดจากการละหมาดซะมากับท่านนบีแล้วก็ความเป็นหนุ่มของท่านนบีก็มักจะหยอกล้อท่านยูไลบิบอยู่เสมอว่าโอ้เด็กหนุ่มโอ้กุลามโอ้เด็กหนุ่มเมื่อไหร่เธอจะแต่งงานล่ะท่านก็รู้สึกอายนะครับรู้สึกเขินท่านนบีจะถามหมายความว่าท่านนบีพยายามที่จะให้ท่านยูไลบิบเนี่ยครับมีคู่ครองเสียทีเพราะในวัยหนุ่มและหลายครั้งเข้าเนี่ยพี่น้องครับท่านยูไลบิบก็ร้องไห้นะครับไม่ใช่เสียใจเรื่องอะไรนะแต่บอกนบีครับก็ดูสภาพของผมสิสภาพของร่างของผมถ้าเป็นเด็กเป็นคนพิการไม่มีหัวนอนปลายเท้าผมเป็นเด็กกำพร้าที่เติบโตมาท่ามกลางกองขยะในเมืองมะดีนะห์เนี่ยครับแล้วก็ผมก็ไม่ได้มีความหล่อเหลาอะไรเลยเสื้อผ้าผมมีเป็นแค่ชิ้นเท่าสองชิ้นที่ผมสวมใส่เท่านั้นแล้วใครเล่าที่จะมาแต่งกับผมท่านนบีครับใครจะแต่งกับผมท่านนบีก็บอกว่าจุไลบิบอาจสิ่งนั้นไม่เป็นสิ่งที่ขวางกั้นเธอกับการแต่งงานนะอัลลอฮ์เธอจะดูให้พี่น้องครับท่านนบีเนี่ยนะครับให้ท่านจุไลบิบบอกว่านะเดี๋ยวเตรียมตัวนะท่านนบีจะไปขอผู้หญิงคนหนึ่งในครอบครัวหนึ่งที่ข่าวบอกว่าหญิงที่มีมารยาทหญิงที่งามเพียบพร้อมมีศรัทธาเป็นผู้หญิงเป็นสหาภิยะที่สวยเป็นลูกสาวของคนที่มีตระกูลโดยประมาณนั้นท่านนบีได้ไปบ้านนั้นแล้วก็ทำการที่จะสู่ขอที่จริงแล้วคุณพ่อคุณแม่ของหญิงคนนั้นสหาภิยะนั้นก็นึกว่าท่านนบีจะมาขอให้กับท่านท่านนบีบอกว่าเปล่าจะไม่ได้มาขอให้กับท่านนะแต่ท่านจะขอให้กับใครท่านนบีก็บอกว่านั่นไงล่ะยูไลบิบไงเพราะนั้นครับพอบอกว่ายูไลบิบเนี่ยหน้าถอดสีเพราะอะไรครับยูไลบิบหรือเป็นไปได้อย่างไรให้จะมาขอให้ยูไลบิบซึ่งเป็นคนที่ไม่มีใครรู้จักพ่อแม่เขาเป็นเด็กกำพร้าคนยากจนคนพิการเด็กหนุ่มที่พิการก็รู้สึกว่าเสียใจมากๆทีนี้พี่น้องครับหญิงที่ศรัทธาเนี่ยเวลาที่เขาคุยกันเรียกว่าเป็นหญิงหลังม่านก็ได้นะครับมีความเพียบพร้อมดังเนี้ยก็ได้ยินเสียงคุยกันนั่นแหละครับบอกคงเป็นไปไม่ได้หรอกนะพี่จะขอให้ยูไลบิบเนี่ยลูกสาวฉันเนี่ยสวยนะเธอมีมารยาทเธอเป็นหญิงที่ดีเป็นลูกสาวที่พวกเราหวงมากไอเราก็นึกว่าจะขอท่านนบีจะมาขอแต่เปล่าหญิงที่ศรัทธาลูกสาวที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ของครอบครัวนี้ได้ยินการพูดคุยกันก็พูดตะโกนออกมาประมาณนั้นว่าคุณพ่อนี่คือเกียรติคุณพ่อคุณแม่ขานี่คือเกียรติที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้มันแค่เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ให้ความดีเหลือเกินที่ท่านนบีมาสู่ขอชายคนนั้นมาทาบทามยูไลบิบให้กับฉันรีบตอบตกลงกับท่านนบีเถิดพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่
เป็นตัวอย่างนะครับจะขอกันเสร็จแล้วนะครับก็มีความรู้สึกดีมากๆพี่น้องครับท่านจุไลบิบแต่งงานกับหญิงคนนี้นะครับเปลี่ยนสถานภาพมาสุดท้ายนะครับของท่านจุไลบิบเนี่ยเป็นตัวอย่างจริงๆครับว่าชายที่ศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์ครับไม่ได้ดูรูปนอกนะครับแต่ดูที่อะไรที่หัวใจสุดท้ายท่านจุไลบิบก็เป็นซอฮาบะห์คนหนึ่งที่ชะฮีดในสงครามหนึ่งอยู่กันด้วยกับการมีความสุขแล้วก็ปรารถนาจากระหว่างสามีภรรยาว่าจะไปอยู่ด้วยกันในสวรรค์ทุกครั้งที่ท่านจุไลบิบออกสงครามดูจะทำกิจกรรมศาสนาตอนนี้ก็คุณพ่อตาคุณแม่ยายก็หันมาเห็นดีเห็นงามด้วยเป็นสิ่งที่ดีพี่น้องครับมุสลิมาซอฮาบียะบอกว่าเกียรติที่อัลลอฮ์ทรงให้กับฉันคือท่านนบีได้มาขอจุไลบิบให้กับลูกเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีวันนี้เราลองดูนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคม ครับบางครั้งนะครับหญิงที่ศรัทธานะครับกับถูกมองเป็นเรื่องอื่นไปนะครับพี่น้องครับแม้กระทั่งเรื่องของจุไลบิบคงจะเป็นตัวอย่างให้กับเรานะครับว่าชายที่ศรัทธานะครับถ้าบอกเขามีมารยาทที่ดีมีศาสนามีมารยาทที่ดีฉะนั้นไม่ได้ดูที่รูปนอกแต่ดูตัวอย่างของท่านจุไลบิบซึ่งเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีเป็นตัวอย่างอันสวยงามกับการที่การมีชีวิตคู่ครองเพราะอะไรเพราะสิ่งอื่นนั้นอัลเลาะห์ไม่ได้ทรงพิจารณาแต่พระองค์ทรงพิจารณาที่หัวใจฉะนั้นเรื่องราวของจุไลบิบเนี่ยก็จะมีเรื่องเป็นข้อมูลความรู้ที่ดีงามมากๆฉะนั้นวันนี้พี่น้องที่รักขอแล้วครับสร้างสังคมสร้างครอบครัวด้วยกับอิสลามนะครับสร้างสังคมสร้างครอบครัวนะครับอยู่ด้วยกันด้วยกับมีความสุขอยู่ด้วยกันด้วยกับอิสลามชีวิตก็จะมีความสุขมากๆฉะนั้นประวัติศาสตร์อิสลามที่เชื่อมโยงไปสู่การดำเนินชีวิตวันนี้พี่น้องครับนำอิสลามมาใช้ในการดำเนินชีวิตอะไรที่เกิดความขาดตกบกพร่องนะครับเข้าหาอัลลอฮ์นะครับเวลาที่มีปัญหาต่างๆครับปรับไปหาอัลลอฮ์ซะนะครับอาจจะเรียกว่าการปรับมาหากันเนี่ยบางทีบางเรื่องอาจจะไม่สมบูรณ์ซะทีเดียวแต่ทุกครั้งปรับไปหาอัลลอฮ์วันนี้มีปัญหาไหมมีปัญหาไปดูซิท่านนบีอยู่กับครอบครัวอย่างไรนบีใช้ชีวิตกับท่านหญิงท่านอาอิชาของอันฮะอุมุลมุอ์มินีนหรือภรรยาของท่านเนี่ยอย่างไรดูซิว่าซอฮาบะห์เนี่ยต่างเห็นอกเห็นใจซึ่งกันอย่างไรและชีวิตผู้ศรัทธาก็จะมีความสุขครับسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

0: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายอับดีนจามจุรีนายอับดีนจามจุรีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลา 11:00 น.ณ มัสยิดนูรุนอิบาดะห์ซูเราะห์บ
1: ึงคุณกำลังฟังรายการเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงในระบบ AM 837กิโลเฮิรตซ์ออกอากาศจากบ้านเลขที่39/2ซอยมิตรไมตรี10/1เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครขอเชิญพี่น้องร่วมบริจาคเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของสถานีผ่านธนาคารอิสลามสาขาหนองจอกเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786 ID Line on air 786
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮ์วัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮ์วะอะลาอาลิฮิวะศอห์บิฮิวะมันวะลาวะบะอ์ดุร็อบบิชรห์ลีซอดรีวะยัสซิรลีอัมรีวะห์ลุนอุกดะตัมมินลิซานียัฟกะฮูกอลีAssalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอสันติความเมตตาปราณีและความจำเริญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพึงประสบแด่พี่น้องผู้ติดตามรับชมรายการบ้านคนดีที่รักทุกท่านครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับแต่การบ้านคนดีมุ่งมั่นที่จะทำให้พวกเราทุกคนนะครับโดยส่วนตัวโดยครอบครัวโดยสังคมนะครับทุกส่วนของสังคมเราอยากจะให้เป็นคนดีในอันอิสลามนะครับเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นอุมมะห์ที่ดีของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นค่อยรออุมมะตินประชาชาติที่เลอเลิศประชาชาติที่ประเสริฐที่สุดนะครับในครั้งนี้เราจะพูดคุยกันถึงบางประเด็นบางเรื่องที่เรามันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเพียงครั้งเดียวนะครับหรือเรามีโอกาสทำได้เพียงครั้งเดียวนั่นก็คือการเกิดการตายนะครับหรือบางคนอาจจะบอกว่าแต่งด้วยเหมือนกันบางทีเพียงครั้งเดียวในชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามีโอกาสทำได้เพียงครั้งเดียวในชีวิตเนี่ยเราอยากที่จะให้มันถูกต้องตรงตามหลักการอันอิสลามให้มากที่สุดนะครับเรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันคือเกิดแก่เจ็บตายนะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเรามาเริ่มกันที่ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการเกิดเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเกิดในภาษาอาหรับเนี่ยเราใช้คำว่าอันวีลาดะนะครับแล้วก็เด็กที่เกิดมาเนี่ยก็ใช้คำว่าอัลมาลูดนะครับเด็กที่เกิดมาภาษาอาหรับก็เรียกว่าอัลมาลูดนะครับในส่วนของการเกิดเนี่ยการคลอดบุตรอันนี้สตรีที่เกิดหรือว่าคลอดบุตรอันนี้นางเองอาจจะมีโอกาสได้คลอดบุตรมากกว่า1ครั้งนะครับดังนั้นการปฏิบัติตัวของสตรีเกี่ยวกับการเกิดนะครับก็เป็นสิ่งที่มุสลิมะหลายๆคนต่างก็รับรู้รับทราบกันดีๆนะครับเราเรียนรู้กันมาตั้งแต่เด็กๆเล็กๆเลยนะครับบางคนเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ตั้งแต่ยังไม่อากินบาลิกยังไม่บรรลุศาสนภาวะแต่ว่าบางทีเราก็อาจจะลืมไปบ้างนะครับแล้วก็พอประสบกับเหตุการณ์จริงเมื่อถึงคราวตั้งท้องตั้งครรภ์กันจริงๆนะครับอันนี้ก็แต่ละคนก็คงจะศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อให้เราปฏิบัติที่ถูกต้องเช่นในขณะที่ตั้งท้องตั้งครรภ์ควรจะทำตัวอย่างไรนะครับอ่านกุรอานมากๆนะครับละหมาดดุอานะครับโดยเฉพาะยิ่งดุอาให้ลูกของเราเนี่ยเป็นลูกที่ซอและเป็นลูกที่ดีเป็นลูกที่เชื่อฟังต่ออัลเชื่อฟังต่ออัลเลาะห์รอซูลแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะครับเป็นลูกที่อยู่ในกรอบอยู่ในร่องรอยของศาสนาเป็นลูกที่เป็นหนึ่งใน7บุคคลที่นบีบอกในหะดีษนี่ว่าวะชาบุนนะชาฟีอิบาดะติลละและคนหนุ่มนะครับที่เขาเติบโตมาในห่วงในกรอบของการจงรักภักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้บทดุอาเหล่านี้คำวิงวอนเหล่านี้คุณแม่และก็คุณพ่อเนี่ยจะต้อง จะต้องหมั่นขอโดยเฉพาะยิ่งคุณแม่เองในขณะที่ตั้งท้องเนี่ยนะครับจะพูดจะฟังก็ขอให้เป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าสิ่งที่มีความดีงามฟังอัลกุรอานพยายามงดเว้นหลีกเลี่ยงจากการดูหนังฟังเพลงในขณะที่ตั้งท้องตั้งครรภ์นะพยายามให้อยู่กับอัลกุรอานอยู่กับการอิบาดะห์ละหมาดฟัรดูละหมาดซุนนะห์ต่างๆนะครับส่วนการถือศีลอดก็ดูว่าภาวะร่างกายนั้นพร้อมไหมที่จะให้ถือศีลอดนะครับซึ่งถ้าว่าเป็นช่วงแรกๆของการตั้งครรภ์ก็นี่อาจจะสามารถถือศีลอดได้แต่ถ้าว่าเป็นช่วงท้ายๆใกล้จะคลอดแล้วเนี่ยอันนี้ก็ต้องพิจารณาดูและโดยเฉพาะยิ่งปรึกษาหมอปรึกษาแพทย์ดูว่าเป็นอย่างไรบ้างเหมาะสมคู่ควรแค่ไหนอย่างไรนะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับวะลาดินซอลิฮินยะดออูละฮูเนี่ยลูกที่ซอลิฮที่ขอดุอาให้แก่เขาเนี่ยเป็น1จาก3ประการที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เคยบอกไว้ว่าเมื่อมนุษย์สิ้นชีวิตลงเนี่ย3ประการนี้จะยังคงมีผลเขายังคงได้รับคุณค่าความดีงามต่อไปอีกแม้ว่าชีวิตจะจบสิ้นลงแล้วก็ตามรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เคยกล่าวว่าอิซามาตะบะนูอาดามะอินกอตออามาลูฮูอิลลามินซะลาตินซอดะกะตินจาริยะห์เอาอินมินยุนทฟะอูบิฮีเอาวะลาดินซอลิฮินยะดะอูละฮูเมื่อลูกหลานอาดัมสิ้นชีวิตลงตายลงอามันการงานของเขาก็จะสิ้นสุดลงนอกจาก3ประการนอกจาก3ประการเท่านั้นนั่นก็คือการบริจาคที่ญาริยะไหลรินมาอยู่ตลอดเวลาซึ่งอุลามะก็บอกว่ากับการบริจาคที่เป็นเรื่องของการมุอักกัฟนะครับสาธารณกุศลสร้างมัสยิดสร้างโรงเรียนสร้างศาลาที่พักริมทางขุดบ่อน้ำทำถนนนะครับบริจาคที่ดินสร้างทำถนนบริจาคที่ดินเพื่อขุดบ่อน้ำสาธารณะบริจาคที่ดินเพื่อสร้างมัสยิดเพื่อสร้างโรงเรียนเหล่านี้นะครับถือเป็นสอดคล้องจริยะแม้ว่าเขาสิ้นชีวิตลงไปแล้วแต่คุณค่าความดีงามของสิ่งเหล่านี้ไม่จบสิ้นนะครับอันนี้คือประการที่1ประการที่2ความรู้ที่ยังคงถูกได้รับประโยชน์ผู้คนในสังคมยังคงได้รับประโยชน์นะครับประการนี้ผมคิดว่าทุกคนเนี่ยก็มีโอกาสได้รับนะครับประการนี้นะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่คนที่เรียนสายศาสนาไม่ใช่คนที่เรียนซะนาวีอ่านอาหรับไม่ได้อ่านอาหรับไม่เป็นแต่ความรู้วิชาการศาสนาทุกวันนี้เราสามารถหาได้จากภาษาอาหรับภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษามลายูหลากหลายเพราะฉะนั้นบางเรื่องเนี่ยเพื่อนของเราไม่รู้แต่เรารู้เราอ่านจากภาษาไทยเราอ่านจากภาษาอังกฤษเราอ่านจากภาษามลายูซึ่งเพื่อนของเราไม่รู้เราก็สามารถที่จะบอกกล่าวนะครับเผยแพร่ความรู้ไปได้นะครับเพื่อนำไปปฏิบัติหรือแล้วไปบอกต่อเห็นไหมครับความรู้ก็เป็นประโยชน์เรื่อยไปไม่สิ้นสุดนะครับแม้ว่าเราสิ้นชีวิตไปแล้วก็ตามไม่สิ้นสุดนะครับอันนี้ความรู้ที่เกิดประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นประการนี้ทุกคนมีสิทธิ์มีโอกาสได้รับทุกคนเท่านั้นไม่ได้เฉพาะคนที่เป็นอาจารย์คนที่เรียนซะนาวีคนที่เรียนจบนอกคนที่อ่านภาษาอาหรับได้เพียงอย่างเดียวไม่ใช่นะครับทุกคนมีโอกาสได้และที่สำคัญประการที่3พี่น้องครับหรือลูกที่ดีขอดุอาให้นะครับอันนี้สำคัญมากๆเลยนะครับอันนี้ประการที่3เนี่ยอยากที่จะให้พวกเราตั้งใจมุ่งมั่นปรารถนามุมานะพยายามเพื่อให้ลูกของเราเนี่ยเป็นวะลาดินซอเลห์เป็นลูกที่ดีนะครับคนที่มีลูกแล้วก็พยายามเลี้ยงดูลูกให้เป็นลูกที่ซอเลห์ลูกที่ละหมาดที่อ่านอัลกุรอานนะครับเป็นลูกที่สนใจเรียนโดยเฉพาะยิ่งเรียนศาสนาหรือเรียนสายสามัญก็ตามเถอะนะครับทุกแขนงวิชานะที่สำคัญลูกละหมาดและลูกอ่านอัลกุรอานส่วนคนที่ยังไม่มีลูกนะครับก็หะดีษนี้น่าจะมีส่วนช่วยกระตุ้นทำให้มีความมุ่งหวังอยากจะมีลูกนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งที่เป็นแรงบันดาลใจทำให้เกิดความรู้สึกว่าอยากจะต้องเกิดการแต่งงานเช่นคนที่ยังไม่แต่งงานก็แต่งงานสิครับเพื่อเราจะได้มีวะลาดินซอลิฮิน เหมือนคนอื่นเขาบ้างนะครับและคนที่แต่งงานแล้วบางทีก็มีเหตุบางสิ่งบางประการไม่ได้ลูกก็ลองหาวิธีทางดูเพื่อเราจะได้มีลูกและลูกของเราวะลาดินซอลิฮินยะดออูละฮูลูกที่ดีขอดุอาให้แก่เรานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับดังนั้นในขณะที่ภรรยาของเราตั้งครรภ์พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเนี่ยสิ่งต่างๆเราเนี่ยพยายามที่จะให้ภรรยาของเราเนี่ยอยู่ใกล้ชิดนะครับดุอาจากอัลเลาะห์ขอให้ลูกที่อัลเลาะห์จะที่อัลเลาะห์มอบให้แก่เราเนี่ยเป็นวะลาดินซอลิฮินเป็นลูกที่ดีไม่ว่าจะเป็นลูกผู้ชายหรือเป็นลูกผู้หญิงก็ตามนะครับครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับอันนี้อยู่ในช่วงการตั้งครรภ์ยังไม่ทันได้คลอดนะครับนะส่วนเมื่อถึงช่วงคลอดเนี่ยนะครับการปฏิบัติตัวของสตรีของหญิงที่คลอดลูกนะครับอันเนี้ยสังคมบ้านเราเนี่ยนะครับในอดีตเนี่ยเราคลอดด้วยหมอตำแยซึ่งแน่นอนแล้วครับหมอตำแยก็จะเป็นผู้หญิงนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยเรื่องของหมอตำแยแทบไม่มีให้เห็นในสังคมอีกแล้วนะครับก็ใช้หมอโรงพยาบาลกันแต่ประเด็นที่น่าคิดก็คือว่าบางครั้งเราไม่อาจที่จะเลือกแพทย์หญิงมาทำคลอดให้กับภรรยาของเราได้นะครับมีแต่นายแพทย์ที่ทำคลอดพี่น้องที่รักทั้งหลายครับตรงนี้เป็นความอึดอัดใจของพวกเราหลายๆคนนะครับที่เราเลือกไม่ได้นะครับผมคิดว่าเรื่องนี้ประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญที่พวกเราจะต้องช่วยคิดหาทางแก้ไขทำอย่างไรที่จะให้เราเนี่ยมีแพทย์หญิงเพียงพอที่จะดูแลมุสลิมะของเราในขณะที่คลอดนะครับอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องฉุกคิดกันตั้งแต่ณเวลานี้นะครับเอาละครับสำหรับช่วงเวลาของรายการบ้านคนดีวันนี้ซึ่งวันนี้เราพูดคุยในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการเกิดเป็นหัวข้อย่อยของคำว่าเกิดแก่เจ็บตายนะครับวันนี้เราพูดคุยในประเด็นเกี่ยวกับการเกิดนะครับอินชาอัลเลาะห์ครับในโอกาสต่อไปเราคงจะได้มาพูดคุยกันอีกนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ
0: ์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายอะบิดีนจามจุรีนายอะบิดีนจามจุรีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลา 11:00 น.ณ มัสยิดนูรุนอิบาดะห์ซูเราะห์บุญ
1: ที่นี่สถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
3: ที่นี่สถานีวิทยุเสียงสันติเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติออกอากาศในระบบ AM 837กิโลเฮิรตซ์ออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงต่อไปนี้รับฟังข่าวในพระราชสำนัก

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่3ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 14:30 น.บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนบริษัทสมิติเวชจำกัดมหาชนโรงพยาบาลกรุงเทพบริษัท BDMS Wellness Clinic และ BDMS Wellness Resort และบริษัทประสิทธิพัฒนาจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทรราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดหงรัตนารามวัดธาตุทองกรุงเทพมหานครวัดมหาชัยและวัดสังทองวนารามจังหวัดมหาสารคามและวัดมหาวนารามจังหวัดอุบลราชธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.กระทรวงมหาดไทยและสมาคมแม่บ้านมหาดไทย
1: สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัดวรคติยราชนารีเสด็จไปในการบำเพ็ญพระกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้เวลา 9:53 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัดวรคติยราชนารีเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในการบำเพ็ญพระกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาจะมีราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และมูลนิธิศรีสว่างควัดในพระอุปถัมภ์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัดวรคติยราชนารีเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลในการนี้ทรงถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์จากวัดบางนานอกและวัดศรีเอี่ยมกรุงเทพมหานครวัดสัตหีบวัดเขาช่องลมวัดพันเสด็จนอกและวัดพันเสด็จในจังหวัดชลบุรีวัดใหญ่บางปรากฏจังหวัดสมุทรปราการและวัดป่าตึงจังหวัดเชียงใหม่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีส่งร่วมบันทึกเทปรายการ To Be No. 1 Varietyค่ำวันนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศกระจายเสียงและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์เขตดินแดงส่งร่วมบันทึกเทปรายการ To Be No. 1 Variety ช่วง Talk to the Princess ส่งตอบจดหมายสมาชิก To Be No. 1ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำรายการ To Be No. 1 Variety เพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be No. 1กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเปิดงานสัปดาห์หนังสือในสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าเวลา 13:30 น.วันนี้ที่หอวชิราวุธานุสรณ์ภายในบริเวณหอสมุดแห่งชาติท่าวาสุกรีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเปิดงานสัปดาห์หนังสือในสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าประจำปี2569พร้อมกันนี้ทรงเปิดนิทรรศการพิเศษราชินยานุสาวรีว่าด้วยงานพระบรมศพและงานพระเมรุมาตรสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในรัชกาลที่6และรัชกาลที่7ซึ่งนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับงานพระเมรุมาตรของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าทรงอำนวยการและสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ทรงออกแบบขึ้นได้เกิดธรรมเนียมใหม่ในราชสำนักสยามซึ่งยึดถือเป็นแบบแผนมาจบจนปัจจุบันจากนั้นทอดพระเนตรร้านจำหน่ายหนังสือของหน่วยงานและสำนักพิมพ์ต่างๆที่มาร่วมออกร้านเช่นร้านหนังสือกรมศิลปากรและมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิเพชรรัตน์สุวัฒนาร่วมกับสำนักขอสมุดแห่งชาติกรมศิลปากรจัดขึ้นเป็นปีที่2เพื่อเผยแผ่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าต่อจากนั้นเสด็จเข้าห้องศรีอยุธยาทรงฟังการเสวนาและเปิดตัวหนังสือสมุดภาพย้อนยามพระราม6ซึ่งมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสำนักขอจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากรพร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าเนื่องในอภิลักขิตสมัย100ปีวันสวรรคตพุทธศักราช2568โดยงานจะไปถึงวันที่4ตุลาคมนี้องคมนตรีและมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ทำการชุมชนวัดสุธาโภชเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นในวันเดียวกันมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร3เขตได้แก่ชุมชนหมู่บ้านธีรวรรณชุมชนหมู่บ้านทหารกองหนุนเขตคลองสามวาชุมชนทับช้างหนาลุ่มมัสยิดดารุนนาอีมเขตสะพานสูงและชุมชนวัดขัวกระบือเขตบางขุนเทียนโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการสำรวจความเดือดร้อนของราษฎรเพื่อให้การช่วยเหลืออย่างทั่วถึงตามพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรตลอดจนทรงให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆด้วยทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานความช่วยเหลือแก่เกษตรกรอำเภอปากช่องที่ประสบอุทกภัยและได้รับผลกระทบด้านปศุสัตว์ที่กองบังคับการกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่2กรมการสัตว์ทหารบกตำบลหนองสาหร่ายอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพลเอกศิวะพระมรทัศน์กรมวังผู้ใหญ่ประจำวังสุโขทัยเป็นประธานในพิธีรับมอบอาหารสัตว์จากมูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ประสานความร่วมมือกับกองทัพบกโดยกรมการสัตว์ทหารบกและกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถวายหญ้าอาหารสัตว์จำนวน 1,000 ฟ่อนน้ำหนักรวม 20,000 กิโลกรัมแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาซึ่งได้พระราชทานไปแจกจ่ายเกษตรกรอำเภอปากช่องที่ประสบอุทกภัยอีกทั้งได้รับผลกระทบด้านปศุสัตว์กว่า 1,150 ตัวโอกาสนี้พระราชทานพระอนุญาตให้นำสุนัขทรงเลี้ยงคุณเอ็มไอซิกและคุณเนตาชารวมทั้งหน่วยสุนัขค้นหาและกู้ภัยK9 ยูซ่าไทยแลนด์ร่วมให้กำลังใจด้วยจากนั้นปล่อยขบวนรถขนย้ายอาหาร ขนย้ายย่าอาหารสัตว์พระราชทานไปยังวัดพระขนงเหนือตำบลขนงพระโดยมอบย่าอาหารสัตว์แก่เกษตรกรที่ประสบอุทกภัยจำนวน45คนพื้นที่3ตำบลได้แก่ตำบลขนงพระตำบลหนองสาหร่ายและตำบลจันทึกซึ่งประสบความเดือดร้อนหลังเกิดฝนตกหนักสะสมในพื้นที่ต้นน้ำอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตั้งแต่วันที่23กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้น้ำไหลหลากและท่วมขังจังหวัดนครราชสีมาประกาศที่พื้นที่อำเภอปากช่องเป็นเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้วเร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์หน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 8:00 นพระพรหมวชระเมธีเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามและคณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์ถวายพรพระและรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารจากวัดชิโนรสารามวัดระฆังโคสิตารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดนิมมานรดีวัดมหาพุทธารามวัดชนะสงครามวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดนาคปรกกรุงเทพมหานครและวัดสิริปุญญารามจังหวัดมหาสารคามมีพระราชวชิรรัตนาภรณ์วัดอรุณราชวรารามถวายพระธรรมเทศนาเรื่องอโมคะกถาว่าด้วยเรื่องชีวิตที่มีค่าหรือชีวิตที่ไม่ไร้ประโยชน์ไม่เปล่าประโยชน์เวลา 14:30 นมูลนิธิธรรมภิบาลทางกฎหมายบริษัท Innovative Marketing Communication จำกัดและบริษัท Makoto จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดเบญจมาบพิตรดุสิตวนารามวัดแสนสุขวัดบัวผันวัดดาวดึงสารามวัดโบสถ์สามเสนวัดพรหมวงสารามกรุงเทพมหานครและวัดประมัยยิกาวาสจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นคณะศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีรุ่น74ห้างหุ้นส่วนจำกัดแพรพรเพชรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายและบริษัทสยาม MC จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์จากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดประเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดสร้อยทองวัดสังเวชยารามวัดพระราม9กาญจนาภิเษกวัดสักเกตกรุงเทพมหานครวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีและวัดป่าทรัพย์ทวีธรรมารามจังหวัดนครราชสีมา10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นบริษัท NPK Press จำกัดครอบครัวพรหมประยูนนางมนชลิษาเดชพิทักษ์และคณะบริษัทคนตื่นธรรมจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครและวัดกวิศรารามจังหวัดลพบุรีจำนวน8รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพตลอดทั้งวันมีประชาชนและคณะบุคคลไปกราบถวายบังคมพระบรมศพเช่นโรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์จังหวัดลพบุรีและกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีบ้านบาดตำบลตะโกตาภิจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันก่อให้เกิดคุณูปการต่อประเทศชาติและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประสบนิกรทุกหมู่เหล่าให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
0: ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 14:30 น.บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนบริษัทสมิติเวชจำกัดมหาชนโรงพยาบาลกรุงเทพบริษัท BDMS Wellness Clinic และ BDMS Wellness Resort และบริษัทประสิทธิพัฒนาจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทรราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดหงรัตนารามวัดธาตุทองกรุงเทพมหานครวัดมหาชัยและวัดสังทองวนารามจังหวัดมหาสารคามและวัดมหาวนารามจังหวัดอุบลราชธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.กระทรวงมหาดไทยและสมาคมแม่บ้านมหาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพิชยยาติการามวัดดาวดึงสารามและวัดปุรณสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครวัดบ้านหนองไห้วัดหนองกุงจังหวัดบุรีรัมย์วัดสะแกวัดจันทร์วัดรางจระเข้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดหลวงจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.กลุ่มธุรกิจ TCP ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปนอกจากนี้มีคณะบุคคลและประชาชนไปถวายสักการะพระศพอาทิกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีบ้านบาดตำบลตะโกตะพิจังหวัดบุรีรัมย์โดยสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.
1: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับหน่วยงานต่างๆร่วมบรรจุถุงยังชีพพระราชทานและจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ห้องหนุนพักดีชั้น2อาคารรับรองกองพลที่1รักษาพระองค์พล1รออเขตดุสิตสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับหน่วยงานต่างๆร่วมบรรจุถุงยังชีพพระราชทานสีม่วงส้มจำนวน 3,000 ถุงสำหรับจัดเตรียมนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆที่มีสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันตามความเหมาะสมกับผู้รับและความเสียหายที่เกิดขึ้นในพื้นที่นั้นเช่นข้าวสารอาหารกระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยาตำราหลวงสบู่ยาสีฟันไฟฉายนอกจากนี้ยังมีถุงสำหรับพระสงฆ์ในพื้นที่ประสบอุทกภัยจำนวน150ถุงซึ่งมีสิ่งของจำเป็นสำหรับพระสงฆ์อาทิสบงจีวรผ้าขนหนูและมุ้งทั้งนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจะจัดตั้งโรงครัวพระราชทานณโรงเรียนวัดบางเตยเขตบึงกุ่มเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยจะทำอาหารกล่องวันละ 3,000 กล่องเป็นเวลา5วันตั้งแต่วันที่29กันยายนถึง3ตุลาคม2569เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่การเคหะคลองจันทน์ชุมชนเคหะร่มเกล้าและพื้นที่อื่นที่ได้รับผลกระทบขออภัยคุณผู้ชมในความผิดพลาดในการนำเสนอข่าวค่ะและคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามข่าวในพระราชสำนักใหม่ได้อีกครั้งในวันพรุ่งนี้สำหรับช่วงนี้ที่ฉันอศินีอมรโมลีสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณคุณอศินีค่ะ
3: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับวันนี้ทัพนักกีฬาไทยมีข่าวดีนะครับเราได้เหรียญทองเพิ่มเติมในศึกเอเชียนเกมส์ครับติดตามเพิ่มเติมกับคุณสุทธาศินีครับ

0: ันนี้มา3เหรียญในกีฬา3ประเภทเลยนะคะซึ่งเริ่มที่โซเฟียมอนโกเมอรีนะคะเธอโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะด้วยการคว้าเหรียญเรือใบหญิงเดี่ยวแล้วก็เป็นเหรียญทองที่13ของทัพนักกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้นะคะนอกจากนั้นเธอยังคว้าโควต้าไปลุยโอลิมปิก2028ได้ด้วยค่ะเอเชียนเกมวันนี้นะคะไฮไลท์ในการลุ้นเหรียญทองของทัพนักกีฬาไทยหนึ่งในนั้นก็คือการแข่งขันเรือใบประเภทเรือใบหญิงเดี่ยวหรือว่าเรืออิลกาซิกนะคะปรากฏว่าโซเฟียมอนโกเมอรี่ลูกครึ่งไทยอเมริกาค่ะวัย23ปีนะคะโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมโดยในรอบไฟแนลนั้นโซเฟียสามารถทำคะแนนสะสมรวมเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1คว้าเหรียญทองที่13ให้กับทัพนักกีฬาไทยนะคะนอกจากการคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมมาแล้วยังสามารถควอลิฟายคว้าโควต้าไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาได้ตามเป้าหมายค่ะโดยโซเฟียนั้นเคยสร้างประวัติศาสตร์เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันในโอลิมปิกปารีสเกม2024มาแล้วนะคะและเธอยอมรับว่าดีใจมากที่สามารถคว้าเหรียญทองมาครองได้ซึ่งเป็นความฝันที่เฝ้ารอค่ะ
1: ดีใจมากเลยค่ะแบบร้องไห้เยอะมากเลยค่ะก็ใช่ค่ะก็ต้องขอบคุณทุกคนที่แบบช่วยหนูมาหนูทำคนเดียวไม่ได้หรอกค่ะแบบก็แบบทั้งภูมิใจแล้วก็คือตอนนี้หนูรู้สึกเหมือนหนูฝันอยู่อะค่ะก็เรามาด้วยเป้าหมายอยู่แล้วค่ะแต่ก็พยายามไม่หวังอะไรมากแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องจริงก็แบบหนูเกือบไม่ได้มาเอเชียนเกมด้วยซ้ำหนูก็เลยแบบแฮปปี้มากๆค่ะ
0: อีกประเภทนึงนะคะที่เราได้เหรียญทองก็คือวอลเลย์บอลชายหาดหญิงค่ะรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยที่เป็นการจับคู่กันของธาราวดีนรพรลพัฒน์กับวรพีระชยากรก้องภพสรุตาวดีคู่มือวางอันดับที่4ของรายการนะคะเจอคู่จีนรองแชมป์เอเชียค่ะเกมนี้นักตบสาวไทยช่วยกันเล่นอย่างเต็มที่ก่อนจะเฉือนชนะจีนไป2-1เซตนะคะ21-17 13-21และ15-8คว้าเหรียญทองมาครองได้นะคะซึ่งเป็นเหรียญทองที่2ในประวัติศาสตร์ของวอลเลย์บอลชายหาดหญิงไทยในรอบ28ปีค่ะหลังจากเคยทำได้ในปี1999ที่ไทยเป็นเจ้าภาพนะคะซึ่งนักกีฬาแน่นอนค่ะต่างภูมิใจกับความสำเร็จนี
2: ้เหรียญทองนี่มันก็เป็นเหรียญประวัติศาสตร์ก็อยากได้การสนับสนุนทั้งทางสมาคมแล้วก็ทั้งส่วนอื่นๆนะคะมากขึ้นในกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดทั้งชายและหญิงเราอยากออกไปแข่งเยอะๆอะค่ะเพื่อที่เราจะได้ไปคว้าตั๋วโอลิมปิก
1: ใจวัดใจอะค่ะมันรู้สึกว่ามันเล่นของเราเล่นรู้สึกว่ามันสบายกว่าฝั่งตรงข้ามแต่ว่าเราให้กำลังใจซึ่งกันและกันอันนี้คือทีมเวิร์คมากๆเลยค่ะ
0: สำหรับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลก็ถือว่าทำได้ตามเป้าหมายในเอเชียนเกมนะคะซึ่งหวังไว้2เหรียญก็คือ1เหรียญทองแล้วก็เหรียญทองแดงจากวอลเลย์บอลหญิงในร่มค่ะต่อกันที่ข่าวเศร้านะคะเมื่อพัชรกันต์ภูลเกิดนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยรุ่น49กิโลกรัมต้องสูญเสียคุณพ่อจากเหตุเส้นเลือดในสมองแตกเมื่อวันที่26กันยายนนะคะแต่ว่าเธอก็สวมหัวใจนักสู้ลงแข่งขันจนสามารถคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้นะคะสำหรับเทควันโดนะคะวันพรุ่งนี้เรายังมีลุ้นอีก4คนก็คือนำโดยอยู่บัลลังก์ทัพทิมแดงในรุ่น68กิโลกรัมซึ่งเป็นความหวังของทีมชาติไทยค่ะ
3: พ่อเสียค่ะเส้นเลือดในสมองแตก
4: ทราบตอนไหนคร
3: ับ พ่อทราบวันตอนที่เก็บตัวซ้อมอยู่วันที่ประมาณ23-24ค่ะแล้วก็ตกใจค่ะแล้วก็ใจหายแล้วไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องจริงค่ะ
4: แล้วหนูตัดสินใจไม่กลับเพราะอะไร
3: เพราะกลัวกลับไปแล้วสภาพจิตใจมันแย่กว่าเดิม
5: ค่ะอะไรเชียร์ไม่ไหวไม่ไร
0: ก็ต้องยอมรับว่าน้องมีหัวใจนักสู้นะคะแม้ว่าจะเจอเรื่องหนักๆในครอบครัวอยู่ตอนนี้ก็ตามค่ะมาดูเหรียญทองล่าสุดนะคะจีน162เหรียญทองไปแล้วค่ะญี่ปุ่น69นะคะห่างไกลอันดับ1มากเกาหลีใต้33เหรียญทองค่ะคาซัคสถาน19เหรียญทองและไทยอยู่อันดับที่5นะคะ15เหรียญทองค่ะอีกเหรียญทองหนึ่งนะคะมาจากมวยสากลสมัครเล่นหญิงค่ะนัทนิชาจงโปร่งกลางชนะแชมป์เก่าจากเกาหลีเหนือถือว่าวุดวิดทีเดียวนะคะเป็นนักมวยไทยคนแรกเลยนะคะที่คว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์ในเอเชียนเกมแล้วก็เป็นเหรียญที่15ให้กับทัพนักกีฬาไทยค่ะ มวยสากลรอบชิงชนะเลิศรุ่น54กิโลกรัมหญิงนะคะโฟกัสนัทนิชาจงโปร่งกลางลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์เจอกับพังชอมีแชมป์เก่าจากเกาหลีเหนือค่ะยกแรกทั้งคู่ออกหมัดเข้าใส่กันอย่างสูสีและจบยกนี้นัทนิชาคะแนนนำ4-1เสียงนะคะยก2พังชอมีเดินหน้าต่อยจนนัทนิชาโดนนับนี่ใจหายใจคว่ำกันไปหมดเลยนะคะและจบยกนี้คะแนนก็สูสีกันค่ะต้องชิงดำในยกสุดท้ายยกสุดท้ายนี้นัทนิชาอาศัยการดึงจังหวะต่อยนะคะเน้นๆเลยค่ะซึ่งรูปเกมก็ถือว่าสูสีจบยกทั้งสองฝ่ายก็ถือว่ามั่นใจจะได้รับการชูมือแต่ว่าสุดท้ายแล้วนัทนิชาเอาชนะไป4-1เสียงคว้าเหรียญทองมาครองได้นะคะทำให้เป็นนักมวยหญิงคนแรกที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมพร้อมกับปลดล็อกให้กับทีมกำปั้นไทยในรอบ12ปีเลยทีเดียวค่ะโดยเรืออากาศเอกวุฒิชัยมาสุขนั้นคว้าเหรียญทองให้กับทีมกำปั้นไทยครั้งล่าสุดในเอเชียนเกมก็ต้องย้อนไปในปี2014ที่อินชอนเกาหลีใต้ค่ะ
6: หนูว่าหนูวันนี้หนูทำได้ดีมากๆเลยค่ะยกสุดท้ายตื่นเต้นมากกว่าค่ะเพราะว่าเขาเก่งด้วยแล้วหนูไม่คิดว่าหนูจะทำได้ดีขนาดนี้ค่ะดีใจมากๆค่ะเพราะว่าชนะเบอร์หนึ่งมาได้แล้วเขาแบบเป็นคนที่แบบเก่งแล้วคือเขาชนะทุกคนมาด้วยคะแนน5-0ทุกคนเลยค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่คอยให้กำลังใจทั้งทางบ้านแล้วก็ทั่วประเทศไทยเลยค่ะวันนี้หนูทำ

0: คะทั้งที่ในยุครุ่งเรืองของมวยสากลก็กวาดมาได้ถึง5เหรียญทองในปี1998ที่ไทยเป็นเจ้าภาพค่ะการที่นักมวยไทยไร้เหรียญนั้นมีปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงปรับรุ่นน้ำหนักใหม่ด้วยนะคะแต่ว่าสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยก็ยังมีอีกหลายปัจจัยทั้งการขาดนักมวยปัญหาในเรื่องของการปรับสไตล์การชกซึ่งนักมวยไทยก็ออกหมัดสู้คู่ต่อสู้ไม่ได้นะคะก็มักจะออกหมัดที่น้อยกว่าไม่จะแจ้งนอกจากนี้ยังมีเรื่องของผู้ตัดสินค่ะซึ่งขณะนี้ไทยไม่มีผู้ตัดสินไปตัดสินในเวทีระดับโลกเลยนะคะปัจจัยเหล่านี้เป็นเรื่องที่ผู้บริหารสมาคมมวยสากลแห่งประเทศไทยกำลังถูกตั้งคำถามถึงความล้มเหลวของมวยสากลค่ะปัญหาของทีมมวยสากลชายนะคะสืบเนื่องมาตั้งแต่เอเชียนเกมครั้งที่แล้วนะคะแล้วก็ต่อไปจะไปถึงโอลิมปิกแล้วอีก2ปีข้างหน้าสมาคมกีฬามวยสากลคงจะต้องผ่าตัดใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อกอบกู้ผลงานของมวยสากลค่ะ
1: ขอบคุณคุณสุทาสินีครับท่านผู้ชมครับตอบโจทย์คืนนี้ชวนแกะรอยทรัพย์สินของสสไอเดียและสามีนะครับติดตามตอบโจทย์กับคุณวราวิชชิมมณีครับ
2: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราสองคนและทีมข่าวขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: ถอดรหัสจับสแกมเมอร์ตั้งฐานลาวใต้นิยามอาชญากรเร่ร่อนแตกกลุ่มย่อยแทรกซึมย่านเศรษฐกิจเวียงจันทร
4: ์ปัจจุบันเขากระจายไปทุกพื้นที่โดยเฉพาะแต่อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษเนาะนักลงทุนส่วนใหญ่เป็นจีนฉะนั้นกลุ่มสแกมเมอร์ส่วนใหญ่ก็เป็นจีน
3: ฝนหนักแค่ไหนถามใจกรมอุตุคาดการฝนรอบใหม่ 4-6 ตุลาคมนี้ยังเชื่อมั่นได้หรือไม
1: ่ณวันนี้การพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ย
5: ครับ
1: เชื่อได้ 100% นะ
5: โอ้ยอย่าบอกว่าการพยากรณ์ได้ 100% เลยนะเพราะ 100% นี่คือแบบว่าเราไม่มีอะไรผิดพลาดเลยนะ
1: ตามได้ในข่าวเจาะย่อโลกข่าวค่ำเสาร์นี
6: ้ท่านน่าจะลงไปตรวจสอบสสชัยภูมิผู้หญิงคนหนึ่งฮะซึ่งเป็นสสที่อาจจะมีสามีนะฮะที่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์
7: ดิฉันขออนุญาตใช้สิทธิ์พาดพิงเมื่อสักครู่ท่านประธานสุชดาสางแทนทรัพย์สสผู้หญิงชัยภูมิคนเดียวค่ะพรรคภูมิใจไทยค่ะเมื่อกี้ที่เพื่อนสมาชิกพูดออกมาดิฉันไม่ยอมค่ะท่านต้องถอนค่ะถ้าท่านเป็นลูกผู้ชายนะคะเพราะดิฉันท่านพูดถึงดิฉันโดยตรงค่ะฉะนั้นเวลาจะพูดอะไรอย่าพูดเลื่อนลอยค่ะอย่าใช้แต่อารมณ์ค่ะพูดอะไรให้มันมีหลักฐานค่ะขออนุญาต
6: แล้วถ้าท่านอยากได้หลักฐานไม่ต้องห่วง
7: เปิดเลยค่ะ
6: ไม่ช้า
7: ท่านเปิดเลยค่ะอย่าพูดจาเลื่อนลอยค่ะ
6: แล้วผมยืนยันครับ
8: คืออย่างนี้คุณรังสิมันวันนี้มันยังไม่ได้มีหลักฐานท่านไม่ต้องถามท่านถอนคำพูดก่อนอันนี้เป็นประธานวินิจฉัยนะครับเพราะว่ามันเสียหายจริง
6: ๆท่านประธานผมจะถอนเนี่ยนะครับโอเคท่านประธานมีสิทธิ์ในการวินิจฉัย
8: ให้ถอนกรุณาออกไปข้างนอกห้อง
6: น้อมรับปฏิบัติครับ
9: สวัสดีครับตอบโจทย์กับผมวราวิชชิมณีนะครับดราม่าจากในสภาเมื่อวานที่อภิปรายกันการที่คุณโรมกล่าวหาส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยว่าสามีไปมีความเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์หรือไม่ก็นำไปสู่การขุดคุ้ยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของคุณสุชาดานะครับส.ส.ชัยภูมิของพรรคภูมิใจไทยรวมถึงสามีด้วยว่าเกือบ 2,000 ล้านมีรายได้มาจากไหนมีที่มาที่ไปโปร่งใสหรือเปล่าและตกลงว่าส.ส.สามารถจะกล่าวหากันแบบนี้ได้หรือไม่จะต้องมีหลักฐานมากน้อยขนาดไหนวันนี้ชวนคุยกัน2ท่านครับคุณธอมจุลภาสเครือโสพลนักธุรกิจและคุณสิริโชคโสภาอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับสวัสดีทั้ง2ท่านครับ
10: สว
9: ั
10: สด
11: ี
10: คร
11: ับ
9: ผมเริ่มจากคุณสิริโชคก่อน
10: คร
11: ับ
9: ลงคุณโรมสามารถจะกล่าวหาสสพรรครัฐบาลแบบนี้ได้ไหมว่าสามีอาจจะเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์เอาในแง่อะไรทำได้อะไรทำไม่ได้ในสภา
10: คือในแง่ของกฎหมายก่อนนะครับระเบียบสภาเนี่ยอนุญาตให้กล่าวหากันเองได้หมายถึงว่าในสภาเนี่ยไม่มีการฟ้องร้องแต่ถ้าเกิดพลาดพิงไปถึงบุคคลที่3เนี่ยอันนี้จะมีปัญหาแต่ว่าสิ่งที่คุณ รวมรังสิมันต์รวมพูดเนี่ยสังเกตว่าแกก็ฉลาดในการพูดแกใช้คำว่าอาจจะและแกว่าเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ไม่ได้ชี้ชัดว่าสามีของคุณสุชาดานี่เป็นสแกมเมอร์แต่ใช้คำว่าเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์เพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าตรงนี้ก็อาจจะเป็นข้อในการต่อสู้ของแกเพราะว่าวันนี้คุณเดียก็ได้ไปฟ้อง

0: กับตำรวจสืบสอบสวนกลางแล้ว
1: ปกป้องสิทธิ์ของตัวเอง
0: ใช่ครับ
1: แต่จริงๆแล้วมันจะคุ้มครองคุณโรมเฉพาะตัวคุณสุชาดา
0: ใช่เฉพาะคุณสุชาดาแต่ถ้าพาดพิงไปถึงสามีไม่คุ้มครองอยู่แล้ว
1: แม้ว่าเวลายื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินจะยื่นในนามสามีภรรยาคู่สมรสก็ตาม
0: ในหลักของสภาเขาถือว่าสามีของคุณสุชาดานี่ไม่สามารถมาชี้แจงในสภาได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ควรที่จะพาดพิงเขาแต่ถ้าเป็นสสเนี่ยมันสามารถลุกขึ้นมาชี้แจงตอบโต้ได
1: ้
0: เขาก็เลยมองว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปพาดพิงถึงคนที่3โดยไม่จำเป็น
1: ครับแต่ในแง่ของการตรวจสอบเวลานักการเมืองตรวจสอบนักการเมืองเห็นว่าแม้จะเป็นทรัพย์สินของคู่สมรสก
0: ็
1: ตามสามารถที่จะล่วงเข้าไปดูในรายละเอียดตั้งข้อสงสัยได้หรือเปล่าคุณสิริ
0: ตั้งได้ครับแต่อย่าไปกล่าวหาเกินความเป็นจริงคือถ้าเกิดคุณโรมยังไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าเขาเป็น1 2 3 4 5เนี่ยก็ยกตัวอย่างว่าเนี่ยทรัพย์สินเนี่ยดูแล้วมีปัญหานะคุณสามารถชี้แจงได้ไหมอันนี้ผมว่าไปได
1: ้พูดถึงเมื่อวานเนี่ยไทม์ไลน์มาจริงๆมันเริ่มจากกระทู้ถามท่านรัฐมนตรีชัยชนกถูกไหมว่าไอ้เงิน40ล้านที่ท่านเคยอ้างว่ามีคนมาเสนอให้ตอนท่านเข้ามารับตำแหน่งความคืบหน้ามันไปถึงไหนแล้วท่านชัยชนกก็อาจจะมีทั้งส่วนที่ตอบแล้วก็ไม่ได้ตอบคำถามคุณโรมก็ไปอธิบายว่าในฐานะรัฐมนตรีทำอะไรไปบ้างจับคนนั้นจับคนนี้ก็ไปพาดพิงสสพรรคประชาชนคุณโรมก็พูดกันตรงๆก็คล้ายๆเอาคืนบ้างอ่ะลุกขึ้นมาบอกว่าถ้าคุณจะเล่นอย่างนี้ก็ดูสสหญิงชัยภูมิของคุณในแง่การตั้งกระทู้สามส่วนแล้วมันลามมาถึงเรื่องบัญชีทรัพย์สินได้ยังไงคุณสิริโชคมันทำได้ป่ะมันเป็นวาระนี้หรือเปล่า
0: คือผมมองว่าคุณรวมแกตั้งใจอยู่แล้วนะผมไม่ได้มองว่าเป็นเหตุบังเอิญแกหาจังหวะเพราะผมเข้าใจว่าแกคงจะมีหลักฐานบางอย่างซึ่งอาจจะมีคนมามอบให้แกก็เลยถือโอกาสนี้ในการที่จะเปิดแผลก่อนนะครับผมเชื่อว่าน่าจะเป็นแบบนั้นแล้วก็ถามว่าทำได้ไหมก็ทำได้นะครับเพราะว่าเราอาจจะถามนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีขณะเดียวกันเราพาดพิงไปถึงสสคนอื่นก็ได้แต่ว่าสสคนอื่นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะลุกขึ้นมาตอบโต้นะครับก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นปกติในสภาผู้แทนราษฎร
1: คือไม่จำเป็นว่าจะต้องรออภิปรายไม่ไว้วางใจหรือเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนนั้น
0: ๆเพราะว่าสสเราก
1: ระทู้สดคุณก็ลุกขึ้นมากล่าวหาสสเพื่อนสสได
0: ้อย่าลืมอภิปรายไม่ไว้วางใจมันเฉพาะรัฐมนตรีเราอภิปรายสสไม่ได้นะครับยกเว้นว่าสสไปเกี่ยวข้องกับโครงการซึ่งรัฐมนตรีอนุมัติอะไรก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าคุณรังสีมันคงจะหาจังหวะนี้แหละครับที่จะเปิดแผลตรงนี้นะครับเพราะว่าผมเห็นว่าหลังจากนั้นแกก็
1: เคลื่อนเลย
0: เคลื่อนเลยใช่ไหมครับผมคิดว่าถ้าไม่มีข้อมูลแกคงไม่เคลื่อนหรอกแต่ว่าแกต้องมีข้อมูลบ้าง
1: แค่หาจังหวะ
0: ใช่ใช่
1: พอดีท่านรัฐมนตรีชัยชนกพาดพิงสสพรรคประชาชนแกก็เลยลุกขึ้น
0: ถึงจะไม่พาดพิงผมว่าแกก็หาจังหวะในการที่จะพูด
1: โอเคคุณทอมมองยังไงกับบทบาทคุณโรมในสภา
2: ก็เดินนะ
1: ครับ
2: แสดงความยินดีด้วยที่ย้ายมาอยู่ที่นี
1: ่ขอบคุณครับ
2: เพิ่งรู้วันนี้แล้วก็อยากเจอคนนี้มานานมาก
1: โอเคอ่ะ
2: เป็นเกียรติมาก
1: เดี๋ยวพูดกันดีๆเดี๋ยวสุดท้ายเดี๋ยวจะเถียงกันเดี๋ยวผมจะถามเอา
2: การเถียงกันเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะมันจะได้เปิด
0: ให
2: ้ทั้งสองฝ่ายได้เข้าใจนะครับสำหรับพี่เนี่ยพี่สุริโชคพูดถูกหมดนะครับส.ส.ในสภาเนี่ยตามกฎเนี่ยพาดพิงกันได้ไม่มีปัญหาหรอกนะเพราะคุณเป็นส.ส.แต่สิ่งที่โรมาจะพลาดไปนิดหนึ่งเนี่ยคือไปเอาคนข้างนอกคือสามีเขาใช่ไหมครับแล้ววันนี้การที่น้องเดียเนี่ยเขาไปแจ้งเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องให้สามีเขาไปแจ้งนะคนที่ต้องไปแจ้งคือสามีเพราะคนนี้ไม่เกี่ยวข้องเลยไม่มีสิทธิ์ที่จะมาดีเฟนต์ตัวเองในสภาเลยงั้นเนี่ยโรมพลาดตรงนี้หน่อยนะครับแต่สำหรับพี่นะพี่ว่าโรมเนี่ยมีอนาคตอย่างสูงมากนะหลังจากสสเสร็จแล้วเนี่ยไปเป็นผู้กำกับละครดราม่าจริงๆถ้าพี่เป็นเจ้าของช่อง3นะถ้าพี่เป็นเจ้าของช่อง7นะพี่จะเล็งน้องคนนี้ไว้เลยเพราะสร้างดราม่าได้เก่งมากนะคนไทยกำลังจะจมน้ำตายกันปากท้องประชาชนจะไม่มีกินกันแล้วสงครามยังเกิดขึ้นน้ำมันยังแพงแม่แต่ก็สร้างดราม่าได้ขนาดนี้กันช่อง3กับช่อง7ครับจองตัวโรมไว้เลย
1: นะด่าเนี่ยถามจริง
2: คือจริงๆแล้วเรื่องนี้มันจบได้ง่ายมากใช่ไหมเดียเขาไม่ได้มีอะไรมากเขาบอกว่าคุณมีหลักฐานก็แฉออกมาคนไทยตอนนี้ก็รออย่างเดียก็แฉออกมามันก็จบภายในวันเดียวแต่นี่ต้องดึงนะต้องดึงเพื่อมันจะไม่สนุกละครมันต้องหลายๆตอนก็เลยต้องเรียกนะต้องเรียกมาตรวจสอบตรวจสอบอะไรอ่ะก็คุณบอกคุณมีหลักฐานอ่ะก็ต้องตรวจสอบก็แฉออกมาสิพอแฉออกมาปุ๊บแล้วจะให้เขามาดีเฟนต์อ่ะได้แต่นี่จะให้เขามาโดนตรวจสอบก่อนโดยที่เขายังไม่รู้เลยว่าข้อกล่าวหาคืออะไรนะพี่ก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วโรมเนี่ยสำหรับพี่เนี่ยพี่คิดตลอดว่าโรมเป็นคนเก่งคนก็รู้ว่าพี่กับโรมเขามีประวัติกันที่ดีนะไม่เคยติว่าโรมเป็นคนที่ไม่มีสาระนะครับแต่ก็มีหลายเรื่องที่โรมทำออกไปเนี่ยแล้วก็ผิดพลาดในการที่กล่าวหาคนไปก่อน ดูง่ายๆเอาคดีใหญ่เลยคือสว.อุปกิจใช่ไหมเล่นเขาจนครอบครัวเขาเสียหายตระกูลคุณอุปกิจนี่เป็นตระกูลที่ดีมากนะทำให้ชื่อเสียงเสียหายสุดท้ายแล้วเป็นไงคุณอุปกิจไม่ผิดสักข้อนึงเลยนะเรื่องสแกมเมอร์ฝรั่งชื่อดังคนหนึ่งตอนนี้ก็เล่นเขาจนไม่รู้จะเล่นยังไงก็ยังไม่มีสักหนึ่งคดีเลยนะที่เกี่ยวกับว่าผู้ชายคนนี้เป็นสแกมเมอร์นะครับคือปากเนี่ยมันพูดได้ทั้งนั้นนะแต่พี่ที่เป็นห่วงเรื่องนี้แทนประชาชนทั้งหมดนะรัฐไม่ควรจะมีอำนาจอันนี้อเมริกาด้วยนะครับพี่ทุกประเทศเลยนะอเมริกาตอนนี้ก็แย่มากนะเรื่องใช้อำนาจของรัฐเนี่ยเพื่อจะโจมตีประชาชนเพื่อคะแนนของการเมืองของตัวเองอันเนี้ยไปโจมตีคนที่ไม่ได้เป็นนักการเมืองนอกสภาเพื่อจะใช้อำนาจรัฐอำนาจโซเชียลมีเดียคือวันเนี้ยเรา
1: โดนเป็นฝ่ายค้านนะไม่มีอำนาจรัฐอยู่ในมือคุณทอม
2: มีอำนาจรัฐก็คือเป็นส.ส.เนี่ยมีอำนาจรัฐอยู่แล้วการเป็นส.ส.มันมีอำนาจรัฐมีอำนาจโซเชียลมีเดียมีอำนาจคนที่ตามพรรคส้มใช่มั้ยครับงั้นจะบอกไม่มีอำนาจรัฐเนี่ยไม่ได้เพราะเขามีอำนาจนะโดยที่พี่ว่าจริงๆแล้วเรื่องเนี้ยทำไมเนี่ยคืนนี้พี่ก็ต้องโหขับมาจากไกลใช่ไหมออกหลายรายการแล้ว พี่ก็ไม่สบายแต่เราต้องมาทำรายการนี้เพื่ออะไร
1: ให้คนเข้าใจ
2: ไม่ใช่จริงๆรายการนี้ทำจบได้นาทีนี้เลย
1: เดี๋ยวก่อนสิ
2: ไม่
1: ใช่เปิดหลักฐานเลย
2: ก็คือเปิดหลักฐานเขาจบไงคำถามก็คือว่าทำไมโรมต้องดึงเรื่องนี้ให้เป็นเกมการเมืองถ้าโรมมีข้อมูลจริงนะไอ้อย่างเรื่องคุณชัยชนก40ล้านเนี่ยอันนี้พี่เห็นด้วยนะอันนี้ก็ยิงเข้าไปสิถ้าชัยชนกเขาพูดโดยที่มีการเท็จออกมาก็เล่นเรื่องนี้ไปสิอันนี้เป็นเรื่องที่ควรจะเล่นไงแต่เรื่องเนี้ย
1: ถ้ามีก็เปิดหลักฐานมาถูกไหม
2: ก็คือมันง่ายมากอ่ะผมมีหลักฐานผมมีหลักฐาน
1: โอเคเดี๋ยวรอว่าคุณโรมเขาจะเคลื่อนยังไงแต่ฟังข้อสังเกตคุณสิริโชคก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะลองถามคุณทอมว่าในฐานะนักธุรกิจแวดวงก็รู้ความเคลื่อนไหวเรื่องนี้เหมือนกันอ้าวคุณสิริโชคผมขอแบบย่อๆที่คนจะเข้าใจได้ง่ายก็แล้วกันนะเพราะว่าเห็นเขียนใน Facebook โหยาวเหยียดเลยที่มาที่ไปความสลับซับซ้อนตกลงมีข้อสังเกตยังไงทรัพย์สินของคุณสุชาดากับสามีคุณไทหยางซางใช่มั้ยเกือบ 2,000 ล้านมีข้อสังเกตยังไงคร
3: ับคือครับก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่ากฎหมายรัฐดูเนี่ยบังคับให้บุคคลสาธารณะนะครับโดยเฉพาะนักการเมืองต้องแจงบัญชีทรัพย์สินสาเหตุที่ต้องแจงเพราะอะไรครับเพราะต้องการให้มีการตรวจสอบนะครับจะเห็นว่าข้าราชการบางคนเนี่ยแค่ส่งบัญชีทรัพย์สินโดยไม่ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะก็ได้เพราะอันนั้นคือเขาเก็บไว้เฉยๆแต่กรณีนักการเมืองเนี่ยคือต้องเปิดเลยเพื่อให้สาธารณะได้ช่วยกันดูว่าที่มาที่ไปของเงินหนี้สินทรัพย์สินได้เพิ่มขึ้นไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคุณสุชาดาเนี่ยเข้ามาเป็นส.ส.เนี่ยก็ต้องรับผิดชอบในการที่ต้องชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นว่าทรัพย์สินที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะครับพอคุณรังสิมันรวมเปิดเรื่องนี้ครับผมก็มีความสนใจอยากจะรู้ว่าสรุปแล้วมันคืออะไรกันแน่ครับเพราะว่าคุณรังสิมันก็พูดแต่เฉยๆว่าเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์นะครับผมก็เลยเข้าไปศึกษาค้นคว้าเพราะเป็นงานขนาดของผมอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นฝ่ายค้านประจำเวลาเป็น
1: ส.ส.
3: นะครับก็เลยไปดูบัญชีทรัพย์สินผมไม่ได้สนใจเรื่องบ้านที่ดินรถไม่ได้สนใจนาฬิกาก็ไม่สนใจสนใจก้อนนี้เป็นพิเศษครับก้อนที่เป็นเงินเป็นเจ้าหนี้นะครับ 1,400 กว่าล้านเพราะว่าเป็นจำนวนที่สูงมากเพราะทรัพย์สินเขาประมาณ 1,900 ล้าน 1,400 นี่ก็ประมาณ 70% ของยอดทรัพย์สินแล้วซึ่งมาเป็นหนี้เขาเป็นเจ้าหนี้นะครับซึ่งเราก็ไปดูต่อว่าบริษัทที่เขาเป็นเจ้าหนี้นี่คือบริษัทอะไรก็ไปพบว่าเป็นกองทุนคริปโตกองทุนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของเขานะครับแล้วก็บริษัทนี้ครับก็ชื่อว่า 3AC นะครับตัวย่อปรากฏว่าเขาให้เงินยืมกับบริษัทนี้นะครับ1,400 กว่าล้านทีนี้ผมก็ในฐานะที่เป็นประชาชนคนหนึ่งเราก็ต้องตั้งข้อสังเกตว่าคุณซางนะครับอายุ20กว่าปีตอนนั้น24นะครับเอาเงิน 1,400 กว่าล้านมาจากไหนนะครับ
1: ซึ่งเป็นให้ 3AC กู
3: ้ใช่ๆนะครับซึ่งแน่นอนเนี่ยคนที่มีอายุน้อยก็มีสิทธิ์รวยได้นะครับเราไม่ได้บอกว่า อายุน้อยรวยไม่ได้แต่ประเด็นก็คือว่าเงินก้อนนี้เอามาจากไหนนะครับซึ่งมันก็มีอยู่2 อย่างก็คือ1เนี่ยคุณซางเนี่ยตอนนั้นเขามีบริษัทที่ชื่อว่าบริษัทเรนนะครับบริษัทเรนเนี่ยครับก็จะประกอบไป3บริษัทผมไม่เอ่ยชื่อนะครับมันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะ
1: ซับซ้อนไป
3: ซับซ้อนไป3บริษัทนี้ครับตอนแรกก็คือออกโทเค็นชื่อว่าเรนโทเค็นแล้วก็ให้คนซื้อโทเค็นนี้ไปนะครับก็คือเป็นการหาเงินแบบนึงเสร็จแล้วพอทำไปสักพักนึงเนี่ยก็ปรากฏว่ามี
0: บริษัทยักษ์ใหญ่ในขณะนั้นก็คือคุณแซมแบงค์แมนฟรีดนะครับซึ่งเขาก็เป็นเจ้าของ FTX กับอาลามาดานะครับซึ่งต้องอธิบายก่อนว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรก็คือว่า FTX กับอาลามาดาเนี่ยเจ้าของเดียวกัน FTX นี่คือแพลตฟอร์มในการซื้อขายคริปโตอาลามาดาเป็นกองทุนแต่ปัญหาคือว่าอาลามาดาเนี่ยสามารถเข้าไปในบัญชีของ FTX ได
1: ้
0: หมายความว่าถ้าเกิดเราไปลงทุนที่ FX ใช่ไหมครับเอาเงินไปลงทุนเราเห็นตัวเลขเราในบัญชีแต่เงินมันไม่มีเพราะว่าอาลามาดาเอาเงินนี้ออกไปลงทุนที่
1: เพราะอาลามาดาเป็นกองทุน
0: ใช
1: ่ FTX เป็นเหมือนแพลตฟอร์มกลาง
0: ใช่ซึ่งจริงๆกองทุนไม่ควรจะเอาเงินนี้ได้ไงครับเพราะว่าเงินนี้มันเป็นเงินของคนที่มาลงทุน
1: ครับ
0: แต่ด้วยความที่เขาเป็นเจ้าของแล้วเขาซิกแซกใช่ไหมครับเขาก็มีพาสเวิร์ดเขามี IP อะไรเหมือนเขาเงินตรงนี้ออกมาแล้วไปลงทุนในสิ่งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับนักลงทุนเลยก็เป็นเหตุให้เขาโดนดำเนินคดีนะครับแล้วก็ติดคุก25ปี
1: ซึ่งอันนี้คือปัญหาของ FTX กับอาลามาดา
0: ใช่แต่บังเอิญบริษัทนี้มาซื้อบริษัทของคุณซาง
1: ที่ชื่อเรน
0: ชื่อเรนใช
1: ่
0: มันก็เลยเป็นที่มาว่าเราก็ตั้งคำถามว่า 1,400 กว่าล้านเนี่ยมันต้องชี้แจงว่าเป็นเงินที่ได้มาจากการขายบริษัทหรือเปล่า
1: ให้ FTX
0: ใช่หรือเป็นเงินที่ได้มาจากการขายโทเค็นเรนนะครับซึ่งต้องออกมาชี้แจงให้มันชัดว่ามันคืออะไรนะครับเพราะว่าบุคคลที่อยู่รอบของคุณสางเนี่ยแต่ละคนติดคุกบริษัทล้มละลาย
1: มีใครมีเหตุอะไรบ้างอ่ะคุณสิริโชคลองไล่ดู
0: คนแรกนะครับก็จะมีคุณสางนี่เขาไปลงทุนร่วมกับมิสเตอร์สเตฟานฉินนะครับซึ่งเป็นผู้ตั้งกองทุน Virgil Capital นะครับแล้วก็คุณไทหยางซางเนี่ยเป็นผู้ร่วมก่อตั้งเป็นกรรมการของ Virgil Capital ซึ่งต่อมานะครับศาลสหรัฐเนี่ยก็ได้ดำเนินคดีกับคุณสเตฟานฉินนะครับคดีช่อโกงหลักทรัพย์แล้วก็โทษจำคุก 7.5 ปีแต่ย้ำนะครับว่าคดีนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคุณซาง
1: เ
0: พียงแต่ว่าคุณซางเนี่ยก็มีความเกี่ยวข้องในเรื่องของการเป็น founder นะครับแล้วก็คนที่2ก็คือแซมแบงค์ฟรีด
1: FTX เนี่ย
0: ใช่ครับ
1: 25ปี
0: 25ปีและคนที่3ก็คือผู้ร่วมก่อตั้ง3 Arrow Capital 3 AC ซึ่งเป็นบริษัทที่ยืมเงินมาจากคุณซางตรงนี้ประเด็นก็คือศาลล้มลายสิงคโปร์เนี่ยต้องการให้มิสเตอร์ซูซูเนี่ยครับชี้แจงบัญชีทรัพย์สินว่าที่มาที่ไปคืออะไรจ่ายเงินครับใครอย่างไรเนี่ยปรากฏว่ามิสเตอร์ซูนี่ไม่ยอมชี้แจงแล้วก็ยอมติดคุก4เดือนนะครับเพื่อปกปิดตรงนี
1: ้ 3AC ปัจจุบันสถานะของมันก็คือล้มละลายถูกไหมทีนี้ไอ้ผู้ก่อตั้งทั้งหลายก็ต้องชี้แจง
0: ว่าก
1: ับศาลของสิงคโปร์
0: ใช่ครับ
1: แต่เขาไม่ยอมชี้แจง
0: ไม่ยอมชี้แจง
1: เลยติดคุกในข้อหานี
0: ้
1: ไม่ใช่ติดคุกในข้อหาว่าไปโกงไปอะไรยังไม่ใช่นะ
0: ไม่ใช่ครับ
1: ฉะนั้น
0: แต่ว่าเราก็ตั้งข้อสังเกตว่าต้องมีอะไรปกปิดนักหนาแล้วครับใช่ไหมครับถึงยอมที่จะให้ตัวเองติดคุกอันนี้เป็นข้อสังเกตแต่ทั้งหมดเนี่ยมันกลับมาประเด็นที่ว่าเงิน 1,400 กว่าล้านเนี่ยเอามาจากไหนนะครับแล้วเงิน 1,400 ล้านที่พูดถึงเนี่ยมันเป็นเงินที่ให้กู้กับบริษัทที่ล้มละลายไปแล้วแล้วอยู่ในการเฉลี่ยทรัพย์อยู่ซึ่งผมคิดว่าการเฉลี่ยทรัพย์เท่าที่ผมดูล่าสุดน่าจะไม่เกิน 30% เพราะฉะนั้นตัวเลขที่แท้จริงเนี่ยที่คุณสางและภรรยาน่าจะได้เนี่ยมันไม่มีทาง 1,400 กว่าล้านอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องไปดีลกับปปช.ว่าจะแก้ไขกันยังไงนะครับแต่ในมุมของผมเนี่ยเราสนใจว่าเงินพวกนี้มันมาจากไหนเพราะว่ามันอยู่ในแวดล้อมของบรรดาคนที่มีการช่อโกงนะครับทั้งคริปโตทั้งอะไรทั้งหมดเนี่ยมันก็เลยเป็นเหตุให้เราตั้งข้อสังเกตได
1: ้
0: นะครับแต่เราไม่ได้บอกว่าคุณซาง
1: โอเคมันมีอยู่ส่วนหนึ่งที่คุณสิริโชคพูดถึงเรนโทเค็น
0: ใช่ครับ
1: อันนี้มีปัญหาด้วยไหมเพราะอันนี้มันโดยตรงกับตัวคุณสางเลยถูกไหม
0: คือเรนโทเค็นเนี่ยใช่คุณเรนโทเค็นนี่มีปัญหาเพราะว่าคุณสางเนี่ย เป็นคนที่ขายเรนโทเค็นนะครับแล้วก็มีคนซื้ออยู่จำนวนมากนะครับก็เรสเงินได้พอสมควรแล้วเรนโทเค็นเนี่ยพอมีข่าวการเทคโอเวอร์ของ FX เนี่ยก็ทำให้เรนโทเค็นราคาสูงขึ้นนะครับแต่1.80 เหรียญแต่พอเกิดล้มขึ้นมาเนี่ยตอนนี้เหลือไม่ถึง 0.0001 เรียกว่าจากตลาดแคปที่มีประมาณ 50,000 ล้านเนี่ยเกือบ0เลยเพราะฉะนั้นจะมีผู้เสียหายจากโทเค็นนี้เยอะมาก
1: คือมันก็อาจจะมองไต่เส้นได้ว่ามันเป็นในแง่ของการหลอกลงทุนหรือเปล่า
0: ใช่
1: ผมตีความแบบนั้นได้ไหมถูกไหมที่คุณสิริโชคกำลังจะบอก
0: เพราะเหมือนกับว่าเจ้าของเนี่ยชิงออกไปก่อน แต่ปล่อยให้คนอื่นล้มหมดซึ่งอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ทางคุณสังต้องมาชี้แจงไง
1: ครับเลยอยากรู้ว่าตกลง 1,400 ล้านที่เป็นเป็น 3AC เป็นหนี้เขาเนี่ยมันมาจากไหน
0: ใช
1: ่มาจากเงินที่ FTX มาซื้อเรน
0: ใช่
1: หรือมาจากเงินที่เขาขายเรนโทเค็นตอนนั้น
0: ใช่ครับ
1: แล้วถ้ามันมาจาก2 ส่วนนี้ความผิดมันคืออะไรจะเรียกเขาว่าเป็นสแกมเมอร์ได้แล้วหรอหรือยังไง
0: ก็ต้องดูว่าที่มาที่ไปของเงินมันถูกหรือเปล่าถูกไหมครับว่าสมมติว่าถ้าเป็นเงินที่มาจาก FTX แต่มีเงินที่ไปแอบเอาเข้ามาเนี่ยแล้วมาซื้อเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นปัญหา
1: คือก็จะไปโยงกับที่ FTX ก็ไปมีปัญหากับนักลงทุนของเขาเหมือนกัน
0: เพราะเหมือนกับเอาเงินที่ขโมยเข้ามาแล้วมาลงทุน
1: มาซื้อบริษัทเรนของ
0: ซึ่งอันนี้เราไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะระบุอย่างนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นกรณีของโทเค็นก็เหมือนกันก
1: ็
0: ไปหลอกเข้ามาลงทุนไหมคนเจ้าของรวยแต่ว่าคนอื่นเจ๊งหมด
1: อันนี้โอเคคุณทอมคุณสุริโชคพยายามไล่เรียงแล้วเอาแบบไม่ต้องละเอียดมากนะเน
2: า
1: ะ
2: เจ้าของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เมืองไทยทุกคนถ้าฟังพี่สุริโชคนะควรจะเข้าคุกหมดเลย นะดูหุ้นบริษัทที่บอกให้คนไปซื้อหุ้นตอนนี้เป็นตลาดหลักทรัพย์ไทยก็เจ๊งหมดเอาใหม่เลยนะพี่อธิบาย
1: เอางี้ข้อเท็จจริงตรงกันไหมที่คุณสุริโชคเล่า
2: เอาใหม่เอาใหม่เลย
1: ฟังสองมุมอ่ะ
2: ต้องเข้าใจก่อน FTX คือใคร FTX เนี่ยสมัยหนึ่งเนี่ยก็คือ Google ของคริปโตเลยนะแซมเนี่ยดังมากตอนนั้น
1: ครับ
2: คือต้องเข้าใจนะครับมีช่วงที่เขาเรียกว่าคริปโตบับเบิ้ลที่มันขึ้นจากเลยนะแซมเนี่ยเขาตั้งบริษัทชื่อ FTX ขึ้นมาโดยที่บริษัทที่รัฐบาลอเมริกาก็รับรองนะแต่ละคนที่มาถือหุ้นใน FTX เนี่ยดังทั้งประเทศเลยนะนักการเมืองทุกคน FTX ไม่ได้เป็นบริษัทเลวนะตอนที่เขามาซื้อแล้วตอนนี้เขามีนโยบายแซมเนี่ยกับ FTX เนี่ยคือซื้อเล็กๆให้หมดก็เหมือนกับ Google ครั้งหนึ่งอ่ะใช่ไหมใครมีบริษัทขึ้นมาสมัยหนึ่งเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้ Google มาซื้อคุณสามีของคุณเดียเนี่ยก็มีบริษัทที่เขาสร้างคือเราควรจะชมเขานะว่าเด็กอายุ20 23 24 24เนี่ยสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาได้เป็นสตาร์ทอัพอ่ะที่สุดท้ายเรามีบริษัทอย่าง FTX ที่สมัยนั้นเนี่ยเขาไม่รู้ว่า FTX ผิดหรือไม่ผิดนะเพราะนั่นมัน FTX มาผิดเนี่ยมันหลัง
1: เขาซื้อขาย
2: ตั้งนานแล้วใช่ไหม
0: ปีเดียวครับล้ม
2: ก็นานอ่ะพี่มันไม่
0: ซึ่งอันนี้ผมตั้งข้อสังเกตอยู่ว่าเพราะว่าอย่าลืมว่าสามีของคุณซาไอสามีของคุณสุชาดาเนี่ยเขาเป็น developer เขาเป็นคนที่เขียนโปรแกรม
2: โดยที่ถ้าซานผิดนะก็ทุกบริษัทในโลกนี้เลยนะที่ FTX เข้ามาซื้อเนี่ยก็ต้องผิดหมดถ้าตามลอจิกของคุณสิริโชคนะแต่ความหมายของพี่ก็คือว่าเขาซื้อไปเขาก็ได้ตังค์มาแล้วเขาก็เป็น developer เขาไม่ได้เป็นนักธุรกิจใช่ไหมก็มีเพื่อนเขาเนี่ยแหละไอ้สามเอซีอะไรเนี่ยเพราะตอนนั้นคริปโตมันยังดังอยู่ไงก็มาลงกองทุนนี้ใช่ไหมเขาก็ไปเงินไปลงทุนเพราะเงินคริปโตเนี่ยสำหรับหลายๆคนนะมันไม่ใช่เงินจริงอ่ะมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็ลงไปเพื่อมีความหวังอย่างเดียวมันจะขึ้นสุดท้ายแล้วสางเขาก็เสียหายเพราะเงิน 1,400 ล้านเนี่ยไปคนนี้กู
1: ้ก็เอาไปลงทุนในสามเอซีเนี่ย
2: ใช่สุดท้ายอะไรเกิดขึ้นสามเอซีล้มเขาก็เสียหายนะเขาเสียหายตอนนี้เขาฟ้องสามเอซีอยู่นะใช่ไหมครับ
1: ที่เป็นหนี้กันเนี่ย
2: ถูกต้อง
1: อยู
2: ่และที่พี่สุโชคพูดนี้ก็ไม่ผิดใช่ไหมเขาก็พยายามที่จะดึงเงินนี้กลับมาถูกต้องใช่ไหมครับไอ้จะได้เท่าไหร่เราไม่รู้ไงแต่ถ้าเขาอยากปกปิดจริงนะเขาอยากอะไรจริงนะเขาก็ไปปล่อยไปเลยก็แล้วกันถ้าเขาทำอะไรผิดกฎหมายนะแต่จริงแล้วก็คือเขาดำเนินคดีนะเขาเป็นคนที่ดำเนินคดีนะเพื่อจะฟ้องสามเอซีนะเพื่อเขาอยากได้เงินเขากลับเงินที่เขาได้มาจากไหนจากการที่เขาขายไปให้บริษัท FTX และให้แฟร์นะ FTX ตอนนั้นมาลงทุนในบริษัทเขา50ล้านเหรียญเนี่ยนะคือเศษ
0: ซึ่งอันนี้เราไม่รู้ตัวเลขนะครับว่า
2: จะเท่าไหร่ก็ได้ไงพันล้านก็แล้วกันนะพันล้าน2,000ล้านเนี่ยคือเศษเงินของ FTX เนี่ย FTX market cap ครั้งหนึ่งนี่เคย 17,000 ล้านเหรียญนะงั้นอาจจะมาลงทุน50ล้านเหรียญเพื่อเหวี่ยงแหซื้อมันทุกคนเพื่อฉันจะได้เป็นใหญ่ที่สุดเนี่ยไม่เป็นเรื่องที่แปลกเลยในเรื่องพวกนี้ดูง่ายๆบิตคับเราเนี่ยใช่ไหมก็สร้างขึ้นมาก็มีโทเค็นของตัวเองนะถ้าพี่สุริโชคบอกว่าไอ้เรนอะไรเนี่ยผิด
1: ครับ
2: งั้นบิตคับออกคอยใช่ไหมครับก็ต้องบอกว่าบิตคับเนี่ยก็หลอกคนมาซื้อสิเพราะตอนนี้บิตคับมันคอยมันก็ตกก็ไม่ได้
1: ขึ้นอะไร
2: เพราะเวลาคนมาลงทุนเนี่ยมันเป็นริสก์ของคนลงทุนนะเขาไม่ได้เอาปืนมาจ่ออะไรนะแล้วสุดท้ายแล้วบิตคับก็เคยครั้งหนึ่งจำได้ไหมที่ตอนนั้น SCBX จะมาซื้อแต่โชคไม่ดีตอนนั้นคริปโตมันตกพอดี
1: ก็เลิกเดียวกันไป
2: งั้นถึงบอกกันว่า เรื่องนี้มันมีที่มาที่ไปนะเขาพี่เนี่ยรู้เรื่องนี้ดีในการที่มีคนมาซื้อเขาไอ้เงินเท่าไหร่เดี๋ยวเขามาชี้กันได้แต่อันนี้มันก็ง่ายมากเขามีเอกสารซื้อขายอ่ะใช่ไหมฮะซื้อขายปุ๊บได้เงินมามีอีกออปปอร์ทูนิตี้นึงที่จะเอาเงินฉันไปลงทุนก็เงินนี้ไปลงไอ้บริษัทนี้ล้มฉันโดนนะทางเขาบอกฉันโดนนะก็ฟ้องบริษัทนี้อยู
1: ่ก็จะเอาคืนมาง
2: ั้นพี่ยังบอกว่าแล้วมันไม่เกี่ยวอะไรกับซา
1: เ
2: มซี่
1: ฟังเส้นทางทั้งหมดเนี่ยคุณทอมก็ยังไม่เห็นว่ามันจะคุณซางนี่จะไปเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์
2: ไม่คำว่าสแกมเมอร์ต้องดีไฟกันให้ดีๆนะตอนนี้ทุกอย่างมันสแกมเมอร์หมดอ่ะมาคนไปคบชู้ดีนี่ก็เป็นสแกมเมอร์แล้วมั้งไปมีเมียน้อยก็คงเป็นสแกมเมอร์แล้วมั้งมันความที่กว้างซะจนมันทุกอย่างเป็นสแกมเมอร์หมดแล้วอ่ะด้วยสแกมเมอร์จริงแล้วคืออะไรถ้าเรากลับไปย้อนไปนะคือพวก call center ใช่ไหมครับที่เขมร call center ที่พม่าที่มาหลอกลวงคนไทยเพื่อจะเอาเงินจากคุณป้าคุณยายไอ้อะไรพวก call ใช่ไหมเรื่องนี้พี่ยังจับจุดไม่ถูกนะว่ามันเป็นสแกมเมอร์ตรงไหน
1: ถ้าลงทุนแล้วขาดทุนจะเรียกว่าเป็นสแกมเมอร์ได้หรือเปล่าง
2: ั้นทุกบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เมืองไทยนี่โดนหมดนะใช่ไหม
3: คือผมอยากชี้แจง
1: บริษัทไหนล้มละลายก็ไม่ได้แปลว่าเป็นสแกมเมอร์เป็นหรอกครับ
3: ผมอยากชี้แจงประเด็นนี้ก่อนอย่างเช่นกรณีของแซมแบงก์แมนฟรีดเนี่ยครับมันไม่ใช่เป็นการบริหารธุรกิจแบบปกตินะครับเพราะว่า เขาไปหลอกว่าเขามีแอสเซทเท่านี้เท่านี้นะครับคนก็เชื่อคนก็มาลงทุนมาใช้แพลตฟอร์มเขาว่ามันเซฟมันปลอดภัย
1: ซึ่งที่เขาโดนจำคุก25ปีก็เพราะพฤติกรรมแบบน
2: ี้แต่พี่แกรันตีเลยป่ะอันนี้ผมแกรันตีเลยนะแซมแบงก์แมนเนี่ยไม่รู้จักเลยว่าซางคือใครเพราะเวลาเขาซื้อขายบริษัทในระดับเล็กแค่เนี่ยนะ
1: ไม่รู้รายละเอียดขนาดนั้นหรอก
2: ไม่เขามี
3: อันนี้ที่ผมเถียงว่าอันนี้ผมศึกษามาดีเนี่ยกรณีของเคสเนี่ยเนื่องจากคุณแซมเนี่ยต้องการที่จะทำบริดจ์ก็คือปกตินะครับบิตคอยน์เนี่ยมันต้องขายในบล็อกเชนของมันเราไม่สามารถจะไปขายบล็อกเชนอื่นอันนี้จะเป็นบิตคอยน์บล็อกเชนเอทีเรียมก็จะมีบล็อกเชนของเขาเองทีนี้สิ่งที่แซมต้องการคือต้องการแลนบริดจ์หมายถึงว่าต้องสามารถทำครอสเซลลิงได้ซึ่งวันนั้นบริษัทที่ตอบโจทย์ได้คือเรนเพราะฉะนั้นเนี่ยแซมเนี่ยกับทางนี้ก็เลยมีการคุยกันอย่างดีมันไม่ใช่เป็นบริษัทเล็กๆน้อยๆแต่บริษัท
2: ที่พูดถูกนะก็เขาต้องชมซานว่าเก่งแค่ไหน
1: ที่ทำให้บริษัทใหญ่มาซื้อได
2: ้ที่ทำให้บริษัทยักษ์ใหญ่มาซื้อได้เด็กอายุ24นะคิดออกว่าบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง FTX นะต้องการในบริดจ์เนี่ยงั้นแทนที่จะไปดูว่าเขาผิดเนี่ยนะทำไมเราไม่ชมเขาว่าเด็กมันฉลาดเว้ย
3: มันคิดออกประเด็นของเราประเด็นของเราก็คือว่าเราต้องการรู้ที่มาที่ไปของเงิน 1,400 กว่าล้านนะครับ
2: ก็เห็นด้วย
3: ว่ามันมาจาก
2: 1,900 ที่ก็บอก
3: 1,400
2: ไม่มัน
1: 1,400 นี่เฉพาะส่วนที่เป็นหนี
2: ้
1: นี่ไอ้ตรงนี
2: ้ทั้งเดียวทั้งหมดคือ 1,900
1: ที่สองสามีภรรยา
3: คือ
1: ในบัญชีเนี่ยรวมแล้ว 1,900
3: ในส่วนที่เป็นอีก500ผมไม่ได้สนใจ
1: ไม่ติดใจอะไร
3: ว่ามันเป็นบ้านทรัพย์สินเงินในบัญชีใช่ไหมแต่ที่เราติดใจคือ 1,400 ล้านกว่าบาทเนี่ยว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะครับแต่ทั้งหมดที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยเพื่อชี้ให้เห็นว่ามันมีความสงสัยนะครับซึ่งก็เป็นหน้าที่ของทางคุณสุชาดากับสามีต้องมาตอบแน่นอนครับเขาอาจจะตอบแบบคุณทอมก็ได้ว่าคุณสร้างเป็นคนเก่งอะไรอันนี้ก็ไม่ว่ากันแต่อย่างน้อยนะครับเราได้แสดงให้เห็นว่าเรามีเหตุผลเพียงพอที่จะให้เข้ามาชี้แจงต่อสาธารณะว่าที่มาที่ไปของเงินคืออะไรนะครับตามที่กฎหมายบังคับให้เขาต้องทำในฐานะที่เป็นนักการเมือง
1: เดี๋ยวผมขอโทษ
2: ทีขออย่างเดียวนะโทษทีนะ
3: ครับ
2: แต่สำหรับผมเนี่ยโรมยืนยันลูกผู้ชายเต็มที่เลยผมมีหลักฐาน
3: ครับ
2: ไม่ต้องให้เขามาชี้แจงเลยเปิดหลักฐานเลย
3: นี่ผมเล่าต่อ
2: เปิดหลักฐานเลย
1: คือเราต้องกลไกในกรรมธิการเนี่ย
3: ผมเล่าต่อ
1: เป
3: ิ
1: ดมาก่อนหรือให้เขามาชี้แจงก่อน
3: เล่าต่อว่าต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเขาว่ามีหลักฐานเนี่ยมันอาจจะมีหลักฐานไม่ถึง 100% แต่เรามีหลักฐานเพียงพอที่เชื่อได้ว่ามีการทำผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นสมัยก่อนที่ผมเป็นฝ่ายค้านเนี่ยผมมีเอกสารในมือนะแต่ผมไม่มั่นใจว่าเอกสารเนี้ยเขาจะยอมรับเป็นเอกสารจริงหรือเปล่าบางทีผมก็เลือกหน่วยราชการมาแล้วแกล้งให้เขาบอกว่าผมไม่มีเอกสารเนี่ยคอยก็ส่งมาหน่อยเพื่อให้ผมมาดูว่ามัน
1: ตรงกันไหม
3: ตรงกันไหมเพราะฉะนั้นมันเป็นวิธีการที่เราจะค่อยๆทำเหมือนกับนักสืบเหมือนกับตำรวจตำรวจเห็นว่าเป็นคุณแน่นอนผมมีหลักฐานแต่ผมก็ต้องไปเรียบเรียงค่อยๆไปคลำเพื่อให้มันได้เพิ่มขึ้นตรงนี้ผมความจริงผมกับพรรคส้มไม่ค่อยถูกกันนะ
1: แต่ว่าไม่ต้องออกตัวหรอก
3: แต่ว่ากรณีต้องยอมรับว่ามันมีเหตุผลในการที่เขาจะต้องเรียกผมเพื่อชี้แจง
1: เชื่อว่าคุณโรมคงมีของอยู่ในมือแต่ตามกระบวนการการทำงานของฝ่ายค้านก็อาจจะเรียกมาคุยว่าเอ๊ะมันมีข้อมูลส่วนไหนที่มัน
3: ก็ต้องเปิดโอกาส
1: เพราะว่าเขาเรียกก.ล.ต.เรียก ปปช.เรียกปปง.มาด้วยถูกไหมก็จะได้มาเช็คบาลานซ์กันถูกไหม
2: การที่มีข้ออย่างเงี้ยนะก็ทำให้ครอบครัวตระกูลของสว.อุปกิจก็ชิบหายไปแล้วใช่ไห
1: ม
2: แล้วสุดท้ายแล้วโรงก็ผิดหมด
0: ใช่แต่ว่าต้องยอมรับนะครับว่าคือถ้าเมื่อกี้พี่ทอมพูดถึงเรื่องการเสี่ยงในการลงทุนใช่ไหมเหมือนการเป็นนักการเมืองก็ต้องยอมรับความเสี่ยงตรงนี
1: ้ถ้าเข้ามาแล้ว
0: คุณจะไปบอกว่าผมเสียหายเพราะโดนคุยอย่างนี้ไม่ได้เพราะคุณเป็นคนเสนอตัวเข้ามาเอง
2: อันนี้ไม่เถียง
0: ใช่ไหมครับ
2: แต่ผมต้องบอกเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เขาพูดว่าอะไรอ่ะพี่ก็ยังยืนยันอยู่ดีนะปากท้องประชาชนน้ำท่วม
0: ไม่เข้ามาติทัสกิ้งไงเขาทำได้หลายอย่างเหมือนกัน
1: ไม่ได้แปลว่าเขาไม่เห็นใจคนที่กำลังน้ำท่วมอยู่ขนาดนี้แล้วคุณโรมแกก็ด้วยบทบาทกรรมธิการกฎหมายก็อาจจะจับเรื่องนี้ถูกไหม
2: เดี๋ยวย้อนใหม่เลยนะเพราะพี่สุริโชคเนี่ยเขาพี่เห็นที่เขาโพสนะ
1: ครับ
2: เพื่อพูดเป็นผู้ใหญ่อย่างพี่สุริโชคเนี่ยพูดไม่ผิดก็คือเป็นเรื่องที่น่าสนใจแต่อย่าเพิ่งไปกล่าวหาเขาอันนี้เขาพูดถูกแต่โรมเนี่ยกล่าวหาเลยไงเข้าใจไหม
1: ว่าเกี่ยวกับสแกมเมอร
2: ์โดยที่ถ้าพูดได้ชัดเจนนะพูดอย่างที่พี่สิริโชคโพสเนี่ยพี่ว่าถูกต้องเรามีความสงสัยเราก็เลยอยากเรียกเข้ามาแต่นี่ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วไงมันเป็นว่าตอนนี้สังคมทั้งสังคมเนี่ยมันคือสังคมประเทศไทยเนี่ยมันแตกแยกซะจนมันมีอเมริกาก็เหมือนกันพี่อันนี้เป็นไม่เถียง
0: มัน
2: ไม่ใช่หน้าที่ของนักการเมืองอะที่จะมายิ่งทำให้สังคมแตกแยกกันโดยที่เรื่องนี้ถ้าโรมเขาเพียงพูดนะว่าเนี่ยมันมีการสงสัยอย่างที่พี่พูดอ่ะนะก็เอาพิสูจน์มาดูก็จบ
1: ครับนิดนึงคุณสิริโชคอย่างที่พี่ทำตั้งข้อสังเกตว่าถ้ามันผิดปกติจริงๆไอ้ 1,400 ล้านเนี่ยคือถ้าคนจะทำผิดอ่ะเขาไม่ปกปิดไว้ไม่ดีกว่าถูกไหมก็คุณสิริโชคมองยังไงประเด็นนี้มาจะมาชี้แจงให้มันให้เป็นเป้าสายตาแบบนี้ไปเท่าไหร
0: ่คือได้ยินสุภาษิตไหมครับที่ปลอดภัยที่สุดคือที่อันตรายที่สุดเพราะบางทีเนี่ยแต่ละคนมันมีความคิดไม่เหมือนกันเขาอาจจะมองว่าถ้าเราทำเป็นเปิดเผยไปหมดก็คงไม่มีใครตรวจสอบหรอกเพราะเราเปิดหมดแล้วมันแล้วแต่นะครับเพราะว่าโจรผู้ร้ายแต่ละคนมันมีความคิดไม่เหมือนกันนะครับแต่ละคนก็มีวิธีการไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจะไปบอกว่าถ้าเขาเปิดแล้วเพ
1: รา
0: ะเขา
1: คือจากประสบการณ์นักการเมืองตรวจสอบมาเวลาไอ้โชว์ในบัญชีทรัพย์สินเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าโปร่งใสถูกไหมตกแต่งมาไม่มีที่มาก็มีตั้งเยอะถูกไหมไอ้ที่เห็นกันบนตัวเลข
0: ไอ้ที่หลบก็มีไอ้ที่มาเปิดเผยเต็มที่ก็มีแต่สุดท้ายพอตรวจสอบจริงก็ผิด
1: ฉะนั้นเรื่องนี้อยากเห็นอะไรเพิ่มเติม
0: คือผมอยากเห็นอย่างที่ผมย้ำมาตลอดว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเปิดลายแทง3ลายแทงให้เลยคือคุณไปบอกมาเลยว่าคุณซื้อขายกันเท่าไหร่คุณได้เงินมาจากไหนแล้วเอกสารมาเปิดเลยถ้าเปิดแล้วปรากฏว่าทุกอย่างโปร่งใสเนี่ยทุกคนก็ยกนิ้วให้คุณคุณรวมก็แย่ไปเอง
1: เพราะว่าที่เราเห็นในเอกสารของปปช.ที่เผยแพร่เนี่ยมันจะเหมือนกับเป็นใบปะหน้า
0: ใบปะหน้าเฉยๆครับ
1: ว่าคุณมีเงินฝากเท่าไหร่มีทรัพย์สินที่ดินรถยนต์กี่คันมีหนี
0: ้
1: เป็นหนี้เท่าไหร่มีคนติดหนี้คุณเท่าไหร่ถูกไหม
0: แต่เราไม่เห็นสัญญาที่แนบ
1: คุณสิริโชคอยากจะรู้ว่าไอ้ก้อนใหญ่1,400ล้านที่เป็นที่ 3AC ติดหนี้อยู่เน
0: ี่
1: ยต้นทางของเงินมันมาจากไหน
0: แล้วอย่าลืมว่า2บริษัทนี้เขาสนิทกันนะคือได้มีการลงทุนแบบครอสกันไปครอสกันมาเพราะฉะนั้นจะบอกเลยทีเดียวว่าเป็นการลงทุนเพื่อเก็งกำไรอย่างเดียวมันก็บอกไม่ได้เพราะว่ามันมีความสลับซับซ้อนในแต่ละคนที่มันอยู่ในวงเวียนเนี้ยเพราะฉะนั้นผมก็เลยอยากให้เกิดความโปร่งใสคือพูดมาเลยว่ามันคืออะไรนะครับ
1: เอางี้เดี๋ยวผมลาทั้งสองท่านทางหน้าจอทีวีก่อนนะเดี๋ยวเราคุยกันต่อในช่วงออนไลน์ยังมีอีก 2-3 ประเด็นที่ผมยังติดใจและจะถามกันต่อนะครับอ่ะลากันไปเลยสำหรับตอบโจทย์วันนี้นะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
4: วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาเสริมสร้างปัญญาพัฒนาชีวิตสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
5: คุณกำลังฟัง AM 837 กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
6: الحمد لله رب العالمين

0: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะอัศฮาบีฮิอัจมาอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติสุขความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่ท่านพี่น้องผู้ชมทุกท่านครับเราคุยกันถึงเรื่องชีวิตของเราที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตในโลกนี้ที่เรียกว่าโลกดุนยาแล้วก็การกลับไปสู่การตอบแทนในโลกอาคิเราะห์ซึ่งเป็นชีวิตที่มีความสัมพันธ์ด้วยกันทั้งสองโลกคือดุนยากับอาคิเราะห์ทีนี้การที่จะมีชีวิตที่ดีเพื่อเชื่อมต่อระหว่างดุนยากับอาคิเราะห์ให้ถูกต้องชอบธรรมนั้นเราจะต้องปฏิบัติตามอัลกุรอานแล้วก็ปฏิบัติตามคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับท่านนบีนั้นงานที่เกี่ยวกับดีนที่เกี่ยวกับอิบาดะห์ท่านนบีจะเป็นผู้ที่เข้าใจดีที่สุดแต่งานที่เกี่ยวกับภาคของธุรกิจอุตสาหกรรมหรือแม้แต่การเกษตรก็เป็นเรื่องของคนอื่นที่มีความสันทัดแล้วก็มีความเหมาะสมมากกว่าอันนี้คือสิ่งที่เป็นความจริงเพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นต้องคำนึงนะครับว่าจะทำอะไรไปก็ตามเนี่ยต้องคำนึงถึงความรับผิดชอบว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันไม่ได้ลอยลมแล้วก็เปลี่ยนแปลเป็นแร่ธาตุอะไรอย่างอื่นแล้วก็หายไปในอวกาศแต่เราดูในอัลกุรอานบอกว่าเมื่อเราตายแล้วเนี่ยบันทึกจะถูกม้วนเมื่อถึงวันกิยามะห์ก็จะมีคำสั่งว่าจงอ่านบันทึกของเจ้าและชำระบัญชีของตัวเจ้าเองนี่คือสิ่งที่อัลกุรอานได้บอกแก่พวกเราทั้งหลายต่อข้อระวังตรงนี้เองครับอาจารย์มุสตาฟาครับอัลกุรอานจึงสำทับให้เกิดความสำนึกว่ามายัลฟิดุมินกอลินอิลลาลาไดฮิรอกีบุนอาตีดจากอายะห์อัลกุรอานตรงนี้ได้ให้ข้อปฏิบัติและข้อคิดแก่คนมุสลิมยังไงครับอาจารย์ครับ
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอพี่น้องที่ชมรายการทุกท่านครับกุรอานที่ท่านจานิยาสอ่านให้ท่านพี่น้องฟังเนี่ยผมประทับใจเลยครับขนลุกแล้วก็กลัวนะครับเพราะกุรอานอายะห์นี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับชีวิตของพวกเราทุกคนมีอยู่คำหนึ่งที่บอกว่ามายัลฟิซุมินกาวลินเนี่ยตรงนี้นะครับพี่น้องอธิบายความว่าไงครับทุกคำพูดที่ออกไปจากปากของท่านเนี่ยตรงนี้ครับพี่น้องทุกคำพูดทุกคำทุกอักษรที่ออกไปจากริมฝีปากของท่านนั้นถูกบันทึกทำให้เรานึกถึงรุกลอีมานข้อหนึ่งที่บอกว่าอีมานต่ออัลลอฮ์อีมานต่อมะลาอิกะห์อีมานต่อรอซูลอีมานต่อคัมภีร์อีมานต่อวันอาคิเราะห์อีมานต่อกฎกอฎอกอดาร์หรือกฎแห่งสภาวะเนี่ยตรงนี้นะครับทำให้เรานึกว่าการที่เราศรัทธาว่ามีมะลาอิกะห์คอยบันทึกเนี่ยตรงนี้ทำให้เราสบายใจว่าพี่น้องจะพูดอะไรออกไปนั้นมีคนมีผู้บันทึกตลอดเวลาฉะนั้นพี่น้องครับจากตรงนี้ทำให้เราอยากจะพูดของดีๆที่ออกไปจากริมฝีปากของเราถ้าท่านพี่น้องพูดของไม่ดีออกไปมันก็ถูกบันทึกโดยมะลาอิกะห์นี่แหละครับเรื่องไม่ดีทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ลบไม่ได้ด้วย
1: ครับ
2: พี่น้องผมอ่านกุรอานอายะห์อื่นๆอีกนะครับที่อ่านพบว่าทุกอักษรที่ออกไปจากริมฝีปากนั้นถูกบันทึกอยู่4แห่ง
1: ครับ
2: แหล่งที่1ก็คือแผ่นดินเนี่ยEarth เนี่ยแผ่นดินนี่นะครับบันทึกเสียงของเราไว้หมดเลยครับกุรอานตรงไหนครับ ยาวมาอิดินตุฮัดดิสุอัคบารฮาวันกิยามะห์นะครับเป็นวันที่อัลลอฮ์จะให้แผ่นดินนั้นเล่าเรื่องราวของเราทั้งหมดนี่ไงเห็นไหมมลาอิกะห์บันทึกก็หนึ่งแหล่งส่วนแผ่นดินนี่บันทึกอีกนะครับ
1: แล้วเราก็ไม่พ้นด้วยเพราะเราต้องอยู่กับแผ่นดินตลอดเวลา
2: ถ
1: ู
2: กต้องใช่ไหม
1: ครับ
2: แหล่งที่สองนี่ไงมลาอิกะห์บันทึกกิรอมังกาติบินมลาอิกะห์ผู้ทรงเกียรติบันทึกเรื่องราวของเราทั้งหมดที่เราพูดออกไปจากปากของเราแต่ละคําแต่ละคำนั้นอัลเลาะห์บันทึกให้มลาอิกะห์บันทึกหมดเลย
1: ที่ชื่อว่ารอกีบอาตีบที่เรารู้กันอยู่
2: ครับครับแหล่งที่3นะครับฟีซุฮูฟิมมุกัรรอมะอยู่ในบันทึกที่โอ้เห็นมั้ยอยู่ในเอกสารน่ะเอกสารอยู่ในเอกสารพี่น้องครับแค่3รายการนี้นะครับก็ถูกบันทึกหมดแล้วนะครับทีนี้พี่น้องเคยสงสัยไหมว่าถ้าหากว่าสิ่งที่ถูกบันทึกอยู่ในแหล่งอยู่ในดินก็ดีอยู่ที่มลาอิกะห์ก็ดีอยู่ในเอกสารก็ดีเนี่ยวิธีที่จะลบข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยพี่น้องลบได้ยังไงพี่น้องครับพี่น้องต้องตั้งใจฟังรายงานนี้
1: ครับครับ
2: พี่น้องครับถ้าหากว่าข้อมูลมันอยู่ในคอมพิวเตอร์เนี่ยเราลบได้ง่ายใช่มั้ยล่ะปึ๊บเดียวก็ลบได้แต่ข้อมูลอยู่ที่มลาอิกะห์ข้อมูลอยู่ในแผ่นดินข้อมูลอยู่ในเอกสารเนี่ยพี่น้องจะลบได้ยังไงคำตอบก็คือว่ามีอยู่ทางเดียวนั่นก็คืออัตตาอุบะการลุกขอโทษตนต่ออัลเลาะห์เปลี่ยนแปลงตัวเองแก้ไขตัวเอง
1: คือกลับตัว
2: กลับตัวนะครับ
1: แต่มีอีกอย่างนึงที่ท่านนบีบอกก็คือว่าก่อนที่จะบันทึกเนี่ยคือเวลาเราทำความดีมลาอิกะห์ที่อยู่ทางขวาเนี่ยบันทึกความดีที่เราทำแล้วเวลาเราทำความชั่วเนี่ยมลาอิกะห์ที่อยู่ทางซ้ายก็จะบันทึกแต่มลาอิกะห์ที่อยู่ด้านขวาก็บอกกับมลาอิกะห์ที่อยู่ด้านซ้ายว่าขอประวิงเวลาคือขอเวลา6ชั่วโมงให้คนเหล่านั้นได้กลับตัวไงถ้ากลับตัวตอนนั้นก็มลาอิกะห์ที่อยู่ทางซ้ายก็จะไม่บันทึกนั่นคือข้อปฏิบัติที่สำคัญที่เรียกว่าเป็นการกลับตัวหรือการเตาบ้านนั่นเอง
2: ครับอัลลอฮ์เมตตาเราเพราะฉะนั้นขนาดทำผิดแล้วเนี่ยยังให้โอกาส6ชั่วโมงอ่ะนะ
1: ครับ
2: กลับเนื้อกลับตัวซะเพราะฉะนั้นพี่น้องครับถ้าต้องการจะให้ข้อมูลที่อยู่ใน4แหล่งด้วยกันนี้นะครับลบข้อมูลนั้นมีอยู่ทางเดียวไม่ต้องใช้น้ำหมึกนะครับไม่ต้องใช้สาสารอะไรเลยซ้ายช้าก็คืออัตตาบาการเสียใจถอนตัวออกจากความชั่วแล้วก็ไม่หันกลับไปทำความชั่วอีกระหว่างเรากับอัลลอฮ์ซึ่งเป็นความผิดระหว่างเรากับอัลลอฮ์แต่ถ้าหากว่าเรากับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะต้องเพิ่มอีกข้อหนึ่งก็คือเราต้องไปหาเขาไปหาเจ้าของเขาไปขอมาอาฟเขาไปพูดเรื่องเงินเรื่องทองที่เรามีพันธะสัญญากันไว้นะครับไอ้ข้อที่สี่เนี่ยสำคัญมากทีนี้ก่อนที่จะพูดต่อก็คือมีหะดีษบทหนึ่งนะจันยัสครับท่านอับดุลลอฮ์บินบุสรินรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุกอละกอลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตูบาลิมันวะจาดะฟีซอฮีฟะติฮิอิสติฆฟารอนกะซีรอนซึ่งมีความหมายบอกว่าภาษาอุรดูอธิบายดีเขาบอกบะฮุดอุมดะฮาลาแทเขาเป็นคนที่ดีมากๆเลยนะครับ
1: ครับ
2: ลิมันวะจาดะฟีซอฮีฟะติฮิที่เขาเปิดสมุดเอกสารของเขาแหล่งที่1หรือแหล่งที่3ก็แล้วก็ตามนะครับเป็นข้อมูลเนี่ยพอเปิดพับเปิดเอกสารที่เจอเนี่ยเจออะไรนะอิสติฆฟารอนกะซีรอนอยู่ในบันทึกนั่นบันทึกว่าคนนี้เป็นคนที่ขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์เยอะๆเนี่ยนั่นแหละเป็นคนที่โชคดีที่สุดตูบาลิมันคนนี้เป็นคนโชคดีมากๆเลยนะครับถ้าหากไปเปิดเอกสารดูไปดูที่แผ่นดินก็ดีไปดูที่มลาอิกะห์ก็ดีนะครับไปดูแล้วเนี่ยโอ้โหอัลฮัมดุลิลละห์มีการ
1: อ
2: ิสติฆฟารต่ออัลเลาะห์ขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์เยอะมากครับนี่แหละคือรางวัลอันยิ่งใหญ่นะครับ
1: อันนี้เตาบ้าที่อัลกุรอานพูดถึงที่อาจารย์มุสฟาพูดถึงเนี่ยถ้าเรากลับไปดูอัลกุรอานเนี่ยอัลเลาะห์จะพูดถึงสเปคของเตาบ้าไว้ว่าตูบูอิลลอฮิเตาบะตันนะซูฮาจะต้องมีการเตาบ้ามีการกลับตัวแบบเตาบ้านะซูฮาหมายความว่าเป็นการกลับตัวที่จะไม่ย้อนกลับไปทำกับความผิดอันนั้นอีกนี่คือเตาบ้าที่อัลเลาะห์ประสงค์ให้เป็นแบบนั้นแล้วเราก็เลิกจากความผิดต่างๆเหล่านั้นไป ถ้าเราประมวลความรู้จากบรรดาอุลามะที่ประมวลแล้วเราอ่านมาเราได้พบว่าอย่าให้เป็นเตาบ้าของกัซซาบีนอย่าให้เป็นเตาบ้าหรือเป็นอิสติกฟาร์ของกัซซาบีนก็คือว่าเวลาเตาบ้าเสร็จแล้วก็กลับไปทำความชั่วอีกหรืออิสติกฟาร์ต่ออัลลอฮ์เสร็จขออัลลอฮ์ได้ยกโทษให้อภัยโทษแก่เรานั้นเสร็จแล้วเราก็ไปทำความชั่วนั่นเองถ้าอย่างนี้เป็นเตาบ้าของกัซซาบีนหรือเป็นอิสติกฟาร์ของกัซซาบีนอัลลอฮ์จะไม่รับการอิสติกฟาร์แต่ว่าประตูเตาบ้าก็เปิดไว้และตรงนั้นแหละอยู่ที่มัชยาของอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์จะให้โอกาสแก่พวกเราแค่ไหนอย่างไรแต่เงื่อนไขของการปฏิบัติมันเป็นแบบนี้ที่เรารู้เราก็แจกกันอยู่แต่ว่าอีกส่วนหนึ่งที่เราจะได้รับรู้ต่อไปก็คือว่าเราอย่าคิดว่าเราเนี่ยทำอะไรไม่มีใครเห็นอย่างน้อยๆ นะครับแผ่นดินเป็นพยานกลางวันกลางคืนก็เป็นพยานมาเลกาเป็นพยานมือและเท้าของเราก็เป็นพยานและที่สำคัญที่สุดอินนารับบะกาลบินมิรุซอดอัลลอฮ์จ้องมองดูเราอยู่เราทำอะไรก็ตกลงไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านการสอบสวนของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จึงบอกในอัลกุรอานว่าละฮูมุอักกิบาตุมมินบัยนิยาดัยฮิวะมินคอลฟิฮิยะห์ฟะดูนะฮูมินอัมริลลาห์อัลลอฮ์จะให้มีมาลาอิกะห์เนี่ยติดตามผู้คนทุกคนจะมีมาลาอิกะห์ติดตามอยู่ทุกคนเหมือนกับทุกคนเนี่ยมีชัยฏอนติดตามตัวเราอยู่แต่ว่าท่านนบีก็บอกว่ามาลาอิกะห์เหล่านั้นจะบันทึกนะสิ่งต่างๆที่เรากระทำไปแล้วในส่วนหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าอัลลอฮ์ก็บอกว่าคนเราเนี่ยการปรับตัวเป็นเรื่องสำคัญจึงได้ให้อัลกุรอานอายะห์หนึ่งมาบอกว่าอินนัลลอฮะลายุกัยยิรุมาบิกอมินฮัตตายุกัยยิรุมาบิอัมฟุซิฮิมจุดเปลี่ยนตรงนี้อัลลอฮ์ต้องการให้มีจุดเปลี่ยนคือเราทำความไม่ดีเราตาบันต่ออัลลอฮ์นั่นเปลี่ยนเรามีบาปเราก็อิสติกฟาร์ต่ออัลลอฮ์นี่คือจุดเปลี่ยนแต่ตรงนี้มันเป็นจุดเปลี่ยนยังไงครับที่อัลลอฮ์บอกว่าอินนัลลอฮะลายุกัยยิรุมาบิกอมินฮัตตายุกัยยิรุมาบิอัมฟุซิฮิมครับ
2: น้องครับเวลาเปลี่ยนเนี่ยผมชอบอาจารย์ญาติพูดว่าตาบ้าโกหกเช่นปากว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ฉันขออภัยโทษในความผิดของฉันในอดีตที่ผ่านมาแต่ว่าการปฏิบัตินั้นมันสวนกับคำพูดที่เขากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อย่างนี้นี่นะครับพี่น้องครับจะอ่านวันหนึ่งอิสติกฟาร์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์วันหนึ่งร้อยครั้งสองร้อยครั้งสามร้อยครั้งไม่มีประโยชน์ครับ
1: ครับ
2: กุรอานอายะห์นี้จึงเสริมบอกว่าอัลลอฮ์จะไม่เปลี่ยนแปลงกลุ่มชนใดจนกว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวของเขาเองเสียก่อนพี่น้องครับคำว่าเปลี่ยนตัวหมายถึงภาคปฏิบัติของเขาเนี่ยตัวเองของเขาหัวใจของเขาต้องเปลี่ยนก่อนอย่างคนที่ขาดนมาดมา10ปีเนี่ย
1: ครับ
2: วิธีเปลี่ยนก็คือว่าต้องเริ่มนมาดตั้งแต่วันที่เขาบอกว่าฉันอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ต้องเริ่มนมาดแล้วแล้วก็นมาดตั้งแต่วันนั้นมาขาดไม่ได้ด้วยต้องห้าเวลาให้ครบเมื่อห้าเวลาครบแล้วอย่านมาดที่บ้านพยายามไปนมาดที่มัสยิดของอัลลอฮ์ให้มากที่สุด
1: เพื่อหาความเพิ่มพูน
2: ใช่ครับและอีกอย่างหนึ่งเมื่อนมาดฟัรดูให้เวลาแล้วอย่าลืมนมาดที่เรียกว่านาวาฟิลเนี่ยก่อนมีหลังมี
1: ที่เรียกว่าราวาติบ
2: ราวาติบนะครับก็ต้องรักษาให้มันครบเพราะฉะนั้นเมื่อเราขาดนมาดมา10ปีวันนี้เราตะบะตัวแล้วเรากล่าวอัสตัฆฟิรุลลอฮ์แล้วแล้วก็เราก็ลงมือปฏิบัติจริงๆวันนั้นแหละถึงอัลลอฮ์จะรับผมมีหะดีษนะครับหะดีษท่านนบีสอนอย่างนี้นะครับท่านอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวบอกว่ามันอัศรรอใครที่เค้าเรียกว่าดันทุรัง
1: ครับ
2: ใครที่ดันทุรังมันก็ว่า
1: ทําอยู่เป็นประจํา
2: ทําอยู่เป็นประจํามันอิสตัฆฟะรอแล้วก็เขาเป็นคนที่ขออิสติกฟาร์ต่ออัลลอฮ์แต่ความชั่วยังดันยังทําเป็นประจําแต่กล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วันนี้ตอนเช้า50ตอนบ่ายอีก50อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์เย็นอีก50ก็150
1: ครับ
2: แต่ขณะเดียวกันอัศรรอเขาก็ไปดันทุรังทำความชั่วเหมือนเดิมนะครับวะอินอาดะฟิลยอมิซะบะอีนมัรตันถึงแม้ว่าเขาจะพูดไปพูดมากลับไปกลับมาอัสตัฆฟิรุลลอฮ์70ครั้งอัลลอฮ์ก็ไม่รับพิจารณาฉะนั้นอัลลอฮ์ต้องการจะให้พวกเรามุสลิมนี่นะครับไม่ใช่เปลี่ยนแต่เฉพาะคำพูดแต่ต้องเปลี่ยนเรื่องพฤติกรรมการปฏิบัติการปฏิบัติที่แหละสำคัญพี่น้องต้องหลายนะครับ
1: พี่น้องจะได้ฟังว่าหะดีษที่พูด70ครั้งเนี่ยคืออะดัดอัลอะดัดลามะฟูมาลาจะมากกว่านั้นก็ตาม แต่ถ้าเป็นอิสติกฟาร์ของกัสซาบีนคืออิสติกฟาร์แล้วโกหกตัวเองแล้วก็โกหกอัลลอฮ์ด้วยเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะไม่เปลี่ยนสิ่งที่ดีๆให้เพราะนั้นในอายะห์นี้จึงได้รับข้อสรุปว่าอัลลอฮ์จะไม่เปลี่ยนมาบิเกามินตรงเนี้ยมาคือเนียมัดที่อัลลอฮ์จะให้อาฟิยะชีวิตที่ดีเนี่ยอัลลอฮ์จะไม่เปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ให้ฮัตตาโยกยิรูมาบิอัมฟุซิมนอกจากเขาจะเปลี่ยนตัวเองคือเปลี่ยนอะไรจากตัวเองหนึ่งเรามีนันมะซียะเราต้องทิ้งมะซียะต่างๆที่เป็นการทรยศต่ออัลลอฮ์แล้วก็ในประการที่สองเราต้องทิ้งวัชชัดในความชั่วร้ายต่างๆสิ่งที่เป็นความชั่วคือสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามอย่าไปกระทำแล้วก็พอเปลี่ยนเสร็จก็วิ่งสู่จุดของการต่ออะการเชื่อฟังอัลลอฮ์และสิ่งที่เป็นความดีตรงนี้แหละความสำเร็จของชีวิตจะเกิดขึ้นและเมื่อเราเป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นส่วนหนึ่งของสังคมถ้าเราเปลี่ยนตัวเองเนี่ยสังคมโดยรวมก็ถูกเปลี่ยนด้วยนะครับและเมื่อเราเปลี่ยนกันเยอะๆเนี่ยตัวแทนของหมู่บ้านตัวแทนของชุมชนไปสู่สังคมใหญ่เนี่ยสังคมใหญ่ก็จะเป็นสังคมที่มีคุณภาพเพราะว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองจากสิ่งที่ไม่ดีมาสู่ความที่ดีความถูกต้องแล้วนี่แหละครับคือสิ่งที่อัลลอฮ์ได้บอกแก่พวกเราให้เราปฏิบัติและในความจริงข้อนี้แหละให้เราได้สำนึกว่าเรามีมลาอิกะฮ์ติดตามเราอยู่แล้วก็ข้อบันทึกต่างๆนั้นถึงวันนั้นวันที่อัลลอฮ์ตัดสินเราต้องจำนนต่อบันทึกที่เราได้กระทำกับตัวของเราเองตรวจสอบวันนี้นะครับเปลี่ยนแปลงวันนี้และโอกาสที่ดีสำหรับชีวิตก็จะเกิดขึ้นครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
3: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายอบิดีนจามจุรีนายอบิดีนจามจุรีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลา 11:00 น.ณมัสยิดนูรุนอิบาดะห์ซุเราะห์บ
0: ินพี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98 MHz วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่ท่านพี่น้องที่ติดตามรับชมรายการโรงเรียนศรัทธาชนอยู่ทางบ้านนะครับท่านพี่น้องที่เป็นนักศึกษาเป็นนักเรียนนะครับที่ได้ติดตามรับชมรายการมาโดยตลอดนะครับวิชานี้คือวิชาอัดดุอานะครับเป็นวิชาที่ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับพี่น้องนะครับในเรื่องราวของคำวิงวอนหรืออัดดุอาที่เราขอพรต่อพระผู้เป็นเจ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็มีเรื่องของมารยาทของอัคลากนะครับที่จะมาให้ท่านพี่น้องนะครับที่เป็นนักศึกษาที่ติดตามรับชมนะครับได้รับข้อมูลข่าวสารได้รับเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเรื่องราวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องครับวันนี้บทเรียนของเรานะครับก็จะเป็นบทเรียนในบทที่4ดุอาสวมใส่เสื้อผ้านะครับพี่น้องที่ติดตามรับชมรายการนะครับนักศึกษาทุกท่านครับพี่น้องจะเห็นว่าชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเป็นชีวิตประจำวันที่เราต้องสัมผัสนะครับกับการที่เราจะต้องสวมใส่เสื้อผ้านะครับจนกระทั่งการสวมใส่เสื้อผ้านั้นมันเป็นสิ่งเป็นความจำเป็นสำหรับชีวิตของมนุษย์ไปในขณะที่กิจกรรมชีวิตของเราเราต้องสวมใส่เสื้อผ้าเราต้องมีเสื้อผ้าพี่น้องเคยคำนึงถึงไหมว่าเสื้อผ้าที่พี่น้องสวมใส่หรือพวกเราได้สวมใส่เสื้อผ้าเหล่านี้คนที่ประทาน

กายและไม่เข้าใจถึงเป้าหมายที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้าได้ทรงประทานเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มให้กับเรานั้นเพื่ออะไรนี่คือสิ่งที่บรรดามุสลิมทั้งหลายจะต้องตระหนักจะต้องทำความเข้าใจในขณะที่เราใช้ทรัพยากรต่างๆที่อัลลอฮ์ทรงประทานให้กับเรานั้นเราต้องมีความเข้าใจเราต้องรู้ถึงผู้ให้เราต้องรู้ถึงบุญคุณของผู้ให้พี่น้องลองมาดูนะครับว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพระองค์ท่านเนี่ยทรงประทานเสื้อผ้าให้กับพวกเรานะครับได้สวมใส่นะครับในครั้งที่ท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเมื่อท่านนบีอาดัมทำความผิดโดยไปกินผลไม้จากต้นไม้ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงห้ามชัยฏอนมารร้ายเป็นตัวการสำคัญในการยุแย่แล้วก็หลอกลวงให้นบีอาดัมไปกระทำสิ่งนั้นที่เป็นความผิดขณะนั้นความรู้สึกความอายได้เกิดขึ้นอัลลอฮ์ได้ให้มนุษย์มีความละอายเกิดขึ้นนบีอาดัมก็ได้ไปเอาสิ่งที่หาได้มาปกปิดสิ่งที่เป็นความละอายนะครับและต่อมาเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ก็ได้ให้สิ่งเหล่านี้มันเป็นเครื่องประดับให้กับร่างกายของมนุษย์นะครับอัลลอฮ์ได้ตรัสไว้ในอัลกุรอานในอายะห์หนึ่งอัลลอฮ์ตรัสว่ายาบานีอาดัมขูซูซีนาตะกุมอินดะกุลลีมัสยิดอัลลอฮ์บอกว่าโอ้ลูกหลานของอาดัมเอ๋ยก็คือมนุษย์เราเนี่ยคือลูกหลานของอาดัมอัลลอฮ์บอกว่าขูซูซีนาตะกุมอินดะกุลลีมัสยิดให้เราประดับประดาเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของเราเนี่ยให้มันมีความสวยงามให้ประดับประดาเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของเราให้มีความสวยงามในทุกๆมัสยิดพี่น้องจะเห็นว่าอัลลอฮ์ได้ให้เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายให้กับเรานั้นเพื่อเป็นสิ่งประดับประดาให้เกิดความสวยงามนะครับกับร่างกายของเราอันนี้เป็นสิ่งที่เราพิสูจน์เห็นได้ด้วยกับสายตาของเราเวลาเราสวมใส่เสื้อผ้าแล้วเราจะมีความรู้สึกว่าเราใส่เสื้อผ้าแล้วดูดีดูสวยนะครับดูแล้วเรียบร้อยนะครับเราจะสังเกตเห็นด้วยกับตัวของเรานี่คือเป้าหมายประการแรกที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้เครื่องแต่งกายอัลลอฮ์ได้ทรงให้เสื้อผ้าให้กับมนุษย์นะครับเพื่อประดับประดาเพื่อประดับเป็นเครื่องประดับกายให้กับมนุษย์ประการที่สองครับมนุษย์นั้นมีความละอายนะครับและความละอายของมนุษย์นั้นพระผู้เป็นเจ้าทรงรู้ดีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงมีเป้าหมายให้เสื้อผ้านั้นมาปกปิดสิ่งที่มันอับอายปกปิดอวัยวะเพศปกปิดอวัยวะที่พึงสงวนอัลลอฮฺให้เสื้อผ้าเหล่านี้มาปกปิดเราจะได้มีความละอายนะครับไม่มีความละอายเมื่อเราออกไปสู่สายตาของคนทั้งหลายอัลลอฮฺตรัสไว้เอาไว้ว่ายาบานีอาดัมก็ได้อันซันนาอะไรกุมลีบาสัยยูวารีซาอาติกุมวารีชาวลีบาสุตักวาซาลิกะขัยร์ซาลิกะมินอายาติลลาฮิลาอัลละฮุมยัซซักกะรูนอัลลอฮ์บอกว่าโอ้ลูกหลานอาดัมเอ๋ยแท้จริงพระองค์ท่านเนี่ยได้เป็นคนประทานเครื่องนุ่งห่มเสื้อผ้านะครับเครื่องประดับให้แก่สู่เจ้าทั้งหลายเพื่อสู่เจ้าทั้งหลายจะได้ปกปิดอวัยวะที่น่าละอายของสู่เจ้าอัลลอฮ์บอกว่าและอาภรณ์ที่ดียิ่งสำหรับสู่เจ้านั้นคืออาภรณ์แห่งความยำเกรงพระองค์ท่านอาภรณ์แห่งการตักวานะครับสิ่งเหล่านี้คือส่วนหนึ่งจากบรรดาองค์การที่อัลลอฮ์ได้ให้มาเพื่อว่าสู่เจ้าทั้งหลายหรือพวกเขาทั้งหลายจะได้รำลึกถึงพระองค์พี่น้องเข้าใจตรงนี้รายละเอียดของอัลกุรอานที่อัลลอฮ์ได้ให้เครื่องเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายมาเป็นสิ่งที่มาปกปิดความละอายเป็นสิ่งที่ปกปิดความละอายให้กับมนุษย์ในสิ่งที่หรืออวัยวะที่มนุษย์จะละอายนี่คือเป้าหมายประการที่สองที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้เสื้อผ้ามาพี่น้องขอบคุณต่ออัลลอฮ์นะครับวันนี้เราไม่ต้องมาเดินกัน

0: นะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยมีหลายคนที่เดินกันแล้วก็เปิดเผยแล้วก็โชว์ซึ่งสัดส่วนต่างๆนะครับนะอัลลอฮ์ให้เสื้อผ้ามาปกปิดความละอายให้กับเราเป็นชุดที่เหมาะสมที่สวยงามแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้ประโยชน์จากตรงสิ่งที่พระองค์ทรงประทานให้แล้วรู้จักที่จะขอบคุณต่อพระองค์ท่านครับประการที่3พี่น้องลองดูนะครับว่าเสื้อผ้าเนี่ยเวลาเราหนาวเสื้อผ้าจะเป็นอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่ป้องกันความหนาวเย็นได้เวลาเราร้อนเสื้อผ้าก็จะเป็นอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่ป้องกันความร้อนได้ธรรมชาติที่พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างมันมีความหนาวความร้อนหากร่างกายรับรู้ต่อสิ่งนั้นมากเกินไปกระทบมากเกินไปหนาวมากเกินไปแล้วเราไม่มีเสื้อผ้าในการที่จะปกปิดที่จะหุ้มห่อหุ้มร่างกายของเราเนี่ยสภาพของร่างกายก็อาจจะไม่สบายหรือป่วยได้เพราะฉะนั้นตรงนี้คือเนี่ยมะคือความปวดปานอันใหญ่หลวงที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานเสื้อผ้ามาให้กับพวกเราพี่น้องถึงเวลาหนาวก็มีเสื้อผ้าที่เราเป็นเสื้อผ้าขนสัตว์เสื้อผ้าอะไรที่มันหนาเพื่อให้มันอบอุ่นร่างกายอบอุ่นนะครับนี่คือสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงให้เสื้อผ้ากับพวกเราเครื่องแต่งกายเพื่อเป็นเครื่องประดับเพื่อเป็นเครื่องปกปิดความละอายและก็เป็นเครื่องป้องปกป้องความหนาวความร้อนสภาวะต่างๆของธรรมชาติที่พระองค์ทรงสร้างหรือแม้กระทั่งเรื่องของฝนฟ้าที่ฝนตกลงมานะครับก็จะมีเสื้อประเภทกันฝนพี่น้องผู้ติดตามรับชมรายการครับก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ดุอาหรือสิ่งที่เป็นการขอบพระคุณต่ออัลลอฮ์ในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงให้เราได้สวมใส่เสื้อผ้านั้นนะครับเรามาเข้าใจเรื่องเสื้อผ้าที่อัลลอฮ์ให้นบีมาบอกกับเรานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอัลบัสูมินซียาบิกุมุลบายาดูนะครับนบีบอกว่าพวกท่านจงสวมเสื้อผ้าสีขาวเพราะฟะอินนะฮาคอยรุซียาบิกุมเพราะเสื้อผ้าสีขาวนั้นเป็นเสื้อผ้าที่ดีที่สุดของพวกท่านวะกัฟฟูนูฟีฮาเมาตากุมและท่านทั้งหลายให้เอาเสื้อผ้าเอาผ้าสีขาวเนี่ยเป็นสิ่งที่ไปห่อคนตายห่อมัยยิตนะครับเพราะฉะนั้นสีขาวจึงเป็นสีของเสื้อผ้าที่ดีที่สุดในหมู่ของพวกท่านทั้งหลายนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ศาสนาส่งเสริมนะครับศาสนาได้บอกกับพวกเราพี่น้องผู้ติดตามรับชมรายการครับสำหรับผู้ชายเนี่ยเวลาใส่เสื้อผ้าเนี่ยนะครับศาสนาเนี่ยนะครับได้มีขอบเขตของเสื้อผ้าว่าตรงชายผ้าเนี่ยนะครับไม่ให้มันยาวลงมาจากตะตุ่มจากตะตุ่มขึ้นไปถึงครึ่งแข้งหรือขึ้นกว่านั้นนะครับโดยที่ต้องปกปิดตั้งแต่เหนือสะดือลงไปถึงตะตุ่มนะครับเลยตะตุ่มนะครับแต่ไม่ให้ชายผ้าที่เป็นกางเกงหรือเป็นชุดของเราเนี่ยยาวเลยตะตุ่มนะครับอันนี้ท่านนบีบอกว่ามาอัสฟารมินัลกะบัยนมินัลอิซาริฟะฟินนาร์นบีบอกว่าชายผ้าส่วนที่เลยพ้น2ตะตุ่มนั้นต้องอยู่ในนรกนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ศาสนาเนี่ยนะครับมีขอบเขตในการที่จะปกปิดผู้ชายโดยปกติแล้วที่ผมเรียนให้ทราบว่าสะดือนะครับเนี่ยสะดือจนถึงหัวเข่าลงไปเนี่ยนะครับนะส่วนชายผ้าไม่ให้เลยตะตุ่มนะครับส่วนมุสลิมะนั้นชายผ้าให้เลยตะตุ่มไปได้เพื่อปิดเท้าของนางนะครับแล้วก็นางก็ปกปิดทั่วร่างกายยกเว้นหน้าแล้วก็ฝ่ามือนะครับหรือในมุสลิมะบางคนก็อาจจะปิดหน้านะครับเปิดแต่ลูกตาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ศาสนานะครับได้ให้เราได้ปกปิดร่างกายเราแบบนี้นะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับเสื้อผ้าที่เราสวมใส่เนี่ยพี่น้องเสื้อผ้าบางอย่างเนี่ยวัสดุหรือวัตถุดิบที่มาจากเสื้อผ้าหรือเสื้อผ้าที่ถูกทำมาจากวัตถุดิบเหล่านี้เนี่ยศาสนาห้ามเช่นผ้าไหมนะครับสำหรับผู้ชายเนี่ยนะครับศาสนาห้าม นบีบอกว่าลาตัลบิสุลฮารีรอฟะอินนะฮูมันละบิซะฮูฟิดดุนยาลัมยัลบัสฮูฟิลอาคิเราะห์นบีบอกว่าพวกท่านจงอย่าสวมผ้าไหมนะครับนบีบอกว่าผู้ใดที่สวมผ้าไหมในโลกดุนยานี้วันกิยามะห์โลกอาคิเราะห์เขาจะไม่ได้สวมใส่ผ้าไหมนะครับนบีบอกว่าฮุรริมาลิบาซุลฮารีรวัซฮะบีอะลาซุกูรอุมมะตีวะอุฮิลละวะอุฮิลลุลอีนาสนบีบอกว่าได้ถูกห้ามผ้าไหมกับทองคำเนี่ยสำหรับประชาชาติท่านนบีที่เป็นผู้ชายเนี่ยนะครับได้ถูกห้ามห้ามสวมผ้าไหมห้ามใส่เสื้อผ้าที่เป็นผ้าไหมห้ามทุกส่วนที่เป็นผ้าไหมและห้ามใส่ทองสำหรับผู้ชายประชาชาติของฉันนั้นถูกห้ามสองอย่างสำหรับผู้ชายคือการสวมใส่ผ้าไหมและทองคำการใส่ทองคำนะครับอันนี้บางทีใส่ทองคำเนี่ยกลายเป็นแฟชั่นนะครับผู้ชายเนี่ยใส่เต็มๆเพราะไปแสดงถึงสถานะความร่ำรวยว่าถ้าไม่ใส่แล้วจะเป็นคนร่ำรวยจนมุสลิมของเราบางคนก็ไปสวมใส่ทองคำนะครับนะเพื่อจะให้เห็นความโอ้อาความร่ำรวยนบีห้ามครับสำหรับผู้ชายนะครับผ้าไหมนบีก็ห้ามนะครับเพราะฉะนั้นสรุปตรงนี้ก็คือผู้ชายนั้นศาสนาห้ามที่จะสวมใส่ผ้าไหมนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ว่าเวลาที่เราสวมใส่เสื้อผ้าเนี่ยหากเราเป็นเพศอะไรเป็นเพศชายก็สวมใส่เสื้อผ้าที่เป็นของผู้ชายนะครับหากเพศหญิงก็สวมใส่เสื้อผ้าของผู้หญิงนะครับเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้สร้างผู้หญิงกับผู้ชายมานั้นคนละเพศกันต่างกันเวลาจะสวมใส่เสื้อผ้าอย่าผู้ชายอย่าไปสวมใส่หรือทำตัวที่เรียนแบบผู้หญิงแล้วผู้หญิงก็อย่าไปทำตัวหรือสวมใส่ที่เอาไปเอาเรียนแบบผู้ชายนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าละอานะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีเนี่ยนะครับได้สาปแช่งนะครับผู้หญิงที่เรียนแบบผู้ชายนะครับและผู้ชายที่เรียนแบบผู้หญิงเรียนแบบในทุกเรื่องเรียนแบบในพฤติกรรมเรียนแบบในการพูดจาเรียนแบบในการอะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งเรียนแบบในการที่จะสวมใส่เสื้อผ้าที่เรากำลังเรียนและศึกษาอยู่ปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นการสวมใส่เสื้อผ้านั้นผู้ชายก็สวมใส่เสื้อผ้าเป็นเสื้อเป็นกางเกงผู้หญิงก็สวมใส่กระโปรงสวมใส่สิ่งที่เป็นของผู้หญิงนะครับอย่าไปเรียนแบบกันนะครับจนกระทั่งทำให้มันเกิดความวิปริตในสังคมนะเกิดการเรียนแบบกันผู้ชายไปแต่งตัวเหมือนผู้หญิงใส่ต้มหูต้มหูผู้หญิงก็ไปทำตัวเหมือนผู้ชายมันจึงเกิดกระเทยเกิดตุ๊ดเกิดทอมเกิดดี้กันเต็มไปหมดมันเป็นความวิปริตมันเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของพระผู้เป็นเจ้าเพราะฉะนั้นท่านนบีจึงสาปแช่งคนที่นะครับเรียนแบบผู้ชายที่เรียนแบบผู้หญิงและผู้หญิงที่เรียนแบบผู้ชายพี่น้องจะเห็นว่านี่คือสิ่งที่อิสลามสอนเราเกี่ยวกับเรื่องเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนะครับอิสลามเป็นศาสนาเดียวที่สอนพี่น้องสอนมนุษย์ทั้งหลายในเรื่องของเป้าหมายของการแต่งกายที่อัลลอฮ์ได้ให้แล้วได้บอกด้วยว่าอะไรใช้ได้สำหรับเพศไหนอะไรใช้ไม่ได้สำหรับเพศไหนนะครับเพื่อให้เกิดความชัดเจนเกิดการชัดเจนในการดำเนินชีวิตนะครับของมนุษยชาติทั้งหลายจะได้เกิดสิ่งที่ดีงามในโลกใบนี้ในสังคมนี้ให้มนุษย์นั้นได้ดำเนินชีวิตของมนุษย์อย่างเป็นผู้ที่ได้ถูกต้องนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มเป็นสัดส่วนมีความสวยงามเป็นอย่างยิ่งพี่น้องผู้ติดตามรับชมรายการครับวันนี้รายการอัดดุอานะครับชั่วโมงอัดดุอาชั่วโมงเรียนนะครับสำหรับนักศึกษาที่ติดตามรับชมนั้นนะครับก็นะครับ เวลานั้นหมดลงแล้วนะครับก็เรียนพี่น้องว่าเรื่องเสื้อผ้าเรื่องอะไรที่อัลลอฮ์สอนนบีสอนเกิดประโยชน์กับชีวิตเราจริงๆครับหากเรานั้นได้นำเอาบทบัญญัติของอัลลอฮ์มาสู่การใช้ชีวิตประจำวันของเราครับสำหรับวันนี้นะครับคงจากลาพี่น้องไปเพียงเท่านี้นะครับอินชาอัลลอฮ์พบกันใหม่ในคาบเรียนต่อไปนะครับวะบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
1: นาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายอาบิดีนจามจุรีนายอาบิดีนจามจุรี ได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลา 11:00 น.ณมัสยิดนูรุนอิบาดะห์ซุเราะห์บึง
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลียิลอะซีมอัมมาบะอ์ดAssalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ท่านพี่น้องผู้มีอีมานต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับพี่น้องครับในขณะที่เรามีความเจ็บป่วยแน่นอนเหลือเกินนะครับเราไม่รู้ว่าความเจ็บป่วยครั้งนั้นเนี่ยจะเป็นครั้งที่เราถึงอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่าเราไม่รู้แต่หน้าที่ของเราประการหนึ่งก็คือจะต้องพยายามรักษาโรคที่เป็นอยู่ไม่ว่าจะด้วยการใช้ยารักษาโรคหรือการใช้ดูอาเป่ารักษาหรือรักษาโรคโดยการดื่มน้ำผึ้งตามที่นบีเคยสอนเอาไว้หรือรักษาโรคด้วยการจ่ายซอดาเกาะห์เพื่อหวังในความโปรดปรานของอัลลอฮ์สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นหน้าที่ของผู้ศรัทธาหนึ่งในหน้าที่ในขณะที่เราเกิดความเจ็บป่วยหรืออุลามะบอกว่าแม้ว่าผู้ศรัทธาจะไม่เจ็บป่วยก็ตามแต่นั่นคือการสั่งเสียแก่ทายาทหรือบุคคลที่เราไว้วางใจได้เราไว้ใจเขาทายาทก็เช่นเดียวกันก็จะต้องเป็นทายาทที่เราไว้ใจเขาด้วยให้คนเหล่านั้นเนี่ยจัดการต่อศพของเราตามสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนื่องจากพี่น้องปัจจุบันการจัดการศพให้แก่ผู้ศรัทธาเนี่ยมีสิ่งที่ไม่ถูกต้องเกิดขึ้นอย่างมากมายตั้งแต่ในเรื่องของการอาบน้ำให้แก่ศพขั้นตอนการกะฟันการละหมาดญะนาซะห์การฝังศพทั้ง4ขั้นตอนนี่แหละมีเรื่องที่ไม่ถูกต้องสอดแทรกเข้าไปในการปฏิบัติมากเหลือเกินดังนั้นเพื่อเป็นการย้ำแก่ผู้ศรัทธาที่ทำหน้าที่จัดการศพให้แก่เราให้ระมัดระวังทุกขั้นตอนของการจัดการศพว่าจะต้องตามซุนนะ แบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นเรื่องที่เราควรที่จะมีการสั่งเสียที่ผมนำเอาเรื่องนี้มาบอกแก่พี่น้องก็เพื่อที่จะชี้ให้พี่น้องได้เห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้เพราะว่าบางทีถ้าหากว่าเราได้สั่งเสียให้มีการจัดการต่อศพตามสุนนะของท่านนบีตามแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราเองก็จะได้ผลบุญด้วยถ้าหากว่าคนที่ได้รับการสั่งเสียนำเอาสิ่งที่เราสั่งเสียเนี่ยไปปฏิบัติและแม้ว่าคำสั่งเสียของเราจะไม่ถูกปฏิบัติโดยที่เราสั่งเสียให้มีการจัดการศพตามสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและผู้ได้รับการสั่งเสียก็ไม่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งเสียของเราเราเองก็ไม่ได้รับอะไรนะข้อเกี่ยวเนื่องหรือว่าความเกี่ยวพันกันในการที่คนเป็นทำให้แก่คนตายเพราะถ้าหากว่าเรารู้ว่าเครือญาติของเราก็ดีทายาทของเราก็ดีต้องทำในสิ่งที่ผิดๆอย่างแน่นอนและเราไม่ได้ห้ามปรามเราไม่มีคำสั่งเสียตรงนั้นเหมือนกับว่าเราสนับสนุนให้พวกเขาเนี่ยทำในสิ่งที่เป็นความผิดทำในสิ่งที่ไม่มีแบบอย่างมาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปด้วยดังนั้นเรื่องนี้จึงขอบอกกับพี่น้องนะครับว่าเราควรมีคำสั่งเสียให้แก่บรรดาเครือญาติ นะครับให้เขาเหล่านั้นเนี่ยจัดการศพของเราตามขั้นตอนการจัดการศพเหมือนดังที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกปฏิบัติบรรดาซอฮาบะห์ก็เช่นเดียวกันพี่น้องคนเหล่านั้นสั่งเสียแก่บรรดาทายาทแก่บรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศพเช่นคำสั่งเสียของท่านซะอิบนาอบีวักกอสรอดิยัลลอฮุอันฮุท่านซะอิบนาอบีวักกอสเป็นซอฮาบะห์คนหนึ่งที่เป็นผู้ที่เชื่อฟังปฏิบัติตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างเคร่งครัดมาดูนะครับว่าก่อนที่ท่านจะตายเนี่ยท่านสั่งเสียเกี่ยวกับการจัดการศพของท่านอย่างไรเพื่อจะได้เป็นตัวอย่างแก่เราท่านทั้งหลายนะครับอย่างน้อยๆได้เราสั่งเสียในเรื่องต่างๆเหล่านี้แล้วอัลฮัมดุลิลลาห์เราก็จะได้ผลบุญไปด้วยถ้าหากว่าคนที่ได้รับคำสั่งเสียเอาคำสั่งเสียของเราเนี่ยไปปฏิบัติดูตัวอย่างตรงนี้นะครับเป็นบันทึกของท่านอิหม่ามมุสลิมอันอามิรบินซาดินรอดิยัลลอฮุอันฮุกอลาเอาซออบีซาดิบนาบีวะกอสรอดิยัลลอฮุอันฮุฟีมารดิฮีอัลลดีมาตฟีฮีกอลาอัลฮิดูลีลาฮดันวันซิบูอะลัยยามินัลลบินนัสบันกะมาซุนิอาบิรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอามิรอิบนุซาดินเป็นลูกชายของท่านซาดุบนาบีวะกอสคนคนนี้รายงานหะดีษบทหนึ่งนะครับว่าพ่อของฉันเนี่ยสั่งเสียฉันในขณะที่ท่านป่วยหนักซึ่งการป่วยครั้งนั้นเนี่ยท่านเสียชีวิตในการเจ็บป่วยครั้งนั้นพ่อของฉันสั่งเสียฉันว่าท่านทั้งหลายหมายถึงบรรดาลูกหลานบรรดาทายาทของฉันให้ขุดหลุมศพให้แก่ฉันเนี่ยเหมือนดังหลุมศพที่เคยถูกขุดฝังร่างของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือท่านรอซูลเนี่ยขุดหลุมฝังศพในลักษณะที่เป็นละห์ดุนละห์ดุนก็คือกิบลัตอยู่ทางนี้นะพี่น้องขุดหลุมลงไปแล้วก็แซะเข้าไปข้างหน้านะแซะไปข้างหน้าทางด้านกิบละห์เพื่อที่จะให้เอาศพเนี่ยนอนตะแคงลงไปในช่องนั้นได้แล้วก็เอาไม้ปิดนะครับหรือไม่ต้องเอาไม้ปิดก็ได้นะครับเอาดินบังคับให้ศพนอนตะแคงขวาผินหน้าไปทางกิบละห์หลังจากนั้นก็เอาดินกลบนี่คือการฝังตามแบบอย่างที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกฝังหรือจะฝังแบบนี้ก็ได้ท่านนบีก็รับรองเอาไว้ว่าเป็นคำสั่งเป็นการฝังที่ถูกต้องเช่นเดียวกันขุดหลุมลงไประดับหน้าอกหรือระยะที่คิดว่าศพนั้นจะไม่ส่งกลิ่นออกมาหลังจากนั้นตรงกลางของหลุมเลยนะครับแซะลงไปเป็นร่องช่องเนี่ยเท่าๆกับที่จะนำเอาผู้เสียชีวิตเนี่ยนอนตะแคงลงไปได้หลังจากนั้นก็เอาไม้ปิดหรืออาจจะไม่ต้องเอาไม้ปิดก็ได้แล้วก็เอาดินกลบลงไปแบบนี้ก็มีการฝังนะครับตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับรองเอาไว้แต่ว่าที่ท่านนบีเองเนี่ยนะครับถูกฝังก็คือฝังในลักษณะที่เป็นละห์ดุนขุดหลุมลงไปนะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยขุดหลุมลงไปพอได้ระยะที่จะฝังศพแล้วก็แซะไปข้างด้านหน้าแซะเป็นลูกหลุมลงไปทางด้านหน้านะครับด้านหน้าทางกิบละห์นี่แหละแล้วก็เอาศพลงไปไปนอนตะแคงขวาหลังจากนั้นทำยังไงต่อหลังจากนั้นก็เอาดินกลบนี่คือแบบอย่างที่ท่านนบีถูกฝังท่านซะอดุบนาอบีวะกอสเช่นเดียวกันเลยพี่น้องท่านก็สั่งเสียแก่ลูกชายของท่านที่ชื่ออามิรอิบนุซาดินรอดิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าพวกท่านทั้งหลายหมายถึงลูกหลานของฉันทั้งหลายจงขุดลูกหลุมละห์ดุนฝังศพของฉันจงเอาหินมาวางบนหลุมศพของฉันหนึ่งก้อนหมายความว่าเมื่อกลบดินเรียบร้อยแล้วเอาหินเนี่ยก้อนประมาณขนาดเนี้ยนะครับเท่ากับประมาณศีรษะของคนนี่แหละเอาไปตั้งเอาไว้ที่ทางด้านศีรษะนะครับไปทางด้านศีรษะของหลุมศพเนี่ย1ก้อนเหมือนแบบอย่างที่กระทําต่อท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหมือนแบบอย่างนี้เลยนี่คือสิ่งที่ ท่านอามิรอิบนุซาอดินได้รับคำสั่งเสียจากคนที่เป็นพ่อหะดีษบทนี้เป็นหะดีษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมนะครับพี่น้องนี่เป็นตัวอย่างเราควรอย่างยิ่งที่จะต้องเอาแบบอย่างแบบนี้มาปฏิบัติเพราะอะไรล่ะครับพี่น้องก็เพราะว่าในการที่เราได้สั่งเสียผู้สั่งเสียได้รับประโยชน์ได้รับคุณงามความดีและถือเป็นซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยในการที่จะสั่งเสียบรรดาผู้คนบรรดาบุตรหลานบรรดาเครือญาติให้ทำในสิ่งที่ถูกต้องให้ทำตามสิ่งที่เป็นแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับพี่น้องมาดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งซึ่งผมเห็นว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นบันทึกของท่านอิหม่ามอะห์มัดนะครับอันอบีบุรอยดะขอโทษทีอันอบีบุรดะกอลาอาวซาอบูมูซาฮีนาฮะฎอระฮุลเมาต์กอลาอิซันตะลักตุมบิจนาซะตีฟะอัสริอูบิอัลมัชยะวะลาตัตตะบิอูนีบิมัชมารินولا تجعلن ولا تجعلن على لحدي شيئا يحول بيني وبين التراب ولا تجعلن على قبري بناء وأشهدكم أني بريء من كل حالقة أو سالقة أو خارقة قال له سمعت فيه شيئا قال نعم من رسول الله صلى الله عليه وسلمเป็นหะดีษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามอะห์มัดพี่น้องครับท่านอบูบุรดะนะครับรายงานว่าท่านอบูมูซาได้สั่งเสียก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตอบูบุรดะเนี่ยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าท่านอบูมูซาอัชชะรีก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตลงท่านก็ได้สั่งเสียแก่บรรดาทายาทว่าเมื่อท่านทั้งหลายแบกศพของฉันไปยังกุโบสถ์ให้พวกท่านทั้งหลายเดินให้เร็วอย่าอ้อยอิงค่อยๆเดินนะครับเดินไปตามปกตินะครับแล้วก็ให้ค่อนข้างเร็วแต่ก็ไม่ถึงขั้นต้องวิ่งหรือว่าเดินแบบเดินแข่งกันนะไม่ใช่เดินไปตามปกติอย่าให้มันล่าช้าอย่าให้เหมือนกับการจัดการศพของพวกคริสเตียนในปัจจุบันที่พี่น้องเห็นใช่ไหมฮะเวลาจะเคลื่อนย้ายศพเนี่ยเขาก็มีทหารมีผู้คนที่ร่างกายเท่าๆกันนะครับ6คนตรงด้านศีรษะ2คนขวาซ้ายตรงกลาง2คนขวาซ้ายแล้วก็ตอนท้ายเนี่ยตอนเท้านี่อีก2คนขวาซ้ายแล้วก็ค่อยๆเดินทีละนิดทีละนิดทีละนิดทีละนิดอย่างเชื่องช้าทําอย่างนั้นไม่ให้ทําเพราะว่าไม่ใช่แบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ว่าให้เดินในลักษณะที่เป็นไปตามปกติแล้วก็ค่อนข้างเร็วท่านทั้งหลายอย่าได้เดินอ้อยอิงแล้วก็มีพิธีโดยตองอะไรมากนะอย่าได้ให้มีการจุดเตาเผาเครื่องหอมเดินตามศพฉันเพราะการกระทำแบบนี้เป็นการกระทำของพวกมายูซีพวกบูชาไฟอย่าทำอย่างนี้เด็ดขาดอย่านะครับประการที่3อย่าเอาสิ่งใดมาปิดลูกหลุมเพื่อกั้นระหว่างดินกับศพของฉันแปลว่าขุดลูกหลุมปั๊บเอาศพของฉันลงไปนอนตะแคงลงในนั้นหลังจากนั้นเอาดินกลบเลยไม่ต้องเอาหินมากั้นไม่ต้องเอาไม้มากั้นเพื่อเป็นการที่จะกั้นนะครับระหว่างดินกับตัวฉันไม่ต้องหมายถึงเอาศพของฉันลงไปนอนในลูกหลุมแล้วก็กลบดินเลยไม่ต้องไปเอาอะไรมากั้นทั้งสิ้นนี่คือคำสั่งที่ท่านอบูมูซานะครับได้สั่งเสียแก่ท่านอบูบุรดะในขณะที่ท่านอบูมูซากำลังป่วยหนักประการต่อมาท่านอบูมูซาบอกว่าท่านทั้งหลายอย่าได้ปลูกสร้างอะไรบนหลุมศพของฉันและฉันขอยืนยันว่าฉันไม่ขอเกี่ยวข้องกับผู้ที่แสดงความเสียใจเนื่องมาจากการตายของฉันด้วยการโกนศีรษะด้วยการทรมานร่างกายด้วยของมีคมด้วยการฉีกเสื้อผ้าของตนเองเนื่องจากการตายของฉันผู้คนที่อยู่ร่วมบริเวณนั้นกล่าวถามท่านอบูมูซาว่านี่ที่ท่านสั่งเสียต่างๆเหล่านี้เนี่ยท่านได้ยินเรื่องนี้มาจากไหนท่านอบูมูซาอัชอะรีก็ได้บอกว่าฉันได้ยินเรื่องนี้ทั้งหมดมาจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะท่านรอซูลเนี่ยสั่งนะครับเวลาเดินตามศพก ก็อย่าได้มีอะไรนะมีคบเพลิงหรือมีเตาจุดเครื่องเผานะครับเตาเผาเครื่องหอมเดินตามแล้วก็มีควันติดตามด้วยแล้วก็ให้เดินไปได้มาในลักษณะที่ปกติอย่าอ้อยอิงนะครับแล้วก็ห้ามในการที่จะปลูกสร้างบนหลุมศพแล้วก็ห้ามนะครับในการที่จะโกนศีรษะทรมานร่างกายฉีกเสื้อผ้าตัวเองร้องห่มร้องไห้ตีอกชกตัวอันเนื่องมาจากการตายสิ่งนี้ท่านอบูมูซาบอกว่าฉันได้ยินมาจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็แสดงว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยพี่น้องเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้และบางเรื่องก็เป็นสิ่งที่กำชับให้ทำเพราะฉะนั้นคำสั่งเสียที่ท่านอบูมูซาได้สั่งเสียตรงเนี้ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยสำหรับเราในยุคของเราที่การกระทำสิ่งที่เป็นอุตริกรรมต่างๆเกี่ยวกับการจัดการศพนั้นมีมากมายเหลือเกินขอให้พี่น้องได้เขียนคำสั่งเสียเอาไว้เพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับตัวของพี่น้องและเมื่อมีการปฏิบัติตามคำสั่งเสียที่ผู้ตายสั่งเสียผู้สั่งเสียก็จะได้รับผลบุญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปด้วยล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่มีแบบอย่างมาจากท่านนบีมีแบบอย่างมาจากบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหมดเลยนะครับวะบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์

0: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายอาบิดีนจามจุรีนายอาบิดีนจามจุรีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลา 11:00 น.ณ มัสยิดนูรุนอิบาดะห์ซูเราะห์บึง
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมยาอัยยูฮันนบี

كتبه وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความประณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่ติดตามรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องฟิกทุกๆท่านนะครับก็เป็นรายการที่คุยกันสบายๆนะไม่ต้องซีเรียสมากๆพี่น้องแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวของเราผมก็พยายามจะนำเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะกับโตกีโตวังเราในสมัยก่อนนี่แหละมาเทียบนะให้พี่น้องได้เห็นนะครับว่าในการในคำหลักคำสอนบางอย่างที่คนรุ่นโตกีโตวังเราเนี่ยที่เขาให้ความรู้กับเรามาเนี่ยบางอย่างก็เป็นประโยชน์นะบางอย่างก็เป็นเรื่องของความเข้าใจนะในแต่ละพื้นเพนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพี่น้องสิ่งที่จะมาแยกแยะระหว่างความจริงและก็ความเท็จนั่นก็คือหลักการศาสนานั่นเองพี่น้องว่าในเรื่องของกิตาบุลลอแล้วก็ซุนนะของท่านนบีและก็เรื่องราวของการอิสติฮาดการวินิจฉัยการอิสติมบาตการนำหุกกลมต่างๆออกมาโดยผ่านผู้รู้นะครับที่มีความเชี่ยวชาญในประเด็นต่างๆต้องบอกพี่น้องว่าคนที่เป็นผู้รู้เนี่ยไม่ได้รู้ไปทุกเรื่องนะพี่น้องนะเขาก็จะมีประเด็นที่เขาเชี่ยวชาญนะครับดังนั้นในการแบ่งทำการทำหน้าที่ศาสนาเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นนักตัฟซีรเรียกว่ามุฟัสซีรินนะอิบนุกะซีรเหล่านี้นะอิหม่ามกุรตูบีนะที่เราเคยได้ยินนะตัฟซีรกุรตูบีอิหม่ามอิบนุกะซีรตัฟซีรอิบนุกะซีรนะครับเหล่านี้ก็เรียกว่านักอธิบายอัลกุรอานตัฟซีรอัลกุรอานนักฟิกเนี่ยเขาเรียกฟุกอฮาพี่น้องนะนักฟิกฟุกอฮาและเขาก็จะมีความเชี่ยวชาญในการอิสติมบาตภาษาอาหรับแปลว่าการนำฮุกกลมออกมาเนี่ยเถียงกันพี่น้องเรื่องของยืนห่างยืนชิดอะไรเนี่ยนะคือถ้าคนเรียนหะดีษมาแน่นอนไม่เจอหรอกก็ไม่เจออยู่แล้วพี่น้องแต่ถามว่าไอ้ฮุกกลมที่เขาออกวินิจฉัยออกมาเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากเหตุอุดรเพราะสาเหตุตรงนี้มันมาจากอะไรพี่น้องมันเกิดจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคเนี่ยเดี๋ยวผมเล่าให้พี่น้องฟังก่อนนะคือมันไม่ใช่ว่าพอเปิดไม่เจอหะดีษปั๊บแล้วจบฟันเปี้ยงจบได้เลยไม่ใช่พี่น้องมันต้องไปดูด้วยว่าไอ้ที่เขาทำเนี่ยมันมีที่มาอย่างไรผมถึงบอกว่าไม่มีหลักฐานเนี่ยก็ทำได้เอออาจารย์เนี่ยสอนยังไงไม่มีหลักฐานทำได้ไอ้คำว่าหลักฐานของคุณเนี่ยคืออะไรหลักฐานตรงเนี้ยมันไม่ใช่แค่กิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์เท่านั้นมันยังรวมไปถึงอิจติฮาดก็หรือว่าหลักฐานกิยาสการเทียบเคียงก็ถือว่าหลักฐานอิจมาก็เป็นหลักฐานกาลุสซอฮาบะห์ก็เป็นหลักฐานอัฟอาลุซอฮาบะห์การปฏิบัติของซอฮาบะห์ก็เป็นหลักฐานได้เพราะบางครั้งเนี่ยพี่น้องหะดีษเนี่ยแม้กระทั่งคนที่เรียนหะดีษมาเนี่ยแล้วหะดีษมากรุฟเอาไปไว้ไหนอ่ะพี่น้องรู้จักหะดีษมากรุฟมั้ยหะดีษมารฟูอ์แปลว่าหะดีษที่พาดพิงไปถึงท่านนบีเป็นคำพูดท่านนบีการกระทำท่านนบีเรียกหะดีษมารฟูอ์ส่วนหะดีษมากรุฟแปลว่าการกระทำของซอฮาบะห์และมีสายรายงานเหมือนกันเลยในซอฮีบุคอรีเนี่ยพี่น้องบางครั้งเนี่ย1 2 3มีเนี่ยเป็นหะดีษมารฟูอ์หมดเลยกอลารอซูลุลลอฮ์กอลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะกอลาอิบนุมัสอูดรอดิยัลลอฮุอันฮุกอลาอิบนุมัสอูดเนี่ยอะไรหะดีษเมากูฟแล้วไปอยู่ในซอฮีฮ์บุคอรีได้ยังไงอ่ะก็แสดงว่าเป็นหะดีษนั่นแหละแต่เป็นหะดีษเมากูฟที่เป็นการกระทำของซอฮาบะห์แล้วก็มีสนัดสายรายงานเหมือนกันดังนั้นนี่คือการเรียนรู้ศาสนาพี่น้องเพราะถ้าไม่เรียนเราก็จะเข้าใจว่าโอ้มันเป็นคันนี้เองนะมันไอเนี่ยเนี่ยเขาเปียงเบียงเปียงเนี่ยเขารู้สึกว่าโอ้เนี่ยเขาชัดอ่ะเนี่ยไอบางคนเนี่ยกว่าจะตอบได้เนี่ยลากแม่น้ำมาเยอะเลยเพราะอะไรเดี๋ยวทัศนะนั้นทัศนะนี่ดูสิฟังละมึนหัวไอนั่นแหละพี่น้องเขาตอบอย่างรอบคอบแล้วนะอาจารย์ท่านนึงพี่น้องที่หลายๆคนเนี่ยเป็นแฟนคลับนะเรียกว่าอยู่ในซีดีที่มีชื่อว่าคนตายสอนคนเป็นเนี่ยพี่น้องครูแอร์เรานี่แหละอาจารย์อิสมาเอลวิสุทธิปานีรอฮิมะฮุลลอฮุจาลาขอรับทรงเมตตาท่านเนี่ยลองไปดูสิเวลาท่านตอบปัญหา
ฟิกุซุนนะนี่แหละหนังสือเนี่ยที่เขาที่ท่านยกมาหนังสือฟิกุซุนนะเนี่ยชาฟีอีว่าอย่างนี้มาลิกีว่าอย่างนี้ก็มันเป็นเรื่องฟิกก็ต้องว่ากันด้วยเรื่องของอะไรเรื่องของหลักฐานแล้วก็เรื่องของทัศนะในการวินิจฉัยในประเด็นต่างๆพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับดังนั้นวันนี้เสียงอิสลามทำหน้าที่ในการนำความรู้ดีๆแบบนี้แหละครับมาเสิร์ฟให้กับพี่น้องเพื่อทำให้พี่น้องนั้นมีความรู้ความเข้าใจศาสนาที่ครบถ้วนสมบูรณ์ในรอบๆด้านไม่ใช่เพียงแค่วิชาฟิกอย่างเดียวยังมีวิชาตัฟซีรอัลกุรอานยังมีวิชาหะดีษวิชาอื่นๆอีกมากมายดังนั้นพี่น้องครับทุกการทำงานของเรานั้นมีค่าใช้จ่ายพี่น้องนะดังนั้นเรื่องของการช่วยเหลือสถานีเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในการใช้ไปในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเราจะเรียกกันติดปากว่าฟีซาบีลิลลาห์ตัวครูที่ทำงานเนี่ยพี่น้องนะวางบินกันไม่ได้นะอาชีพอื่นเนี่ยเขาไปล้างแอร์เขาวางบินกันหมดแหละพี่น้องใช่ไหมล้างแอร์400ล้างแอร์700เติมน้ำยาเท่าไหร่แต่เวลาตัวครูเนี่ยจะไปบรรยายเนี่ยพี่น้องวางบินไม่ได้แล้วแต่เขาจะให้จริงๆพี่น้องถ้าเขาให้มาเท่านี้อัลฮัมดุลิลลาห์ให้น้อยก็อัลฮัมดุลิลลาห์ให้มากอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์เบิ่นเข้าไปเลยพี่น้องขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆแต่ทั้งหมดทั้งมวลเราก็อยู่ในคำว่าทำงานเพื่อหนทางนะครับเพื่ออยู่ในหนทางของศาสนานะแต่ประเด็นก็อย่างที่บอกแหละครับว่าความรู้เนี่ยมันเอาไปแลกเป็นน้ำมันไม่ได้นะพี่น้องนึกออกไหมเวลาเราไปเติมน้ำมันบอกเนี่ยเติมน้ำมัน 1,000 พอเขาจะมาเก็บบินบอกเนี่ยฉันเป็นคนอาเลมนะก็บอกอาเลมก็ต้องจ่ายตังค์นะก็คือต้องจ่ายมันก็มีค่าใช้จ่ายไอ้ที่ผมพูดเนี่ยพี่น้องไม่ใช่อะไรนะจะเล่าให้พี่น้องฟังว่าเอ๊ะทำไมล่ะเขาถึงมาขอเรียรายบริจาค ก็นี่แหละเพื่อเอาไปใช้ในหนทางศาสนานะและไม่ใช่เรื่องของการบังคับพี่น้องเป็นจิตอาสาสำหรับคนที่มีความสมัครใจแต่ถ้าเกิดใครที่อะไรที่ไม่มีจริงๆนะถามว่าจะช่วยเหลือเสียงอิสลามได้ยังไงไม่ยากพี่น้องยกมือขอดุอาอย่าลืมดุอาเราลาตันซาอย่าลืมดุอาเราพี่น้องในละหมาดของพวกท่านพี่น้องก้มสุญูดยาอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ขอนะขอให้ผู้เสียงอิสลามนะได้ทำหน้าที่ต่อไปนะขอให้คนที่ทำงานในเสียงอิสลามนั้นมีสุขภาพแข็งแรงนะอย่าได้ป่วยนะเพราะเขาป่วยเดี๋ยวเขามาอัดรายการไม่ได้เทปขาดนะขอให้มีริสกีเยอะๆนะขอให้มีผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีมาช่วยเหลือนะนะให้มีรายการดีๆนะขอดุอาพี่น้องเพราะดุอาของท่านเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในดุอาที่อัลลอฮ์ตอบรับก็ได้ผมไม่รู้นะครับว่าดุอาใครเนี่ยจะเป็นที่ตอบรับถ้าขอกันเยอะๆเนี่ยอาจจะเป็นท่านก็ได้ไม่ใช่ดุอาของผมอาจจะเป็นดุอาของท่านก็ได้แต่ถ้าท่านมีสตางค์ท่านก็ช่วยเหลือเข้ามาเล็กๆน้อยๆนะครับมาคุยกันต่อพี่น้องประเด็นและประเด็นเรื่องที่5ละว่าไปแล้วเรื่องของวิธีการในการทำความสะอาดใช้น้ำมุตลักน้ำสะอาดใช้ของเหลวนะใช้การถูใช้การเช็ดวันนี้พี่น้องข้อที่5เนี่ยหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบนะแม้กระทั่งคนสอนเองเนี่ยก็มาศึกษานะครับมาศึกษาเพิ่มเติมข้อที่5ในหนังสือฟิกุลอิสลามีของดร.ศาสตราจารย์ดร.วะฮบะซูไฮลีนะครับแปลโดยท่านอาจารย์เชกิรินบุญมาเลิศนะก็มีเล่มที่แปลเป็นภาษาไทยแล้วก็มีตัวภาษาอาหรับนะครับตัวภาษาอาหรับก็คือของศาสตราจารย์ดร.วะฮบะซูไฮลีนะอ่ะข้อที่5เนี่ยวิธีการทำความสะอาดนะครับก็คือการปล่อยให้แห้งโดยแสงแดดปล่อยให้แห้งพี่น้องปล่อยให้แห้งด้วยกระแสงแดดหรือลมนะใช้สายแดดกับลมเนี่ยหรือรอยสกปรกนั้นหายไปเองปล่อยให้มันหายไปเองแต่อันนี้พี่น้องต้องมาดูนะมันใช้กับอะไรนะไม่ใช่พี่น้องไปเข้าห้องน้ำนะปรากฏว่าน้ำไม่มีปล่อยให้แห้งอันนี้ไม่ได้พี่น้องอันนี้เปื้อนจะปล่อยให้มันแห้งเนี่ยไม่ใช่แต่วิธีการปล่อยให้แห้งเนี่ยด้วยกับแสงแดดบางคนเอามาตากแดดจะยุ่งเลยพี่น้องอันตรายเข้าน้ำไม่ต้องตากแดดก็วิธีการ
ทำความสะอาดโดยการปล่อยให้แห้งโดยแสงแดดและลมเนี่ยนะครับอันนี้เขาใช้กับพื้นดินนะพี่น้องนะพื้นดินนะก็เหมือนกับดินพื้นดินเนี่ยแหละอาจจะมีในยีสต์ที่เปื้อนอยู่อาจจะเป็นปัสสาวะถามว่าจะทำยังไงให้มันสะอาดก็ให้แดดนั่นแหละพี่น้องมันเผาแล้วก็เป็นไงให้มันแห้งไปกับแดดก็สะอาดแล้วไม่ต้องไปล้างแล้วหรือทุกสิ่งที่ติดกับดินนะเคลื่อนย้ายไม่ได้เช่นต้นไม้เช่นหญ้าพื้นอาคารเพื่อที่จะใช้ละหมาดพื้นอาคารนะพื้นซีเมนต์อะไรอย่างเงี้ยปล่อยให้แห้งนะไม่ใช่เพื่อการทำตะยามมุมด้วยการที่มันแห้งซึ่งต่างกับพรมเสื่อไม่เหมือนกับเสื่อนะไม่เหมือนกับเสื่อพรมเสื้อผ้าร่างกายที่โยกย้ายได้เหล่านี้ต้องซักแล้วต้องล้างคือพรมเนี่ยไม่ได้พี่น้องถามว่าพรมมันก็ติดอยู่กับพื้นก็จริงปูกับพื้นแต่อันนี้ต้องล้างแต่ถ้าตัวของพื้นเลยเช่นตัวของซีเมนต์อันนี้ปล่อยให้แห้งได้นะใช้แดดในการทำความสะอาดได้แต่ถ้าพรมไม่ได้พี่น้องพรมเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับเขาก็เปรียบเทียบกับเสื้อผ้านั่นแหละต้องซักต้องล้างนะถ้ามีในยิสไปเปื้อนหลักการในข้อนี้พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับก็นำมาจากฮะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะซึ่งเป็นพื้นฐานเลยนะครับว่าพื้นดินจะสะอาดก็ด้วยกับการที่มันแห้งซึ่งตามหลักพื้นฐานเนี่ยพี่น้องครับที่บอกไว้ว่าซะกาตุลอัรฎิยาบาซูฮานะความสะอาดของพื้นดินเนี่ยนะครับก็คือทำยังไงยาบาซูฮาก็คือการทำให้มันแห้งนะและหะดีษรายงานโดยอิบนุอุมัดได้บอกว่ากุนตูอาบีตูฟิลมัสยิดีฟีอะห์ดีรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันเนี่ยเคยนอนกลางคืนในมัสยิดนะอาบีตู้เนี่ยก็แปลว่าอยู่ตอนกลางคืนนอนในตอนกลางคืนในมัสยิดนะร่วมกับท่านนบีหรือว่าสมัยท่านนบีอยู่กับท่านนบีในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะกุนตุชาบันอะซะบาในขณะนั้นเองเนี่ยฉันก็ยังเป็นชาบนะชาบันนี่คืออะไรเป็นเด็กหนุ่มอยู่อิบนุอุมัรเนี่ยยังเป็นเด็กหนุ่มอยู่เป็นชาบับอาซาบแปลว่าอะไรพี่น้องโสดแกยังโสดอยู่คือถ้ามีขอโทษนะถ้ามีภรรยามีเมียแล้วก็อยู่กับเมียนั่นแหละอย่าไปต้องไปนอนที่ไหนแต่ตอนนั้นยังโสดอยู่ก็เป็นเรื่องปกติพี่น้องวัยรุ่นนะเขาเรียกว่ายังมีไฟอยู่ในสมัยก่อนในสมัยตอนที่ผมเป็นวัยรุ่นเนี่ยบางทีก็ไปออกค่ายไปอะไรก็ไปนอนนะตามเต็นท์ตามอะไรบ้างแต่พอเวลามีครอบครัวแล้วพี่น้องนะไอ้เรื่องพวกนี้มันก็จะค่อยๆหายไปเพราะอะไรครับเพราะมันต้องใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกนะครับอยู่กับภรรยานะจะไปนอนกระดินกินกลางทรายขับรถชิลไปเรื่อยลูกเมียไม่สนใจไม่ชายพี่น้องนะอันนี้เล่าให้ฟังว่าทำไมล่ะอิบนุอุมัรถึงมานอนที่มัสยิดกับนบีเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยยังเป็นเด็กหนุ่มแล้วก็ยังอะไรอยู่ยังเป็นชายโสดอยู่ด้วยหัวแก้นาตินกีแลบูปรากฏว่าเป็นไงครับมีสุนัขเนี่ยนะเข้ามากีลาบก็แปลว่ากั้นบุญแปลว่าสุนัขเนี่ยเข้ามาในมัสยิดมาทำไงตาบูลูมันมาเนี่ยมันก็มาฉี่เดี๋ยวพี่น้องสุนัขเนี่ยมันมาฉี่นะวัตูเดบิรูฟิลมัสยิดพอฉี่เสร็จแล้วมันก็ออกไปนะคือมันคงไม่ได้ทำละหมาดหรอกพี่น้องนะมันมาเข้ามามันก็มาฉี่แล้วมันก็ออกไปพี่น้องพื้นมัสยิดสมัยนบีเป็นไงรู้ไหมก็เป็นพื้นดินเลยฮะเป็นพื้นดินทรายจากฮะดีษนี่จำได้ไหมครับว่ามีชายคนนึงมาจากชนบทไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่มาถึงก็ฉี่ในสุราเลยนะนบีก็สั่งเลยนะให้อะไรให้เอาน้ำเนี่ยเทลงไปในพื้นนะครับเพราะมันซึมลงไปนะพื้นมัสยิดในสมัยนบีพี่น้องไม่ได้ปูด้วยปาเก้ไม่ได้ปูด้วยกับหินแกรนิตเหมือนสมัยนี้ไม่ได้มีพรมเหมือนสมัยนี้เป็นพื้นดินปกติเลยจึงมีหะดีษว่าด้วยเรื่องของการห้ามปลูกต้นไม้ในมัสยิดเ
ผมเนี่ยตอนนั้นไม่รู้พี่น้องไปเปิดในซอฮีฮ์บุคอรีเจอห้ามปลูกต้นไม้ในมัสยิดผมจะปลูกยังไงกับพื้นเป็นปาเก้จะปลูกยังไงก็ลืมไปว่าในสมัยของท่านนบีเนี่ยเป็นไงพื้นเป็นพื้นทรายใครที่บางทีกินอินทผลัมกินผลไม้บางอย่างโยนเม็ดเข้าไปเป็นไงขึ้นในสุเหร่าคนนี้พอขึ้นในสุเหร่ายุ่งแล้วตัดได้ไหมเนี่ยของสุเหร่าเอาแล้วคราวนี้พี่น้องละหมาดไปเจอต้นขนุนจะมาไปเจอต้นอินทผลัมในสุเหร่าเนี่ยนบีถึงห้ามเอาไว้นะคือเวลาที่เราเรียนรู้หะดีษเนี่ยเราต้องรู้สภาพบริบทด้วยนะของในสภาพนั้นนะจำได้ไหมหะดีษบทนึงพูดนบีเนี่ยสุญูดบนแล้วก็มีโคลนเปื้อนนะเปื้อนใบหน้าก็เพราะอะไรพี่น้องเพราะหลังคามัสยิดนบีนั้นมุงด้วยกับใบของอินทผลัมมันไม่ได้กันฝนกันร้อนได้อย่างดีเลยพี่น้องบางครั้งแดดมันก็ส่องเข้ามาในสุเหร่าบางครั้งฝนที่ตกมาบางครั้งเนี่ยก็ลงมาที่พื้นแล้วพื้นยิ่งเป็นพื้นอะไรด้วยพื้นดินทรายด้วยก็เป็นโคลนเปื้อนนะครับอันนี้เล่าให้พี่น้องฟังสุนัขเนี่ยมันไม่รู้หรอกเขตไหนสุรงสุเหร่ามันก็เข้ามามันก็ฉี่พี่น้องนะเสร็จแล้วเป็นไงครับวะลัมยากูนูยารุชูนะชัยอามินซาลิกท่านอิบนุอามัดก็รายงานว่าเมื่อสุนัขเนี่ยมันมาฉี่แล้วมันก็ไปแล้วซึ่งพวกเขาก็ไม่เคยที่จะเอาน้ำมารดแต่ประการใดแล้วก็ปล่อยไว้เลยพี่น้องคือเวลาที่นอนเนี่ยนะครับนะคืออาจจะมาฉี่ในตรงนั้นเสร็จแล้วนบีก็ไม่ได้ใช้เอาน้ำมารดคือถ้าพูดง่ายๆตรงเนี้ยหลักฐานเนี่ยก็คือปล่อยให้แห้งนั่นแหละมันก็คงไม่ได้มันคือเวลาฉี่ลงพื้นนะพี่น้องคงเข้าใจก่อนนะพื้นทรายพี่น้องต้องเข้าใจก่อนพื้นทรายคือดินเนี่ยมันจะมีดินที่อุ้มน้ำดินที่อุ้มน้ำดินที่ดินเหนียวเนี่ยอันนี้พอฉี่ปั๊บเป็นแอ่งอยู่อาจจะอยู่แอ่งอันละ4-5ชั่วโมงกว่ามันจะซึมแต่ทรายเนี่ยพี่น้องลองเทน้ำไปสิหายแวบเลยดินทรายดินอาหรับนั่นสุนัขเนี่ยเวลามันฉี่ปั๊บมันก็ไปเสร็จแล้วนบีก็ไม่ได้สั่งให้เอาน้ำมาราดเลยเพราะมันแห้งหมดแล้วไปหมดแล้วเป็นไงก็ละหมาดเลยนี่คือหลักฐานนะครับที่บันทึกโดยอบูดาวูดในหนังสือมาอาเลมสุนันของอัลคอตตอบีเล่มที่1หน้าที่117ที่บอกว่าการปล่อยให้แห้งในพื้นที่เป็นทรายที่ซึมเร็วๆแบบนี้นะก็ถือว่าเป็นการทำให้สะอาดหรือปล่อยให้แดดมันเผานะให้แดดมันส่องลงมาทำให้แห้งเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นการทำความสะอาดอย่างหนึ่งไม่ต้องล้างนะแต่ถ้าเป็นบ้านเราอย่างที่ผมบอกนะเป็นพื้นปาเก้อะไรเงี้ยนะอันนี้ล้างนะล้างนะครับเพราะมันไม่ใช่อะไรมันไม่ได้ซึมลงไปนะครับนะแต่ถ้าเกิดมันแห้งก็จบเลยถ้ามันแห้งแต่ถ้ายังมีต้องรออยู่มันยังเป็นแอ่งอยู่มีคราบอยู่นี่ล้างนะครับสาเหตุที่ต้องแยกแยะระหว่างพื้นดินที่ใช้ละหมาดกับดินที่ใช้ตะยามุมพี่น้องพื้นดินที่ใช้ละหมาดกับดินที่ใช้ตะยามุมก็เพราะว่าสถานที่จะใช้ละหมาดนั้นต้องสะอาดส่วนดินที่ใช้ตะยามุมนั้นตัวของมันต้องสะอาดปรากฏว่านะเวลาที่จะเอาฝุ่นดินมาทำตะยามุมเนี่ยในกุรอานบอกตอยิบต้องเป็นดินที่อะไรสะอาดนะเป็นดินที่สะอาดนั่นหมายถึงตัวของมันตัวของดินเนี่ยสะอาดแต่ที่บอกว่าสถานที่ละหมาดก็คือพื้นตรงนั้นเนี่ยที่ใช้เราไม่ได้ต่อเอาดินมานี่ใช่ไหมเราใช้พื้นการใช้ทำความสะอาดนะดังนั้นเนี่ยการใช้ทำความสะอาดผู้อื่นได้อีกด้วยนะหมายถึงตัวของดินเนี่ยยังใช้ความสะอาดให้กับผู้อื่นได้อีกด้วยดังนั้นการที่มันแห้งนั้นก็หมายความว่ามันสะอาดแต่มิใช่ความหมายที่ว่านะใช้ทำความสะอาดได้ผมเข้าใจละพี่น้องคือถ้าเป็นเรื่องของสุนัขเนี่ยมาฉี่ตรงพื้นตรงนั้นใช้ละหมาดได้แต่ถ้าจะเอาตัวของดินตรงนั้นน่ะมาทำตะยามุมไม่ได้เข้าใจนะแต่ถ้าเกิดใช้ละหมาดได้เพราะมันแห้งไปแล้วแต่ว่าถ้าจะเอาดินที่มาทำตะยามุมเนี่ยต้องเอาดินที่มันไม่ใช่ตรงนั้นที่สุนัขเคยฉี่เอาไว้แม้ว่ามันจะแห้งไปแล้วก็ตามเอาดินตรงอื่นมา
เพราะในการทำตะยัมมุมนั้นมีเงื่อนไขว่าต้องใช้ความสะอาดได้ด้วยอย่างเช่นน้ำสำหรับน้ำอะไรนะตัวอย่างที่ทำเช่นน้ำสำหรับอาบน้ำละหมาดนั้นจะต้องใช้ทำความสะอาดได้ด้วยก็คือตัวฮูดนั่นเองตัวมันสะอาดและทำความสะอาดสิ่งอื่นได้ด้วยนะอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการทำความสะอาดนะด้วยกับการปล่อยให้แห้งนะครับดังนั้นพี่น้องเวลาเดี๋ยวนี้สมมติใครจะไปละหมาดบนลานบนลานพื้นปรากฏหมานี่โดนเงินเต็มไปหมดเลยถามว่าสะอาดไหมเนี่ยบนซีเมนต์เนี่ยนะละหมาก็มีตรงนั้นมีมาเยอะสะอาดพี่น้องใช้ได้นะครับเพราะมันแห้งหมดแล้วไอ้ที่มันอาจจะมาฉี่เอาไว้อะไรมันแห้งหมดแล้วมันจบแล้วมันสะอาดด้วยกับการที่มันแห้งเพราะพื้นเราไม่สามารถจะย้ายพื้นได้แต่ถ้าเป็นพรมไม่ได้ถ้าเป็นพรมไม่ได้เพราะนี้ย้ายได้เหมือนกับเสื้อผ้านะอันนี้ก็ฝากเอาไว้เหมือนกันนะครับว่าเวลาที่เราอาจจะไปเจอสถานการณ์ไม่สะดวกในสถานที่ต้องละหมาดบนพื้นเนี่ยนะครับแล้วพื้นนั้นมันแห้งหมดแล้วแหละเราก็ไปเห็นมันมีตัวนยิสแต่ว่ามันเราอาจจะเห็นสุนัขที่มันเดินผ่านไปผ่านมาเอ๊ะจะเปื้อนไหมอย่างก็ที่ผมบอกว่าที่นบีทำเอาไว้เนี่ยนะหมาสุนัขมาฉี่ในมัสยิดนบีก็ละหมาดนะครับแต่ว่าคือมันแห้งไปแล้วนะมันแห้งไปแล้วนะฝากเอาไว้นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์

0: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายอบิดีนจามจุรีนายอบิดีนจามจุรีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลา 11:00 น.ณ มัสยิดนูรุนอิบาดะห์ซูเราะห์
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมง

0: ไทยเลขที่บัญชี03411477 96เลขที่บัญชี03411477 96ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
1: ์โอกาสของพวกท่านทั้งหลายพวกคนหนุ่มสาวพวกท่านทั้งหลายจงฉกฉวยโอกาสในยามหนุ่มสาวก่อนที่วัยชราจะมาถึง
2: ข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งข้อกฎหมายโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพรหากพี่น้องผู้ฟังท่านใดได้พบหรือได้ฟังผู้ใดสถานีวิทยุที่ไหนหรือตามสื่อต่างๆโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพรในลักษณะแสดงสรรพคุณอันเป็นเท็จและกล่าวเกินจริงรบกวนพี่น้องโทรแจ้งกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคโทร1200 1200สำนักงานกสทช.ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาวิทยุบริการสาธารณะ
3: อันอบีอิบรอฮีมอับดุลลาฮิบะนีอับีอูฟารอดิยัลลอฮุอันฮุมาอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟีบาดิอัยยามิฮิอัลลตีละกียฟีฮัลอะดูวะอินตะซอรฮัตตาอิซามาลาติชชัมซุกอมาฟีฮิมฟะกอลายาอัยยูฮันนาสุลาตะตะมันนาวลิกออัลอะดูวิวัสอะลุลลอฮัลอาฟิยะตะฟะอิซาละกีตุมูฮุมฟัสบิรูวะอะลามูอันนัลญันนะตะตะฮ์ตะซิลาลิซซุยูฟิซุมมะกอลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮุมมะมุนซิลัลกิตาบิวะมุจริยัสซะฮาบิวะฮาซิมัลอะห์ซาบิอิฮซิมฮุมวันซุรนาอะลัยฮิมมุตตะฟะกุนอะลัยฮิลาจากอบีอิบรอฮีมอับดุลลอฮ์บุตรอบีอูฟารอดิยัลลอฮุอันฮุมาวะท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในบางวันของท่านที่ท่านต้องเผชิญกับศัตรูท่านจะคอยจนตะวันคอยท่านจะยืนท่ามกลางพวกเขาแล้วกล่าวว่าประชาชนทั้งหลายเอ๋ยท่านทั้งหลายอย่ามุ่งมั่นอยากพบกับศัตรูแต่ท่านทั้งหลายจงขอความผาสุกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเมื่อพวกท่านพบกับศัตรูก็จงอดทนและพึงทราบเถิดว่าสวรรค์นั้นอยู่ภายใต้เงาของคมดาบจากนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าข้าแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ประทานคัมภีร์ผู้ให้เมฆเคลื่อนตัวผู้ให้ความปราชัยเกิดกับพลพรรคผู้ไร้ศรัทธาขอได้โปรดให้พวกเขาปราชัยและให้พวกเราได้รับชัยชนะเหนือพวกเขารายงานโดยอัลบุคอรีและมุสลิม
4: بسم الله الرحمن الرحيم
5: نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته โดยเฉพาะวันนี้เราจะพูดถึงในเรื่องของอารัชนะครับหรือบัลลังก์ที่หลายคนอาจจะเคยได้เรียนรู้มาบ้างแล้วก็บางคนอาจจะบอกก็เพิ่งจะเคยได้ยินเนี่ยอะไรละอารัชที่ว่าแปลว่าบัลลังก์การพูดคุยสนทนาในอดีตที่ผ่านมาเราก็จะพบว่าบางคนก็ถามว่าอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนอัลลอฮ์อยู่ทั่วไปก็มีการพูดคุยกันเยอะซึ่งวันนี้อินชาอัลลอฮ์เราคงจะมาพูดถึงในรายละเอียดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกุรอานได้พูดถึงบัลลังก์ของอัลลอฮ์แล้วก็นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อธิบายอย่างไรชาวซะละฟุศอละห์ในคนยุค300ปีเข้าใจแบบไหนตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญซึ่งวันนี้ผมได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์อามีนเหมเสริมแล้วก็ท่านอาจารย์ฮาบีบุลลอฮ์ศรีอุทัยได้มาไขข้อข้องใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยกับกุรอานและหะดีษ
1: ครูจูวันนี้เนี่ยนะต้องยอมรับว่าเราคุยเรื่องที่ค่อนข้างจะเป็นนามธรร
0: ม
1: แล้วก็เป็นเรื่องที่จริงๆแล้วเรื่องน่ะไม่ยากหรอก
0: ครับ
1: แต่จะทําให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริงน่ะยากเพราะว่าหลายคนก็ไปสับสนกับทฤษฎีของการตีความจนกระทั่งมันทำให้กระบวนการความเข้าใจในเรื่องของอัสมาวอซิฟาตแปลว่าพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮ์นั้นมันเฉยไฉไปจากข้อที่จริงจริงๆถ้าเราเข้าไปดูในพระดำรัสของอัลลอฮ์แล้วเข้าใจสิ่งที่พระองค์บอกตามสิ่งที่ปรากฏจากอัลกุรอานหรือหะดีษเนี่ยโดยไม่ต้องไป
0: นึกอะไรเยอะ
1: ไปจินตนาการไปเปรียบเทียบไปกลัวว่าจะเหมือนสิ่งนั้นเหมือนสิ่งนี้เนี่ยง่ายสุดเลยนะ
0: มันจบแล้วนะว่าง
1: ั้นมันง่ายสุดแต่เหตุเพราะมันเกิดตรรกะการตีความขึ้นมาเวลามันเกิดตรรกะในภาษาเราเรียกการตะวีลตีความเสร็จมันก็นำไปสู่ความเข้าใจที่เฉยเฉย
0: มัน
1: กลายเป็นว่าจากตะวีนไปเป็นตะฮรีฟเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นในแง่ของการพอในที่สุดก็บอกโอ้ยยุ่งนะก็เอาเป็นว่ามีแล้วกันมีอย่างไรช่างมันอันนี้เข้าตะตีนไปอีกเป็นปฏิเสธสีฟ้าของอัลเลาะห
0: ์
1: ทีนี้ผมก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเนื้อหาไม่ยากหรอกคุณผู้ชมแต่เมื่อมันเกิดกระบวนการทางความคิดที่มันจะต้องไปตีความในพระนามและคุณลักษณะของอัลเลาะห์เนี่ยมันเลยทำให้เกิดยากเฮ้ยเวลายากแล้วเนี่ยมันจะทำให้พี่น้องได้เข้าใจง่ายๆเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องค่อยๆพยายามลัดเลาะไปแต่ไม่เป็นไรวันนี้เรามีนักวิชาการที่จบจากมหาลัยที่ให้ความสำคัญในเรื่องของอะกีดะห
0: ์ครับ
1: ซึ่งผมเชื่อว่าก็พี่น้องน่าจะได้ประโยชน์มากมายวันนี
0: ้
1: นะครับ
0: ครับ
1: บวกกับนิดหนึ่งบวกกับวันนี้เนี่ยคุณจู
0: ครับ
1: ตะกี้ผมขับรถมาเนี่ยช่องเปิดอีลำยองหมดเลย
0: คนนี้เขาไม่ได้ไปประท้วงกันเลย
1: นั่นอีลำยองที่อยู่ที่บ้าน
0: อ
1: ันที่สองคือราชดำเนินก็ยังนึกอยู่ว่าวันนี้เนี่ยใครมันจะเปิดมาห้องจะตีมันเนี่ยฮะเจอเรื่องยากอีกนะก็เดี๋ยวจะให้ง่ายขนาดไหนอาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์ต้องช่วยแล้วแหละ
0: ครับแต่เดี๋ยวผมบอกก่อนนะครับว่าก่อนที่จะให้อาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์ได้ทักทายกับท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยอยากจะให้นักวิชาการทั้งสองท่านนั้นเวลาพูดภาษาอาหรับแล้วต้องแปลด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะสารมึนกันใหญ่บางครั้งเราคิดว่าศัพท์เนี่ยมันง่ายแหละสำหรับเราแต่สำหรับคนที่ไม่เคยเรียนรู้อิสลามมาเนี่ยเขาจะไม่รู้เลย
1: จริงๆ
0: อันนี้สำคัญนะครับผมอยากให้ท่านอาจารย์ฮาบีบุลลอฮ์ได้ทักทายท่านผู้ชมทางบ้านครับเชิญครับ
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบินาอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามอะลาชะฟินันบียาวะอิมามินมุรซะลีนنبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته จริงๆก็ต้องถือว่าเป็นเกียรติสำหรับผมเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาพูดคุยกับอาจารย์อามัดกอพิทักษ์นะครับแล้วก็อาจารย์อามินเหมเสริมซึ่งถือว่าเป็นผู้อาวุโสนะครับผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแขนงต่างๆของวิชาการศาสนานะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่อาจารย์อามัดให้เกียรติผมในการพูดคุยกันเกี่ยวเรื่องราวของวันนี้เนี่ย ประเด็นที่อาจารย์อามีนพูดก็น่าสนใจนะว่าวันนี้จะมีใครสักกี่คนนะครับที่จะให้ความสนใจติดตามนะครับโดยเฉพาะในประเด็นที่คนส่วนใหญ่ในบ้านเมืองเราเนี่ยไม่ค่อยที่จะให้ความสนใจกันนะครับในหมู่มุสลิมเพราะเราส่วนใหญ่เนี่ยจะให้ความสำคัญในเรื่องของอิบาดะห์ในเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจแล้วก็จะมีการถกเถียงกันในประเด็นต่างๆเหล่านั้นเสียมากกว่า
1: ใช่
2: ซึ่งก็ถ้ามองอีกมุมนึงก็ดีอัลฮัมดุลิลละห์เพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยผมถือว่ามีอะกีดะห์ที่ค่อนข้างถูกต้องในเรื่องของฟิตเราะห์นะครับธรรมชาติที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางไว
0: ้ครับ
1: ใช่
2: ครับ
0: ก็อย่างว่าแหละตอนสมัยผมเรียนปริญญาตรีเนี่ยในเรื่องของอารัชนี่ผมก็ไม่เคยรู้เรื่องเลยไม่มีสอนเลยนะต้องยอมรับนะครับหนังสือปริญญาตรีเนี่ยไม่ได้บอกเลยนะแต่ว่าครูที่สอนปริญญาตรีก็จะบอกว่าอัลเลาะห์อยู่ทั่วไปเราก็รู้อยู่แค่นั้นอาจจะรู้บ้างบางลักษณะของอัลลอฮ
1: ์
0: นะครับที่มุสตะฮีนยาอิสอะไรต่างๆนานาเนี่ยอันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่าก่อนที่จะไปในเรื่องของอารัชนะครับซึ่งเป็นบัลลังก์บัลลังก์ยังไงอะไรแต่อะไรซึ่งคือวันนี้ถ้ามันไม่เป็นประเด็นใน Facebook เนี่ยเราก็คงไม่มาพูดกันเพราะว่าใน Facebook นั้นมีการมาบอกว่าพวกวาฮาบีหรือพวกคณะใหม่ เข้าใจว่าพวกวาฮาบีหรือพวกสายซุนนะเนี่ยนะครับตามที่เขาใส่ร้ายป้ายสีเนี่ย เชื่อว่าอัลลอฮ์เดินอยู่บนน้ำบ้างอยู่บนทะเลอยู่บนมีรูปมีอะไรมาอย่างดีแล้วบอกว่าเป็นหนังสือของพวกเราที่มีอะกีดะห์อย่างนี้ถือว่าเป็นอะกีดะห์เพี้ยนสำหรับใครที่เคยเฟซมาหาผมดูไว้นะครับแล้วก็ถ้ายังไม่เข้าใจสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาได้เพราะว่าโอ้โหแล้วเขาบอกเลยนะพวกเรานี่มีอะกีดะห์ที่ผิดพลาดดอลลาร์ละนะคือตอนนี้เขาบอกเลยพวกเรามีอะกีดะห์ที่ดอลลาร์ละ
1: เขาบอกไหมว่าดอลลาร์ตรงไหน
0: กำลังจะถามปุ๊บก็พอดีแบบว่าเขาคือมาแบบไม่วิชาการผมก็เลยขี้เกียจคุยถ้าคุยวิชาการผมบอกให้มานั่งคุยกันไหมก็ไม่มานะครับแต่ว่าใช้วิธีการแบบว่าผ่านเฟซบุ๊กอย่างนี้มันไม่ใช่ถ้านักวิชาการต้องคุยกันอย่างแบบนักวิชาการนะครับเวลาเราพูดไปก็บอกว่าพวกหาว่าพวกเรามีความเชื่อที่ดอลลาร์ละก็คือหลงผิดนะครับเอ้าเรากลับมาสู่ประเด็นของคำว่าอารัชนะครับหรืออัรชุนที่แปลว่าบัลลังก์ในเรื่องของที่ประทับของอัลลอฮ์เนี่ยที่อัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานเนี่ยนะครับตามที่มีระบุไว้นี่มีอยู่7ที
1: ่
0: นะครับมีอยู่7ที่แต่นี้ก่อนที่จะไปพูดถึง รายละเอียดเนี่ยอย่างเช่นที่อัลลอฮ์บอกว่าอัรเราะห์มานุอะลัลอัรชิชตะวาก็คือว่าอัลลอฮ์นั้นอะลัลอัรชิชตะวาบรรทับอยู่บนบัลลังก
1: ์
0: อยากจะให้อาจารย์เอาท่านแรกก่อนท่านอาจารย์อามีนได้อธิบายที่คำว่าอัรชุนเนี่ยหรือบรรดาจะเรียกอารัชอยู่บนอารัชเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรครับ
1: ครูจูอยากจะอย่างนี
0: ้
1: คำว่ามันมีอยู่2สิ่งที่ใกล้เคียงกันก็คือคำว่าอารัชกับคำว่ากุรซี
0: เก้าอี้อ
1: ารัชที่แปลว่าบัลลังก์กุรซีที่แปลว่าเก้าอี
0: ้
1: ในภาษาที่เราเข้าใจได
0: ้โอเคทีนี้อย่างที่เรานั่งนี่เขาเรียก
1: กุรซี
0: กุรซี
1: คืออย่างนี้ถ้ามนุษย์เนี่ยถ้าเราเนี่ยนั่งอย่างนี้เขาเรียกกุรซีแต่ถ้าอารัชเนี่ยมันจะสำคัญบุคคลที่สูงกว่าเรา
0: เป
1: ็นระดับผู้ปกครองเป็นกษัตริย์เป็นอะไรไปสมมตินะฮะแต่ว่าณตรงนี้เนี่ยถ้าจะพูดถึงอารัชของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ย
0: อ
1: ีกประเด็นหนึ่งเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟัง
0: โอเค
1: ทีนี้ก่อนที่จะเข้าไปสู่ตรงนั้นว่ากุรซีคืออะไร
0: อ
1: ารัชคืออะไรเรียกว่าอัรเราะห์มานอัลอัรชตะวา
0: อ
1: ิสตะวะคืออะไรเนี่ย อยากจะให้เราเข้าใจพื้นฐานตรงนี้ก่อนว่าเรากำลังเข้ามาสู่ในเรื่องของอัสมาวัสซิฟาตแปลว่าพระนามและคุณลักษณะอันสมบูรณ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลา
0: ครับ
1: ประเด็นก็คือตั้งคำถามอย่างนี้ก่อนครูจู
0: ครับ
1: มีใครที่จะรู้จักพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮ์มากเท่าตัวพระองค์เองไหมข้อที่หนึ่งถามกันอย่างนี้ก่อนอัสมาอัลลอฮ์ฮัลฮุสนาพระนามอันวิจิตรของอัลลอฮ์ซิฟาตุลลอฮ์คุณลักษณะอันสมบูรณ์ยิ่งของพระองค์มันเกิดคำถามข้อที่หนึ่งก่อนที่จะอธิบายอย่างอื่นนะครูจู
0: อ
1: ันนี้ผมตั้งเป็นประเด็นที่หลายคนที่กำลังสงสัยว่าหนึ่งการที่อัลลอฮ์บอกลักษณะของพระองค์เอง ว่าพระองค์เป็นอย่างนั้น
0: อย่างนั้นอย่างนั้น
1: พระองค์มีอย่างนี้มีใครจะเข้าใจสิ่งนี้มากกว่าพระองค์เองไหม
0: ไม่มี
1: ไม่มี
0: ไม่มี
1: ไม่มีนะข้อที่หน
0: ึ่งรับกันโดย
1: ว่าพระองค์ย่อมรู้ถึงสิ่งที่เป็นพระนามและคุณลักษณะของพระองค์มากที่สุดแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาบอกกับเราในเรื่องพระนามและคุณลักษณะในภาษาที่สามารถเข้าใจได้โดยไม่ต้องจินตนาการและตีความอะไรเลยยกตัวอย่างพระองค์บอกว่าพระองค์มีมือ
0: เพราะมีหลายอย่างในกุรอานหรือว่าที่นบีบอกไว้เนี่ยอย่างเช่นอัลลอฮ์หัวเราะบ้างอะไรบ้างเยาะเย้ยบ้างอะไรแต่อะไรเยอะแยะเลยมีมือมี
1: ใช่บัลยาดาหูมับซูตอตันมือทั้งสองของพระองค์
0: แผ่ออกไป
1: ประเด็นก็คืออัลลอฮ์มาบอกกับเราอีกอายะหนึ่งว่าไลซากามิสลิฮิชัยไม่มีสิ่งใดที่จะไปเสมอเหมือนสิ่งที่เป็นทั้งพระนามและคุณลักษณะของ
0: ก็คือในดุนยาเนี่ยให้คิดยังไงก็ไม่เหมือนกับที่คุณลักษณะของอัลลอฮ์
1: ถูกต้อง
0: โอเค
1: เมื่อพระองค์บอกว่าไม่มีสิ่งใดเหมือนมันเหมือนกับต้องการจะบอกให้รู้ว่าห้ามที่จะไปเปรียบเทียบกับสิ่งใด
0: เหมือนกับจะวงเล็บไปเลย
1: ก็เพราะว่าไม่มีอะไรเหมือนเราจะไปเทียบกับอะไรอ่ะเวลาเราเทียบกับอะไรไม่ได้อย่าลืมนะ
0: ครับ
1: อาจารย์ฮะบิบุลลอฮ์คนที่ต้องตีความเนี่ยเพราะเขาเปรียบเทียบไว้ก่อนแล้ว
0: ใช่ใช่
1: เขาเลยกลัวไงกลัวว่าจะเหมือนเพราะในสำนึกของเขาเนี่ยมันมีตัวเหมือนไปแล้ว
0: ช้าช้าช้าช้า
1: อัลลอฮ์มีมือ
0: ยกตัวอย่างยกตัวอย่าง
1: ไปเหมือนกับมือมนุษย์หรือเปล่าคือความรู้สึกแรกเนี่ยไปเปรียบเทียบก่อนแล้วจึงต้องเลี่ยงว่าถ้าอย่างนั้นมือต้องไม่แปลว่ามือเดี๋ยวจะเหมือนไงเข้าใจไหม
0: ครับ
1: แต่ถ้าเราบอกว่ามือของอัลลอฮ์คือมือแต่เป็นมือที่ไลซากามิสลิฮิชัยเป็นมือที่ไม่มีมือใดเหมือนกับพระองค์เลยจบไหม
0: จบสิอย่างนี้จบ
1: ใช่ไห
0: ม
1: ทีนี้หนึ่งก็คือพระองค์ย่อมบอกกับบ่าวของพระองค์ถึงสิ่งที่เป็นพระองค์โดยที่เราไม่ต้องเข้าไปตีความอะไรทั้งสิ้นทีนี้เวลามันเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาผมให้โจทย์ไว้3ข้อเดี๋ยวเราจะเข้าไปหนึ่งซิฟะแปลว่าลักษณะคุณลักษณะที่อัลลอฮ์บอกไว้เนี่ยหนึ่งเป็นคุณลักษณะเช่นนั้นจริงตามนั้นหรือไม
0: ่
1: เป็นจริงตามนั้นเลยแปลว่าไม่ต้องไปตีความอะไรทั้งสิ้นมือก็มือ
0: มือก็มือ
1: หัวเราะก็หัวเราะนะประทับก็ประทับนั่งก็นั่งสมมติ
0: อัลลอฮ์ลงมาก็คือลง
1: อะลงก็ลงสมมติอย่างเงี้ยโดยที่เป็นอย่างนั้นจริงๆเลยโดยที่ไม่ต้องตีความประการที่สองอนุญาตให้เราถามหาถึงวิธีการไห
0: ม
1: ลงแบบไหนลงอย่างไร
0: อ
1: นุญาตไหมอันที่สามอนุญาตให้เราเปรียบเทียบกับสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างมาเรียกว่าบรรดามักลูกสิ่งที่พระองค์มีไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่สร้างอนุญาตไหม
0: สามประการ
1: ต่อสามประการนี้ก่อนข้อที่หนึ่งสิ่งที่พระองค์บอกเป็นไปตามนั้นในเรื่องอัสมาวะซิฟาตนะโดยไม่ต้องตีความใดๆทั้งสิ้นแปลว่าเป็นจริงอย่างนั้นนะเอาหลักนี้ก่อนอันที่สองก็คือการไปภาษาตักยีฟตักยีฟแปลว่าเป็นอย่างไรเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ห้ามทำไมถึงห้ามรู้ไหมความรู้เราเนี่ยเพียงเล็กน้อยเราจะไปจินตนาการถึงจะบอกถึงลักษณะในสิ่งที่พระองค์ไม่ได้บอกกันนั้นเหรอไปบอกวิธีการในสิ่งที่พระองค์ไม่บอกเราทำได้เหรอเราทำไม่ได้ความรู้เรานิดเดียวนั่นหน้าที่ของเราเชื่อไปตามที่อัลลอฮ์บอกเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปตักยีไปบอกว่ามันเป็นแบบไร
0: มันเป็นอย่างไรมันน่าจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างน
1: ี้เรากำลังทำเกินความรู้ที่เรามีกาลุลลอฮ์บีกอยรีอิลมินกำลังกล่าวถึงอัลลอฮ์โดยขาดความรู้ซึ่งเป็นหนึ่งในข้อห้ามที่อัลลอฮ์ห้ามเราประการที่สามห้ามเปรียบเทียบกับสรรพสิ่งทั้งหลายไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอัสมะเป็นพระนามหรือคุณลักษณะของอัลลอฮ์ก็ตาม
0: เช่น
1: เพราะ
0: เช่นสักเรื่อง
1: เช่นมือเช่นหัวเราะเช่นอิสติวะที่บอกที่เราจะกำลังจะคุยกันห้ามไปเปรียบเทียบเพราะอะไรเพราะกุรอานสำทับว่าไลซากามิสลิฮิชัยแปลว่าไม่มีสิ่งใดที่จะมาเปรียบเสมอเหมือนอัลเลาะห
0: ์ครับ
1: เวลาเข้าใจหลัก3ข้อนี้ปุ๊บเนี่ยกุรอานพูดถึงกุรซีคำที่เราจะอธิบายได้ว่ามันคืออะไรไปดูซิรอซูลุลลอฮ์ซึ่งอาจเข้าใจกุรอานมากที่สุดสอนซอฮาบะห์ว่ายังไงเวลาพูดถึงอารัชไปดูซิว่าท่านรอซูลุลลอฮ์สอนซอฮาบะห์ว่ายังไง
0: บัลลังก์เนี่ยนะ
1: ครับผมอาจารย์ถามผมว่าอารัชหมายถึงอะไรแน่นอนที่สุดถ้าเราดูในความหมายของอับบาสเนี่ยวัลอาร์ชลายักดิรุกอดระอิลลัลลอฮฺตะอาลาแปลว่าบัลลังก์ของอัลลอฮ์เนี่ยไม่มีผู้ใดจะรู้ถึงขนาดความกว้างใหญ่ไพศาลของมันได้นอกจากอัลลอฮ์สุบฮานะตะอาลา
0: ครับ
1: แปลว่าอารัชของอัลลอฮ์เนี่ยใหญ่มาก
0: ก็คือบัลลังก์แล้วกันใช่ไหม
1: อัลลอฮ์มักลูกอดอยู่ในตำแหน่งที่สูงสุดจากบรรดาสิ่งที่อยู่ข้างหลายส่วนกุรซีนั่นแปลว่าอารัชคือที่นั่งที่ประทับของอัลลอฮ์กุรซีคือมาอูดีอุลกอดามัยน์แปลว่าอะไรแปลว่าคือที่ที่วางเท้าทั้งสองของพระองค์แต่กุรซีของเราเนี่ยคือที่นั่งนะแต่ถ้าเราไปดูในความหมายกุรซีแปลว่าที่ที่วางเท้าส่วนอารัชคือที่ประทับเอาแค่นี้ก่อนเอาหลัก3ข้อไปจินตนาการได้ไหมว่าอารัชของอัลลอฮ์เหมือนอารัชของมนุษย์จินตนาการได้ไหมว่ากุรซีจินตนาการได้ไหมว่าวางยังไงจินตนาการได้ไหมว่าประทับอย่างไรถ้าเราเข้าใจกฎ3ข้อแรกเราจะรู้เลยว่าอารัชคืออารัชกุรซีคือกุรซีตามคำอธิบายมุอับบาสบอกอย่างนี้เราเชื่อไปตามนี้ถามว่าเรามีปัญหาอะไรต้องไปตีความ
0: ครับเอาละจะจากอัลลอฮ์ขอให้เราพี่น้องครับใจเย็นๆนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่หลายคนฟังแล้วก็ต้องค่อยๆคิดตามไปแต่คิดตามให้ใหญ่นอกกรอบนะครับ ผมย้ำก่อนที่จะไปคุยกันเรื่องในรายละเอียดเนี่ย ที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าตะฟักกะรูฟีคอลกิลลาห์วะลาตะตะฟักกะรูฟีซาติลลาห์ท่านทั้งหลายจงพินิจพิจารณาในสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างเชิญเลยต้นไม้ภูเขาลมอะไรต่ออะไรพิจารณาพายุมันมายังไงอะไรโอ้แต่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าท่านทั้งหลายอย่าไปพิจารณาในตัวผู้สร้างเอาละเราก็จะเริ่มเข้ากันแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้มันจะต้องจบด้วยกุรอานกับหะดีษนะครับผมคงหันมาที่ท่านอาจารย์ฮะบีบุลลอฮ์อาจารย์ครับที่อาจารย์อามินเขาบอกถึงเรื่องบัลลังก์กับอารัช
2: ครับ
0: อาจารย์ฮะบีบุลลอฮ์มีอะไรคิดแตกต่างกันได้มั้ยหรือยังไงมีแนวคิดยังไงเอาทีละเรื่องก่อนอารัชเนี่ยครับเชิญนะ
2: ก็ในสิ่งที่อาจารย์อามินพูดก็เป็นประเด็นคำถามที่น่าสนใจนะครับสำหรับบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมทุกคนที่จะต้องถามเวลาที่มีการพูดถึงในเรื่องของการเอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องของพระนามอันสวยงามและคุณลักษณะอันสูงส่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
0: ครับ
2: ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก่อนอื่นก็จริงๆผมอยากจะปูพื้นเบื้องต้นก่อนว่าเวลาที่เราเรียนหรือศึกษาในเรื่องของอากีดะห์หรือหลักการยึดมั่นของบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีอยู่ในอัลกุรอานมีอยู่ในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพียงแต่นักวิชาการในยุคหลังเนี่ยได้มีการจำแนกเพื่อให้เกิดความง่ายดายในการเข้าถึงนะครับในแหล่งข้อมูลต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเขาก็เลยมีการจำแนกในเรื่องของเตาฮีดหรือหลักการให้กับภาพต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเป็น3หลักด้วยกันหลักที่คนส่วนใหญ่เนี่ยจะรู้นะครับก็คือในเรื่องของการให้ภาพต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องของอรุบูบียะห
0: ์ครับ
2: คือการเป็นพระเจ้าการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้สร้างนะครับทุกสรรพสิ่งทั้งหลายที่อยู่บนโลกนี้นั้นอยู่ บนชั้นฟ้าและหน้าแผ่นดินเนี่ยอยู่ภายใต้การสร้างสรรค์การกำหนดของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งบุคคลผู้ที่แม้จะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็จะมีความเข้าใจในประเด็นนี้ค่อนข้างที่จะเหมือนกันนะครับผมพูดในกรณีของในยุคสมัยของยะฮิลียะห์นะครับในยุคสมัยของชาวมักกะห์อีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของการให้กับภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสิ่งที่เรียกว่าเป็นเตาฮีดอันอุลูฮียะห์ก็คือในเรื่องของหลักการปฏิบัติอิบาดะห์นะครับหลังจากที่เรารู้ว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้สร้างเหมือนกับเวลาที่เรามีพ่อแม่เนี่ยเราก็รู้ว่าพ่อแม่เป็นผู้ที่ให้กำเนิดเรามาเพราะนั้นหน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัติต่อพ่อแม่ ก็คือในเรื่องของการเชื่อฟังเช่นเดียวกันหลังจากที่เรารู้ว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่ทรงสร้างเราหน้าที่ของเราก็คือในเรื่องของการปฏิบัติตามคำสั่งในเรื่องการตออะห์ในเรื่องของการเชื่อฟังในเรื่องของการออกห่างจากสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ห้ามในประเด็นที่3เนี่ยซึ่งเป็นประเด็นที่อย่างที่ผมบอกในเบื้องต้นนะครับว่าพวกเราส่วนใหญ่แม้แต่ตัวผมเองเนี่ยก่อนที่จะไปศึกษาเนี่ยก็ไม่ค่อยที่จะ
0: เข้าใจ
2: มีความเข้าใจในเรื่องนี้มากนะครับก็คือในเรื่องของการให้ภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องของพระนามและคุณลักษณะของพระองค์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นที่3เนี่ยก็ถือว่าเป็นประเด็นที่มีความสำคัญเพราะอะไรครับเพราะถ้าเราอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือปฏิบัติในสิ่งที่เป็นศาสนกิจโดยที่ปราศจากความรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์เนี่ยว่าพระองค์เป็นผู้ที่ทรงเมตตา ว่าพระองค์เป็นผู้ที่ทรงกรุณาว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงโทษอีกอบสิ่งต่างๆเหล่านี้เองเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่จะหล่อหลอมว่าการปฏิบัติอิบาดะห์ของเราเนี่ยจะอยู่ในกรอบที่ถูกต้อง
0: เหมือนเป็นองค์ประกอบมาเลย
2: องค์ประกอบว่าถ้าเรารู้อย่างอัลเลาะห์เมตตาเนี่ย
0: ครับ
2: ก็จะทำให้เกิดความรู้สึกในเรื่องของการกระทำในสิ่งที่มันเกินเลย
0: มัน
2: คือเหมือนกับถ้าพ่อแม่เราโอ้ยพ่อแม่ฉันใจดีลูกก็จะทำอะไรตามใจตัวเองมันก็จะเกิดผลเสียแต่ถ้าเรารู้ว่าพ่อแม่เราก
0: ็
2: ในความดุก็จะมีความเกรงเช่นเดียวกันเวลาที่เรารู้จักกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ย มันจะทำให้เรามีทั้งในเรื่องของอรอยะความหวังและในเรื่องของเขาความกลัวเพราะนั้นตรงนี้เองเนี่ยจึงถือว่าเป็นหลักที่มุสลิมเนี่ยจะต้องเรียนรู้และจะต้องเข้าใจอย่างถูกต้องเหมือนที่อาจารย์อามีนได้นำเสนอทีนี้ประเด็นอยู่ที่ว่าในยุคในสมัยแรกของการเผยแพร่ศาสนาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะฮีหรือสิ่งต่างๆที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามเนี่ยท่านนบีก็จะมาบอกกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เพราะนั้นเหล่าบรรดาซอฮาบะห์หรือเหล่าบรรดาตะบีอีนในยุคแรกจึงมีในเรื่องของความเชื่อที่ถูกต้องกับอัลลอฮ์เกี่ยวกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ประเด็นที่เราจะต้องถามก็คือว่าแล้วเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยในเรื่องของการตีความในเรื่องของการพรรณนาในเรื่องของความคิดจนกระทั่งเลยเถิดไปถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงความหมายของคุณลักษณะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันเกิดขึ้นได้อย่างไรใช่ไหมก
0: ่
2: อนที่เราจะไปสู่ประเด็นนั้นเนี่ยนักวิชาการบอกนะครับว่าหลังจากที่อิสลามเนี่ยกระจายไปยังที่ต่างๆด้วยกับการไปพิชิตไม่ว่าจะเป็นการพิชิตด้วยกับการทำสงครามหรือไม่ว่าจะเป็นการพิชิตด้วยกับการเผยแพร่กลุ่มต่างๆเนี่ยก็เข้ามาสู่ศาสนาอิสลามการเข้ามาสู่ศาสนาอิสลามบางครั้งเข้ามาด้วยกับเจตนาที่ดีคือด้วยกับอีมานแต่บางครั้งเข้ามาด้วยกับเจตนาที่ไม่ดี
0: แฝง
2: มีความคิดแฝงเหมือนอย่างเช่นชีอะห
0: ์
2: มาด้วยกับวาทกรรมที่บอกว่ารักแล้วก็เธอทูลอาลีแต่จุดประสงค์แท้จริงเพื่อที่ต้องการทำลายศาสนาถูกไหม
0: ครับ
2: เพราะนั้นเช่นเดียวกันและบางกลุ่มก็มาด้วยกับแนวความเชื่อที่พวกเขาเหล่านั้นเคยปฏิบัติ
0: ครับ
2: ไม่ว่าจะเป็นพวกที่บูชาไฟมายูซีพวกเปอร์เซียไม่ว่าจะเป็นพวกนาซอรอไม่ว่าจะเป็นพวกยะฮูดีนักวิชาการยังกล่าวนะครับว่าการเข้ามาของตะซอวุฟมายูซีเนี่ยทำให้การปฏิบัติอิบาดะห์ที่สวยงามและสมบูรณ์ของมุสลิมเนี่ยมีความด่างพร้อยการเข้ามาของแนวความคิดปรัชญาของกรีกโรมันเนี่ยทำให้อากีดะห์หลักการศรัทธาที่ถูกต้องของมุสลิมเนี่ยมีความมัวหมอง
0: เริ่มที่จะเจาะลึกอะไรจะอะไรเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรเงี้ย
2: เพราะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยกษัตริย์ที่เมืองที่เกาะไซปรัสนะครับเขาได้เรียกประชุ
0: ม
2: ประชุมบรรดาผู้ที่เป็นอะไรนะเขาเรียกอะไรนะบัตรมนตรีรัฐมนตรีอะไรพวกนี้นะแล้วก็บอกนะครับว่าคอลีฟาตุนมุสลิมคนที่เป็นคอลีฟาหรือผู้นำมุสลิมเนี่ยมีความประสงค์ที่ต้องการที่จะให้แปลหนังสือที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาเนี่ยปรัชญาของกรีกโบราณของพวกอริสโตเติลของพวกพลาโตของพวกโซคริติสเหล่านี้เนี่ยให้มาเป็นภาษาอาหรับเราก็คงไม่ปฏิเสธนะครับว่าในยุคในสมัยนั้นเนี่ยการแปลภาษาเนี่ยมันก็มุมหนึ่งเนี่ยก็สร้างความเจริญให้กับอาณาจักรอิสลามแต่มุมหนึ่งก็เกิดอย่างนี้แหละเขาก็เรียกมาถามเนี่ยเขาต้องการคอลีฟะห์มุสลิมหรือผู้นำมุสลิมต้องการหนังสือเหล่านี้เนี่ยแปลเป็นภาษาอาหรับพวกท่านคิดว่ายังไงรู้ไหมว่าคนที่อยู่ในที่ประชุมเนี่ยบอกว่าส่งไปเลยเพราะเรื่องราวของวิชาเหล่านี้เมื่อใดก็ตามที่อยู่ในกลุ่มชน
3: ลุ่มชนใดเนี่ยจะทำให้เขาละทิ้งศาสนาและละทิ้งการอิบาดะห์ต่อพระเจ้าของพวกเขา มันก็เป็นที่มาในเรื่องของฟาลาซิฟะฟันสฟะวิชาฟันสฟะวิชาปรัชญาทั้งหลายเพราะอะไรพวกนักปรัชญาเนี่ยเขาปฏิเสธพระเจ้าอยู่แล้ว
4: เดิมมันเป็นอย่างนั้น
3: เดิมมันเป็นอย่างนั้นนี่คือที่มานะครับในเรื่องของการเข้ามาทีนี้พอการมาถึงของนักปรัชญาเนี่ยมุสลิมในยุคในสมัยนั้นก็พยายามที่จะปกป้องอะกีดะห์ปกป้องหลักการศรัทธาจนกระทั่งบางครั้งเนี่ยมันก็นำมาซึ่งการเลยเถิดไปสู่การตีความเกิดกลุ่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นยะมียะไม่ว่าจะเป็นมุอ์ตะซิละไม่ว่าจะเป็นอาชัยรอไม่ว่าจะเป็นมาตุริดียะกลุ่มต่างๆเหล่านี้เนี่ยจุดประสงค์เริ่มต้นนี่อย่างที่บอกบางคนอาจจะเข้ามาด้วยกับการแฝงบางคนอาจจะเจตนาดีแต่การโต้ตอบโดยใช้ปรัชญาโต้ตอบกับปรัชญาเนี่ยบางครั้งมันก็เกินเลยจนกระทั่งนำไปสู่การตีความในคุณลักษณะของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
4: เกิดการขัดแย้งกัน
3: ถูกต้องกลุ่มต่างๆเริ่มต้นจากประเด็นต่างๆเหล่านี้นะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะปูพื้นฐานให้กับพวกเราได้รับรู้นะครับโดยเฉพาะมุสลิมซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยรู้กัน
1: ไม่ค่อยรู
4: ้ครับแล้วเรื่องของอารัชเนี่ยบัลลังก์ที่อาจารย์อามินพูดมาเนี่ยตรงกัน
3: ทีนี้ประเด็นอยู่ที่ว่าม
4: ีอะไรจะเพิ่มไหมครับ
3: คำถามที่บางคนเนี่ยถามว่าอ้าวเขามีการตีความเขาเข้ามาในเรื่องของแนวความเชื่อที่ถูกต้องเนี่ยเพื่อจุดประสงค์อะไรจุดประสงค์อะไรสมมติเขาบอกว่าปฏิเสธความสูงส่งของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาความสูงส่งนี้ก็คือปฏิเสธความสูงส่งในเรื่องของthat หรือตัวตนของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปฏิเสธตรงนี้ก็เท่ากับปฏิเสธกุรอานเพราะอะไรเพราะในกุรอานเนี่ยพูดถึงในเรื่องของการขึ้นพูดถึงในเรื่องของการลงของอายะห์พูดถึงในเรื่องของการอิสรออาการมิอรอดเพราะเมื่อใดก็ตามที่เขาสามารถที่จะปฏิเสธประเด็นตรงนี้ได้สิ่งต่างๆที่อยู่ในกุรอานถูกปฏิเสธทั้งหมดถูกมั้ยอาจารย์พอถูกปฏิเสธนั่นก็หมายถึงว่าอายะห์กุรอานที่เราอ่านมาเนี่ยมันไม่ได้สื่อถึงความหมายอย่างที่เราเคยเข้าใจ
1: ถูกต้อง
3: อันตรายไหมอันตราย
1: ใช่
3: เพราะนั่นนี่คือจุดประสงค์เร้นที่มันแฝงอยู่ใน เรื่องของความเชื่อต่างๆเหล่านี้ดังนั้นเองบรรดานักวิชาการในยุคตั้งแต่สมัยอดีตเนี่ยจริงๆแล้วอย่างที่อาจารย์น้ำมันบอกว่าไอ้คำพูดที่บอกว่าไอ้พวกวะฮาบีขอโทษนะครับผมเองไม่ค่อยอยากใช้คำพวกวะฮาบีเนี่ยพรรณนาถึงรูปร่างของอัลลอฮฺสุบะจริงๆไม่ใช่วะฮาบีมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยอิหม่ามและตั้งแต่สมัยอิหม่ามอะห์มัดเพียงแต่ว่าเขาเลี่ยงที่จะพูดถึงบุคคลเหล่านั้นแต่ต้องการที่จะตีนะครับต่อแนวความเชื่อของท่านอิหม่ามมูฮัมหมัดบินบันดูวะฮาบเนี่ยเพื่อที่จะทำให้เหมือนกับเป็นวาทกรรมอย่างหนึ่ง
4: discredit
3: จริงๆแล้วเรื่องนี้เขาพูดกันมานานแล้วนะครับ
1: คือประเด็นต้องการที่จะคือไม่มีอะไรจะหักล้างได
3: ้ครับ
1: แล้วพอเวลาต้องการที่จะเอาชนะเนี่ยวิธีการที่จะสามารถเข้าถึงชาวบ้านในการที่จะทำให้เขาเชื่อในสิ่งที่ปัญญามันน่าจะจับต้องได้ก็คือว่าไอ้คนพวกนี้มันไปสร้างรูปลักษณ์ของพระเจ้า
4: จะเป็น
1: ซ
4: ึ่
1: งโดยพื้นฐานของมนุษย์เนี่ยคนที่ถ้าหากว่าไม่ได้เข้าใจในตัวบทหลักการจริงเนี่ยก็จะเกิดความกลัวตรงนี้ว่าเฮ้ยไปเอาอัลลอฮ์มาเปรียบเทียบกับเอาพระเจ้าไปเทียบกับสิ่งที่พระองค์สร้างคือมรรคลูกทั้งหลายเนี่ย มันเปรียบไม่ได้เมื่อมันเปรียบไม่ได้ปุ๊บก็กลัวว่าถ้าหากจะไปแปลตรงๆมันจะไปเหมือนเพื่อเวลามันเหมือนแล้วมันก็จะเถิมทำให้เกิดอะกีดะห์ความเชื่อที่ผิดผมบอกว่าไอ้ที่เพราะตั้งหลักว่ามันเหมือนนั่นแหละเราถึงต้องเปลี่ยนไง
4: เปลี่ยนก็เพี้ยนเลย
1: ทีนี้พอเวลามันเป็นอย่างนี้อย่างที่ตะกี้อาจารย์ฮะบีบุลลอฮ์พูดน่าสนใจนะว่าถ้าเรื่องนี้ตีความได้ถ้าเรื่องนี้ตีความได้แปลว่าในอัลกุรอานอีกจำนวนมากมายเหลือเกินที่ไม่ต้องมีกรอบในการที่จะต้องเข้าใจจากตัวบทเพราะทุกคนสามารถจะใช้สิทธิ์ในการที่จะตีความในการที่จะทำให้ตัวเองอ้างว่าจะเพื่อจะได้รอดพ้นเพื่อจะได้ไม่ไปเข้าใจในสิ่งที่มันไม่ควรจะเข้าใจอย่างนั้นก็ตีหยิบนั้นความเข้าใจที่แท้จริงกุรอานจะหายไปหมดเลยก็ในเมื่ออัลลอฮ์บอกอย่างนี้แล้วเราบอกว่ามันต้องไม่ใช่มันต้องเป็นอีกแบบนึงในเมื่อเรื่องนี้ยังตีได้ยังเปลี่ยนความหมายได้ อัลลอฮ์บอกอย่างนี้เปลี่ยนเป็นความหมายอย่างอื่นได้ถามว่าแล้วเรื่องอื่นล่ะ
4: อาจารย์ครับผมถามนิดนึงว่าในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาสอนศาสนาเนี่ยมีไหมมาอธิบายว่าลงแบบไหนอะไรมีไหมว่ามาอธิบายคุณลักษณะของอัลลอฮ์เหมือนกับทุกวันนี้ที่เราเรียนกันเนี่ยมีไหมมีไหมหะดีษ
1: คือซอฮาบะห์เนี่ยเวลากุรอานลงมาเน
4: ี่
1: ยหรือหะดีษที่รอซูลุลลอฮ์มาบอกเนี่ยคนเหล่านี้เขาจะเชื่อฟังแล้วปฏิบัติตามโดยจะไม่ตั้งเป็นคำถามมากมายเหมือนกับที่คนในยุคปัจจุบันเขาตั้งกันนอกจากบางประเด็นบางการที่เขาไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรจริง
4: อ้าวมียกตัวอย่างบ้างไหมฮะมี
1: สมมติผมยกตัวอย่างว่าในประเด็นเนี้ยในประเด็นของเกี่ยวกับซีฟัตและพระนามขององค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเน
4: ี่
1: ย
4: คุณลักษณะ
1: เนี่ยพระนามและคุณลักษณะเนี่ยเราลองไปดูสิทำไมซอฮาบะห์ถึงไม่มีใครมาซักอะไรรอซูลุลลอฮ์เลยว่าฉันอายะห์ที่บอกอัรเราะห์มานอะลัลอัรชตะวา
4: ครับ
1: มีมั้ยสักหะดีษบทนึงว่าม
4: ีซอฮาบะห์ได้ถามว่าบัลลังก์เป็นแบบไหน
1: เป็นแบบไหน
4: อยู่แบบไหน
1: อยู่อัลลอฮ์ประทับอย่างไร
4: มีมั้ย
1: ขนาดอิหม่ามมาลิกเองเนี่ยยังปฏิเสธในเรื่องเหล่านี้และไอ้ตะเพิดคนที่ถามเยอะๆออกไปจากที่ประชุมเลยเพราะอะไร
4: เพราะ
1: มันเป็นสิ่งที่จะนำไปสู่ความหมายนะพอมันเอาสมองเข้าไปคิดมากๆไปให้ผลมันเกิดคำถามว่าปัญญาของเราเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปในทุกเรื่องในสิ่งที่อัลลอฮ์ไม่ได้บอกกับเราเราสามารถตอบโจทย์เหล่านั้นได้เหร
4: อ
1: แล้วไอ้การอย่าลืมนะการตีความเขาเรียกภาษาเราเรียกตะวีลเนี่ย
4: ครับ
1: มันมีอยู่3ระดับใหญ่ๆด้วยกันอันนี้ผมปูกันแล้วกันนะ1ระดับที่มันยังได้รับการอภัยก็คือเกิดขึ้นจากความรู้น้อยแต่มีความมีจิตใจที่บริสุทธิ
4: ์หัวใจดี
1: ที่อยากจะค้นหาความจริงแล้วก็ผิดพลาดไปแล้วต่อมามาเจอข้อเท็จจริงก็กลับเนื้อกลับตัวแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่ถูกต้องอย่างที่อับดุลฮะซันอัชอะรีมายอมรับในช่วงสุดท้ายตามแนวทางของอามัดบินฮัมบัลในเรื่องของอัสมาวะซิฟาตในเรื่องของพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮ์อับดุลฮะซันอัชอะรีเนี่ยเป็นหัวขบวนเลยนะ
4: ของอัชอะรี
1: เป็นคนที่เดิมน่ะยึดแนวทางนี้ของการตีความ
4: อ๋อนี่อาชัยร้องใช่ไหมเนี่ย
1: กลุ่มอาชัยร้องแต่นี่คนที่เอาแนวทางของท่านมายึดถือปฏิบัติมันก็เกิดขึ้นหลังจากที่ท่านเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าท่านเองแสดงจุดยืนเอาไว้ชัดเจนว่าก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยกลับมายึดแนวทางของอะห์มัดอิบนุฮัมบัลในการที่จะยึดถือความเชื่อในเรื่องของอัสมาพระนามและคุณลักษณะของอัลเลาะห์ตะอาลาประเด็นก็คือคนอย่างเนี้ยแน่นอนเขาจะอินชาอัลเลาะห์ได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์เพราะเขาทำด้วยกับความพยายามอิจติฮาดแล้วก็ในลักษณะของเขาเรียกฮัสซุนนียะห์ความตั้งใจที่ดีประเด็นต่อมาเนี่ยคนประเภทที่2คือคนที่ตีความไปตามอารมณ์การติดยึดกับสิ่งที่ตัวเองเคยยึดถือไว้แต่มันยังมีช่องอยู่ช่องนึงที่พอจะอนุโลมได้คือช่องทางภาษาแปลว่าภาษามันพาไปได้ในความเข้าใจที่มันอาจจะเฉยฉายไประดับ2นี่ยังไม่ถึงขั้นกูฟอดนะ อยู่ในขั้นประเภทคนไม่ดีคนฟาซิกคนชั่วคนเลวเพราะสิ่งที่ถูกต้องมีไม่ยึดถือแต่ว่ามันมีช่องทางภาษาพาไปไงไอประการที่3เนี่ยจะเอาภาษาก็ไม่ไปเอาแบบอารมณ์แล้วก็ติดยึดอย่างเดียวใครมาอธิบายอย่างไรไม่ยอมรับฟังเลยแล้วเป็นเหตุที่นำไปสู่ความเขาเรียกอะไรนำไปสู่สิ่งที่เกิดความบกพร่องในพระนามและคุณลักษณะของอัลเลาะห์ตะอาลาด้วยซ้ำไปอันนี้ถึงขั้นกูฟอดเลย
4: ครับเดี๋ยวผมหันมาถึงนี้หน่อยนะอาจารย์ต่อเนื่องเลยก็แล้วกันไหนถ้าการตีความเนี่ย แล้วก็ทำให้คุณลักษณะของอัลเลาะห์เนี่ยเสียหายเนี่ยกูฟอดเลยเหรอถึงขนาดนั้นเลยเหรออะกีดะห์เราเนี่ย
5: ใช่คร
4: ับ ยังไงฮะอธิบายหน่อยฮะอธิบายหน่อย
5: มัน
4: ไปทำไมมันก็เข้าใจอย่างเงี้ยยังไง
5: คือเหมือนกับประเด็นพวกนี้เนี่ยมันเหมือนกับการปฏิเสธ
1: ครับ
5: เป็นการปฏิเสธคุณลักษณะของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างท่านอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลและก็กลุ่มของอุลามะอะลุซุนนะห์วัลญะมาอะห
4: ์
5: อีกฝ่ายหนึ่งและอีกฝ่ายหนึ่งคือกลุ่มมุอ์ตะซิละห์ประเด็นเดียวแค่นั้นเองซึ่งนำไปสู่ในเรื่องของการคุมขังในเรื่องของการทำร้ายต่อท่านอิหม่ามอะห์มัดก็คือกล่าวว่าอัลกุรอานเป็นมักลูกก็คืออันกุรอานเป็นมักลูกหรือเป็นลักษณะหนึ่งเหมือนกับสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างปฏิเสธว่ากุรอานนั้นเป็นหนึ่งในซีฟะ คุณลักษณะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นในเรื่องของซิฟะอิคติยาริยะ
4: คืออะไรครับ
5: อิคติยาริยะคือสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะสามารถที่จะปฏิบัติทำได้อยู่ตลอดนะครับเพราะเขามองว่ากุรอานคือสิ่งที่อัลลอฮ์ได้พูดแล้วก็จบไปแล้วและมันเป็นหนังสือในยุคในสมัยปัจจุบันทีนี้ประเด็นหนึ่งที่อยากจะเสริมในสิ่งที่อาจารย์อามีนได้พูดก็คือว่าหลังจากที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเกี่ยวกับเรื่องราวของอะกีดะห์หรือหลักการยึดมั่นแก่เหล่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยที่เหล่าบรรดาซอฮาบะห์เขาไม่ถามเพราะเขามีความชำนาญในเรื่องของภาษาแม้ว่าเขาจะอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ในเรื่องของภาษาเนี่ยเขามีความชำนาญ
4: คือเป็นภาษาเขาอะ
5: ภาษาของเขามันไม่ใช่แค่นั้นนะครับเป็นภาษาของเขาและเป็นภาษาที่เขามีความเชี่ยวชาญในเรื่องของหลักการเพราะฉะนั้นประเด็นของการตีความมันจึงเกิดขึ้นมาในยุคหลังจากที่มีกลุ่มชนต่างๆเนี่ยเข้ามาสู่ศาสนาอิสลามทีนี้เวลาที่เราเรียนในเรื่องของอะกีดะห์เนี่ยอย่างที่เราบอกนะครับว่าเป็นเรื่องของอิลมุลกอยบเพราะอะไรถามว่ามีใครเคยเห็นอัลลอฮ์
4: ไม่มีเลยไม่มี
5: ใครเคยเห็นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูแม้แต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านเองก็ไม่ได้เห็นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นในสิ่งที่เราไม่เห็นเป็นสิ่งที่เป็นกอยบียะสิ่งที่จะมีมาในเรื่องของการยืนยันเนี่ยจะต้องเป็นกุรอานกับหะดีษแค่นั้นเองจะมาจากแนวทางอื่นไม่ได
4: ้
5: นะครับ
4: ใช่ๆ
5: ทีนี้อย่างที่อาจารย์อามินบอกว่าในเรื่องของ คำศัพท์เหล่านี้เนี่ยบางทีมันอาจจะตีความในเรื่องของภาษาทีนี้การตีความในเรื่องของภาษาเองก็ตามเนี่ยจะต้องอาศัยหลักการจากต้นฉบับของภาษาอาหรับว่าคนที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของภาษาอาหรับเนี่ยได้มีการตีความหรือให้ความหมายของคำเนี่ยในลักษณะนั้นบ้างหรือเปล่าซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดกันในเรื่องของคำว่าอิสติวะ
4: ครับ
5: นะครับ
4: ผมคงจะต้องให้ท่านอาจารย์อามีนเห็มเสริมได้อธิบายว่าและอะกีดะห์ความเชื่อในเรื่องของอารัชเรื่องการตีความเรื่องอะไรต่างๆนานาเกี่ยวกับคุณลักษณะของอัลลอฮ์นั้นเป็นอย่างไรเชิญครับอาจารย์ครับ
1: คือ ท่านอิหม่ามชาฟิอีเนี่ย เป็นบุคคลที่มีหลักศรัทธาที่ถูกต้องและอยู่ในแนวทางของบรรดาซะลาฟุศอลิห์บรรพชนคนยุคต้นที่นบีให้หันกลับไปมองคนเหล่านั้นในเรื่องของศาสนาทั้งในแง่ของการปฏิบัติและหลักความเชื่อประเด็นก็คือวันนี้เราต้องตั้งหลักก่อนว่าสิ่งที่เราปฏิบัติเรียกว่าในเชิงภาคฟิกว่าอย่างนั้นกับสิ่งที่เราเชื่อแปลว่าในเรื่องของภาคอะกีดะห์หลักยึดมั่นเราเอาสิ่งเหล่านั้นมาจากตัวอิหม่ามชาฟิอีที่หลายคนพยายามจะอ้างอิงถึงท่านว่าอยู่ในสังกัดหรือสายของมัซฮับของชาฟิอีจริงหรือไม่นี่คือประเด็น
4: ครับ
1: เพราะผมบอกได้เลยว่าถ้าเอาแนวทางของท่านอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยซื้อรถแล้วเจิมรถไม่มี
4: ไหม
1: ไม่มีปลูกบ้านแล้วต้อง
4: มา
1: เสาเอกเสาโทไม่มีไปหามาเลยว่าอิหม่ามชาฟิอีทำสิ่งเหล่านี้ไว้เมื่อไหร่การเชื่อเรื่องโชคลางของขังไม่มี
4: นะ
1: ไม่มีอิหม่ามชาฟิอีเป็นคนที่มีอะกีดะห์ที่ใสสะอาดมาก
4: ครับ
1: จากคำกล่าวของท่านเองครับอิหม่ามชาฟิอีประกาศอย่างนี้ว่าอามันตุบิลลาห์วะบิมาจาอะอานิลลาห์อะลามุรอดิลลาห์นี่อิหม่ามชาฟิอีนะไปเปิดตำราดูได้อิหม่ามชาฟิอีบอกว่าฉันอีหม่านศรัทธาต่ออัลลอฮ์และเชื่อมั่นศรัทธาด้วยกับสิ่งที่มาจากอัลลอฮ์คัมภีร์ของพระองค์
4: กุรอาน
1: อาลามูรอดิลละเชื่อศรัทธาเป็นไปตามจุดประสงค์และเป้าหมายของอัลลอฮ
4: ์ชัดเจนนี
1: ่แปลว่าพระองค์บอกอย่างไรเชื่ออย่างนั้น
4: ครับ
1: คำว่าอาลามูรอดิลละแปลว่าไม่เพิ่มไม่ตัดไม่เปลี่ยนแปลงไม่โยกย้ายบอกยังไงอย่างนั้นไม่ต้องตีความอะไรทั้งสิ้น
4: จบเลย
1: อาลามูรอดิลละอันนี้สำคัญนะที่บอกว่าอามันตุบิลละวะบิมาจาอะอานิลละอาลามูรอดิลละเชื่ออัลลอฮ์เชื่อสิ่งที่มาจากพระองค์ ตามจุดประสงค์เป้าหมายที่พระองค์ได้บอกเอาไว
4: ้
1: ถามว่ารู้ได้ยังไงว่านี่คือเป้าหมายของอัลล
4: อ
1: ฮ์นี่คือมุรอดของอัลลอฮ์ก็พระองค์บอกแค่ไหนก็แค่นั้นไงแล้วผู้ที่เข้าใจกุรอานที่สุดคือรอซูลุลลอฮ์ก็ความเข้าใจกุรอานจากซุนนะห์รอซูลุลลอฮ์ไงบอกต่อมาว่าอามันตุบิรอซูลิลลาห
4: ์
1: ฉันอีมานต่อรอซูลของพระองค์วะบิมาจาอะอันรอซูลิลลาห์และสิ่งที่มาจากรอซูลุลลอฮ์แปลว่าซุนนะห์ของท่านนบี
4: อ
1: าลามุรอดีรอซูลิลลาห์ตามจุดประสงค์หรือเป้าหมายที่รอซูลุลลอฮ์ได้บอกเอาไว
4: ้
1: อัลเลาะห์อักบัรอีมานต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่อสิ่งที่มาจากอัลลอฮ
4: ์
1: ตามจุดประสงค์และเป้าหมายของอัลลอฮ
4: ์
1: อีมานต่อรอซูลและสิ่งที่มาจากรอซูล ตามจุดประสงค์เป้าหมายที่รอซูลต้องการ
4: อาจารย์กำลังจะสื่อให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้รับทราบ ในชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดในชีวิตของท่านอิหม่ามซุนนีรอฮิมะฮุลลอฮ์เนี่ยไม่มีตีความ
1: เชื่อตามสิ่งที่อัลลอฮ์บอก
4: ครับ
1: เชื่อตามสิ่งที่รอซูลบอก
4: ครับ
1: มันแปลว่าต้องทำอะไรอีก
4: ครับพี่น้องชัดเจนแล้วนะครับว่า ในชีวิตของ อิหม่ามชะฟีอีรอฮิมะฮุลลอฮ์ซึ่งอยู่ในยุค300ปีนั้นนะครับไม่เคยมีเรื่องราวตีความในเรื่องของดาร์ตของอัลลอฮ์หรือตัวตนของอัลลอฮ์ขณะเดียวกันเนี่ยเราจะพบว่ากลุ่มอาชาอิรอซึ่งเกิดในยุคหลังจาก300ปี300กว่าปีเนี่ยผมจำไม่ได้300เท่าไหร่เดี๋ยวแต่300ขึ้นไป
1: ครับ
4: 360หรืออะไรเนี่ยจำไม่ผิดเนี่ยพี่น้องครับประมาณนั้นนะเท่ากับว่ายุคอยู่หลังจากยุคของซะละฟุสซอลและอบูฮัสซันอาชัยอะไรอัลอัชอะรีเนี่ยนะครับซึ่งเป็น
1: 260ตาย324
4: ตาย324ประมาณเนี่ยนะครับเป็นยุคหลังๆแล้ว
1: ยุคปลายแล้วปลายแล้ว
4: ปลายเท่ากับว่าเกิดตอนไหนนะเกิด
1: 260
4: ตาย
1: ตาย324
4: โอ้ยงั้นอิหม่ามชะฟีอีตายไปนานแล้วอิหม่ามชะฟีอีตายฮิจเราะห์ศักราชที่204อันนี้เพิ่งจะเกิด260นะครับเอาละแล้วก็ไปตายหลังจากที่จะโอ้โหแล้วยิ่งเป็นในยุคท้ายๆที่เลย300ปีแล้วยิ่งมีการตีความกันเกิดขึ้นเยอะทีนี้ผมอยากจะถามว่า ในขณะที่อิหม่ามชะฟีอีเนี่ยก็ไม่ได้ไปตีความและพอมาถึงอบูฮัสซัน
1: อัล
4: อัชอะรีเนี่ยมาตีความเนี่ยมีผู้คนตามเยอะไหม
1: คือในอย่างที่
4: ในลัทธิ
1: คือมันเป็นอิทธิพลของ
4: อ
1: ของความคิดเชิงตรรกะที่จะพยายามทำความเข้าใจพระนามและคุณลักษณะของอัลเลาะห์เพื่อในบนพื้นฐานของปัญญามนุษย์ในการที่จะสามารถเข้าถึง
4: อ
1: พอเวลามันมีทฤษฎีเชิงตรรกะเข้ามาเป็นองค์ประกอบมันมีในส่วนของปรัชญาเข้ามา
4: มันมี
1: แนวทางในการตีความเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับความเข้าใจของบุคคลที่ไม่ได้มีความลุ่มลึกและก็มีความศรัทธามั่นอย่างคนในยุคต้นเนี่ย
4: อ
1: ิทธิพลเหล่านี้แน่นอนที่สุดครับมีผลต่อประชาคมมุสลิมในยุคนั้นๆแน่นอนนะจนกระทั่งหลายคนเนี่ยมีหลายอย่างถูกต้องนะแต่มาแพ้ทางเรื่องตีความนี่แหละต้องยอมรับนะมาแพ้ทางอามุลอัชอะรีเนี่ยถ้าไปดูประวัติของท่านเนี่ยคือก็ไม่ได้หมายถึงว่าท่านจะเชื่ออย่างนี้ตั้งแต่แรกมันมีกระบวนการทางความคิดในการซึมซับมาตั้งแต่กลุ่มมุอ์ตะซิละยึดจนกระทั่งมาถึงจุดหนึ่งที่ท่านยึดแล้วก็กลับมาสู่จุดเดิมก็คือการยึดมั่นในการที่จะไม่ตีความอะไรทีนี้พอเวลาเราดูแต่ละคนมาเนี่ยเราจะพบว่าสิ่งหนึ่งที่มันกว่าจะมาถึงจุดที่มันจะตกผลึกแล้วกลับไปยอมรับข้อเท็จจริงเนี่ยมันแปลว่ามันผ่านอิทธิพลทางความคิดของยุคสมัยปรัชญาเชิงตรรกะเข้ามามีอิทธิพลในการที่จะต้องเฮ้ยถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวมันจะไปผิดต่อหลักการไหมก็เลยต้องพยายามเฉพยายามตีความออกไปอาจารย์ต้องมาถามว่ามีไหมมีแน่น
4: อ
1: นแล้วก็มีในวงกว้างด้วยนะ
4: คนที่เป็นแฟนคลับ
1: ที่เข้าไปอยู่ในวังวนของการต้องตีความในเรื่องของพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮ์เนี่ยผมใช้คำว่าตกอยู่ในวังวนเหมือนคนที่ตกอยู่ในวังวนของซูฟีตาริกัตเนี่ยคนเราบางคนก็มีจิตใจที่จะหาความถูกต้องนะแต่เวลามันไปตกอยู่ในวังวนนี้เนี่ยบางคนก็ถอนตัวออกมาทันบางคนก็จมปลักอยู่อย่างนั้น
4: แล้วก็ความคิดแนวนี้ตราบจนถึงปัจจุบันยังมีอยู่อาจารย์มองตรงนี้ว่าเป็นดอลาร่าไหม
1: ผมมองว่าคนที่เป็นคนตามเนี่ยผมเชื่อว่าเขาเป็นคนตามที่ได้รับอิทธิพลจากความรู้ที่เขาได้รับมาจากครูบาอาจารย์ของเขา
4: ครับ
1: แน่นอนฮะโดยพื้นฐานของมนุษย์เนี่ยเรียนกับใครก็เชื่อคนนั้น
4: ใครอย่ามาว่าใครอย่ามากระทบทีเดียว
1: ถูกต้องทีนี้ประเด็นเนี่ยเรื่องศาสนาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องมองเลยผ่านครูไปคำว่ามองเลยผ่านครูเนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าข้ามหัวเขานะ
4: ไม่ใช่ไปไม่ได้ไปให้เกียรติเขา
1: ไม่ใช่นะมันอันนี้ไม่มีในหลักการนะในความผิดที่ครูบาอาจารย์อาจจะถ่ายทอดความรู้ให้กับเราเนี่ยอันนั้นเป็นเรื่องระหว่างเขากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่หน้าที่ของเราคือหน้าที่ของการกั่นกรองกั่นกรองสิ่งที่เราได้รับมา อย่าลืมว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยไม่ได้ถูกยอมรับนะอัลลอฮ์ว่าจะต้องถูกต้องที่สุดว่าเขาเป็นสิ่งที่เป็นมาตรฐานทางวิชาการนอกจากมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนเดียวเท่านั้นที่อัลลอฮ์ยืนยันว่าสิ่งที่รอซูลุลลอฮ์ได้นำมาบอกในเรื่องศาสนาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเรื่องความเชื่อของหลักปฏิบัติเป็นมาตรฐานทางหลักการทีนี้ที่คุจูบอกว่าถึงวันนี้มีไหมผมเชื่อว่ามี
4: โอ้ยังมีเยอะ
1: แล้วบางคนก็เชื่อด้วยบริสุทธิ์ใจด้วยนะว่าฉันเชื่อว่าถูกต้องแต่อย่าลืมว่าเราหยุดอยู่แค่ความเชื่อเพราะครูบอกไม่ได้เราต้องเลยผ่านบรรดาคณาจารย์เหล่านั้นไปสู่ตำราไปสู่บุคคลยุคต้นจนกระทั่งไปสู่มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
4: ครับ
1: เราต้องเดินไปอย่างนั้น
4: ครับทีนี้ผมหันมาทางท่านอาจารย์ฮะบีบุลลอฮ์บ้างที่ในกุรอานบอกว่าอัรเราะห์มานุอะลัลอัรชิสตะวาอาจารย์ลงแปลแล้วก็ให้ความหมายที่ยิ่งคำว่าที่อารัชอาจารย์อามีนได้ให้ความหมายไปแล้วทีนี้ไอ้ที่ว่าอิสตะวาเนี่ยนะครับอาจารย์ลงแปลที่มันคืออะไรแล้วลูกตันวะชัรอันคือมันยังไงกันแน่มันความหมายจริงๆทางด้านภาษามันคืออะไรแล้วจริงๆแล้วมันคืออะไรเชิญครับอาจารย์ครับ
5: ในประเด็นของคำว่าอิสติวะนะครับของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนจะแปลเนี่ยเรามาดูก่อนนะครับเหมือนที่อาจารย์อามินบอกว่าเวลาที่เราต้องการที่จะเข้าใจในคำศัพท์หรือความหมายในทางภาษาของเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยเราก็จะต้องไปดูว่านักวิชาการที่มีความชำนาญในเรื่องนั้นเนี่ยเขาว่ากันว่าอย่างไรซึ่งประเด็นนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นที่นักวิชาการหรือว่าบุคคลผู้ที่อยู่ในแนวความคิดในเรื่องของการตะวีนในเรื่องของงานตีความเนี่ยก็ให้ความหมายคำว่าอิสติวะตรงนี้ว่าเป็นการอิสตาลาก็คือในเรื่องของการยึดครองประเด็นอยู่ที่ว่าทุกกลุ่มเนี่ยอาจารย
4: ์ครับ
5: ยอมรับเหมือนกันหมดถึงความสูงส่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการยอมรับในความสูงส่งตรงนี้ก็คือการยอมรับในความสูงส่งในเรื่องของนามธรร
1: ม
5: ก็เหมือนกับอย่างที่ผมเหมือนกับเวลาเราให้เกียรติกับใครเนี่ยโอ้คนนี้เป็นคนดีเป็นคนที่มีเกียรติยศศักดิ์ศรีนั่นคือความสูงส่งที่ห้อยในเรื่องของนามธรรมซึ่งทุกกลุ่มเนี่ยนะครับตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันยอมรับเหมือนกันหมดเลยเพียงแต่ว่าในบางกลุ่มนะครับในกลุ่มที่เรียกว่าอะลุนกะลามหรือกลุ่มที่ใช้ภาษาไทยว่ามีการวิพากษ์ในเรื่องของคำพูดเนี่ยกลุ่มเหล่านี้อย่างเช่นกลุ่มอาชัยเหรอที่อาจารย์นามินพูดถึงเนี่ยพวกเขาจะปฏิเสธในความสูงส่งของดาร์ต
4: ยังไงฮะ
5: ดาร์ตก็คือเรือนร่างของอัลลอฮฺสุบฮานยอมรับในความสูงส่งในเรื่องของนามธรร
1: ม
5: ว่าอัลลอฮฺสุบฮานแต่เป็นผู้ที่สูงส่ง
1: มีเกียรติ
5: มีเกียรติ
1: อะไรอย่างนั้น
5: มีความยิ่งใหญ่แต่ปฏิเสธในเรื่องของความสูงส่งของดาร์ตก็คือเรือนร่างของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งตรงนี้เองก็เอาหลักฐานจากคำว่าอิสติวาตรงนี้แหละพวกเขากล่าวว่าเพราะเนื่องการที่จะปฏิเสธเพราะอายะห์กุรอานบอกว่าอย่างชัดเจนอัรเราะห์มานุอัลลอฮ์อัรชิสตะวะอัลลอฮ์ซุบฮานะอัรเราะห์มานผู้ที่ทรงเมตตานั้นเป็นผู้ที่ทรงเดี๋ยวเราจะมาพูดคำว่าอิสติวะ
4: คร
5: ับ คร่าวๆคือสูงส่ง
4: อัลลอฮ์อัรช
5: อัลลอฮ์อัรชบนบัลลังก
4: ์บนบัลลังก
5: ์ครับเพราะนั้นพวกเขาปฏิเสธคำนี้เพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเมื่อใดก็ตามที่เราบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสูงส่งได้กับเรือนร่างของพระองค์ก็เท่ากับเรากำลังใหสถานที่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาล
4: า
5: ความคิดมาจากปรัชญาทีนี้การที่เราจะรู้ถึงความหมายของว่าอิสติวะเราก็ต้องรู้ว่าอัลลูฮ์หรือผู้ที่มีความชำนาญในเรื่องของภาษา เขาว่ากันว่าอย่าง
4: ไรค
5: ำว่าอิสติวะเนี่ยนะครับในภาษาอาหรับเนี่ยมีอยู่4ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1คือคำว่าอิสติวะที่ไม่มีการเกี่ยวข้องกับคำใดเลยในฮัรฟุลยัรินหรือฮุรูฟใดๆหรือว่าคำบุพบทใดๆเนี่ยในกุรอานบอกเอาไว้นะครับว่าฟะลัมมาบะละกออชุดดะฮูวัสตะวะพูดถึงท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลาม ตรงนี้บรรดานักลูกเขาบอกว่าความหมายของคำว่าอิสติวาตรงนี้ก็คือคำว่าแก้มุลอ่ะคือความสมบูรณ์ เพราะนั้นอายะตรงนี้เนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาบอกว่าเมื่อครั้งที่มูซานั้นเติบโตอย่างสมบูรณ์ในเรื่องของวัยวุฒ แล้วก็คุณวุฒ เพราะนั้นคำว่าอิสติวาตรงนี้คือแปลว่าความสมบูรณ์ความหมายที่สองเมื่อคำว่าอิสติวามีการเกี่ยวข้องกับคำบุพบทคำว่าอิละอย่างเช่นซุมมัสตวาอิลัสสมะในกุรอานเนี่ยมีอยู่2ที่อิสติวาอิลัสสมะนักลูกอบอกว่าความหมายตรงนี้คืออันอิรติฟาวันอูลูอิรติฟาคือขึ้นอูลูคือสูงส่งความหมายที่3ถ้าอิสติวาเกี่ยวข้องกับคำบุพบทคำว่าอะลาซุมมัสตวาอะลัลอัรซในอายะห์ที่อาจารย์อาห์มัดกล่าวจริงในกุรอานเนี่ยบอกเอาไว้ถึง7ที่ด้วยกันในเรื่องนี้ความหมายก็คล้ายคลึงกับความหมายอันที่2ก็คือในเรื่องของอันอูลูวันอิรติฟะในบางการตัฟซีรของนักวิชาการบางท่านบอกว่าอันอิสติกรอรคือการสถิตนะครับนี่คือการให้ความหมายของบรรดาอะลุลลูกหรือบรรดาซะลัฟอีกความหมายหนึ่งของคำว่าอิสติวะถ้ามีการเกี่ยวข้องกับคำว่าวาวอิสติวะอัลมาวันคอชับจะหมายถึงในเรื่องของการเสมอกันเพราะนั่นนี่คือความหมายในเรื่องของภาษา
4: แตกต่างกันคนละเรื่องคนละราว
5: คนละเรื่องแต่ก็ไม่ได้มีนักภาษาศาสตร์อาหรับคนใดให้ความหมายของคำว่าอิสติวะแปลว่าอิสติละคือการครอบครองเพราะอะไรครับเพราะถ้าเราหมายถึงคำว่าอิสติวะแปลว่าการครอบครองเนี่ยสมมติคำหมายของคำว่าอิสตอลาก็คือในเรื่องของการไปแย่งชิงได้รับชัยชนะคำถามเราต้องถามว่าแล้วใครจะไปแย่งชิงกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถูกไหมฮะเพราะนั้น

0: อย่างที่เราบอกเป็นเบื้องต้นนะครับว่าการที่จะเข้าใจในเรื่องของหลักการศรัทธาตรงนี้จะต้องมีที่มาจากกุรอานจะต้องมีที่มาจากหะดีษหรือซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
1: ครับ
0: กุรอานชัดเจนตีความเป็นอย่างอื่นไม่ได
1: ้
0: จะตีความว่าเป็นการครอบครองไม่ได
1: ้
0: ตีความได้อย่างเดียวคือสูงส่งท่านนบีล่ะในฮัจญะตุลวะดาเนี่ยหลังจากที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวคุตบะห
1: ์ครับ
0: คุตบะห์ของท่านหลังจากที่ท่านกล่าวท่านได้ชี้นิ้วของท่านเนี่ยไปยัง
1: ท้องฟ้าครับ
0: แล้วก็กล่าวว่าอัลลอฮุมมัชฮัดขออัลลอฮ์ทรงเป็นประจักษ์พยานนั่นเป็นการอิชาระห์เป็นการสื่อสัญญาณว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ที่ไหนนะสูงส่ง
1: ครับ
0: อยู่ข้างบนถ้ามีคนถามว่ามีหลักฐานอื่นอีกมั้ยท่านนบีเคยถามสตรีคนหนึ่งเนี่ยในหะดีษที่รายงานโดยท่านอิหม่ามมุสลิมนะครับจากหะดีษของท่านอบีฮากัมอัสซุลามีมีสตรีนางหนึ่งเนี่ยท่านฮะกัมเนี่ยได้แนะนำมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและท่านต้องบอกว่าฉันต้องการที่จะปลดปล่อยนางให้เป็นไทยท่านนบีถามสตรีนางนั้นว่าไอนัลลอฮ์คำว่าไอนาในภาษาอาหรับแปลว่าที่ไหนอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนสตรีนางนั้นบอกว่าฟิสซามาถ้าผิดเนี่ยถ้าความเข้าใจผิดนบีเนี่ย
1: ต้องขวาง
0: แล้วไม่ปล่อยไว้
1: ไม่ปล่อยเลย
0: ไอนัลลอฮ์ฟิสซามา
1: แปลว่า
0: อัลลอฮ์อยู่บนสถิตอยู่เบื้องบนเพราะคำว่าสมาเนี่ยจริงๆแล้วที่เราเข้าใจคือว่าท้องฟ้าจริงๆแล้วคำว่าสมาแปลว่าอูลูแปลว่าสูงส่ง จากนั้นท่านนบีก็ถามสตรีนางนั้นบอกว่าวะมันอะนะอันตะรอซูลุลลอฮ์ท่านเป็นรอซูลของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีก็บอกเอติกฮาจงปลดปล่อยนางฟะอินนาฮามุมินะเพราะนางเนี่ยเป็นผู้ศรัทธา
1: ครับ
0: เพราะนั้นจากหลักฐานทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหลักฐานจากอัลกุรอานไม่ว่าจะเป็นหลักฐานจากหะดีษไม่ว่าจะเป็นหลักฐานการอิชาระห์หรือการสื่อสัญญาณของท่านนบีเป็นการบอกอย่างชัดเจนว่าอายะห์กุรอานในอันนี้ไม่สามารถจะตีความไปอย่างอื่นได้เลยนอกจากว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสถิตอยู่บนบัลลังก์ทีนี้อย่างที่ท่านอาจารย์นามินบอกแต่เราจะมาถามว่าสถิตแบบไหนยังไงตรงนี้ไม่มีสิทธิ์มันไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธ
1: ิ์แล้วถ้าถามตรงนี้เป็นไงไหมจะหูกลมยังไง
2: ถ้าจะถามคำถามว่า
1: แ
2: ล้วจะหาคำตอบตรงไหน
0: ถามตรงนี้เนี่ยก็เหมือนที่ท่านจิมอาจารย์นามินพูดถึงคำกล่าวของท่านอิหม่ามมาลิกนะครับมีคนถามไกฟะอิสติวะ
1: หมายถึงว่า
0: อิสติวะเนี่ย
1: ก็คือว่า
0: เป็นรูปแบบลักษณะแบบไหนท่านอิหม่ามมาลิกบอกว่าอันอิสติวะมากูลคำว่ามากูลเนี่ยไม่ได้หมายความว่าพวกเขาปฏิเสธในรูปแบบแต่เขาบอกว่าคำว่ามากูลการอิสติวะเป็นสิ่งที่รู้คำว่ารู้ก็คือในความหมายของลูกอ้อเนี่ย มันรู้อยู่แล้ว
2: ครับเป็นที่รู้กันอยู่แล้ว
0: เป็นที่รู้ก็คืออิรติฟาวันอูลูวันไกฟียะติมัจฮูลและการพรรณนาถึงลักษณะรูปแบบเนี่ยมัจฮูลไม่มีใครรู
1: ้อิหม่ามมาลิกบอกว่าอะไรนะอิสติวะกอยรุมัจฮูลนะฮะ
0: กอยรุมัจฮูลในบางรูปแบบ
1: มันจะโอเคแต่สลับกันนะว่ากันง่ายๆเดี๋ยวจะบอกว่าเอ๊ะยกอะไรผิดโอเค
0: ครับ
1: คือมี2สำนวน
0: วันอีมานอบีวาญิบการอีมานการศรัทธาต่อการสถิตของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นสิ่งที่วาญิ
1: บแล้วก็และเรื่องวัสซุอาน
0: ซุอานหรืออันฮุบิดอะห์คำถามเนี่ยบิดอะห
1: ์บิดอะห์คือ
0: บิดอะห์คืออุตริน
1: ี่ถามไม่ได้เลย
2: รู้มั้ยนี่แหละคือเหตุที่ยุคสมัยรอซูลถึงไม่ถามมันเพราะว่าโดยหลักของมันเนี่ยคือเขาเข้าใจดีแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันไม่จำเป็นที่จะต้องอะไรที่พูดเกี่ยวกับอัลลอฮ์แล้วรอซูลอฮ์ไม่อธิบายต่อหยุดอยู่แค่นั้นนะเขาอีหม่านตรงนั้นนะ
0: ชาวสลิมเพียงพอ
1: เขาจะตบเลยนะ
2: เพียงพอ
1: พอใครมาถามเขาดุเลยว่ากันยังไงเนี่ยดุเลยนะบิดานะ
0: ไม่ได้ดุอย่างเดียวนะในบางเรื่องบอกไล่ออกไปเลยนะ
2: ไล่เลยไล่เลยใช
1: ่เออใช่ใช่เนี่ยต่อมาก็เลยให้คนนั้นออกไปซะ
0: ทีนี้บางคนอาจจะถามนิดนึงว่าเอ้าแล้วก็ถ้าเราไปเชื่ออย่างนั้นเนี่ยมันจะผิดไหมฟิตรอหรือธรรมชาติของมนุษย์เนี่ย มันก็บ่งอยู่แล้วว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นสูงส่ง มีไหมที่บอกว่าเวลาขอดุอาเนี่ย
1: ไปขอก็ใต้ดิน
0: ขอใต้มีไหม
1: ไม่มี
0: ไม่มีขนาดที่สุญูดเนี่ยนะครับหัวใจเนี่ยอยู่ข้าง
1: บน
0: ครับครั้งหนึ่งเนี่ยท่านอิหม่ามฮุไวนี่เนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งในนักวิชาการในกลุ่มของอาชัยรอดเนี่ยได้กล่าวคุตบะและพูดลักษณะนี้แหละครับว่าเป็นการปฏิเสธการอิสติวะหรือความสูงส่งในเรื่องของรูปร่างของเรือนร่างของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีชายคนหนึ่งเนี่ยฮามาดานี่เขาก็ลุกขึ้นถามเลย

0: นายหม่ำถ้าท่านกล่าวอย่างนั้นเนี่ยแล้วเราจะไปตอบอย่างไรกับประชาชนคนธรรมดาที่เวลาที่เขาวอนขออะไรจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเขามุ่งไปทางข้างบนเวลาที่เขาสุญูดเนี่ยจริงอยู่ศีรษะของเขาก้มกับดินแต่หัวใจของเขาเนี่ยมุ่งไปหาอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาคือธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยเวลาที่มีความปรารถนามีการต้องการอะไรไม่มีใครหรอกขอไปข้างล่างหรือขอไปข้างหน้า
1: ใช่นู่นเบื้องบน
0: เบื้องบนทั้งหมด
1: อ
0: ิหม่ามฮวยนี่เนี่ยสายหัวเลย
1: ก็ไม่รู้จะตอบไง
0: ตอบไม่ถูก
1: แล้วเขาไปพูดยังไงไว้เขาไปพูดพลาดยังไงไว
0: ้เขาบอกว่าอัลลอฮ์อยู่ทุกสถานที
1: ่เออนี่แหละที่จะเป็นประเด็นคุยกันเลยแหละ
0: ครับ
2: แล้วเวลาอย่างนี้เวลาเขาไปตีความเนี่ยเวลาเขาไปตีความว่าอิสติวะมันหมายถึงการครอบครองเนี่ยมันก็เลยกลายตัวไปต้องตีความว่าอารัชเนี่ยมันแปลว่าอารัชไม่ได้ละเพราะถ้าแปลว่าอารัชแปลว่าบัลลังก์เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าอัลลอฮ์มีที่อยู่เมื่ออัลลอฮ์มีที่ก็เราต้องแปลอารัชแปลว่าอำนาจแปลว่าพระองค์ทรงครอบครองอำนาจก็ต้องตีไปอีก
1: เพราะว่าอย่างเงี้ยมันจะได้อยู่ทั่วไปได้
2: มันจะได้มีความว่ามันเป็นความหมายที่กินกับบรรยายมะกูลหน่อยประเด็นว่าถ้าตีความอย่างนั้นว่ามันหมายถึงการครอบครองการมีอำนาจอัลกุรอานอายะห์ในซูเราะห์อัลฮากอที่บอกว่ายะฮมิลุอัรชะร็อบบิกฟาวกะฮุมยะมาอิซินซามานียะในวันนั้นเนี่ยมีมาลาอิกะห์8ท่านแบกบัลลังก์ของพระผู้เป็นเจ้าของเจ้า อยู่เหนือพวกเขา
1: แล้วอย่างนี้จะคิดไง
2: ตกลงถ้าอารัชแปลว่าอารัชไม่ได้
1: แปลว่าบัลลังก์ไม่ได
2: ้ต้องแปลว่าเป็นเรื่องของอำนาจก็ดีแม้กระทั่งกุรซีเองที่ผมบอกเนี่ยเขาก็ไม่ได้แปลว่ามันคือกุรซีนะก็ต้องแปลเป็นอย่างอื่นเพราะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าอัลลอฮ์มีที่อยู
1: ่เอาแล้ว
2: ก็จะกลายเป็นตีความว่าผมบอกว่าถ้าตั้งต้นเปรียบเทียบเนี่ย มันก็เลยจำเป็นต้องตีความเพราะสมองมันเปรียบเทียบก่อน
1: มันผิดเป็นลูกโซ่
2: งั้นไงแต่ถ้าเราไม่ตั้งต้นว่าจะต้องไปเปรียบเนี่ยมันไม่ต้องตีความ
1: มันจบตั้งแต่ที่เขาพูดแล้ว
2: แต่คนที่เขาตีความเนี่ยเพราะไปตั้งต้นเปรียบก่อน
1: พอ
2: ตั้งต้นเปรียบปุ๊บมันก็กลัวไงกลัวว่าจะเหมือนก็เลยต้องเลี่ยงทีนี้ถ้าเกิดไปแปลว่าครอบครองอำนาจเนี่ยแปลว่าวันนั้นมาลาอิกะห์8ท่านแบกบัลลังก์อ
1: ำนาจของอัลเลาะห์ไม่ใช่
2: แล้วก็แบกอำนาจมันจะแบกยังไงอ่ะ
1: เออจะแบกทำไม
2: มันจะ
1: ค้านกันเองแล้วนะ
2: ค้านกันแล้ว
1: ค้านละค้านกันละ
2: ฉะนั้นด้วยเหตุเนี่ยเช่นเขาบอกซุลอาร์ชิลมะญิดพระองค์ทรงเป็นเจ้าแห่งบัลลังก์ที่อะไรพระองค์ทรงผู้ทรงรุ่งโรจน์เป็นพระเจ้าแห่งบัลลังก์ที่บอกว่าวาซีอะกุรซียุสมาวาติลอัรกุรซีของอัลเลาะห์เนี่ยเก้าอี้ของพระองค์เนี่ยมีความกว้างใหญ่แผ่ไพศาลในชั้นฟ้าและแผ่นดินถ้าบอกถ้าตีความตรงๆเนี่ยไม่ได้มันต้องแปลถึงอำนาจแปลถึงความรอบรู้ผมบอกว่าการตีความอย่างนี้แล้วเวลาอายะห์กุรอานมาพูดสนับสนุนซึ่งกันและกันไปไม่ได้ละมันขัดกันเองไปไม่ได้แล้วมันขัดกันเองพอขัดกันเองปุ๊บก็ตีความต่อ
1: ตีความต่อแล้ว
2: มันก็เลยที่บอก
1: ยามาเละยามาเละยามาเละ
2: ยามาเละตรงนี้แหละสลับอิหม่ามมาลิกถึงบอกว่าถ้าจะต้องถามกัยฟียะห์ของมันเป็นอย่างไรคำถามเหล่านี้คือความเข้าใจหรือเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่เวลาอัลลอฮ์บอกเราแล้วเราเชื่อไปตามสิ่งที่พระองค์บอกอันนี้มันสลีมที่สุดมันปลอดภัยที่สุดแล้ว
1: ครับ
2: ไปค้นหาอย่างที่ครูจูบอกถามไม่ได้หรือไม่มีคำถามแล้วใครจะตอบนบีไม่ตอบอัลลอฮ์ไม่ตอบ
1: ใครมันหน้าไหนจะตอบใครจะมารู้เรื่องของอัลลอฮ์ดี
2: แล้วใครจะตอบถูกคำถามหน่อยในเมื่ออัลลอฮ์ไม่ได้บอกเราจะหาคำตอบจากไหนรอซูลไม่บอกเราจะถามต่อมาจากไหน มีสักอายะห์หนึ่งไหมที่รอซูลุลลอฮ์ตีความในเรื่องของอิสติวะแปลว่าอำนาจแปลว่าการครอบครองคำถามนะรอซูลุลลอฮ์คนที่รู้อัลกุรอานที่สุดเนี่ยไม่มีเลยในการที่ท่านจะตีความอธิบายตัฟซีรว่าอิสติวะมันหมายถึงสิ่งนี
1: ้
2: อ่ะแล้วเราเอามาจากไหนอ่ะ
1: ตึกเอง
2: นี่คือปัญหาฉะนั้นผมถึงบอกว่าอันนี้คือสิ่งที่เราต้องระวังให้มาก
1: ครับแล้วก็อาจารย์จะเตือนยังไงสำหรับว่าถ้าเกิดมีคนยังเข้าใจอยู่ณวันนี้ว่าอัลลอฮ์ก็อยู่ทั่วไปเนี่ยมันจะผิดมากไหมและอาจารย์จะในซีฮาเตือนเขาอย่างไรเช่นครับ
2: คืออาจารย์วุลอตอบคำถามนี้ไปชัดเจนแล้วว่าแม้กระทั่งหญิงที่ตอนนั้นอยู่ในสถานะที่เป็นทาสนะตอบคำถามรอซูลุลลอฮ์ได้ว่าอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนแล้วฉันเป็นใครเนี่ยบอกอัลลอฮ์ฟิสซามะบอกปล่อยนางเถอะเขาเรียกฮะดิษจาริยะอันนี้เป็นฮะดิษที
1: ่ฮะดิษจาริยะ
2: นี่เป็นฮะดิษที่เอามากล่าวอ้างเป็นหลักฐานในแง่ของการยืนยันว่าอัลลอฮฺพิสมะ ทีนี้ประเด็นก็คือว่าเวลาเราบอกว่าอัลลอฮ์อยู่ทุกที่เนี่ยมันตอบคำถามยากเลยในห
1: ้
2: องน้ำ
1: ในฮะในห้องน้ำ
2: แล้วทำไมเราต้องไปเพราะมันต้องคิดต่อไง
1: คิดต่อแล้วมันไปได้ใต้โต๊ะ
2: แต่นี่เยอะเลย
1: ในโทรทัศน์หรือ
2: พอเวลาไปตั้งหลักผิดตัวเนี้ยมันไปเป็นหางเลยฮะทีนี้ผมมีคำถามว่าเวลาบอกว่าอัลลอฮ์อยู่ทุกที่เนี่ยเวลาขอดุอาทำไมเป็นนี้
1: อ
2: ่ะทำไมท่าเดียวอ่ะมันไม่เอียงข้างมั้งอย่าง
1: เ
2: ง
1: ี้ยเพราะอยู่ตรงนี้
2: ทำไมไม่ไปทางอื่นมั้งทำไมเวลาขอสังเกตไหม
1: ใช่ขอ
2: ทุกมัสฮับเลยนะ
1: ขออย่าอัลลอฮ
2: ์ทุกมัสฮับเลยนะท่าเนี้ยทำไมการกระทำของมนุษย์เนี่ยโดยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยโดยจิตสำนึกของมนุษย์เนี่ยอัลลอฮ์สูงส่งอัลลอฮ์อยู่ในสถานที่ที่สูงส่งพระองค์ทรงสูงส่ง
1: ครับ
2: บนความสูงส่งแห่งพระองค์เนี่ยทั้งเกียรติและศาสตร์ของพระองค์เราจึงวิงวอนขอด้วยกับการยกมือแล้วหะดีษที่นบีบอกยามุดดูยัยดาฮิอิลัสมะไอ้ชายที่ไอ้ชายคนที่มันผมยุ่งเหยิงฝุ่นตลบ
1: ที่เดินมาทะเลทราย
2: แล้วก็มันยามุดดูยัยดาฮิอิลัสมะมันก็ยกมือขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วขอดุอาจากอัลลอฮ์แปลว่าโดยหลักของมันเนี่ยมันรู้อยู่แล้วว่าพระองค์ทรงสูงส่งอยู่เบื้องบน
1: หะดีษซอฮีหะด้วยนะฮะดิษนี่สวยเฮียมาก
2: ฉะนั้นผมต้องบอกว่าหลักการนี้เอาละวันนี้ใครจะเข้าใจยังไงวันนี้ใครจะตีความซีฟ้าคือลักษณะของเราไปในทางไหนก็ตามผมให้คำถามข้อเดียวการตีความนี้ใครจะสรุปได้ว่าถูกหรือผิดนะ
1: หลังจากตีความแล้ว
2: หลังจากตีความแล้วใครจะชี้บอกว่าอันนี้คือถูกต้องผิดเนี่ยมีคนชี้แน
1: ่
2: เพราะในสิ่งที่รอซูลุลลอฮ์ไม่ได้ทำเนี่ย
1: อ
2: ันนี้น่ากลัวที่สุดละ
1: อ
2: ิหม่ามมาลิกถึงบอกว่ามันเป็นบิดอะห์ไงไอการที่มาถามซอกแซกซอกแซกอย่างเนี้ย มันเกิดมันเป็นบิดอะห์แล้วบิดอะห์แปลว่าเป็นสิ่งที่ผิดต่อหลักการเป็นอุตริกรรมเป็นสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาในศาสนา มันเกิดคำถามว่ารอซูลไม่ได้ถามเหมือนเราถาม
1: คร
2: ับ รอซูลไม่ได้ตีความเหมือนเราตีความแล้วเราจะการันตีว่าการตีความของเราถูกต้องได้อย่างไรผมถาม
1: นะโอ้โหแม่เขาเรียกว่าเป็นการทิ้งท้ายที่วันนี้พี่น้องต้องคิดแล้วผมคงหันมาที่ท่านอาจารย์ฮะบีบุลลอฮ์แล้วท่านอาจารย์ฮะบีบุลลอฮ์จะเตือนในเรื่องของคนที่ยังเชื่อว่าอัลลอฮ์อยู่ทุกแห่งเพราะจะอันนี้คนส่วนมากก็เชื่ออย่างนั้นอัลลอฮ์อยู่ไหนก็อยู่ทุกที่แหละมันผิดมากไหมมันผิดแล้วอาจารย์จะเตือนอย่างไรนะครับเชิญครับ
3: สิ่งหนึ่งนะครับที่ได้รับการรายงานจากท่านอิหม่ามอบูอับดุลลาห์นะครับอัชชาฟีรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านกล่าวไว้นะครับในการบันทึกของอิหม่ามอัซซะฮะบีในหนังสืออันอัรชนะครับแล้วก็อิบนุกอยยิมหนังสืออิตติมาอัลยูยูดอันอิสลามียะท่านอิหม่ามชาฟีกล่าวเอาไว้นะครับว่าอัลกาวลูฟิสซุนนะติอัลลาตีอะนาอะลัยฮาคำพูดของฉันในเรื่องของซุนนะนะครับในสิ่งที่ฉันยึดถือเนี่ยรออัยตุอะห์ลันฮะดีษอะลัยฮาและสิ่งที่ฉันเห็นจากบุคคลผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของศาสตร์ฮะดีษเนี่ยนะครับได้ยึดถืออัลลซีรออัยตุฮุมมิซลุซุฟยานวะมาลิกวะกอยริฮิมาในสิ่งที่ฉันได้เห็นรับรู้นะครับจากท่านซุฟยานอัสซอรีนะครับแล้วก็ท่านอิหม่ามมาลิกและคนอื่นๆนะครับจากบรรดาอุลามะซุนนะห์เนี่ยท่านอิหม่ามมาลิกเนี่ยท่านเป็นครูของท่านอิหม่ามอัชชาฟีท่านกล่าวนะครับว่าอันอิกรารูบิชะฮาดะติอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ก็คือการยอมรับนะครับในการที่ไม่มีพระเจ้าผู้ที่ควรแก่การสักการะอื่นใดนอกจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นรอซูลนะครับจากนั้นท่านก็ได้กล่าวนะครับว่าวะอันนัลลอฮะอะลาอัรชิฮิฟีซะมาอิฮิและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงสถิตอยู่บนบัลลังก์บิกุรบิมินคอลกิฮิไกฟะชะและพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสามารถที่จะใกล้ชิดกับบ่าวคนใดคนหนึ่งของพระองค์ตามแต่ที่พระองค์ทรงประสงค
1: ์โอ้โหนี่เป็นคำพูดของ
3: ท่านอิหม่ามอัชชาฟีก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าในยุคสมัยแรกอะกีดะห์นี่ใสสะอาดเพราะนั้นไอ้คำพูดปัจจุบันที่บอกว่าฉันมีมัซฮับตามอิหม่ามชาฟีแต่อะกีดะห
2: ์
3: ของอัชอะรีเอามาจากไหน
2: เอามาจากไหน
3: ถ้ามัซฮับชาฟีก็ต้องเอาอะกีดะห์ของอิหม่ามชาฟีด้วยถ้ามัซฮับฮัมบาลีอะกีดะห์ฮัมบาลีไม่ใช่อะกีดะห์ที่มันแหวกแนวนะครับผมอยากจะบอกว่าไอ้เรื่องของการโต้ตอบในเรื่องของหลักการตรรกะมันก็เหมาะสมในยุคในสมัยนั้น และมันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ทุกวันนี้เนี่ยการเข้าใจในเรื่องของอะกีดะห์เนี่ยอย่างที่เราบอกมาตลอดนะครับว่าจะต้องอาศัยในเรื่องของกิตาบุลลอฮ์ในเรื่องของซุนนะห์และในเรื่องของความเข้าใจของบรรดาซะลัฟวันนี้ซะลัฟเขาเข้าใจแบบไหนนั่นคือแนวทางที่ปลอดภัยและก็ถูกต้องที่สุด
1: อาจารย์อีกนิดนึงผิดไหมถ้ายังจะยืนยันจะเชื่ออย่างที่เราได้อธิบายแต่เขาไม่สนจะเชื่ออย่างเงี้ยผิดไหมถือว่าเป็นดอลลาร์ละไหมครับ
3: คือถ้าไม่เจตนาเนี่ยด้วยกับความไม่รู
1: ้
3: ตรงนี้ก็ว่ากัน
1: ก็ว่ากันอีกเรื่อง
3: แต่ถ้ารู้แล้วและยังดื้อยังดื้อดันเนี่ยก็เหมือนที่หม่ามมาลิกบอกบิดอะห
1: ์บาปนะอาจารย
3: ์วันร้อน
1: บาปไหมอาจารย
2: ์บาปสิน
1: ั่น
2: คืออะไรก็ตามที่ไม่ยึดแนวทางของรอซูลและบรรดาซะลัฟุศอลิหเนี่ยให้เข้าใจได้เลยว่านั่นคือสิ่งที่อันตรายที่สุดในเรื่องของศาสนาแล้วก็โอกาสที่จะออกห่างแนวทางที่ถูกต้องนั้นมีมากทีเดียว อยากจะให้ระวังเรื่องนี้ครับ
1: ครับก็วันนี้พี่น้องคิดใหม่ทำใหม่นะครับ ในครั้งที่แล้วพี่น้องอาจจะไม่ได้เรียนรู้อะไรมากนักวันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับชั่วโมงครึ่งนะครับร่วมชั่วโมงครึ่งที่มีการอธิบายจากอัลกุรอานแปลอีกครั้งหนึ่งเราจะแปลว่าไงต่อไปเนี่ยอัรเราะห์มานุอัลลอฮ์อัรชิชตะวาอาจารย์จะแปลให้ความหมายว่า
2: พระผู้ทรงเมตตาทรงสถิตประทับอยู่บนบัลลังก
1: ์ครับอาจารย์
3: ครับ
1: เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าล้ออยู่ทั่วไปนะ อย่างนี้นะโอเค
3: ก็เหมือนกันอย่างที่เราบอกว่าจะประทับแบบไหนก
2: ็
3: นั่นมันเรื่องของ
2: นั่นเป็นเรื่องของพระองค์และเราอธิบายได้ตามที่กุรอานได้บอกไว้
1: ครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้อธิบายอะไรไว้ที่ไปพูดกันน่ะสมองคิดเองทั้งนั้นเองถ้าพี่น้องคิดเองได้ผมก็คิดได้มันก็จะสระนัวสระมึนกันใหญ่พี่น้องครับกลับสู่หลักการด้วยกับกุรอานและหะดีษนั่นคือทางรอดที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้วันนี้ผมอะห์มัดก้อพิทักษ์อาจารย์มีนเหมเสริมและอาจารย์ฮะบีบุลลอฮ์สิวไทยต้องขอจากลาไว้ที่เพียงนี้อินชาอัลลอฮ์คงได้กลับมากับประเด็นใหม่ๆ
4: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายอบิดีนจามจุรีนายอบิดีนจามจุรีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลา 11:00 น.ณ มัสยิดนูรุนอิบาดะห์ซูเราะห์
5: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่AM 1251 กิโลเฮิรตซ์ AM 837 กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98 เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
6: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
7: ์อัลอับดุลลาฮิบะนีอัมรรอดิยัลลอฮุอันฮุมากอลาسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استقرأوا القرآن بالأربعة من عبد الله بن مسعود فبدأ به وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل رضي الله عنهمรอวาฮุลบุคอรีรายงานจากอับดุลลอฮ์มุตอัมรรอดิยัลลอฮุอันฮุมากล่าวว่าฉันได้ยินท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าพวกท่านจงขอจาก4คนนี้ให้อ่านกุรอานคืออับดุลลอฮ์มุตมัสอูดโดยท่านได้เริ่มต้นที่เขาและคนต่อไปคือซาลิมท่านของอบูฮุไลฟะห์อุบัยมุดกะและมุอาซมุจบันรอดิยัลลอฮุอันฮุมรายงานโดยอัลบุคอรี
8: วะฮุวัลลซีอันชะอะจันนาติมมะอรูชาติวะไกรมะอรูชาตวันนักละวัซซะรอมุ

0: يرهبون
1: قد كانت آياتي تتلى عليكم
0: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون
1: مستكبرين به سامرا تهجرون
0: مستكبرين به سامرا تهجرون بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم عافني في بدني وعافني في سمعي وعافني في بصري سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهพี่น้องที่ร่วมนมาสุบฮ์ที่รักทั้งหลายครับอัลฮัมดุลิลลาห์ดุอาที่ผมอ่านเป็นเรียกว่าซิกเกอร์ตอนเช้าๆเนี่ยมีดุอาบทต่างๆประมาณ19บทด้วยกันนะครับซิกเกอร์ตอนเช้ากับซิกเกอร์ตอนเย็นนมาส 4-5 บทเท่านั้นเองนะครับดูความหมายนะAllahumma inni a'udhu bika min al-kasal O Allah ฉันขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากความขี้เกียจขี้เกียจมานมาที่มัสยิดขี้เกียจอ่านอัลกุรอานแต่นอนทั้งวันคนขี้เกียจแล้วขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์อย่าให้เราเป็นคนขี้เกียจเพราะอัลลอฮ์เนี่ยมีความสามารถจะทำให้ใครเป็นอะไรก็ได้ทั้งหมดวาซูอิลกิบารีขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ไม่ให้เราเป็นคนที่แก่แล้วชราแล้วหลงลืมออกจากบ้านมามัสยิดกลับไม่ถูกพวกนี้ต้องระวังนะพี่น้องแก่แล้วไม่ให้แก่เลยแก่แล้วต้องแก่แบบมีคุณภาพนะครับขอบคุณอัลลอฮ์นะที่เราได้อ่านกุรอานทบทวนกุรอานที่บ้านของอัลลอฮ์ตรงตามหะดีษที่ท่านนบีสอนใครที่กลุ่มหนึ่งกลุ่มใดที่นั่งอยู่ที่บ้านจากบ้านหลังหนึ่งของอัลลอฮ์มาถึงมัสยิดของอัลลอฮ์เนี่ยยัตลูนะกิตาบัลลอนั่งอ่านอัลกุรอานอ่านกุรอานเนี่ยผลบุญอย่างนึงนะวายตาดารอซูนะแล้วก็หาความรู้เอาหนึ่งอายะมาอธิบายนะครับแล้วก็หาความหมายหาความรู้จากกุรอานอายะนั้นมีผลบุญตอบแทนจากอัลลอฮ์เยอะมากอัลลอฮ์ให้4ข้อครับคนที่นั่งอยู่ในมัสยิดเอามาอ่านอัลกุรอานยาตาดารอซูนะหาความรู้หาความเข้าใจจากกุรอานที่เราอ่านเนี่ยอัลลอฮ์ให้4ข้อข้อที่1อัลลอฮ์จะให้สกีนะความอะไรนะความอบอุ่นหรือว่าความหัวใจที่สงบเกิดขึ้นพูดเรื่องอัลลอฮ์รอซูลพูดเรื่องอีมานเรื่องตักวาเรื่องอิฮซานเรื่องยากีเรื่องอิคลาสเรื่องอัคลากของท่านนบีทำให้หัวใจมันสงบเรื่องที่สองฮัฟฟัตอะไลฮิมุลมาลาอิกะมาลาอิกะจะยืนเนี่ย ให้เกียรติเรายืนอัลลอฮ์ยืนเนี่ยยืนล้อมเราเนี่ยนะมาลาอิกะห์ยืนห้อมล้อมเราให้เกียรติเราชัยฏอนเข้าไม่ได้พอมาลาอิกะห์ยืนเต็มหมดแล้วอย่างนี้เป็นต้นข้อที่สามอัลลอฮ์จะเล่าเรื่องของเราเนี่ยที่นั่งอยู่ในมัสยิดเนี่ยให้กับมาลาอิกะห์อีกกลุ่มหนึ่งอยู่ที่รอบอัลลอฮ์บนชั้นฟ้าเนี่ยนะครับเล่าว่าเนี่ยเรากำลังนั่งอ่านกุรอานกันอยู่นะหาความรู้กันอยู่นะอัลลอฮ์เล่าเรื่องของเราบนชั้นฟ้าให้ใครฟังให้บรรดามลาอิกะห์เนี่ยได้ยินได้รับรู้อัลฮัมดุลิลลาห์นี่เป็นความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่นะที่ท่านนบีเล่าเรื่องลับให้เราฟังนะครับเอามาดีเรามาพบกับกุรอานซูเราะห์อัลมุมินูนอายะที่62นะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยกุรอานสอนเรานะอัลลอฮ์สอนเรานะครับว่าคนฝั่งคนนู้นกับคนฝั่งคนนี้เนี่ยคิดอะไรไม่เหมือนกันคนฝั่งคนนู้นเนี่ยหมายถึงคนกาฟิรีนมุชริกีนมุนาฟิกีนยะฮูดีนัสรอนี5กลุ่มนี่พี่น้องเขาเป็นมิตรกันนะเขาเป็นเครือข่ายกันทำลายใครทำลายอิสลามทำลายกุรอานทำลายซุนนะห์นบีเขาเป็นเครือข่ายกันทีนี้คนฝั่งคนนู้นเนี่ยหัวใจของเขาเนี่ยเต็มไปด้วยวัตถุแต่คนฝั่งคนนี้เนี่ยเป็นลูกศิษย์ของท่านนบีฟังกุรอานนะครับฟังคำสอนของท่านนบีเป็นอย่างนี้ครับอายะที่60เนี่ยนะวัลลาดีนะยุตูนามาอาตาวะกุลูบุฮุมวะจีละอันนะฮุมอิลารับบิฮิมรอจิอูนของอาทิตย์ที่แล้วนะพี่น้องคนฝั่งคนนี้คนที่เป็นมุมินเนี่ยเวลาเขาบริจาคนะครับสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ประทานริสกีให้แก่เขานะครับบริจาคเงินบริจาคทองอะไรก็ตามพี่น้องครับวะกูลูบูฮุมวาจิลาตุนในหัวใจของพวกเขาเหล่านั้นมีความวันประวันมีความกลัวกลัวอะไรครับกลัวว่าอัลลอฮ์เนี่ยรับหรือไม่รับความดีที่ทำคนฝั่งคนนี้คนที่เป็นมุสลิมคนที่นั่งอ่านกุรอานในมัสยิดพี่น้องทำความดีอัลลอฮ์นมาดไม่นมาดอ่านกุรอานไม่อ่านกุรอานซิกรุลลอฮ์ไม่ซิกรุลลอฮ์วันจันทร์วันพฤหัสถือศีลอดอีกทำดีกับพ่อแม่ดูแลลูกเต้าภรรยาอย่างดีแต่กลัวว่าอัลลอฮ์จะไม่รับความดีที่ทำเอาไว้นี่คนฝั่งคนนี้เนี่ยคนที่มีอีมานเนี่ยกลัวถึงขนาดนี้ฉะนั้นทำความดีแล้วอย่าตะกับบุตรทำความดีแล้วอย่าเป็นคนที่กูแน่กูนมาดแล้วฮะเป็นการไม่ใช่พี่น้องขนาดนมาดแล้วทำความดีแล้วเนี่ยใจยังนึกอัลลอฮ์รับหรือไม่รับจะทำฟรีหรือเปล่าโอ้พี่น้องเหมือนกันเวลาอัลลอฮ์ให้บารักัตให้เงินให้ทองเนี่ยมุมินคนฝั่งคนนี้มองเป็นบุชรอเป็นข่าวดียังไม่ใช่รางวัลนะรางวัลต้องรอวันกิยามะใช่ไหมรางวัลที่ทำความดีต้องรอวันกิยามะแต่ถ้าหากได้ความดีได้ข่าวดีๆเช่นเราได้รางวัลนู่นรางวัลนี้เป็นตัวอิหม่ามดีได้รางวัลตอบแทนอะไรก็ตามแต่พี่น้องในใจมันนึกนะไอรางวัลที่ได้เนี่ยมันเป็นรางวัลจริงหรือว่าเป็นนั่นอะไรนะเขาเรียกว่าในกุรอานมันมีอยู่3อายะห์ด้วยกันมันเป็นมุสคาอิสติดรอดหรือเปล่าได้ของดีมาเนี่ยเป็นอิสติดรอดไหมหมายถึงว่าได้รับความดีแล้วนำเขาสู่ความหายนะในบ้านปลายคนมุสลิมนึกตลอดเวลาได้เงินได้ทองมาก็กลัวอีกเงินทองอันนี้จะทำให้เราฉิบหายหรือเปล่าทำให้เราถูกลงโทษหรือเปล่าตอนไหนวันตอนวันตายที่หลุมฝังศพหรือเปล่าต้องนึกครับคนเป็นมุสลิมต้องนึกตลอดเวลาแต่คนฝั่งโน้นแฮปปี้ตลอดได้เงินมาได้ผู้หญิงมาโอ้โหสนุกดีอกดีใจแต่คนที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์กลัวอัลลอฮ์ตลอดเวลาได้ภรรยามาก็กลัวอีกจะดูแลภรรยาไหวหรือเปล่าได้บ้านมาหลังหนึ่งอัลลอฮ์นี่จะมีบ้านเรานี่จะมีเสียงอาซานหรือเปล่าจ จะมีเสียงอ่านกุรอานไหมจะมีเสียงนมาดไหมนึกไปหมดคนฟังคนนี้คิดแบบนี้ตลอดเวลานะครับเอามาดูอายะที่62วันนี้นะครับวะลานุกัลลิฟุนัฟซันอิลลาวุสอาฮาولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحقوهم لا يظلمون الله أكبر อายานี้อ่านแล้วสบายใจนะครับอายานี้สอนอย่างนี้ลานุกัลลิฟุนัฟซันกัลลาฟานุกัลลิฟุแปลว่าเราไม่วางภาระเราไม่วางภาระนัฟซันชีวิตหนึ่งชีวิตใดคืออัลลอฮ์เนี่ยนะไม่ได้กำหนดไม่ได้สั่งให้ทำความดีๆอะไรหรอกนะครับอัลลอฮ์ไม่ได้ใดนะอัลลอฮ์ไม่ได้วางภาระแก่ชีวิตใดนะครับอิลลาวุสอาฮาเว้นแต่ตามความสามารถของเขาพี่น้องการทำความดีเนี่ยอัลลอฮ์สั่งให้ทำทำขนาดไหนนั้นเปิดกว้างๆเอาไว้ท่านมีความสามารถทำแค่ไหนก็ทำแค่นั้นนี่เป็นคำสั่งของอัลลอฮ์ดีไหมอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องอายกตัวอย่างง่ายๆนมาแต่มีอยู่สามท่าใช่ไหมท่ายืนท่านั่งแล้วก็ท่าอะไรท่านอนท่านอนในสำหรับคนป่วยท่าไม่เจ็บไม่ป่วยต้องท่ายืนตลอดใช่ไหมแต่มีรูปั้วมีสุญูดอะไรก็ตามแต่ก็ว่ากันไปถ้าไม่สบายใช้ท่าอะไรท่านั่งท่านั่งไม่ไหวจริงๆต้องท่าอะไรท่านอนนี่ไงลานุกัลลิฟุนัฟซันอิลลาวุสอาฮาอัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้วางภาระแก่ชีวิตหนึ่งชีวิตใดเว้นแต่ตามความสามารถของเขาที่ทำความดีได้เนี่ยพี่น้องครับแสดงให้เห็นว่าความดีที่อัลลอฮ์สั่งให้เราทำนี่นะถูกบันทึกหมดเลยถูกเก็บรักษาไว้หมดไม่หายแล้วก็ไม่ลดไปไหนด้วยใครพยายามอะไรก็ได้อันนั้นแหละเรื่องพยายามเรื่องเสียไม่มีครับพยายามแล้วต้องได้พยายามเล่นการพนันก็ติดการพนันใช่ไหมพยายามกินเหล้าก็ติดเหล้าพยายามทำเรื่องบาปมันก็ได้บาปอีกคนหนึ่งพยายามทำความดีอ่านกุรอานก็ได้คัมภีร์กุรอานเดินมานมาที่มัสยิดก็ได้ผลบุญจากการเดินมามัสยิดใครทำอะไรก็ได้ไอ้นั้นนี่อายานี้สอนใจเราถ้าอยู่ที่บ้านนอนทั้งวันมันก็ได้นอนใช่ไหมล่ะแล้วก็ประโยชน์มีไหมไม่มีใช่ไหมฉะนั้นอัลลอฮ์สอนเนี่ยเราใช้ปัญญาวะลานุกัลลิฟุนัฟซันอิลลาวุสอาฮาอัลลอฮ์เนี่ยนะมิได้วางภาระแก่ชีวิตใดเว้นแต่ตามความสามารถของเขาเอาต่อมาอีกวะลาไดนาวะลาไดนากิตาบุญยัมติกุบิลฮักกิวะฮุมลายุซลามูนวะลาไดนาแปลว่าที่เราที่อัลลอฮ์นี่แหละอัลลอฮ์เก็บไว้หมดพี่น้องทำอะไรไว้อัลลอฮ์เก็บหมดเลยครับพี่น้องทีในตัฟซีรในอายะห์อื่นอธิบายอย่างนี้อัลลอฮ์เก็บไว้ความดีที่เราทำเนี่ยในสี่แหล่งอัลลอฮ์เก็บความดีของมนุษย์ไว้ในสี่แหล่งหนึ่งแผ่นดินเนี่ยที่เรายืนที่เรานั่งอยู่เนี่ยคุณอ่านอายะห์ไหนครับยาวมาอิดินตุฮัดดีสุอัคบารฮาในวันกิยามะอัลลอฮ์จะให้แผ่นดินนี้เล่าแสดงวันนี้แผ่นดินยังไม่เล่าใช่ไหมแต่จะเก็บข้อมูลอย่างเดียวเก็บไปเล่าวันไหนนู่นวันตายแล้วฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอัลลอฮ์จะให้แผ่นดินเนี่ยเล่าเรื่องของมนุษย์เรื่องของเราเราทำอะไรบ้างนี่ข้อมูลที่หนึ่งข้อมูลที่สองอยู่ที่มือแล้วก็อยู่ที่เท้าโอ้โหอันนี้หน้าแตกเลยเนี่ยใช่ไหมค ความดีที่เราทำหรือความชั่วที่เราทำนั้นถูกบันทึกที่ไหนในคุรานซูเราะห์ยาซีนมีไงอัลยามานักติมุอาลาอัฟวาฮิฮิมวะตุกัลลิมุนาอัยดีฮิมวะตัชฮะดูอัรจูลูฮุมบิมากานุยักซิบูนอัลลอฮ์ให้มือพูดให้เท้าเป็นพยานใช่ไหมแรงที่สองอยู่ที่เท้ากับมือแรงที่สามอยู่ที่มาลาอิกะแรงที่สี่เอกสารที่มาลาอิกะบันทึกทั้งหมดเลยสี่แรงตรงนี้คำอธิบายว่าลาได้นาณที่เรานั้นกีตาบุญมีสมุดบันทึกคำว่ากีตาบเนี่ยนะเดิมมันแปลว่าหนังสือแต่ตรงนี้แปลว่าในพวกอ่านภาษาอาหรับอุรดูด้วยนะคำว่ากีตาบุลอามาลหมายถึงสมุดบันทึกหรือว่าดัฟตัรหรืออีกอย่างหนึ่งอานามะอามาลกับมาฟูซการงานของเขาถูกเก็บไว้อย่างครบบริบูรณ์ไม่หายไปไหนเลยพี่น้องสบายใจนะความดีที่ทำนั้นอัลลอฮ์เก็บรักษาไว้หมดเลยถ้าเป็นความดีเราสบายใจใช่ไหมถ้าเป็นความชั่วทำไงชั่วที่เราทำเนี่ยทำไงพี่น้องต้องการอยากจะลบออกจากข้อมูลใช่ไหมออกจากคอมพิวเตอร์ใช่ไหมลบยังไงอ่ะถ้าเป็นความชั่วมีทางลบอยู่ข้อเดียวเตาบ้าตัวต่ออัลลอฮ์ตาบ้าตัวพี่น้องถ้าเราเป็นเรื่องเรากับอัลลอฮ์ให้ทำสามข้อหนึ่งตาบ้ามาถึงเสียใจกลับเนื้อกลับตัวกันใหม่นะอันที่สองถอนความผิดออกมาอย่างเด็ดขาดอันที่สามไม่หันกลับไปทำความชั่วเหมือนเดิมนี่แหละวิธีลบข้อมูลที่อยู่ในเอกสารที่เราที่อัลลอฮ์บันทึกเอาไว้นี่ใครเล่านบีเล่าให้เราฟังระหว่างเรากับถ้าเรากับมันถ้าเรากับมนุษย์ล่ะมีข้อที่สี่อีกข้อเลยนะเรากับมนุษย์เนี่ยเช่นเราไปนินทาเขานินทาเนี่ยเรื่องใหญ่นะต้องไปขอมาอาบเขาถึงบ้านน่ะต้องขับรถไปมาอาบฉันขอมาอาบนะท่านฉันเนี่ยด่าท่านไปเยอะนินทาท่านว่าหลายกระบุงไม่ต้องเล่าในรายละเอียดได้ไหมไปขอมาอาบต้องไปถึงบ้านเขาได้ไงพี่น้องครับถ้าเกี่ยวกับงานการเงินการทองก็เหมือนกันหนักหมดเลยต้องไปเจรจากับเขานี่ไงพี่น้องครับความผิดที่เราทำไว้สามารถลบได้ไหมได้แต่ต้องผ่านการเตาบะและก็หลักการที่ท่านนบีได้วางสูตรเอาไว้เท่านั้นเองคิดเองไม่ได้พี่น้องทั้งหลายวะลาดัยนากิตาบและที่เรานั้นพี่น้องมีบันทึกนะครับบันทึกเรื่องอะไรครับงานของท่านที่มนุษย์ทำไว้ทั้งหมดเนี่ยยันติกูอัลลอฮ์ยันติกแปลว่ามันจะพูดไอ้สมุดเล่มนั้นเนี่ยมันจะพูดหรือมันจะแถลงมันจะพูดหรือมันจะบรรยายมันจะแถลงอะไรครับบิลฮักกิด้วยความจริงทั้งหมดเลยตัวลงว่าทำเท่าไหร่ก็บันทึกเท่านั้นไม่บันทึกเกินและไม่บันทึกน้อยบิลฮักกีอย่างตรงไปตรงมาพูดจริงทั้งหมดเลยพี่น้องผมว่ามันมีทั้งรูปด้วยนะมีรูปถ่ายด้วยมีภาษาออกมาด้วยโอ้โหในวันนั้นพี่น้องทุกคนงงหมดเลยเนี่ยนี่ไอ้ของเล็กๆน้อยๆที่แอบทำก็มีด้วยเหรอไปทำกันสองคนนี่ยังมีด้วยเหรอมีหมดเลยพี่น้องไม่ว่างานเล็กงานใหญ่ถูกรีคอร์ดถูกเก็บไว้หมดเลยเนี่ยวันนี้พี่น้องครับนี่ไงอ่านคุณอ่านได้ความรู้ทำให้เรากลัวอัลลอฮ์ทำให้อีมานเพิ่มนะพี่น้องทำให้ตักวาเพิ่มทำให้เอียซานเพิ่มทำให้อัคลากของท่านนบีเพิ่มอิคลาสเพิ่มหมดถ้าเราอ่านคุณอ่านด้วยความเข้าใจของคุณอ่านนะพี่น้องนะวะฮุมลายุซลามูนและพวกเขาจะไม่ถูกอาธรรมแม้แต่น้อยยุซลัมมาจากซอเลมเนี่ยเขาจะไม่ถูกอาธรรมหมายความว่าทำแค่ไหนก็ได้แค่นั้นไม่ทำก็ไม่ได้ทำผิดก็มีข้อคดีผิดเต็มไปหมดเลยพี่น้องวะลายุสลามูนเขาจะไม่ถูกอาธรรมแม้แต่นิดเดียวพี่น้องครับอายะห์นี้ให้กำลังใจกับคนที่อ่อนแอด้วยนะคนที่ทำอามันที่ซอแล้วไม่ไหวใช่ไหมนี่แหละเป็นกำลังใจอย่างคนที่ป่วยไม่สบายนอนอยู่ที่บ้านเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยมามัสยิดไม่ได้พี่น้องพอฟังอายะห์นี้สบายใจไหมเอออย่าอัลลอฮ์ มีความดีทำความดีแค่ไหนก็ได้แค่นั้นอย่างเนี้ยยกตัวอย่างคนที่เคยมานมาที่มัสยิดเป็นประจำพยายามรักษาอามันที่มัสยิดนะนมาที่มัสยิดตั้งแต่แข็งแรงมาจนกระทั่งแก่จะทำมาตลอดตอนนี้พอใกล้จะตายเกิดเป็นอัมพฤกษ์นอนอยู่ที่บ้านมามัสยิดก็ไม่ได้ไม่ไหวพี่น้องครับเขานมาที่บ้านของเขาผลบุญเท่ากับนมาที่มัสยิดเพราะว่าตอนหนุ่มๆเนี่ยตอนแข็งแรงเนี่ยไม่เคยขาดนมาที่มัสยิดเลยในคัมภีร์กุรอานอัลเลาะห์อธิบายเอาไว้นะความดีที่เขาทำตอนแก่ๆตอนไม่ไหวอัลลอฮ์บันทึกให้เต็มบริบูรณ์เพราะตอนหนุ่มๆเขามานมาที่มัสยิดอยู่เป็นประจำอัลลอฮ์อักบัรยิ่งใหญ่พี่น้องฉะนั้นตอนหนุ่มๆพี่น้องตอนแข็งแรงนี่นะพยายามมาทำอามันซอและมัสยิดที่บ้านของอัลลอฮ์ทุกวันนะครับพี่น้องนะครับอาทีนี้ชีวิตของนบีมีอุลามะก็อธิบายดีนะนบีเนี่ยกับอุมมะของนบีมุฮัมมัดเนี่ยนะอัลลอฮ์ชมมากนะในคัมภีร์เตารออธิบายไว้เรื่องลักษณะของนบีมุฮัมมัดแล้วก็อุมมะของนบีมุฮัมมัดอย่างพวกเราเนี่ยเป็นอุมมะของนบีใช่ไหมเอามาดูครับท่านกะได้อธิบายบอกว่าอินนีอาจีดูฟิตเตารอฉันเนี่ยพบหรือได้อ่านพบในคัมภีร์เตารอบอกว่ามักตูบันถูกบันทึกเขียนเอาไว้ว่ามุฮัมมัดเป็นรอซูลของอัลลอฮ์นี่พูดชมนบีมุฮัมมัดพี่น้องลาฟัซรอนบีเนี่ยนิสัยเป็นไงครับไม่ใช่เป็นคนอารมณ์ร้ายอารมณ์ร้อนไม่ใช่เป็นคนอารมณ์ร้อนแต่ท่านใครที่มีอารมณ์ร้อนๆเนี่ยเปลี่ยนใหม่ได้ไหมให้ชายเป็นอารมณ์เย็นๆเหมือนใครเหมือนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ไงเพื่อที่จะพอเราอ่านประวัติของนบีนิสัยของนบีอยากจะเปลี่ยนนิสัยเราฉะนั้นใครที่นิสัยร้อนๆมีไหมมีครับพออัลลอฮ์ให้มาไม่เหมือนกันบางคนอัลลอฮ์ให้มาเย็นอยู่แล้วอัลลอฮ์มาอ่านฮะดีษพบบวกกันง่ายหมดเลยพี่น้องทำตามสุนนะนบีง่ายมากพี่น้องเอ้าอัคลากของท่านนบีเป็นคนไม่ไรนะไม่มีไม่ใช่เป็นคนอารมณ์ร้อนเรื่องที่สองลาวอลีสนบีไม่เป็นคนพูดจาหยาบคายทำได้ไหมทำได้พยายามฝึกตัวเรานะครับพี่น้องนี่ไงความดีให้ทำเท่าที่มีความสามารถเรื่องการพูดจาก่อนพี่น้องนบีเป็นคนที่ไม่พูดจาหยาบคายเราก็พยายามเดินตามนบีเรื่องที่สามลาสะคอบฟิลอัสวากนบีเนี่ยไม่เคยใช้เสียงดังตะโกนตามตลาดนบีไม่เคยเอ้าเราก็เหมือนกันพยายามดูอัคลากส่วนนี้อะไรนะไม่ส่งเสียงดังตามตลาดอีกข้อหนึ่งเวลายะจิซัยอะบิซัยอะใครมาด่านบีการแกล้งนบีไม่เคยแก้แค้นด้วยสิ่งเดียวกันที่เขาทำกับท่านนบีไม่เคยครับนบีถูกผู้หญิงคนหนึ่งโยนขยะใส่ศีรษะท่านนบีผมนึกภาพออกที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะนบีเอามือตะปัดออกถูกขยะเอามือตะปัดออกวันหนึ่งวันที่สองวันที่สามวันที่สี่สามสี่วันพี่น้องพอวันที่ห้าเนี่ยผู้หญิงคนนี้มาโยนขยะใส่ศีรษะนบีนบีงงไปไหนแล้ววันนี้ถามไปถามมารู้ว่าผู้หญิงคนนี้ป่วยนบีก็เลยขออนุญาตขึ้นไปเยี่ยมเห็นไหมพี่น้องนี่ไงนบีไม่เคยแก้แค้นใครพี่น้องโอ้โหถ้าตำแหน่งใหญ่ๆอย่างกับนบีเราจะยอมเหรอโอ้โหเราไม่ยอมอยู่แล้วแต่นบีเนี่ยทำเป็นแบบเอาไว้เพราะว่าในคัมภีร์เตารอฮ์ในพี่น้องบันทึกเรื่องนี้เอาไว้นะฉะนั้นนบีมุฮัมมัดสุลามนี่นะทุกคนยกย่องว่าเป็นคนดีที่สุดนะเพราะอะไรไม่เคยแก้แค้นเรื่องไม่ดีกับคนที่ทำไม่ดีกับท่านต่อมาครับวะลากินยะฟูแต่นบีจะเป็นคนที่ให้อภัยให้ไหมพี่น้องข้อที่สองวะยัสฟาแล้วก็มองข้ามเห็นไหมนี่เป็นอัคลากของท่านนบีพี่น้องนำเอาไปใช้ได้เลยนะครับพี่น้องเอาในคัมภีร์ตะรออธิบายอีกอุมมาตูอุมมาตูฮูอุมมาของนบีมุฮัมมัดอย่างพวกเราวันนี้เป็นไงครับอัลฮัมมาดูนเป็นคนที่ชอบสรรเสริญอัลลอฮ์ชอบกล่าวว่างี้อัลฮัมดุลิลลาห์ อัลฮัมดุลิลลาห์ใช่ไหมกล่าวที่ไหนครับยะมาดูนฟิลลาห์ฟีกุลลิมันซิลาตินอุมมาของนบีมุฮัมมัดพี่น้องครับเขาจะสรรเสริญอัลลอฮ์ชมอัลลอฮ์ว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ที่ไหนที่บ้านของเขาฉะนั้นที่บ้านมุสลิมที่บ้านพวกเราพี่น้องอย่าเปิดละครเยอะเลยลดหน่อยให้บ้านของเรามีเสียงอะไรนะอัลฮัมดุลิลลาห์มีเสียงอ่านกุรอานมีเสียงสรรเสริญอัลลอฮ์พี่น้องนี่ไงในคัมภีร์ตะรอพูดชมพวกเราไว้วายุกับบิรูนะอัลกุลลินัจดีนและจะกล่าวว่าอัลลอฮฺอักบาร์ตอนไหนตอนขึ้นที่สูงสูงเขานำเอาไปสอนนักเรียนกันโรงเรียนศาสนาเยอะๆเป็นว่างอุลามะหรือว่าครูที่สอนในชั้นเนี่ยจะแนะนำว่านักเรียนนะเวลาขึ้นรถพอขึ้นสะพานสูงสูงอย่างเงี้ยให้กล่าวว่าไงนะอัลลอฮฺอักบาร์ขึ้นสะพานแขวนเนี่ยพอขึ้นปั๊บอัลลอฮฺอักบาร์นี่ไงพี่น้องอัคลากมารยาทแบบนี้ท่านนบีสอนกับพี่น้องทั้งหลายฉะนั้นอยู่ที่บ้านให้ชมเชยอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์เยอะๆอ่านกุรอานเยอะๆแล้วก็ถ้าอยู่ที่สูงไงให้อยู่กับเบียร์ให้ตักเบียร์ว่าอัลลอฮฺอักบัรนึกถึงนบีอะไรนะที่อยู่ในบ่อนะนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามต้องถูกโยนลงไปในบ่อนะรู้ไหมไม่รู้ว่ากี่ชั่วโมงกี่วันไม่รู้แต่มีคนไปเอาออกมาเนี่ยระหว่างที่อยู่ในบ่อเนี่ยท่านกล่าวอะไรผมอ่านจากตัฟซีรท่านอ่านอยู่สองประโยคอัลลอฮุอักบัรกับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แค่นี้เองถึงได้ปลอดภัยถ้าไปนั่งร้องเพลงอ่ะจะเรียบร้อยไหมพี่เบิร์ดอยู่ในยุตันในบ่ออัลลอฮ์ไม่ช่วยอ่ะแต่ว่าขณะที่เขาอยู่ในความลำบากนั้นว่าไงรู้ไหมอัลลอฮุอักบัรอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เหมือนกันนบียูนุสที่อยู่ในท้องปลาเนี่ยเอ้าท่านว่าอะไรถึงรอดได้ช่วยนะลาอิลาฮะอิลลาอันตะซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัซซอลิมีนใช่ไหมฉะนั้นเราอยู่ที่บ้านอัลลอฮ์ดูละครอัลลอฮ์ก็ดูดีวีดูหนังเอ็กซ์จะมีบรรยากาศได้ยังไงชีวิตฉะนั้นชีวิตของเราต้องผูกพันกับเนี่ยบรรดานบีกับซอฮาบะห์นบีกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะนะครับพี่น้องต่อมาอายะห์ที่63บัลกูลูบุฮุมฟีกอมรอติมมินฮาซาวะละฮุมอะมาลุมมินดูนิซาลิกหุมละฮามิลูนบัลกุลูบุฮุมฟีกอมรอติมมินฮาซาวะละฮุมอะมาลุมมินดูนิซาลิกหุมละฮามิลูนอัลลอฮุอักบัรอายะห์นี้สอนอีกแล้วพี่น้องเอ้ยกุรอานทุกอายะเป็นพูดเรื่องของเราหมดเลยพี่น้องเรื่องของคนมันจะพูดเรื่องแมวเรื่องคนหมดเลยพี่น้องเอามาดูอายะนี้ครับอัลลอฮ์เล่านะคือเป็นอย่างงี้พูดเรื่องหัวใจกูรู้พูดเรื่องหัวใจหัวใจของคนมุมินคนฝั่งคนี้กับหัวใจของผู้ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์คนฝั่งคนู้นเนี่ยคิดไม่เหมือนกันนี่อัลลอฮ์สอนนะอ้าวมาดูคนฝั่งคนูนเนี่ยอัลลอฮ์เล่าทุกคนคนฝั่งคนูนนะคนฝั่งคนูนคิดอะไรครับบัลกูลูบูฮุมฟีกอมรอแต่ว่าหัวใจของพวกเขาหัวใจของผู้ปฏิเสธเนี่ยนะครับเป็นไงครับอยู่ในความงมงายยะละกอมรอนี่แปลว่ายะละความงมงายอยู่ในความงมงายอัลลอฮ์พี่น้องญาละแปลว่ากอฟละแปลว่าเฉยเมยพี่น้องหัวใจที่ตายด้านคนฝั่งคนนู้นนะหัวใจตายด้านพี่น้องทําไมเรียกหัวใจตายด้านหัวใจที่ไม่มีอีมานหัวใจที่ไม่มีตักวาหัวใจที่ไม่มีอิคลาสหัวใจที่ไม่มีอิห์ซานหัวใจที่ไม่มีอัคลากของท่านนบีหัวใจที่ไม่มียาตีนพี่น้องหรืออิห์ซานนี่นะ5-6รายการนี้ ถ้าไม่มีเรื่องมีห้าหกรายการนี้เรียกว่าหัวใจตายได้เรียกว่าหัวใจกอฟละหัวใจเฉยเมยยาละงมงายเห็นไหมพี่น้องนี่ใครบอกเราอัลลอฮ์บอกเราพี่น้องนี่ต้องการจะอธิบายให้เราฟังว่าคนฝั่งคนนู้นคนที่ไม่เอาศาสนาพี่น้อง

อัลลอฮ์เล่าหัวใจของคนฝั่งคนูนพวกเขาเป็นมีหัวใจใช่ไหมที่งมงายมินฮาดาต่ออัลกุรอานเล่มนี้มินฮาดามินฮาดัลกุรอานท่านกอตาดะอธิบายจากกุรอานเล่มนี้ฉะนั้นใครก็ตามหัวใจของใครก็ตามถ้าไม่มีกุรอานอยู่ในหัวใจของเขาเป็นหัวใจที่งมงายเป็นหัวใจที่เฉยเมยเป็นหัวใจที่ตายด้านทีนี้เขาคิดอะไรเนี่ยก็ได้จากพี่น้องฟาโรห์เราไหนพี่น้องฟิรอนเราเนี่ยวันๆคิดอะไรคิดถึงผู้หญิงสองคิดถึงเงินสามว่าตำแหน่งฉันจะหมดเมื่อไหร่โอ้โหคิดเงินผู้หญิงตำแหน่งเกียรติยศชื่อเสียงคิดอยู่ห้าเรื่องนี่เป็นตัวแทนของโลกดุนยาเป็นตัวแทนของโลกดุนยาถามว่ามุสลิมคนฝั่งคนนี้น่ะหาเงินได้ไหมได้หาชื่อเสียงได้ไหมได้หาเกียรติได้ไหมได้หาตำแหน่งได้ไหมได้แล้วก็หาภรรยาได้ไหมได้หาได้แต่ไม่ใช่หลงอ่ะเอามาหามาเอามาแต่คนฝั่งคนนู้นหลงเลยพี่น้องหลงเลยนะชื่อเงินเกียรติยศชื่อเสียงตำแหน่งผู้หญิงโอ้โหสังเกตนะคนฝั่งคนนู้นพี่น้องไม่ต้องนิก้านะใช่หรือไม่ใช่เวลาพอใจก็นั่งรถไปเลยเข้าโรงแรมไหนก็ได้ไม่ต้องนิก้านะคนฝั่งคนนี้ก็ลอกเรียนแบบนะพอมีพี่น้องบางคนเป็นมุสลิมโทรศัพท์มาหาผมอาจารย์มันบาปหรือเปล่าเนี่ยเราตกลงกันผู้หญิงก็พอใจฉันก็พอใจพาไปโรงแรมบาปดูอาจารย์ต้องตกลงกันนะเห็นไหมพยายามอ่อนวอนว่าอาจารย์รับสิว่ามันไม่ฮารามฉันจะทำเรื่อยๆอัลลอฮฺเป็นน้องนี่พวกเราเป็นอย่างนี้เป็นน้องครับอาจารย์นั้นหัวใจของคนที่ไม่มีอีมานต่ออัลลอฮฺคิดห้าหกรายการนี่แหละกลัวตำแหน่งจะหมดกลัวชื่อเสียงจะหมดกลัวอะไรนะอะไรนะเกียรติยศจะหมดกลัวเงินจะยุบแล้วก็หาของบาปทำสม่ำเสมอนี่หัวใจของคนฝั่งกนูบัลกูลูบูฮุมฟีกัมรอติมินฮาดาแต่ว่าหัวใจของพวกเขาหัวใจของผู้ปฏิเสธนั้นอยู่ในความงมงายซะเซอะนะครับหัวใจป่วยไงพี่น้องหัวใจเป็นโรคมะเร็งพูดง่ายๆกันนะหัวใจเป็นโรคมะเร็งคิดแต่เรื่องวัตถุวะละฮุมอามาลุมมินดูนิซาลิกและการงานของพวกเขามีการงานอื่นๆอีกจากนั้นอธิบายไงพี่น้องงานอื่นๆที่เขายังไม่ได้ทำมันเป็นงานชั่วหมดเลยเพราะหัวใจไม่ดีอย่างเดียวพี่น้องครับทำงานแต่ละอย่างนั้นเรื่องบาปหมดเลยเรื่องชั่วหมดเลยสังเกตถ้าไม่มีอีหม่านต่ออัลลอฮ์งานที่เขาทำแต่ละอย่างแต่ละอย่างบาปหมดเลยสังเกตยกตัวอย่างเนี่ย อย่างก็สามีภรรยาเรามีพ่อนะพ่อนะพอแม่ตายยกตัวอย่างเนี่ย พอแม่ตายลูกๆก็ขวางพ่อนะพ่ออยู่คนเดียวมันเอาแต่งงานใหม่อายุพ่ออย่างยัง60 75ยังแข็งแรงอยู่นะต้องการที่จะหาคนมาดูแลนะนะลูกว่าไม่ได้ฉันเลี้ยงเองความคิดที่เป็นความคิดของคนฝั่งคนนู้นนะแต่ความคิดคนฝั่งนี้คนมุสลิมก็คือต้องมีคนมาดูแลพ่อเราใช่ไหมล่ะพออายุเยอะแล้วแล้วก็เราเนี่ยเป็นลูกเนี่ยไปอยู่กับพ่อแม่ไปล้างก้นพ่อแม่เนี่ยถามว่าพ่อเนี่ยสนิทใจไหมไม่สนิทใจเลยฉะนั้นไปหาภรรยาให้เขาดูแลแล้วก็หาเงินให้เขาใช้ในพี่น้องนี่เป็นความคิดของคนฝั่งคนนี้แต่คนฝั่งคนนู้นอย่าเลยมึงอย่าเข้ามานะมึงจะมาเอามรดกฉันเอาบ้านฉันเอาเงินฉันนี่คนฝั่งคนนู้นคิดพี่น้องครับแต่เป็นครับปัญหาตามมาเต็มเลยพี่น้องทั้งหลายแก้ไม่ได้ด้วยพี่น้องทั้งหลายเพราะว่าเราเอาความคิดของคนกาเฟตเนี่ยมาอยู่ในความคิดของผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีครอบครัวหนึ่งในกองเชตเนี่ยพอแม่เสียชีวิตก็ไปหาผู้หญิงมาให้อยู่กับพ่อเลยให้เงินอย่างเดียวเนี่ยบัญญ

ญาติผมชื่อจิแวร์เนี่ยอ๋อดีมากลูกๆตั้งสิบกว่าคนเป็นน้องให้คนละพันละพันเท่าไรแล้วเดือนละหมื่นนึงแล้วเดี๋ยวไม่ช้ากับพ่อก็ตายเดี๋ยวไม่ช้ากับผู้หญิงที่มาอยู่กับพ่อมันก็ตายอย่าไปไหนอ่ะต่างคนต่างแก่อยู่แล้วแต่ให้พ่ออยู่สบายสบายเนี่ยคิดไม่ออกนะพี่น้องเพราะได้วัตถุเงินชื่อเสียงตำแหน่งเกียรติยศพอเข้ามาอยู่ในหัวใจป้าพี่น้องคิดเรื่องดีคิดไม่ออกเลยนะครับเอาต่อมาครับหุมลาฮามีลูโดยที่พวกเขาต้องปฏิบัติตามมันเพราะถ้าไม่มีอีมานไม่มีตักวาไม่มีอิยาซานไม่มียากีนไม่มีอิคลาสไม่มีอัคลาคนท่านนบีคิดอะไรเรื่องดีๆคิดไม่ออกเลยครับพี่น้องถึงจะเป็นมุสลิมก็ตามนมาท่าเวลาก็ตามพี่น้องครับท่านนบีสอนอย่างนี้นะครับอายานี้อธิบายอย่างนี้อินนัรจุลลายามาลูบีอามาลีอาลิลจันนะมีชายอยู่คนหนึ่งทำความดีมาตลอดเป็นชาวสวรรค์งานที่ทำนั่นเป็นงานของชาวสวรรค์นมาดอ่านกุรอานซิกรุลลอทำพยีทำอุมรอติดต่อญาติพี่น้องชอบบริจาคพี่น้องทำดีทั้งหมดฮัตตามายากูนาใบนะฮูวาใบนะฮาซีรออุนมีอีกศอกเดียวจะเข้าสวรรค์แล้วฟายัสบีกุอาลัยฮิลกิตาแต่ด้วยพระกำหนดของอัลลอฮ์กายจะตายแล้วทำความชั่วเขาก็ตกเป็นชาวนรกอายะที่ต้องการเตือนต้องการจะเตือนครับคนที่ทำความดีอยู่แล้วนี่คนที่เป็นคนดีอยู่แล้วพี่น้องครับแล้วก็พลาดท่าตกนรกทำไมเขาอธิบายอย่างนี้นะทำความดีแล้วเหลิงความทำความดีแล้วตะกบดทำความดีแล้วเย่อหยิ่งจองหองว่าฉันแน่ใช่ไหมพอมีผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งอยู่ในเซาท์แอฟริกาเรียนหนังสือกับผมนี่แหละเสร็จแล้วเนี่ยทราบข่าวว่าไปเป็นอะไรต่ออะไรตกศาสนาไปเลยใช่ไหมพี่น้องอย่าลืมนะคนที่เป็นคนดีอยู่แล้วที่มีอามันซอลแล้วอยู่แล้วพี่น้องครับสามารถที่จะเปลี่ยนตัวเองไปเป็นคนชาวนรกได้ไหมได้ชีวิตก่อนตายไม่กี่ปีทำให้เราเป็นชาวนรกก็ได้ฉะนั้นต้องนึกอย่างนี้ครับนึกถึงอายะที่ผ่านมายุคที่60ทำความดีแล้วต้องนึกว่าอัลลอฮ์ไม่รับความดีต้องมันขอดุอาอัลลอฮุมะตะกัลบินาดุอาอานาวะศอลาตานาวะซิยามานายาอัลลอฮ์ยาอัรฮัมัรรอฮีมีนี่ขอเป็นภาษาอาหรับฉะนั้นทำความดีแล้วอย่าเหลิงทำความดีแล้วต้องนอบน้อมถ่อมตนต้องมันขอดุอาต่ออัลลอฮ์แล้วกลัวว่าอัลลอฮ์จะไม่รับความดีที่เราทำด้วยนะครับเอาต่อมาครับพี่น้องอายะที่64حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون ใช่ไหม يجأرون ใช่ไหม حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذابอิซาฮุมยัจอารูนอัลลอฮ์พี่น้องครับอายานี้ก็ดีจริงๆพี่น้องสอนเรานะสอนชีวิตในดุนยาด้วยและสอนชีวิตในโลกอาคิเราะห์ด้วยอายานี้ครับยัจรออูนยัจอารูนนี่แปลว่าร้องเสียงลั่นตะโกนเสียงลั่นเรียกว่ายัจอารูนยัจอารูนแปลอะไรนะตะโกนเสียงดังๆเสียงลั่นลั่นอย่างกับวัวร้องเคยได้ยินวัวร้องไหมล่ะนั่นแหละคนที่ไม่เอาศาสนานะเมื่อถูกอัลลอฮ์ลงโทษนะจะร้องเหมือนวัวร้องจะว่าลาก็แรงไปเอาวัวกันแล้วกันพอเห็นง่ายหน่อยพี่น้องคนไม่เอาศาสนาวันนี้เมื่อวันหนึ่งอัลลอฮ์เล่นงานเขาเขาจะร้องเหมือนวัวร้องตะโกนเสียงลั่นเลยไปน้องเอามาดูกุรอานฮัตตาอิซาอะคอซนาฮัตตาแปลว่าจนกระทั่งอิซาแปลว่าเมื่ออะคอซนาเราได้ลงโทษ
อัลลอฮ์เมื่อเรามาถึงอัลลอฮ์ได้ลงโทษได้ฆ่าชีวิตเขาได้ทำลายเขาได้จัดการเขาลงโทษเขาใครครับอัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์เล่าให้ฟังนะคนที่อยู่บนดุนยานี้หันหลังให้กับอัลลอฮ์หันหลังให้กับรอซูลหันหลังให้กับซุนนะห์นบีใช้ชีวิตอิสระพี่น้องเวลาอัลลอฮ์เล่นงานฮัตตาอิซาอะคอซนาจนกระทั่งเมื่อเราอัลลอฮ์ได้ลงโทษเอาชีวิตเขามุทรฟีฮิมพวกเจ้าสำราญทั้งหลายเห็นไหมอัลลอฮ์ชมนะคนที่ไม่เอาอัลลอฮ์ไม่เอาอิสลามเรียกว่ามุทรฟีฮิมพวกเจ้าสำราญอัลลอฮ์พี่น้องว่าทำไมอ่ะเวลาจะกินอาหารมันใจเป็นหมื่นนะเวลากินอาหารน่ะคนฝั่งกันนู้นน่ะใจเป็นหมื่นนะเพราะมันกิน4ทางคนฝั่งกันนี้เนี่ยกินทางเดียวกินทางปากจ่ายเล็กน้อย100-200ก็อิ่มแล้วแต่คนฝั่งกันนู้นต้องจ่ายเป็นหมื่น 2-3 หมื่นเวลาเข้าไปในบาร์ในคลับมันกินกี่ทางล่ะอาหารทางปากตากินผู้หญิงบนอะไรบนเวทีหูกินเสียงเพลงมือคลำกี่ทาง4ทาง5ทางนี่อธิบายเห็นง่ายๆพี่น้องอัลลอฮฺอักบัรฉะนั้นคนเหล่านี้ไม่รู้จักเวลาซุฮร์ไม่รู้จักเวลามักริบไม่รู้จักเวลาอัสฮัรไม่รู้จักเวลาซุบฮ์ไม่จุบไม่รู้ชัดว่าตะฮัจญุดคืออะไรไม่รู้จักเรื่องอัลลอฮฺเลยพี่น้องผมนึกถึงกษัตริย์คนหนึ่งไปจับมุสลิมมาพอจับมาแล้วก็ถามบอกว่าตัวคุณกับหมาฉันนะใครดีกว่ากันตอบดีไหมถามดีมากพี่น้องเราเห็นจะตอบยังไงเนี่ยกษัตริย์ถามนะคุณเนี่ยเป็นอุลามะใหญ่ของฝ่ายมุสลิมเนี่ยกับหมาฉันเนี่ยใครดีกว่ากันอุลามะตอบไงรู้ไหมฉันยังตอบไม่ได้วันนี้เขาบอกทำไมตอบมาเลยนะครับตอบมาอุลามะตอบไงรู้ว่าถ้าฉันตายในสภาพที่ฉันไม่มีอีมานหมาท่านน่ะดีกว่าฉันตอบดีไหมถ้าฉันตายในสภาพที่ฉันไม่มีอีมานนะหมาท่านดีกว่าฉันแต่ถ้าหากว่าฉันตายในสภาพที่ฉันมีอีมานฉันดีกว่าสุนัขท่านแน่นอนกษัตริย์องค์นี้ไม่เคยได้ยินคำว่าอีมานไม่เคยได้ยินได้ยินแต่ drinking ดื่ม dancing เต้นรำล่ะซีนาพวกนี้พวกฟักกิ่งพวกเนี้ยได้ยินของฮารามหมดเลยพี่น้องแต่คำว่าอีมานตักวาอิยาซานอยากกินไม่เคยได้ยินนะพี่น้องใช่ไหมพี่น้องแล้วก็ต่อมาก็กษัตริย์องค์นี้พี่น้องครับเชิญอุลามะคนเนี้ยไปสอนเรื่องอีมานรับอิสลามนี่พี่น้องครับพี่น้องครับฉะนั้นมาดูกุรอานนะครับฮัตตาอิซาอาคอซนามุทรฟีฮิมจนกระทั่งเมื่อเราอัลลอฮ์ได้ลงโทษหรือเอาชีวิตเขาหรือฆ่าชีวิตเขาด้วยการลงโทษบิลอาซาบด้วยการลงโทษมุทรฟีฮิมพวกเจ้าสำราญเห็นไหมคนที่อยู่สบายสบายทั้งหลายพวกปฏิบัติตามอารมณ์ทั้งหลายพี่น้องนบีสอนกันใช่ไหมดุนยานี้เป็นสวรรค์ของคนกาเฟตและเป็นคุกสำหรับผลมุมินเห็นยังดุนยาใบนี้เป็นคุกสำหรับผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์แต่เป็นสวรรค์ของคนกาเฟรฉะนั้นอัลลอฮ์เลยเรียกใช้ใหม่มุทรฟีฮิมพวกเจ้าสำราญเอ๋ยอัลลอฮ์พี่น้องครับเห็นยังครับอัลลอฮ์ไม่พอใจนะคนที่ใช้ชีวิตอยู่บนดุนยานี้โดยไม่เอาอัคลากของนบีไปใช้ไม่มีอีมานไม่มีตักวาไม่มีอิซานเอาไปใช้ในหัวใจเขาไม่ต่างอะไรกับanimal เป็นสัตว์ตัวหนึ่งนะครับพี่น้องอิซาฮุมยะจอรูนเมื่อนั้นพวกเขาจะร้องเสียงดังลั่นเลยตอนไหนครับตอนถูกอัลลอฮ์เล่นงานนี่อัลลอฮ์เล่าเรื่องจริงหมดเลยพี่น้องเอาถามว่าร้องลั่นน่ะขอความช่วยเหลือใช่ไหมใครจะช่วยได้เรื่องนี้ในตัฟซีรอธิบายดีนะตัฟซีรอธิบายว่านบีเนี่ยไม่เคยขอดุอาสาบแช่งใครนะนานๆจะมีสักครั้งหนึ่งถูกเล่นงานหนักหนักหนักหนักทนไม่ไหว
อัลลอฮ์จะละนัดเล่นงานคนฝั่งคนนู้นหน่อยเพราะทรมานพวกเราเหลือเกินนานๆจะมีสักครั้งนะมันจะมีบ่อยนะสามีอยู่ครั้งสองครั้งนั่นเองนบีขอดุอาคนกุเรชมุชริกีนนครมักกะห์เนี่ยเล่นงานซอฮาบะห์นบีเล่นงานนบีโอ้สารพัดพี่น้องนบีก็ขอดุอาขอว่างี้วะจะอัลนาอะลัยฮิมซีนีนกะซีนีนยูซุฟอัลลอฮ์จะโปรดลงโทษคนเหล่านี้ให้เกิดความแห้งแล้งเหมือนกับแห้งแล้งในสมัยนบียูซุฟเห็นไหมมุฮัมมัดนบียูซุฟหน่อยพี่น้องเห็นยังครับผูกพันให้แห้งแล้งเหมือนกับสมัยนบียูซุฟ7ปีพี่น้องครับในโลกอาหรับวันนั้นพวกมุชริกีนกาฟิรีนพวกกุเรชน่ะแห้งแล้งหมดเลยนะกินหมากินหนังหมากินกระดูกหมาสารพัดพี่น้องกินเลือดหมาพี่น้องกินหมดเลยพี่น้องแต่ต่อมานบีก็ขอดุอาอัลลอฮ์จะผ่อนปลนเราหน่อยอัลลอฮ์ก็ให้ความชุ่มชื่นมาอีกทีนึงพี่น้องครับนี่ต้องการจะเล่าให้ฟังว่าคนที่เจ้าสำราญทั้งหลายอยู่บนดุนยานี้พี่น้องครับถ้าเล่นงานพี่น้องมุสลิมเยอะๆนี่นะถ้ามุสลิมรวมตัวกันขอดุอานะระวังนะระวังเพราะนบีเคยทำมาแล้วกุรอานอายะนี้อธิบายพี่น้องหรือต้องการจะอธิบายบอกว่าไงนะคุณจำได้ไหมคุณจำได้ไหมตอนคุณร้องลั่นเสียงดังเหมือนวัวร้องหรือเหมือนลาร้องหรือเหมือนอูดร้องตอนถูกเชือดนะร้องโอยโอยไปน้อยนะคุณจำได้ไหมเมื่อตอนอยู่บนดุนยาเนี่ยคุณทำอะไรบ้างอาจารย์อะไรบ้างกับนบีมุฮัมมัดคุณทำอะไรบ้างกับพี่น้องมุสลิมคุณทำอะไรบ้างกับอัลลอฮ์คุณทำลายเขาใช่หรือไม่ใช่ใช่ครับนึกได้เป็นไรเอาต่อมาครับอายะต่อมาครับอายะที่46 65ละ

อัลลอฮ์เล่าต่อนะลาตาจาอูจงอย่าร้องลั่นตะโกนเสียงดังเอ้ยอย่าตะโกนเสียงดังลั่นแบบวัวร้องเอ้ยอย่าตะโกนลาตาจาอูยาวันนี้อย่ามาตะโกนเสียงดังนะอัลลอฮ์เหมือนกับอะไรตำหนินะแหกเสียงทำไมอย่าแหกเสียงและจะอารุลยาอุมจงอย่าร้องลั่นตะโกนขอความช่วยเหลือนะอินนากุมมินนาแท้จริงสู่เจ้านะครับลาตุนสรูนจะไม่ได้รับการช่วยเหลือมินนาจากอัลลอฮ์เด็ดขาดพี่น้องครับบนโลกดุนยาไปนี้นะอัลลอฮ์เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวจะมีความเดือดร้อนลำบากขอร้องจากใครล่ะพี่น้องคนฝั่งกันโน้นขอร้องจากใครนะลาตอุซามานาตเห็นไหมมีอยู่หกเจ็ดรูปปั้นด้วยกันนะครับขอคนฝั่งกันโน้นขอใครเวลามีปัญหาปั๊บขอลาตอุซามานาตอย่างพวกเราฝั่งกันโน้นก็สมัยนี้นะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะช่วยหน่อยขอจากเจ้าพ่อเจ้าแม่อัลลอฮ์เล่าในเพียงงานไม่มีใครช่วยได้คนที่จะช่วยได้มีฉันองค์เดียวอัลลอฮ์องค์เดียวช่วยพวกคุณได้ให้ปลอดภัยจากการลงโทษได้ไหมได้ฉะนั้นอย่าไปนึกอย่างอื่นนี่สอนมุสลิมคนที่อ่านกุรอานอย่ามีอะกีดะห์ว่าโต๊ะตะเกียช่วยได้เธออยู่บ้านใกล้โต๊ะตะเกียหรือเปล่าใกล้ไหมใกล้กันนะไปเยี่ยมโต๊ะตะเกียเปล่ามันจะไปเลยนะน่าจะไปเยี่ยมบ้างไปดูอย่างเดียวมาใจไปขอนะลาตาจะอารุเลียวจงอย่าร้องลั่นตะโกนขอความช่วยเหลือเลยวันนี้อินนากุมมินนาลาตุนซอรูนแท้จริงสู่เจ้าจะมิได้รับการช่วยเหลือจากเราอย่างเด็ดขาดอัลลอฮ์ไม่ช่วยเลยพี่น้องสังเกตนะอีมานนี่เป็นตัวประกันนะใช่หรือไม่ใช่อ้าวพญาฟาโรอยู่ได้ไหนครับอยู่ในสวนสวรรค์อะไรประการครับอีหม่านเห็นไหมเอาลูกชายนบีนัวอยู่ที่ไหนครับอยู่ในนรกเพราะอะไรเพราะไม่อีหม่านต่ออัลลอฮ์แล้วก็ภรรยาของนบีลูตใช่หรือไม่ใช่อยู่ในนรกเพราะไม่อีหม่านต่ออัลลอฮ์เอาลุงนบีมุฮัมมัดชื่ออบูตอลิบมาไม่อีหม่านต่ออัลลอฮ์ใช่ไหมนบีบอกอยู่ในนรกแต่เบาหน่อยเห็นไหมฉะนั้นเรื่องอีหม่านสำคัญที่สุดพี่น้องท่านอีมานตักวาอิฮซานยะกีนอิคลาสอัคลากของท่านนบีทั้งหมดเหล่านี้เป็นงานที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็บรรดานบีทั้งโลกเนี่ยเอาเรื่องเหล่านี้มาสอนหมดเลยนะครับเอาต่อมาครับนบีอัลลอฮ์ต้องการจะสอนคุณจำได้ไหมมาร้องตะโกนเสียงดังทำไมครั้งหนึ่งเมื่อคุณอยู่บนโลกดุนยาเนี่ยเมื่อนบีมุฮัมมัดอ่านอัลกุรอานพวกคุณก็ด่าเขาจำได้ไหมเพื่อจะอธิบายอายะห์ต่อไปคุณมาร้องตะโกนอย่างกระหัวร้องทำไมเมื่อตอนอยู่บนโลกดุนยาน่ะจำได้ไหมฉันส่งนบีมุฮัมมัดมาสอนอิสลามให้คัมภีร์กุรอานมาแต่พวกคุณนี่แหละปฏิเสธอัลกุรอานได้ยินกุรอานก็ด่าว่าเป็นสารพัดด่านบีจะหมดวันนี้คุณต้องตอบถูกลงโทษเพราะคุณหันหลังให้กุรอานดูกุรอานครับอายะที่66ครับกอดกานัตอายาติตุลาอะลัยกุมฟะกุนตุมอะลาอะกอบิกุมตังกิซูนใช่ป่ะใช่ไหมพี่น้องกอดกานัตอายาติตุตลาอะลัยกุมฟะกุนตุมอะลาอะกอบิกุมตังกิซูนอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับอัลลอฮ์ให้กุรอานมาแล้วถ้าไม่อ่านกุรอานไม่หาความรู้จากกุรอานจะร้องเสียงดังตะโกนเหมือนวัวอะไรเหมือนวัวถูกเชือดนะครับลั่นเลยทั้งโลกดุนยาและอาคิเราะห์ด้วยพี่น้องเพราะสาเหตุเพราะอะไรครับ
ฟก็จะก้านัดโดยแน่นอนยิ่งอายาตีองค์การทั้งหลายของฉันตุทลาอะลัยกุมได้ถูกอ่านได้ถูกสาธยายแก่สู่เจ้าแล้วอัลลอฮ์เคยส่งกุรอานผ่านนบีมาสอนให้กับพวกคุณตอนอยู่บนโลกดุนยานะฟะกุนตุมอะลาอะกอบิกุมโดยสู่เจ้าได้หันส้นเท้าของสู่เจ้ากลับหันหลังแวบเลยได้ยินกุรอานคณะใหม่ยินสุนนะนบีพวกวะฮาบีนี่เล่าถึงพวกเราก่อนนะคนฟังกันนู้นมันหนักอยู่แล้วเป็นคนฟังกันนี่ก็เหมือนกันวันนี้เป็นมุสลิมรักนบีแต่ไม่เอาสุนนะนบีมาใช้มีไหมเยอะมากเลยพี่น้องรักอัลลอฮ์รักรอซูลรักนบีชอบศอลาวาตนบีจังเลยพี่น้องแต่ไม่เอาสุนนะนบีมาใช้ในชีวิตประจำวันเหมือนกันครับคนฟังกันนู้นร้องลั่นเนี่ยอัลลอฮ์ถามว่าจำได้ไหมเราได้ส่งอัลกุรอานนี้นะครับมาให้คุณอ่านผ่านนบีมุฮัมมัดฟะกุนตุมอะลาอะกอบิกุมตังกิซูนสู่เจ้าได้หันส้นเท้าอะกอแปลว่าส้นเท้านะอะกบุนอะกอบานี่อะกอแปลว่าส้นเท้าตังกิซูนแปลว่าหันตังกิสแปลว่าหันส้นเท้าหมายถึงหันหลังให้ไม่ฟังกุรอานปฏิเสธอัลกุรอานปฏิเสธนบีด่านบีด้วยพี่น้องนั่นคนฝั่งกันนู้นก็ทำกันวันนี้คนฝั่งกันนี้ตอนนี้ดีขึ้นเยอะนะมุสลิมาเนี่ยสนใจศาสนากันเพิ่มขึ้นอัลฮัมดุลิลละห์ปฏิบัติตามสุนนะกันเยอะขึ้นพี่น้องครับแต่ที่อย่าเล่นแรงค่อยๆหน่อยอย่าเล่นแรงนะครับพี่น้องทีนี้อายะห์ต่อมาครับพี่น้องคุณจะร้องทำไมตอนอยู่ที่นครมักกะห์นี่พี่น้องอัลลอฮ์ให้กุรอานมาผ่านนบีใหม่คุณก็ตำหนิคุณก็ด่าคุณก็สัตด่าท่านนบีตำหนิท่านนบีหันหลังกับท่านนบีมุสตักบิรินอายะที่67อายะสุดท้ายมุสตักบิรินบีฮิซามิรอนตะยูรุนมุสตักบิรินบีฮิซามิรอนตะจูรุนอัลลอฮ์พี่น้องครับหันหลังแล้วยังไม่พอพี่น้องปฏิเสธกุรอานแล้วยังไม่พออัลลอฮ์ส่งกุรอานผ่านนบีมาพี่น้องครับพอนบีอธิบายให้ฟังไม่มีใครฟังพี่น้องไม่มีใครสนใจแล้วไปสนใจอะไรครับมุสตักบิรินพวกเขาเย่อหยิ่งจองหองทำเป็นปั้นปึงไม่สนใจกูไม่แคร์เห็นไหมสาเหตุเพราะจองหองเย่อหยิ่งต่อคำสอนของอัลลอฮ์ผ่านนบีมุฮัมมัดคือกุรอานนี่ไงโทษต้องมาที่ร้องอย่างกับวัวเชือดร้องทำไมเรานึกเรื่องเก่าๆคุณทำอะไรบ้างพี่น้องน่าคิดนะมุสตักบิรีนบีฮีพวกเขาเย่อหยิ่งจองหองพี่น้องต่อใครบิฮีต่ออัลกุรอานต่ออัลกุรอานถ้าจะรวมความก็ต่อท่านนบีมุฮัมมัดต่อสุนนะนบีปฏิเสธสุนนะนบีเย่อหยิ่งกับสุนนะนบีบางคนประกาศนะสุนนะนบีห้ามเข้าสู่เราฉันแต่ถ้าคนที่เป็นสุนนะพี่น้องพอรับสุนนะพอกลัวตัวร้อนพวกจะไม่มากินบุญเวลาตายแล้วไม่มีคนมาฝังมีคนโทรศัพท์มาถามอาจารย์ฉันกลัวไม่มีคนฝังผมตอนตายผมบอกคุณตายนอนเฉยๆนะอย่ากระดุกกระดิกนะปล่อยให้เน่าอย่างนั้นละคนทั้งหมู่บ้านบาปหมดเลยอ่ะบอกงั้นเหรอเอาไปน้องนอนเฉยๆอย่ากระดุกกระดิกนะเอาต่อมาครับซามิรอนตะจารุน ซามิดแปลว่าพูดจาในเวลากลางคืนซามิรอนนี่แปลว่าเดี๋ยวผมอ่านจากภาษาอุรดูนะพูดจากันในเวลากลางคืนหมายถึงชอบเล่านิทานหันหลังให้กับอัลกุรอานไปทำอะไรพี่น้องไปนั่งเล่าเรื่องนิทานเก่าๆเรื่องนิยายเรื่องละครพี่น้องพูดง่ายๆกันอย่างคนสมัยนี้พอไม่อ่านกุรอานทำอะไรพี่น้องดูทีวีจนละครสมัยนี้นะสมัยก่อนนี่พี่น้องครับ
พอไม่เอาคุรานต่อต้านนบีต่อต้านคุรานพวกเขาก็จับกลุ่มคุยเล่านิยานเหลวไหลในเวลากลางคืนอัลลอฮ์ต้องการจะอธิบายคนฝั่งคนูนคนมุชริกีนกาฟิรินมุนาฟิกที่ต่อต้านอิสลามเนี่ยกลางคืนเขาทำอะไรกันพี่น้องนี่จะรู้นิสัยกันพี่น้องรู้นิสัยคนฝั่งคนูนกลางคืนเขาทำอะไรกันพี่น้องผมกลัวจะเหมือนพวกเราหรือเปล่าคนฝั่งคนี้คนฝั่งคนูนปฏิเสธกุรอานนบีนำกุรอานมาฉันหันหลังให้แต่เอาเวลามานั่งคุยกันมาเล่านิทานกันนิทานเรื่องเหลวไหลในเวลากลางคืนไม่นอนพี่น้องกินเหล้าเต้นรำร้องเพลงพี่น้องเนี่ยอยู่ยามนี้ไงพี่น้องนบีเนี่ยสอนกุรอานแต่คนฝั่งคนนู้นพี่น้องปฏิเสธกุรอานเอาเวลาทั้งหมดนั้นมานั่งกินเหล้าร้องเพลงเต้นรำเล่านิยายนิทานซึ่งกันแล้วก็หัวเราะกันพี่น้องครับทีนี้ต้องการจะอธิบายว่าคนฝั่งคนนี้ทำตัวเป็นคนฝั่งคนนู้นไม่ได้คนฝั่งคนนี้คนที่เป็นมุสลิมพี่น้องเดินตามสุนนะนบีนบีสอนอย่างนี้ครับตอนกลางคืนนั้นเมื่อนมาดอิชาเสร็จแล้วให้ทำไงให้รีบนอนแต่คนฝั่งคนนู้นกินเหล้าร้องเพลงเต้นรำจับกลุ่มเหล้านิยายเหลวไหลในเวลากลางคืนคนฝั่งคนนี้ทำตรงกันข้ามเมื่อนมาดอิชาเสร็จแล้วแต่ต้องนมาดอิชาก่อนนะถ้าหาไปนอนก่อนนมาดอิชาหลายคนไม่จะนมาดอิชายาวเลยไปตื่นซุบโบเลยมาเสด็จอัลลอฮ์อาจารย์ฉันหนูเนี่ยไม่จะนมาดซุบนมาดอิชาทำไงอ้าวคุณทำผิดนี่กอดอได้ไหมถามเรื่องกอดออีกเราก็ตอบอึดอัดนะพี่น้องถ้าไปนอนนอนก่อนนมาดอิชาเรียบร้อยพี่น้องขาดอิชาหมดเลยฉะนั้นตามสุนนะนบีนะให้รีบนอนแต่หัวค่ำดีที่สุดตอนไหนหลังนมาดอิชาถ้าจะคุยเรื่องศาสนาเนี่ยได้ยกเว้นนะแต่คนฝั่งคนนู้นไม่ใช่นะนั่งร้องเพลงเต้นรำกินเหล้าแล้วก็เหล้าอะไรนะจับกลุ่มเหล้านิยายเหลวไหลในเวลากลางคืนแต่คนฝั่งคนนี้ไม่ใช่พี่น้องครับให้รีบนอนแต่หัวค่ำและตื่นนอนแต่ตีเท่าไหร่ตีสองตีสามตีสี่ขึ้นมานมาตะฮายุตมาอ่านกุรอานมาซิกรุลลอฮ์เห็นไหมชีวิตมันต่างกันแค่พี่น้องอายานี้ต้องการจะเตือนนะคนฝั่งคนนี้กับคนฝั่งคนโน้นนิสัยไม่เหมือนกันอัคลากไม่เหมือนกันฉะนั้นที่เรากลัวน่ะกลัวคนฝั่งคนนี้เอานิสัยคนฝั่งคนโน้นมาใช้ใช่ไหมนี่หนุ่มๆในซอยของเคสเนี่ยผมสงสารนะตีสามอ่ะเด็กหนุ่มอ่ะของเคสเนี่ยอยู่จับกลุ่มอยู่ในซอยบ้านผมเนี่ยเรากลัวน่ะมันจับกลุ่มทำอะไรกันเนี่ยเอานิสัยของคนฝั่งกระนวลมาชาเห็นไหมพี่น้องนั่งคุยกันกลางซอยเลือกเรื่องผู้หญิงเรื่องสารพัดเรื่องเหล้าเรื่องเบียร์เรื่องของฮารามนั่นคนฝั่งกระนวลเขาทำกันสมัยนบีมุฮัมมัดสายมุชริกีนกาฟิรีนเขาทำกันพี่น้องแต่คนฝั่งคนนี้เนี่ยต้องทำตนกันข้ามทำตรงกับคำสอนของนบีเมื่อนมาดอิชาเสร็จแล้วทำไงครับให้นอนพอนอนก็ก่อนนอนก็ต้องอ่านตัวอ่านกุรอานใช่ไหมมีน้ำนมาดมีแปรงฟันมีตะปัดที่นอนมียกมือขอทูอาแล้วเป่าแล้วหลุดทั้งตัวอ่านอายะตะบารอกัลลาดีบิยาดิฮิลมุลอ่านอายะกรุซีเห็นไหมกิจกรรมของเราเต็มไปหมดน่ะแต่เราไปเดินตามคนฝั่งคนูนคนฝั่งนู้นนี่อัลลอฮ์เล่านะว่ากานัตอายาติตุตลาอะลัยกุมฟะกุนตุมอะลาอากอบิกุมตังกิซูนมุสตักบิรีนบิฮิซามิรอนตะยูรูนคนฝั่งคนูนกลางคืนกลางค่ำพี่น้องครับจับกลุ่มเล่านิยายเหลวไหลในเวลากลางคืนนั่งร้องเพลงกินเหล้าเต้นรำกันแต่คนฝั่งคนนี้รีบนอนแต่หัวค่ำเพื่อตื่นตอนดึกๆมาอ่านกุรอานมาซิกรุลลอฮ์นี่ความรู้จากกุรอานอัลลอฮ์ได้ประโยชน์เยอะไหมเยอะมากก็อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะพี่น้องนะให้พวกเราเนี่ยเอาซุนนะของท่านนบีมาใช้ในชีวิตประจำวันบ้านมุสลิมกับบ้านคนกาเฟรต่างกันนะพี่น้องครับมีอยู่คนหนึ่งวันนี้เรียนซุนนะนบีพี่น้องเมื่อก่อนที่บ้านเขาเนี่ยรูปเต็มเลยนะรูปคุณพ่อคุณแม่รูปจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกมีหมดเลยเต็มหมดเลยเดี๋ยวนี้ถอดออกมาแล้ว
ราะเข้าใจสุนนะเป็นน้องเห็นยังฉะนั้นบ้านมุสลิมไงนบีสอนอย่างนาวิรูมานาซิลกุมบิสลาวาติลาวาติลกุรอานบ้านมุสลิมนั้นต้องประดับประดาด้วยสองรายการหนึ่งมีการนมาดและมีการอ่านอัลกุรอานเห็นไหมบ้านมุสลิมไปน้องบ้านคนคาเฟ่ต้องรอรูปทาบเต็มไปหมดในใดนะในตู้เย็นมีเบียร์ด้วยมีเหล้าด้วยผมเคยไปนมาดมักริบบ้านใครคนหนึ่งมันเมื่อ30ปีที่แล้วนะผมเป็นอิหม่ามนำนมาดไอ้ตู้ของเขาเนี่ยวางอยู่ข้างหน้าผมอ่านดูเฮนเนสซี่เอ้านี่มันเล่าไม่ใช่เหรอพอนมาดจบก็ถามว่านี่ท่านเก็บเอาไว้เป็นอนุสรณ์พวกมาก่อนเนี่ยกินประจำเดี๋ยวนี้เลิกแล้วอ่ะเพราะว่าเอาทิ้งไปเถอะอาจารย์กุลิศเคยโทรศัพท์มาถามผมทีว่าตอนเป็นหัวหน้างานอยู่ในกทม.เนี่ยวันปีใหม่เอาเหล้ามาให้กันน่ะอาจารย์ทำไงน่ะอาจารย์ทำไงท่านทำไงแบบทุบแล้วก็เอาเหล้าเททิ้งเออก็ท่าแล้วจนแล้วเรื่องมัน20ปีกว่าแล้วนะโทรศัพท์มาถามผมพี่น้องครับท่านชีวิตของมุสลิมพยายามผูกพันกับซุนนะห์นบีกับบรรดาซอฮาบะห์นบีนะครับอย่าเอานิสัยคนฝั่งกันนู้นกลางคืนนั่งร้องเพลงกินเหล้าเต้นรำเล่านิทานอย่าให้รีบนอนแต่หัวค่ำแล้วก็ตื่นแต่ตีสามตีสี่เพื่อมาทำอิบาดะห์มาอ่านกุรอานมาซิกรุลลอฮ์ซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกอัชฮะดูอัลลอฮ์อิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์

0: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายอบิดีนจามจุรีนายอบิดีนจามจุรีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลา 11:00 น.ณ มัสยิดนูรุนอิบาดะห์ซุเราะห์
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี03411477 96เลขที่บัญชี03411477 96ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
3: ์แปลความหมายฮาดิษซอฮีห์บุคอรีฮาดิษที่106รายงานจากอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮูว่าฉันได้ยินท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าท่านทั้งหลายอย่าพาดพิงคำพูดที่ฉันไม่ได้พูดมาให้ฉันเพราะผู้ใดป้ายสีฉันให้เขาจงเตรียมที่พำนักของเขาไว้ในขุมนรกเถิดรายงานโดยบุคอรี

0: الموتى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الكريم وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته นะครับหลังจากที่เราได้ละหมาดมักเร็บเสร็จแล้วนะครับในค่ำคืนนี้เราก็จะมาต่อนะครับในเรื่องราวของสวรรค์นะครับลักษณะของสวรรค์ในตอนที่4นะครับพี่น้องผู้ศรัทธาและอีมานที่รักของอัลเลาะห์ทุกท่านนะครับผมเชื่อเหลือเกินว่าเมื่อเราได้ยินเรื่องราวต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับสวรรค์ลักษณะของสวรรค์มันจะทำให้เรานั้นมีความอยากที่จะได้รับความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพี่น้องครับในตอนที่4ซึ่งสิ่งที่ผมจะนำมากล่าวว่าอะไรบ้างที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเตรียมไว้ให้กับพวกเราที่ได้เข้าสวรรค์นอกจากแม่น้ำบ้านและสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมอบให้กับเรานั่นก็คือกระโจมนะครับเราเคยเห็นกระโจมไหมครับกระโจมที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมอบให้กับเบ่าของพระองค์ตอนที่เขาเหล่านั้นได้เข้าสวรรค์อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้ในซูเราะห์รอห์มานบอกว่าฮูรุมมักซูรอตุมฟิลกิยามคือนางนะครับนางสาวสวรรค์นางที่มีตาหวานแห่งสวงสวรรค์เนี่ยนะครับจะถูกเก็บเอาไว้ในกระโจมนะครับซึ่งหมายความว่าบรรดาฮูรุลอัยนสาวสวรรค์เนี่ยนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้พวกนางนั้นถูกเก็บตัวเอาไว้ในกระโจมนะครับเพื่อรอการมาของสามีของนางนะครับฉะนั้นหนึ่งในคฤหาสน์หนึ่งในลักษณะของบ้านที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้กับผู้ศรัทธานั่นก็คือกระโจมพี่น้องครับกระโจมนั้นมีลักษณะอย่างไรและมีความใหญ่ขนาดไหนเรามาฟังฮะดีษบทหนึ่งนะครับจากท่านอับดุลลาห์บินกีสรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เล่าว่าอินนัลมุมินฟินญันนะห์ละคัยมะห์มินลุลุตินวาฮิดะตินมุจาวะฟะตินตูลูฮา60มีลาหะดีษบทนี้พี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงลักษณะของกระโจมนบีบอกว่าแท้จริงแล้วนะครับสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาในสวนสวรรค์นั้นเขาจะมีกระโจมนะครับบ้านที่เป็นลักษณะเหมือนกระโจมนะครับเป็นกระโจมเลยนะครับที่ทำมาจากลุก็คือไข่มุกนะครับไข่มุกแค่เพียงเม็ดเดียวที่มันกรวงอยู่ตรงกลางนะครับและอะไรครับความใหญ่ของไข่มุกนั้นเท่ากับ60ไมล์60ไมล์เนี่ยครับพี่น้องเท่ากับระยะทางก็คือ96กิโลนะครับพี่น้องคิดดูครับไข่มุกลูกเดียวเม็ดเดียวเนี่ยนะครับมีความยาวมีความใหญ่มีความสูงเนี่ยนะครับเท่ากับ60ไมล์60ไมล์ก็ถ้าเทียบเท่ากับระยะเดินทางก็คือ96กิโลกว่าๆรอฟังกันพี่น้องครับนี่คือกระโจมหลังหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมอบให้กับบรรดาผู้ศรัทธาที่ได้เข้าสวรรค์และท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับที่เขาได้เข้าสวรรค์เนี่ยจะมีครอบครัวของเขานะครับจะอยู่ในนั้นซึ่งพวกเขาเหล่านั้นนะครับจะหมุนเวียนสลับปรับเปลี่ยนกันไปในแต่ละคนเนี่ยจะมองไม่เห็นซึ่งกันและกันนะครับในไข่มุกใบเดียวเนี่ยนะครับพี่น้องเม็ดเดียวเนี่ยนะครับแต่ละคนเนี่ยนะครับจะอยู่คนละมุมกันเนี่ยไม่สามารถที่จะมองเห็นอีกคนนึงได้นะครับนี่เป็นความใหญ่โตเป็นความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์นั้นจะมอบให้กับบรรดาผู้ศรัทธานะครับนอกจากเราจะได้บ้านแล้วบ้านนะครับในอาทิตย์ที่แล้วที่ผมเล่าไปว่าบ้านที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสร้างให้กับบรรดาผู้ศรัทธานั้นอิฐของมันนั้นทำมาจากทองอิฐของมันทำมาจากเงินและปูนที่ฉาบนั้นทำมาจากอะไรครับพวกทรายพวกหินนั้นทำมาจากทับทิมพลอยไข่มุกนะครับแล้วก็กลิ่นหอมของมันนั้นจะเป็นกลิ่นหอมที่ทำมาจากชะมดเชียงนะครับ และก็ไข่มุกนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมอบให้กับบรรดาผู้ศรัทธาเมื่อเขาได้เข้าสวนสวรรค์พี่น้องครับต่อมาครับเรื่องราวที่เราจะต้องรับรู้ว่าสิ่งใดบ้างที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เตรียมไว้ให้กับพวกเราทั้งหลายในสวนสวรรค์ต่อมาครับตลาดในสวนสวรรค์นั้นย่อมมีตลาดนะครับฮาริสบทหนึ่งที่เล่าจากท่านอานัสบินมาลิกรอดิยัลลอฮุอันฮุได้เล่าว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอินนะฟิลญันนะห์ละซูกอยะตูนะฮากุลจุมอะห์พี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าแท้จริงแล้วในสวรรค์นั้นจะมีตลาดอยู่แห่งหนึ่งซึ่งชาวสวรรค์นั้นก็จะพากันไปเที่ยวในทุกๆวันศุกร์นะครับฉะนั้นในวันศุกร์ตอนที่เราอยู่ในสวรรค์เนี่ยนะครับก็จะเป็นวันศุกร์หนึ่งที่จะมีตลาดซึ่งบรรดาชาวสวรรค์นั้นก็จะพากันไปเที่ยวตลาดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตรียมไว้ให้กับบรรดาผู้ศรัทธาและคนที่ได้เข้าสวรรค์ทั้งหมดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่าต่อมาว่าตอนที่เขาไปตลาดพี่น้องครับลมเหนือเนี่ยนะครับก็จะพัดกระพือมามันจะเสียดสีจะมากระทบกับใบหน้าของพวกเขาจะมากระทบกับเสื้อผ้าของพวกเขาและเมื่อลมเนี่ยนะครับมันได้มากระทบกับใบหน้าของเขาได้มากระทบกับเสื้อผ้าของเขาแล้วเนี่ยมันยิ่งทำให้ความหล่อเหลาความงดงามจะเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับมันก็จะทำให้ความสวยความงดงามของบรรดาผู้ศรัทธาในสวนสวรรค์นั้นจะเพิ่มขึ้นเป็นการทวีคูณขึ้นพี่น้องครับและหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเวลาเขาพาครอบครัวของเขากลับมายังบ้านเวลาเขากลับมาจากตลาดนะครับหลังจากที่เขาเหล่านั้นไปตลาดมาเนี่ยนะครับสิ่งที่พวกเขาพบเห็นพี่น้องครับเขาบอกว่าคนที่อยู่ที่บ้านนะครับคนที่อยู่ที่บ้านเนี่ยตกใจนะครับเห็นว่าเนี่ยพวกเราเนี่ยพากันกลับมาและคนเขาเรียกว่าคนที่อยู่ที่บ้านของเขาเนี่ยนะครับคนที่อยู่ที่บ้านของเขาเนี่ยกล่าวว่าโอ้โหนะครับสภาพที่ยิ่งหล่อเหลาและยิ่งน่ามองมากยิ่งขึ้นบรรดาคนที่อยู่ในบ้านนะครับต่างก็ที่จะให้คำชมเชยนะครับพวกท่านเนี่ยนะครับเหมือนกับว่าขอสาบานต่ออัลเลาะห์เลยว่าเราเนี่ยไปแค่เพียงชั่วครู่หนึ่งนะครับทำให้กับเขาเหล่านั้นมีความงดงามมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันพี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาที่อยู่ในสวนสวรรค์เนี่ยต่างคนก็ต่างที่จะชมเชยซึ่งกันและกันนะครับชมเชยซึ่งกันและกันสามีที่อยู่ที่บ้านตอนกลับมาเห็นนะครับภรรยาเนี่ยนะครับเห็นว่านางนั้นมีความงดงามมากยิ่งขึ้นนะครับจากกันแค่เพียงชั่วครู่เดียวนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมอบให้กับบรรดาชาวสวรรค์ทั้งหมดนะครับยิ่งอยู่ก็ยิ่งมีความรักยิ่งอยู่ยิ่งมีความสุขและมีความเพลิดเพลินกับสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบให้ฉะนั้นพี่น้องครับในสวนสวรรค์นั้นมีบ้านมีคฤหาสน์แล้วมีปราสาทหรือคฤหาสน์ในสวนสวรรค์เป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลานั้นสร้างไว้นะครับเพื่อต้องการที่จะให้หัวใจของเขานั้นมีความสุขมีความสําราญกับสิ่งที่อัลเลาะห์มอบให้อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้ในซูเราะห์ตอบะห์บอกว่าวะอะดัลลอฮุลมุอ์มินีนวัลมุอ์มินาตจันนาตินตัจรีมินตะห์ติฮาอันฮารุคอลิดีนฟีฮาวะมะซากินฏอยยิบะห์ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم พี่น้องครับอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى บอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยได้สัญญาไว้คำมั่นสัญญาของอัลลอฮ์ที่มีต่อบรรดาผู้ศรัทธาทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิงซึ่งอะไรครับสวนสวรรค์ที่มีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านนะครับอยู่เบื้องล่างนะครับสวรรค์แต่ละชั้นพี่น้องครับก็จะมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านอยู่เบื้องล่างสวรรค์มีเป็นร้อยชั้นพี่น้องครับแต่มีอะไรครับมีอยู่8ประตู8บานนะครับและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าคำมั่นสัญญาของอัลลอฮ์ที่มีต่อบรรดาผู้ศรัทธาผู้ชายและก็ผู้หญิงคือสวนสวรรค์ที่มีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านและในนั้นพี่น้องครับมีอะไรว่ามาซากินฏอยยิบะห์ในนั้นนะครับอัลลอฮ์ยังสัญญาว่าจะมีเคหะคฤหาสน์นะครับจะมีสถานที่เคหะที่ดีในสวนสวรรค์เป็นสวรรค์อันสถาพรสำหรับพวกเขาทั้งหลายและครับและสิ่งที่มันยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นพี่น้องครับวะริฎวานุมมินัลลอฮิอักบัร พวกเขาเหล่านั้นจะได้รับการชื่นชมยินดีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คืออะไรครับซาลิกะฮุวัลฟาวซุลอะซีมนี่เป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอัลลอฮฺอักบัรพี่น้องครับอัลลอฮฺสัญญากับเราถ้าเราเป็นคนอะไรครับเป็นผู้ศรัทธาไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเราได้สวรรค์แล้วเราได้ความดีแล้วอัลลอฮฺจะเตรียมคฤหาสน์เกหสถานอันยิ่งใหญ่ให้กับเรานะครับและนี่สิ่งที่เราจะได้รับคำชมเชยจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นการได้รับชัยชนะที่ใหญ่หลวงมากพี่น้องครับและพี่น้องผู้ศรัทธาครับแน่นอนเหลือเกินว่าในสวนสวรรค์นั้นระดับขั้นของชาวสวรรค์แต่ละคนนั้นจะได้อยู่ไม่เหมือนกันเราทำความดีมากเราก็จะได้อยู่สวรรค์ชั้นสูงสูงเราทำความดีน้อยเราก็จะได้อยู่สวรรค์ชั้นต่ำต่ำนี่ขึ้นอยู่กับคุณงามความดีที่เราทำพี่น้องครับอัลลอฮ์บอกว่าอะไรครับวะอิซารออัยตะซัมมารออัยตะนาอีมาวะมุลกันกะบีรออัลลอฮ์บอกว่าและเจ้ามองไปยังณสถานที่นั้นเจ้าก็จะเห็นความสุขและอาณาจักรอันกว้างใหญ่ไพศาลอันยิ่งใหญ่อัลลอฮ์บอกว่าเวลาเจ้าเข้าสวรรค์และได้มองไปยังในสวนสวรรค์นั้นเจ้าก็จะได้เห็นความสุขความสำราญความอิ่มเอิบและสวนสวรรค์อันกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาพี่น้องครับหะดีษบทหนึ่งพี่น้องครับที่พูดถึงบุคคลหนึ่งที่เขาได้รับสถานะสูงส่งมากมันห่างราวกับดวงดาวที่อยู่บนท้องฟ้านะครับมันยิ่งใหญ่มากพี่น้องครับหะดีษบทหนึ่งรายงานจากท่านไซด์อัลคุดรีรอฎิยัลลอฮุอันฮุเล่าว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอินนะอะห์ลันญันนะห์นะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินนะอะห์ลันญันนะห์นบีบอกว่าแท้จริงแล้วชาวสวรรค์ต่างข้อมองไปยังชาวปราสาทสูงอะห์ลัลกุรุฟอะห์ลัลกุรุฟนะครับมองอะไรครับชาวสวรรค์เนี่ยต่างข้อมองไปยังชาวปราสาทสูงที่มันอยู่สูงมากพี่น้องครับมันอยู่สูงเนี่ยเหนือพวกเขาเนี่ยนะครับคนที่อยู่ชั้นต่ำเนี่ยบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่าในหะดีษนี้บอกว่าเมื่อชาวสวรรค์นะครับมองคนที่อยู่สูงเนี่ยอยู่บนปราสาทอันสูงตระหง่านเนี่ยนะครับมันมองเปรียบเสมือนราวกับการเห็นดวงดาวที่อยู่ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกมันสูงมากพี่น้องครับเขาทำอะไรมาทำไมเขาถึงได้สถานะที่สูงส่งเปรียบเสมือนกับเรายืนมองดวงดาวที่อยู่บนชั้นฟ้าทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกพี่น้องครับหะดีษบทนี้เป็นการบอกให้เราได้รับรู้ว่าอะไรที่จะทำให้เรานั้นได้รับสวรรค์ชั้นสูงส่งนะครับชั้นสูงส่งจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาชั้นที่สูงตามที่ตัวบทที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้นบีบอกว่ากอลูยารอซูลุลลอฮ์มีคนถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไอสถานะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวมานั้นมันหมายถึงสถานะของบรรดาอัมบียะบรรดานบีใช่หรือไม่นะครับพี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่านะครับสิ่งที่พวกเขาได้รับในสถานะอันที่ตรงนั้นนั้นฉันขอสาบานต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ที่มีชีวิตอยู่ในกำมือของอัลลอฮ์นะครับมันยังเป็นสำหรับบรรดาคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และบริสุทธิ์ใจต่อศาสนทูตมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าสถานะความประเสริฐของบุคคลหนึ่งที่เขาจะได้รับเปรียบเสมือนราวกับดวงดาวที่มองจากท้องฟ้าที่มันเปล่งแสงระริบนะครับเปล่งแสงระริบระยับนะครับที่อยู่บนท้องฟ้าเวลาเรามองนะครับมันห่างกันขนาดนั้นพี่น้องครับเขาทำอะไรมานบีบอกว่าบะลาวัลละซีนัฟซีบิยะดิฮ์ริจาลุนอามะนูบิลลาห์วะศอดดะกุลมุรซะลีน2 อย่างเองครับพี่น้องสถานะอันสูงส่งและสวนสวรรค์ที่ยิ่งใหญ่ที่เราจะมอบให้ราวกับดวงดาวที่เรามองไปยังท้องฟ้าเนี่ยมันห่างกันมากพี่น้องครับอีมานต่ออัลลอฮ์มานุบิลละพี่น้องครับอีมานศรัทธาต่ออัลลอฮ์วะซัดดะกุลมุรซะลีนและเชื่อฟังด้วยกับความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา2ประการพี่น้องครับเราพูดง่ายนะครับแต่การอีมานต่ออัลลอฮ์เนี่ยนะครับพี่น้องมันยิ่งใหญ่มากอีมานในทุกเรื่องอีมานต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์วันฟื้นคืนชีพนะครับเรื่องการสอบสวนในวันกิยามะห์และทุกอย่างที่อัลลอฮ์กำหนดเราจะต้องศรัทธาทั้งหมด
0: มื่อเราศรัทธาแล้วพี่น้องครับตามบทบัญญัติของอัลเลาะห์เราจะต้องเชื่อฟังนบีด้วยกับความบริสุทธิ์ใจในการปฏิบัติคุณงามความดีด้วยเชื่ออัลเลาะห์เชื่อกุรอานปฏิบัติตามสุนนะแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราก็จะเปรียบกับคนที่ได้อยู่ในสถานะที่สูงส่งเปรียบเสมือนกับการมองอย่างดวงดาวที่อยู่บนท้องฟ้าฉะนั้นพี่น้องครับนี่คือลักษณะหนึ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ว่าคนที่อีหม่านต่ออัลเลาะห์และเชื่อฟังนบีด้วยกับความบริสุทธิ์ใจแล้วพวกเขาเหล่านั้นจะได้รับตําแหน่งในสวนสวรรค์อันสูงส่งเทียบเท่ากับบรรดานบีเลยด้วยซ้ําลักษณะของปราสาทในสวนสวรรค์พี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้บอกย้ำให้กับเราในอัลกุรอานในซูเราะห์อังกะบูตอัลเลาะห์บอกว่าวัลละซีนาอามะนูวะอามิลุศศอลิฮาตละตุบาวิอันนะฮุมมินัลญันนะติกุรฟาตัจรีมินตะห์ตีอันดารุคอลิดีนฟิฮานิอามะอาจรุลอามิลีนอัลเลาะห์บอกว่าบรรดาคนที่ศรัทธานะครับอามะนูวะอามิลุศศอลิฮาตเมื่อเราศรัทธาแล้วเชื่อมั่นแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัตินั่นก็คือการทำความดีเมื่อเราทำความดีพี่น้องครับเราก็จะได้พำนักในหอวิมานแห่งสวนสวรรค์ซึ่งที่มีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านอยู่เบื้องล่างพี่น้องลองคิดดูครับบ้านเราเนี่ยอยู่ติดริมแม่น้ำบ้านเราอยู่ติดภูเขาอยู่ติดทะเลมีวิวที่สวยงามเรามีความสุขอย่างมากในดุนยาเนี่ยนะครับเราชอบมากแต่พี่น้องคิดดูครับในสวรรค์เนี่ยทุกชั้นที่เราได้อยู่จะมีแม่น้ำหลายสายไหลอยู่เบื้องล่างพูดถึงความสุขสบายความสำราญที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมอบให้อัลลอฮ์บอกว่านี่แหละครับนี่เป็นรางวัลอันประเสริฐสำหรับบรรดาคนที่ทำคุณงามความดีทั้งหลายนะครับและแน่นอนพี่น้องครับสำหรับบรรดาคนที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์เขาจะได้รับวิมานปราสาทที่ถูกสร้างเป็นชั้นๆแต่ละชั้นนั้นก็จะมีแม่น้ำหลายสายไหลอยู่เบื้องล่างซึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าลายุคลิฟุลลอฮุลมีอาดวะดัลลอฮ์นี่คือสัญญาของอัลลอฮ์พี่น้องครับสวรรค์ปราสาทแม่น้ำทุกอย่างที่อัลลอฮ์พูดถึงสวรรค์และรางวัลของบรรดาผู้ศรัทธานั้นวะดัลลอฮ์เป็นคำสัญญาของอัลลอฮ์ลายุคลิฟุลลอฮุลมีอาดอัลลอฮ์ตะอาลานั้นจะไม่ทรงบิดพริ้วคำมั่นสัญญานี้อัลลอฮุอักบัรพี่น้องครับนี่คือดำรัสนี่คือองค์การนี่คือคำสอนที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์พระองค์บอกด้วยกับตัวของพระองค์เองว่านี่คือสัญญาของอัลลอฮ์และอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะไม่บิดพริ้วต่อคำสัญญาที่มีต่อบ่าวของพระองค์ทั้งหลายฉะนั้นพี่น้องครับปราสาทอีกลักษณะหนึ่งที่ผมจะนำมากล่าวหะดีษบทนี้รายงานจากท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เล่าว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอินนะฟิลญันนะฮ์กุรฟาตุรอซูฮูรุฮามินบุตูริฮาวะบุตูนุฮามินซูฮูริฮาพี่น้องครับลักษณะของปราสาทหรือบ้านในสวรรค์นั้นเป็นบ้านที่เปรียบเสมือนกระจกนะครับนบีบอกว่าแท้จริงแล้วในสวรรค์นั้นจะมีตึกที่มันสูงนะครับที่สามารถที่จะมองเห็นจากภายนอกก็เรียกว่ามองเห็นจากภายนอกจากภายในและมองเห็นจากภายในจากด้านนอกนะครับก็คืออยู่ด้านนอกเราก็เห็นด้านในอยู่ด้านในเราก็เห็นด้านนอกนะครับเปรียบเสมือนกับถ้าเราเปรียบเทียบกับดุนยานะครับก็คือเปรียบเสมือนกับบ้านที่มีกระจกนะครับคนที่เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้น่ะสามารถที่จะมองเห็นบ้านของเขาจากด้านนอกและอยู่ข้างในก็จะมองเห็นข้างนอกฉะนั้นพี่น้องครับในแต่ละคนในสวนสวรรค์นั้นก็จะได้รับบ้านของตัวเองและทุกคนนั้นก็จะรู้ว่าบ้านของเรานั้นเป็นบ้านหลังไหนในวันกิยามะห์ในวันที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมอบสวนสวรรค์ให้กับพวกเรานั้นพวกเราก็จะรู้เลยว่าบ้านหลังไหนเป็นบ้านของเราก็เปรียบเสมือนกับตอนที่เราอยู่ในดุนยาเนี่ยเรารู้ว่าบ้านหลังไหนเป็นบ้านของเราเช่นเดียวกันพี่น้องครับเวลาเราเข้าสวรรค์อัลลอฮ์ก็จะให้เราได้รับรู้เลยว่าบ้านหลังไหนเป็นบ้านของเราและบ้านหลังนั้นเราคนเดียวเท่านั้นที่สามารถที่จะมองเห็นได้นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าในสวรรค์จะมีบ้านแบบหนึ่งมีตึกสูงแบบหนึ่งที่สามารถที่จะมองจากด้านนอกเห็นด้านในมองด้านในเห็นด้านนอกและผู้ชายคนหนึ่งพี่น้องครับถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฟะกอลลิมันฮิยารอซูลุลลอฮ์ไอ้บ้านที่ลักษณะที่ท่านนบีพูดเนี่ยมันมีไว้สำหรับใครอัลเลาะห์ตะอาลาได้เตรียมไว้ให้สำหรับบุ

น้องนี่คือลักษณะที่หนึ่งลิมันอัตอบัลกะลามคนที่พูดจาไพเราะประการที่สองวะอัตอามัตตอามคนที่ให้อาหารกับคนเดือดร้อนแจกจ่ายอาหารให้กับพี่น้องของเราที่มีความยากลำบากแล้วก็อะไรครับประการที่สามวะอาดามัสยามคนที่ถือศีลอดนะครับคนที่ถือศีลอดเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นบวชซุนนะบวชต่างๆมากมายที่ถูกกำหนดเอาไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบวชซุนนะและก็ประการที่สี่พี่น้องครับวะซัลลบิลไลลิวันนาซุนิยามการละหมาดในยามค่ำคืนในยามที่คนอื่นเขาหลับสี่ประการพี่น้องครับประการที่หนึ่งพูดดีให้อาหารประการที่สองประการที่สามบวชเป็นประจำและประการที่สี่ละหมาดตะฮัจญุดละหมาดในยามค่ำคืนสี่ประการเองครับถ้าเราทำสี่ประการตามที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกพี่น้องครับเราจะได้บ้านได้คฤหาสน์ได้ตึกสูงอย่างที่ท่านนบีบอกเอาไว้เราสามารถที่จะมองเห็นจากข้างนอกและมองจากข้างในเห็นข้างนอกนี่คือรางวัลสำหรับบรรดาคนที่ศรัทธาคนที่ละหมาดคนที่พูดจาดีคนที่แจกจ่ายอาหารคนที่ถือศีลอดและคนที่ละหมาดในยามค่ำคืนพี่น้องผู้ศรัทธาครับนี่คือลักษณะหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดถึงลักษณะของคฤหาสน์ของวังที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมอบให้กับบรรดาผู้ที่ได้เข้าสวรรค์ในวันนั้นฉะนั้นพี่น้องครับแน่นอนว่าลักษณะของที่นอนนะครับเตียงนอนในสวรรค์นี่เป็นอย่างไรอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ามุตตะกีอีนะอะลาฟุรชบะตออินุฮามินอิสตะบรักวะจันนญันนะตัยนิดานอัลลอฮฺบอกว่าในวันนั้นเนี่ยพวกเขาจะนอนแบบเอกเนกอยู่บนฟูกนอนซึ่งที่มันทำมาจากพวกได้พรมชั้นดีและผลไม้ในสวรรค์นั้นก็จะอยู่ใกล้แก่เอื้อมมือของเขาเท่านั้นในวันนั้นเราจะได้นอนเตียงนอนจะได้อยู่ในสวนสวรรค์จะมีพรมจะมีหมอนจะมีเตียงอย่างหรูหราที่ไม่เคยพบเห็นในดุนยามาก่อนพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะนามาริกุมัสฟูฟะวะซารอบียุมะบะซูซะและหมอนเอียงนะครับหมอนเอียงที่มันถูกเรียงรายไว้ในสวนสวรรค์และจะมีพรมชั้นดีที่ถูกปูเอาไว้ในสวนสวรรค์ที่พร้อมที่จะให้พวกเขาเหล่านั้นได้รับความสุขจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮฺจะมอบให้เขาและอะไรครับฮูรุมมักซูรอตุมฟิลคิยามหมายถึงว่าสาวสวรรค์ที่มีในตาที่คมที่สวยงามที่มีความงดงามที่ถูกเก็บรักษาเอาไว้ให้กับบรรดาผู้ศรัทธาของพระองค์นะครับสาวสวรรค์พี่น้องครับมีความสวยมีความงดงามที่เราไม่สามารถที่จะจินตนาการไปถึงนะครับความสวยความงดงามที่และผู้หญิงเหล่านี้จะถูกเก็บรักษาผู้หญิงสาวสวรรค์เหล่านี้จะถูกเตรียมไว้ให้กับบรรดาผู้ศรัทธาเท่านั้นฉะนั้นพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอะไรครับอินนัลอบรอรอลาฟีนะอิมคนดีๆเนี่ยนะครับจะได้อยู่ในสวนสวรรค์อยู่อย่างความสุขสบายอย่างแน่นอนอัลลอรออิกียงจุนนะครับและพวกเขาเหล่านั้นจะมองไปยังความโปรดปรานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อยู่บนอะไรพนักพิงนะครับมองดูความยิ่งใหญ่มองดูความสวยงามความงดงามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบให้กับบ่าวของพระองค์และครับพี่น้องครับในสวนสวรรค์นั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ามุตตะกีอีนะฟีฮาอัลลอรออิกพวกเขาเหล่านั้นจะอยู่ในสภาพที่เอกเนกนะครับอยู่บนการเอ็นเอียงอยู่บนพนักพิงของเขาโดยที่อะไรครับลายาเรานาฟีฮาชัมซาวาลาซัมฮารีรอพวกเขาจะไม่พบแสงตะวันและจะไม่มีความเย็นเยือกเลยในสวนสวรรค์จะมีความพอดีทั้งหมดพี่น้องครับจะไม่มีแสงตะวันที่จะมาสร้างความสร้างอากาศร้อนให้กับเขาและในสวนสวรรค์ก็จะไม่มีความเย็นเยือกให้กับเขาจะมีแต่ความสุขสบายที่สุดที่อัลเลาะห์ตะอาลานั้นจะมอบให้กับพวกเขาและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกอีกอย่างมากมายนะครับพี่น้องอัลเลาะห์บอกว่าอินนะอัศฮาบันญันนะตินยะมาฟีชุกุลินฟากิฮุนชาวสวรรค์เนี่ยนะครับในวันนั้นจะมีความเพลิดเพลินและขอก็จะหมดเวลาไปกับการดื่มดำความสุขกับความสงบสุขกับความดีงามที่เขาเคยทำมาในอดีตเนี่ยเขาก็จะยุ่งอยู่กับความสุขที่เขาได้รับฮุมวะอัซวาจุฮุมฟีซิลาลิลอะลัลอะรออิกมุตตะกีอูนอัลเลาะห์บอกว่าและพวกเขาเหล่านั้นจะมีบรรดาภรรยาของเขาต่างนอนเอ็นเอียงอยู่บนพนักพิงนะครับใต้ร่มเงาภรรยาของเขาพี่น้องครับภรรยาสาวสวรรค์ที่นอนเรียงรายกันอยู่
และภรรยาแต่ละคน

0: นั้นจะได้2คนพี่น้องครับวันนั้นผู้ศรัทธานั้นจะได้ภรรยา2คนนะครับที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะเตรียมให้กับพวกเขาและพวกเขาจะไม่อิจฉาซึ่งกันและกันและพวกเขาเหล่านั้นจะมีความรักต่อสามีของเขาในสวนสวรรค์นะครับอินชาอัลเลาะห์ในคลิปต่อไปเราจะพูดถึงเรื่องราวของสาวสวรรค์นะครับคนที่มีสาวสวรรค์จะได้กี่คนนะครับบรรดาผู้ศรัทธาจะได้กี่คนคนที่ตายชะฮีดจะได้กี่คนนะครับแล้วเรื่องเหล่านี้ก็จะมีอีกมากมายฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาครับนี่คือเรื่องราวที่อัลเลาะห์ตะอาลานั้นได้พูดถึงลักษณะของสวรรค์และคนที่จะได้เข้าสวรรค์พี่น้องครับจะไม่มีการโกรธเคืองกันจะไม่มีความบาดหมางซึ่งกันและกันเพราะว่าก่อนที่จะเข้าสวรรค์นั้นอัลเลาะห์ตะอาลาจะกระจัดความโกรธเคืองลักษณะที่ไม่ดีของมนุษย์ออกทั้งหมดก่อนที่จะเข้าสวรรค์อัลเลาะห์บอกว่าวะนะซะนามาฟีซุดูริฮิมมิลกิลลิลอิควานาอะลาซุรูริมุตะกอบิลีนอัลเลาะห์บอกว่าเราได้กระจัดความเครียดแค้นที่อยู่ในหัวใจของพวกเขานั่นหมายถึงว่าหลังจากที่บรรดาผู้ศรัทธานะครับเดินผ่านสะพานซิรอตมาแล้วพี่น้องครับก่อนที่จะเข้าสวรรค์อัลเลาะห์ตะอาลาจะให้บรรดาผู้ที่เป็นชาวสวรรค์ทั้งหมดถูกกักตัวอยู่ที่กอนตรอกอนตรอเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยนะครับถูกชำระล้างทั้งหมดเลยนะครับจากความโกรธนะครับความตรณีหรือสิ่งต่างๆที่เป็นกิเลสตัณหาเนี่ยก่อนที่จะเข้าสวรรค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะล้างพวกเขาทั้งหมดนะครับและจะให้พวกเขาเหล่านั้นอิควานาเป็นพี่น้องกันนะครับเป็นพี่น้องกันทั้งหมดก่อนที่จะเข้าสวรรค์พี่น้องครับความบาดหมางจะไม่มีแล้วความโกรธเคืองจะไม่มีแล้วนะครับมีแต่ความดีความสุขความรื่นเริงที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะมอบให้และพวกเขาเหล่านั้นจะพำนักอยู่บนเตียงพร้อมกับการหันหน้าเข้าหากันนะครับหันหน้าเข้าหากันนอนด้วยกันพี่น้องกับหมายถึงว่านอนเรียงรายกันนะครับในสวนสวรรค์นี่เป็นส่วนหนึ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลานั้นได้เตรียมให้กับพวกเขาเหล่านั้นมุตตะกีนะอะลาซุรุริมมัสฟูฟะพวกเขาเหล่านั้นจะนอนอยู่นะครับบนหมอนบนเตียงที่ถูกจัดไว้แบบเรียงรายเลยนะครับวะซาวะซนาฮุมบิฮูริลอัยนและอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะจัดคู่ให้กับพวกเขานะครับให้ได้แต่งงานกับสวรรค์กับสาวสวรรค์ที่มีดวงตาที่งดงามนะครับนี่ก็เป็นลักษณะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดถึงสวนสวรรค์และก็การเตรียมให้กับพวกเขาเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นสาวสวรรค์คฤหาสน์บ้านและก็ลักษณะของคฤหาสน์ไข่มุกนะครับที่อัลเลาะห์ตะอาลานั้นจะมอบให้กับบ่าวของพระองค์ฉะนั้นพี่น้องครับในค่ำคืนนี้นะครับคงจะได้รับทราบแล้วว่าส่วนหนึ่งของสวนสวรรค์นั้นนอกจากบ้านแล้วก็จะมีคฤหาสน์มีหมอนมีเตียงนะครับและก็มีสาวสวรรค์นะครับในโอกาสข้างหน้านะครับวันต่อพรุ่งนี้นะครับเราก็จะมาไล่เรียงกันในเรื่องของภาชนะแม่น้ำแล้วก็ต้นไม้หรือว่าสาวสวรรค์นะครับก็จะเป็นอีกหลายๆตอนที่จะนำมากล่าวให้กับพี่น้องนะครับฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาครับนี่คือลักษณะของสวรรค์ที่อัลลอฮ์นั้นจะมอบให้กับพวกเราทั้งหลายขออย่างเดียวเท่านั้นพี่น้องครับอีหม่านต่ออัลลอฮ์เชื่อฟังนบีและแบบอย่างของท่านนบีทั้งหมดที่ผมกล่าวไว้นั้นจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เราได้เข้าสวรรค์และสุดท้ายนี้ให้เราจำไว้ว่าคำมั่นสัญญาของอัลลอฮ์ที่มีต่อเรานั้นอัลลอฮ์لا يخلف الميعاد อัลเลาะห์ตะอาลานั้นจะไม่บิดพริ้วต่อเราวะอัดัลลอฮ์นี่คือสัญญาของอัลเลาะห์นะครับและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะไม่บิดพริ้วหากว่าเราเชื่อฟังและปฏิบัติตามอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราก็จะได้รับความสุขและจะได้รับสิ่งที่ผมกล่าวไปทั้งหมดนะครับอินชาอัลเลาะห์ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้รับสวนสวรรค์และได้เป็นผู้หนึ่งได้เข้าสวนสวรรค์และก็ให้รอดพ้นจากไฟนรกอัลลอฮุมมะอินนานัสอะลุกัลญันนะห์وما قرب إلي من قول وعمل اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إلي من قول أو عمل นะครับก็จากลาพี่น้องไว้เพียงเท่านี้ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
1: ์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายอบิดีนจามจุรีนายอบิดีนจามจุรีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลา 11:00 น.ณ มัสยิดนูรุนอิบาดะห์
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
4: ์แปลความหมายฮาดิษซอฮีฮ์บุคอรีฮาดิษที่117รายงานจากอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮูว่าฉันได้นอนค้างอยู่ที่บ้านน้าสาวของฉันคือไมมูนะห์บินฮาริสภรรยาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่กับนางในคืนที่เป็นเวรของนางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ละหมาดอีชะหลังจากนั้นท่านได้มาที่บ้านของท่านและท่านได้ละหมาด4รอกาอ์แล้วนอนจากนั้นท่านได้ลุกขึ้นแล้วกล่าวว่าเด็กน้อยนอนหลับแล้วหรือคำพูดที่คล้ายกันนั้นหลังจากนั้นท่านได้ลุกขึ้นและฉันก็ลุกขึ้นยืนอยู่ทางด้านซ้ายของท่านและท่านได้จัดให้ฉันอยู่ทางด้านขวาของท่านจากนั้นท่านได้ละหมาด5รอกาอ์แล้วละหมาดอีก2รอกาอ์คือละหมาดซุบฮีจากนั้นท่านได้นอนจนฉันได้ยินเสียงกรนหรือเสียงหายใจของท่านหลังจากนั้นท่านได้ออกไปละหมาดรายงานโดยบุคอรี

0: عليهم ولا هم يحزنون
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาและความจำเริญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแก่ท่านทั้งหลายอัลฮัมดุลิลลาห์ขอสรรเสริญต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ให้พวกเราทุกคนได้มีโอกาสมาพูดคุยกันมารับฟังเรื่องราวของอัลอิสลามซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวของเราเกี่ยวข้องกับครอบครัวของเราเกี่ยวข้องกับสมาชิกที่เราจะต้องรับผิดชอบเพราะว่าเราในฐานะที่เป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเราจะรับผิดชอบเฉพาะตัวเราอย่างเดียวไม่ได้เพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้สร้างเรามาให้อยู่คนเดียวอัลเลาะห์สร้างให้เราอยู่เป็นกลุ่มเป็นคณะหรืออยู่กันเป็นองค์กรที่มีสมาชิกที่มีบุคลากรที่จะต้องทำหน้าที่บริหารแล้วก็มีสมาชิกในการที่จะต้องให้ความร่วมมือกันอันนี้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็อยากจะได้นำเรียนกับพวกเราว่าส่วนสำคัญในการที่เราจะก้าวเดินไปในระบบของอิสลามเนี่ยเราจะต้องก้าวเดินไปพร้อมๆกันไม่ว่าจะเป็นผู้นำองค์กรหรือไม่ว่าจะเป็นสมาชิกหรือบุคลากรที่อยู่ร่วมกันเนี่ยเราจะต้องเดินไปอย่างผู้ที่มีความมั่นคงแล้วก็เดินไปอย่างชนิดที่ว่าทุกคนเนี่ยมีจิตสำนึกในหน้าที่ของแต่ละคนถ้าเราเดินกันไปแบบลักษณะที่เราดึงกันไปหรือพ่วงกันไปเหมือนกับคนที่ตื่นแล้วแล้วก็ลากคนที่ยังหลับอยู่หมายถึงว่าเราจะทำให้เขาบรรลุถึงเป้าหมายเดินไปถึงเป้าหมายเหมือนกับเราเนี่ยถ้าเขาไม่เดินด้วยถ้าเขาไม่มีใจด้วยแน่นอนเหลือเกินความยากลำบากในการที่เราจะฉุดลากกระชากเขาไปกับเรานั้นมันก็ลำบากเหมือนอย่างในครอบครัวถ้าพ่อคนเดียวหรือแม่คนเดียวที่จริงจังอยู่กับเรื่องของศาสนาแต่ลูกเต้าเราก็ปล่อยไปจะไปสนุกสนานที่ไหนจะทำอามัลอิบาดะห์หรือไม่เราก็ไม่สนใจแต่นั่นหมายถึงว่าความรับผิดชอบของเรานั้นมันจะหลุดพ้นไปไหมมันก็ไม่พ้นไปแต่เมื่อเรารับผิดชอบแต่ว่าเราไม่ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากผู้ที่เป็นสมาชิกมันก็เกิดความเสียหายผมเองนี่ผมอยากจะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งมีอยู่ครั้งหนึ่งทำให้ผมนี่มีความรู้สึกในใจเจ็บปวดมากก็มีครอบครัวหนึ่งเขาให้ผมเนี่ยไปช่วยติดต่อกับลูกสาวอีกบ้านหนึ่งก็พูดกันง่ายๆว่าเห็นผมเป็นคนผู้หลักผู้ใหญ่หน่อยก็ให้ไปเป็นเท่าแก่ก็ปรากฏว่าเป็นลูกโต๊ะครูใหญ่ของพวกเราผมก็บอกก็ดีสินะจะได้เป็นชีวิตเดียวกันแล้วก็เรื่องศาสนาก็ไม่ต้องพูดอะไรกันมากสองครอบครัวนี่ก็พูดกันได้ง่ายว่าก็ไม่ต้องมาปรับจูนอะไรกันใหม่แล้วก็คือเรื่องการดำเนินชีวิตก็คือกิตาบุญรอดและสุนนะเป็นหลักกันอยู่เพราะว่าพ่อของผู้หญิงที่เราจะไปสู่ขอนั้นก็คือเป็นคนที่จริงจังก็ในเรื่องของศาสนาในเรื่องของสุนนะก็ตกลงไปผมเนี่ยพอไปครับพอขึ้นบาทปรากฏตัวยังไงรู้ไหมก็พ่อของผู้หญิงเขาก็ต้อนรับดีปรากฏว่าแม่ของผู้หญิงนั่นน่ะใส่เสื้อคอกระเช้าตัวเดียวแล้วก็สรงก็นุ่งแบบโบราณน่ะนะนุ่งขึ้นมาครึ่งหน้าแข้งแล้วก็สรงก็กลางแบ แบบชนิดว่าไม่ได้เรียบร้อยเสื้อคอกระเช้าตัวเดียวจริงๆแล้วก็นั่งคุยกันยกน้ำมาเลี้ยงลูกผู้ชายเขาก็หนุ่งกางเกงขาสั้นอยู่บนบ้านอยู่ทำอะไรเดินไปเดินมาแล้วอยู่สักประเดี๋ยวหนึ่งลูกสาวที่เราจะไปสู่ขอเนี่ยหรือไปดูตัวเนี่ยกลับมาจากสอนหนังสือเป็นครูเรียนสามัญปรากฏว่ายังไงรู้ไหมกลับมาคุมไม่หยาบก็ไม่ได้คุมอะไรก็ไม่อะไรดังนั้นมาถึงก็ไม่ได้มีอะไรแถมยังมีมาส่งมือยาบ้าอีกเราบอกเรียบร้อยแล้วบ้านนี้ตกลงว่าไอ้คนที่จังเลยนะคือพ่อคนเดียวและอย่างเนี้ยความรู้สึกของคนที่ไปอ่ะคนที่จะไปดูลูกสาวเนี่ยนั่งได้คุยสักประเดี๋ยวดื่มน้ำคนละแก้วกสกิดผมว่าเราแค่นี้แหละกลับกันแล้วกันปรากฏว่าชวนกันกลับพอชวนกันกลับเขาก็เทศผมเลยก็ไหนแล้วบ้านนี้ลูกและครูพวกเราเนี่ยทำไมในบ้านอย่างเงี้ยอะไรผมบอกกับคุณก็ผมก็ไม่รู้ว่าภายในของเขายังไงผมเห็นเขาเป็นคนที่จริงจังในเรื่องกิตาบุลละซุนนะผมก็เห็นด้วยอะไรต่างเนี่ยลักษณะเช่นนี้มันก็เป็นปัญหาให้กับสังคมของเราผมเองเนี่ยถ้าผมพูดถึงเรื่องครอบครัวผมก็ต้องเน้นในเรื่องครอบครัวผมไม่ใช่ผมคนเดียวก็ทั้งภรรยาทั้งลูกนี่ก็จะต้องให้อยู่ในขอบเขตเมื่อคืนนี้ผมก็ไปเสวนากับอาจารย์อินยาสที่งานแห่งหนึ่งก็ฮับดูแล้วก็หัวข้อประเด็นนั้นผมก็จะมาพูดตรงนี้อีกเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกันว่าใกล้ที่จะถึงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนที่โรงเรียนสามัญปิดเทอมเนี่ยผมก็จะขอฉายหนังเก่าแล้วกันนะครับว่าเราจะมาพูดกันให้มันละเอียดมากขึ้นในเรื่องของอายะอัลกุรอานที่ว่ายาอัยยุลลซีนาอามะนูกูอัมฟุซะกุมวะอะห์ลีกุมนารอวะกูดูฮันนาสวัลฮิญาระนะครับก็คืออายะกุรอานอายะนี้เราก็ต้องดูรายละเอียดนะรายละเอียดให้มากขึ้นก็หมายถึงว่าอัลเลาะห์สั่งมวลชนผู้ศรัทธาก็คือผู้ที่อีหม่านนะครับตกลงอัลลอฮ์เรียกคนอีหม่านทุกคนตกลงอย่างที่ผมเล่าไว้เมื่อกี้เนี่ยไม่ได้เรียกคู่ที่เป็นพ่อที่เป็นตัวครูนั่นคนเดียวอัลลอฮ์เรียกเมียด้วยอัลลอฮ์บอกยาอัยยุลลซีนาอามะนูบรรดาผู้ที่มีความศรัทธาตกลงภรรยาของเขาน่ะอีหม่านไหมลูกของเขาที่โตแล้วน่ะเป็นมุสลิมไหมถ้าเป็นมุบินแสดงว่าทุกคนอัลลอฮ์เรียกทั้งหมดถ้าอย่างที่ผมเล่าไปแล้วนะเหมือนกับอัลลอฮ์เรียกตัวครูคนเดียวลูกเมียตัวครูเนี่ยไม่ได้เรียกใช่ไหมถ้าอย่างนั้นนะมันใช่ไหมล่ะตกลงใครจะมาบอกว่าเอ้าก็เขาเป็นตัวครูเขาทำแล้วแต่ว่าลูกเขาล่ะภรรยาเขาล่ะอัลลอฮ์เรียกตัวครูคนเดียวหรือไม่ใช่ตกลงอัลลอฮ์เรียกทั้งหมดฉะนั้นการที่อัลลอฮ์เรียกทั้งหมดเนี่ยเรามองตัวเราอย่างเดียวไม่ได้ยาอัยยุลลซีนาอามะนูอัลลอฮ์บอกโอ้มวลชนผู้ศรัทธาทั้งหลายเราดูตัวเราพอดูตัวเราแล้วก็ดูภรรยาเราแล้วก็ดูลูกๆเราแล้วก็คนคำว่าครอบครัวตรงนี้ไม่ได้หมายถึงแต่เพียงว่าเมียกับลูกอย่างเดียวแม้กระทั่งคนใช้คนที่อยู่ในบ้านคนที่เป็นสมาชิกทั้งหมดเลยที่อยู่ในบ้านก็ถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันตกลงว่าอัลลอฮ์เรียกทั้งสามแล้วครับในเมื่ออัลลอฮ์เรียกทั้งสามแล้วเนี่ยแล้วก็เราจะทำยังไงไม่ใช่พ่อคนเดียวไปหันฝั่งไม่ใช่แม่คนเดียวไปหันฝั่งอัลลอฮ์ไม่ใช่ลูกคนเดียวตกลงทั้งหมดที่ต้องจะเงื้อฟังทั้งหมดฟังทั้งหมดนะครับว่าอัลลอฮ์เรียกมาที่จะให้ทำอะไรแล้วก็เราต้องภูมิใจอะไรอย่างหนึ่งอัลลอฮ์เรียกทุกคนน่ะดีแล้วถ้าอัลลอฮ์เรียกคนเดียวให้ทำ และไอ้ที่เหลือทั้งหมดนั้นไม่ต้องทำเราเหนื่อยตายคนเป็นพ่อเหนื่อยก็หมายถึงว่าแบกทั้งหมดเลยนี่หมายความว่าให้ทุกคนน่ะทำในเมื่ออัลเลาะห์เรียกเนี่ยเราจะต้องดีใจยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูพ่อดีใจเป็นมุอ์มินแม่ดีใจเป็นมุอ์มินลูกดีใจเป็นมุอ์มินว่าต่อจากนี้ไปอัลเลาะห์เรียกเนี่ยอัลเลาะห์จะให้ทำอะไรถ้าอัลเลาะห์ให้ทำอะไรนี่คือหมายถึงอัลเลาะห์ให้งานอัลเลาะห์จะให้เลิกอะไรให้เลิกทำงานอะไรบ้างอัลเลาะห์จะบอกอัลเลาะห์บอกอย่างนี้แสดงให้เห็นว่าถ้าอัลเลาะห์ใช้ให้เราทำงานแสดงว่าอัลเลาะห์รักเราเพราะว่าคนที่ทำงานนี่ได้รางวัลเหมือนกับเรียกมาให้ทำงานนิดหน่อยก็จะให้เงินเท่านั้นให้เงินเท่านี้นั่นแสดงว่าอัลเลาะห์รักเราแต่อัลเลาะห์เรียกเรามาใช้เปล่าๆสิว่าไปอย่างเหนื่อยเปล่าแต่นี่อัลเลาะห์เรียกมาแล้วให้รางวัลทุกคนที่ปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์ฉะนั้นให้เราภูมิใจได้ยินในคำว่ายาอัลลอฮฺอามานูเนี่ยเนี่ยอัลลอฮฺจะใช้เราทำอะไรเพิ่มขึ้นอีกนะถ้าเพิ่มขึ้นได้นี่เราได้รางวัลอย่างกับที่อัลลอฮฺบอกตอนนี้ยังไม่ถึงพอถึงเดือนรอมฎอนอัลลอฮฺเรียกยาอัลลอฮฺอามานูกุติบะอะลัยกุมุสซิยามเนี่ยเรียกให้ได้ถือศีลอดโอ้อัลลอฮฺให้งานเรามาทำเนี่ยอัลลอฮฺให้ผลบุญกับเราอีกอัลลอฮ์ตอบแทนรางวัลให้กับเราจงภูมิใจแล้วก็ดีใจที่อัลลอฮ์ให้งานเพิ่มคนเราถ้าอยู่กันเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้งานเลยเนี่ยหรือเอากันว่าเราดูกันยกตัวอย่างในโลกเนี่ยว่าเราอยู่ยังไม่มีงานทำเลยเนี่ยอยู่ยังไงอยู่ยังไม่ได้งานเลยแล้วถามว่าเราจะได้รางวัลไหมวันหนึ่งก็ไม่มีอะไรทำมาเดินไปเดินมาถามว่าใครให้รางวัลล่ะแต่ถ้าคนที่เข้าไปทำงานในโรงงานเข้ามาทำงานที่โรงเรียนเข้ามาทำงานที่สถาบันแห่งหนึ่งพอทำงานปุ๊บเขาก็ให้รางวัลนี่คือคนที่อยู่กันได้ในสังคมถ้าใครอยู่ในสังคมที่ไม่ทำอะไรเลยเนี่ยก็แสดงเห็นเหมือนกับอัลลอฮ์เรียกแล้วไม่ได้ยินเหมือนกับทำหูทวนลมเดี๋ยวอัลลอฮ์เรียกยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูก็ไม่ได้ยินอะไรบางคนที่ไม่ได้ยินเนี่ยมีหลายสาเหตุคือไม่ใส่ใจหนึ่งบางคนสนใจกับเรื่องไร้สาระมากเกินไปที่ผมเคยยกตัวอย่างที่นี่นะครับวันๆนึงก็ไม่ได้ยุ่งอะไรยุ่งครีมทาครีมไอ้หน้าเด้งกันหน้าตึงทาไปทามาพลาดไปโดนหูก็ปรากฏว่าครีมหน้าตึงทาไปพาดไปโดนหูปรากฏว่าอยู่ไปหน่อยพูดไม่ได้ยินหูตึงไปด้วยตึงกระทั่งไม่ได้ยินเสียงอาจารย์ก็อยู่ยุ่งไงเรื่องนี้นะครับบางคนบอกหน้าเด้งใครนะครับเดินไปเดินมาหูเด้งได้เดี๋ยวแสดงว่าหูกระเด็กได้นี่มันใช่คนละนะครับฉะนั้นในเรื่องอย่างนี้นะครับอยากจะขอฝากกับพวกเราว่าเราต้องสนใจในครอบครัวของเราเนี่ยที่เรายาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูมวลชนผู้ศรัทธาเอ๋ยกูอังฟุซะกุมพวกเจ้าจงปกป้องตัวของพวกเจ้าวะอะฮลีกุมนารอและครอบครัวของพวกเจ้าให้พ้นจากไฟนรกคำว่าปกป้องตัวของพวกเจ้าเนี่ยปกป้องยังไงผมได้อ่านคำอธิบายของนักตัฟซีรท่านหนึ่งได้บอกว่าคำว่าปกป้องตัวเนี่ยหมายถึงอะไรการปกป้องตัวนั้นในนี้เขาเขียนเป็นคำถามว่าควรวิกอยตูบิมาตะกูลการปกป้องนั้นมันจะเกิดขึ้นอย่างไรท่านฟังให้ดีนะเพราะท่านจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติผมก็เป็นผู้ปฏิบัติการปกป้องตัวนั้นมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรอินนะฮาลาตะกูนูอาบดันบิไกริลอีมานวัลอามัลิศอลิฮวะบิจดินาบิลบิชิริกวัลมะอาซีเขาบอกว่าการปกป้องตัวพ้นจากไฟนรกมันจะเกิดขึ้นไม่ได้โดยที่ว่าไม่มีอีมาน ตรงนี้เลยประการแรกเลยว่าคนที่จะปกป้องตัวเองนี่ก็ต้องเป็นคนที่มีความศรัทธาประการแรกเลยถ้าอยู่ๆไปเนี่ยเราจะปกป้องตัวเราให้พ้นจากไฟนรกปกป้องตัวเนี่ยคือยังไงถ้าหัวใจไม่เอาด้วยหัวใจไม่อีหม่านเนี่ยไม่สำเร็จไม่สำเร็จนะครับ1จะต้องมีอีหม่าน2อามัลศอลิหทำความดีในอัลกุรอานมีหลายสิบอายะที่อัลลอฮ์ได้บอกอามานูวะอามิลุศอลิฮาตบรรดาผู้ที่มีความศรัทธาและผู้ที่ประกอบคุณงามความดีตกลงว่าอีหม่านกับการกระทำความดีนี่ต้องคู่กันบางคนก็แปลจริงอีหม่านเรื่องในใจอย่างเดียวเราไม่จำกัดอย่างนั้นนะเราเข้าใจไหมถ้าเราบอกเรื่องในใจอย่างเดียวเนี่ยสบายเลยไม่ต้องอะไรวะละซิกรุลลอฮิอักบัรการละหมาดใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดในใจเรานึกเราอีหม่านเราเชื่อว่าอัลลอฮ์มีอัลลอฮ์เห็นตกลงว่าไม่คำนึงถึงการกระทำเราทำผิดทำถูกอะไรก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรื่องอีหม่านว่าอัลลอฮ์เห็นว่าจบแค่นั้นไม่ใช่ต้องมีพฤติกรรมออกมาจากการอีหม่านนั้นวัลอามัลิศอลิฮะก็คือการงานที่เป็นความดีวะบิจตินาบิชิรกิวัลมาซีและจะต้องออกห่างจากการตั้งภาคีและการกระทำความชั่วต่างๆถึงจะปกป้องตัวให้พ้นจากไฟนรกได้ปกป้องตัวตัวเองตกลงว่าต้องเป็นคนที่อีหม่านต้องเป็นคนที่ทำความดีต้องเป็นคนที่ออกห่างจากการตั้งภาคีแล้วก็การกระทำความชั่วอื่นๆนั่นแหละเพิ่งจะเริ่มต้นในเรื่องของการที่ว่าจะปกป้องตัวของเราเนี่ยที่จะให้พ้นจากไฟนรกถ้าอีหม่านก็ไม่สนใจเวลาวันดีคืนดีไปเจออะไรก็ไปกราบไหว้ไปบูชาอยากจะได้ลูกก็ไปหาโต๊ะโน่นโต๊ะนี่ผมว่าไปผิดเวลาบางคนอยากจะได้ลูกเนี่ยโน่นไปอยุธยาไปหาโต๊ะอะไรโต๊ะตะเกียผมว่าไปผิดเวลาถ้าอยากจะได้ลูกเนี่ยถ้าไปตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่แล้วไปขอแต่งงานเนี่ยมีโอกาสใช่ไหมไปขอแต่งงานกับเขาสิเขามีโอกาสนี่เขาตายมาตั้งนานแล้วเราจะไปขอลูกเขาจะให้ได้ไงแค่นั้นเดียวก็ไปตอนยังมีชีวิตอยู่นะยังมีโอกาสจะได้นะครับอันนี้ถามว่าวาชิรกูอิบาดะตุนไวรอลลอฮิตาอาลาการตั้งภาคีคือทำอิบาดะนอกจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลามาอัลลอฮิตาอาลาหมายความว่าทำควบคู่ไปกับอัลลอฮ์กราบไหว้เวลาละหมาดเราก็ละหมาดนะครับขอต่อละในขณะเดียวกันเวลาถึงคราวที่บูชาสิ่งอื่นเราก็ไปบูชาเราไปขอความช่วยเหลือนี่การทำอิบาดะห์ที่ควบคู่กันทำอิบาดะห์ต่อละถือเป็นการตั้งภาคีฟัดดุอาอ์อิบาดะตุนตะบรุลลอฮ์บิฮัลมุมินีนการขอดุอาอ์ก็ถือเป็นอิบาดะห์การขอดุอาอ์นี่ก็ถือเป็นอิบาดะห์แล้วก็การเคารพภักดีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาของมุมินฉะนั้นฟะมันดะอาไกรอลลอฮิฟะกอดอัชรอกะผู้ใดที่ขอนอกจากอัลลอฮ์ถือว่าเขาได้ตั้งภาคีทำไมล่ะอัลลอฮ์องค์เดียวน่ะไม่พอเลยเรายอมรับว่าโลกทั้งโลกนี้อัลลอฮ์เป็นผู้สร้างเรายอมรับตัวของเราเองอ่ะที่เหนือว่าสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างอัลลอฮ์ให้มาเนี่ยมันเหลือล้นทุกอย่างและเราขอเพียงเล็กน้อยเองทำไมอัลลอฮ์จะต้องไปขอต่อสิ่งอื่นทำไมไม่ขอต่ออัลลอฮ์ล่ะขอต่อสิ่งอื่นเนี่ยสิ่งอื่นน่ะอย่าว่ามันจะสร้างมนุษย์เลยที่เราไปขอเนี่ยมันสร้างสัตว์เล็กๆสักตัวนึงมันก็ทำไม่ได้อ้าวให้มันสร้างยุงสักตัวนึงเอามาทำให้เป็นยุงมันก็ทำยังไม่ได้เลยแล้วก็เนี่ยอัลลอฮ์สร้างเราสร้างทุกสิ่งทุกอย่างแต่เวลาไปขอเนี่ยทำไมไปขอต่อสิ่งอื่นเนี่ยเราไม่คิดเลยแค่นี้เราก็เข้าใจได้ง่ายๆนะครับแต่นี้ในเมื่อเป็นเช่นนี้นะครับก็มาพูดถึงเรื่องว่าเราจะทำอิบาดะหรือว่าจะทำการเคารพภักดีต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ไม่ได้ แล้วก็บางคนเราเนี่ยครับมันอย่างนี้ผมเคยพูดไปประจำว่าเราคุยเราอีหม่านเราแน่ๆเนี่ยแหละแต่ว่าเวลาไปถึงเหตุการณ์เนี่ยอีหม่านของเรายังมั่นคงไหมยังมั่นคงไหมเราบอกว่าเราเนี่ยไม่พึ่งพาสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์แต่เพียงผู้เดียวนะลิสกีเนี่ยอัลลอฮ์เป็นผู้ให้เราอีหม่านมั่นคงเลยแต่เวลาอัลลอฮ์ทดสอบให้เราหมดเนื้อหมดตัวพอหมดเนื้อหมดตัวเดินผ่านอะไรที่มันแปลกหน่อยเดียวขอให้ได้ประสบโชคชัยขอให้มีปัจจัยต่างให้ได้มาเถอะไม่เห็นอะไรก็แวะขอหมดนี่แสดงว่าตอนที่เรายังสมบูรณ์น่ะจริงเราบอกเรามั่นคงกับอัลลอฮ์แต่เวลาเราถูกทดสอบจากอัลลอฮ์เราอะไรเป็นไงเหซะละก็ไปขอสิ่งนั้นสิ่งนี้แสดงว่าเด็กคืออีหม่านไม่มั่นคงนั่นเองฉะนั้นอยากจะขอฝากกับพวกเราตรงนี้นะครับว่าการที่เราจะต้องปกป้องตัวของเราเนี่ยจะต้องขึ้นอยู่1อีหม่าน2อามัลซอลและ3มากายการตั้งภาคีและความชั่วต่างๆเราจะต้องห่างไกลจากความชั่วทั้งที่มีความช่วยทำอย่างสะดวกนี่คนอีหม่านแต่จงอย่าได้ห่างไกลจากความชั่วเพราะหาความชั่วทำไม่ได้นะครับตรงเนี้ยสำคัญมากเนี่ยทุกวันเนี่ยผมยกตัวอย่างอยู่เป็นประจำว่าเราต้องชมเชยพวกเราที่มาเรียนกันอะไรกันออกจากบ้านมาในกว่าจะมาถึงที่โรงเรียนสันติชนเนี่ยนะครับเราผ่านอะไรที่เป็นมัสยิดมาเยอะผ่านมานะครับผ่านมาไม่จำเป็นต้องแวะทำนะถึงจะรู้ว่าอะไรชั่วนะบางคนบอกเอ้ยพอมาจับได้กำลังทำความชั่วบอกที่มาทำเนี่ยเพื่อจะไปสอนคนอื่นจะได้รู้ว่าความชั่วเป็นยังไงไม่ต้องคนเราจะหลีกหนีความชั่วนะครับไม่จำเป็นต้องลงไปทำความชั่วก่อนไม่ต้องถามว่าเราเดินไปเงี้ยข้างๆนี่เป็นเหวใครตกเหวหรืออันตรายถามว่าเราจะรู้ว่าตกเหวอันตรายเราต้องโดดลงไปในเหวไหมไม่ต้องเพราะดูเนี่ยสามารถจะรู้ได้ด้วยกับการศึกษาด้วยกับประสบการณ์ด้วยกับสิ่งที่เขาได้ชี้นำว่าใครที่ตกไปในเหวเนี่ยอันตรายไม่จำเป็นต้องโดดลงไปฉะนั้นเรารู้ว่าเรื่องของการเซนาเนี่ยอัลลอฮ์ห้ามและการเซนาเป็นยังไงเนี่ยไม่ต้องไปทดลองการดื่มเหล้าเราก็ไม่ต้องไปทดลองนะครับฉะนั้นคนเราเนี่ยเราจะต้องหลีกห่างจากความชั่วทั้งที่ความชั่วนั้นมีให้เราทำได้ง่ายๆตรงนี้สำคัญนะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งที่อยากจะได้ทำความเข้าใจตรงนี้ก็คือวะอาลีกุมก็คือหมายถึงว่าครอบครัวครอบครัวนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นผู้ที่หมายถึงเป็นแม่ภรรยาหรือเป็นลูกอย่างเดียวคนที่อยู่ในครอบครัวจากนี้เขานักวิชาการเขาตีกว้างออกไปอีกเช่นเราอยู่กันเป็นกลุ่มชนอย่างเงี้ยไม่ได้อยู่ในบ้านเดียวกันแต่เขาบอกว่าก็น่าที่จะต้องเป็นเรื่องของครอบครัวเหมือนกันทำไมถือว่าเป็นเรื่องของครอบครัวด้วยล่ะเช่นพวกเรามาอยู่กันตรงเนี้ยถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะว่าในอัลอิสลามเนี่ยจะเป็นคนใกล้ชิดหรือจะเป็นคนไกลถ้าเห็นใครทำความชั่วจำเป็นที่เขาจะต้องแก้ไขก็เขาเอาประเด็นนี้มาฉันถือว่าเขาเนี่ยอยู่ในครอบครัวเราเหมือนกันก็ต้องช่วยกันเนี่ยอย่างกับพวกเรามากันตรงนี้อีกคนหนึ่งไปทำผิดอะไรที่บอกเลยไอ้บอกก็อย่างนั้นไปทำไม่ได้นะอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้อย่างนั้นคือเป็นสิ่งดีๆนี่คือได้นำนะครับแล้วก็ประเด็นต่อมาก็คือวะกูดูฮันนาสุวัลฮิญาเราะห์แล้วก็เชื้อไฟของนรกนั่นแหละครับเชื้อฟืนเนี่ยคือเป็นฟืนของไฟนรกเนี่ยคือได้แก่มนุษย์แล้วก็หินตรงนี้เราผมก็พูดบ่อยนะให้เราได้สำนึกอายะห์กุรอานตรงนี้นะครับวะกูดูฮันนาสุวัลฮิญาเราะห์เชื้อไฟนรกนั้นมีทั้งมนุษย์แล้วก็หินมนุษย์นี่หมายถึงใครมนุษย์ก็คือได้แก่ผู้ที่ถูกทรมานคือผู้ที่ถูกลงโทษในนี้บอกว่างี้ฮัลตัดรีมาวะกูดุนวะกูดุนนัสเจ้ารู้ได้อย่างไรจะรู้ได้อย่างไรว่า ว่าเชื้อเพลิงน่ะมันคืออะไรเจ้าจะรู้ยังไงว่าไปเชื้อเพลิงเนี่ยมันคืออะไรอินนูอัจซามุลมุอัซซาบีนในคำอธิบายบอกก็ได้แก่เรือนร่างของผู้ที่ถูกลงโทษเองตกลงว่าเรือนร่างของผู้ที่ถูกลงโทษเนี่ยส่วนหนึ่งก็เอาไปถูกเผาอีกส่วนหนึ่งก็เอาไปเป็นฟืนตรงเนี้ยสำคัญแล้วพวกเราต้องนึกให้มากนะผู้ที่ถูกเผาก็ผู้ที่เป็นฟืนเนี่ยเป็นฟืนนี่ก็คือเป็นเชื้อเพลิงก็พูดง่ายๆพวกเราบางทีก็ใช้ถ่านบางทีก็ใช้ไม้ทั่วไปเนี่ยอันนั้นแหละเป็นมนุษย์ที่ถูกลงโทษมนุษย์ที่ฝ่าฝืนตอนนี้มนุษย์ไอ้ที่เป็นฟืนเนี่ยมันจุดไฟแล้วมันเผาใครเผาผู้ที่ถูกลงโทษเช่นเดียวกันแต่เนี่ยไอ้คนที่ถูกลงโทษคือคนที่ถูกเผาไปคนที่เป็นฟืนเนี่ยถามว่าจะเป็นพ่อเป็นลูกกันนะได้ไหมเอาแต่พ่อก็ไม่ธุระไม่เอาอะไรทั้งสิ้นปล่อยลูกเต้าเสเพไปลูกก็ไปทำในสิ่งที่ไม่ดีไม่ได้เรียนศาสนาไม่ได้อะไรสรุปแล้วพอกันสองคนนี่จะถูกลงโทษเนี่ยเราลองนึกต่อไปสิว่าไม่แน่ว่าใครจะถูกเผาและใครจะเป็นฟืนถ้าเกิดพ่อถูกเผาพ่อไปมาดูตายที่ฟืนน่ะคือลูกเราเองอะไรจะเกิดขึ้นในวันนั้นมันก็เป็นไปได้เพราะอัลลอฮ์บอกว่ามีทั้งมนุษย์และมนุษย์ที่ถูกลงโทษเป็นฟืนด้วยและก็ถูกเผาด้วยตรงนี้นะครับในโลกเนี่ยใครมาแตะต้องพ่อแม่เราได้ไม่ยอมนิดหน่อยก็ไม่ได้ผิดถูกว่ากันทีหลังนี่คือคนที่แสดงออกความรักของลูกกับพ่อลูกก็เหมือนกันใครมากันแกล้งใครมากระทบไม่ได้พ่อเลยไม่ยอมแต่ว่าถ้าต่างคนต่างปล่อยไม่ใส่ใจเรื่องของศาสนาไม่ทำอามัลอิบาดะห์ไปในวันกิยามะห์น่ะสองคนที่รักกันอย่างนี้แหละว่าใครจะเผาใครยังไม่แน่นะครับใครจะเผาใครยังไม่แน่ถ้าไปในมันแต่สภาพที่ตามที่อัลลอฮ์ได้บอกไว้ในอัลกุรอานอย่างนี้มันก็เป็นความจริงนั่นแหละเราจะปฏิเสธไม่ได้เพราะเป็นอัลกุรอานถ้าเกิดมาใช่ว่าถูกเผาเพราะถูกเผาไปดูไอ้ที่เป็นฟืนอ้าวมนุษย์ตรงนี้เป็นลูกแล้วก็ไอ้ที่ถูกเผาไฟโชดช่วงเผาเนี่ยก็เป็นพ่อเป็นแม่เป็นญาติพี่น้องก็ได้ฉะนั้นตรงนี้ก็ให้ระมัดระวังพวกเราคงจะไม่เผากันในวันนั้นนะครับแล้วก็ในอายะอัลกุรอานอายะนี้นะครับที่บอกว่าอย่างนี้อัลลอฮ์บอกไว้เพื่อที่ให้ได้รู้อย่างชัดเจนว่าเป็นไปตามนี้ที่พระองค์จะทรงลงโทษทั้งผู้ที่ถูกทรมานและผู้ที่จะเป็นฟืนในการเผามีทั้งมนุษย์วัลฮิยารอและก็หินชนิดไหนหินก็ได้แก่หินที่เป็นรูปจเวตคือหมายความว่าหินดิรูปจะเป็นต่างนี่ก็ไปเป็นฟืนเช่นเดียวกับมนุษย์แล้วก็เผานะครับนี่ก็คือเป็นเรื่องที่อยากจะได้บอกกับพวกเรานะครับอันนี้ในอายะห์นี้นะครับอัลลอฮ์ได้บอกต่อไปว่าอะลัยฮามาลาอิกะตุนกิลาซุนชิดาดมันจะมีมาลาอิกะห์พอพูดมาลาอิกะห์เนี่ยทุกคนรู้นะครับมาลาอิกะห์นี่มีความแข็งกร้าวแล้วก็เข้มงวดก็คือคอยเฝ้าอยู่ในตอนเผาเนี่ยนะคืออัลลอฮ์พูดดีคือเข้าใจได้ง่ายๆเลยคนเนี่ยนะถ้าเกิดไปในวันนั้นพ่อแม่เผาลูกกันอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของการที่ว่าโอ้โหนี่จะทำใจกันยังไงระหว่างพ่อกับลูกเกิดกันเผากันอะไรกันเนี่ยอัลลอฮ์บอกมีมาลาอิกะห์ที่แข็งกร้าวเฝ้าอยู่แสดงว่าใครจะบิดเบี้ยวไม่ได้พอไปเป็นฟืนไอ้คนที่ถูกเผาเป็นพ่อโอ้กูจะหนีออกไม่ได้หรือว่าพ่อจะเป็นฟืนเผาลูกโอ้ยเผาไม่ลงจะหนีไปก็ไม่ได้มาลาอิกะห์เฝ้าอยู่เลยแล้วก็มาลาอิกะห์นี่กีลาซุนชิดาดหมายว่าเข้มงวดและแข็งกร้าวแข็งกร้าวเลยว่าใครจะ มาอะไรไม่ได้คือไม่ยอมทั้งสิ้นเป็นไปตามคำสั่งของอัลเลาะห์ลายะซูนัลลอฮ์มาอามารุฮุมพวกเขาเหล่านั้นคือมาลาอิกะห์นี่จะไม่ฝ่าฝืนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงสิ่งที่พระองค์ได้ทรงบัญชาให้กับพวกเขาอัลเลาะห์สั่งให้บัญชาอัลเลาะห์สั่งยังไงมันทําตามอย่างนั้นมันไม่มีบิดพิ้วไม่มีว่าเอ้ยนี่พ่อกับลูกเขาจะเผากันเราเลี่ยงให้เขาไม่ต้องเผาได้มั้ยไม่มีได้ไม่มีทางมาลาอิกะห์นี่เฝ้าอยู่แล้วว่าอ้าวไอ้นี่ถูกเผาจะเป็นพ่อหรือเป็นลูกไม่สําคัญไอ้นี่เป็นฟืนเข้าไว้จะมาบอกว่าฉันเป็นลูกฉันจะเผาพ่อยังไงล่ะไม่ได้เหมือนกันหมดนี่คือความแข็งก้าวหรือความทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาของมาลาอิกะห์นะครับในเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วบรรดามาลาอิกะห์เหล่านั้นหัวยาฟาลูนะมายุมารูพวกเขาคือมาลาอิกะห์นี่จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่เขาได้ถูกบัญชามาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ก็คือเป็นเรื่องที่อยากจะบอกกับพวกเราตอนนี้เราจะก้าวเดินกันไปยังไงระหว่างเราแล้วก็ลูกเราครอบครัวของเราให้พ้นจากไฟนรกเนี่ยการที่จะออกให้พ้นไปจากไฟนรกเนี่ยป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นในเรื่องของไฟนรกเนี่ยเราต้องทำกันตั้งแต่ในโลกนี้ตอนนี้ผมจะขอนำเสนอ2ประการนะครับการที่จะปกป้องลูกให้พ้นจากไฟนรกนอกเหนือจากที่นักวิชาการได้อธิบายมาก็คือเรื่องต้องมีอีมานเรื่องตะไลเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็คือ2ประการนี้ก็คือ1เราจะต้องให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวนี้ปฏิบัติเรื่องของศาสนาทุกคนและก็ทุกข้อท่านจำให้ดีนะครับให้ปฏิบัติเรื่องศาสนาในครอบครัวของเราทุกคนประการแรกก่อนเอามาจากไหนคำว่าทุกคนยาอายุลลีนอามานูโอบรรดาผู้ที่มีความศรัทธาอุดคูลูฟิซิลมีกาฟะพวกเจ้าจงเข้าอยู่ในหลักการของอิสลามโดยครบถ้วนกระบวนความตกลงอัลลอฮ์เรียกทุกคนตกลงว่าพ่อละหมาดอย่างเดียวไม่ได้ลูกละหมาดอย่างเดียวไม่ได้แม่ละหมาดอย่างเดียวไม่ได้ก็จะต้องทำอิบาดะห์เหมือนกันทุกคนอย่างเดียวไม่พอกาฟะฟิซิลมีกาฟะเข้าอยู่ในหลักการอิสลามเนี่ยครบถ้วนกระบวนความก็คือทุกข้ออย่างตัวอย่างที่ผมยกในตอนต้นเนี่ยตกลงว่าเขาทำทุกข้อไม่ตกครูได้ทำทุกข้อไหมผมนี่ไม่อยากจะพูดแต่ไปเกี่ยวพันลึกติเด้งตกครูอะไรแต่ว่าผมมีความรู้สึกในใจว่าถ้าสังคมเราเป็นอย่างนี้นะครับถ้าสังคมของเราเป็นอย่างนี้ถามว่าอายะอัลกุรอานที่ว่าอุดคูลูฟิซิลมีกาฟะต้องเข้าอยู่ในหลักการอิสลามเนี่ยให้ครบถ้วนกระบวนความเนี่ยอยู่ตรงไหนเราบอกเรายึดมั่นกิตาบุลลอฮ์ในคัมภีร์ของอัลลอฮ์กับซุนนะห์แล้วก็แบบอย่างท่านนบีแล้วถามว่าภรรยาของท่านนบีออกนอกลู่นอกทางน่ะภรรยานบีมีมากกว่า4คนก็เป็นที่รู้กันมีใครสักคนไหมว่าที่มันไม่ได้ธุระแล้วก็อยู่กับนบีก็เกะกะมีไหมไม่มีเนี่ยอันนี้เราก็ต้องดูให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าครอบครัวเนี่ยทุกคนเนี่ยนะครับฟังอิสลามไม่ว่าเป็นสามีเป็นโต๊ะครูเป็นโต๊ะอิหม่ามเป็นอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ภรรยาก็จะต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติเช่นเดียวกันนะครับไม่ใช่อย่างที่ว่าเมื่อกี้แขกใครไปมานั่งคุยกันใส่เสื้อคอกระเช้าตัวเดียวอย่างที่ว่าเนี่ยมันก็ไม่ใช่นะครับนี่ก็คืออยากจะบอกกับพวกเรานั่นแสดงว่าที่อัลลอฮ์เรียกร้องผู้ที่มีความศรัทธานั่นน่ะมีบางคนได้ยินบางคนไม่ได้ยินในครอบครัวเดียวกันคนในครอบครัวเดียวกันเนี่ยอัลลอฮ์เรียกนี่มีบางคนได้ยินบางคนไม่ได้ยินเนี่ยหมายความว่าไงไอ้คนที่ได้ยินอ้าวก็ว่ากันว่าไอ้คนที่ไม่ได้ยินเนี่ยถามก็มียังไงอัลลอฮ์บอกกับพวกอะห์ลุลกิตาบยะฮูดีกับนัสรอนีตอนที่นบีมาประกาศศาสนาพวกเหล่านั้นเลือกปฏิบัติเป็นบางข้อเลือกปฏิบัติเป็นบางข้ออัลลอฮ์บอกอะฟะตุมีนูนบิบะดุลกิตาบวะตักฟุรูนบิบะพวกเจ้าจะศรัทธาเป็นบางส่วนของคัมภีร์และปฏิเสธไปบางส่วนกันนั่นหรือ นะครับก็หมายความว่าตอนที่นบีมูฮัมหมัดมาประกาศศาสนาแล้วพวกยะฮูดีนะซอนเนก็เลือกเอาอันไหนที่พอใจจะเอาก็เอาอันไหนไม่พอใจเอาก็ไม่เอาเนี่ยเราบอกว่าพวกเจ้าจะเป็นพวกอาลุกิตาบกันเลยศรัทธาเป็นบางส่วนและปฏิเสธเป็นบางส่วนตกลงว่าถามว่าในครอบครัวอย่างที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยสามคนที่ผมยกตัวอย่างมีพ่อมีแม่มีลูกชายลูกสาวครบเลยนะครบที่จะเป็นตัวอย่างก็ปรากฏว่าแต่ละคนเนี่ยก็ไม่ได้เข้าอยู่ในหลักการเสียแล้วก็คือฟังการเรียกของอัลลอฮ์ไม่ได้ยินทุกคนถ้าฟังการเรียกของอัลลอฮ์ยาละดินอามานูถ้าทุกคนได้ยินทั้งหมดนะครับถามว่ามันก็ไม่เป็นอย่างสภาพที่ผมเล่ามันก็ไม่เป็นทุกคนก็จะแต่งตัวเรียบร้อยอ่ะมุสลิมะก็ไปอยู่ทั้งมุสลิมะแล้วก็ผู้ชายก็เอารอดแค่ไหนมันจะนุ่งเกงขาสั้นเดินไปเดินมาแล้วก็ลูกสาวก็ไม่ใช่ว่าเปิดผ้าคลุมแล้วก็มานั่งคุยด้วยอย่างเนี้ยสภาพอย่างเนี้ยมันถ้าทุกคนได้ยินคำของอัลลอฮ์แล้วก็เขาก็จะไม่ออกมาลักษณะอย่างนี้แล้วก็ผมจะบอกให้กับท่านทั้งหลายนะถ้าในครอบครัวใดผมเนี่ยมาพูดถึงเรื่องครอบครัวเนี่ยถ้าผมไม่ได้ทำให้ดีในครอบครัวเลยผมจะไม่พูดถ้าผมไม่ทำอะไรให้เป็นตามหลักศาสนาเนี่ยผมจะไม่พูดเด็ดขาดถามว่าในครอบครัวเนี่ยปัญหามันจะเกิดขึ้นได้ประการแรกเลยก็คือคนในครอบครัวนั้นเอาศาสนาบ้างไม่เอาบ้างแค่นี้เอาท่านลองไปสังเกตถ้าเอาศาสนาทุกคนและก็ทุกเรื่องไม่มีปัญหาถ้าเอาเป็นบางคนบางเรื่องปัญหาเกิดขึ้นทันทีเอาพ่อจะฟังกุรอานนะพ่อจะฟังกุรอานเอากุรอานมานอกจากเปิดฟังแล้วก็ยังอ่านเสียงก็มีลูกจะฟังดนตรีเอาเลยในเวลาเดียวกันเวลาเดียวก็เปิดดนตรีเยาเสียงดังระเบิดแล้วก็ถามว่าเนี่ยมันไม่ตรงกันไม่เอาศาสนามาปฏิบัติให้ครบทุกคนแล้วก็ไม่ปฏิบัติให้ครบทุกเรื่องลูกก็บอกว่าได้เวลาเขาก็ละหมาดแต่ตอนนี้ขอฟังดนตรีก่อนแล้วฟังนี่ก็พ่อก็บอกว่าฉันก็ละหมาดแต่ในขณะเดียวกันฉันก็จะต้องอ่านกุรอานด้วยก็สรุปแล้วไอ้คนหนึ่งก็เอาศาสนามาปฏิบัติอีกคนหนึ่งก็ไม่เอามาปฏิบัติเอาศาสนามาปฏิบัติบางคนแล้วก็บางข้อท่านจำตรงนี้ไว้เลยว่าถ้าเรื่องในครอบครัวถ้านำศาสนามาปฏิบัติเป็นบางคนแล้วก็บางข้อปัญหาทันทีปัญหาตั้งแต่วินาทีนั่นแหละปัญหาตั้งแต่วินาทีนั่นน่ะตอนแรกอ้าวเวลาได้เวลาละหมาดได้เวลาละหมาดอ้าแม่ก็บอกลูกเอาตะละกงมาสวมแล้วก็เดี๋ยวเรียนละหมาดพร้อมกันให้พ่อเป็นอิหม่ามลูกสาวบอกว่าไม่ได้ยังละหมาดไม่ได้หรอกนุ่นเพื่อนมารอรับเอามอเตอร์ไซค์มารอแล้วอยู่ไอ้นั่นอยู่แล้วอยู่บึนอยู่แล้วเพื่อที่ว่าจะรอรับจะไปกับเขาลูกก็แต่งตัวอย่างชนิดเชื่อว่าแต่งตัวพร้อมรบตลอดอ่ะขอโทษนะผมใช้ภาษาง่ายๆนะครับบางคนแต่งตัวก็เรียบร้อยดีบางคนก็แต่งตัวพร้อมรบตลอดอย่างเนี้ยเขาก็เดินออกจากบ้านถามว่าปัญหาทันทีไหมน่ะแม่จะละหมาดลูกกำลังจะออกไปซ้อนมอเตอร์ไซค์ผู้ชายเนี่ยปัญหาทันทีเลยปัญหาตั้งแต่วินาทีนั่นแหละแม่จะละหมาดแม่ก็ละหมาดใจก็ไม่สบายเอ้ลูกเลยมันไปแล้วก็มันจะไปข้างกับผู้ชายหรือเปล่าแล้วมันไปไหนมันไปเที่ยวที่ไหนหรือเปล่าละหมาดใจก็ไม่กุชัวเอาแล้วยุ่งแล้วปัญหาเมื่อเกิดเวลากลับมาบางทีก็สะบัดไม่อยู่พอเห็นลูกเดินมาเนี่ยเอาละด่ากาดไปเลยนี่ไปทำไม่ดีกันมาแล้วเจอเลยลูกโวยวายขึ้นมาสวนทันทีเลยว่าแม่น่ะ ไม่ยอมตามใจหนูแล้วก็ไม่ยอมเข้าใจหนูไอ้คำว่าตามใจกับเข้าใจเนี่ยสูตรก็สูตรของลูกนะท่านจำไว้ดีท่านมีลูกผมก็มีลูกแล้วก็เด็กผู้หญิงเนี่ยจักจะพูดอย่างเงี้ยหนึ่งไม่ตามใจสองไม่เข้าใจไม่รู้อะไรนะไอ้คำว่าตามใจจะตามกันไปถึงแค่ไหนอันนี้นี่ปัญหามันก็เกิดพอปัญหาเกิดก็เอาละทะเลาะกันอะไรกันขึ้นเสียงกันนี่ก็คือในครอบครัวอันนี้นี่คือวิธีที่หนึ่งจะต้องเป็นคนที่เข้าปฏิบัติหลักการอิสลามเนี่ยทุกคนแล้วก็ทุกข้อแล้วก็บางคนบอกโอ้โหแต่อิสลามปฏิบัติทุกข้อจะอยู่ยังไงเนี่ยอยู่ไม่กระดิกไม่ได้เลยไม่ใช่ท่านก็กระดิกไปตามปกตินะครับจะกระดิกขากระดิกหูกระดิกหางอะไรก็กระดิกปกตินะครับอิสลามไม่ใช่ว่าไปควบคุมจนกระทั่งก้าวเดินไม่ได้เลยไม่ใช่ทุกคนนะครับถ้าหากว่าไม่นอนก็ต้องนั่งไม่นั่งก็ต้องยืนมันก็มีอยู่แค่นี้แหละในสามส่วนนี่อิสลามไม่ใช่ว่าไอ้นี่นอนไม่ได้ไอ้นี่นั่งไม่ได้ห้ามนั่งไอ้นี่ยืนไม่ได้ห้ามยืนเปล่าก็ปกติแต่ว่าท่านยืนน่ะยืนทำอะไรยืนจะเดินไปไหนอิสลามบอกท่านนั่งนั่งทำอะไรนั่งเขย่าไฮโลหรือว่านั่งอ่านกุรอานนี่อิสลามก็บอกแล้วท่านนอนนอนลักษณะอย่างไรนอนเนี่ยมันนอนแบบไหนนะครับก็ต้องรู้ตามหลักการของอิสลามอิสลามเข้ามาควบคุมการที่ดำเนินชีวิตประจำวันไม่ใช่อิสลามห้ามไม่ให้ทำอะไรเลยกระดิกกระเดี่ยวไม่ได้ไม่ใช่นะครับเรื่องอิสลามลองท่านเอามาใส่ดูในทุกข้อท่านจะรู้ว่าไม่ใช่อิสลามนี่จะห้ามการดำเนินชีวิตของเราปกติแต่อิสลามนี่ควบคุมให้เป็นปกติควบคุมให้เป็นปกติไม่ว่าอาหารการกินถามอิสลามบอกว่าจงกินจงดื่มของที่ฮาลาลเนี่ยแสดงของฮาลาลเนี่ยเป็นปกติของมนุษย์แต่ถ้าใครไปกินของที่ไม่ฮาลาลนั่นผิดปกติน้ำเปล่าเราดื่มฮาลาลอันนี้ปกติของมนุษย์ที่ดื่มไปแล้วมันทำให้สดชื่นในการที่ว่าเราจะดื่มใส่น้ำตาลไปเพื่อที่จะเพิ่มอะไรต่างๆนี่เขาเรียกว่าเป็นปกติของมนุษย์แต่ถ้าท่านไปดื่มแล้วในสิ่งที่ทำลายสติปัญญาดื่มไปแล้วต้องเกิดการเดินไม่ได้

อ้าวท่านลองดูว่าถ้ามนุษย์ฝ่าฝืนในเรื่องอะไรก็ตามเอามาดูเลยว่ามันเป็นปกติของมนุษย์ไหมอ้าวดูเราดูในเรื่องของการสัมสอนทางเพศสัมสอนทางเพศเนี่ยถือว่าไม่ปกติของมนุษย์ถ้ามนุษย์จะอยู่ร่วมกันเป็นสามีภรรยาก็จะต้องสามีใครสามีมันภรรยาใครก็ว่ากันไปเฉพาะผู้ที่แต่งงานอันนี้คือเป็นปกติและทุกสิ่งทุกอย่างก็เรียบร้อยแต่ถ้าหากว่าไปสัมสอนทางเพศเจอใครก็ว่าเรื่อยไปเจอใครก็ว่าเรื่อยไปพอผลสุดท้ายแล้วลูกที่เกิดมาแบบว่าใครรับผิดชอบโรคภัยไข้เจ็บไอ้นี่สัมสอนทิ้งโรคเอาไว้ไอ้นอนปาต่อไอ้นอนก็รับโรคไปปกติไหมไม่เป็นปกติแต่นี่ถามว่ามนุษย์ที่มีสติปัญญาน่ะจะเลือกดำเนินชีวิตอย่างปกติเป็นคนหรือว่าจะเลือกเดินอย่างไม่ปกติไม่เหมือนคนก็ให้พิจารณาดูนะครับไม่ใช่ว่าเรื่องอย่างนี้เราพิจารณาไม่ได้เพราะมนุษย์เนี่ยอัลลอฮ์นอกจากให้สติปัญญามาแล้วก็ให้แนวทางมาด้วยให้สติปัญญาศึกษาแนวทางอันไหนเป็นปกติของมนุษย์เราลองดูเรื่องอะไรบ้างที่ว่าอิสลามเนี่ยมาขัดขวางความเจริญมาขัดขวางไอ้ความดำเนินชีวิตของมนุษย์เราให้บรรลุถึงเป้าหมายไม่มีมีแต่ส่งเสริมไม่ดีถามว่าคนที่ขยันขันแข็งอ้าวจนกระทั่งว่าตอนที่จะเลือกคู่เนี่ยนักวิชาการได้สรุปมาบอกว่าเลือกคู่เนี่ยให้ดูสามีที่มีอาชีพเนี่ยเราพูดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยบางคนบอกว่าเรื่องอาชีพเรื่องละมากินเนี่ยมันเรื่องของคนจะทำไม่ทำไม่ใช่เพราะเมื่อแต่งงานไปแล้วเนี่ยภรรยาเนี่ยใครรับผิดชอบสามีอริยาลูกาวามูนาลันลิซะบรรดาชายนั้นน่ะเป็นผู้ที่คอยปกดูแลหรือว่าคุ้มครองบรรดาสุภรรยาแต่นี่การที่จะเป็นกาวามูเนี่ยหมายถึงว่าเป็นคนที่รับผิดชอบเนี่ยถ้าไม่มีอาชีพน่ะถามว่าลูกเมียกินได้ลูกเมียกินไหนบางคนก็บอกว่าพอแต่งงานไปก็จะคุยก่อนเลยคนที่เป็นสามีที่ขี้เกียจนะขอโทษนะที่ขี้เกียจเนี่ยมันจะทั่วไปนะสามีฉลาดจะคุยกับภรรยาตอนเริ่มแรกแล้วมันกำลังเข้าใหม่ประมาณก็เราเนี่ยนะอัลลอฮ์ให้มาเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์ต้องขอบคุณอัลลอฮ์เราเนี่ยถ้ามีเกลือเราก็สามารถกินเกลือกันได้นะมีอะไรนะเนี่ยก็คือหมายว่าคุยกันในเรื่องดีกว่าว่ามีเกลือกินเกลือกันอันนี้เราก็ต้องเป็นคนที่ทำงานแบบปากกัดตีนถีบไอ้ปากกัดตีนถีบไปเลยเพราะแต่งกันไม่นานเท่าไหร่ภรรยามาหาตัวครูเลยบอกอาจารย์โอ้โหไม่ไหวแล้วสามีผมสามีฉันเพราะอะไรต้องไม่ไหวโอ้โหมันทั้งปากทั้งตีนเลยไอ้เราก็ไม่รู้ก็บอกโอ้ทำงานแบบปากกัดตีนถีบเนี่ยต้องเห็นใจเขานะไม่ใช่ปากมันก็กัดตีนมันก็ถีบสรุปแล้วมันก็เอามาเป็นอย่างนี้ก็อันนี้ก็ไม่ได้เห็นไหมเนี่ยเรื่องอิสลามเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งหมดฉะนั้นบรรดาพี่น้องทั้งหลายนี่คือประการหนึ่งส่วนประการที่สองที่เราจะต้องเอาลูกหลานเราให้พ้นจากไฟในโลกทั้งตัวของเราท่านรู้ไหมว่าเรื่องอะไรก็คือการละทิ้งสิ่งที่ไร้สาระภายในครอบครัวพวกเราต้องหันมาแก้ไขกันละทิ้งสิ่งที่ไร้สาระให้ทุกคนละไม่ใช่พ่ออย่างเดียวแม่อย่างเดียวลูกอย่างเดียวเพราะทุกวันเนี่ยพ่อก็ทำงานหนักแม่ก็ลำบากแล้วก็ลูกบางทีก็เป็นภาระในเรื่องใช้ของที่ไร้สาระพ่อเคยทำงานเดือนละ20,000ไม่พอ30,000ไม่พอเพราะว่าลูกเนี่ยเน้นในเรื่องไร้สาระมากบางคนเนี่ยผมไม่น่าเชื่อเลยไปเรียนหนังสือนี่แค่ม.1 อะไรนะกระเป๋าใบละ 3-4,000 น่ะเพราะว่าพาไปทำไมฮะน่ะตามพวกตามค่านิยมตกลงมา 3-4,000 เนี่ยถามว่าเราเรียกว่าไร้สาระไหมได้นะครับสมัยก่อนเนี่ยผมเนี่ยตามภาษาชาวบ้านก็สุเปะยาจืดคือสุเปะเนี่ยก็คือหมายว่ากระเป๋าที่เขาถักอย่างเนี้ยอย่างของเนี่ยอย่างเนี้ยเขาเรียกถักด้วยกับ

0: ใบเตยบ้างอะไรบ้างแล้วก็เป็นแมนผักนะแล้วก็นั่นแหละซิปก็ไม่มีไม่ต้องใส่แล้วก็เอาหนังสือเนี่ยใส่ไปก็ไปได้ก็คนที่เรียนโดยที่ว่าไม่ต้องใช้สิ่งที่ไร้สาระมันก็สามารถทำได้ลูกผมลูกสาวผมใช้นาฬิกาเดือนละ600ยังจบแพทย์ได้ก็ไม่เห็นมันจะต้องใช้ของแพงๆนะครับผมจะซื้อให้ราคา 3,000 ก็ไม่เอาก็โวยวายจนกระทั่งเข้าไปในห้างแล้วบอกจะซื้อราคาสัก 2-3,000 ให้ลูกว่าลูกเรียนแพทย์จะได้ดูรายการดีๆหน่อยเปล่าไม่เอาไม่เอาจนกระทั่งผลสุดท้ายได้เรือน600เขาเอาก็ไม่เห็นว่าจะต้องใช้อย่างแพงที่เพื่อนๆ เขาใช้ในการเรือนนึงนั่นหลายๆหมื่นฉะนั้นไอ้สิ่งไร้สาระในครอบครัวของเราเพราะอัลลอฮ์บอกว่าในกุรอานกอนอัฟละฮัลมุมินูนแน่นอนบรรดามุมินเนี่ยบรรดามุมินทุกคนเนี่ยได้ประสบผลสำเร็จอัลลอฮ์บอกว่าได้ประสบผลสำเร็จวัลละดีนะฮุมฟีศอลาติฮิมคอชิอูนที่ประสบผลสำเร็จเนี่ยส่วนหนึ่งนั้นก็คือการละหมาดของพวกเขานั้นมีการคุชัวมีการนอบน้อมถ่อมตนก็คือคุชัวทำให้จิตใจเนี่ยมีคุชัวต่อละสุบาตละแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ว่ามุมินประสบผลสำเร็จก็คือวัลละดีนะฮุมอานิลละวิมอริดูนได้แก่บรรดาผู้ที่หันหลังให้กับสิ่งที่ไร้สาระถ้าใครหมกมุ่นกับสิ่งที่ไร้สาระเนี่ยนะอย่าลืมนะครับจะหาความสำเร็จยากวันวันหนึ่งเนี่ยเราใช้จ่ายเงินกับเวลาเนี่ยไปกับเรื่องสายเรื่องไร้สาระไปมากน้อยแค่ไหนผมอยากให้พวกเราเนี่ยทบทวนวันนี้ไอ้เวลาที่เราใช้ไปที่ไม่เป็นเรื่องเนี่ยสักชั่วโมงนึงได้ไหมผมว่ากว่านะกว่าเราลองคิดดูอะที่เราไปนู่นมานี่หรือว่าไปคุยกันไม่เป็นเรื่องสักชั่วโมงได้ไหมเราใช้เวลาไปได้ชั่วโมงบางคนนะครับยืนคุยหน้าบ้านถามลูกอะเอาทำไมเขาไม่เข้ามาคุยในบ้านล่ะเขาบอกว่าแม่ไม่มีเวลาแม่เลยออกไปคุยหน้าบ้านชั่วโมงนึงแล้วชั่วโมงนึงแล้วบอกไม่มีเวลาที่จะเรียกเขาเข้ามาในบ้านว่าจะคุยประเดี๋ยวเดียวที่ไหนได้ขนาดยืนคุยหน้าบ้านในชั่วโมงเนี่ยนี่ก็แสดงว่าใช้เวลาโดยเปล่าประโยชน์แล้วสองเงินทองนี่ใช้เปล่าประโยชน์อิสลามไม่ได้ต่อต้านคนรวยอิสลามไม่ได้ต่อต้านคนที่มีทรัพย์สมบัติมากมายแต่ถ้าว่าอิสลามดูว่าหนึ่งได้มาอย่างไรสองใช้จ่ายมาอย่างไรถ้าได้มาในทางที่ได้มาถูกต้องไหมถูกต้องจะมีมากเท่าไรก็มีไปแล้วเมื่อได้มาแล้วเนี่ยใช้จ่ายอะไรบ้างดูตรงนี้ตกลงบางคนบอกอิสลามมันสอนให้จนอย่างเดียวทุกคนต้องอยู่กระต๊อบทั้งหมดไม่ใช่นะครับเพราะว่าการที่มีบ้านที่กว้างขวางเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของความสุขที่นบีได้บอกเพราะส่วนหนึ่งจากความสุขที่นบีได้บอกไว้4ประการก็1อัลมัรอะตุศอลิฮะห์ภรรยาที่ดีนะครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งจากความสุขนะครับภรรยาที่ดี2ก็คือถ้าสลับกันนะก็ไม่ได้เพราะว่าผมไม่ได้นําเนื้อหะดีษมาประการที่2ก็คือการที่มียานพาหนะที่ดียานพาหนะที่ดีเนี่ยหมายความว่าไม่ใช่มีรถคันหนึ่งขับไปเอาเชือกผูกประตูไปได้หน่อยประตูหลุดอะไรอย่างนั้นไอ้คือไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนี้ก็ลำบากใจแต่ถ้าสมัยนบีเนี่ยก็คือสัตว์ที่เป็นยานพาหนะเนี่ยหมายว่าเป็นสัตว์ที่เชื่องเป็นสัตว์ที่ขี่แล้วมันก็สามารถที่จะไปได้โดยไม่มีปัญหาก็เหมือนกันกับรถราที่เราใช้ทุกวันเนี่ยนี่เป็นความสุขนะไม่ใช่ห้ามมีนะครับเดี๋ยวบางคนบอกว่าโอ้มีรถแพงไม่ได้ได้ไม่ได้ไม่ใช่ประการที่สามก็คือบ้านช่องที่กว้างขวางนี่นะเป็นความสุขอย่างหนึ่งบ้านช่องที่กว้างขวางอัลมัสกัน มัสกัดนี่คือที่พักอาศัยวาซาคือที่กว้างขวางบ้านที่กว้างขวางนะครับก็คือมันเป็นความสุข4ก็คือเพื่อนบ้านที่ดีนะครับนี่แหละเป็นความสุขที่นบีได้บอกไว้ฉะนั้นเราปฏิเสธไม่ได้นะครับเหลืออีก5นาทีนี่ผมจะบอกอีกข้อหนึ่งก็คือที่ว่าละทิ้งสิ่งที่ไร้สาระเนี่ยนะของ1เวลา2ทรัพย์สินที่ใช้2อย่างนะครับเวลานี่ต้องใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ฉะนั้นในช่วงโรงเรียนสามัญปิดเทอมเนี่ยเราต้องการที่จะให้ลูกของเราพ้นไปจากไฟนรกเนี่ยเวลาเราใช้ให้เขาเนี่ยให้เขาใช้เป็นประโยชน์แค่ไหนบางคนบอกว่าโอ้ลูกฉันไม่ได้ฉันต้องพาไปเที่ยวยุโรปฉันต้องพาไปเที่ยวญี่ปุ่นต้องพาไปเที่ยวนั้นเที่ยวนี้แต่ว่ามันอยู่ในช่วงที่โรงเรียนปิดเนี่ยเราควรจะให้อะไรเขาเพิ่มทุกวันเนี่ยเด็กเราเนี่ยลำบากเวลาไปเรียนสามัญได้ความรู้ศาสนาเนี่ยได้จริงอย่างที่นี่ก็ทำอยู่แล้วนะครับเป็นสถาบันที่ให้เด็กก็สามารถที่จะรับรู้และปฏิบัติศาสนาได้อย่างเคร่งครัดแต่บางที่นี่เราจะเห็นได้เด็กก็ไม่เคยละหมาดวันศุกร์เลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือความรู้ศาสนาที่ให้น้อยมากเพราะผมเองนี่ก็คุกคีอยู่กันในเรื่องนี้นะครับถ้าเป็นโรงเรียนแบบบูรณาการอย่างของเราที่นี่ก็อันนี้เราก็ได้เรื่องของศาสนาเยอะก็ในเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยที่ไหนมีค่ายอบรมเราก็ให้ลูกหลานของเราไปแล้วอบรมนี่เขาจะให้รู้ว่าเวลาไหนควรทำอะไรเวลาไหนควรทำอะไรเพราะในรอบวันหนึ่งเนี่ยถ้าปล่อยเด็กอย่างเดียวเนี่ยมันใช้เวลาไม่ถูกมันใช้เวลาไม่ถูกเพราะเวลาที่จะต้องทำอะไรเนี่ยมันไม่รู้มันกลับไม่ทำเวลาที่ไม่ต้องทำมันกลับไปทำฉะนั้นแล้วมันมีอะไรที่มันเกิดประโยชน์มากก็คือเด็กที่ไม่เคยทำละหมาดในยามค่ำคืนดึกๆเนี่ยมันก็ได้ทำเราอยู่ค่ายเราก็ฝึกอบรมมันตื่นเวลาตอนนั้นอ่านกุรอานแล้วก็เดี๋ยวเตรียมตัวละหมาดซุบฮ์อะไรแล้วก็ทำเป็นระเบียบแต่ว่าเด็กนี่เราก็ต้องฝึกหัดมันต้องชี้นำมันเพราะเราอย่าลืมว่าลูกหลานของเราอัลลอฮ์บอกไว้ในอัลกุรอานเนี่ยหลายลักษณะด้วยกันอัลลอฮ์บอกไว้ในอัลกุรอานเกี่ยวกับเรื่องของลูกนะครับหนึ่งเป็นฟิตนะเป็นการทดสอบของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา2มีบอกว่าลูกนี้ซีนะซีนะนี่หมายว่าเป็นเครื่องประดับนะครับอีกอายะห์นึงบอกว่าลูกเนี่ยเป็นศัตรูเนี่ยที่มีปรากฏอยู่ใน3อายะห์เนี่ยท่านลองพิจารณาดูว่าท่านจะเลี้ยงลูกของท่านให้เป็นศัตรูกับท่านหรือท่านจะเลี้ยงลูกให้เป็นลักษณะที่ว่าเครื่องประดับที่สวยงามกับท่านถ้าเป็นซีนาเป็นเครื่องประดับล่ะเราดูแลลูกให้ดีแม่บ้านไหนที่มีลูกเนี่ยทำอามัลอิบาดะห์เรียนหนังสือเก่งมีชื่อเสียงเป็นเครื่องประดับของครอบครัวนั้นไปไหนก็เราสามารถที่จะไปเป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นก็ได้ว่าลูกฉันเนี่ยแม่ทำอามัลอิบาดะห์แล้วก็เป็นคนที่เรียนหนังสือเก่งอย่างนั้นอย่างนี้นี่เขาเรียกซีนาเป็นเครื่องประดับแล้วก็ส่วนที่ว่าเป็นอาดูเป็นศัตรูเนี่ยแน่นอนแล้วเกิดถ้าเลี้ยงลูกไม่สนใจในการที่ใช้ความรู้ศาสนามาเนี่ยเวลานี่เห็นไหมครับลูกหันมาฆ่าพ่อฆ่าแม่พี่น้องไม่สนใจรุ่นราวคราวเดียวกันก็ฆ่าเป็นศัตรูกันไปทั้งหมดนี่ก็คือเรื่องของเป็นศัตรูและเรื่องที่อัลลอฮ์ทดสอบฟิตนะลูกหลานเนี่ยเป็นเรื่องทดสอบอัลลอฮ์ให้มาในเปรียบเสมือนผ้าขาวที่ให้เรามานะครับให้เรามาเนี่ยอัลลอฮ์ทดสอบว่าคุณจะดูแลผ้าขาวเนี่ยอย่างไรดูแลผ้าขาวอย่างไรไม่ใช่ให้มาไม่กี่วันน่ะสีเปลี่ยนละแล้วก็ไม่ซักไม่อะไรฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะไปเป็นเครื่องประดับอะไรได้หรือว่าใครมีลูกแล้วนี่ไม่สนใจเนี่ยไปไหนจะไปคุยยังไงไปญาติพี่น้องบอกอ๋อนี่ลูกฉันเองนี่หลานของพวกเราเนี่ยแล้วนะโอ้มันเก่งมากมันเสพยาได้วันหนึ่งตั้ง5เม็ด แล้วคำถามเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยเราจะเอาอย่างนี้ไปคุยนะอ้าวเครื่องประดับที่ท่านใส่อยู่เนี่ยถ้าท่านใส่เครื่องประดับอยู่ที่อัลลอฮ์บอกว่าซีนะตุนเป็นเครื่องประดับถ้าเครื่องประดับท่านไม่ขัดเกลาอ่ะท่านจะไปบอกใครได้ไหมท่านใส่ไปก็เอ้นี่ใส่อุบะอะไรยังสวยงามเนี่ยผู้หญิงเนี่ยแต่ดูที่มันหมองเหลือเกินมันดำเหลือเกินแสดงว่ามันก็ไปไม่ใช่เรื่องเครื่องประดับแล้วนะครับไปงัดมาจากไหนก็ไม่รู้ฉะนั้นเราเนี่ยจะต้องให้ลูกหลานของเราเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นรัศมีเป็นศักดิ์ศรีของในบ้านพอพูดถึงเรื่องพ่อโอ้โหพ่อบ้านวันนี้ไม่ได้ว่าเขาเข่งกัดก็ดีพอพูดถึงแม่โอ้แม่นี่เขาก็หยันมากแล้วดูแลลูกดีพอพูดถึงลูกโอ้ลูกเขาแจ๋วจริงๆคนเราน่ะจะไปไหนไปเจออย่างนี้ไปไหนไปเจออย่างนี้นะครับเรามีลูกเราก็จะต้องระวังลูกต้องให้เหมือนบ้านนี้แล้วก็ข้อสำคัญที่สุดเวลาไปเที่ยวบรรยากาศลูกเนี่ยพาไปด้วยไปบ้านญาติที่เขาประสบความสำเร็จในเรื่องของครอบครัวเนี่ยพาไปด้วยเนี่ยบางทีเราไปไหนไปห้างสรรพสินค้าไปตลาดสดตลาดแล้วเราพาไปจริงแต่เวลาไปบ้านญาติที่มีเป็นคนดีมีคุณธรรมเนี่ยเราไม่ค่อยได้พาไปเราพาไปพาลูกเนี่ยไปรู้จักพอไปเนี่ยรู้ไหมเนี่ยบ้านใครอ้อบ้านพี่ป้านะดูลูกเขาคนนี้เรียนจบไอ้นั่นคนนี้เป็นตัวอิหม่ามคนนี้เป็นครูสอนศาสนาเป็นครูเรียนสามัญก็หมายความว่าลูกเราที่ไปเห็นโอ้นี่มันญาติเราเนี่ยเขาเรียนเก่งกันหมดมันก็จะได้มีความรู้สึกว่ามันก็จะต้องทำได้เนี่ยเขาเรียกเป็นจิตวิทยาในการที่จะดูแลลูกตรงนี้นะครับฉะนั้นเราจงอย่าเป็นคนที่อิจฉาริษยาโอ้ยไม่พาไปหรอกบ้านเขามันดีไปคือบ้านคนที่ดีไปเนี่ยไม่พาไปเพราะไม่พาไปก็ไปบ้านไหนทีนี้ไม่ได้เรื่องเพราะไม่ได้เรื่องลูกไม่เห็นก็เอาตัวอย่างฉะนั้นก็อยากจะฝากว่าภาคฤดูร้อนเนี่ยเรียนสามัญปิดเทอมเนี่ยลูกของเราเนี่ยพยายามจัดตั้งให้ถูกนะครับเอาไปสถานที่ที่ให้ความรู้ความเข้าใจและเราก็จะได้ก้าวเดินไปทั้งครอบครัวให้พ้นไปจากไฟนรกเดินออกจากแนวทางของไฟนรกเดินออกไปพร้อมๆกันไม่ใช่พ่อเนี่ยเดินเลี่ยงจากกองไฟไปแล้วแต่ว่าลูกไม่พ้นและท่านเนี่ยรักลูกไหมถ้ารักลูกท่านจะหลุดพ้นจากไฟนรกคนเดียวแล้วปล่อยให้ลูกเดินลุยไฟไปอย่างนั้นเนี่ยก็ขออยากจะขอฝากกับพวกเรานะครับถ้าเรารักลูกเราต้องพาลูกเราออกมาแล้วไปด้วยกันนะครับอินชาอัลเลาะห์เราก็คงจะเป็นผู้ที่ประสบผลสำเร็จในวันกิยามะห์นะครับในวันนี้ก็คงจะฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับผมขออนุญาตนิดนึงประชาสัมพันธ์ว่าผมจัดค่ายอบรมเนี่ยวันที่8เมษายนนะครับแต่ว่าเป็นอบรมมาเช้าเย็นกลับนะครับวันที่8เมษายนถึงวันที่29แล้วก็มีการจัดสัมมนาวิทยากรพี่เลี้ยงที่คนจะไปดูแลเด็กเนี่ยวันเสาร์ที่1เดือนเมษายนเดือนเดียวกันวันเสาร์เนี่ยเราก็จะมีการสัมมนาสัก100คนว่าวิธีการทำค่ายทำยังไงวิธีการจะดูแลเด็กดูยังไงอะไรยังไงเราต้องผ่านการอบรมผ่านการสัมมนาก่อนแล้วปีนี้ผมจะไปจัดงานประจำปีก็ปิดค่ายเลยวันที่29เมษายนนะครับปิดค่ายก็ขอฝากกับทุกท่านนะครับใครที่มีลูกหลานอยากจะให้ไปแบบมาเช้ากับเย็นนะแต่วิทยากรเนี่ยถ้าท่านจะให้ลูกไปเป็นวิทยากรก็จะต้องไปอบรมก่อนหรือสัมมนาก่อนนะครับวันที่1เมษานะครับวันเสาร์ที่1เรามีลูกที่เรียนสนวีมีลูกที่เรียนจบม.6แล้วอยู่มหาวิทยาลัยก็ได้นะครับไปเรียนรู้เรื่องวิธีการทำค่ายเมื่อถึงแต่ท่านจะไปเข้าค่ายที่ไหนไปช่วยที่ไหนไม่แปลกเราไม่บังคับจะอยู่ที่มัสยิดของผมก็ได้หรือว่าจะไปที่ค่ายอื่นก็ได้แต่ผมเปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยเข้าสัมมนาก็มีนักวิชาการหลายท่านที่เกี่ยวกับเรื่องค่ายและเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเพื่อที่จะได้ชี้นำให้กับวิทยากรพี่เลี้ยงเพราะวิทยากรพี่เลี้ยงเนี่ยถ้าไม่ผ่านการสัมมนาปัญหาทุกปีทุกที่มีปัญหาเพราะว่าวิทยากรแต่ละที่มาความรู้1ไม่เท่ากัน2สิ่งแวดล้อมไม่เท่ากันเวลามาจะมาทำงานอบรมเด็กหรือให้ความรู้กับเด็กเนี่ยขัดแย้งกันฉะนั้นผมเนี่ยผมมีวิธีการมาตั้งแต่ต้น เราต้องสัมมนาก่อนว่าเราจะต้องทำอย่างนี้ถ้าอย่างนี้เป็นปัญหาอย่างนี้เป็นปัญหานะครับเพื่อที่จะได้ไม่ให้เกิดปัญหาเพราะคนที่จะแก้ปัญหาของเด็กแต่ว่าตัวเองทำหน้าที่แก้ปัญหาแต่ยังมีปัญหาอยู่ไม่ได้มันเสียหายนะครับก็ขอฝากไว้เป็นแค่นี้นะครับอินชาอัลเลาะห์คงจะได้พบกันนะครับครับครับครับขอบคุณมากนะครับ
1: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายอบิดีนจามจุรีนายอบิดีนจามจุรีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลา 11:00 น.ณ มัสยิดนูรุนอิบาดะห์
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
4: แปลความหมายหะดีษซอฮีฮ์บุคอรีหะดีษที่134รายงานจากอับดุลลอฮ์บินอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮูว่ามีชายคนหนึ่งถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงสิ่งที่ผู้อิห์รอมคือผู้ที่ตั้งเจตนาเข้าทําพิธีหัจญ์จะสวมใส่ท่านตอบว่าเขาจะต้องไม่สวมใส่เสื้อไม่ใช้ผ้าโพกศีรษะไม่สวมใส่กางเกงไม่สวมหมวกและผ้าที่ย้อมด้วยวัดสีแดงและหญ้าฝรั่นสีเหลืองถ้าหากเขาไม่มีรองเท้าแตะให้เขาสวมรองเท้าหุ้มข้อและให้เขาตัดมันทั้งสองข้างให้ต่ำกว่าตาตุ่มทั้งสองข้างรายงานโดยบุคอรี
5: หะดีษบทนี้ว่าด้วยเรื่องการตัดสินนะครับฉะนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนหนึ่งคนใดในหมู่ของพวกท่านเนี่ยอย่าได้ใช้อารมณ์ในการตัดสินเพราะเมื่อใดก็ตามที่เขาใช้อารมณ์ตัดสินจะนำมาซึ่งความวุ่นวายหรือการปฏิบัติตามอารมณ์นะครับโดยการเข้าข้างตัวเองหะดีษบทนี้รายงานจากท่านนาฟิอะห์บินฮาริสได้กล่าวว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลายะห์กุมอะฮะดุนบัยนะอิสนัยนิวะฮุวะกอดบานบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีมุสลิมคนหนึ่งคนใดในหมู่ของพวกท่านระหว่างทั้งสองเนี่ยอย่าได้ตัดสินคนหนึ่งคนใดหรือใครก็ตามเนี่ยอย่าได้ตัดสินระหว่างผู้คนด้วยกันเนี่ยระหว่าง2คนเนี่ยในสภาพที่เขากำลังโกรธคือคนตัดสินเนี่ยอย่าพึ่งไปชี้ขาดอย่าพึ่งไปให้สถานะว่าคนนั้นผิดคนนั้นถูกในสภาพที่เขาโกรธเพราะว่าความโกรธนั้นจะนำมาซึ่งความโมโหและก็จะนำไปสู่การตัดสินที่ผิดหรือการเข้าข้างพวกพ้องนะครับหรือคนที่เป็นเพื่อนสนิทกับเราฉะนั้นนี่คือหลักการศาสนาไม่อนุญาตให้ใครก็ตามที่เขาโกรธอยู่นั้นเป็นผู้ตัดสินแม้กระทั่งผู้พิพากษาก็ตามนะครับนี่คือหลักการของศาสนาในเรื่องของการตัดสิน

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติจากเอกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมรับชมรับฟังรายการทุกท่านก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการความจริงแห่งชีวิตเพื่อชีวิตที่อยู่ในกรอบแห่งอิสลามครั้งก่อนนั้นเราได้พูดกันไปถึงสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นต้องการจากเราคืออะไรครับคืออิบาดะห์การภักดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือมักซูดหรือว่าจุดสุดยอดจุดสูงสุดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นต้องการจากมนุษย์และยินที่อัลลอฮ์สร้างยินและมนุษย์ขึ้นมาก็เพื่อสักการะอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงองค์เดียวเท่านั้นเพียงผู้เดียวเท่านั้นไม่ให้เราทำการสักการะต่อสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับดังที่ได้บอกไปแล้วว่าอิบาดะห์นั้นก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเลยเป็นคำนามที่ครอบคลุมถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงรักและทรงพึงพอพระทัยไม่ว่าจะเป็นคำพูดการกระทำเปิดเผยหรือซ่อนเร้นอันนี้คืออิบาดะห์นะฮะอันนี้คืออิบาดะห์ที่นักวิชาการให้คำนิยามเอาไว้นะครับและดังนั้นแล้วผู้ใดที่ปฏิบัติทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาน่ะจะต้องปฏิบัติอิบาดะห์ตามแบบบทบัญญัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์นั้นได้ทรงวางเอาไว้ด้วยนะครับการทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เนี่ยที่ได้เคยพูดกันมาเนี่ยจะต้องตรงไปตามแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตรงไปตามแบบฉบับของอัลเลาะห์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงวางเอาไว้และผู้ใดก็ตามที่ปฏิเสธต่ออัลเลาะห์ไม่เคารพภักดีต่ออัลเลาะห์ไม่เชื่อฟังอัลเลาะห์ไม่ละหมาดนะครับคนผู้นั้นคือใครมุตะกับบิรพวกที่เย่อหยิ่งผู้ที่ยะโสโอหังนะรู้ว่าอัลลอฮ์ประทานปัจจัยยังชีพรู้ว่าอัลลอฮ์สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้เราทำอิบาดะห์แต่พวกนี้ปฏิเสธที่จะสักการะต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้คือผู้ที่ตะกับบดเย่อหยิ่งถามว่ามนุษย์ทุกคนรู้ไหมว่ามีผู้สร้างรู้ครับในฟิตรอในธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนรู้หมดเลยครับว่าโลกนี้พื้นแผ่นดินนี้จักรวาลนี้เนี่ยมีผู้สร้างแต่ในการที่เขาปฏิเสธเนี่ยอันเนื่องมาจากอะไรครับความหยิ่งยะโสความโอหังนั่นเองนะรู้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยรู้ว่าใครโลกนี้เกิดมายังไงมันไม่มีหรอกครับที่จะมาเป็นเกิดขึ้นมาเองมันเป็นไปไม่ได้นักวิทยาศาสตร์รู้แต่พวกนี้ปฏิเสธก็เพราะว่าอยากจะให้ตัวเองนั้นเก่งว่าตัวเองนั้นเหนือแจ๋วที่สุดนะพวกนี้ก็ทำให้เกิดลัทธิปฏิเสธพระผู้เป็นเจ้าหรือทำให้เกิดลัทธิบูชาซาตานนะซึ่งก็มีแพร่หลายอยู่ในปัจจุบันนะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเราจะต้องทำความเข้าใจกันให้มากที่สุดนะเรื่องลัทธิบูชาซาตานเนี่ยเป็นสิ่งที่อันตรายมากที่มันแพร่หลายอยู่ในปัจจุบันนี้นะโดยเฉพาะในสังคมวัยรุ่นของเราเนี่ยซึ่งบางทีบางครั้งเนี่ยเด็กวัยรุ่นเราเนี่ยไม่รู้สึกตัวไม่รู้ตัวว่าเรานั้นกำลังทำอิบาดะห์ที่มีต่อชัยฏอนอันนี้เป็นสิ่งที่อันตรายมากที่สุดนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นอันตรายมากที่สุดที่ชัยฏอนนั้นจะหันเหผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นออกห่างจากอัลลอฮ์มันไม่ต้องมาบอกแล้วครับว่าให้เลิกเป็นมุสลิมมันไม่พูดแล้วครับเดี๋ยวนี้อะไรครับที่มันนำมาสื่อทั้งโทรทัศน์ดนตรีและสื่อหลายๆอย่างที่นำเอามาเพื่อที่จะมาทำอะไรมาเบี่ยงเบนความสนใจให้ผู้คนนั้นออกห่างจากศาสนาโดยเฉพาะอิสลามศัตรูของอิสลามต้องการที่จะให้อิสลามนั้นออกมุสลิมนั้นออกห่างจากอิสลามด้วยกับการที่วางแผนอย่างแยบยลโดยที่ไม่ต้องมาบอกเลยว่าคุณต้องไม่เป็นอิสลามนะคุณต้องเลิกเป็นอิสลามนะไม่ต้องแต่พวกนี้แค่หันเหพลิกผันหันเหความสนใจที่จะให้เรานั้นสนใจในเรื่องศาสนาไปสนใจในเรื่องอื่นนะอันนี้มาในเรื่องของสื่อในเรื่องของดนตรีนะวัยรุ่นบ้านเราสมัยนี้เนี่ยก็เยอะนะฮะที่ไม่ทราบไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของดนตรี
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของสัญลักษณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับลัทธิบูชาซาตานหรือที่ในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าพวกอิลลูมิเนตินะเรื่องนี้เนี่ยเราจะต้องเจาะลึกอินชาอัลลอฮ์ในโอกาสต่อไปผมจะนำเรื่องนี้มาเสนอแบบเจาะลึกนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญที่ผมคิดว่ามันจะทำให้อะกีดะห์ทำให้หลักการยึดมั่นของเด็กวัยรุ่นเราเนี่ยเสียโดยที่เขาเหล่านั้นไม่รู้ตัวอาทิเช่นอะไรการใส่เสื้อต่างๆที่ซื้อตามทั่วๆไปเนี่ยนะที่เป็นเสื้อยืดเนี่ยที่สกรีนนู่นสกรีนนี่รูปนู่นรูปนี่นะรูปดาว5แฉกนะครับรูปที่เป็นสัญลักษณ์แบบนี้เคยเห็นไหมฮะสัญลักษณ์แบบนี้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะที่มันมีอยู่หลายอย่างมากในสัญลักษณ์ที่เป็นสื่อถึงการบูชาซาตานเนี่ยของลัทธิบูชาซาตานเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายนะฮะท่านพี่น้องจะเห็นเนี่ยสัญลักษณ์แบบนี้เนี่ยจะมีคนทำบ่อยวัยรุ่นเราจะทำกันบ่อยมากผมเห็นนะผมไม่สบายใจนะฮะครั้งก่อนนั้นผมเคยเป็นคุณครูอยู่ในโรงเรียนแห่งหนึ่งแล้วผมเห็นเด็กทำแบบนี้เนี่ยผมเลยเกิดความไม่สบายใจผมก็เลยนำเรื่องลัทธิเหล่านี้เนี่ยมาเล่าให้เด็กๆฟังเพื่อที่จะให้เด็กนั้นมีภูมิคุ้มกันและเข้าใจว่าสิ่งที่เขากระทำหรือเครื่องหมายที่เขาทำแบบนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เสี่ยงต่อการตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่พวกเขาเหล่านั้นไม่รู้ตัวคิดว่ามันเป็นแฟชั่นแต่จริงๆแล้วสัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์ของลัทธิบูชาซาตานเป็นสัญลักษณ์ของลัทธิบูชาซาตานเวลาเขาทำพิธีกรรมกันเนี่ยเขาจะทำสัญลักษณ์แบบนี้ในการบูชาซาตานแต่วัยรุ่นเราเนี่ยโดยเฉพาะมุสลิมเนี่ยไม่รู้โดยส่วนใหญ่นี่ไม่รู้ผมกล้าพูดได้เลยนะครับว่าไม่รู้คิดว่ามันเป็นสิ่งที่เท่คิดว่ามันเป็นสิ่งที่สังคมเขาทำกันแต่หารู้ไม่ว่าสิ่งนี้มันเกี่ยวข้องกับหลักการศรัทธาหลักการยึดมั่นของเรามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของอิบาดะห์ของศาสนิกอื่นเนื่องจากว่าพวกบูชาซาตานนั้นเป็นพวกที่ปฏิเสธพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงพวกนี้นับถืออิบลิสนะพวกบูชาซาตานเนี่ยคือพวกที่นับถืออิบลิสปฏิเสธต่อพระเจ้าไม่เอาพระเจ้าเพราะอะไรเพราะพวกนี้ต้องการมีอิสระต้องการถูกพันปลดปล่อยจากพันธนาการแห่งพระผู้เป็นเจ้าพวกนี้เลยนับว่าอิบลิสเนี่ยเป็นหัวหน้าแห่งการปฏิวัติเพราะอิบลิสเนี่ยปฏิวัติบนสวรรค์ปฏิวัติอะไรคือการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นให้อิบลิสก้มกราบสู่อยู่ต่อนบีอาดัมแต่อิบลิสปฏิเสธฝ่าฝืนนี่นะครับเป็นการดื้อแพ่งที่อิบลิสทำขึ้นและในปัจจุบันลัทธินี้มีจริงๆนะมีจริงๆแล้วมันก็เข้ามาอยู่ในสังคมของเรานี้จริงแต่ผู้คนส่วนใหญ่ไม่รับรู้ถึงลัทธิอันนี้นะอันตรายมากๆเพราะว่าเราเสพสื่อเข้าไปเนี่ยเสพสื่อเข้าไปเสพเข้าไปเสพเข้าไปเสพเข้าไปทุกวันจนทำให้เรานั้นเปลี่ยนแปลงความคิดโดยที่เราไม่รู้ตัวเปลี่ยนแปลงชีวิตโดยที่เราไม่รู้ตัวบางทีเราเห็นว่าหนังหรือละครเป็นเรื่องธรรมดาแต่จริงๆแล้วนั่นแหละคือสื่อที่จะนำมาเปลี่ยนแปลงชีวิตเราโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนของเราหากว่าผู้ปกครองนั้นไม่ดูแลให้ดีนะครับให้ดูละครดูทีวีโดยอำเภอใจตามอำเภอใจเนี่ยเสร็จครับนะเสร็จอย่างแน่นอนนะลัทธินี้เนี่ยคือสิ่งที่อันตรายที่สุดถ้าพี่น้องได้รับดูรับชมรายการนี้นะฮะเห็นสัญลักษณ์ที่ผมทำไปให้เนี่ยหากเห็นลูกหลานเราทำเนี่ยเตือนด้วยนะฝากเตือนด้วยเพราะพวกนี้เนี่ยลัทธิซาตานนี้เนี่ยมันจะมาในรูปแบบของ เพลงแนวร็อกนะแบ็คเมทัลหรือheavy metal หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับเพลงที่เกี่ยวกับสงครามเกี่ยวกับความตาย death metal หรือว่าเพลงมันก็จะมีเพลงบางเพลงนะมีเพลงบางจำพวกที่เขาเรียกว่าเพลง black metal ซึ่งเป็นเพลงที่ด่าถึงพระเจ้าเป็นเพลงด่าพระเจ้าปฏิเสธพระเจ้าและยกย่องบูชาซาตานบางทีเป็นเพลงภาษาอังกฤษวัยรุ่นเราฟังไม่รู้เรื่องแต่ฟังแต่เพลงพวกนั้นเพลงเหล่านั้นเป็นเพลงที่ปฏิเสธเป็นเพลงที่ด่าพระผู้เป็นเจ้าของเราเป็นเพลงที่ปฏิเสธพระเจ้าให้มนุษย์หันเหออกห่างจากพระเจ้านี่แหละครับคือความอันตรายฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราอิบาดะห์เราจะต้องอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียว
ใครที่รู้ว่าอัลเลาะห์เป็นผู้สร้างผู้ทรงประทานปัจจัยยังชีพแต่ไม่สักการะต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกนี้คือพวกตะกับบุรพวกหยิ่งยะโสพวกโอหังนะฮะและใครก็ตามที่เคารพภักดีต่ออัลเลาะห์ก็จริงและเคารพต่อสิ่งอื่นที่ควบคู่ไปกับอัลเลาะห์ด้วยเขาพวกนั้นคือมุชริกผู้ที่ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและใครก็ตามที่สักการะบูชาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียวแต่ไม่ได้เป็นไปตามแบบบัญญัติบทบัญญัติของท่านนบีหรือว่าบทบัญญัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาผู้นั้นคือมุบตะดีอะผู้ที่ทำบิดอะห์และผู้ใดก็ตามที่สักการะต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียวตามแบบฉบับของอัลเลาะห์ตามแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาเหล่านั้นคือมุมินที่แท้จริงนี่คืออิบาดะห์ที่เรานั้นจะต้องปฏิบัติอิบาดะห์ที่เราจะต้องทำต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีอะไรบ้างล่ะอิบาดะห์มันมีหลายประเภทมีหลายประการด้วยกันอิบาดะห์นั้นก็คือทุกๆสิ่งเลยที่เป็นการตออาเป็นการภักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เปิดเผยนะหรือซ่อนเร้นก็ตามสิ่งที่ออกมาจากใจเช่นสิ่งที่ออกมาจากใจเรานะการยึดมั่นของเราหรือว่าสิ่งที่ออกมาจากปากของเราก็เช่นการสรรเสริญต่ออัลลอฮ์การกล่าวคำว่าซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลลอฮุอักบัรหรือว่าสิ่งที่ออกมาจากร่างกายของเราอิริยาบถของเราเช่นการที่เรานั้นละหมาดการถือศีลอดนะการทำความดีต่อญาติใกล้ชิดการมีเมตตาต่อเด็กกำพร้าการมีเมตตาต่อผู้ที่ขัดสนและยากจนนะฮะและนั่นก็คือสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและรอซูลของพระองค์นั้นทรงรักสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่กล่าวมาเนี่ยคืออิบาดะห์ทั้งหมดนะฉะนั้นแล้วเนี่ยอิบาดะห์เนี่ยมันครอบคลุมทั้งหมดในการดำเนินชีวิตของมุมินทุกคนนะฮะมันครอบคลุมทั้งหมดดังนั้นแล้วผู้ใดก็ตามนะฮะที่เนียดที่ตั้งเจตนาที่จะทำความดีทำอิบาดะห์เพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขานั้นจะได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแน่นอนแม้กระทั่งอาดะห์หรือว่าประเพณีปฏิบัติที่เราทำกันอยู่ทุกวันเนี่ยเช่นอะไรอ่ะเช่นการกินการดื่มการนอนของเราหากว่าเราเนียดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราทำไปเพื่ออัลลอฮ์เรากินไปเพื่ออัลลอฮ์เพื่อที่จะทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เราดื่มสิ่งนี้เพื่อที่จะดื่มเพื่อที่เราจะมีชีวิตทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ก่อนจะนอนเราก็อ่านดุอาอ่านเพื่ออัลเลาะห์ขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์การค้าขายอะไรก็แล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้าเราสิ่งที่เป็นเรื่องธรรมดาในชีวิตถ้าเรามีเนียดว่าเราทำเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งนั้นเราจะได้รับการตอบแทนได้รับผลบุญอันนี้เป็นหนังสือของเชคฟาวซานได้บอกเอาไว้อย่างชัดเจนนะว่าถ้าเราเป็นอาดาของเราเนี่ยคือหรือว่าสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ปกติวิสัยที่เราปฏิบัติแล้วการกินการดื่มการหลับนอนอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำเนี่ยแต่เราเนียดและตั้งเจตนาว่ามันเป็นอิบาดะห์ทำไปเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะฮะทำไปเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันจะเปลี่ยนทันทีจากคำว่าอิอาดะห์หรือปกติวิสัยไปเป็นอิบาดะห์คือการทำการสักการะภักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยหัวใจหรือว่าแกนหลักของการทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเขาได้บอกเอาไว้ว่าแกนหลักหรือหัวใจหลักของการทำอิบาดะห์หรือว่าจุดสำคัญที่สุดนะจุดสำคัญที่สุดในอิบาดะห์เนี่ยก็คือมีอยู่3ประการด้วยกันนะครับคือ1อัลฮุบบุความรัก2อัลคอฟุความกลัว3อัรรอญะความหวังมีทั้งรักกลัวและหวังในอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นความรักต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในอิบาดะห์เรารักอัลเลาะห์เราก็ต้องนอบน้อมยอมจำนนต่ออัลเลาะห์ขุดูอ์ต่ออัลเลาะห์ยอมจำนนต่ออัลเลาะห์นะฮะมีความรักก็ต้องมีความนอบน้อมยอมจำนนต่ออัลเลาะห์มีความกลัวต่ออัลเลาะห์กลัวว่าอัลเลาะห์จะลงโทษแล้วก็ต้องมีความหวังที่ว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทรงให้ผลบุญแก่เราอันนี้คือสิ่งที่จําเป็นนะฮะที่จะอยู่ในเรื่องของอิบาดะห์3สิ่งนะฮะอัลฮุบบุทําไปเพราะว่ารักที่จะทําเพื่ออัลเลาะห์นอบน้อมยอมจำนนเพื่ออัลเลาะห์กลัว
ลัวว่าอัลเลาะห์จะลงโทษแล้วก็หวังว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทรงเมตตาต่อเรานะเชคอิบนุตัยมียะห์นะเชคุลอิสลามอิบนุตัยมียะห์ได้กล่าวไว้ในริซาละฮ์อัลอุบูดิยะห์ว่าดังนั้นแล้วศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นก็คือการอิบาดะห์ต่อพระองค์การเชื่อฟังพระองค์และการนอบน้อมยอมจำนนต่ออัลเลาะห์นะอิบาดะห์นั้นพื้นฐานของมันรากศัพท์ของมันก็มาจากคำว่าการนอบน้อมยอมจำนนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ว่าอิบาดะห์นั้นน่ะถูกสั่งนะเป็นคำสั่งใช้ที่ครอบคลุมที่รวบรวมไปทั้งถึงนะความรักต่ออัลเลาะห์การนอบน้อมยอมจำนนต่ออัลเลาะห์นะการนอบน้อมต่ออัลเลาะห์นั่นก็คือสิ่งที่สูงสุดที่สุดสุดยอดที่สุดนะครับที่เรานั้นจะต้องนอบน้อมยอมจำนนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากกว่าที่เราจะนอบน้อมยอมจำนนต่อมนุษย์ด้วยกันเราจะต้องรักอัลเลาะห์มากกว่าที่เราจะรักเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะฉะนั้นแล้วหากเรารักอัลเลาะห์มากเท่าใดอินชาอัลเลาะห์เรานั้นจะได้อยู่ใกล้ชิดกับอัลเลาะห์มากเท่านั้นนะการรักในอัลเลาะห์การเชื่อฟังต่ออัลเลาะห์จะทำให้เรานั้นเนี่ยได้อยู่บนแนวทางที่ถูกต้องอันนี้คือสาเหตุหลักที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสงค์ที่จะสร้างเราขึ้นมาคือการที่จะทำให้เรานั้นอิบาดะห์ภักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอินชาอัลเลาะห์ในครั้งต่อไปเราจะมาดูกันในประการที่2ว่าอัลเลาะห์สร้างเรามาเพื่ออะไรนะฮะในประการที่2อันนี้คือประการที่1คือทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวันนี้ก็เดินทางมาถึงในช่วงท้ายของรายการก็ขอให้พี่น้องขอดุอาให้กับผมให้อยู่ยืนหยัดอยู่บนศาสนาของอัลเลาะห์หากสิ่งใดที่ผมผิดพลาดไปก็ขอให้พี่น้องนั้นอภัยให้ด้วยได้ยับยั้งในสิ่งที่ผมผิดพลาดอันนั้นวะบิลลาฮิตตอฟิกวัลฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์

0: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายอาบิดีนจามจุรีนายอาบิดีนจามจุรีได้ถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลา 11:00 น.ณ มัสยิดนูรุนอิบาดะห์ซุเราะห์
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
3: ดุอาขอให้ความรู้ที่ยังประโยชน์ให้หัวใจมีความยำเกรงและมีชีวิตที่พอเพียงและขอให้ดุอานั้นเป็นที่ถูกตอบรับณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรากล่าวว่าอัลลอฮุมมะอินนีอาอูซุบิกะมินอิลมินลายัลฟะวะมินกัลบิลลายักชะوَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعْ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا ความหมายโอ้อัลเลาะห์แท้จริงฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้ผลจากความรู้ที่ไม่ยังประโยชน์จากหัวใจที่ไม่ยำเกรงจากชีวิตที่ไม่รู้จักอิ่มและจากดุอาที่ไม่ถูกตอบรับ

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสงบสุขความสันติความเมตตาปราณีจากเอกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องนะครับผู้ที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมรายการวิทยุเสียงอิสลามนะครับแล้วก็การไลฟ์สดในขณะนี้พี่น้องครับอัลฮัมดุลิลละห์มวลการสรรเสริญล้วนแล้วแต่เป็นสิทธิของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงกรรมสิทธิ์นะครับแห่งวันตอบแทนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้าแห่งสากลโลกนะครับวันนี้เราได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับด้วยกับอนุมัติของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับรายการตัฟซีรุลกุรอานก็ได้มาพบแล้วก็พูดคุยกับท่านพี่น้องนะครับสืบเนื่องจากครั้งที่แล้วที่เราได้พูดคุยกันนะครับที่เราได้นำเสนอเรื่องราวต่างๆที่เป็นความสำคัญของการอธิบายอัลกุรอานและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราได้พูดคุยนะครับแล้วก็หยิบยกคำพูดของนักวิชาการที่ได้กระทำการอธิบายพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานในซูเราะห์อัลฟาติฮะห์นะครับหลายช่วงหลายตอนมาแล้วพี่น้องครับก็ถือว่าวันนี้เราก็จะมาพูดคุยนะครับแล้วก็มาติดตามกันนะครับอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวดังนั้นพี่น้องเห็นว่าเรื่องราวต่างๆนี้มีความสำคัญกับพี่น้องพี่น้องได้ประโยชน์จากการเรียนรู้จากการศึกษานะครับหรือการนั่งฟังผมก็ตามพี่น้องครับอย่าลืมพี่น้องอย่าลืมครับช่วยกันสนับสนุนอย่าลืมที่จะช่วยกันนะครับบริจาคสมทบทุนเพื่อที่จะให้วิทยุเสียงอิสลามอยู่คู่กับสังคมพี่น้องต่อไปนานๆอินชาอัลลอฮ์นะครับอย่าทอดทิ้งวิทยุเสียงอิสลามเพราะเป็นวิทยุที่

นะครับแค่เรื่องยานาซาอย่างเดียวนี่พี่น้องก็คุ้มแล้วดังนั้นขอให้พี่น้องช่วยกันนะครับสนับสนุนคนละเล็กคนละน้อยตามกำลังความสามารถของพี่น้องที่มีอยู่นะครับไม่ต้องมากเกินความสามารถเอาแค่พี่น้องสะดวกยังไงนะครับเอาเท่านั้นพอดังนั้นพี่น้องครับช่วยกันนะอยากจะขอเป็นญาริยะจากท่านพี่น้องนะครับเพื่อที่จะให้เรานั้นมีวิทยุมีสื่อดีๆในการที่จะนำเสนอแล้วก็พูดคุยในเรื่องราวของศาสนาต่อไปนะครับอินชาอัลเลาะห์วันนี้เราจะมาพูดคุยแล้วก็สนทนากันต่อนะครับกับการอธิบายอัลกุรอานในซูเราะห์อัลฟาติฮะห์องค์การสุดท้ายองค์การที่7นะครับซิรอตัลลซีนะอันอัมตะอะลัยฮิมเมื่อครั้งที่แล้วผมได้พูดคุยแล้วก็นำเสนอไปแล้วนะครับบอกว่าคำว่าซิรอตัลลซีนะอันอัมตะอะลัยฮิมก็คือแนวทางของบรรดาผู้ที่พระองค์ได้ทรงโปรดปรานแก่พวกเขามาแล้วเนี่ยก็คือแนวทางใครนะครับของผู้ใดซึ่งเราก็ได้หยิบยกคำพูดของท่านอิหม่ามอิบนุจารีดอัตตะบารีนะครับได้หยิบยกนะครับอายะห์กุรอานอีกองค์การหนึ่งนะครับที่มาอธิบายในอายะห์ที่7ของซูเราะห์อัลฟาติฮะห์นะครับก็คือซูเราะห์อันนิซาอายะห์ที่69แล้วก็อายะห์ที่70นะครับอธิบายยังไงเป็นการอธิบายให้รู้ว่าผู้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงโปรดปรานกับพวกเขาแนวทางเหล่านั้นเนี่ยเคยเกิดขึ้นมาแล้วเคยเกิดขึ้นมาอยู่ในคนกลุ่มไหนมินันนบียีนะอยู่ในคนกลุ่มที่เรียกว่าเป็นบรรดานบีทั้งหลายวะซิดดีกีนะบรรดาผู้ที่เชื่อนะครับในความสัตย์จริงบรรดาผู้ที่เชื่อในข้อเท็จจริงโดยสะดุดีนะครับวะชูฮาดะบรรดาผู้ที่ต่อสู้ในหนทางของศาสนาวัสซอลิฮีนและบรรดาผู้ที่ประพฤติดีหรือคนดีๆต่างๆนะครับนี่เองเป็นแนวทางที่เราได้นะครับจากองค์การในซูเราะห์อันนิซาที่ไปอธิบายนะครับองค์การในซูเราะห์อัลฟาติฮะห์ก็คือแนวทางของบรรดาคนดีๆแนวทางของบรรดานบีแนวทางของบรรดาผู้ที่ต่อสู้ในหนทางของศาสนาแนวทางของบรรดาผู้ที่เชื่อในการมีอยู่ของอัลลอฮ์ในการมีอยู่ของพระเจ้าโดยสะดุดีดังนั้นพี่น้องครับนี่เป็นความสำคัญที่เราได้จากครั้งที่แล้วนะครับส่วนประโยคต่อมานะครับซิรอตัลลซีนะอันอัมตะอะลัยฮิมนะครับกอยริลมักดูบิประโยคนี้ครับกอยริลมักดูบิมิใช่นะครับนี่เป็นความสละสลวยขององค์การอัลกุรอานของดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีให้กับพวกเรานะครับได้เรียนรู้แล้วก็ได้ศึกษาบอกอัลลอฮฺระบุว่าแนวทางไหนที่พระองค์ทรงโปรดปรานแนวทางของคนกลุ่มใดที่พระองค์ทรงรักที่พระองค์ทรงเอ็นดูเมตตาพวกเขาเหล่านั้นในขณะเดียวกันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกถึงแนวทางของบรรดาผู้ที่พระองค์ทรงโกรธผู้ที่พระองค์ทรงกริ้วดังนั้นพี่น้องครับนี่คือความสมบูรณ์ของอายะห์อัลกุรอานที่บอกเอาไว้นะครับเหมือนกับเป็นการบอกเหรียญถึง2ด้านด้วยกันไม่ว่าจะเป็นหัวหรือจะเป็นก้อยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชี้แจงแถลงไขให้กับบรรดามนุษย์ที่มีสติปัญญาได้เพ่งได้พินิจพิจารณาไปตามๆกันบอกให้รู้ถึงแนวทางที่พระองค์ทรงโปรดปรานแล้วก็ชี้แนะให้ออกห่างจากแนวทางของบรรดาผู้ที่พระองค์ทรงโกรธกริ้วดังนั้นนี่คือความครอบคลุมความสมบูรณ์ของอัลกุรอานพี่น้องครับมาดูนะครับสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวต่อนะครับกอยริลมักดูบีแปลว่ากอยรีแปลว่าอื่นจากนะครับกอยริลมักดูบีแปลว่าอื่นจากแนวทางนะครับของบรรดาอัลมักดูบีอัลมักดูบีแปลว่าแนวทางอื่นจากแนวทางนะครับเพราะว่ากอยรีเนี่ยเป็นการเชื่อมโยงจากประโยคก่อนหน้าก็คือมิใช่นะครับหรือว่าอื่นจากหรือว่ามิใช่แนวทางของผู้ที่ได้รับความโกรธกริ้วมักดูแปลว่าผู้ที่ได้รับความโกรธกริ้วนะครับอะไลฮิมบนพวกเขานะแล้วก็วะลับดอลิดและมิใช่แนวทางของบรรดาผู้ที่ดอลลีนหลงผิดนะครับในคำสองคำนี้มีคำว่ามักดูบีก็คือบรรดาผู้ที่ได้รับความโกรธกริ้วนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถ้าเรานะครับศึกษาเองหรือเราอาจจะมีความรู้ทางด้านภาษาอาหรับเราอาจจะเข้าใจนะครับไปต่างๆนานาแต่ความเข้าใจจากอัลกุรอานก็ต้องไปฟังบรรดาผู้ที่เขามีความเชี่ยวชาญแล้วก็ศึกษาอัลกุรอานอย่างถ่องแท้ก็คือบรรดามุฟัสซิรีนนะครับในประโยคเนี้ยนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาใช้คำว่ากอยริลมักดูบิมิใช่แนวทางของบรรดาผู้ที่ถูกกลิ้วมาดูครับ
นักวิชาการได้หยิบยกในซูเราะห์อัลมาอิดะห์ท่านอิหม่ามอิบนุญะรีรอัตตะ

บุคอรีหยิบยกอีกองค์การหนึ่งจากซูเราะห์อัลมาอิดะห์อายะห์ที่60มาอธิบายคำว่ากอยริลมักดูบิกอยริลมักดูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลลีนอธิบายว่ายังไงพี่น้องครับมันละอานะฮุลลอฮุวะกอดิบอะลัยฮิก็คือผู้ที่อัลลอฮ์ได้ทรงอะไรสาปแช่งพวกเขานะครับคือผู้ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงโกรธกริ้วพวกเขานะครับมันก็คือบรรดาผู้ที่ละอานะฮูอัลลอฮ์ได้สาปแช่งพวกเขานะอัลลอฮ์เป็นประธานในประโยคนี้นะครับมันละอานะฮุลลอฮุผู้ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสาปแช่งพวกเขาวะกอดิบอะลัยฮิและผู้ที่พระองค์ได้ทรงโกรธกริ้วพวกเขานะครับนี่อยู่ในซูเราะห์อัลมาอิดะห์อายะที่60นะครับแล้วก็ในอีกอายะหนึ่งนะครับในซูเราะห์อัลมาอิดะห์เช่นเดียวกันแต่เป็นอายะที่77ท่านอิหม่ามอิบนุจะรีรได้หยิบยกแล้วก็อธิบายซึ่งกันและกันกอดดัลลูมินกับลุวะอัดัลลูกะซีรอวะดัลลูอันซาวาอิสซาบีลนะครับสิ่งนี้ที่ท่านอิบนุจะรีรได้หยิบยกมาอธิบายซึ่งกันและกันนะครับกอดนะครับแปลว่าแน่นอนนะครับแน่นอนดัลลูคำว่ากอดแล้วก็มีคำกริยาที่เป็นคำกริยาในอดีตการเนี่ยอยู่ข้างหลังคำว่าก็อดแสดงว่าเป็นการยืนยันเป็นการเน้นย้ำนะครับก็อดดอลลูแน่นอนนะครับที่เขาได้มีการหลงผิดมาก่อนแล้วมิงกอบลูมาก่อนแล้วว่าดอลลูและพวกเขานะครับได้ทำให้ผู้คนมากมายกาซีรันแปลว่ามากมายนะครับดอลลูเขาทำได้ให้ผู้คนมากมายเนี่ยหลงผิดไปอีกนะครับวะดัลลูอันซาวาอิสซาบีดและพวกเขาก็ได้หลงผิดไปจากหนทางอันเที่ยงตรงนะครับองค์การนี้เป็นองค์การที่ท่านอิบนุจะรีรได้หยิบยกร่วมด้วยกับองค์การที่60องค์การที่77กับองค์การที่60ในซูเราะห์อัลมาอิดะห์ท่านอิบนุจะรีรได้หยิบยกไปอธิบายคำว่ากอยริลมักดูบิอะลัยฮิมนะครับบ่งบอกให้รู้นะครับถึงอาการที่มีคนกลุ่มนึงนะที่ได้รับความโกรธกริ้วจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับท่านอิหม่ามอะห์มัดได้รายงานนะครับจากท่านอาดีอิบนุฮาติมนะครับว่ามันมีกองม้าของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มาถึงนะครับแล้วก็พวกเขาได้มาพาสิ่งป้านะครับมาพาป้าของฉันนะครับแล้วก็คนกลุ่มหนึ่งมาด้วยแล้วก็เมื่อพวกเขาได้พาพวกนั้นมาถึงท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับพวกเขาก็ได้ตั้งแถวเพื่อนะครับเพื่อท่านนะครับแล้วนางนะครับป้าของท่านรอซูลก็ได้กล่าวโอ้ท่านรอซูลเอ๋ยเราเป็นตัวแทนมาจากแดนไกลนะครับลูกๆไม่ได้มาด้วยดิฉันชราภาพมากนะครับแล้วก็ไม่มีใครมาคอยรับใช้นะครับมาคอยรับใช้นะครับฉันได้รับการโปรดปรานเช่นที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงโปรดปรานท่านท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้ถามนะครับกับผู้หญิงชราคนนี้บอกว่ายังไงครับใครเป็นคนส่งเธอมานะครับนางก็ตอบว่าท่านอาดีอิบนุฮาติมท่านนบีก็ได้กล่าวนะครับท่านนบีก็ได้กล่าวว่ายังไงนะครับนะแล้วดิฉันได้รับความโปรดปรานนะครับเมื่ออยู่ท่ามกลางคนรอบข้างนะครับแล้วท่านก็ได้กลับไปนะครับนางเห็นว่าท่านซอฮาบะห์ท่านหนึ่งที่ชื่อว่าอาลีนะครับก็ได้กล่าวนะครับกล่าวกับผู้หญิงคนนี้บอกว่ายังไงเธอจึงขอให้คนหามนะครับแบกเธอไปหามเธอไปความจริงเขาทำเช่นนี้เพื่อพ่อของเขานะครับที่ได้ทำความจริงก็เป็นสิ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้ระบุเอาไว้ในประวัติศาสตร์ช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นการกระทำซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้กล่าวเอาไว้ในหะดีษที่มีความยาวพอสมควรเหมือนกันดังนั้นพี่น้องครับอันนี้เองเป็นสิ่งหนึ่งที่ท่านอิบนุจารีดได้หยิบยกนะครับหะดีษอีกบทหนึ่งซึ่งมีความยาวพอสมควรนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสมัยของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้บ่งบอกถึงความจริงอย่างหนึ่งนะครับที่ผู้ศรัทธาของพวกเรานะครับได้รับจากประวัติศาสตร์ดังนั้นพี่น้องครับ
ในหนังสือชีวประวัติของท่านนะครับซึ่งได้ระบุแล้วก็รายงานนะครับเป็นจำนวนมากพอสมควรนะครับที่ได้ออกที่ท่านนบีที่บรรดาซอฮาบะห์ได้เดินทางออกไปยังดินแดนต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแคว้นชามหรือว่ายังดินแดนชามเพื่อที่จะไปแสวงหาศาสนาที่เที่ยงตรงนะครับพวกยะฮูดพวกนัสรอนะครับก็ได้กล่าวแก่บรรดาซอฮาบะห์นะครับพูดกับบรรดาซอฮาบะห์นะครับต่างๆนานานะแล้วก็บอกกล่าวนะครับถึงข้อความต่างๆที่เป็นการเย้ยหยันเป็นการดูถูกถากถางนะครับแล้วก็สิ่งนี้เองครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กระทำการแล้วก็บอกอธิบายกับบรรดาซอฮาบะห์ได้รู้นะครับได้รับทราบว่าสิ่งต่างๆที่เป็นการกระทำของพวกยะฮูดของพวกนัสรอที่เขากระทำการถากถางดูถูกเหยียดหยามศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเขาได้รับความโกรธเกรี้ยวจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นสาเหตุที่ทำให้พวกเขาได้รับการสาปแช่งจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นคำว่าไกริลมักดูบินะครับการโกรธเกรี้ยวหรือบรรดาบุคคลที่ได้รับความโกรธเกรี้ยวจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรงนี้เนี่ยพี่น้องครับนักวิชาการมุฟัสซีรีนบอกว่าหมายถึงบรรดายะฮูดนะครับวะลัดดอลลินและไม่ใช่แนวทางของบรรดาผู้ที่ได้รับความหลงผิดตรงนี้เนี่ยนักวิชาการบอกว่าบุคคลที่ได้รับความหลงผิดหรือกลุ่มชนที่ได้รับความหลงผิดนั้นก็คือบรรดานัสนาซอรอนะครับยะฮูดีและนัสรอนีสองกลุ่มนี้เป็นสองกลุ่มที่เป็นเป้าหมายและจุดประสงค์ในการอธิบายอัลกุรอานของอายะห์นี้นะครับไกริลมักดูบิมิใช่หนทางของบรรดาผู้ที่ถูกกริ้วหมายถึงมิใช่หนทางของบรรดาของพวกยะฮูดีวะลัดดอลลินและมิใช่หนทางของบรรดาพวกนัสรอนีที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้ในหะดีษแล้วก็นักวิชาการก็ได้หยิบยกหะดีษหลายๆบทซึ่งเป็นการอธิบายประวัติศาสตร์ก็ได้บันทึกเอาไว้นะครับเพียงแต่ว่าผมไม่อยากจะนำมาเสนอให้กับท่านพี่น้องให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพราะนะครับมันเยอะเกินไปนะครับจึงอยากจะสรุปให้กับท่านพี่น้องได้รับฟังนะครับแต่เพียงเท่านี้นี่คือจุดประสงค์และใจความที่บ่งบอกให้รู้ว่าบุคคลที่ได้รับความโกรธกริ้วจากอัลลอฮ์และบุคคลที่ได้หลงผิดนะครับไปจากหนทางที่เที่ยงตรงนั้นก็คือบุคคล2กลุ่มที่ถูกระบุเอาไว้นั่นก็คือยะฮูดีและนัสรอนีในซูเราะห์ฟาติฮะห์เป็นการระบุนะครับเป็นการระบุเรื่องราวต่างๆนะครับในองค์การเนี่ยในองค์การที่7เนี่ยนะครับเป็นการสรรเสริญต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นการเทิดเกียรติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการกล่าวพระนามนะครับในซูเราะห์อัลฟาติฮะห์นี้เอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นในช่วงต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในช่วงกลางแล้วก็แน่นอนครับในช่วงท้ายก็เช่นเดียวกันนะเป็นการกล่าวสรรเสริญเป็นการกล่าวถึงอัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์จะทรงประทานให้ก็คือแนวทางหรือหนทางที่เที่ยงตรงนั่นก็คือแนวทางที่เป็นศาสนาของอัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาบุคคลที่เป็นบรรดานบีบุคคลที่เป็นผู้ที่ศรัทธามั่นนะครับบุคคลที่ตายชะฮีดและบุคคลที่มีคุณธรรมทั้งหลายตลอดจนนะครับในองค์การนี้เป็นการย้ำเตือนแล้วก็บอกให้กับบรรดาผู้ศรัทธาได้รู้ถึงนะครับได้รู้ถึงความดีนะครับแล้วก็เตือนให้ออกห่างจากสิ่งที่เป็นความไม่ดีหรือว่าความเสื่อมเสียนะครับจากบรรดาผู้ที่ถูกกลิ้วจากบรรดาผู้ที่หลงผิดตรงนี้แหละครับเป็นความสละสรวยของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานในซูเราะห์อัลฟาติฮะห์นะครับการเอาความโปรดปรานไปพาดพิงนะครับไปคาบเกี่ยวกับความหลงผิดตรงนี้แหละเป็นการตอบโต้ความเห็นของคนกลุ่มหนึ่งนะครับที่เรียกว่าพวกอัลกอดารียะพวกอัลกอดารียะเป็นกลุ่มชนที่หลงผิดนะครับเป็นกลุ่มชนที่มีความเชื่อที่ผิดเพี้ยนมีอะกีดะห์ที่บิดเบือนองค์การนี้นักวิชาการมุฟัสซิรีนบอกว่าเป็นองค์การที่อัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเอาเรื่องของอะไรความโปรดปรานกับเรื่องของความโกรธเกลียวนะครับของพวกที่หลงผิดเนี่ยนักวิชาการบอกองค์การเนี่ยเป็นองค์การที่ตอบโต้ความเห็นหรือความหลงของบรรดาพวกกอดารียะสิ่งที่ดีที่สุดที่ได้มีการกำหนดความโปรดปรานนะครับในการพาดพิงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในดำรัสของพระองค์ที่บอกว่าซิรอตัลลาซีนะอันอัมตะอะลัยฮิมได้มีการตัด
นะครับผู้กระทำออกไปนะครับในประโยคนี้ซิรอตัลลซีนะอันอัมตะอะลัยฮิมประโยคนี้อัลเลาะห์บอกคือหนทางของบรรดาผู้ที่พระองค์ได้ทรงโปรดปรานทุกตัดออกไปเลยพระองค์ไม่ได้บอกว่าองค์การใครหมายถึงใครนะครับที่เป็นผู้ที่พระองค์โปรดปรานนะครับนะแต่ว่าในดำรัสของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในประโยคต่อมาไกริลมักดูบิอะลัยฮิมถึงแม้นว่านะครับประโยคนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าผู้ที่ได้รับความโกรธกริ้วเนี่ยพระองค์ไม่ได้ระบุเป็นคนเป็นชื่อของกลุ่มคนใดชัดเจนตรงประเด็นในองค์การนี้แต่มีการอธิบายมีการปรากฏนะครับผู้ที่ได้รับความโกรธเกลียวในองค์การอื่นๆในอายะอื่นๆนะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับเอาไว้ซึ่งท่านอิหม่ามอิบนุจารีดอัตตะบารีก็ได้หยิบยกอัลลัมตะรออิลัลลซีนะตะวัลลาวกอมัลกอดิบัลลอฮุอะลัยฮิมนะครับเจ้ามีได้เห็นดอกหรือบรรดาผู้ที่เป็นมิตรกับคนกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งที่นะครับอัลลซีนะตะวัลลาวนะครับเป็นมิตรกับคนกลุ่มหนึ่งในขณะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากอดิบัลลอฮุอะลัยฮิมโกรธกริ้วพวกเขาเหล่านั้นดังนั้นอัลลอฮฺตั้งคำถามนะครับกับบรรดาผู้ศรัทธานะเจ้าไม่ได้เห็นดอกหรือบรรดาผู้ที่เป็นมิตรกับคนกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นมิตรกับกลุ่มชนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงโกรธกริ้วเห็นไหมนะครับได้เห็นไหมในสุราอัสซาจัดอะในสุราอัลมูจาดะละนะครับในอายะที่14นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกนะครับเป็นการตั้งคำถามและก็ให้ผู้ศรัทธาเนี่ยพยายามค้นหาว่าใครที่เป็นผู้ที่ได้รับความโกรธกริ้วที่เราไปเห็นดีเห็นงามไปเห็นชอบด้วยกับพวกเขาพี่น้องครับอ้าวอินชาอัลลอฮ์นะครับเราจะได้มาพูดคุยกันต่อนะครับกับช่วงต่อไปเราจะมาค้นหาความจริงกันนะครับว่าบุคคลต่างที่ได้รับความโกรธกริ้วจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในขณะที่พระองค์ไม่ได้ทรงกล่าวเอาไว้ในสุรอัลฟาติฮะอายะที่7แล้วพระองค์จะกล่าวเอาไว้ในสุรใดบ้างในอายะใดบ้างให้พี่น้องได้ติดตามอินชาอัลลอฮ์นะครับเรามาถึงช่วงสุดท้ายของสุรฟาติฮะแล้วยังมีความสำคัญและยังมีเรื่องที่น่าติดตามอีกมากมายหลายเรื่องนะครับที่เราจะได้พูดคุยกันนะครับกับการอธิบายในสุรอัลฟาติฮะวันนี้จากรากับท่านพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนครับวัลลอฮุวะลิยุตเตาฟีกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์

0: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายอาบิดีนจามจุรีนายอาบิดีนจามจุรีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลา 11:00 น.ณ มัสยิดนูรุนอิบาดะห์ซูเราะห์
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
3: เพราะฉะนั้นนี่เป็นสัญญาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทรงให้สัญญากับบรรดาซอฮาบะห์ในยุค ของท่านนบีและทรงให้สัญญากับพวกเราทุกคนอย่าลืมนะครับว่าบางทีสิ่งที่เราพูดไปเนี่ยบางคนอาจจะมองมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเพ้อฝันไปหรือเปล่าอะมันจะเกิดเหตุการณ์เบาเหล่านี้มันเพ้อฝันไปหรือเปล่าเอามาจากไหนเราต้องย้อนกลับไปที่บรรดาซอฮาบะห์สิตอนที่ซอฮาบะห์ได้รับทรัพย์เฉลยจากไคบัตเนี่ยซอฮาบะห์เคยฝันไหมอัลลอฮ์ตะอาลาเคยให้สัญญากับบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยบางทีเราก็อาจจะมีความรู้สึกเฮ้ยมันเพ้อฝันหรือเปล่าจะไปเอาไคบัตได้ยังไงหรือจะไปเอาเปอร์เซียได้ยังไงจะไปเอาโรมันได้ยังไงสุดท้ายเป็นยังไงเอามาหมดแล้วมันเพ้อฝันได้ยังไงเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องเชื่อมั่นในสัญญาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เราอยู่แบบนี้เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ทำตัวเหมือนกับเราไม่ได้ทำตัวเองเหมือนกับที่บรรดาซอฮาบะห์แสดงบทบาทเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราไปไม่ถึงลองเราแสดงบทบาทให้ถึงสิเราช่วยอัลลอฮฺตะอาลาให้ถึงเราช่วยศาสนาของอัลลอฮฺตะอาลาให้ถึงเราปฏิบัติตามสุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ถึงสักวันหนึ่งมันจะต้องมาแต่ทุกวันนี้มันไม่ถึงเพราะเราไม่ได้ทำหน้าที่ของเราผลตอบแทนมันจะมาได้ยังไงอันนี้ต้องเข้าใจด้วยนะครับอย่าไปคิดในแง่ลบไปคิดในแง่ร้ายบอกว่าอะไรอ่ะเหมือนมาฟังเรื่องราวที่ไม่ค่อยจะจับต้องได้ซุบฮานัลลอฮ์นะเราเรื่องผลตอบแทนที่จะได้มาเนี่ยบอกแล้วมันอยู่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่สิ่งที่เราต้องทำคือหน้าที่ของเราเหมือนที่บรรดาซอฮาบะห์ได้ทำหน้าที่ของพวกเขาต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อย่างไม่มีที่ติเราล่ะทำหน้าที่ของเราให้ดีหรือยังที่จะมาพูดลอยๆนะครับว่าเป็นสัญญาเพ้อฝันได้ยังไงวะลัยยาซุบิลลาฮ์มินซาลิก

0: وهو علام
1: الغيوب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความจำเริญจากอัลลอฮ์ได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้ติดตามรับชมรายการทุกท่านดุอาของศรัทธาชนกลับมาพบกับพี่น้องนะครับนำเสนอตัวบทดุอาบทขอพรดุอานะครับไม่ใช่ดุอานะดุอานะมีตัวฮัมซาข้างหลังด้วยหมายถึงบทขอพรความหมายนะครับในตัวบทที่ขอแล้วก็แง่คิดที่เราได้จากดุอาที่ขอไปดุอาในวันนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของฮะดีษรายงานโดยท่านอิหม่ามอบูดาวูดนะเป็นส่วนหนึ่งของฮะดีษแปลว่าตัวบทยาวกว่านี้นะครับดุอามันยาวผมทยอยนำเสนอดุอาในวันนี้ขอต่อล้อ2ประการครับ1ขอให้เรานั้นเป็นผู้ที่พูดความจริงแล้วก็2ขอต่อล้อนั้นได้โปรดทำให้หัวใจนี้สะอาดจากความอิจฉาริษยาด้วยเถิดเป็นส่วนหนึ่งของฮะดีษรายงานโดยท่านอิหม่ามอบูดาวูดดุอาบทนี้มีว่าอัลลอฮุมมาโออัลลอฮซัดดิดซัดดิดแปลว่าทำให้ตรงนะลีซานีลิ้นของฉันอัลลอฮุมมาซัดดิดลีซานีโออัลลอฮ์ได้โปรดทำให้ลิ้นของฉันเนี่ยมันตรงด้วยเถิดตรงในที่นี้หมายถึงลิ้นที่พูดแต่ความจริงนะไม่ได้ลิ้นไก่สั้นลิ้นยาวลิ้นเป็นลิ้นงอไม่ใช่นะครับหมายถึงซัดดิดลิซานีหมายถึงให้พูดความจริงพูดในสัจธรรมต่อมาครับวัสลุนสะคีมาติกอลสะคีมาตากอลบีวัสลุนแปลว่าได้โปรดนำออกนะสะคีมาตากอลบีความอิจฉาริษยาคำว่าสะคีมานะครับในอธิบายหมายความว่าฮักดุนหรือว่ากอลลุนความอิจฉาริษยาความไม่ปรารถนาดีที่มันอยู่ในหัวใจวัสลุนโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดนำมันออกไปด้วยเถิดก็คือทำให้หัวใจนั้นปราศจากความอิจฉาริษยาทวนนะครับอัลลอฮุมมาโอ้อัลลอฮ์ซัดดิดลิซานีได้โปรดทำให้ลิ้นของฉันตรงด้วยเถิดก็คือให้พูดแต่ความจริงวัสลุลได้โปรดเอาออกนะครับสะคีมาตากอลบีความริษยาที่มันอยู่ในหัวใจฉันพระองค์ได้โปรดเอามันออกไปด้วยเถิดนะทวนดูอาบทนี้ครั้งหนึ่งนะครับก่อนจะกลับก่อนที่จะไปดูในส่วนของแง่คิดอัลลอฮุมมาโออัลลอฮ์ซัดดิดลิซานีโออัลลอฮ์โปรดทำให้ลิ้นของฉันพูดแต่ความจริงวัสลุลสะคีมาตากอลบีและได้โปรดเอาความอิจฉาริษยาออกไปจากหัวใจฉันด้วยเถิดขอต่อล้อ2ประการได้ไงคิดอะไรบ้างจากดูอาบทนี้ประการที่1ให้พูดความจริงอันนี้มีความสำคัญไหมพี่น้องโอ้โหมีความสำคัญมากนะการพูดความจริงเนี่ยทำไมเอ่ยมันเป็นตัวนำไปสู่ความดีและความดีนำไปสู่สวนสวรรค์อัสซิดกูยะดีอิลันบิฮีนะครับอินันบิฮายะดีอิลันจันนะนะการพูดความจริงเนี่ยนำไปสู่ความดีงามและความดีงามนำไปสู่สวนสวรรค์แปลว่าพูดจริงได้เข้าสวรรค์คราวนี้ถ้าพูดไม่จริงล่ะอันนี้หนักในที่ท่านนบีบอกถึงบาปหนักๆเนี่ยนะครับมีซอฮาบะห์ถามท่านนบีว่าอะไรคือบาปที่หนักที่สุดท่านนบีบอกว่า1คืออัญชรกุบิลละตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์2อุกุกุนวาดีใดนะทรยศในรับคุณต่อพ่อแม่3ชาฮาดะตุซูดเป็นพยานเท็จในคำถามแบบนี้คำตอบไม่เหมือนกันนะยกตัวอย่างเช่นคนถามท่านนบีว่าอะไรคือความดีสูงสุดบางทีท่านนบีบอกท่านบอกว่าญิฮาดบางทีบอกว่านบีบอกว่าการละหมาดในเวลาแล้วแต่เช่นเดียวกันเวลาคนถามท่านนบีว่าอะไรคือความชั่วที่หนักที่สุดนะครับคำตอบก็ต่างกันไปมันมีนัยยะสำคัญแต่ที่น่าสนใจคือว่าชาฮาดะตุซูดเป็นพยานเท็จเนี่ยมันเป็นคำตอบแรกๆนะอันดับที่3ที่ท่านนบีบอกว่ามันเป็นโทษที่หนักที่สุดพูดไม่จริงชะพยานเท็จทำไมมันหนักแบบนั้นพี่น้องทราบไหมว่าวันนี้ถ้าเราไม่พูดความจริงเนี่ยมันเป็นการอธรรม สิทธิคนอื่นพี่น้องกับผมมีคดีกันเป็นโจทย์เป็นจำเลยนะมีพยานด้วยผมอาจจะผิดก็ได้พี่น้องถูกปรากฏว่าพยานที่เอามาเนี่ยเป็นญาติผมเป็นเพื่อนผมพูดโกหกเป็นพยานเท็จเข้าข้างผมมันกลับกันเลยจากผมที่เป็นผิดกลายเป็นถูกพี่น้องที่ถูกกลายเป็นผิดมันมีการอธรรมเกิดขึ้นและตรงนั้นเนี่ยสาเหตุมาจากพยานเท็จอิสลามให้ความสำคัญมากว่าถ้าเราพูดเท็จแล้วเนี่ยนะครับเราจะไม่สามารถเข้าไปสู่ความจริงได้ตัดสินคดีผิดเนี่ยไม่ได้แค่ตัดสินผิดไม่ได้จบแค่นั้นนะมันมีผลพวงพี่น้องติดคุกสมมติจากคนถูกบริสุทธิ์กลายเป็นติดคุกแล้วพ่อแม่พี่น้องคนที่ต้องเลี้ยงดูล่ะเขาก็ได้รับความเดือดร้อนมันเป็นลูกโซ่ไปหมดมาจากไหนมาจากการเป็นพยานเท็จการพูดไม่จริงฉะนั้นโอ้ยนะครับการพูดไม่จริงเนี่ยบาปหนักพี่น้องเอ้ยเราไม่ใช่บาปแค่ตัวเราบาปแล้วตาบัดหลุดไม่ใช่นะมันไปอธรรมคนนี้คนนี้ก็มีส่วนเกี่ยวข้องมีครอบครัวมีญาติพี่น้องมีลูกหลานเขาทำไมเอ่ยมันส่งผลกระทบต่อไปงานนี้มาอัพกันไม่ได้มาอัพคนนี้ไม่หมดเพราะอ้าวลูกที่อดอยากอาหารพ่อแม่เคยทำงานนะครับได้รายได้เท่านี้กินอยู่เท่านี้วันนี้พ่อแม่ได้รับการอธรรมติดคุกสมมตินะอาหารก็น้อยลงภาวะสุขภาพก็ด้อยลงเราจะไปชดเชยของแบบนั้นยังไงติด10ปีแบบนี้พี่น้องต้องไปชดเชยสิทธิของคนที่ถูกอธรรมทั้งครอบครัวเขา10กว่าปีพี่น้องจะเอาอะไรไปชดเชยความดีในตัวมันมีมากขนาดนั้นหรือฉะนั้นขอดุอาต่ออัลเลาะห์เลยลิ้นที่ไม่ดีเนี่ยพี่น้องโหนำมาสู่โทษทั้งตัวเองแล้วก็นำมาสู่ฟิตนะห์ความวุ่นวายในสังคมท่านนบีเตือนว่าลักษณะของมุนาฟิกคือ1เวลาพูดโกหกเวลาสัญญาบิดผิวสัญญาตรงนี้เนี่ยมาจากคำพูดหมดเลยนะอันตรายพี่น้องขอต่อรอดซัดดิสลิซานีให้ลิ้นของฉันเนี่ยมันพูดแต่ความจริงมันพูดแต่สิ่งดีๆต่อมาครับดูอาบทนี้ขอต่อไปว่าวัสลุลสะเคมัตตะกอลบีโออัลลอฮ์ได้โปรดเอาความอิจฉาริษยาออกจากหัวใจของฉันด้วยเถิดความอิจฉานี่มันยังไงพี่น้องนะนาซิสบทหนึ่งทุกคนเคยได้ยินที่บอกว่าความอิจฉาริษยามันกินความดีเหมือนกับอะไรเอ่ยเหมือนกับไฟกินฟืนกินไปเรื่อยแหละอิจฉาไปความดีหมดนะครับไฟมันกินไปดูทีเอากลายเป็นขี้เถ้าไปแล้วพี่น้องทราบไหมว่าความผิดอันแรกที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นในดุนยาคืออะไรคือความอิจฉากอบิลลูกท่านนบีอาดัมฆ่าฮาบิลนะครับพี่ชายตัวเองเพราะความอิจฉาการอิจฉาเป็นบาปประการแรกที่ปรากฏในดุนยาการฆ่าคือบาปประการที่2ตรงนี้ชี้เห็นว่าความอิจฉาเนี่ยมันไม่หยุดแค่นั้นมันนำไปสู่ความชั่วอื่นมันมีบางความชั่วพี่น้องดูแล้วเหมือนไม่หนักนะแต่ว่ามันจะเป็นสะพานไปสู่ความชั่วอื่นเช่นสมมติพี่น้องมาเลือกกันระหว่างกินเหล้าทำซินาฆ่าคนให้เลือกทำอย่างหนึ่งสมมติต้องเลือกนะดูแล้วกินเหล้านี่เบาสุดแต่พอกินแล้วเมาพอเมาแล้วไม่สติบางทีก็ไปซินาบางทีก็ไปฆ่ามันเป็นประตูไปสู่ความชั่วอื่นคนที่กินเหล้าเนี่ยมุสลิมจะมองว่ามันเป็นอะไรที่หนักอยู่อาจจะไม่กินไม่อยากกินนะครับเพราะมันดูว่าหนักสังคมกับประนามแต่ความอิจฉาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยู่ในใจใครก็ดูไม่ออกวันนี้พอมีความอิจฉาแล้วมันนำให้เราเนี่ยไปทำอะไรก็ไม่รู้ซึ่งไม่น่าจะทำได้เช่นวันนี้เราอิจฉาทำให้เราโกหกเพราะไอ้คนที่อิจฉามันได้ดีเราอยากให้มันไม่ได้ดีเราก็โกหกวันนี้ความอิจฉาทำให้เราใส่ร้ายอิจฉาเขาก็ดีกว่าทำไมล่ะก็ใส่ร้ายสร้างข่าวขึ้นมาให้เขาเสียหายเขาจะต่ำลงมาบ้างนะครับให้มันต่ำกว่าเราเราจะได้สูงกว่ามันมาจากความอิจฉาวันนี้ความอิจฉาบางทีนำไปสู่การทำร้ายซึ่งกันและกันได้ดีๆนักนะครับแกล้งเท่าไหร่ก็ไม่ได้ดักซะเลยดักทำร้ายซะเลยความอิจฉามันเป็นตัวนำไปสู่ความชั่วอื่นเหมือนกับกอบินแรกๆถามว่าตั้งใจไหมจะฆ่าฮาบินไม่ได้ตั้งใจแต่มีความอิจฉาแล้วก็ลักษณะตรงนั้นมันมืดมันมัวไปหมดนะครับนำไปสู่การฆ่าตอนแรกก็มันตั้งใจให้ฆ่าขนาดนี้นะให้ตายพอตายไปแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกไม่ได้วางแผนฝังศพไม่ถูกจนอัลเลาะห์ต้องส่งอีกามานะครับแล้วก็แสดงเห็นว่าต้องมีการฝังศพเกิดขึ้นระวังให้ดีคนดีๆพี่น้องเสียคนเยอะแล้วเพราะว่าอิจฉาคนอื่นพออิจฉาแล้วคนนี้ทำได้ทุกอย่างแหละนะครับอย่าอิจฉากันเลยขอต่อรองว่าความอิจฉาความริษยาที่อยู่ในใจสักคีมาตรงนี้ให้พระองค์นั้นนำมันออกไปด้วยเถิดดูอาบทนี้ความหมายดีนะครับ อ้าวผมทวนพี่น้องละกันก่อนจะจากกันไปเป็นส่วนหนึ่งของหะดีษรายงานโดยท่านอิหม่ามอบูดาวูดขอต่ออัลเลาะห์2ประการ1ให้พูดความจริง2อย่าให้หัวใจมีความอิจฉาริษยาอัลลอฮุมมาโออัลลอฮ์ซัดดิดลิซานีได้โปรดทำให้ลิ้นของฉันมันตรงด้วยเถิดในที่นี้ให้มันพูดแต่ความจริงนะความหมายก็คือให้พูดแต่ความจริงวรรคที่2ขอต่อไปว่าวัสรุลสะคีมะตากัลบีขอต่อรอความอิจฉาริษยาที่อยู่ในใจฉันได้โปรดเอามันออกไปด้วยเถิดอย่าให้หัวใจมีความอิจฉาริษยาวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์

0: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายอาบิดีนจามจุรีนายอาบิดีนจามจุรีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลา 11:00 น.ณ มัสยิดนูรุนอิบาดะห์ซูเราะห์บ
1: ึงพี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด

0: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศ
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิฮิลกะรีมวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิอัจมาอีนอัมมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับพี่น้องผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านในเรื่องราวของอิสลามนั้นยาวมากนะครับเพราะว่าอดทนแล้วก็ต่อสู้มาโดยตลอดนะครับไหนแต่ในกลุ่มอาหรับด้วยกันที่ไม่เข้าใจต่อต้านไหนแต่ในกลุ่มของเผ่าพันธุ์ที่เป็นยะฮูดบ้างหรือเป็นกลุ่มของคริสต์บ้างมาโดยตลอดแต่ด้วยสัจธรรมด้วยความแข็งแกร่งด้วยศรัทธามั่นก็จึงได้ชนะไปหมดแล้วที่พูดไปตั้งแต่ต้นนั้นซึ่งอิสลามได้ประจักษ์ชัดเจนท่านรอซูลก็ประกาศอย่างไม่มีอุปสรรคแต่เบื้องลึกมันไม่ใช่ว่าหมดเสี้ยนหนำเสียทีเดียวนะครับฝ่ายที่ยังไม่ยอมลดละทิฏฐิยังคงอยู่นะครับจ้องอยู่แต่ถึงกับลงทุนเข้าอิสลามแต่เข้าแบบหลอกหน้าฉากเป็นมุสลิมแต่หลังฉากฆ่าได้ฆ่าชำระแค้นได้ชำระและอย่างน้อยก็สร้างความปั่นป่วนสร้างความสับสนให้เกิดการไร้น้ำหนักเกี่ยวกับนบีไร้น้ำหนักเกี่ยวกับกุรอานไร้น้ำหนักเกี่ยวกับการดำเนินตามอิสลามสองพวกนี้ก็มาจากอิทธิพลของยิวหรือยะฮูดโดยเฉพาะคนที่ชื่ออับดุลลอฮ์บินซะบะชื่ออับดุลลอฮ์นะครับบินซะบะนี่ก็เป็นหนึ่งในยะฮูดที่เข้ามารับอิสลามแต่มีบทบาทก่อความวุ่นวายปั่นป่วนนะครับด้วยเจตนาเพื่อที่จะชำระแค้นนะครับเพราะว่ายะฮูดบางรายนะครับในเมืองมะดีนะห์เกือบจะได้เป็นหัวหน้าเผ่าได้เป็นเจ้าเมืองของเผ่าถูกยกเลิกเนื่องจากนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมานะครับแค้นไหมแค้นอันหนึ่งและอีกอันหนึ่งอีกคนหนึ่งก็มีชื่อว่าอับดุลลอฮ์เหมือนกันอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซะลูนนี่เรียกว่าเป็นรออีซุลมูนาฟิกีนหัวหน้าของพวกกลับกรอกเลยทีเดียวนะครับอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซะลูนนี่มีบทบาทถึงขั้นในวันที่จะออกไปพิชิตกับเผ่าอาหรับเกเรที่ต่อต้านโดยเฉพาะการนำของอบูซุฟยานที่แค้นจากการถูกยึดทรัพย์ในวันสงครามบะดัดตรงนี้จึงเป็นข้อมูลว่าแม้อิสลามนี่บุกรุกใช้คมหอกคมดาบไม่ใช่ครับที่ท่านนบีและซอฮาบะออกไปนั้นมีจำนวนน้อยกว่าแล้วก็ไปดักเอาทรัพย์สินของตนคืนเพราะกลุ่มของซอฮาบะที่อพยพไปนั้นทิ้งปล่อยทรัพย์สินเอาไว้ชาวมักกะก็ยึดเอาไปเข้ากองคาราวานหมดทั้งฝ่ายเจ้าของรู้ก็ไปดักเอาคืนถามว่าเอาของของตนคืนนั้นผิดด้วยหรือไม่ผิดครับแต่ฝ่ายตรงข้ามบอกว่าปล้นสะดมบ้างอย่างนู้นบ้างอย่างนี้บ้างพูดให้น้ำหนักของอิสลามนั้นเสียหายนะครับเพราะผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามก็คือมุสลิมพอโจมตีอิสลามก็ลามมาถึงคนมุสลิมนะครับในวันรบสงครามอูฮุดนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีกองทัพออกไปด้วยการปลุกปั้นของอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซะลูนจำให้ดีครับนักเรียนเพราะว่าอับดุลลอฮ์นี่มีชื่อเยอะอับดุลลอฮ์บินซะบะอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซะลูนอับดุลลอฮ์บินซะลามอับดุลลอฮ์บินซะลามนี่เป็นซอฮาบะห์ไม่ใช่คนเกะเกเรซึ่งเขาสามารถจะไปปลุกปั้นจากกองทัพนี่ให้กลับออกมาอยู่บ้านไม่ไปรบได้ถึงประมาณ300นะครับขนาดนั้นเลยก็ทำให้กองกำลังนั้นอ่อนลงจากจำนวนพลรบที่น้อยลงแต่ก็ไม่ใช่ว่าไปรบแล้วก็แพ้นะครับละรอกแรกชนะครับเพราะทางฝ่ายกองทัพมุสลิมนี่ยึดที่มั่นตามคำสั่งของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าให้ยึด เนินเขาที่เรียกว่ายะบัลรูมาตใครที่ไปทำฮัจญ์ก็คงอาจจะได้ขึ้นไปยืนอยู่บนนั้นนะครับแล้วอยู่ข้างๆภูเขาอุฮุดและด้านล่างก็มีกูบุตรของบรรดาชูฮาดะที่เสียชีวิตตรงนั้นประมาณ70ท่านแล้วก็ผู้นำของผู้เสียชีวิตตรงนั้นซัยยิดุชูฮาดะก็คือซัยยิดินาฮัมซะห์บินอับดุลมุฏฏอลิบนั่นเองซึ่งเมื่อทำการสู้รบกันจริงๆแล้วเนี่ยชนะครับแล้วก็ได้เปรียบเสร็จแล้วในการรบน่ะไม่ใช่กำลังพลอย่างเดียวนะครับพี่น้องมีอะไรก็ขนกันไปหมดขนาดมีสิ่งเคารพบูชาจึงต้องแบกเอาไปด้วยเหมือนกับอบูซุฟยานร้องตะโกนว่าอูอลูฮูบัลยกเทพเจ้าที่พวกเรานับถือที่ชื่อฮูบัลขึ้นสูงๆชาวอาหรับที่เป็นมุสลิมทั้งหลายเห็นจะได้กลัวว่างั้นเถอะแล้วก็ยังคุยเขียงวะละนาอุซาวะลาอุซาละกุมเราก็ยังมีเทพเจ้าอีกที่ชื่ออุซามีนามว่าอุซาพวกท่านน่ะไม่มีหรอกอย่ามาสู้กับเราเลยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงใช้ให้ซอฮาบะห์ร้องตะโกนว่าอัลลอฮุมาลานาวะลามาลาละกุมอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงคุ้มครองปกป้องพวกเราพวกท่านนั้นไม่มีนะครับแล้วที่เกิดเพียงพร่ำมันเพราะอะไรเพราะว่าบรรดาซอฮาบะห์ก็ไม่ได้เฉลียวใจนะครับเห็นว่าไปกันหมดแล้วฝ่ายศัตรูซึ่งหัวหน้านะครับที่อยู่บนเนินนั้นก็กำชับว่าอย่าลงไม่ได้ให้ลงแต่เนื่องจากอันใดเพราะลงนะครับเพราะว่าสงสารผู้ที่อยู่ด้านล่างที่รวบรวมทรัพย์สินเพราะว่าบอกแล้วว่าการรบนั้นไม่ใช่รบด้วยกองกำลังเพียงอย่างเดียวมีนักเต้นเอานักเต้นไปมีนักร้องเอานักร้องไปมีทรัพย์สินก็เอาไปเยอะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เคารพบูชาก็ขนไปด้วยแล้วนึกถึงตอนที่แพ้บ้างอะไรจะเกิดขึ้นก็หลุดลุ่ยและเป็นกฎกติกาของการทำสงครามฝ่ายแพ้ก็ถูกยึดนะครับดังนั้นทางกองทัพมุสลิมก็ช่วยกันเก็บช่วยกันรวบรวมทรัพย์สินที่ตกหล่นที่ถูกทอดทิ้งไว้เอาเข้ามารวมเป็นกองกลางจะกล่าวหาว่าโลภอยากได้คงไม่ใช่นะครับเพราะเห็นใจว่าพี่น้องเหน็ดเหนื่อยอยู่ข้างล่างข้างบนอยู่เฉยๆลงมาช่วยดีกว่าหัวหน้าก็บอกว่าอย่าลงเขาก็บอกว่าลงแล้วเดี๋ยวก็รีบขึ้นมาได้ลืมคำสั่งว่านบีกำชับว่าอย่าลงจนกว่าจะได้รับคำสั่งอย่าลงจนกว่าจะได้รับคำสั่งแต่คนนะครับภาพอะไรบางอย่างอาจจะมาบังข้างหน้าแล้วก็ทำให้เผลอหลงลืมได้นะครับก็เกิดเรื่องดังที่เกิดคอลิดบินวาลิดซึ่งขณะนั้นก็ยังไม่ได้เป็นแม่ทัพมุสลิมนะครับก็อ้อมมาทางด้านหลังขึ้นไปบนเนินเขาฆ่าคนที่สังหารคนที่อยู่บนเนินเขาแล้วก็ยึดที่มั่นแทนนะครับพวกที่อยู่บนเนินเขาที่เป็นฝ่ายของรอซูลก็เสียชีวิตหมดนะครับดังนั้นระลอกที่สองกองทัพกลับมาก็จึงได้ตก เหตุการณ์เกิดขึ้นกับกองทัพมุสลิมอย่างมากมายแล้วก็เสียชีวิตกันซึ่งฝ่ายมูนาฟิกที่กลับก็กลับมาเย้ยนะครับเย้ยซะเลยเรียกว่าได้ทีแล้วขี่แพะไล่นะครับบอกว่าเห็นไหมไม่เชื่อเราถ้าเชื่อเราก็คงไม่ตายอย่างนี้นะครับฮัลลานามินัลอัมริชัยอุนเราอัตออุนามากุติลูเรามีสิทธิ์ไม่สักนิดหนึ่งมาบอกแล้วมาสั่งแล้วก็ไม่เชื่อว่าจะออกไปนะครับพอออกมาก็ตายกันอย่างเนี้ยนะครับถ้าเชื่อเราก็คงไม่ตายก็คิดเอาเองนะครับเพราะอัลลอฮ์บอกว่าถ้าคนที่ถูกบันทึกให้ตายนะครับความตายละบารดัลลาดีนกุติบาอะลัยฮิมุลกอดคนที่ถูกบันทึกว่าให้ถึงอาญันตายนั้นความตายก็จะไปถึงที่เขาอาลามาดอจีเอฮิมที่นอนของพวกเขาที่นอนอยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องอะไรต่างๆคิดเองไม่ได้นะครับต้องสำรวมแล้วก็มุ่งสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากันอย่างจริงๆดังนั้นผลสำเร็จของฝ่ายปฏิบัติการร้ายนี่มีอยู่หลายครั้งเหมือนกันนะครับอย่างกับอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซะลูนก็ไปหว่านล้อมลวงล่อจนกระทั่งกองทัพส่วนหนึ่งออกกลับบ้านหนีไม่รบหรืออับดุลลอฮ์บินซะบาอนี่หลายครั้งมากที่วางแผนร้ายนะครับก็ขณะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดำเนินศาสนาอยู่นั้นก็มีแต่ความงอกเงยนะครับคนก็เข้ามาเรื่อยๆอับดุลลอฮ์บินซะบะก็วางแผนเอาแผนร้ายมาจากยิวนั่นเองนะครับ ก็เริ่มแผนต่อจากที่ปฏิบัติเล็กๆน้อยๆก็ยิ่งใหญ่ที่สุดก็เริ่มส่งคนนะครับสังหารอุมัดได้สำเร็จสังหารอุมัดได้สำเร็จแล้วก็มาสังหารอุสมานอีกแม้กระทั่งอาลีเองก็โดนสังหารนะครับเป็นชูฮาดะทั้งหมดเลยยกเว้นอบูบักรท่านเดียวที่เสียชีวิตอยู่บนที่นอนนะครับดังนั้นอับดุลลอฮ์บินซะบะจึงเป็นตัวอันตรายอีกคนหนึ่งนะครับก็แฝงตัวอยู่ในแถวของมุสลิมนะครับอันตรายในรูปนี้อันตรายมากนะครับถ้ามาในแม่ของมาในแง่ของกาเฟรมุชริกชัดเจนแสดงตัวก็ไม่ยากนะครับแต่ถ้าแฝงตัวมาอย่างนี้ป้องกันลำบากแล้วก็สามารถจะแทรกซึมสร้างอะไรต่อมิอะไรให้ปั่นป่วนได้มากมายนะครับท่านพี่น้องครับในครั้งยิ่งใหญ่อีกเหมือนกันที่แสดงออกมาอย่างจงแจ้งในกลุ่มต่างๆที่โยงใยสู่อิสลามนั่นก็คือกลุ่มที่เป็นกองทหารส่วนหนึ่งแยกตัวออกไปจากกองทัพของอาลีบินอบีตอลิบนะครับอาลีบินอบีตอลิบนั้นยกทัพไปเจรจากับท่านมูอาวียะเพราะหลังจากอุสมานเสียชีวิตลงแล้วถูกสังหารแล้วก็เกิดเป็นฝักเป็นฝ่ายขึ้นมาฝ่ายที่อยู่ที่มะดีนะห์ก็ตั้งอาลีบินอบีตอลิบเป็นคอลิฟะเราก็นับถือว่าอาลีเป็นคอลิฟะท่านที่4นะครับไม่ใช่ไม่นับถือแล้วจะไปกล่าวหาว่าทั้งอบูบักรและอุมัรและอุสมานนั้นโกงตำแหน่งปล้นสะดมตำแหน่งนั้นไม่ถูกนะครับเพราะทั้งหมดนั้นได้ประชุมกันได้คัดสรรแล้วได้เลือกแล้วนะครับส่วนมูอาวียะห์ก็อยู่อีกด้านนึงนะครับก็ถูกทั้งฝ่ายโน้นตั้งขึ้นนะครับก็ในเวลาเดียวกันมันจะมีคอลิฟะ2ที่คงลำบากนะครับก็เลยจะไปเจรจากันแล้วก็ไปเจรจากันแล้วก็ตกลงกันแล้วทั้ง2ฝ่ายก็ตั้งตัวแทนขึ้นให้เจรจาก็ฝ่ายของอาลีคืออบูฮัสซันอัลอัชรีนะครับหรืออบูมูซาอัลอัชรีถ้าจำไม่ผิดให้เป็นตัวแทนเจรจาก็เลยสั่งปลดอาลีก่อนนะครับและอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้โอกาสตั้งมูอาวียะห์ไว้อย่างเดิมนะครับตรงนี้เกิดกลุ่มคอวาริดขึ้นนะครับคอวาริดนี้คือกลุ่มที่อยู่ในกองทัพอาลีแต่ว่ากองทัพหรืออาลีเนี่ยจะต้องทำให้ถูกใจเขาถ้าไม่ถูกใจจะถอดทันทีเหมือนกันดังครั้งนี้ไม่พอใจที่ตัวแทนของอาลีไปปลดอาลีออกจากตำแหน่งยอมได้ยังไงเราไม่เอาแล้วเราไม่ตามแล้วไม่ตามทั้งอาลีแล้วก็ไม่ตามทั้งมูอาวียะห์ตั้งตัวเป็นเอกเทศนะครับนี่คือที่มาของคอวาริดและที่ร้ายที่สุดก็คือไม่ได้เอาหลักศาสนาที่ผู้นำมาให้อันถูกต้องเอาว่าที่ชอบที่ตรงกับความรู้สึกถึงจะรับตรงนี้แหละครับก็ไปตั้งกลุ่มแต่ว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิท่านอาลีบินอบีตอลิบไปแทนท่านรอซูลุลลอฮ์ส่งอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสไปชี้แจงไปไกล่เกลี่ยจนกระทั่งเรียกกลับมาได้เกือบหมดนะครับที่เหลือก็กระเจิดกระเจิงถูกขับไล่ไปอยู่ที่อื่นแต่ยังไม่ได้หายไปไหนยังแฝงตัวอยู่ในกลุ่มคาบสมุทรอาหรับนี่เองนะครับพี่น้องครับ

0: สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม
1: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายอบิดีนจามจุรีนายอบิดีนจามจุรีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลา 11:00 น.ณ มัสยิดนูรุนอิบาดะห์ซูเราะห์
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห
4: ์หะดีษบทนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงลักษณะของเบาคนหนึ่งที่ใกล้ชิดอัลลอฮ์มากที่สุดในสภาพที่เขากำลังสุญูดหะดีษบทนี้รายงานจากท่านอบูฮุรอยเราะห์อันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลาอักรับมายะกูนุลอับดุมิรร็อบบิฮิวะฮุวะซาจิดุนฟะอักซิรุดดุอาบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมนบีว่าในลักษณะที่เบาคนหนึ่งจะใกล้ชิดต่อพระเจ้าของเขามากที่สุดคือการใกล้ชิดเบาระหว่างพระเจ้ามากที่สุดเนี่ยก็คือในสภาพที่เขากำลังกราบกำลังก้มที่เราเรียกว่าสุญูดนั่นเองนะครับที่เราเรียกว่าสุญูดนั่นเองคือการก้มลงไปกราบในขณะที่เราละหมาดนี่แหละนะหรือว่าการก้มกราบในสภาพที่เราขอบคุณต่อพระเจ้าหรือในขณะที่เราละหมาดฟะอักซิรุดดุอาจงขอดุอาให้มากจงขอพรให้มากเพราะว่าในลักษณะนี้ถ้าในการที่เรากำลังสุญูดเนี่ยก้มกับอัลลอฮ์เนี่ยเป็นการที่เราได้ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์มากที่สุดนบีบอกให้เราขอดุอาให้มากนะครับเพราะว่าจะเป็นหนึ่งในเครื่องหมายของการตอบรับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
5: ชีวิตดุนยาอยู่ไม่ยากแค่พอเพียงก็พอความร่ำรวยอยู่ที่ใจความพอใจเรื่องในโลกนี้ก็ให้มุ่งหน้าเอาเรื่องดุนยาแต่น้อยหน่อยเพราะดุนยาเป็นเพียงสถานที่ชั่วคราวส่วนความพอใจในเรื่องริสกีนั้นถ้าวันไหนหาได้น้อยหรือจะหาได้มากก็ขอให้พอใจเพราะความรวยที่แท้จริงของคนเรานั้นอยู่ที่ความพอใจในสิ่งที่อัลลอฮ์ให้ในสิ่งที่เป็นของฮาลาลท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวไว้ว่าความร่ำรวยมิใช่การมีทรัพย์สมบัติมากมายแต่ความร่ำรวยคือรวยที่ใจถ้าใจเราพอเพียงตามรอยท่านนบีวิถีศรัทธานำพาสังคมสู่สันติสุขวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาเพื่อสังคม
6: แนะนำการใช้ไฟฟ้าในกรณีที่มีน้ำท่วมหรือน้ำท่วมขังช่วงน้ำท่วมอย่ามองข้ามภัยจากไฟฟ้าช็อตหรือไฟดูดแจ้งเตือนระวังอันตรายจากไฟฟ้าดูดเพื่อความปลอดภัยในพื้นที่น้ำท่วมห้ามแตะต้องและอยู่ใกล้เสาไฟฟ้าหรือสายไฟฟ้าสับสวิตช์หรือถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทันทีเมื่อน้ำท่วมอุปกรณ์ไฟฟ้าหากพบเหตุไฟฟ้าขัดข้องหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าเสียหายจากน้ำท่วมประสานความช่วยเหลือด้านระบบไฟฟ้าดูแลประชาชนพื้นที่น้ำท่วมโทรการไฟฟ้านครหลวง1130การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโทร1129ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวง1130การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค1129ตลอด24ชั่วโมงมัสยิดอันฮุสตาขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมประจำเดือนตุลาคมในหัวข้ออิสลามคือศาสนาแห่งมารยาทโดยอาจารย์ไฟซ้อนพุ่มดอกไม้ในวันเสาร์ที่3ตุลาตั้งแต่หลังเวลาละหมาดมักริบเป็นต้นไปคมณมัสยิดอันฮุสตาเจรดับคูซ้ายมิดไมตีขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อ

0: ผู้ที่ได้รับชัยชนะทั้งดุนยาและอาคิเราะห์โดยอาจารย์อับดุลฮาลีมสุไลมัดณศูนย์การเรียนรู้ดารุนมานิดคลอง6วาในวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลาหลังละหมาดอิชะเป็นต้นไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่089-933-2015 089-933-2015ขอเชิญทุกท่านร่วมดื่มน้ำชาการกุศลเพื่อหารายได้บำรุงการศึกษาและใช้จ่ายในกิจการของโรงเรียนในงานวันรวมน้ำใจสู่อันฟุตก่อนครั้งที่24ในวันเสาร์ที่3ตุลาคมและวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมณโรงเรียนอันฟุตก่อนราชนิยมไซน้อยนนทบุรีอาจารย์นูรุ่นล้อหรือคุณบัญญัติปูเตะประธานพิธีอาจารย์ยะฟัดหรือคุณเฉลิมผ่องใสประธานจัดงานฮัจญีอับดุลลอฮ์นิมาประธานอำนวยการขอเชิญทุกท่านร่วมงานมัสยิดสิงห์บุรีณมัสยิดญามีอุสซุนนะในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมอิหม่ามกาเซมสุขพงศ์ประธานจัดงานอาจารย์บับลีอับดุลรอมานบรรยายศาสนธรรมขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันรวมน้ำใจมุสลิมผู้สูงอายุศิลปวัฒนาครั้งที่28ในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณอาคารลิเบียมูลนิธิช่วยเหลือเด็กกำพร้าของสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และจำหน่ายสินค้าอุปโภคจอดรถฟรีที่โรงเรียนนานาชาติโชสเบอรี่ขอเชิญทุกท่านร่วมงานบุฟเฟ่การกุศลโครงการสร้างอาคารร้อยรวงใจเพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารหน้ามัสยิดนูรุ่นเอซานทับช้างคลองบนในวันอังคารที่13ตุลาคมเวลา14นาฬิกาถึง18นาฬิกาณมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยขอเชิญทุกท่านร่วมงานจิบชาประสาคนกันเองในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีจนถึงเวลา12นาฬิกาณมัสยิดบางหลวงกุดีขาวซอยอรุณอมรินทร์7แขวงวัดกัลยาเขตธนบุรีสอบถามเส้นทางได้ที่0850629333 0850629333คุณอับดุลลอฮ์แสงเอี่ยม
1: อัยยุกัดดิมาริจะละฮุลยุสรอฟิดดุคูลีในขณะที่จะเข้าห้องสุขานั้นให้ก้าวเท้าซ้ายเข้าไปก่อนฟะอิซาคอรยะฟัลยุกัดดิมริจะละฮุอัลยุมนาและตอนจะออกเอาเท้าซ้ายออกขอโทษตอนที่จะเข้าห้องสุขาเอาเท้าซ้ายเข้าไปในห้องสุขาเมื่อตอนที่จะออกฟัลยุกัดดิมริจะละฮุยุมนาเอาเท้าขวาออกซึ่งแตกต่างกันกับมัสยิดนะมัสยิดเวลาจะเข้าเอาเท้าขวาเข้าแล้วก็กล่าวว่าบิสมิลลาห์อัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดขออัลลอฮ์โปรดเมตตาฉันด้วยเถิดเข้ามัสยิดไปเลยขอความเมตตาจากอัลลอฮ์เวลาขาออกจากมัสยิดมายืนขอดุอาอ์ที่หน้าประตูมัสยิดมาขอรัสกีตรงนี้แหละเอาเท้าซ้ายออกแล้วกล่าวว่าบิสมิลลาห์อัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดขออัลลอฮ์โปรดปรานประทานริซกีให้ฉันเถิดขอริซกีที่ประตูมัสยิดนี่แหละที่อัลลอฮ์บอกว่าฟะอิซากุดิยะติศอลาตุฟันตะชิรูฟิลอัรฎ์วะบตะกูมินฟัฎลิลลาห์เมื่อละหมาดเสร็จแล้วออกไปสิออกไปบนหน้าแผ่นดินไปประกอบสัมมาอาชีพไปหาปัจจัยยังชีพริซกีที่อัลลอฮ์เตรียมไว้ให้เจ้าไม่สามารถจะคำนวณได้นี่เข้ามัสยิดออกมัสยิดตอนจะเข้าห้องสุขาอัยยุกัดดิมาริจะละฮุลยุสรอฟิดดุคูลเอาเท้าซ้ายเข้าไปในห้องสุขาเวลาจะออกเอาเท้าขวาออกซึ่งสวนทางกันในขณะจะเข้าห้องสุขาเอาเท้าซ้ายเข้าไปแล้วก็ขอดุอากับอัลลอฮ์ขอดุอาว่ายังไงล่ะอัลลอฮุมมะอินนีอาอูซุบิกะมินัลคุบุซวัลคอบาอิสซึ่งตามธรรมดาดุอาเนี่ยท่านรอซูลบอกเจ้าไม่ต้องขอดังหรอกเพราะเจ้าไม่ได้ขอกับผู้ที่นวกแต่เฉพาะดุอาจะเข้าห้องสุขา รอซูลให้อ่านดังเพราะอะไรล่ะเพราะการขอดุอาเข้าห้องสุขาเนี่ยเป็นดุอาที่ไล่ชัยฏอนให้อ่านออกเสียงดังงั้นจะเข้าห้องสุขานะบิสมิลลาห์เอาเสียงดังบิสมิลลาห์อัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลคุบุซวัลคอบาอิสถ้าเราไม่จำภาษาอาหรับเราก็กล่าวขอภาษาไทยบิสมิลลาห์ขออัลลอฮ์คุ้มครองฉันให้พ้นจากชัยฏอนทั้งเพศผู้และเพศเมียเพราะชัยฏอนน่ะมีทั้งตัวผู้มีทั้งตัวเมียขออย่างนี้แหละแล้วเอาเท้าซ้ายเข้าไปก่อนเลยเป็นการไล่ชัยฏอนไปในตัวส่วนลายขาออกฟันอยู่ก็ดิมริจละหุ่นยุ่มนะเอาเท้าขวาออกซุมมัลยากุลกาวกุฟรอนากาขอได้รับการอภัยโทษจากท่านโดยเถิดขออภัยโทษจากอัลลอฮ์งาฟานอาชาตาริยัลลอฮุอันฮาพระนางอาชาได้รายงานบอกว่าอันนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกานะอิซาคารจามินัลคอลาอิท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อท่านจะออกจากห้องสุขากอละท่านกล่าวว่ากุฟรอนะกาขอได้รับการอภัยโทษจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาด้วยเถิดขอได้รับการอภัยโทษจากท่านด้วยเถิดคือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาขออัลลอฮ์ได้ยกโทษให้ระวะฮุลคอมสตูอิลันนะซาอีรายงานโดยผู้บันทึกที่ทั้ง5นอกจากท่านนะซาอีวะฮะดีษุอาอิชะฮ์อัสซะฮูมาวะรัฟีฮาซัลบาบหะดีษของอาอิชะฮ์เนี่ยซะฮีกว่าเพื่อนในเรื่องบทนี้แสดงว่าดุอาที่ออกจากห้องสุขานั้นไม่ได้มีต้นเดียวหรอกแต่ว่าต้นนี้ตามหะดีษอาอิชะฮ์เนี่ยซะฮีกว่าเพื่อนเลยพอจะออกขาออกเอาเท้าขวาออกจากห้องสุขากุฟรอนะกะแปลว่าข้าพเจ้าวิงวอนขอต่อพระองค์อัลลอฮ์ได้โปรดยกโทษให้กับพระเจ้าได้เถิดความหมายก็คืออย่างนี้แหละกุฟรอในการขออัลลอฮ์ยกโทษให้ฉันนั่นแหละความหมายคืออย่างนี้กามากอลาอบูฮาติมดังที่ท่านอบูฮาติมได้กล่าววารุยามินตุรกินแล้วก็มีอีกหลายรายงานแต่ว่าดอยฟะตินทุกรายงานมาแต่เยอะแยะน่ะหลักฐานอ่อนทั้งหมดแหละอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกานยะกูลว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวตอนจะออกจากห้องสุขาอัลฮัมดุลิลลาฮิลละซีอัซฮะบะอันนินอะซาวะอาฟานีขอสรรเสริญอัลลอฮ์ที่พระองค์ได้ปลดเปลื้องความทุกข์ของฉันให้หมดไปและให้ฉันมีความสุขอันที่จริงมันทุกข์นะในขณะที่เราปวดและยังไม่ถ่ายเนี่ยมันทุกข์อันนี้ความหมายอันนี้สวยมากนะแต่ฐานะของฮะดีษเนี่ยเป็นฮะดีษดออีฟนะที่ซะฮีก็คือกุฟรอนะกะขออัลลอฮ์ได้โปรดยกโทษให้ฉันด้วยเถอะวะกอลูฮูแล้วก็ยังมีอีกรายงานนึงบอกอัลฮัมดุลิลลาฮิลละซีอะซากอนีลัซซะตะฮูโอพระองค์อัลลอฮ์บวนการสรรเสริญนั้นขอถวายแด่พระองค์ที่พระองค์ให้ฉันน่ะได้รับรสชาติอาหารที่อร่อยอร่อยหวาบกอฟีกูวะติฮีซึ่งได้ทานอย่างอร่อยอร่อยแล้วอาหารเหล่านั้นก็เข้าไปเป็นพลังงานของร่างกายคืออาหารทั้งหมดที่เข้าไปเนี่ยนะกลับไปก็ธาตุก็ทำการย่อยโปรตีนวิตามินต่างๆก็เอาไปเป็นแรงงานของร่างกายและอัลลอฮ์ให้เรื่องสรีระมาเนี่ยเมื่ออาหารทั้งหมดที่ทานกันไปแล้วแล้วก็ธาตุก็จะปรับให้เป็นกรดน้ำตาลแล้วตับอ่อนก็จะผลิตฮอร์โมนอินซูลินมาแปลงรสหวานพอแปลงรสหวานให้เป็นพลังงานเพราะมันพอทานอาหารเข้าไปทานของหวานเข้าไปก็มีกำลังงั้นขอบคุณอัลลอฮ์เหลือเกินอาซากอนีลัซซะตะฮูอาหารที่ทานนั้นได้รับรสชาติอร่อยด้วยวะอะบะกอฟีกูวะทีแล้วก็ไปให้ฉันมีความแข็งแรงมีพลังงานด้วยวะซะบะอันนินอาซาฮูและส่วนที่เป็นกากก็ถูกขับถ่ายออกทำให้ฉันน่ะพ้นจากความเดือดร้อน
2: คุณพยายามลดน้ำหนักแต่ทำไมไม่ลงสักทีอาจไม่ใช่แค่เรื่องกินเยอะหรือไม่ออกกำลังกายเท่านั้นหลายคนอ้วนง่ายลดน้ำหนักยากเพราะปัจจัยซ่อนเร้นเช่นฮอร์โมนไม่สมดุลไทรอยต่ำทำให้การเผาผลาญต่ำลงนอนน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอฮอร์โมนแปรปรวนน้ำหนักขึ้นง่ายความเครียดสูงส่งผลต่อระบบเผาผลาญและทำให้กินจุกกินจิบบ่อยกรรมพันธุ์ และอายุที่มากขึ้นก็มีผลอย่าท้อหากเริ่มปรับพฤติกรรมนอนให้พอลดเครียดออกกำลังกายสม่ำเสมอและถ้ารู้สึกผิดปกติอย่าลืมปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจฮอร์โมนหุ่นดีสุขภาพดีเริ่มต้นจากความเข้าใจของร่างกายตัวเองอย่าลดน้ำหนักเพราะอยากผอมแต่เพื่อสุขภาพของคุณเองในระยะยาวสถานีวิทยุเสียงอิสลามดูแลร่างกายเติมแรงใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณทุกวัน
0: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
3: ดุอายามเช้าอัลลอฮุมมะบิกาอัสบะฮนาวะบิกาอัมไซนาวะบิกานะฮยาวะบิกานะมูตุวะอิไลกันนุชูรโออัลลอฮ์ด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเช้าและด้วยกับพระองค์ที่เรามีชีวิตยามเย็นและด้วยกับพระองค์ที่เราเป็นและด้วยกับพระองค์ที่เราตายและยังพระองค์คือการฟื้นคืนชีพกลับไป
4: อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีม

0: ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำนี้ในตอนเช้าเขาจะถูกคุ้มครองให้พ้นจากการรบกวนของยินจนกระทั่งตอนเย็นและผู้ใดกล่าวในตอนเย็นเขาก็จะถูกคุ้มครองให้พ้นจากการรบกวนของยินกระทั่งตอนเช้ารายงานโดยอิหม่ามฮัก
1: ขณะนี้ได้เวลาประกอบศาสนกิจประจำวันนี้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วครับ
2: อัลลอฮฺอักบารอัลลอฮฺอักบารอัลลอฮฺอักบารอัลลอฮฺอักบารอัชฮะดู

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد

0: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกางานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลเลาะห์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
1: วิทยุเสียงอิสลามกว่า20ปีแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมเราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมการสื่อสารที่หลากหลายเราเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และห้องเรียนตลอดชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามวิทยุเสียงสันติพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การศึกษาศาสนาวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
2: หลังจากละหมาดฟารดูทุก5เวลาซึ่งมีแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราอ่านดุอาทุกครั้งที่เราละหมาดฟารดู5เวลาเสร็จให้เรากล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารักตะยาซัลญะลาลิวัลอิกรอมلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمدوهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون หลังจากนั้นให้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งและกล่าวอัลลอฮุอักบัร33ครั้งด้วยกับการนับนิ้วหลังจากนั้นให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละลาฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์กอดีรตามด้วยกับการอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดและกุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักและกุนเอาซุบิรับบินนาสอย่างละหนึ่งครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีและละหมาดมักริบให้อ่านบทละสามครั้งหลังจากนั้นให้มีการอ่านอายะกุรซีเมื่ออ่านอายะกุรซีจบให้อ่านสำนวนนี้ต่อว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยุมีตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์กอดีรให้อ่าน1ครั้งหากว่าเป็นละหมาดซุบฮีกับละหมาดมักริบให้อ่าน3ครั้งและหลังจากซุบฮีให้เราอ่านดุอาบทนี้อีกอัลลอฮุมมะอินนีอัสอะลุกะอิลมันนาฟิอาวะริซกอนตอยยิบะวะอามะลันมุตะกับดุอาบทนี้เราจะอ่านเฉพาะละหมาดซุบฮีเท่านั้นนี่คือบทดุอาที่จะอ่านหลังจากละหมาดฟัรดู
3: วิทยุเสียงอิสลามตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกกับพี่น้องผู้ศรัทธาดังนี้ร้านประดิษฐ์ตลาดเอี่ยมสมบัติร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตมิตรไมตรีมาร์เก็ตซอยมิตรไมตรี 6/1 คูซ้ายร้านน้ำพริกสอปานุพาตลาดหนองจอกร้านของชามเชือผู้ดีตลาดเอี่ยมสมบัติร้านสเต็กบางพรสาขาอ่อนนุชร้านสเต็กบางพรสาขาหนองจอก
4: ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
5: คุณกำลังฟังวิทยุเสียงอิสลามทาง FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นอิสลามสันติชนโดยมูลนิธิสันติชนโรงเรียนอิสลามสันติชนวิทยุเสียงอิสลามขอขอบคุณผู้ใหญ่หมัดวงสรรอาจารย์ประเสริฐมัสซารีฮัจยีไฟซ้อนวงสรรฮัจยีอาริฟีนปู่ทองแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786 วิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธา
1: พี่น้องผู้ศรัทธากำลังฟัง AM 837 กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงสันติ24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ
6: พี่น้องสามารถรับฟังผ่านแอปพลิเคชันมุสลิมไทยฟังในมือถือได้ทุกยี่ห้อหรือฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm www.muslim.fm ฟังชัดทั่วไทยฟังไกลทั่วโลกแจ้งผลการรับฟังโทร0819153786 0819153786
7: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาช่องเดียวฟังได้ทั้งวันฟังได้ทุกวันฟังแล้วได้บุญฟังทางเว็บไซต์ www.muslim.fm
8: بسم الله الرحمن الرحيم

فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا

الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم

0: وهو العزيز الحكيم
1: ตื่นขึ้นมาปุ๊บก่อนที่จะทำอย่างอื่นต้องชาร์จก่อนพวกเราบางคนเวลาชาร์จแบตเตอรี่มือถือเนี่ยชาร์จตั้งแต่กลางคืนนะไม่ได้ชาร์จค้างเลยเพราะกลัวว่าแบตเตอรี่จะหมดชาร์จค้างคืนเลยตื่นขึ้นมาปุ๊บใช้ได้เลยไม่ต้องชาร์จนี่อีหม่านของเราเนี่ยเรานอนกลางคืนเนี่ยไม่รู้มันหายไปไหนไม่รู้มันอยู่ที่ไหนตื่นขึ้นมาปุ๊บเราต้องชาร์จก่อน2รอกอะอ์2รอกอะอ์ซุบฮ์เนี่ย2รอกอะอ์ก็จริงแต่เป็น2รอกอะอ์ที่ดีมากๆดีกว่าละหมาดอื่นทั้งหมดเพราะอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าอินนะกุรอานัลฟัจรกานมัชฮูดะกุรอานัลฟัจรหมายถึงศอลาห์ซุบฮ์อะไรก็จะมารวมมาจะมาเป็นสักขีพยานให้กับคนที่ละหมาดซุบฮ์มีกล่าวในหะดีษหลายหะดีษที่พูดถึงความสำคัญของการละหมาดซุบฮ์ชาร์จพลังก่อนตื่นเช้าขึ้นมาพลังใจเต็มเปี่ยมแล้วเราก็ออกไปทำงานไปเจอลูกน้องไปเจอลูกค้าไปเจอนู่นไปเจอนี่เริ่มแล้วแบตเริ่มแล้วเริ่มใช้งาน

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ต้อนรับพี่น้องทุกท่านเข้าสู่รายการหะดีษรับอรุณครับวันนี้เรื่องราวหะดีษรับอรุณจะเป็นหัวข้อเรื่องที่ค่อนข้างมีความสำคัญอย่างยิ่งเลยนะครับเป็นหะดีษที่เป็นรากฐานของศาสนาอีกหะดีษหนึ่งนะครับเราพูดคุยกันมาแล้วในเรื่องของนิยัตในเรื่องของเจตนาความตั้งใจซึ่งเป็นอามันของหัวใจที่อยู่ในหัวใจที่ไม่มีใครสามารถที่จะร่วงรู้ได้นอกจากผู้ปฏิบัติและอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์ทรงตรัสในอัลกุรอานว่าอินนะฮูอาลีมุมบิซาติสูดูรแท้จริงอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาคือพระผู้อภิบาลผู้ทรงรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในหัวใจของบ่าวนะครับวันนี้เนี่ยจะพูดถึงหะดีษที่เกี่ยวกับร่างกายนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เป็นสิ่งควบคุมการปฏิบัติร่างกายของเราว่าจะต้องเป็นไปแบบไหนอย่างไรเพราะว่าเราถูกสร้างขึ้นมาในดุนยาแห่งนี้เพื่อทำหน้าที่ในการทำอามันอิบาดะต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ตรงตามแบบฉบับของท่านนบีที่นบีได้ทำไว้โดยที่เป็นทั้งหัวใจของเราเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาและร่างกายของเราปฏิบัตินั้นให้ตรงตามแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหะดีษบทนี้นะครับเป็นหะดีษของอุมมุอับดุลลาห์แม่ของอับดุลลอฮ์นะครับก็คืออุมมุลมุมินีนก็คือเป็นแม่ของศรัทธาชนทั้งหมดด้วยนะครับก็คือท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาขออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงโปรดปรานพอพระทัยนางด้วยเถิดนะครับนางท่านหญิงอาอิชะห์ได้กล่าวว่าก็ละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้กล่าวว่ามันอะฮดะซะฟีอัมรินาฮาซามาไลซะมินฮูฟะฮุวะรัดดุนบุคคลหนึ่งบุคคลใดก็แล้วแต่ที่เขาคิดค้นประดิษฐ์เรื่องหนึ่งเรื่องใดขึ้นมาอุตริกรรมเรื่องหนึ่งเรื่องใดขึ้นมาฟีอัมรินาในเรื่องของเราก็คือในศาสนาของเราฮาซามาไลซะมินฮูซึ่งไม่มีการปฏิบัติของเรามาก่อนก็คือไม่มีรากฐานของศาสนาของเรามาก่อนนะครับฟะฮูวะรัดดุนงานดังกล่าวนั้นจะถูกปฏิเสธอย่างแน่นอนนะครับในบันทึกอันนี้นะครับเป็นบันทึกของท่านอิหม่ามบุคอรีอิหม่ามมุสลิมนะครับในบันทึกของท่านอิหม่ามมุสลิมนะครับได้บอกว่ามันอามิละอามาลัลไลซะอะลัยฮิอัมรุนาฟะฮูวะรัดดุนบุคคลใดก็แล้วแต่ที่เขาปฏิบัติงานหนึ่งงานใดโดยที่งานดังกล่าวนั้นไม่มีคำสั่งของเราไม่มีคำสั่งใช้ของเราฟะฮูวะรัดดุนงานนั้นงานดังกล่าวนั้นไม่ถือว่าเป็นที่ยอมรับก็คือจะถูกปฏิเสธอย่างเป็นโมฆะกรรมอย่างแน่นอนนะครับหะดีษบทนี้เนี่ยเป็นหะดีษที่เป็นรากฐานที่สำคัญอย่างยิ่งเหมือนกับที่ผมบอกกับพี่น้องเมื่อสักครู่นะครับว่าหะดีษที่เราผ่านมาหะดีษของนิยัตหะดีษของเจตนาเนี่ยควบคุมจิตใจแต่หะดีษบทนี้ควบคุมการปฏิบัติของร่างกายให้ถูกต้องตามแบบฉบับที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สั่งได้สอนเราจนนักวิชาการบอกว่า2หะดีษเนี่ยนะครับคู่กันเนี่ยนะครับหะดีษบทนึงคือครึ่งนึงของศาสนาหะดีษบทนี้เติมเต็มครึ่งที่เหลือของศาสนาก็คือ2หะดีษนี้คือทั้งหมดของศาสนาของเรา1ตามงานต้องบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา2ต้องตรงตามรูปแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมห่างไกลจากเรื่องของการอุตริกรรมห่างไกลจากเรื่องของบิดอะห์ห่างไกลจากเรื่องของการที่เรานั้นจะเป็นเรื่องที่ผิดต่อหลักการศาสนาในสิ่งที่ท่านนบีนั้นไม่เคยปฏิบัติไม่เคยนำพามาก่อนแต่เราเนี่ยมาปฏิบัติในยุคของเราในสมัยของเราแล้วเราก็บอกว่าไอ้นั่นก็ดีไอ้นี่ก็ดีไอ้นู่นก็ดีต่างๆนานาเหล่านี้หะดีษบทนี้คือคำตอบแล้วครับว่าเราจะปฏิบัติเนี่ยมันจะได้รับผลบุญหรือไม่ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่พี่น้องได้ยินได้ฟังอยู่บ่อยครั้งในซูเราะห์อัลมุลกนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงตรัสว่าลิยับลูวะกุมอัยยุกุมอะห์ซะนุอามะลาอัลลอฮ์จะทรงทดสอบพวกเขาว่าคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเขามีงานที่ดีที่สุดและคำว่างานที่ดีที่สุดซะลัฟก็ได้อธิบายเป็นอย่างไรงานที่ดีเลิศเป็นอย่างไรครับอะห์ซะนุอามะลางานดีเลิศนั้นก็ต้อง1อิคลาสุลิลลาห์ต้องเป็นงานที่บริสุทธิ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่สุด2ต้องมูตาบะอะห์ลิรอซูลิลลาห์ต้องปฏิบัติตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือกรอบที่แสดงถึงความสมบูรณ์ของศาสนาในวันที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกล่าว
ให้เรานั้นได้รู้ได้ฟังนะครับในวันที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปทําฮัจญ์นะหรือว่าเราเรียกว่าฮัจญุลอักบัรในวันอารอฟะห์วันนั้นเนี่ยนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทําให้ศาสนาของพระองค์นั้นสมบูรณ์แบบด้วยกับการให้อัลกุรอานและให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาอธิบายทั้งหมดนะครับของเรื่องราวของอิสลามเพราะฉะนั้นโดยเหตุดังกล่าวนี้อินชาอัลเลาะห์เราจะมาคุยกันในเทปหน้านะครับกับเรื่องราวที่ยังคงหลงเหลือซึ่งมากมายเหลือเกินครับเหมือนกับที่ผมบอกเราคุยกันแบบคร่าวๆเพื่อเป็นไกด์ไลน์เป็นวิถีทางแนวทางนะครับให้เรานั้นได้ดํารงได้อย่างถูกต้องและห่างไกลจากสิ่งที่มันไม่ใช่นะครับของเรื่องราวของอิสลามนะครับอินชาอัลเลาะห์มาพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับกับรายการหะดีษรับอรุณครับกับหะดีษของท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาซึ่งถือเป็นรากฐานที่สำคัญที่จะทำให้งานของเรานั้นได้รับการตอบรับณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้าครับอะกูลุกอลิฮาซาฟัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอิมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรุอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู

พี่น้องผู้ศรัทธาที่รักและเคารพทุกท่านครับเราทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งในที่เปิดเผยและในที่ลับตราบใดที่เรายำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในทุกๆช่วงเวลาในทุกๆขณะเราก็จะประสบกับความสำเร็จทั้งในโลกดุนยาและอาคิเราะห์พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับอะไรคือสิ่งบ่งชี้ให้เราได้รู้ว่าเรานั้นมีความรักต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือว่าเรานั้นรักสิ่งอื่นมากกว่ารักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักตัวเองรักครอบครัวรักภรรยารักลูกรักหลานรักเครือญาติหรือความรักอีกต่างๆนานาที่เรามอบให้กับสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะไรที่เป็นเครื่องหมายที่จะเป็นบทพิสูจน์ว่าเรานั้นมีความรักต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและความรักนั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานหลักการที่ถูกต้องและปลอดภัยหรือเป็นเพียงแค่ความรักที่มันออกมาจากปากของเราว่าเรารักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เราไม่ทำในสิ่งใดเลยที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้หรือห้ามเราไม่ให้กระทำแบบนั้นเราเรียกว่าความรักหรือเปล่าที่เรามีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับความรักที่เรามีต่อคนคนหนึ่งคือความปรารถนาของเราที่จะได้อยู่ร่วมกับเขาอยู่ใกล้ชิดเขาจะไปไหนเขาคนนั้นก็ต้องไปกับเราด้วยเพราะเรานั้นรักเขาพร้อมที่จะพาเขาไปได้ในทุกที่ในทุกๆช่วงเวลาดังนั้นผู้ที่มีความรักในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและรอซูลของพระองค์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาจะต้องอยู่พร้อมกับอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์ในทุกช่วงเวลาเช่นเดียวกันพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับอัลอาอ์บีชาวชนบทคนหนึ่งได้ถามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ามัตัสซาเมื่อไรวันสุดท้ายของโลกใบนี้จะจบสิ้นลงเมื่อไรวันกิยามะฮ์จะมาถึงโอ้ท่านรอซูลของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านรอซูลไม่ได้ตอบกับชายคนนี้ครับแต่ท่านถามกลับไปว่ามาอะดัตตะละฮะท่านได้เตรียมอะไรไว้บ้างเพื่อที่จะไปพบกับวันกิยามะฮ์นี่คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามกลับไปโดยที่ท่านนั้นไม่ได้ตอบคำถามกับชายคนนี้ว่าเมื่อไรวันกิยามะฮ์จะเกิดขึ้นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเรื่องของวันกิยามะฮ์ไม่มีผู้ใดรู้ได้นอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามกลับไปเพื่อที่จะให้ชายคนนี้นั้นได้รู้คำตอบว่าตัวท่านเองก็ไม่รู้และตัวฉันเองซึ่งเป็นนบีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นรอซูลของพระองค์ฉันก็ไม่รู้เช่นเดียวกันพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับชายคนนี้เตรียมอะไรไว้เพื่อที่จะไปพบกับวันกิยามะฮ์ที่จะเกิดขึ้นบ้างเขาบอกว่าอย่างนี้ครับเขาบอกว่าฮุบุลลอฮ์วะรอซูลความรักของเขาที่มีต่ออัลลอฮ์และความรักของเขาที่มีต่อรอซูลของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
ที่เขามีอยู่และจะเตรียมไปเพื่อที่จะพบกับวันกิยามะห์ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอบชายคนนี้ว่าอันตะมะอามันอะห์บับตะท่านจะได้อยู่กับคนที่ท่านรักเมื่อวันกิยามะห์วันนั้นมาถึงนี่คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเราว่าสิ่งที่เราจะต้องเตรียมไปเพื่อที่จะไปพบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นคือความรักที่เรานั้นจะต้องมีต่ออัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์คือการเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์คือการพอใจและการยอมรับในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้และห้ามไม่ให้มันเกิดขึ้นกับเราวันนี้เรามีความพอใจแค่ไหนกอละยะห์ยาบินอบีกะซีรรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านยะห์ยาบินอบีกะซีรได้กล่าวว่านะซอรนาฟะลัมนะญิดชัยอันยะตะลัซซะซุบิฮิลมุตะลัซซิซูนอัฟฎอลมินฮุบบิลลาฮิตะอาลาวะตะลับมัรฎอตุฮูเราได้พิจารณาแล้วถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราก็ไม่พบอะไรเลยที่มันจะเป็นความอริดอร่อยมันจะเป็นสิ่งที่ทุกคนนั้นปรารถนาชอบที่จะให้เกิดขึ้นกับตัวของเขาในยามที่เขาเกิดความเจ็บปวดอัตลัซซุดความอริดอร่อยตรงนี้ความหวานฉ่ำตรงนี้ความหอมหวานตรงนี้จะได้มาก็ต่อเมื่อมีความเจ็บปวดเท่านั้นเมื่อเราหิวเราได้บริโภคความอร่อยจึงเกิดขึ้นเมื่อเราง่วงการหลับจนกระทั่งเพียงพอทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายรู้สึกหายเหนื่อยหลังจากที่เราหายเหนื่อยแล้วจะมีใครมาบอกให้เรานอนต่อเราก็นอนไม่หลับเพราะสิ่งที่มันเป็นความเจ็บปวดนั้นมันได้หายไปแล้วนี่คือสิ่งที่เราจะต้องมองย้อนกลับไปว่าเมื่อเรามองไปที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วเราไม่พบว่ามันจะเป็นความหอมหวานอัฟดอลูมินฮุบบิลลาที่มันจะดีไปกว่าความรักที่มีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะตอลับมารฎอและการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพึงพอใจในตัวเรานี่คือสิ่งที่เป็นความปรารถนาของมนุษย์ผู้ที่มีความศรัทธาในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและรอซูลของพระองค์พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเหตุนี้เองท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้ให้แนวทางกับผู้ศรัทธาและเป็นซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เรานั้นได้ขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้เรานั้นรักในพระองค์รักในสิ่งที่พระองค์ทรงรักปรารถนาในสิ่งที่พระองค์นั้นอยากจะให้เกิดขึ้นและเราเป็นบุคคลที่แสวงหาความใกล้ชิดในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารักอัลลอฮุมมะอินนีอัสอาลูกะฮุบบักوحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك นี่คือสิ่งที่เป็นดุอาที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเราให้อ่านและขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอความรักจากพระองค์ขอให้เราได้พบกับคนที่พระองค์ทรงรักและพาเรานั้นไปรักอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและขอต่อพระองค์ให้เราได้เห็นถึงการงานหนึ่งการงานใดก็แล้วแต่ที่จะทำให้เรานั้นได้ตะกอรุบันอิลลอฮิซุบฮานะฮูวะตะอาลาเข้าใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูที่เครื่องหมายที่วันนี้ทุกคนมีเครื่องหมายความรักที่มีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในตัวของเราเองและเราจะได้ตอบกับตัวของเราเองได้ว่าเรานั้นรักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือว่าเรานั้นรักตัวของเราเองเครื่องหมายที่หนึ่งพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับอะลามะติลอูลา
มหับบะติรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการที่เรารักต่อท่านรอซูลของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นรักเราเหมือนดังเช่นที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสไว้ในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานกุลอัลลอฮ์สั่งใช้ให้มูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับกลุ่มชนของท่านว่าอิงกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮ์หากว่าพวกท่านทั้งหลายนั้นรักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟัตตะบิอูนียุฮบิบกุมุลลอดังนั้นพวกท่านทั้งหลายจงปฏิบัติตามสุนนะของฉันแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะรักพวกท่านนี่คือสิ่งที่เป็นคำตอบว่าถ้าหากว่าเรารักอัลลอฮ์เราจะต้องปฏิบัติตามรอซูลและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะรักเราวะยักฟิรละกุมซุนูบะกุมและเมื่อเรารักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักรอซูลของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้อภัยกับความผิดบาปของเราวัลลอฮุกอฟูรุรรอฮีมพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงอภัยพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงเมตตากับบ่าวของพระองค์ที่เขานั้นรักในพระองค์และรักในรอซูลของพระองค์พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับท่านฮัสซันบัสรีรอฮิมุลลอฮ์ได้กล่าวถึงอายะห์อัลกุรอานอายะห์นี้กับบุคคลที่เขากล่าวอ้างว่าเขานั้นรักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เขาไม่ได้ปฏิบัติตามสิ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาอายะห์กุรอานอายะห์นี้จึงถูกประทานลงมาว่าถ้าหากว่าท่านรักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องปฏิบัติตามนบีต้องปฏิบัติตามรอซูลต้องปฏิบัติตามในสิ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำสารมาจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในตัฟซีรของอิบนุกะซีรได้กล่าวถึงอายะห์อัลกุรอานอายะห์นี้ว่ามันเป็นข้อตัดสินให้เราได้รู้ว่าใครรักอัลลอฮ์หรือใครไม่รักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใครเป็นผู้ศรัทธาใครเป็นผู้ปฏิเสธใครเป็นผู้ที่ตั้งภาคีและใครเป็นมุนาฟิกอายะห์อัลกุรอานอายะห์นี้มาตัดสินทั้งหมดเพราะฉะนั้นคำตอบอยู่ที่ตัวของเราว่าวันนี้ปากของเราได้เป่งวาจาออกมาว่าเรานั้นรักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรารักในการที่จะปฏิบัติตามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือเปล่าหรือว่าเรารักตัวเองหรือว่าเรารักในการที่จะทำสิ่งใหม่ๆขึ้นมาแทนชะรีอะห์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและแทนซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับอัลอาลามะตุสซานียะห์เครื่องหมายที่สองฮุบบุมันยุฮิบบุลลอฮ์คือการรักผู้ที่รักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและไม่ใช่รักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงอย่างเดียวคนคนนั้นจะต้องรักรอซูลของพระองค์ด้วยอันนี้เป็นคำตอบของกลุ่มคนที่สองที่เขารักคนที่หนึ่งครับเมื่อคนที่หนึ่งรักอัลลอฮ์ปฏิบัติตามรอซูลอัลลอฮ์รักเครื่องหมายที่สองก็คือการที่เรานั้นจะต้องรักคนคนนี้เพราะว่าเขารักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่รักมาอัลลอฮ์ไม่ใช่รักเท่ากับรักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เป็นเพราะว่ารักในสิ่งที่ความรักของเขาจะทำให้ความสมบูรณ์แห่งการรักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนี่คือสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราเมื่อเรารักท่านรอซูลเราจะต้องรักซอฮาบะห์ของท่านรอซูลริดวานุลลอฮุอะลัยฮิมเราจะต้องรักวะลีที่ถูกแต่งตั้งมาจากบรรดาซอฮาบะห์ของรอซูลคือผู้ที่ทำหน้าที่ทำให้อิสลามที่เป็นศาสนาที่ปลอดภัยได้อยู่มาจนกระทั่งถึงพวกเราทุกวันนี้
นั่นเป็นเหตุผลเดียวที่พวกเรานั้นได้สืบทอดเจตนารมณ์นี้เพราะว่าเรารักในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่ได้ปฏิเสธบรรดามาลาอิกะฮ์ที่เป็นผู้ที่คอยรับคำสั่งโดยไม่มีการฝ่าฝืน

เราจงภูมิใจเราจงภูมิใจว่าเราได้รับใช้ในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้และออกห่างในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามส่วนผู้ที่รังเกียจผู้ที่ไม่รักในสิ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งใช้ให้เขารักสั่งใช้ให้เขาให้เกียรติสั่งใช้ให้เขานั้นเชื่อฟังและปฏิบัติตามแสดงให้เห็นว่าเขาไม่ได้รักในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เกียรติกลุ่มชนเหล่านี้บางท่านชื่อของเขายังถูกจารึกไว้อยู่ในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโปรดปรานนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมตตากับบุคคลที่เราเกลียดเขาเราชิงชังเขาเราใส่ร้ายเขาเราพูดไม่ดีกับเขาเขาเป็นซอฮาบะห์เขาเป็นศาสนทูตการไม่ปฏิบัติตามคนกลุ่มนี้เท่ากับว่าเขานั้นปฏิเสธในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้นั่นถือเป็นสิ่งที่เรานั้นจะต้องออกห่างให้มากที่สุดพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับอัลอาลามาตุสซาลิซะห์อัรริดอบิมายุอัลลอฮ์วะบิมายัมนะอูเราจะต้องพอใจในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราและเราจะต้องยินดีในการที่จะยอมรับในบททดสอบของพระองค์สิ่งที่พระองค์ห้ามเราไม่ให้เข้าใกล้นั่นคือการทดสอบว่าจิตใจของเรานั้นที่เราบอกว่าเรารักอัลลอฮ์เรามีอิมานต่อพระองค์เราเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์ปฏิบัติตามรอซูลปฏิบัติตามซอฮาบะห์แต่พออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามไม่ให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นกับเราเราตีโพยตีพายเราไม่พอใจเราระเบิดมันออกมาเราเขียนเราบรรยายเราบอกคนนั้นคนนี้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันประสบกับฉันเป็นแบบนั้นแบบนี้พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับนั่นแสดงให้เห็นว่าเราไม่พอใจในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเรามันคือบททดสอบมันคือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานลงมาเพื่อที่จะรู้ว่าบ่าวของพระองค์นั้นเขาเป็นผู้ที่ขอบคุณหรือเป็นผู้ที่เนรคุณทำไมท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนให้เราอ่านดุอาบทนี้เวลาพบกับสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบในสิ่งที่เราบางครั้งก็รับแต่บางครั้งจิตใจก็ขว้ายเขวไม่ยอมรับในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานลงมาด้วยคำพูดด้วยการปฏิบัติด้วยการแสดงออกมาเราลืมไปแล้วหรือว่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเราให้อ่านดุอาบทนี้ครับอัลลอฮุมมะอินนีอัสอะลูกะริฎอโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงโปรดประทานความพึงพอใจให้กับตัวของฉันบะดัลกอดอหลังจากที่กอดอกอดัดของพระองค์นั้นได้ถูกกำหนดลงมาแล้วถ้าเราปฏิเสธว่าสิ่งนั้นมันไม่น่าจะเกิดขึ้นกับเราเลยนั่นแสดงให้เห็นว่าเราไม่พอใจในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่มันเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่ามันแสดงให้เห็นว่าเราไม่รักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าพระองค์ไม่รักใครพระองค์จะไม่ทดสอบเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังถูกทดสอบอยู่เราจะต้องใช้ความอดทนเราจะต้องพอใจเราจะต้องยอมรับบ่าวผู้อดทนเขาจะได้รับความดีถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เราพึงพอใจอัลฮัมดุลิลลาห์ชุกรุลลิลลาห์ขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่กับเราให้ความดีกับเราถ้าสิ่งไหนที่มันเป็นมุซีบะห์มันเป็นบททดสอบมันเป็นสิ่งที่จะยืนยันว่าเราอีหม่านต่อพระองค์ไหมอดทนครับอัสซับรุดิยาอุนความอดทนนั้นคือแสงสว่างเหมือนกับแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ที่เราเห็นและเรากำลังจะมุ่งไปถ้าเราอดทนเราก็จะ

ไปถึงจุดนั้นแต่ถ้าเราไม่อดทนเรายอมแพ้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะรู้ว่าเรานั้นไม่ได้อยู่กับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยอะกูลูกอลิฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูกานะกัฟฟารา

0: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายอบิดีนจามจุรีนายอบิดีนจามจุรีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลา 11:00 น.ณ มัสยิดนูรุนอิบาดะห์ซูเราะห์บึง
1: ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา 8:00 น.ถึง 15:00 น.งานกลางวันณโรงเรียนกันซุดซอลิฮีนลำสาลีถนนกรุงเทพกรีฑาร่วมบริจาคอาหารในงานโทร0990634411 0990634411อาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงประธานจัดงานแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมบริจาคโครงการเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าเช่าสถานีร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี034-1147-796เลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรเพื่อวิทยุเสียงสันติยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความจำเริญความโปรดปรานและตอบแทนทุกความดีแก่ท่านทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
4: بسم الله الرحمن الرحيم
5: دعاء ร้องทุกข์ต่ออัลเลาะห์ให้กล่าวว่าอินนามาอัชกูบัสซีวะฮุซนีอิลัลลอฮ์วะอาลามุมินัลลอฮิมาลาตะอ์ลามูนความหมายแท้จริงฉันร้องเรียนความทุกข์ระทมและความเศร้าโศกของฉันต่ออัลเลาะห์และฉันรู้จากอัลเลาะห์ในสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้ดุอาบทนี้อยู่ในซูเราะห์ยูซุฟอายะห์ที่86ผู้อ่านดุอาบทนี้ก็คือท่านนบียะกูบอะลัยฮิสสลามโดยท่านอ่านดุอาบทนี้เมื่อทราบข่าวการหายไปลูกชายทั้งสองก็คือบินยามีนและลูกชายก็คือยูซุฟอะลัยฮิสสลาม
1: มัสยิดอันฮุสตาขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมประจำเดือนตุลาคมในหัวข้ออิสลามคือศาสนาแห่งมารยาทโดยอาจารย์ไฟซ้อนพุ่มดอกไม้ในวันเสาร์ที่3ตุลาตั้งแต่หลังเวลาละหมาดมักริบเป็นต้นไปผมณมัสยิดอันฮุสตาเจรดับคูซ้ายมิดไมตีขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อผู้ที่ได้รับชัยชนะทั้งดุนยาและอาคิเราะห์โดยอาจารย์อับดุลฮาลีมสุไลมัดณศูนย์การเรียนรู้ดารุนมานิดคลอง6วาในวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลาหลังละหมาดอิชาเป็นต้นไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่089-933-2015 089-933-2015ขอเชิญทุกท่านร่วมดื่มน้ำชาการกุศลเพื่อหารายได้บำรุงการศึกษาและใช้จ่ายในกิจการของโรงเรียนในงานวันรวมน้ำใจสู่อันฟุตก่อนครั้งที่24ในวันเสาร์ที่3ตุลาคมและวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมณโรงเรียนอันฟุตก่อนราชนิยมไซน้อยนนทบุรีอาจารย์นูรุ่นล้อหรือคุณบัญญัติปูเตะประธานพิธีอาจารย์ยะฟัดหรือคุณเฉลิมผ่องใสประธานจัดงานฮัจีอับดุลลอนิมาประธานอำนวยการขอเชิญทุกท่านร่วมงานมัสยิดสิงห์บุรีณมัสยิดญามิอุสซุนนะในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมอิหม่ามกาเซมสุขพงศ์ประธานจัดงานอาจารย์บับลีอับดุลรอมานบรรยายศาสนธรรมขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันรวมน้ำใจมุสลิมผู้สูงอายุศิลปวัฒนาครั้งที่28ในวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณอาคารลิเบียมูลนิธิช่วยเหลือเด็กกำพร้าของสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และจำหน่ายสินค้าอุปโภคจอดรถฟรีที่โรงเรียนนานาชาติโชสเบอรี่ขอเชิญทุกท่านร่วมงานบุฟเฟ่การกุศล ครงการสร้างอาคารร้อยรวงใจเพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารหน้ามัสยิดนูรุ่นเอซานทับช้างคลองบนในวันอังคารที่13ตุลาคมเวลา14นาฬิกาถึง18นาฬิกาณมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยขอเชิญทุกท่านร่วมงานจิบชาประสาคนกันเองในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมตั้งแต่เวลา 8:30 น.จนถึงเวลา 12:00 น.ณมัสยิดบางหลวงกุดีขาวซอยอรุณอมรินทร์7แขวงวัดกัลยาเขตธนบุรีสอบถามเส้นทางได้ที่0850629333 0850629333คุณอับดุลลอห์แสงเอี่ยม
6: พบคนไทยดื่มนมน้อยสุดเปิดพฤติกรรมทำไมคนไทยดื่มนมแค่18ลิตรต่อคนต่อปีหรือเพียง2แก้วต่อวันเท่านั้นนมมีสารอาหารครบ5หมู่อยู่ในตัวเองที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยและดื่มได้ทุกวันโดยเฉพาะโปรตีนช่วยในการเจริญเติบโตซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและนมอุดมด้วยแคลเซียมที่ช่วยเสริมสร้างมวลกระดูกของทุกช่วงวัยชีวิตวิทยุเสียงอิสลามส่งเสริมให้ดื่มนมดีต่อทุกวัยดื่มได้ทุกวัน

บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความจำเริญจากอัลลอฮ์ได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้ติดตามรับชมรายการทุกท่านดูอาของศรัทธาชนในวันนี้นะครับเป็นดูอาที่วันนี้เราขอสิ่ง2ประการจากอัลลอฮ์นะครับ1ความเมตตาเราะห์มะห์แล้วก็2ความจำเริญบะเราะกะห์นะครับดูอาในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของหะดีษรายงานโดยท่านอิหม่ามอะห์มัดดูอาในวันนี้มีว่าอัลลอฮุมมันชุรอะลัยยะโออัลลอฮ์ได้โปรดนะครับประทานให้แก่ฉันเราะห์มะตะกะห์ความเมตตาของพระองค์หัวอันซินอะเลียและโปรดได้ประทานให้กับฉันนะครับมินบรากาติก้าความจำเริญที่มาจากพระองค์นะรอห์มะความเมตตาแล้วก็บรากาตความจำเริญนะครับอัลลอฮุมมาโออัลลอฮ์นะครับอัลลอฮุมมาอัลลอฮุมมันชุดเขาต้องขอติดกันนะครับอัลลอฮุมมาอุนชุดนะถ้าอ่านแยกอ่านแบบนี้แต่สมมติดูอ่านเขาจะอ่านติดกันอัลลอฮุมมันชุดอะเลียโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดประทานให้กับฉันนัชรอนจริงๆแปลว่าแพร่กระจายนะโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดแพร่กระจายกับฉันก็คือประทานให้กับฉันนี่แหละอัลลอฮ์มาตะกะความเมตตาของพระองค์วะอันซินอะลัยยาอันซินแปลว่าทำให้ลงมานะวะอันซินอะลัยยาทำให้ลงมากับฉันแปลให้เข้าใจง่ายคือว่าประทานกับฉันนี่แหละนะครับมินบะเราะกาติกะจากความจำเริญที่มาจากพระองค์สรุปคือดูอาบทนี้ขอ2 อย่าง1คือเราะห์มะห์คือความเมตตา2บะเราะกาตความจำเริญอัลลอฮุมมันชุรอะลัยยะโออัลลอฮ์ได้โปรดประทานให้กับฉันเราะห์มะตะกะความเมตตาที่มาจากพระองค์วะอันซินอะลัยยะและได้โปรดประทานให้กับฉันเช่นเดียวกันทำไมเอ่ยมินบะเราะกาติกะความจำเริญที่มาจากพระองค์เราได้ไงคิดอะไรบ้างจากดูอาบทนี้นะครับประการที่1ดูอาบทนี้ขอความเมตตาจากพระองค์นะพี่น้องครับความเมตตาเนี่ยเรียกว่าเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้เรานี้ได้รับความสำเร็จทั้งในดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์ในบิสมิลลาห์เนี่ยนะครับคนอธิบายว่าอัรเราะห์มานอัรเราะฮีมความหมายต่างกันนักวิชาการอธิบายอัรเราะห์มานคือความเมตตาทั่วไปให้กับบ่าวศรัทธาไม่ศรัทธาก็อัรเราะห์มานหมดนะครับรอฮีมเขาแปลว่าปราณีนะต่อการที่เห็นว่ามันเหนือกว่าความเมตตาเป็นสิ่งที่จะให้เฉพาะบาปที่ผู้ที่ศรัทธาเท่านั้นในวันอาคิเราะห์คราวนี้2คำนี้ทั้งอัรเราะห์มานแล้วก็รอฮีมเนี่ยมาจากรอฮีมาอัรเราะห์มะห์มาจากคำว่าเมตตาทั้งหมดเมตตาที่อัลเลาะห์มีให้ในดุนยาพี่น้องให้ทั้งผู้ศรัทธานะแล้วก็ผู้ที่ปฏิเสธการศรัทธาให้ในฐานะที่เป็นบาปที่ถูกสร้างอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างพอสร้างแล้วนะครับแม้บางครั้งบาปที่สร้างมาจะทรยศนะทำการตั้งภาคียกสิ่งอื่นมาเป็นเจ้าเทียบเคียงกับพระองค์การลงโทษตรงนี้เก็บไว้ลงโทษในอาคิเราะห์แต่ในดุนยาในฐานะที่เป็นบาปนะครับได้รับเขาเรียกว่าสิทธิจากพระผู้เป็นเจ้าในปัจจัยยังชีพในน้ำในอาหารในอากาศดำรงชีวิตอยู่ได้แม้ว่าเขาจะเป็นผู้ที่ไม่ศรัทธาก็ตามเพราะทำไมล่ะไอการตอบแทนการลงโทษเนี่ยในส่วนของวันอาคิเราะห์แต่เราะห์มานเมตตาในดุนยานั่นคือมาจากคำว่าเราะห์มะห์เหมือนกันนะฉะนั้นถ้าเราขอความเมตตาจากอัลเลาะห์ในดุนยานี้นะความเมตตาก็คือเขาเรียกว่าสิ่งที่เราจะได้รับในดุนยาจะเป็นปัจจัยยังชีพจะเป็นสุขภาพที่ดีจะเป็นสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตโอกาสที่ดีนะครับเหล่านี้คือเราะห์มะห์คือความเมตตาทั้งหมดในขณะเดียวกันพี่น้องครับความเมตตาของอัลเลาะห์ก็มีบทบาทสำคัญในวันอาคิเราะห์อันนี้ดุนยาทิ้งไว้นะเรามาพูดถึงประเด็นอาคิเราะห์ในวันอาคิเราะห์เนี่ยผู้ที่จะได้เข้าสวนสวรรค์ได้รับการตอบแทนเป็นผู้ที่พระองค์เมตตาอย่าหลงประเด็นนะว่าที่เราเข้าสวรรค์เนี่ยเพราะเราเอาความดีตรงนี้ไปยื่นกับอัลเลาะห์ว่าฉันละหมาดฉันต้องได้สวรรค์ฉันถือศีลอดฉันทำฮัจญ์ฉันจ่ายซะกาต
เป็นความดีที่ฉันทำฉะนั้นพระองค์ต้องเอาสวรรค์เอาการตอบแทนที่ดีมาแลกไม่ใช่ในวันกิยามะห์ผู้ที่จะรับสวนสวรรค์ได้รับการตอบแทนที่ดีเป็นเพราะอัลลอฮ์เมตตาคราวนี้ไอ้บวชซะกาตถือศีลอดทําฮัจญ์เนี่ยเป็นสาเหตุที่จะได้รับความเมตตามันมีหลายขั้นตอนพี่น้องความดีที่กระทําไปเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทําให้อัลลอฮ์เมตตาหลังจากนั้นเราถึงได้รับการตอบแทนที่ดีได้รับสวนสวรรค์แต่ไม่ได้หมายความว่าไอ้ความดีเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวที่เราไปตั้งเงื่อนไขกับอัลลอฮ์ว่าเอาสวรรค์มาแลกในฐานะที่ฉันเป็นผู้ที่ละหมาดไม่ใช่ความเมตตาต่างหากเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นได้รับการตอบแทนที่ดีในวันกิยามะห์เช่นเดียวกันนะครับผู้ที่กระทำความผิดได้รับการอภัยโทษถามว่าทำไมล่ะได้รับการอภัยโทษเพราะอัลลอฮ์เมตตาเขาฉะนั้นความเมตตาเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าจุดพลิกผันเลยพี่น้องเป็นตัวแปรสำคัญจะขึ้นสวรรค์จะได้รับการอภัยโทษไม่ใช่เพราะอื่นใดเป็นเพราะว่าอัลลอฮ์เมตตาคำว่าเมตตานี่ทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์มีความสำคัญมากนะคราวนี้สิ่งที่เราทำทุกวันนี้นะพี่น้องเราศึกษาศาสนาเข้าใจอิสลามเพราะต้องการจะดูว่าอะไรเอ่ยที่ทำไปแล้วแล้วอัลลอฮ์เมตตาเราก็เลยทำกันวันนี้อิบาดะห์การละหมาดทำการทำซุนนะห์ต่างๆมันทำไปแล้วนำไปสู่ความเมตตาจากอัลลอฮ์เราก็เลยทำไปนะครับทำเพราะหวังว่าอัลลอฮ์จะเมตตาดูอาบทนี้ขอความเมตตาจากอัลลอฮ์ประการที่สองที่ได้จากดูอาบทนี้อูอันซินอะลัยยะมินบะเราะกาติกะขอให้พระองค์นั้นประทานความจำเริญให้กับผู้ที่ขอด้วยนะอัลเลาะห์มาเมตตาไปแล้วในขณะเดียวกันก็หวังความจำเริญที่จะได้ด้วยคำว่าบะเราะกาตพี่น้องมันเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตผู้ศรัทธาจนกระทั่งว่าเราในทับศัพท์กันเลยนะขอให้มีบะเราะกาตนะในการทำงานขอให้มีบะเราะกาตในชีวิตการที่ทับศัพท์เนี่ยนะครับแปลว่าคำนั้นเนี่ยถูกใช้เยอะใช้เยอะจนกระทั่งว่าบางทีไม่แปลเอามาทั้งคำเลยมีบะเราะกาตแบบนู้นบะเราะกาตแบบนี้นะครับเป็นความจำเริญเวลาขอดุอาให้กับการพี่น้องปลูกบ้านใหม่ให้มีบะเราะกาตมีความจำเริญนะครอบครัวให้มีความจำเริญนะมีลูกมีหลานให้มีความจำเริญนะอะไรคือบะเราะกาตอะไรคือความจำเริญพี่น้องครับความจำเริญคือสิ่งที่นำไปสู่ความดีงามวันนี้วัตถุสิ่งเดียวกันนะมือถือเครื่องเดียวกันบ้านที่ดินเท่ากันนะครับรถยี่ห้อเดียวกันแต่บางทีความจำเริญไม่เหมือนกันสิ่งที่มีมันนำไปสู่ความดีงามไหมนั่นคือความจำเริญนะครับวันนี้รถคันเดียวกันคนหนึ่งขับไปทำความชั่วอีกคนหนึ่งขับไปทำความดีวัตถุเหมือนกันออกจากโรงงานเหมือนกันนะครับปีเดียวกันเลยประกันหมดพร้อมกันเลยแต่ว่าความจำเริญที่อยู่ในวัตถุตรงนั้นมันไม่เหมือนกันมุสลิมไม่ได้มองสิ่งอื่นจากแค่ภายนอกแต่มองไปถึงว่าคุณค่าประโยชน์ของมันนั้นวัดกันที่มันมีความจำเริญไหมมันนำให้เรานั้นไปสู่ความดีงามทำให้เรานั้นเป็นบ่าวที่ภักดีใกล้ชิดกับพระผู้เป็นเจ้าไหมนั่นคือความจำเริญฉะนั้นชีวิตพี่น้องในวันนี้สังเกตง่ายๆนะครับวันนี้ชีวิตเหมือนไม่มีความจำเริญเพราะว่าไม่ได้มีอะไรนำไปสู่ความดีงามเลยเพื่อนที่มีแต่ละคนที่เข้ามาก็ไม่ใช่เพื่อนที่ดีนะทรัพย์สินที่มาก็วิธีทางก็ไม่ถูกต้องนะครับครอบครัวภรรยาสามีที่มีก็ไม่ได้เตือนเลยให้กระทำความดีนะครับยุให้ทำความชั่วด้วยนะถ้าไม่ทำความดีก็ไม่เตือนกันไม่แนะนำกันนะครับฉุดกันลงเหวชีวิตไม่มีความจำเริญเราขอดุอาต่ออัลเลาะห์ครับนอกจากความเมตตาที่จะทำให้เรานั้นได้รับสิ่งต่างๆในดุนยาแล้วความเมตตายังเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้รับการตอบแทนหรือว่าการอภัยโทษในวันอาคิเราะห์ในขณะเดียวกันสิ่งที่เราได้มาไม่ได้นับแค่จำนวนวัตถุความใหญ่โตราคาแต่เรามองไปถึงคุณค่าที่อยู่ภายในว่ามันมีบะเราะกาตมีความจำเริญไหมวัดยังไงมันนำไปสู่ความดีงามในชีวิตไหมนำไปสู่การเป็นบ่าวที่ดีไหมถ้ามีลักษณะตรงนั้นแปลว่าสิ่งเหล่านี้มีความจำเริญผมทวนดุอาบทนี้นะครับก่อนจะจากกันไปเป็นหะดีษรายงานโดยท่านอิหม่ามอะห์มัดครับขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้ได้รับสิ่ง2ประการ1คือความเมตตา2คือความจำเริญที่ได้จากอัลเลาะห์อัลลอฮุมมันชุรอะลัยยะเราะห์มะตะกะโออัลเลาะห์ได้โปรดประทานความเมตตาให้แก่ฉันนะวะอันซินอะลัยยะมินบะเราะกาติกะแล้วก็ได้โปรดประทานความจำเริญให้กับฉันด้วยเถิด
วบิลลาฮิตาฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์

0: อินนาลิลาฮิวะอินนาอิไลฮิรอญูนนายอบิดีนจามจุรีนายอบิดีนจามจุรีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลา 11:00 น.ณ มัสยิดนูรุนอิบาดะห์ซูเราะห์บึง
1: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
2: อาจารย์ครับอยากทราบว่าตัวเลขที่บอกลำดับและจำนวนในอายะอันกุรอานเนี่ยนะครับลำดับจำนวนอายะอันกุรอานในอันกุรอานนะครับเป็นเลขอินเดียจริงหรือเปล่าครับแล้วทำไมไม่ใช้ตัวเลข อาหรับแทนล่ะครับอาจารย
3: ์อันนี้เป็นเรื่องจริงนะหลายคนก็ไม่รู้เหมือนกันแหละ ตัวเลขนะครับที่อยู่ในสัญลักษณ์ที่จะแสดงจำนวนอายะเป็นกลมๆบ้างอะไรก็แล้วแต่นะครับทั้งมุสฮัฟของซาอุดีเองนะครับไม่ว่าจะเป็นรัสอุสมานีหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันพิมพ์อินเดียพิมพ์ซาอุดีพิมพ์อียิปต์พิมพ์ดามัสกัสพิมพ์เลบานอนทั้งหมดใช้เลขอินเดียหมดเลยครับอัลกอมฮินเดียเป็นเลขอินเดียหมดเลยไม่มีใครใช้อาหรับเลยพื้นที่ผมเคยเห็นมีเฉพาะของตุนิเซียกับลิเบียมุสฮัฟลิเบียของกอรุนที่เขาแจกกันอยู่เนี่ยอันเนี้ยใช้เลขหนึ่งแบบเราเลย
2: เลขหนึ่งอาหรับที่เขาใช้ทั่วไปสากลเนี่ยนะ
3: เดือนเขาก็ใช้เดือนอาหรับเขามาใช้เดือนกอมาริยะมาใช้เดือนเขาใช้กานูนใช้นูนอะไรของเขาอย่างเขานะเลขเขาก็ใช้เลขหนึ่งนี่แหละนะครับแต่พอมากุรอานของเราใช้แบบพิมพ์อินเดียก็คือเลขหนึ่งขีดเดียวสองแบบนี้สามแบบเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเราใช้เลขนี้เขาเรียกอัลกอมฮินเดียเป็นเลขอินเดียนะครับเลขอินเดีย
2: ครับ
3: เพราะว่าสาเหตุเป็นเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเรานำเทคโนโลยีทางการพิมพ์เนี่ยนำมาจากอินเดียก่อนนะครับแม้กระทั่งในเบรุตในลูบนานเองที่มีโรงพิมพ์เองก็เริ่มต้นจากในอินเดียอินเดียมีความก้าวหน้าในระบบอุตสาหกรรมการสิ่งพิมพ์เนี่ยนะครับอินเดียเขาเจริญมาก่อนก็นำไปสู่อียิปต์แล้วก็ไปทางลูบนานนะทางเลบานอนทางเบรุตพวกนี้ก็ติดอะไรติดวัฒนธรรมการใช้เลขแบบนี้มานะครับ
2: ครับซึ่งหนังสือภาษาอาหรับส่วนมากพิมพ์จากเบรุตนะเมื่อก่อนนะกระดาษสีเหลืองเนี่ยนะครับตอนเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้
3: นี่พี่น้องลองไปดูเลขอาหรับอะเลขอาหรับเนี่ยแตกต่างกับเลขอินเดียเลขโรมันนะเลขอะไรพวกเนี้ยนะเลขอาหรับนี่เป็นเลขที่มีค่าทางเลขาคณิตจริงๆเลยนะอย่างเลขหนึ่งเนี่ยมันมีองศาของมัน
0: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิไลฮิรอญูนผู้ใหญ่สลามนิยมรัตผู้ใหญ่สลามนิยมรัตอายุ46ปีได้ถึงอายะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮาจีอับดุลกะรีมและฮัจยาฮับซอนิยมรัตและเป็นสามีของคุณลอมานิยมรัตและบิดาของคุณลาติฟะนิยมรัตจะละหมาดจะนาซะในวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลา 14:00 น.หรือบ่าย 2:00 น.ณ มัสยิดดารุลมุกอรอบีนลำหินถนนคูคลอง10เขตหนองจอกสอบถามโทร0988278311 0988278311จูอับดอนดาเหมิงผู้แจ้งอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูนนายประสานเนียนหอมนายประสานเนียนหอมอายุ77ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลา 15:00 น.ณ มัสยิดอิควานุลมุตตะกีนอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูนคุณยูซุฟเลาะเมาะอายุ67ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของนายเสงี่ยมเลาะเมาะจะละหมาดญะนาซะห์ในวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลา 13:00 น.ณ มัสยิดอานาลวีบ้านมาล่างอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูนคุณอับดุลกะรีมหรือคุณสมชายเข็มเพชรคุณอับดุลกะรีมหรือคุณสมชายเข็มเพชรอายุ49ปี ได้ถึงอายันของลอสุบฮานอหูวตาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของคุณลอมาดอนจะละหมาดยานาซะในวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลาหลังละหมาดซูลีณมัสยิดอันอิสติกอมะซูเหล่าอาจารย์เซงถนนประชาอุทิศทุ่งคุ

0: จงอย่าเนรคุณต่อความโปรดปรานของอัลลอฮ์พี่น้องผู้มีอีหม่านต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายเราจะต้องยำเกรงต่ออัลลอฮ์และจะต้องระวังการเนรคุณต่อความโปรดปรานคืนเนี้ยมาต่อสิ่งต่างๆที่อัลลอฮ์ได้ประทานให้แก่พวกเราในดุนยานี้ไม่ว่าจะเป็นในลักษณะใดก็ตามและคนที่เขาเนรคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงรู้ไว้เถิดว่าเขาจะต้องรีบเร่งในการกลับเนื้อกลับตัวเพราะตราบใดที่เขายังไม่รีบเร่งในการเปลี่ยนแปลงตัวเองและกลับเนื้อกลับตัวเขาเองจะต้องเผชิญ1ใน2อย่างดังต่อไปนี้อย่างแรกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลงโทษคนคนนั้นอย่างเร่งด่วนโดยการทำให้สิ่งที่เขาได้รับหมดไปจากตัวเขาและอย่างที่2คนคนนั้นอาจจะยังคงได้รับกับปัจจัยยังชีพได้รับกับสิ่งที่ดีงามแต่นั่นเป็นการประเวงเวลาเพื่อรอคอยการลงโทษอันเจ็บแสบของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ได้ตรัสว่าพวกเขาคิดรู้ว่าการที่เราได้ให้พวกเขามีปัจจัยยังชีพให้พวกเขามีทรัพย์สินมีลูกหลานอันมากมายนั้นเป็นสิ่งที่ดีงามสำหรับพวกเขาพวกเขาคิดว่านั่นคือสิ่งที่เราจะให้ความดีงามแก่พวกเขาอย่างเร่งด่วนในดุนยานี้หากแต่ว่านั่นคือการลงโทษที่เขาจะได้รับในวันหน้าโดยที่เขาไม่รู้สึกตัวจากซูเราะห์อัลมุมินูนอายะห์ที่55และ56สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสารสันสังคมปัญญาสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจสถานีความรู้ข่าวสารบริการเพื่อสาธารณะ
1: อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนผู้ใหญ่สลามนิยมรัตผู้ใหญ่สลามนิยมรัตอายุ46ปีได้ถึงอายะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮาจีอับดุลกะรีมและฮัจยาฮับซอนิยมรัตและเป็นสามีของคุณลอมานิยมรัตและบิดาของคุณลาติฟานิยมรัตจะละหมาดจะนาซะในวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลา 14:00 นหรือบ่าย 2:00 นนามัสยิดดารุลมุกอรอบีนลำหินถนนคูคลอง10เขตหนองจอกสอบถามโทร0988278311 0988278311จูอับดอนดาเหมิงผู้แจ้งอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายประสานเนียนหอมนายประสานเนียนหอมอายุ77ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซาในวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลา 15:00 นนามัสยิดอิควานุลมุตตะกีนอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณยูซุปเลาะเมาะคุณยูซุปเลาะเมาะอายุ67ปีได้ถึงอายะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของนายสงเหี่ยมเลาะเมาะจะละหมาดญะนาซาในวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลา 13:00 นามัสยิดอานาลวีบ้านมาล่างอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณอับดุลกะรีมหรือคุณสมชายเข็มเพชรคุณอับดุลกะรีมหรือคุณสมชายเข็มเพชรอายุ49ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของคุณรอมฎอนจะละหมาดญะนาซะในวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลาหลังละหมาดซูลีณมัสยิดอันอิสติกอมะซูเราอาจารย์เซงถนนประชาอุทิศทุ่งคุอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายอบิดีนจามจุรีนายอบิดีนจามจุรีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะในวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลา 11:00 นณมัสยิดนูรุนอิบาดะห์ซูเราบึงหนองบอน
2: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาครับวันนี้จะคุยกับพี่น้องถึงตอนวาระสุดท้ายของท่านรอซูลก่อนจากที่ท่านจะจากโลกนี้ไปอันที่จริงนะรอซูลเนี่ยเกิดอยู่ที่มักกะแต่เพราะคำเดียวแท้ๆรอซูลอยู่มักกะฮ์ไม่ได้ถูกรุมทำร้ายจะไปต้องไปฮับชาต้องไปมาดีนะคำนั้นคืออะไรพี่น้องทราบไหมคำนั้นคือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ ในขณะที่ประชาชนชาวมักกะตอนนั้นเขากำลังบูชาเจวิตวิงวอนขอกับเจวิตที่อยู่รอบไบตุลลอฮ์มี360รูปแล้วท่านรอซูลไปบอกว่าท่านทั้งหลายอย่าไปวิงวอนขอกับวัตถุเลยวัตถุนั้นไม่ได้ยินหรอกที่ท่านขอถ้าสมมุติว่าได้ยินเขาก็ไม่สามารถที่จะช่วยอะไรท่านได้ว่าเราซามิอูมัสตยาบูละเพราะว่าเนื่องจากว่าสิ่งนั้นไม่ใช่เจ้าของเราเจ้าของเราก็คือผู้ที่สร้างตัวเราผู้ที่ให้ชีวิตเรานั่นแหละพระเจ้าของเราท่านจะไปเอาอะไรมาก็ได้ถามว่าสิ่งนี้สร้างฉันหรือเปล่าเปล่าให้ชีวิตฉันหรือเปล่าเปล่านั่นไม่ใช่ของเราแต่พอคำว่าละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คำนี้แหละทำให้รอซูลอยู่มักกะฮ์ไม่ได้เวลาได้ผ่านไปหลายปีในที่สุดเวลาแห่งการเปิดมักกะฮ์ก็เข้ามาผมจะมาเล่าตอนช่วงสุดท้ายนะครับก็มาถึงเป็นที่ทราบดีว่าการประกอบพิธีฮัจญ์ณนครมักกะฮ์เป็นหลักประการสำคัญของอิสลามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทราบดีว่าประชาชนทั้งหลายได้นับถือกันมาแต่บรรพบุรุษมาแล้วว่าไบตุลลอฮ์นั้นไบตุลลอฮ์และหินดำเป็นสถานที่อันบริสุทธิ์นับตั้งแต่บรรพกาลมาแล้วดังนั้นมุสลิมจึงสมควรที่จะได้รับสิทธิในการที่เข้าไปเยือนมักกะฮ์เข้าไปตะวาฟไบตุลลอฮ์แต่ทว่าการนี้ยังไม่ได้มาถึงจนกระทั่งอัลลอฮ์ให้ซันดอซูลได้รับความสำเร็จวะละกอดกะรัมนะละว่าอัลลอฮ์ได้ส่งรอซูลมาอัรซัลนาเราะห์มะตัลลิลอาลามีนอัลลอฮ์บอกว่าเราส่งรอซูลมาเนี่ยเพื่อเป็นความเมตตาแก่โลกทั้งหลายแม้เมื่อรอซูลทำหน้าที่จนเกิดความเข้าใจเป็นลำดับเรื่อยมาปีฮิจเราะห์ที่8ท่านรอซูลก็เข้ามักกะฮ์ได้บรรดามุสลิมให้พวกกุเรชที่เป็นศัตรูกับท่านรอซูลทำสัญญาสงบศึกตอนนั้นเกิดศึกฮูไดบียะห์ทำสัญญาสงบศึกระหว่างกันและกันเป็นเวลา10ปีโดยที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันว่าฝ่ายมุสลิมจะต้องคืนผู้ที่มิได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองในการที่เขาเข้ามารับนับถือศาสนาอิสลามเนี่ยบุคคลคนอย่างเนี้ยทางรอซูลจะต้องคืนกลับไปให้พวกเขาอย่างเดิมและพวกกุเรชที่เป็นศัตรูของท่านรอซูลก็จะต้องให้ผู้ที่กุเรชที่เป็นมุสลิมเดินทางกลับมาดีนะเพราะรอซูลเองก็ตระกูลกุเรชนี่กุเรชที่เป็นศัตรูกับท่านรอซูลก็มีกุเรชที่กำลังปฏิบัติตามท่านรอซูลก็มีเพราะฉะนั้นจึงมีเงื่อนไขว่าถ้ากุเรชที่รับอิสลามแล้วก็กลับเข้ามาดีนะนี่ตามสัญญาที่ตกลงกันแต่ว่าชาวกุเรชที่เป็นศัตรูกับท่านรอซูลก็เมินเฉยไม่ได้ปฏิบัติตามสัญญายิ่งไปกว่านั้นพวกกุเรชที่เป็นศัตรูนั้นยังได้โจมตีเผ่าหนึ่งซึ่งเผ่านั้นเป็นพันธมิตรกับมุสลิมเผ่านี้ได้เสนอความเห็นว่าจำเป็นที่มุสลิมจะต้องพิชิตเข้าในมักกะฮ์ให้ได้ดังนั้นในปีฮิจเราะห์ศักราชที่8บรรดามุสลิมจึงได้จัดกองทัพโดยมีทหารทั้งหมดเป็นจำนวน 10,000 คนมุ่งสู่นครมักกะฮ์เมื่อชาวมักกะฮ์เห็นเช่นนั้นจึงได้หลบหนีขึ้นไปอยู่บนภูเขาเพราะตอนนี้ฝ่ายท่านรอซูลได้รับชัยชนะแล้วนี่อบูซุฟยานเนี่ยซึ่งเป็นหัวหน้าเผ่ากุเรชหัวหน้าในการที่ต่อสู้กับท่านรอซูลได้ลอบเข้าไปในค่ายพักของมุสลิมเพื่อจะไปสอดแนมเพื่อจะไปทำลายนั่นแหละแต่ถูกจับได้จึงได้ถูกนำมาส่งให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้ฟังลองคิดสิว่าท่านรอซูลจะแก้แค้นกับอบูซุฟยานอย่างไร เพราะทำเมื่อกับรอซูลนั้นสะสมแต่พอเขาจับอบูซุฟยานมาส่งให้รอซูลแล้วท่านรอซูลก็ให้อภัยแก่อบูซุฟยานแล้วได้ประกาศพอเป็นเช่นนั้นอบูซุฟยานเนี่ยไม่เคยนึกมาก่อนเลยว่ารอซูลเป็นคนมีเมตตาโอบอ้อมอารีอย่างนี้เหมือนตายแล้วเกิดใหม่ที่เนี่ยเพราะคิดแล้วว่ารอซูลต้องล้างแค้นเพราะทำให้กับรอซูลมากในที่สุดท่านรอซูลให้อภัยด้วยความดีของท่านรอซูลนี่แหละอบูซุฟยานซาบซึ้งใจได้ประกาศตนเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามเลยหลังจากนั้นท่านนบีจึงให้อบูซุฟยานเนี่ยกลับไปบอกกับชาวกุเรชว่ามันดะคอลัลมัสยิดะอัลฮารอมัสยิดอัลฮารอมะฟะวะอามินุนบุคคลใดได้เข้าไปในมัสยิดฮารอมเขาจะได้รับความปลอดภัยว่ามันอัลละกออะลัยฮิบาบะฮูฟะวะอามินุนใครที่อยู่ในบ้านจะได้รับความปลอดภัยว่ามันดะคอลาดารออะบีซุฟยานฟะวะอามินุนใครที่เข้าไปอยู่ในบ้านของอบูซุฟยานเขาจะได้รับความปลอดภัยหลังจากนั้นท่านนบีจึงได้แบ่งกำลังทหารของมุสลิมเป็น4กองกองที่1ก็มีท่านซุบัยริบนะอาวามรอฎิยัลลอฮุอันฮุขออัลเลาะห์โปรดปรานท่านด้วยเป็นแม่ทัพกองที่2อบูอุบัยดะห์อัลญะรอห์เป็นแม่ทัพกองที่3มีท่านซะอิบนุอบีวะกอสเป็นแม่ทัพแล้วกองที่4มีคอลิดอิบนุวะลีดเป็นแม่ทัพรอฎิยัลลอฮุอันฮุมขอดุอาให้อัลลอฮ์ประทานพรให้กับบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหมดที่กล่าวนามานี้และพร้อมกับออกคำสั่งให้กองทหารมุสลิมบุกเข้าไปยังนครมักกะฮ์แล้วได้กำชับไม่ให้ใช้กำลังทหารของมุสลิมไม่ให้ใช้กำลังและก็ไม่ให้ใช้อาวุธถ้าหากไม่มีความจำเป็นดังนั้นพี่น้องเคยมีคำคราหาว่ามุสลิมเผยแพร่ด้วยคมดาบคมหอกพี่น้องต้องเข้าใจนะพี่น้องไปหาประวัติศาสตร์สักตอนหนึ่งสิที่ฝ่ายท่านรอซูลฝ่ายทหารมุสลิมเนี่ยไปรุกรานศัตรูไม่มีเลยแต่เมื่อเขามุ่งที่จะมาทำลายชีวิตท่านรอซูลเนี่ยมันมีความจำเป็นต้องป้องกันเพราะถ้าปล่อยให้เขาฟันรอซูลตายแล้วใครเล่าจะเป็นผู้รับข้อบัญญัติศาสนาจากอัลลอฮ์รับวะฮีจากอัลลอฮ์มาสั่งสอนแก่มนุษยชาติรอซูลก็จำเป็นจะต้องใช้กำลังแล้วก็ต่อสู้เพื่อให้มีชีวิตอยู่จะนำอิสลามมาให้กับพวกเขาดังนั้นการสงครามนั้นเป็นการของท่านรอซูลเนี่ยเป็นการสงครามเพื่อสันติแต่อีกฝ่ายเนี่ยสงครามเพื่อจะล้างเผ่าพันธุ์มุสลิมให้หมดเพราะงั้นท่านรอซูลสั่งทหารมุสลิมว่าไม่จำเป็นนะไม่ต้องไปใช้อาวุธทำกับใครกองทหารมุสลิมทั้งหมดจึงได้เคลื่อนพลเข้าสู่มักกะฮ์และพวกกุเรชทั้งหมดก็ได้ยอมจำนนเว้นแต่บางคนที่ทำการต่อต้านกองทหารมุสลิมจึงเกิดการสู้รบกันขึ้นทำให้พวกกุเรชเสียชีวิต13คนและทหารมุสลิมเสียชีวิตไป2คนเมื่อได้เข้าไปในเมืองได้แล้วกำลังทหารมุสลิมได้ร่วมชุมนุมกันที่ภูเขาอัลฮิลต่อจากนั้นก็มุ่งหน้าไปยังไบตุลลอฮ์โดยมีท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นผู้นำบรรดามุสลิมแล้วก็พากันได้กล่าวสรรเสริญอัลลอฮ์สดุดีต่อความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ด้วยความยินดีเมื่อเดินทางไปถึงวิหารกะบะฮ์แล้วท่านนบีและบรรดามุสลิมก็ได้ตะวาฟไบตุลลอฮ์แล้วสำนึกเนี่ยเป็นความกรุณาของอัลลอฮ์จริงๆที่ให้เราได้รอดพ้นจากการทำร้ายของศัตรูแล้วก็ได้เรียกร้องผู้ที่วิงวอนขอกับวัตถุผู้ที่บูชาจเวททั้งหลายนั้นเข้ามาเข้าใจอิสลามแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มทำลายรูปจเวทต่างๆที่ตั้งอยู่รอบวิหารกะบะฮ์คือ มีรูปเจเวตต่างๆ360รูปรอบวิหารกะบะห์นี่แหละรอบบัยตุลลอฮ์นี่แหละแล้วท่านนบีก็ได้อ่านกุรอานว่าวะกุลยาอัลฮักวะซะฮะกัลบาติลอินนัลบาติลกานะซะฮูกออัลลอฮ์สั่งว่ากุลมุฮัมมัดจงกล่าวเถิดว่าความจริงได้ประจักษ์แล้วความเท็จได้มาลายไปแท้จริงความเท็จย่อมมาลายไปเสมอเพราะฉะนั้นสัจธรรมต้องอยู่ชั่วฟ้าดินสลายสิ่งเท็จก็ต้องสลายหมดไปก่อนเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านนบีและซอฮาบะห์ก็ทำละหมาดร่วมกันเพราะงั้นเข้าไปเนี่ยตะวาฟก่อนเพื่อนเลยเหมือนทุกวันนี้แหละเราเข้ามักกะเนี่ยครั้งแรกมุ่งตรงไปตะวาฟก่อนเพื่อนเลยแล้วก็ละหมาดสุนัตตะวาฟเสร็จเรียบร้อยตอนนี้ก็เป็นอิบาดะห์ประจำและที่จะทำละหมาดจะทำอ่านกุรอานได้ก็เอาเถอะพอเข้าเวลาฟัรดูอาการที่ได้ทำการละหมาดร่วมกันเนี่ยเป็นการชูโกรเนี่ยมัดขอบคุณในความกรุณาของอัลลอฮ์สำนึกในบุญคุณของอัลลอฮ์ต่อจากนั้นจึงได้เรียกชาวกุเรชมาชุมนุมก็พลางกล่าวว่าโอ้ชาวกุเรชทั้งหลายท่านทราบหรือไม่ว่าฉันจะทำอะไรกับท่านเขาเหล่านั้นกล่าวว่าท่านก็ทำดีเพราะว่าได้รู้จักนิสัยท่านมาตลอดท่านเป็นคนที่มีความเมตตาอารีเป็นคนดีท่านเป็นน้องชายที่ดีและลูกของน้องชายที่ดีท่านรอซูลจึงกล่าวว่าฟะอินนีอากูลุละกุมกะมากอลายูซุฟลิอิควาติฮิลาตัสรีบะอะลัยกุมุลยอมอิซฮะบูฟะอันตุมตุลากะแท้จริงฉันจะพูดกับท่านทั้งหลายเช่นเดียวกับที่ท่านนบียูซุฟได้พูดกับพี่น้องของเขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปท่านไม่ต้องเกรงกลัวอะไรอีกแล้ววะอันตุมุตตุลักวะอันตุมุตตุลากะท่านทั้งหลายเป็นอิสระแล้วเพราะนบีประกาศว่าวะอันตุมอัตตุลากะท่านทั้งหลายเป็นอิสระแล้วเท่านั้นพวกนั้นพากันดีอกดีใจเพราะว่าตกอยู่ในยามที่แพ้แล้วเนี่ยแทนที่นบีจะแก้แค้นเปล่าไม่ใช่สงครามเพราะกระหายเลือดเป็นสงครามเพื่อสงสารพวกนั้น ขออภัยถ้าปล่อยให้เขาวิงวอนขอกับวัตถุแล้วไม่ช้าเขาตายไปอ่ะเขาจะกลับไปถูกสอบสวนต่อหน้าอัลลอฮ์แล้วเขาจะตอบอะไรกับอัลลอฮ์ได้เพราะฉะนั้นเพื่อให้เขาเข้าใจอิสลามเขาจะได้ไปรับความสุขหลังจากชีวิตโลกนี้จากไปแล้วท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ที่ในมักกะฮ์15วันโดยท่านได้จัดระเบียบต่างๆและได้ส่งธรรมทูตไปเผยแผ่อิสลามยังเผ่าต่างๆทั่วคาบสมุทรอาหรับจึงทำให้เผ่าต่างๆเข้ารับนับถืออิสลามเป็นหมู่ๆที่อัลลอฮ์ตรัสว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอิซาจาอันนัสรุลลอฮิวัลฟัตเมื่อการช่วยเหลือของอัลลอฮ์และการพิชิตเมืองมักกะฮ์มาถึงแล้วรู้ยังไงว่าท่านนบีพิชิตมักกะฮ์ได้แล้วนั้นวะรออัยตันนาซะยัดคูลูนฟีดีนิลลาฮิอัฟวาญาประชาชนทั้งหลายนั้นได้เข้ามารับนับถือศาสนาอิสลามเป็นพวกนั่นท่านจะเห็นแล้วว่าผลงานของท่านรอซูลเนี่ยสำเร็จแล้วนะอัลลอฮ์ส่งมาเนี่ยเพื่อให้มาทำหน้าที่วะมาอัรซัลนากะอิลลาเราะห์มะตัลลิลอาละมีนไม่ได้ส่งมาเพื่ออื่นใดเพื่อมาสร้างความเมตตาให้กับพี่น้องมุสลิมทั้งหลายพี่น้องจึงเห็นว่าหลายผู้คนที่ล้มหายตายจากไปนานๆแล้วก็ไม่มีใครพูดถึงแล้วก็ลืมไปเลยแต่ท่านรอซูลจากไป 1,400 กว่าปีแล้วยังกล่าวขวัญถึงกันไม่เลิกแม้กระทั่งผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมก็ยังกล่าวขวัญถึงเพราะอะไรรู้ไหมเพราะท่านรอซูลเกิดมาด้วยการนำความดีมาให้จากไปด้วยการทิ้งความดีเอาไว้นี่แหละเขาจึงกล่าวถึงคุณงามความดีที่รอซูลให้เอาไว้และแบบฉบับของท่านรอซูลเนี่ยนำไปปฏิบัติ
3: จะมีความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้าเมื่อวะรออัยตันนาสยะดุคูลูนฟีดีนิลลาฮิอัฟวาญาเมื่อท่านเห็นประชาชนเหล่านั้นเข้ารับนับถืออิสลามศาสนาของอัลเลาะห์เป็นพวกแล้วฟะซับบิฮ์บิฮัมดิร็อบบิกะวัสตัฆฟิรฮูเจ้าจงให้ความบริสุทธิ์สรรเสริญผู้อภิบาลของเจ้าและขออภัยโทษกับผู้อภิบาลของเจ้าอินนะฮูกานะตาวาบาแท้จริงพระองค์อัลเลาะห์ทรงไว้ซึ่งการให้อภัยยิ่งท่านอาชาได้รายงานบอกว่าหลังจากรอซูลได้รับกุรอานอายะห์นี้แล้วนั้นไม่ว่าในรุกุอ์หรือในสุญูดท่านจะอ่านอย่างนี้ซุบฮานะกัลลอฮุมมะร็อบบานาวะบิฮัมดิกะอัลลอฮุมมะฆฟิรลีมหาบริสุทธิ์พระองค์อัลเลาะห์ขอสรรเสริญพระองค์และโออัลเลาะห์ผู้อภิบาลของเราได้โปรดยกโทษให้กับเราได้เถิดทั้งรุกุอ์ทั้งสุญูดท่านอ่านอย่างนี้จนกระทั่งจากดุนยาเลยพระราชาได้รายงานว่าอย่างนั้นซุบฮานะกัลลอฮุมมะร็อบบานาวะบิฮัมดิกะอัลลอฮุมมะฆฟิรลีแล้วหลังจากนั้นท่านนบีก็เดินทางกลับสู่นครมะดีนะห์สงครามฮุไนคือเป็นชื่อของภูเขาเกิดสงครามกันที่นั่นเรียกว่าสงครามฮุไนการไปชิดมักกะห์มิได้ทำให้กระแสคลื่นแห่งการต่อต้านอิสลามสิ้นสุดลงเผ่าสกีฟซึ่งอยู่ที่ตออิฟยังดำเนินการขัดขวางการเผยแผ่อิสลามอยู่ต่อไปส่วนเผ่าฮาวาชินซึ่งอยู่บนเส้นทางที่จะไปยังตออิฟเช่นเดียวกันการที่มุสลิมเปิดเมืองมักกะสร้างความวิตกกังวลให้กับเผ่าทั้งสองเป็นอย่างมากเพราะพวกเขาเห็นว่าอิสลามเป็นอันตรายต่อศาสนาปู่ย่าตายายของเขาที่เขาเคยบูชาวัตถุมานี่แล้วอิสลามมาสอนลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ให้วิงวอนต่อพระผู้เป็นเจ้าผู้ที่สร้างเราผู้ที่ให้ชีวิตเราผู้ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างงั้นอิสลามเนี่ยต้องเป็นศัตรูศาสนาของเขาเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นพวกเขาจึงรวบรวมกำลังทหารมากมายเดินหน้าไปยังนครมักกะห์โดยตั้งค่ายอยู่ณภูเขาฮุไนเหล่าทหารแม่นธนูของเขาเนี่ยได้หลบซ่อนตัวอยู่หลังโขดหินเพื่อสกัดกั้นการรุกคืบหน้าของทหารมุสลิมณปากช่องหุบเขาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นำกำลังทหาร 1,200 คนเพื่อทำการสู้รบในตอนค่ำกำลังทหารของมุสลิมก็ได้เดินทางไปถึงช่องเขาแล้วก็ได้พักอยู่ที่นั่นคืนหนึ่งเช้าตรู่ของวันรุ่งขึ้นกองทัพมุสลิมก็ได้ออกบุกตะลุยไปข้างหน้าขณะที่บรรดาทหารมุสลิมเดินเข้าไปในช่องแคบของหุบเขาที่เต็มไปด้วยโขดหินก็มีลูกธนูสาดลงมาดังฝ่าหุบยังกับหาฝนทับหน้าของทหารมุสลิมระส่ำระสายทันทีทหารใหม่ชาวมักกะได้ถอยหนีออกผู้อื่นก็เสียขวัญหมดจึงเกิดความสับสนวุ่นวายทั้งกองทัพบรรดาทหารก็ล่าถอยไปสิ้นทหารมุสลิมถอยหนีแล้วตอนนี้คงเหลือแต่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ผู้เดียวที่ยืนอยู่กลางสนามรบแล้วท่านยืนนิ่งอยู่กับที่พลางร้องตะโกนว่าอานันนบียูลากะซิบฉันเป็นนบีฉันไม่พูดปดหมายความว่าที่รอซูลพูดแล้วเป็นความจริงรอซูลได้บอกกับซอฮาบะห์ว่าสงครามครั้งนี้อัลลอฮ์ต้องช่วยเหลือเราอานะอิบนุอับดุลมุตตะลิบฉันเป็นหลานของอับดุลมุตตะลิบเป็นทูตที่มาจากอัลลอฮ์ไม่เคยพูดปดแล้วก็เป็นหลานของอับดุลมุตตะลิบจากคำพูดคำนี้ทำให้บรรดาเหล่าทหารมุสลิมได้ตรูเข้ามาหาท่านรอซูลอีกครั้งหนึ่งและทำการสู้รบกับข้าศึกจนได้รับชัยชนะหลังจากนั้นพอเป็นวันที่รอซูลจะต้องอำลานะในปีฮิจเราะห์ที่10ซึ่งตรงกับวันที่25ของเดือนซุลกะอดาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและมุสลิมจำนวน 100,000 คนได้เดินทางไปยังนครมักกะห์เพื่อทำฮัจญ์ครั้งสุดท้ายคือฮัจญะตุลวะดาท่านนบีทำฮัจญ์ได้ครั้งเดียวครั้งสุดท้ายเมื่อไปถึงมักกะ บรรดามุสลิมก็มุ่งตรงไปยังกะอ์บะห์เพื่อทำการตะวาฟบัยตุลลอฮ์ครั้นถึงวันที่8ของเดือนฮัจญีท่านรอซูลและบรรดามุสลิมก็จึงได้เดินทางออกจากนครมักกะฮ์ไปยังตำบลมีนาไปค้างอยู่ที่มีนาคืนหนึ่งหลังจากที่ได้พักอยู่1คืนที่มีนาแล้วจึงได้เดินทางต่อไปยังทุ่งอาราฟะในวันที่9พอบ่ายคล้อยท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้กล่าวคำปราศัยกับบรรดามุสลิมท่านนั่งอยู่บนหลังอูฐเพราะอูฐเป็นสูงการกล่าวคำปราศัยก็จะได้ยินไปไกลและท่านกล่าวว่าอายูฮันนาสท่านทั้งหลายอิสมาอูกาลีท่านจงฟังคำพูดของฉันนะฟะอินนีลาอัดรีลาอัลลีลาอัลกอกุมบะอดาอามีฮาซาเพราะฉันเนี่ยไม่แน่ใจว่าปีหน้าจะได้อยู่พบกับพวกท่านทั้งหลายหรือเปล่าอัตตะดรูนะ

ฮารอมุนผืนที่ดินอันนี้เป็นผืนที่ที่ห้ามการทำความชั่วให้ทำแต่ความดีอินนาดีมาอากุมหัวอัมวาละกุมวาอารอดะกุมฮารอมุนอะไรกุมแท้จริงเลือดเนื้อของพวกท่านชีวิตของพวกท่านทรัพย์สมบัติของพวกท่านและเกียรติยศศักดิ์ศรีของพวกท่านต้องรักษาเอาไว้เพื่ออิสลามอันสูงเด่นและกะฮุรมะติยอมิกุมฮาซาฟีชะฮริกุมฮาซาฟีบะลาดิกุมฮาซาเหมือนกับท่านรักษาความดีในวันนี้ในเดือนนี้และในสถานที่นี้ณขณะนี้อะลาฟัลยุบัลลิกอัชชะฮิดุลกออิบะโปรดทราบเถิดผู้ที่ได้มาอยู่ที่นี่จงกลับไปบอกกับผู้ที่ไม่ได้มานำคำพูดของฉันไปเล่าให้เขาฟังอะลาวะอินนีซะอัลกอกุมุลลอฮะโปรดทราบเถอะตัวฉันเนี่ยไม่ช้าฉันก็จะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์แล้ววะซะตัลกาวนะร็อบบะกุมและท่านทั้งหลายก็จะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์เช่นเดียวกันกลับไปหาผู้อภิบาลของเจ้าคืออัลลอฮ์ฟะยุสอะลุกุมอันอามาลอัลอามาลิกุมและพวกท่านทั้งหลายก็จะถูกสอบสวนถึงผลงานของท่านพฤติกรรมของท่านที่อยู่บนโลกนี้ได้ประกอบคุณงามความดีอะไรเอาไว้หรือได้ทำผิดอะไรเอาไว้วันนั้นอัลลอฮ์จะสอบสวนหมดอัลลาวะอินนะกุลลิริบะฟิลญาฮิลียะห์มาวดูอ์และโปรดทราบเถอะดอกเบี้ยทุกชนิดที่ท่านได้ใช้ระบบนายทุนไปกินดอกเบี้ยกับคนยากจนถูกยกเลิกตั้งแต่วันนี้ประกาศยกเลิกเรื่องดอกเบี้ยเลยวะอินนะกุลละดะมินฟิลญาฮิลียะห์มาวดูอ์และการผูกพยาบาทกันตั้งแต่ก่อนอิสลามจะมาถึงเนี่ยถูกยกเลิกตั้งแต่วันนี้ไปอายุฮานาสท่านทั้งหลายอิสมาอูวะกิลูท่านจงฟังท่านจงใช้สติปัญญานะอินนะละกุมอะลันนิซาฮักกอท่านเป็นผู้ทรงสิทธิ์แก่หญิงวะอินนะลินนิซาอะลัยกุมฮารอมุนวะอินนะลินนิซาอะลัยกุมฮักกอนและผู้หญิงก็มีสิทธิเหนือพวกชายทั้งหลายอินนันนิซาอันดะกุมอาวานุนลายัมลิกนะลิอัมฟุซิฮินนะชัยอาแท้จริงผู้หญิงนั้นเป็นหลักประกันที่พระผู้เป็นเจ้าได้มอบให้อยู่ในความดูแลของพวกเจ้าฟัตตะกุลลอฮะฟินนิซาท่านทั้งหลายจงยำเกรงอัลลอฮ์เกี่ยวกับเรื่องตัวของนางนะวัสตาซูบิฮินนะคอยรอจงดูแลนางให้ดีด้วยความปราณีแล้วก็ให้นางได้รับความเป็นธรรมนางจะได้มีความสุขในชีวิตอายุฮันนาสท่านทั้งหลายอิสมาอูวะกิลูท่านจงฟังและจงพิจารณานะอินนะกุลละมุสลิมินอะคุลมุสลิมมุสลิมทุกคนเป็นพี่น้องกันเพราะฉะนั้นเราเป็นพี่น้องกันโดยทะเบียนของอัลลอฮ์จึงต้องเอื้ออาทรกันเมตตาอารีกันให้อภัยซึ่งกันและกันอายุฮันนาสท่านทั้งหลายอินนะร็อบบะกุมวาฮิดผู้อภิบาลของพวกเจ้านั้นองค์เดียวกันวะอินนะอาบากุมวาฮิดและบรรพบุรุษของพวกเจ้าก็องค์เดียวกันกุลลุกุมมินอาดัมทุกคนมาจากอาดัมทั้งนั้นวะอาดามุมินตรอบแล้วอาดัมก็เกิดมาจากดินดังนั้นใครจะเอาความเศรษฐีมาอวดยิงไม่ต้องเอาความรวยมาพยองทุกคนมาจากดินทั้งนั้นแล้วก็จะต้องกลับไปเป็นดินเพราะฉะนั้นทรัพย์สินเงินทองทั้งหลายนั้นไม่ใช่ส่วนประกอบความเป็นคนแต่ทรัพย์สินเงินทองนั้นมันเป็นส่วนประกอบฐานะของคนเท่านั้นเองกว่าท่านจะหมดลมหายใจอินอัครมะกุมอินนัลลอฮิอัตกุมคนที่มีเกียรติที่สุดนะที่อัลลอฮ์นั้นคือผู้ที่ยำเกรงอัลลอฮ์ลาฟัดละลิอารบียันอะลาอัจมีและอาหรับก็ไม่ได้ประเสริฐไปกว่าชนชาติอื่นอิลลาบิตตะกวาเว้นไว้แต่ด้วยคุณธรรมเท่านั้นดังนั้นค่าของคนนั้นอยู่ที่ผลของงานความดีของคนนั้นอยู่ที่คุณธรรมตารักตุฟีกุมอัมรอยก่อนที่ฉันจะจากไปนี้ฉันจะทิ้งเอาไว้สองสิ่งมาอินตะมัสซักตุมบิฮิมาลันตะดิลลู
ถ้าพวกท่านยึดสองสิ่งที่ฉันทิ้งไว้ให้นี้

0: ท่านไม่หลงออกจากทางของอัลลอฮ์อะไรละสองสิ่งกิตาบัลลอฮิหนึ่งคำพีของอัลลอฮ์อัลกุรอานวะซุนนะตีสองแบบฉบับของฉันซุมมะกอละศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากท่านได้สั่งเสียซอฮาบะฮ์เหล่านี้แล้วท่านก็กล่าวอะลาฮัลบัลลัฆตะท่านทั้งหลายทราบแล้วใช่ไหมกอลันนาซุนอัมประชาชนทั้งหมดก็ตอบว่าได้ทราบแล้วครับพอประชาชนทั้งหมดตอบว่าทราบแล้วฟะตะวะยะฮัรรอซูลุศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิลัสซะมาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เงยหน้าขึ้นฟ้ากออิลันพลางกล่าวว่าอัลลอฮุมมัชฮัดโออัลลอฮ์ได้โปรดเป็นพยานด้วยเถิดแล้วหลังจากนั้นท่านรอซูลก็ได้อ่านอายะอัลยอมอัคมันตุละกุมดีนะกุมวะตะมัมตุอะลัยกุมนิอามะตีวะรอดีตุละกุมุลอิสลามดีนาวันนี้ข้าได้ทำให้ศาสนาของพวกเจ้าครบสมบูรณ์สำหรับพวกเจ้าและได้ทำให้ความโปรดปรานของข้าที่มีต่อพวกเจ้าครบถ้วนแล้วและข้าพึงพอใจที่ให้อิสลามเป็นศาสนาของพวกเจ้าในซูเราะตุลมาอิดะห์อายะห์ที่3บรรดามุสลิมต่างทราบดีว่าวาระสุดท้ายของท่านรอซูลใกล้เข้ามาแล้วจึงมีความโศกเศร้าอย่างยิ่งเพราะอัลลอฮ์ส่งรอซูลมาทำหน้าที่และบัดนี้หน้าที่รอซูลน่ะได้รับความสำเร็จแล้วนี่ทุกคนเข้าใจอิสลามกันแล้วและท่านรอซูลก็หมดภาระแล้วหมดภาระแล้วอัลลอฮ์ก็ต้องเอารอซูลกลับแหละเพราะหมดงานแล้วนี่เพราะฉะนั้นหลังจากประกอบพิธีฮัจญ์ครั้งสุดท้ายครั้งนั้นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผ่านเวลาจากสงครามครั้งนั้นมาเพียงไม่ถึง3เดือนท่านก็ล้มป่วยอยู่ที่บ้านของพระนางอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาในระหว่างนั้นท่านได้ให้ท่านอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุให้ทำหน้าที่เป็นผู้นำละหมาดแทนจนกระทั่งท่านได้สิ้นชีวิตในตอนสายของวันจันทร์ที่วันที่12เดือนรอบีอุลอาวัลฮิจเราะห์ศักราชที่11ท่านอายุได้63ปีหลังจากที่ท่านได้ใช้เวลาการเผยแผ่อิสลามในนครมักกะฮ์เป็นเวลา13ปีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คำเดียวนี่แหละท่านสอนอยู่ที่มักกะฮ์13ปีดังนั้นท่านรอซูลจึงบอกว่าใครที่อ่านกุนฮุวัลลอฮ์ด้วยความตั้งใจเพื่ออัลลอฮ์ด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความเข้าใจแล้วอินนะฮาละตะดิลุซูลุซัลกุรอานได้ผลบุญเท่ากับอ่านกุรอาน1ใน3เท่ากับอ่านกุรอาน10ยุคนั่นท่านใช้เวลาเผยแผ่ในมักกะฮ์13ปีแล้วก็มาเผยแผ่ในมะดีนะห์อีก10ปีแล้วท่านก็จากจากโลกนี้ไปพี่น้องครับจำได้ไหมว่ารอซูลมีบุตรกี่คนท่านรอซูลนั่นน่ะมีบุตรชาย3คนและบุตรหญิง4คนรวมทั้งหมดก็เป็น7คนสำหรับบุตรชายทั้งหมด2ก็อับดุลลอฮ์ซึ่งกอซิมกับอับดุลลอฮ์เนี่ยเป็นบุตรที่เกิดจากพระนางคอดียะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาขออัลลอฮ์โปรดปรานนางด้วยและอีกคนก็ชื่ออิบรอฮีมซึ่งเกิดจากพระนางมารียะห์ภรรยาคนเนี้ยท่านรอซูลได้รับเป็นของขวัญจากมุกเกากิสผู้ปกครองอียิปต์ส่วนลูกผู้หญิงของท่านอีก4คนมีใครล่ะ1คือท่านหญิงไซนับ2ท่านหญิงรุกอยะ3ท่านหญิงอุมมุกัลซูม4ท่านหญิงฟาติมะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุนนะขออัลเลาะห์โปรดปรานานเหล่านี้ด้วยซึ่งเกิดจากพระนางคอดียะห์ภรรยาคนแรกของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตกลงบุตรหญิงทั้งหมดเนี่ยเกิดจากพระนางคอดียะห์และพี่น้องคิดมั้ยว่าทำไมลูกชายของท่านรอซูลอัลเลาะห์ให้เสียชีวิตตั้งแต่ยังเยาว์วัยเพราะว่าถ้าลูกชายของรอซูลมีอายุยืนต่อมาเมื่อรอซูลจากโลกนี้ไปถ้าลูกผู้ชายทำงานแทนไม่ได้ฝ่ายศัตรูอิสลามก็จะได้พากันโจมตีว่าหึมุฮัมมัดดีแต่ไปสอนคนอื่นลูกของตนเองอ่ะทำไมสอนไม่ได้ถ้าหากว่าลูกชายอยู่ทำหน้าที่สอนเผยแผ่ต่อเอาถ้างั้นมูฮัมหมัดก็ไม่ใช่รอซูลองค์สุดท้ายสิอัลลอฮ์เลยตัดปัญหาให้ลูกชายตายหมดเลย หลือแต่รูปผู้หญิงแล้วก็จะบอกกับท่านอีกสักนิดนึงว่าภรรยาของท่านรอซูลทั้งหมดมีกี่คนพี่น้องจำได้ไหมท่านรอซูลมีภรรยาทั้งหมด11คนครับ1ท่านหญิงคอดีญะห์2ท่านหญิงอาอิชะห์มีท่านหญิงอาอิชะห์คนเดียวแหละเป็นภรรยาที่สาวบริสุทธิ์นอกนั้นแม่ไม้ทั้งนั้นแหละท่านไปแต่งงานกับแม่ไม้ทำไมเพื่อจะไปอุปการะคุณเขาพ่อเขาไปเสียชีวิตในสงครามทิ้งลูกให้อยู่กับแม่ท่านก็ไปแต่งงานเพื่อจะได้เข้าไปอุปการะหญิงไม่เหล่านั้นสามท่านหญิงฮัฟซอสี่ท่านหญิงไซนับห้าท่านหญิงฮินดุนหกท่านหญิงยูไวริยาเจ็ดท่านหญิงรอมลาแปดท่านหญิงซาดาเก้าท่านหญิงไมมูนะ10ท่านหญิงซอฟียา11ท่านหญิงมาเรียรอฎิยัลลอฮุอันฮุนนะขออัลเลาะห์ได้โปรดปรานนางเหล่านี้ด้วยเถิดขอพระองค์อัลเลาะห์ทรงประทานแด่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประทานพรให้ท่านได้รับความสุขตลอดไปอันที่จริงเนี่ยรอซูลเนี่ยได้รับความสุขอยู่แล้วแล้วทำไมเราต้องขอดุอาให้ท่านการขอดุอาให้ท่านคือการศอลาวาตนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิมุฮัมมัดขออัลเลาะห์ให้ความสุขความเจริญแด่ท่านนบีมุฮัมมัดเพราะการศอลาวาตแด่ท่านนบีนั้นเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ใช้ให้เราปฏิบัติรอซูลสอนให้เราปฏิบัติและผู้ที่ศอลาวาตนบีนั้นอัลเลาะห์จะตอบแทนตั้งแต่บนดุนยานี้บนโลกเนี้ยถ้าใครมีทุกข์กรรมลำบากมากๆให้ศอลาวาตนบีเยอะๆแล้วขอดุอาอัลเลาะห์จะรับคำพรที่ขอส่วนในสวรรค์ผลบุญของการศอลาวาตนบีนั้นไปหนักตะช่างในวันอาคิเราะห์ทำให้ตะช่างความดีหนักก็มีวาสนาได้เข้าสวรรค์พี่น้องครับนี่ผมได้คุยกับพี่น้องช่วงสุดท้ายที่ท่านรอซูลจะอำลาจากโลกนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องผู้ฟังจะได้ระลึกถึงประวัติของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าก่อนที่จะอิสลามจะมาถึงเราเนี่ยท่านรอซูลและบรรดาซอฮาบะห์เหล่านั้นต้องเอาชีวิตเอาไปสังเวยในสงครามเพื่อรักษาอิสลามไว้ตัวเขาจะตายเขายอมแต่อิสลามตายไม่ได้ดังนั้นเป็นตัวอย่างแก่พี่น้องผู้ฟังประวัติศาสตร์ว่าเราจะลำบากลำบนยังไงก็ช่างแต่อิสลามต้องยังอยู่ต้องรักษาอิสลามไว้ใครมารุกรานอิสลามไม่ได้วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
1: ์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายอบิดีนจามจุรีนายอบิดีนจามจุรีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลา 11:00 น.ณมัสยิดนูรุนอิบาดะห์ซุเราะห์บึงหนองอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนผู้ใหญ่สลามนิยมรัตผู้ใหญ่สลามนิยมรัตอายุ46ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของฮาจีอับดุลกะรีมและฮัจยาฮับซอนิยมรัตและเป็นสามีของคุณลอมานิยมรัตและบิดาของคุณลาติฟานิยมรัตจะละหมาดจะนาซะในวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลา 14:00 น.หรือบ่าย 2:00 น.ณมัสยิดดารุลมุกอรอบีนลำหินถนนคูคลอง10เขตหนองจอกสอบถามโทร0988278311 0988278311จูอับดอนดาเหมิงผู้แจ้งอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายประสานเนียนหอมนายประสานเนียนหอมอายุ77ปีได้ถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะละหมาดญะนาซะห์ในวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลา 15:00 น.ณมัสยิดอิควานุลมุตตะกีนอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณยูซุปละเมาะคุณยูซุปละเมาะอายุ67ปีได้ถึงอายันของลอสุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของนายสงเอี่ยมละเมาะจะละหมาดญะนาซะห์ในวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลา 13:00 น.ณมัสยิดอานาลวีบ้านมาล่างอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคุณอับดุลกะรีมหรือคุณสมชายเข็มเพชรคุณอับดุลกะรีมหรือคุณสมชายเข็มเพชรอายุ49ปีได้ถึงอายันของลอสุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วซึ่งเป็นบุตรของคุณลอมฎอน จะละหมาดญะนาซะในวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลาหลังละหมาดซูรีณมัสยิดอันอิสติกอมะซูเหล่าอาจารย์เซงถนนประชาอุทิศทุ่งคุ
2: พี่น้องผู้ศรัทธาสามารถรับฟังรายการเสียงอิสลาม24ชั่วโมงได้ที่ AM 1251กิโลเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์หรือในระบบ FM 98เมกะเฮิรตซ์วิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ขอขอบคุณพี่น้องผู้ศรัทธาที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
3: คุณกำลังฟังรายการเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงในระบบ AM 837กิโลเฮิรตซ์สำนักงานกสทช.ออกอากาศจากบ้านเลขที่39ทับ2มิตรไมตรี10ทับ1เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครขอเชิญพี่น้องร่วมบริจาคเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของสถานีผ่านธนาคารอิสลามสาขาหนองจอกเลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786 ID Line on air 786ยาซากัลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนความดีงามให้กับพี่น้องที่ดูแลวิทยุเสียงอิสลามมาโดยตลอด
4: และเมื่อพวกเขากระทำสิ่งชั่วช้าน่ารังเกียจพวกเขาก็กล่าวว่าพวกเราได้พบเห็นบรรดาบรรพบุรุษของพวกเราเคยกระทำมาและอัลลอฮ์ก็ทรงใช้พวกเราให้กระทำมันด้วยจงกล่าวเถิดโอ้มุฮัมมัดว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นไม่ทรงใช้ให้กระทำสิ่งชั่วช้าน่ารังเกียจหรอกพวกท่านจะกล่าวให้ร้ายแก่อัลลอฮ์ในสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้กระนั้นหรือซูเราะห์อันอะรอฟอายะที่28
5: أعوذ بالله من الشيطان

ที่นี่วิทยุเสียงสันติ AM 837กิโลเฮิรตซ์ตลอด24ชั่วโมงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การปฏิบัติ

0: วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับพบกันศุกร์ที่2ตุลาคม2569นะครับทางไทยพีบีเอสทุกช่องทางกับ3คนข่าวตั้งวงคุยกันนะครับและเรื่องที่คุยกันทั้งบ้านทั้งเมืองก็คือว่าประชาชนจะเอาตัวรอดได้ยังไงในน้ำท่วมใหญ่ครั้งนี้ครับมาแรงมาเร็วจัดหนักแล้วก็เสียหายมากมายต้องดูครับว่าคุณรุจินชาบิลกูลซึ่งมีประสบการณ์ในการผ่านน้ำท่วมใหญ่มาแล้ว3ครั้งนะที่หัดใหญ่ที่น่านแล้วก็ครั้งนี้จะเอาตัวรอดและเอาอยู่หรือไม่ครับ
1: เอาอยู่อีกละในมาอีกละเอาอยู่อีกละ
0: ก็เห็นรัฐบาลใช้อยู่นะตลอดใช้อยู่
1: อาทิตย์หน้าน้ำเนี่ยสำคัญเพราะว่าประชุมสุดยอด IMF World Bank ที่ไทยเป็นเจ้าภาพเนี่ยนะจะเริ่มวันที่12ถึง18แล้วรู้สึกจะได้ทำงานที่บ้านด้วยนะหน่วยราชการเนี่ย12วันที่12
0: ครับ
1: ไม่ต้องออกมาทำงานที่บ้านหรือหยุดไม่รู้ราชการไม่หยุด
0: ราชการให้หยุด
1: หยุดเลยเหรอ12 14 15นะ
0: ครับ
1: แต่นี่มีแผนรองรับเรื่องน้ำไหมเนี่ย
2: ถาม
1: ก็เช็คพยายามผมก็เช็คกรมอุตุ
2: ถามใคร
1: ผมถามถามมาโต๊ะนี้จะถามใครเรา
2: ผมไม่รู้ผมบอกจะรู้
1: ผมก็เช็คกรมอุตุเช็คกรมชนสธนช.ด้วยความเป็นห่วงก็เลยบอกว่าเฮ้ยอย่าตายใจนะเพราะน้ำเหนือเนี่ยตอนนี้ล่าสุดที่เช็คเช้านี้เนี่ยมันลงมาที่อยุธยาพอสมควรแล้วบอกเช็คตรง 4.2 นครสวรรค์นี่ก็ล้นนะลงมาถึงเขื่อนเจ้าพระยานะยังมีป่าสักอีกเนี่ยนะฉะนั้นผมยังไม่เคยได้ยินแถลงใดๆจากทางรัฐบาลว่าเตรียมการเรื่องนี้อย่างไร12เริ่มก็จริงแต่คนจะเริ่มมาวันที่
0: มาก่อน
1: สิบหน้าแล้วบางคนก็พาเอาครอบครัวมาด้วยฉะนั้นมันจะค่อนข้างมีความท้าทายมากเรื่องน้ำหนึ่งเรื่องจราจรหนึ่งและก็เรื่องการบริหารเหตุการณ์ที่อาจจะคาดไม่ถึงเพราะมี VIP ผมกำลังลุ้นนะว่าอเมริกาจะส่งใครมารัฐมนตรีคลังสกอตต์เบสเซนมาหรือเปล่าประธานเฟดเควินวอชได้ข่าวผมแว่วๆนะว่าจะมานะฉะนั้นจะมาตัวเบ้งๆทั้งนั้นเลยฉะนั้นอย่าให้พลาดนะเรื่องกระป๋องกระเป๋าก็อย่าให้พลาดนะฟื้นในอย่างการเป็นไทยกระเป๋าเนี่ยฟื้น
2: เ
1: อง
2: เมื่อวานนี้ตอนเที่ยงอันนี้น่าจะดีขึ้นไปเยอะแล้วนะแต่ว่าเมื่อวานนี้ตอนเที่ยงก็มี
0: เหลือ 8,000 ใบอ่ะ
2: มีข้อมูลมา
0: ครับ
2: แต่ว่าอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นตอนเที่ยงของเมื่อวานนะ
1: ออ
2: บอกสถานการณ์การบินไทยล่าสุดของเมื่อวานนะเที่ยวบินให้บริการ196เที่ยวบินจากทั้งหมด230เที่ยวบินยกเลิกประมาณ 15% เที่ยวบินขาออกสามารถออกได้ตรงตามเวลา 81%เที่ยวบินขาเข้าตรงเวลา 90% ผู้โดยสารขาเข้าตั้งแต่เมื่อวานนี้ตอนเที่ยงสามารถรับกระเป๋าได้ครบ 100% สัมภาระตกค้างของวันที่26กันยาเคลียร์หมดแล้วของวันที่27กันยาทยอยมารับเหลือสัมภาระของวันที่27และวันที่28ประมาณ 2,000 ใบ 2,200 ใบสัมภาระเครื่องบินที่มาแวะจอดและเปลี่ยนเครื่องทรานสิตและทรานเฟอร์ประมาณ 7,000 ใบจะเร่งดำเนินการคัดแยกและส่งให้ไปจุดหมายปลายทางโด